0: ่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLand.

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Dealราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
3: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิ๊บได้ในวันที่10-11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาล์ฟมาราธอน
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิต

0: พันธ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
0: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
0: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
7: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นมาเจอกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีมีข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันกับเช้าวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
10: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะกรวันเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะที่ขึ้นติดต่อติดกัน2วันเลยนะปรากฏว่ามีประกาศออกมาจากคณะกรรมการนโยบายบริหารนโยบายพลังงานเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อมีการปรับราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่จะมีผลในวันนี้เป็นต้นไปนะ24กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมเนี่ยก็คือราคาน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 เนี่ยลดลง 2.40 บาทต่อลิตรราคาโรงกลั่นอันนั้นโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 เนี่ยลด 2.40 บาทต่อลิตรแล้วก็ดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดลง 2.40 บาทต่อลิตรนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15สิงหาคมเนี่ยนะฮะคือผลจากการปรับลดราคาณโรงกลั่นครั้งนี้ลง 2.40 บาทนี่จะช่วยให้ราคาขายปลีกหลังจากนี้นะต้องรอดูหน้าปั๊มเนี่ยนะจะลดลงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคือตัวเลขปกตินะคุณรันถ้าลดราคาณโรงกลั่น1บาทนี่จะสะท้อนราคาขายปลีกประมาณ 1.07 บาทต่อลิตรนะครับเป็นการลดราคาณโรงกลั่นลง 2.40 บาทเนี่ยก็จะทำให้ราคาขายปลีกก็ลดลงมาอย่างน้อยๆคือไม่ต่ำกว่า2บาทละต้องจับดูต่อจับตาดูว่าหลังจากนี้ราคาขายปลีกเนี่ยนะครับจะปรับลดลงเท่าไหร่นี่ก็เป็นเรื่องของพลังงานที่เมื่อวานมีประชุมกันแล้วก็มีมติออกมาเรียบร้อยนะครับ
9: นั่นเรื่องพลังงานก็สถานการณ์ก็ดูจะอะไรล่ะลำบากขึ้นนะคะจากสถานการณ์เหตุภูมิรัฐศาสตร์นะคะในความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งขยายวงไปอย่างที่เมื่อวานนี้บอกแล้วมีกลุ่มกบฏฮูตีเข้ามาป่วนร่วมด้วยเนี่ยแต่สถานการณ์อีกด้านหนึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวรบทางเศรษฐกิจมันกลับมาแล้วนะคุณวิเชษฐ์นะคะก็คือเรื่องของภาษีสหรัฐค่ะนะคะ สหรัฐอเมริกานะคะก็กดดันนะคะนานาประเทศรอบใหม่นะคะเรื่องของภาษีทรัมป์อีกแล้วนะคะมีการประกาศเริ่มเก็บภาษีนำเข้าใหม่กับคู่ค้ารวมประมาณ60ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะโดยรอบนี้บอกว่าเป็นประเทศที่มีความล้มเหลวในการป้องกันการใช้แรงงานบังคับนะคะอัตราภาษีที่อ้างอิงกับมาตรา301ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ 10% ถึง 12.5% นะคะก็มีผลใช้ตามเวลาในสหรัฐอเมริกานะคะก็คือหลังเที่ยงคืนของวันนี้นะคะเป็นต้นไปนะคะก็มาดูในรายละเอียดกันก่อนนะคะทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่าสหรัฐได้เรียกเก็บภาษีนำเข้าตั้งแต่ 10% ถึง 12.5% จากคู่ค้านะคะซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบใหม่กับเรื่องกำแพงภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่เคยขึ้นภาษีทรัมป์อ่ะที่บอกว่าเขาขัดดุลการค้ากับประเทศนู้นนั้นนี้แล้วก็ไม่ได้ทำการค้าให้มันแฟร์กับเขาเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางศาลฎีกาก็ศาลฎีกาที่อเมริกานะคะตัดสินให้ยกเลิกไปแต่ว่าทรัมป์ยังมีอำนาจของประธานาธิบดีในการใช้ตามมาตรา301ได้อีกนะคะโดยมีการกล่าวหาว่า60กว่าประเทศนี้เนี่ยนะคะมีความล้มเหลวในการป้องกันใช้แรงงานภาคบังคับที่ส่งผลต่ออเมริกานะคะก็ในลักษณะของการขึ้นเนี่ยนะคะบอกว่าจะต้องมีการเจอภาษีนะคะภาษีกำแพงภาษีจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยในอัตราที่เมื่อกี้บอกไปตั้งแต่10ถึง 12.5% ซึ่งในเรท 12.5% ตามข่าวเนี่ยนะคะก็จะมีไทยมีเวียดนามแล้วก็มีจีนด้วยคือเราอ่ะเจอแบบเต็มแม็กเพดาน 12.5 ส่วน 10% ก็คือเรทที่ต่ำลงมาก็จะเป็นประเทศที่เขาบอกว่ามันก็มีกฎหมายสั่งห้ามการบังคับใช้แรงงานอยู่บ้างนะคะก็มีการพูดถึงประเทศอาร์เจนตินาบังคลาเทศกัมพูชานะแคนาดาเอกวาดอร์เอลซาวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาทรินิแดดแอนด์โตเบโกแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะก็ในส่วนของคู่ค้าสำคัญของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น EU เป็นญี่ปุ่นนะเป็นไต้หวันเป็นเกาหลีใต้เป็นสวิตเซอร์แลนด์อันนี้บอกว่าอาจจะต้องเผชิญกับการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมเพื่อให้อัตราภาษีสำหรับประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษที่สุดเนี่ยก็ยังต้องโดนบ้างนะคะก็ขึ้นมาอาจจะเป็นตั้งแต่10หรือ 12.5% ด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่าโดนมากโดนน้อยต่างๆกันไปแต่ก็น่าคิดว่าหลายๆประเทศในแถบอาเซียนเราเนี่ยนะคะเขาโดน 10%แต่จะมีเรากับเวียดนามเนี่ยที่โดน 12.5% นะคะในกรณีของสินค้าส่งออกบางชนิดอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นนะคะยกเว้นให้ก็คือพวก น้ำมันก๊าซแล้วก็สินค้า ขออภัยกันแล้วก็สินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ในสหรัฐหรือสินค้าที่อาจก่อให้เกิดการชะงักงันทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเหล็กอันนี้ก็จะมีภาษีเฉพาะของเขาอีกอย่างอีกแบบหนึ่งไปนะคะนี่ก็เป็นการประกาศของทางการสหรัฐอเมริกาบอกว่านี่เป็นการดำเนินงานด้านสิทธิแรงงานระหว่างประเทศที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่สหรัฐอเมริกาหรือจะมีประเทศใดๆเคยทำมาก็คืออ้างว่าไม่โอเคนะกับประเทศที่ยังมีมาตรฐานการบังคับใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรมอยู่นะคะว่าอย่างนั้นนะคะเพราะคำอธิบายนะอเมริกาก็จะทำตัวเป็นผู้สูงส่งในเรื่องนี้บอกว่าการบังคับใช้แรงงานไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนเท่านั้นนะคะแต่ประเทศเหล่านี้เนี่ยยังเป็นประเทศที่เหมือนจะกอบโกยความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยบังคับใช้เรื่องของกฎหมายแรงงานเนี่ยอย่างเคร่งครัด นะคะนี่ก็เป็นมาตรการใหม่ล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับหลังจากที่ศาลฎีกาโดยศาลสูงสุดนะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการยกเลิกมาตรการเก็บภาษีต่างตอบแทนที่ทรัมป์เคยเรียกจากสินค้านำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกเพราะตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยศาลสูงของสหรัฐบอกว่าทรัมป์ใช้อำนาจตามกฎหมายภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษีนั้นเนี่ยผิดกฎหมายนะคะแต่ทรัมป์ก็โนสนโนแคร์นะคุณวิเชษพอโดนศาลสูงตัดสินอย่างนั้นก็ไปใช้อำนาจอื่นนะคะที่มีอยู่มันไม่ใช่เพียงแค่ไอ้มาตรา301ล่าสุดนี้เท่านั้นนะคะตอนนั้นเขาก็มีมาตราที่เรียกว่ามาตรา122มาตรา122เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐจัดการกับปัญหาดุลการชำระเงินแต่ว่ามันจะมีกรอบการใช้สั้นมันใช้ได้เพียงประมาณ5เดือนนะคะ150วันนะคะก็จะหมดอายุพอดีพอหมดอายุพอดีในวันนี้ทรัมป์ก็มีอาวุธเล่นออกอาวุธตัวใหม่คือมาตรา301พอมาตรา301ก็คือเรื่องของการที่สหรัฐรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับเขาเขาใช้กฎหมายบังคับแรงงานกันอย่างกฎหมายที่จะใช้กับแรงงานเนี่ยอย่างเคร่งครัดแต่ประเทศอื่นเนี่ยยังปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้เลยนะคะแล้วเขาก็อ้างว่าเขามีการสอบสวนนะที่เขาประกาศกับประเทศใดเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเป็นปัญหาในระลอกใหม่ซ้ำเติมกันขึ้นมาอีกแต่ต้องดูนะคะว่าในลู่ทางของการเจรจาเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพที่ทางรัฐมนตรีรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของเราคุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วมีโอกาสได้หารือกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแล้วในระหว่างการไปประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพตอนนี้เพราะว่าสหรัฐก็เป็นคู่เจรจาเนาะก็ส่งมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศอะมาคุยมาดูกันว่าเป็นยังไงค่ะก็คุณเสียศักดิ์เนี่ยก็ได้คณะของคุณเสียศักดิ์ไปหารือกับทางคณะของมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาบอกว่านายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอนี่คือชื่อเต็มยศของเขาเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นฝ่ายติดต่อมาหารือกับไทยนะคะโดยบอกว่าไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญด้านยุทธศาสตร
10: ์
9: คือสหรัฐก็อยากจะคุยกับเรานั่นแหละเพราะว่าแน่นอนทางแถบอาเซียนเราก็ต้องรักษาความสัมพันธ์แนบแน่นกับพี่ใหญ่อย่างจีนด้วยใช่ไหมคุณเชษนะสหรัฐก็คงไม่อยากให้เราใกล้จีนไปมากกว่านี้หรือเปล่านะคะยิ่งเห็นนายกไปร้องเพลงจีนด้วยไม่รู้เกี่ยวกันไหมอันนี้แซวนะคะปรากฏมาโครูบิโอเนี่ยก็เลยบอกว่าก็มาคุยเขามาคุยกับเรานะท่านเสียสักก็เลยบอกว่าท่านก็เลยใช้โอกาสนี้หยิบยกนี่แหละไอ้เรื่องภาษีเนี่ยคุยกับกับมาโครูบิโอเลยก็ถือว่าจะเป็นการช่วยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งกำลังถัดดำเนินการเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะคะก็คุยอีกแรงหนึ่งคือกระทรวงการต่างประเทศก็คุยอีกแรงหนึ่งบอกว่าไม่อยากให้สหรัฐอ่ะเอาเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยนี่สิ่งที่ไทยอธิบายไปกับมาโครูบิโอนะคะบอกว่าเพราะว่าแต่ละประเทศมันมีความแตกต่างกันอยากให้สหรัฐมีความยืดหยุ่นในเรื่องนี้แล้วอยากให้มองภาพใหญ่ด้วยเพราะว่าด้านความมั่นคงไทยก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญก็เลยอยากให้ทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะมาโครูบิโอนี่ก็เป็นลูกรักทรัมป์คนหนึ่งด้วยนะคุณวิเชษก็อยากให้รูบิโอเนี่ยช่วยผลักดันการเจรจาเรื่องภาษีเนี่ยให้ได้ข้อยุติเพราะว่ามันจะครบกำหนดเวลาแล้วนะคะมาโครูบิโอบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะแต่รับปากคุณเสียศักดิ์ว่าจะเอามุมมองของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงของไทยที่เราก็ใช้จุดนี้มาเหมือนกันเนี่ยในการให้สหรัฐคำนึงถึงความเป็นพันธมิตรนะคะเก่าแก่ของเรากับเขานะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคนี้ด้วยเนี่ยเข้าไปสู่กับกระบวนการเรื่องภาษีให้นะคะและในโอกาสได้คุยกันนี้เนี่ยมาโครูบิโอก็สอบถามหลายประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะหลังจากที่ไทยได้มีการลงนามในแถลงการร่วมกับกัมพูชามาตั้งแต่ที่มาเลเซียใช่ไหมในรอบที่มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนคุณเสียศักดิ์ก็บอกเรื่องราวต่างๆไปนะคะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องขาวดำนะคะมันคือไม่ใช่เรื่องขาวเรื่องดำอะไรที่มันมีความชัดเจนอะไรกันอย่างนั้นแล้วไทยก็ไม่เคยดื้อดึงว่าจะไม่อยากคุยกับกัมพูชานะแต่เราก็ย้ำไปให้ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เข้าใจว่าการพูดคุยมันต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกมอะไรบางอย่างเพราะทางกัมพูชาเขาต้องการสร้างความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราคุยกับสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าแล้วสหรัฐเขาจะไปคุยกับกัมพูชาให้มาปรับท่าทีไหมคุณเสียศักดิ์บอกว่าสหรัฐรับทราบแล้วแล้วถ้าจะมาช่วยไทยก็ยินดีแต่ก็ไม่ได้บอกกันว่าสหรัฐจะมาช่วยอย่างไรเพียงแต่เราก็อยากให้เขารู้ว่าไทยมีจุดยืนอย่างไรและที่ผ่านมาเกิดปัญหาอะไรนะคะเพราะอะไรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เดี๋ยวต้องดูกันว่าอีกช่องทางนึงที่ในด้านของประเด็นการค้าก็ดีหรือว่าในเรื่องของภาษีที่เมื่อกี้ที่บอกไปว่าเราอยู่ในข่ายโดน 12.5% เนาะมันจะมีทางคลี่คลายหรือเปล่านะคะส่วนในวงใหญ่นะคะไหนๆพูดถึงเรื่องการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแล้วเนี่ยมันก็มีเวทีหารือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือเวทีประชุมที่เรียกว่า ARF นะคะก็คือการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในที่ประชุม ARF เนี่ยนะคะซึ่งก็จะมีประเทศคู่เจรจาเนี่ยเขาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะมีการสอบถามเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในเวทีนี้ไทยก็ชี้แจงไปในวงนี้บอกว่าเราพยายามแก้ปัญหาแต่กัมพูชาต้องร่วมมือด้วยแล้วก็มีการตกลงแนวทางเอาไว้แล้วตั้งแต่การหารือของผู้นำทั้งสองฝ่ายที่เมืองเซบูที่ฟิลิปปินส์ว่าจะต้องใช้การหารือทวิภาคีทุกเรื่องไปพร้อมกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจถึงจะทำให้ความสัมพันธ์มันได้รับการฟื้นฟูคุณเสียศักดิ์บอกว่าทุกประเทศเนี่ยที่เขาสนใจปัญหานี้นะแล้วก็เราก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาคุยกันเรื่องไทยกัมพูชาด้วยเนี่ยเขาก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายคือไทยและกัมพูชาแก้ปัญหากันให้ได้ไทยก็ย้ำในเวที ARF เนี่ยว่าเราไม่ได้ปิดประตูการเจรจาเพราะเสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีเรื่องเขตแดนทั้งทางทะเลและทางบกแล้วแต่กัมพูชาเนี่ยไม่คุยกลับดึงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนะคะซึ่งกัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเองนะคะส่วนปักสุคนนะแน่นอนมันก็ต้องพูดกันกัมพูชาก็นั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างคุณเสียศักดิ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าปักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะแล้วก็ความร่วมมือของกัมพูชาซึ่งเข้าร่วมในการประชุมด้วยก็ใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในมุมของกัมพูชาซึ่งก็เหมือนกับในหลายๆเวทีนะคะแต่รอบนี้เนี่ยคุณเสียศักดิ์บอกว่าปักสุคนไม่ได้พูดหักล้างกับไทยนะแต่เขาก็ย้ำข้อเรียกร้องของฝั่งเขานะคะซึ่งคุณเสียศักดิ์ก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าปักสุคนพูดอะไรเนาะเราก็ต้องไปฟังเอาจากข่าวทางกัมพูชาว่าออกมายังไงแต่เราอันนี้เราฟังจากรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศไทยก่อนคุณเสียศักดิ์บอกว่าเขาก็ย้ำเหมือนกับทุกที่ที่เขาไปพูดนั่นแหละแต่ส่วนตัวเนี่ยคุณเสียศักดิ์เนี่ยบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยจะเรียกร้องอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบและการยั่วยุดังนั้นต้องมาพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยทำอะไรให้นะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของต้องบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรอบนี้ก็มีหลายประเด็นร้อนที่ถูกจับตาด้วยนะคะแต่ว่าอันที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนชาวไทยหน่อยก็เช้านี้เห็นทีเราก็คงต้องดูกันแหละว่าเรื่องภาษีสหรัฐเนี่ยซึ่งก็กลายเป็นโจทย์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามากับเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเนาะมันจะไปยังไงนะคะมันจะเจรจาลดหย่อนผ่อนปลนหรือมันจะทำความเข้าใจให้เขาเนี่ยรู้ว่าเราไม่ได้เมินเฉยนะคะหรือเรามีปัญหาอะไรที่สหรัฐมองว่าเรายังทำไม่ดีพอเกี่ยวกับการใช้แรงงานภาคบังคับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะที่ต้องเร่งดำเนินการคลี่คลายกันนะคุณวิเชษฐ์คะ
10: ครับแต่พูดอย่างตรงไปตรงมาในระหว่างก็คือมาตรการกีดกันทางการค้าที่อเมริกานำมาใช้กับประเทศไทย อยู่หลายครั้งแล้วเรื่องนี้นะฮะทีนี้พอพูดถึงเรื่องราวของไทยจีนไทยอเมริกามันก็มีเรื่องไต้หวันมาเกี่ยวข้องด้วยนะเราก็ประเทศอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเนี่ยนะก็เมื่อวานที่คุณเสียศักดิ์คงเกตแก้วนะก็ยังพูดอีกเรื่องหนึ่งกรณีกระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังกับรัฐบาลไทยนะหลังจากมีแถลงการร่วมไทยจีนที่บอกว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้คุณศรีศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่นะตนเองเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีน นะขณะที่นโยบายจีนเดียวเป็นหลักการเดิมที่ย้ำมาตลอดนะครับและไม่ใช่แค่ประเทศไทยทุกประเทศก็ยึดนโยบายจีนเดียวและประเทศที่เกี่ยวข้องการกับการรวมประเทศโดยย้ำว่าโดยสันติเป็นถ้อยคำที่ใช้ในเอกสารกันมาตลอดเข้าใจว่าฝ่ายไต้หวันเนี่ยอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทุกประเทศก็ยังใช้คำว่าจีนเดียวสามารถถามจากประเทศไหนก็ได้นะเว้นแต่บางประเทศที่ให้การรับรองไต้หวันแล้วไม่รับรองจีนซึ่งประเทศเหล่านี้มีน้อยมากนะครับดังนั้นในคุณศรีศักดิ์บอกว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่คิดว่าจะเป็นปัญหาการที่ไต้หวันออกแถลงการอาจจะเป็นเรื่องภายในแต่ไม่ได้บอกว่าจะมีประเด็นการตอบโต้อะไรเพราะว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางครั้งอาจจะมีประชาชนกังวลเรื่องนี้จึงทำให้ไต้หวันต้องออกมาแสดงท่าทีนะแต่ฝ่ายไทยก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องความสัมพันธ์กับไต้หวันทั้งเรื่องเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมที่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมทีนี้ประเด็นนี้ก็สำคัญนะเรื่องความกังวลว่าการออกแถลงการนี้อาจจะส่งผลกระทบกับฟรีวีซ่าของคนไทยที่จะเดินทางไปไต้หวันหรือเปล่าคุณศรีศักดิ์บอกว่าฝ่ายไต้หวันยังไม่ได้พูดอะไรในเรื่องนี้นะเพราะรู้อยู่แล้วว่าไทยไต้หวันกับไทยมีอะไรที่เป็นประโยชน์ร่วมกันบ้างและการที่คนไทยเดินทางไปไต้หวันก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของไต้หวันที่ว่าภาคเอกชนก็ยังมาลงทุนในเมืองไทยซึ่งมีส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยด้วยนะถ้าฟังจากตรงนี้ก็แสดงว่าก็ยังไม่กังวลอะไรกับท่าทีที่กระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกมาผิดหวังที่ไทยนั้นไปออกแถลงการร่วมกับจีนนะตอนที่นายกท่านก็เดินทางไปจีนนะคุณรันนะแล้วเขาไปร้องเพลงเสียด้วยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่มันโยงกันอยู่นะครับ
9: จริงๆเรื่องของวีซ่าไต้หวันเนี่ยคุณวิเชษเขาเพิ่งขยายเวลาในการให้มานะคืออันนี้เป็นกรณีหลังจากที่จะเปิดประเด็นเรื่องมีการพูดถึงเรื่องของจีนแต่จริงๆเนี่ยเรื่องเพลงเนี่ยคงไม่ใช่เหตุหลักเลยคุณวิเชษฐ์แต่มันเป็นการที่ไทยต้องไปยืนยันจุดยืนนโยบายจีนเดียวอ่ะนะคะกับทางการจีนเนาะซึ่งก็ทำให้ไต้หวันเนี่ยก็แน่นอนเขาก็ต้องมีความรู้สึกแน่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเมื่อสักหลายวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไต้หวันเขาเพิ่งประกาศไปนะคุณวิเชษฐ์ว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เนี่ยเขาขยายมาตรการวีซ่าฟรีให้กับคนที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยของบรูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยไปได้อีกปีหนึ่งเนาะแบบไม่ต้องขอวีซ่าถือพาสปอร์ตไทยนะก็ได้ไปไต้หวันเนี่ยถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้านู่นแล้วนะซึ่งเขาก็เป็นการประกาศไปแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ถึงขั้นกับการประกาศยกเลิกหรอกเพราะจริงๆคนไทยก็จำนวนไม่น้อยก็ชอบไปเที่ยวไต้หวันเนี่ยใช่ไหมก่อนหน้าที่จะแห่ไปจีนกันเนี่ยนะจำได้เลยว่าเทรนด์การไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะเริ่มจากเกาหลีญี่ปุ่นนะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่โอ้คนไทยพาไปเที่ยวไต้หวันกันโอ้โหแนะนำการเที่ยวไต้หวันกันชุลมุนวุ่นวายเลยรองเท้าผ้าใบอะไรก็ไปหิ้วมาบอกโอ้ยซื้อจากไต้หวันถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงไปจากประเทศไทยเลยการคำนวณคิดเงินกันก็เหมือนกับเมืองไทยด้วยซ้ำก็ทำให้แบบเป็นเทรนด์ไปเที่ยวไต้หวันกันอยู่ภาคใหญ่เลยทีเดียวนะคุณวิเชษนะคะก็ยังจะมีคนไปเที่ยวอยู่ทุกวันนี้นะก็แน่นอนไต้หวันก็คงจะต้องมองถึงการที่ไม่น่าจะใช้เรื่องนี้ขึงขังตึงตังอะไรกับไทยแต่ก็ต้องเขาก็ต้องมีท่าทีแหละคุณวิเชษใช่ไหมเขาก็ต้องมีท่าทีเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยนะคะที่บอกว่าไทยเนี่ยนะคะไปมีแถลงการร่วมนะคะในการที่เท่ากับยอมรับว่าไต้หวันเนี่ยเป็นหนึ่งในดินแดนส่วนหนึ่งของจีนซึ่งไต้หวันก็พยายามที่จะบอกว่าเขาแยกตัวมาซึ่งจีนก็จะโกรธเกรี้ยวมากเลยนะใครที่จะแสดงอาการที่ยอมรับว่าไต้หวันเนี่ยเป็นเอกเทศออกมาจากจีนเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าตามข่าวใช่ไหมคะว่าในเรื่องของวีซ่าเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันเขาบอกแล้วนะคะว่านโยบายวีซ่าเนี่ยเขายึดหลักความต่างตอบแทนและการปฏิบัติต่างฝ่ายอย่างเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเนี่ยยังมีอย่างสม่ำเสมอนะคะแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เราไปแถลงร่วมกับจีนในการสนับสนุนนโยบาย1ประเทศ2ระบบของปักกิ่งอ่ะมันทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันเขาก็อยู่นิ่งไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่เป็นความจริงและเป็นการละเมิดอธิปไตยของไต้หวันก็อยากให้ไทยให้ความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ที่ยาวนานนี้ตัวนายกว่ายังไงนายกเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า ช่วงอาทิตย์นี้นี่ต้องสารวนกับเรื่องจีนจีนใหญ่จีนเล็กกันหลายอย่างนะแต่จีนเขาบอกว่าต้องจีนเดียวนะคะเอาเป็นว่าท่านนายกเนี่ยบอกว่าก็เห็นถ้อยแถลงแล้วล่ะแต่ไทยก็ยืนนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดนะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยความร่วมมืออะไรต่างๆเราก็มีไม่ได้ขัดนโยบายเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นแต่สำหรับไทยก็คือต้องนโยบายจีนเดียวนะคะท่าทีของไต้หวันเนี่ยก็เราก็รับทราบแต่นโยบายของไทยนั้นก็ชัดเจนเชื่อว่าคงไม่ส่งผลกระทบอะไรนะคะเข้าใจกันอยู่แล้วล่ะนะคะส่วนไต้หวันจะมองว่าไทยเอียงไหมคุณอนุทินบอกนโยบายเราอ่ะจีนเดียวไม่มีเอียงและจะไม่ตอบอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลมีเดียอีกส่วนจะกระทบกับแรงงานไทยที่อยู่ไต้หวันไหมนะคะคุณอนุทินก็ย้ำเพียงว่านโยบายไทยชัดเจนนะคะแค่นั้นตอบประโยคเดียวไม่ว่าจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีไต้หวันที่ออกมาคุณอนุทินนายกเตียนอนุทินตอบอย่างเดียวคือนโยบายของไทยมีความชัดเจนค่ะคุณวิเชษฐ์ก็จริงๆเนาะไทยก็คือถ้าถามว่าเป็นประเด็นไหมเอางี้เรามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันนะคุณเชษฐ์แต่เรายังไม่สามารถจะเรียกว่าเป็นสถานทูตได้เห็นไหมเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการค้า
10: หรือว่าเป็นประเทศ
9: เขาใช้แบบนี้แต่ในทางในทางการทูตอ่ะเราก็รู้แหละว่ามันก็คือมันก็อารมณ์เหมือนกับเรามีสถานทูตสถานกงสุลแต่เราต้องอะไรล่ะมันเราก็ต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์ซึ่งก็ต้องพูดง่ายๆว่าก็ต้องเอ็นไปทางจีนอ่ะต้องเอ็นไปทางจีนเยอะหน่อยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่มีคำอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเชิงการทูตกับไต้หวันเลยยังต้องเรียกไปเป็นว่าเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการค้าที่นักกรุงไทเปอะไรแบบเนี้ยก็ต้องเรียกไปอย่างนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะมาเปิดประเด็นกันก่อนในเช้าวันนี้ค่ะคุณวิเชษฐ์มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมก่อนไหมคะก่อนจะไปเบรกสักเรื่องหนึ่งค่ะ
10: ไม่ประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของอันนี้หน่อยกระวันมาเรื่องสังคมสักนิดหนึ่งสั้นๆว่าสำนักงานแห่งชาตินะมีการหารือกันโดยมีโอ้รัฐมนตรีเกี่ยวข้องหลายคนเลยนะที่สำนักงานแห่งชาติคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะพลตำรวจสำราญโดนมารองผบ.ตร.นี่ว่าที่ผบ.ตร.นะครับยังมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณศิริพงษ์ไพฑูรย์พงษ์เนี่ยนะพร้อมผู้บริหารของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับก็มีการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1เรื่องความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและอิเล็กทรอนิกส์นะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระหว่างสำนักงานตรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเพื่ออะไรเพื่อหาแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรให้สอดคล้องตามคำแนะพิพากษาของศาลปกครองนะครับโดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบใบสั่งของตนเองได้ในการชำระค่าปรับเพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งด้วยนะครับทั้งนี้สำหรับประชาชนที่มาเสียภาษีประจำปีที่ขนส่งเนี่ยหากปรากฏว่ามีข้อมูลใบสั่งต้องชำระนะจะสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับนะที่ค้างได้ทันทีส่วนเจ้าของรถที่ค้างนะชำระใบสั่งจราจรนะครับแม้จะชำระภาษีแล้วแต่ยังไม่รับความไม่ได้รับเครื่องหมายนะแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าเสียภาษีฉบับจริงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นส่วนสำคัญหลักประวันเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าการคุยกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับระบุว่าหากไม่ชำระใบสั่งแรกนะหลังจากวันที่1สิงหาคม2569ที่จะถึงนี้นะก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนนะตามกฎหมายและหากยังไม่ชำระตามที่มีหนังสือแจ้งเตือนแล้วภายใน60ถึง90วันเนี่ยนะอันนี้เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้นะครับป้ายวงกลมสำหรับท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นความพยายามในการที่ร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เคยโดนใบสั่งแล้วไม่ยอมชำระค่าใบสั่งข้อมูลมันจะปรากฏขึ้นต่อไปนี้เนี่ยมีกำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนนะครับนะมีสเต็ปชัดเจนว่าถ้าไม่ชำระค่าใบสั่งเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถต่อทะเบียนได้หรือได้ป้ายวงกลมนะเราก็พูดเรื่องนี้มาหลายครั้งนะคุณรวันแต่ว่าไม่เป็นจริงในทางปฏิบัตินะแต่เที่ยวนี้ดูท่าทางก็จะเอาจริงแล้ว พราะฉะนั้น1สิงหาคม69นี้เป็นต้นไปนะครับจะเริ่มเรื่องดําเนินการในเรื่องนี้กันแล้วนะฮะเป็นใครที่บอกโอ้ยมีใบสั่งโชว์ใบสั่งก่อนนั้นนี่ต้องเยอะแยะมากมายไม่ยอมไปชําระอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยคราวนี้นี่จะมีปัญหาเรื่องการต่อทะเบียนแล้วจะได้ป้ายวงกลมเลยล่ะคุณรวรรณครับ
9: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะถูกใบสั่งนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะพอถึงเวลาไปต่อภาษีป้ายวงกลมก็ต่อได้นี่นานะครับแต่ก่อนมันจะมีคนที่รู้กับคนไม่รู้นะบางคนก็จะแบบโอ้เจอใบสั่งปุ๊บจ่ายปั๊บนะคะแต่จะมีพวกนกรู้โอ้โกยทิ้งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยก็ต่อภาษีป้ายได้เนี่ยเพราะว่ามารู้กันทีว่าเขาไม่เชื่อมข้อมูลกันตอนนี้เชื่อมแล้วจบแล้วนะจบแล้วนะคะต้องเจอจ่ายแล้วถึงได้ต่อนะคะเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาต้องมาดูเรื่องของไฟใต้รอบใหม่กันหน่อยค่ะ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
7: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
11: อ้าวสายต่อไป
12: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
11: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
12: เลือกนี่สิครับ
11: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
12: ปลอดภัย
11: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในละมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
15: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
18: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
9: มาติดตามกันต่อในช่วงที่สองของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะต้องบอกว่าเป็นเหตุอุกอาจที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คร่าชีวิตของทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างต้องบอกว่าอย่างโหดเหี้ยมเลยทีเดียวนะเหตุการณ์ที่มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มแล้วก็มีการใช้ไปป้อมนะคะในส่วนของจุดตรวจบุเกะซามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนมีทั้งทหารแล้วก็อาสาสมัครทหารพรานเนี่ยเสียชีวิต รวม5นายแล้วก็ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไปถึง6คนนะคะเกิดตอนหัวค่ำของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะความคืบหน้านะคะในเรื่องของเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะรวมๆกันเนี่ยน่าจะกว่า10คนเลยนะคุณเชษจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะเพราะว่าในส่วนของที่เกิดเหตุเนี่ย อาวุธปืนเนี่ยก็มีถึง3ชนิดในการใช้มี M16 มีอาก้ามีปืนพก11มิลลิเมตรนะคะแล้วยังมีพวกปลอกกระสุนที่ลำกล้องติดขัดอีกกว่าเป็นร้อยปลอกนะคือใช้คำว่าถล่มเลยล่ะนะคะแล้วก็บังเกอร์เองก็มีรอยถูกกระสุนปืนเนี่ยเป็นรูพรุนกันเลยทีเดียวนะคะส่วนปลายหัวสะพานด้านซ้ายมือของจุดตรวจที่เป็นหอสูงคนร้ายก็คว้างไปบอมไปอีกหนึ่งลูกนะเพื่อหลบหนีหลังจากก่อเหตุนะคะอาวุธประจำกายนะคะของทหารทั้ง5นายที่เสียชีวิตก็โดนคนร้ายขโมยเอาไปด้วยนะคะทั้งเสื้อเกราะทั้งซองกระสุนทั้งอาวุธปืนพกนะคะทีนี้ในการแกะรอยจากภาพวงกล้องวงจรปิดเนี่ยอย่างที่บอกเราก็จะมีขี่มอเตอร์ไซค์มาเปิดหัวมีรถกระบะตามมาแล้วก็มีปิดท้ายใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์คันที่ปิดท้ายเนี่ยมีการใช้แท็กติกแต่งอำพรางเป็นหญิงนี่แหละคุณพิเชษฐ์แต่งตัวแบบใช้ชุดฮิญาบนะคะใส่ก็ทำให้แบบเอ๊ะดูเผินๆก็นึกว่าผู้หญิงเนาะส่วนพวกที่อยู่ในรถเนี่ยก็แต่งกายรัดกุมชุดดำใส่หมวกปีกเอาไว้ด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นว่านะคะในส่วนของภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยคนร้ายก็ขับรถกระบะมาตามเส้นทางตลาดตันหยงมัดนะคะก็จะมีจักรยานยนต์คุ้มกันนะคะเสร็จแล้วพอถึงจุดตรวจเนี่ยทหารพราน3คนที่เขาที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ตั้งทำหน้าที่เนาะจุดตรวจอ่ะคนร้ายก็ใช้การชะลอความเร็วก็ดูเหมือนจะให้ตรวจแต่ไม่ใช่แต่ใช้อาวุธปืนกราดยิงถล่มใส่เลยพอทหารล้มลงคนร้ายจอดรถลงมือยิงซ้ำอีกเพื่อให้แน่ใจว่าทหารตรงจุดตรวจเนี่ยที่น้องที่ก็อยู่ตรงถนนเนาะตาย3นายแล้วก็ถล่มเข้าไปในบังเกอร์คนอยู่ในบังเกอร์ตายไปอีก2แล้วก็ลงมารื้อค้นเอาอาวุธนั่นแหละนะเอาเสื้อเกราะของทหารพรานไปนะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของจุดตรวจแห่งนี้เนี่ยนะคะจุดตรวจบุเกซามีเนี่ยปกติเขาบอกว่าจะมีทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันเนี่ยอยู่8นายแต่เย็นวันที่เกิดเหตุเนี่ยเหลือ5เพราะอีก3ลาพักอยู่นะคะเข้าใจว่าคนร้ายมันคงดูความเคลื่อนไหวตรงจุดนี้เนี่ยแล้วก็น่าจะทราบนะคะก็ถือว่าเอ๊ะจำนวนคนก็ดูน่าจะน้อยลงกว่าปกติก็เลยใช้จังหวะนี้ลงมือก่อเหตุนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันแล้วมันก็ไปจอดรถทิ้งไว้อยู่ที่อำเภอศรีสาครใช่ไหมแล้วก็เผาไปด้วยนะคะก็เป็นว่ารถคันนี้เนี่ยนะคะเบื้องต้นหมายเลขทะเบียนพอพึ่งนอนหนู6866สงขลานะคะเป็นป้ายของรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีน้ำตาลคนครอบครองเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสงขลาส่วนรถกระบะนิสสันที่เห็นจากภาพกล้องวงจรปิดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคัดซีอีกทีหนึ่งว่าหมายเลขทะเบียนที่แท้จริงคืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นในแง่ของจากกล้องวงจรปิดส่วนความคืบหน้าจนถึงขนาดนี้นะคะก็ทางสื่อก็เกาะติดเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะก็มีทั้งท่านนายกสั่งการเสทหารลงไปในที่ประชุมสภากลาโหมก็ถกกันเรื่องนี้นะคะท่านแม่ทัพภาค4 นะคะกับทางผู้ว่าก็แถลงข่าวกันด้วยนะคะก็ตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนตำรวจบอกว่าเหมือนจะแกะรอยรู้แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะมาดูกันเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยบอกว่าน่าจะพอทราบตัวกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้แล้วนะคะบอกว่าเป็นกลุ่มของนายเมาะซาฟีติมูนายอับดุลละมัตแซและนายอิสมาแอร์เจ๊แวร์3คนเนี้ยเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการมีกองกำลังมากกว่า10คนเคลื่อนไหวอยู่ในอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครแล้วก็อำเภอรีสอร์ทหลังจากปฏิบัติการยิงถล่มด่านนะคะทางฐานพรานแล้วเนี่ยก็มีการเผารถอย่างที่เราทราบกันแล้วเส้นทางหลบหนีเนี่ยนะเจ้าหน้าที่แกะรอยได้ว่าน่าจะขึ้นไปบนเขาเมาะแตหรือเขาตะเวนะคะซึ่งเขานี้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะเป็นที่หลบซ่อนเป็นที่พักพิงแล้วก็เป็นฐานปฏิบัติการในการเคลื่อนไหวก่อความไม่สงบในพื้นที
10: ่
9: มีประวัติโชคโชนนะคุณวิเชษนะคะทางการข่าวเนี่ยบอกว่ากลุ่มเนี้ยจะมีพฤติกรรมก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับคดีสำคัญในอดีตหลายคดีแล้วก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันตั้งแต่ปีที่แล้วที่เคยก่อเหตุ28พฤษภาคมปีที่แล้วมีกราดยิงใส่สถานีตำรวจสภ.จะแนะ
10: ฉะ
9: น
10: ั้
9: นตำรวจตายไป1ย้อนไกลไปอีกปี65นะคะต้นปี3มกราคม65เคยไปยิงฐานปฏิบัติการทหารพราน4513ที่ระแงะเหมือนกันก็ทำให้ทหารพรานเสียชีวิตแล้วย้อนไกลไปอีก28ธันวาคม61เขาไปยึดสถานีอนามัยนะคะแล้วก็ไปบุกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.กาลิซาที่อำเภอระแงะก็คือเป็นความเคลื่อนไหวอยู่แถวระแงะจะแนะอะไรแถวๆนั้นนะคุณวิเชษนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กำลังปิดล้อมแล้วปูพรมค้นหาในพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มงวดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาค4บอกว่าเสียใจอย่างมากที่ต้องเสียลูกน้องไปนะคะความคืบหน้านะคะตอนเนี้ยเอาผู้เกี่ยวข้องเนี่ยที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องเนี่ยมาซักถามแล้ว1คนนะคะแล้วก็ได้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งสั่งการไปที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบอกให้จัดกำลังไล่ถึงที่สุดแล้วจากนี้จะต้องมีการปรับยุทธวิธีที่ตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องควบคุมพื้นที่ให้ได้ส่วนมันก็จะมีคนบางคนนะอ้างว่าก.รมน.ทำเองไหมหลังจากที่มีการจุดชนวนว่ายุคก.รมน.ดีกว่านะคะก็คงจะจำได้ท่านวันนอเนาะท่านรู้สึกว่าเออสสลูกพรรคท่านก็โดนยิงจากเจ้าหน้าที่นะคะของก.รมน.รถก.รมน.แล้วคดีมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันยังไม่ไปถึงไหนเนี่ยแล้วบางคนก็ไปทำคือตอนนี้มันกำลังมีภาพคล้ายภาพเฟคนิวส์คุณวิเชษที่ทำว่าเหมือนกับมีการซูมไปที่อกเสื้อของคนร้ายมันจะเป็นไม่ได้ยังไงมันจะสกรีนกอรมนแบบขนาดนั้นใส่แบบนั้นเลยนะคือ แล้วก็กลายว่าทำเองไงทำเองไงเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้แม่ทัพภาคสี่บอกว่าเป็นโจรทำนะคะใครมันจะทำแบบนั้นนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็ตั้งโต๊ะแถลงนะคุณวิเชษในเรื่องนี้เนี่ยนะคะว่าเบาะแสนะคะที่ไปถึงในจุดที่ว่า1รู้แล้วว่าเป็นกลุ่มกองกำลังชุดที่มีประวัติโชคโชนอยู่ในพื้นที่แล้วก็ก่อเหตุถี่กันเนี่ยนะคะแล้วก็มาสร้างนะคะสถานการณ์นะครั้งนี้เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงมากเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของทางการแถลงข่าวที่ท่านแม่ทัพภาค4นะคะแล้วก็ทางท่านผู้ว่านราธิวาสคุณบุญช่วยหอมยามเย็นรวมทั้งพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องๆใส่ภาพแถลงข่าวให้พี่ด้วยนะคะก็คือในส่วนของทางท่านแม่ทัพภาค4ก็อย่างที่บอกเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะบอกกำลังเร่งติดตามคนก่อเหตุชุดนี้แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้บางส่วนที่ซักถามอยู่นะคะในส่วนของทางตำรวจเองนะคะที่แถลงข่าวเมื่อวานก็คือท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถระบุตัวบุคคลและความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นแกะรอยนะคะของรถที่ใช้ก่อเหตุเส้นทางการเคลื่อนไหวเครือข่ายที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกำลังรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนและดำเนินการตามกฎหมาย กันต่อไปนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันนะคะชนิดที่แบบว่าไล่อาทิตย์กันเลยเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะมีไปบอมที่จุดตรวจที่กลับยิงแล้วก็เอาไปบอมโยนใส่ที่จุดตรวจบุกเยซามีเนี่ยมันมีเหตุระเบิดที่หน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าในอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสมาแล้วคือ2เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดใกล้เคียงกันมากซึ่งในจำนวนคนที่เกี่ยวข้องที่ตำรวจทั้งท่านผู้การภูธรตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเนี่ยบอกว่ามีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำ

0: กว่า13คนวางแผนแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบมีคนดูต้นทางหลังตั้งแต่ก่อนและหลังเกิดเหตุนะคะอย่างที่บอกนะคะอันว่าก็น่าจะพอไล่เลียงกันได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะส่วนทางท่านผู้ว่าว่ายังไงบ้างท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะท่านบอกว่าก็ได้เข้าช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มความสามารถต้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ขอความร่วมมือประชาชนในเวลาเดียวกันค่ะบอกว่าขอให้เป็นหูเป็นตาด้วยถ้าพบข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะคะอ่ะตอนนี้เท่ากับว่า1ได้ตัวผู้ต้องสงสัยขยายผลอยู่แล้วก็รู้รังของเขานะที่บอกว่าขึ้นไปอยู่บนเขานะทีนี้ก็จะอยู่ที่ปฏิบัติการแหละว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องใหญ่แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีกลาโหมจะเข้าพื้นที่ด้วยนะนอกเหนือจากที่ส่งเสนาหารไปล่วงหน้าแล้วที่ฉันต้องใช้คำว่าต้องไปไล่ล่ากันเนี่ยค่ะ
1: แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องกีฬาโหมนะครับวันเมื่อวานเนี่ยพลโทอดุลบุญทับเจริญเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจากไปคุยกับทางแม่ทัพบกนะก็คือพลเอกพนาก็ปลอดทุกเนี่ยซึ่งเป็นผู้สื่อสารบกเนี่ยนะคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นี่แหละนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะทีนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเนี่ยที่ประกาศว่าจะเป็นผู้ล่าล่านะครับสำหรับคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยทางแม่ทัพภาคของแผนนิติกลาโหมเนี่ยบอกว่าต้องไปหารือกันถึงแนวทางแนวคิดที่แตกต่างกันในการป้องกันปัญหาและเรื่องของคนเองที่บอกว่านายกมอบหมายลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าลงไม่ได้แล้วนะทุกท่านเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าติดภารกิจสำคัญในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
0: ใช่มีแขกเช้านี้รัฐมนตรีกลาโหมของจีนใช่
1: เราจะมาพบเนี่ยทีนี้ประเด็นเรื่องการไล่ล่าเนี่ยถูกตั้งคำถามจากนักข่าวนะท่านเลยต้องบอกว่าอย่าเรียกว่าไล่ล่าเลยว่าคนไทยที่มีความเห็นต่างเนี่ยจะต้องมาร่วมพูดคุยกันเพราะว่าเรามีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้วมีกรมภาค4ส่วนหน้าและสบต.นะครับที่จะเป็นเครื่องมือในการใช้งานนะว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรเดี๋ยวจะหารือกันซึ่งตนก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับหัวหน้าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาด้วยจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะคุยกันส่วนเรื่องนี้จะมีผลต่อเก้าอี้แม่ทัพภาค4หรือเปล่าเมื่อวานเราก็คุยเรื่องนี้กันเนี่ยนะเพราะวันถึงวงรอบในการแต่งตั้งยุคยายแล้วเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าอย่าเพิ่งไปดึงประเด็นนี้มาขอให้ท่านเนี่ยมีสมาธิในการทำงานก่อนติดตามผู้ก่อการหลังเกิดเหตุให้มันเรียบร้อยอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องนั้นเพราะว่าแม่ทัพภาคที่4และผบ.ชกนาธิวาสเนี่ยจะได้มีสมาธิในการทำงานอย่างเต็มที่นะครับนะส่วนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายฐานชั้นในพลเนี่ยของกระทรวงกลาโหมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผู้บัญชาการเหล่าทัพซึ่งในขณะนี้ยังไม่ถึงห่วงเวลาขอให้ใจเย็นๆนะก็เป็นเรื่องของผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ละท่านนี้ต้องพูดคุยกันนะครับนี่ก็เป็นท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมนะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายกก็สั่งการเลยบอกให้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยลงพื้นที่นราธิวาสด่วนเลยนะแต่ว่าท่านก็บอกแล้วว่าปิดภารกิจยังลงไม่ได้แต่ลงหลังจากนี้นะครับ
0: ค่ะนะคะไม่แน่ใจว่าหลังจากพบเพราะว่าพบกับรัฐมนตรีกลาโหมจีนก็ครึ่งน่าจะช่วงเช้านี่แหละคุณวิเชษก็อาจจะเสร็จแล้วถ้าไม่มีภารกิจอื่นหน้าท่านน่าจะลงไปแล้วล่ะนะคะแต่ไปดูว่าเอ๊ะประเด็นที่ทำให้รัฐมนตรีกลาโหมต้องตอบอย่างนี้เพราะยังไงแล้วก็คนที่ต้องไปก็ไปโดยคำสั่งของนายกด้วยก็คือเสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะก็ดูซิว่าท่านพูดยังไงนะคะเลยทำให้อาจจะเกิดการขามนะคะคือท่านเนี่ยได้ตำแหน่งเนี่ยท่านเป็นเลขานุการกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุท่านก็ประชุมหน่วยงานความมั่นคงเลยบอกว่าให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานแล้วก็บูรณาการการทำงานกันในเชิงรุกนะอย่างเข้มข้นแต่ประโยคที่มันเป็นประโยคที่ทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยท่านตอบคำถามว่าอย่างนี้ค่ะคุณเชษบอกว่าผมจะให้คนตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนเป็นถึงประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนเลยนะให้รู้ว่าเราจะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวพวกก่อเหตุจะกินจะนอนจะเดินให้ระวังตัวเอาไว้ ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าแล้วดิฉันฟังเสียง

0: ากท่านเห็นภาพคลิปเนี้ยท่านทำหน้านิ่งๆเนาะตามสไตล์ทหารอ่ะแล้วก็พูดเสียงแบบนิ่งๆเย็นๆอ่ะคุยเช่แต่ว่าคำมันอาจจะรู้สึกว่าแบบไล่ล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็ด้วยดูพฤติกรรมเนาะเออถ้าดูพฤติกรรมว่าถ้ามันไปแหมคนที่โดนเนี้ยชาวบ้านเนี้ยใช่ไหมแล้วทหารพรานเขาบอกว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะชาวบ้านแถบนั้นก็มาคุ้นก็บอกว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้แบบเป็นสไตล์ข่มเหงแบบสร้างแรงกดดันให้กับชาวบ้านเนาะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งเนี่ยแต่ท้ายที่สุดนี่แหละแล้วถ้ารู้แล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องที่บอกว่าประเทศที่ให้การหลบซ่อนด้วยนะคุณเชษเขาจะว่ายังไงนะแต่เราต้องไปพักกันทานแล้วเดี๋ยวกลับมาในเบรกสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาเศรษฐาเข้าทำเนียบเจอนายกอนุทินรับรางวัล TZD Plus ปี69ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าเวลา 15:30 นวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานพิธีมอบรางวัล Prime Minister Thailand Zero Drop Out Plus ประจำปี2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาพร้อมตอกย้ำเป้าหมายการคืนโอกาสทางการศึกษาและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กไทยอย่างทั่วถึงโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นโดดเด่นในงานด้านต่างๆและมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับรางวัลเกียรติยศประจำปีนี้มอบให้แก่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ริเริ่มและผลักดันโครงการให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมเสียศักดิ์แจงปมแถลงการรัฐบาลไต้หวันชี้ทั่วโลกถือนโยบายจีนเดียวนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีกระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยหลังมีแถลงการร่วมไทยจีนที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้โดยระบุเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่เพราะตนเป็นคนมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยจีนขณะที่นโยบายจีนเดียวเป็นหลักการเดิมที่ย้ำมาตลอดและไม่ใช่แค่ไทยทุกประเทศก็ยึดนโยบายจีนเดียวและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวมประเทศย้ำว่า

0: ีแต่ฝ่ายไทยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไทยก็มีความสัมพันธ์กับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมทุกอย่างยังเหมือนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายน

0: จนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัต
3: น์มาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริ่มวิรัติกุลค่ะก่อนจะไปดูข่าวกันต่อนะคะขอสลับมาทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์อยู่ในขณะนี้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ของคลื่น96.5 นะคะที่ YouTube ค่ะคุณประวิทย์ทายมาก่อนเช่นเคยนะคะคุณสมประสงค์ด้วยนะคะตี3จากปารีส18องศาคุณตุ้ยบอกว่าแฮชแท็กเอาผิดโฮสต์สวแล้วก็เล่าถึงเรื่องใบสั่งนะคะบอกว่าได้ใบสั่งไทยไปรษณีย์จ่ายใบสั่งออนไลน์สแกนจ่ายนะเอาแบบนี้กันก็ได้นะคะคุณ Android Defy บอกเอาจริงนะตำรวจเป็นหน่วยงานคลาสสิกที่สุดหน่วยงานหนึ่งในโลกจับปรับเก่งจับกันเองไม่เก่งจับคนถืออำนาจไม่เก่งจับคู่ความผู้ถืออำนาจเก่งแล้วก็มีจำนวนไม่พอเมื่อเทียบกับผู้รับผิดชอบนะคะนะคะคุณโบ๊ทบอกว่าหน่วยงานความมั่นคงต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่อง3จังหวัดใครใครเจรจาก็เจรจาใครใครขอเหตุก็ต้องโดนจัดการให้เด็ดขาดคุณประโมทบอกงานนี้คนร้ายได้รับการฝึกจากนอกประเทศโดยประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละทางรัฐบาลปล่อยเป็นแบบนี้ด้านขวานทางใต้อาจจะขาดแน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะแล้วก็อะไรล่ะคุณคัฒนานะคะบอกถ้าจับได้อยากให้เปิดเผยว่าก่อความไม่สงบเนี่ยมันเพื่ออะไรกันแน่นะคะคุณวิชาญบอกถ้าไม่ปราบให้เด็ดขาดจะเกิดเรื่องอย่างนี้อีกต้องทำงานเชิงรุกไม่ใช่รอให้มันมาถล่มอย่างนี้คุณจักริดทักทายมาว่าฟังอยู่นะคะคุณประโมทมาเพิ่มเติมมาบอกสร้างรั้วตลอดแนวชายแดนใต้ทำตามที่กองกำลังชายแดนร้องขอมาสักทีเถอะนะคะจะได้ปราบค้าของเถื่อนยาเสพติดแรงงานอพยพเมื่อวานเนี้ยดิฉันดูช่องไทย PBS เนาะและการตอบโจทย์เขาสัมภาษณ์ท่านแม่ทัพภาค4เพิ่มเติมปรากฏข้อเสนอจากแม่ทัพภาค4สนับสนุนอยากให้สร้างรั้วค่ะคุณเชษฐ์สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียบอกไม่งั้นก็จะแบบ
4: เขาอยากสร้างอยู่นะมาเลเซียเขาก็สร้างบางส่วนสร้างแล้วด้วย
3: ของไทยท่านก็บอกว่าต้องสร้างสักทีเถอะไม่งั้นก็จะเกิดเหตุอย่างนี้แล้วก็จะหลบกันไปข้ามไปฝั่งนู้นนะคะคือท่านก็บอกว่าในมุมท่านเนี่ยใครจะเจรจาก็เจรจาเนาะก็จะคล้ายๆกับที่ท่านผู้ฟังบางท่านบอกอ่ะก็เจรจาไปแต่ว่าในเรื่องของการที่เราจะต้องทำงานแบบในเชิงของการการควบคุมพื้นที่เนี่ยกันให้ได้เนี่ยในการที่จะสร้างความสงบเนี่ยมันก็ต้องทำด้วยนะแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้เนี่ยการเจรจาที่แบบว่าทางกลุ่มเจรจาก็เจรจากับเรารับปากรับคำแต่โดยดีแต่ไม่ไปสามารถควบคุมกลุ่มที่มีแนวคิดในการใช้ความรุนแรงได้เนี่ยคืออันนี้ท่านพลโทนรทิพย์ท่านก็บอกมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคือเวลามาคุย
4: ชัดเจน
3: ใช่คุยก็แบบนึงแล้วคนคุยส่วนใหญ่ก็จะรุ่นใหญ่สูงแบบเป็นผู้อาวุโสแล้วอ่ะนะก็จะเป็นแนวคิดแบบนึงแต่ในทางปฏิบัติเขาก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารในเรื่องเดียวกันไปกับกลุ่มที่ยังเห็นวิธีการสนับสนุนในการที่จะก่อเหตุเพื่อแบ่งแยกดินแดนเมื่อวานนี้ท่านก็พูดชัดมากๆเลยนะสำหรับท่านแม่ทัพภาค4จากเหตุการณ์นี้เราก็เลยบอกว่าถ้าจะขออะไรได้ก็อยากให้มีตรงนี้แหละถ้าจะเอาเกิดความให้ชัดเจนก็คือเรื่องจะทำรั้วอยากให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนนะคุณวิเชษฐ์อันนี้ก็เพิ่มเติมนะคะส่วนที่Facebook เราค่ะ Facebook เช้านี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังของเราท่านผู้ชมของเราคุณอัชราทักทายมาเช่นเดียวกันคุณอรสาคุณศพโชคคุณอาริยาคุณอุไรคุณอะไรนะบอกว่าเจอจากเพจข่าวเมื่อคืนบอกจ่าหัวหน้าชุดแกเคยโดนสะเก็ดระเบิดจนเสียไตไปหนึ่งข้างหลังจากได้ไตมาจากน้องสาวก็ยังกลับมาปฏิบัติงานชายแดนใต้ตามเดิมจนสุดท้ายมาพลีชีพครั้งนี้โหนี่ก็เป็นความกล้าหาญแล้วก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยเนาะคือเราเสียบุคลากรที่มีความเสียสละแบบอย่างน่าเสียดายมากๆเลยนะก็ต้องหวังใจนะว่ารอบนี้เนี่ยจะมีการ ดำเนินการแล้วก็ได้ถูกฝาถูกตัวด้วยนะคุณวิเชษเพราะพื้นที่จริงทั้งพื้นที่ตรงนั้นก็ละเอียดอ่อนถูกไห
5: ม
3: ถ้าจับผิดตัวจับแพะก็เป็นประเด็นอีกมันก็จะเหมือนซ้ำเติมสถานการณ์ไปอีกมันก็จะมีคนเจ็บแค้นก่อเหตุก่อกวนกันไม่รู้จบคือต้องมั่นต้องเหมาะจริงๆนะงานนี้มันถึงจะเอาอยู่นะคะอ่ะคุณวิเชษจะไปเรื่องไหนเชิญก่อนเลยค่ะ
4: เติมเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะไปเรื่องลูกชิปกันหน่อยคืออย่างนี้กระวันอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังได้เห็นภาพคือผมได้ข้อมูลจากหน่วยด้านความมั่นคงหลายส่วนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวที่เขาเกษียณไปแล้วล่ะแต่เขาก็เคยไล่ฟังว่าในจริงๆนะพูดของจริงนะว่าเรื่องเจรจาเขาเจรจาไปแต่เรื่องปฏิบัติการรับเนี่ยเขาก็ทำนะกุรวันสิ่งที่เขาไล่ผมฟังคือชุดปฏิบัติการพิเศษอ่ะเขามีอยู่เป็นชุดที่ทำภารกิจเฉพาะว่ากันไหนรายการเดี๋ยวว่าอย่างนี้เวลามันเกิดเหตุขึ้นมาในการไปติดตามคนร้ายซึ่งมักจะชอบหนีไปบนภูเขาเนี่ยเขาก็ติดตามนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีข่าวอาจจะออกมาบ้างแต่หลายเรื่องข่าวไม่ออกมาก็มีนะที่เป็นปฏิบัติการพิเศษนะเขามีหน่วยพิเศษอยู่แล้วตรงเนี้ยนะปฏิบัติการเนี้ยไปตามแนวภูเขาต่างๆเนี่ยชุดนี้เป็นชุดพิเศษที่เขาทำมาตลอดนั่นแหละนะทีนี้ในทางเปิดเนี่ยในทางที่เป็นทางข่าวเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยอันนี้อะไรฟังได้นะมันไม่ใช่ว่าผู้อยู่เฉยๆนะเป็นสิ่งที่ไปทับภาคสี่พูดนะเกือบ 100% คือของจริงนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมาดูเรื่องลูกคลิปกันเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่ากทม.นะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยออกมาเปิดเผยกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงและมาตรการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบนะซึ่งกทม.ร่วมกับกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจชาตินะเมื่อวานนี้ก็นั่งประชุมกันดำเนินการตรวจสอบกรณีการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดที่มีบิดาเป็นคนไทยแต่มารดาเป็นชาวต่างชาติซึ่งตัวอย่างก็เป็นจีนนี่แหละกรณีของพ่อทิพย์เนี่ยนะก็บอกว่าพบความผิดปกติในการแจ้งเกิดและออกใบสุทธิบัตรตอนนี้แล้วนะครับตรวจสอบกรมการปกครองพบว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ามี24ลูกทิพย์นะที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้แล้วนะฮะซึ่งอันนี้กทม.ก็พร้อมจะร่วมมืออย่างเต็มที่เลยนะและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของกทม.ไปแล้ว1รายออกให้ออกจากราชการไปแล้วแน่นอนนะสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้ท่านผู้ว่าพูดถึงก็คือตรวจสอบ50สำนักงานเขตนะแล้วก็มีการรับที่มีการรับแจ้งเกิดทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามี8สำนักงานเขตที่อาจจะมีประเด็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากเขตธนบุรีที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะและขณะเดียวกันเนี่ยกรุงเทพก็ได้กำหนดมาตรการใหม่เพื่อเพิ่มความรัดกุมในการรับแจ้งเกิดด้วยนะแล้วก็การเพิกถอนสุริบัติและสัญชาติของ24ลูกทิพย์ที่มีหลักฐานชัดเจนนั้นเดี๋ยวสำนักงานเขตจะดำเนินการเพิกถอนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยกทม.กรมการปกครองเห็นตรงกันนะครับว่าจะจับตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อให้การสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างไร้รอยต่อสามารถทำได้ทั้งด้านการเพิกถอนเอกสารการดำเนินคดีและการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่หารือกันเมื่อวานนี้นะครับ24ลูกคลิปเดี๋ยวจะโดนถอนสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับ
3: มาดูเรื่องของคดีโกงเลือกสว.นะคุณวิเชษซึ่งตอนนี้กำลังเป็นคู่กรณีระหว่างยิ่งชีพอัชชานนท์นะเป๋าไอรอนะคะกับทางพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ต้องบอกว่าระดับบิ๊กๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีมาเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีถูกถามกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณเป๋าเนี่ยเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กคำนองว่าคือเอาเป็นว่าถ้าแฟร์กันเนี่ยก็สู้กันนะจะฟ้องกันก็รวมมานะก็ได้นะคะเป็นคดีเดียวนะคะอย่าไปแยกรายจังหวัดเพราะเขาจะต้องมีภาระในการเดินทางไปต่อสู้คดีต่างๆเนาะแล้วก็อย่าใช้กลไกทางรัฐนะคะหรือว่าอัยการตำรวจอะไรมาก็ให้ฟ้องแบบใช้ทนายความกันมานะเพราะมันเป็นคดีหมิ่นประมาทนะคะ
5: อ
3: ันนี้ก็คือคุณยิ่งชีพก็โพสต์เหมือนในแนวขอร้องนะคะถ้าท่านรู้สึกว่ามันเสียหายอะไรกันจนถึงกระทั่งแบบไม่สามารถจะได้เนี่ยเพราะคุณยิ่งชีพก็ไม่อยากให้เกิดแบบบรรยากาศแบบนี้ในสังคมไทยนะใครจะพูดอะไรแล้วก็โดนเหมือนการฟ้องแบบนี้นะคะก็ท้ายที่สุดก็มีคนไปถามท่านนายกนะจริงๆคุณยิ่งชีพโพสต์ยาวแต่ดิฉันเชื่อว่าประชาชนส่วนหนึ่งหรือท่านที่ติดตามข่าวเนี่ยคงจะได้ฟังไปในระดับนึงละเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้พอนายกถามถูกถามนะในเรื่องนี้ว่ายังไงท่านนายกเนี่ยบอกว่าอีกฝ่ายไม่มีสิทธิ์มาขอ การจะดำเนินคดีหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมายของคนที่ถูกพาดพิงและได้รับความเสียหาย
4: ครับ
3: ตอบมาแบบนี้นะคะพรรคฝ่ายค้านเองเพราะว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยเขาก็ไปยื่นหนังสือให้ทางพรรคฝ่ายค้านในฐานะประธานวิปใช่ไหมพริษวัชรศิลป์เนี่ยตรวจสอบด้วยนะจากกรณีที่เขาก็มีการพาดพิงว่ามันมีหลักฐานแบบเนี้ยนะว่ามีบุคคลระดับดำนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะซึ่งพรรคภูมิใจไทยถือว่าเสียหายมากก็จะแยกย้ายกันไปฟ้องตามแต่ละจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอะไรทีเดียวเนี่ยนะคะปรากฏว่านักข่าวก็ไปถามกับนายกว่าพรรคฝ่ายค้านเขาเรียกร้องให้นายกแสดงความใจกว้างไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับภาคประชาชนที่มาตรวจสอบคุณอนุทินบอกใจผมกว้างกับทุกคนเสียงหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู้แต่การฟ้องครั้งนี้เป็นการปกป้องสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่เป็นจริงการดำเนินคดีก็ไม่ได้เป็นการนัดหมายหรือตกลงกันล่วงหน้าทั้ง9คนนะคะใครประสงค์จะใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองยังไงเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ได้เป็นการสั่งการในหน้าที่การงานแล้วก็บอกมาด้วยกันด้วยว่านายกบอกว่าก่อนจะพูดหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆออกสู่สาธารณะควรตั้งสติและพิจารณาให้รอบคอบก่อนทีนี้มาดูกันว่ามันมีความเคลื่อนไหวเป็นรายงานข่าวแล้วกันจากทางกกต.นะเขาบอกว่าคดีหัวสว.เนี่ยนะน่าจะได้ข้อสรุปหลังจากกรรมการการเลือกตั้งประชุมกันอีก4นัดก็น่าจะอยู่ในราวเดือนสิงหาคมนะคะส่วนที่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.ไอลอได้ระบุชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทย9คนแล้วก็ส่งให้พริษเนี่ยไปตรวจสอบจนพรรคภูมิใจไทยก็จะได้ฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะมีรายงานข่าวว่ากกต.กำลังจับตาความเคลื่อนไหวของนายยิ่งชีพและนายพริษค่ะนึกว่าจะจับตาพยานเพิ่มเติมในคดีที่เขาพาดพิงถึงจับตายิ่งชีพกับพริษบอกเนื่องจากมีความเคลื่อนไหวสอดรับกับนักวิชาการสว.อิสระสว.สำรองแล้วก็ผู้สมัครสว.บางรายที่ออกมาให้ข้อมูลกับสังคมในช่วงที่ผ่านมาจนดูบางประการว่ามันจะมีความผิดปกติเพราะลักษณะข้อมูลที่เผยแพร่เนี่ยสอดรับกันอย่างผิดวิสัยแม้จะอ้างว่าได้มาจากการร่วมพูดคุยกับตัวแทนหรือแกนนำบางพรรคในช่วงก่อนการเลือกสว.มีการพูดว่าข้อมูลบางประเด็นเนี่ยอยู่ในมติอยู่ในสำนวนของอนุชุดที่26เนาะอนุที่เขาบอกว่ามีคนเกี่ยวข้องไป200กว่าคนแล้วคุณเชษก็คืออนุชุดสืบสวนไต่สวนกลางแต่บุคคลบางรายเอามาเปิดเผยกับสังคมนะคะมีโอกาสสูงที่ข้อมูลในอนุชุดนี้จะรั่วไหลไปยังบางฝ่ายถูกเอามาเผยแพร่ต่อสังคมซึ่งอาจมีเจตนากดดันการวินิจฉัยของกกต.ให้เป็นไปในทิศทางที่ฝ่ายการเมืองต้องการโอ้โหนี่ดอกทุนนี้มาละกดดันชนิดว่าปล่อยข่าวออกไปเนี่ยเอาข่าวออกไปจากสำนวนเนี่ยนะคะบอกกกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจอันนี้ต้องยืนยันว่าเป็นแหล่งข่าวก่อนนะคุณวิเชษบอกมีการสืบสวนภายในระยะหนึ่งละเพื่อเอาความผิดมาลงโทษเพราะเป็นการนำความลับในสำนวนไปเผยแพร่กับสังคมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้เป็นความผิดทางกฎหมายอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะคุณวิเชษเพราะมันก็ถือว่าของอยู่ในสำนวนแล้วโดยทั่วไปจะต้องเก็บงำเป็นความลับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีผลทำให้แบบเปลี่ยนแปลงรูปคดีได้เลยทีเดียวใช่ไหมคะก็มองว่าเป็นการนำความลับทางราชการออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งไอ้ข้อมูลของอนุชุด26มันแย้งกันกับชุด36นะชุดวินิจฉัยที่ตั้งมาอีกทีนึงแล้วบอกว่ายกไปเลยมันไม่มีมูลเพียงพอเลยนะปรากฏมันยกกันไปเลยเนี่ยนะคะก็เป็นว่าในข้อสังเกตของแหล่งข่าวที่อ้างว่ากำลังจะไล่สอบกันแล้วจะเอาผิดว่าใครทำให้สำนวนที่เป็นความลับออกไปเผยแพร่แล้วทั้งพริษทั้งยิ่งชีพเนี่ยสอดรับกันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดปกติอยู่นะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือมันรู้กระทั่งว่าแหล่งข่าวบอกว่าพยานบางรายให้การช่วงแรกแบบนึงก็ขอกลับคำให้การมันก็คล้ายกับการที่เคลื่อนไหวบางฝ่ายอยู่แล้วมีการให้การแบบผิดสังเกตก็มีอ้างลอยๆก็มีหรือให้การสอบรับกับพยานคนอื่นแบบผิดวิสัยนะคะแต่ในทางลับอ่ะทุกพรรคหรือกลุ่มการเมืองก็มีการล็อบบี้คนให้มาลงสว.นี่แหละแต่ได้มาน้อยกว่าที่คาดการไว้ เลยประสานกับหลายกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสวมาดำเนินการร้องเรียนกันหัวสวพูดง่ายๆว่าแหล่งข่าวรายนี้กำลังบอกว่าทำกันทั้งหมดแต่ได้ไม่ตามเป้าไงเลยไปรวมกันกับพวกอกหักมาร้องเรียนกันโหแบบคุณวิเชษแต่ถ้าคิดอย่างนี้มันก็ดิฉันก็ห่วงเนาะมันก็ค่อนข้างขับแคบเนาะมันต้องคิดว่าในระบบทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นการออกแบบผ่านทางรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกมาเป็นกฎหมายลูกในการเลือกอ่ะมันมีคนเจาะทะลวงระบบได้แล้วอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากกว่าแล้วความผิดปกติทั้งหลายทั้งปวงที่มันเผยแพร่กันมันจะ2 ปี 2 ปีแล้วเนี่ยมันจะยังไงล่ะนะอันนี้เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจมากกว่าคนในปล่อยไหมมันอกหักหรือเปล่าถึงมาทำกันอะไรแบบนี้เป็นเรื่องเจตจำนงร่วมกันทางการเมืองอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเขาเป็นแหล่งข่าวก็ให้เขาพูดไปนะมาดูคนที่โดนฟ้องว่าเขาเป็นยังไงบ้างยิ่งชีพช่วงนี้ก็เดินสายมีทั้งออกสื่อแล้วก็โพสต์นะดิฉันก็ไปดูยิ่งชีพเมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามีคำถามมากมายจากหลายสื่อเลยว่าผมมีคลิปไหมอ่ะคือเขากำลังบอกว่าฟังกันมาพูดลอยๆแล้วก็เอามากล่าวหาคนยิ่งชีพบอกว่าถูกถามเหมือนกันบอกมีคลิปไหมมีหลักฐานวิทยาศาสตร์ไหมที่จะพิสูจน์การโกงเลือกสว.คุณยิ่งชีพบอกว่าผมตอบอย่างนี้นะครับผมไม่มีอำนาจตามกฎหมายใดๆที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นครับผมไม่ใช่พนักงานสอบสวนไม่ได้ใช้ DSI หรือกกต.แต่มีพยานหลายท่านที่เข้าไปให้การกับ DSI ยืนยันว่า DSI มีคลิปกล้องวงจรปิดในโรงแรมที่ประชุมทำโพยและจ่ายเงินกันครับ DSI เปิดคลิปให้ดูให้พยานยืนยันจุดต่างๆเหตุการณ์ต่างๆหลักฐานพวกนี้มีพร้อมอยู่แล้วในสำนวน คนมีอำนาจที่เกี่ยวข้องได้รับไปหมดแล้วได้เห็นแล้วแต่ประชาชนยังไม่ได้เห็นถ้าหากกกต.สั่งฟ้องสว.จะทำให้หลักฐานนี้ถูกนำเสนอต่อศาลการพิจารณาคดีก็จะเปิดเผยทุกคนจะได้ดูพร้อมกันจริงไม่จริงยังไงที่ว่าบังคับทำโพยเขียนตัวเลขตามสั่งบังคับเก็บมือถือจ่ายเงินยื่นซองเป็นเงินสดจริงไหมประชาชนจะได้ทราบกันครับแต่ถ้ากกต.สั่งไม่ฟ้องสว.เหล่านี้หลักฐานที่มีอยู่มันก็จะอันตรธานหายไปในที่ใดที่หนึ่งในถังขยะของสำนักงานกกต.ก็ไม่รู้ว่าไปค้นขยะใต้ตึกแล้วจะเจอไหมหรือจะตามไปกลับมาได้ยังไงดีนี่คือคำอธิบายของเขาว่าเขาพูดง่ายๆเขาอยากให้เรื่องนี้มันถูกเปิดเพราะเขาคงกลัวว่าถ้ามันออกมาในแนวสั่งไม่ฟ้องเนี่ยหลักฐานที่ว่านี้ที่ได้มาก็คือจากที่ DSI เอามามัดกับพยานเนี่ยมันจะหายไปนะคะส่วนที่บอกว่าทำไมเหมือนกันในสำนวนเลยเหมือนกับที่แหล่งข่าวกกต.ให้ข่าวมายิ่งชีพตอบเรื่องนี้เหมือนกันบอกผมเนี่ยได้ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากพยานบุคคลที่พูดในทางสาธารณะของเขาเองผมก็ฟังมาบันทึกไว้แล้วก็เรียบเรียงมามีพยานที่ได้คุยส่วนตัวบ้างพยานทั้งหมดเคยไปให้การกับ DSI แล้วครับดังนั้นเมื่อพยานพูดกันเหมือนกันทั้งพูดกับผมพูดในทางสาธารณะพูดกับ DSI ข้อมูลที่ผมนำเสนอมันก็ต้องเหมือนหรือใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งกับข้อมูลในสำนวนเป็นธรรมดาครับถ้าไม่เหมือนกันสิถึงจะแปลกส่วนคนที่มาถามหรือแสดงความเห็นว่าข้อมูลที่ผมพูดซึ่งคุณยิ่งชีบอกมันยังน้อยมากๆเลยนะยังเป็นส่วนน้อยมากๆเลยเหมือนกับข้อมูลในสำนวน DSI เลยมันก็เป็นการช่วยคอนเฟิร์มไงว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานไม่ได้เลื่อนลอยแต่อย่างใดก็ขอบคุณที่ช่วยคอนเฟิร์มสิ่งเหล่านั้นนะคะพอได้ยินคนมาพูดเรื่องข้อมูล DSI หลายๆครั้งเอามาดูสิคุณวิเชษคุณยิ่งชีพจะเคลื่อนไหวแล้วผมได้คิดว่าน่าจะไปใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารขอข้อมูลที่มีอยู่ในมือกกต.และ DSI สักหน่อยข้อมูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาเขาอาจไม่ให้แต่ข้อมูลที่เป็นรายงานการประชุมคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาไม่ให้ไม่ได
5: ้
3: สงสัยก็คงจะได้อะไรมาประกอบร่างต่อจิ๊กซอได้อีกเยอะแล้วครับเดี๋ยวลุยเดี๋ยวลุยนะคะปลอเรื่องขบวนการโกงเลือกสวมีผู้รู้เห็นหลากหลายพันคนแน่ๆใครกลับใจแล้วเพราะอะไรทราบอะไรมีอะไรส่งมาได้เสมอนะครับเมื่อก่อนยังไม่พูดคำนี้ในทางสาธารณะยังได้รับมามากมายไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่รู้จะอ่านทันไหมเรียบเรียงทำไหมเรียบเรียงทันไหมขอพูดคำนี้ให้ติดไว้เลยก็แล้วกันครับคือคุณยิ่งชีพจะใช้สิทธิ์ทำพรบข่าวสารแล้วบอกไม่ได้ของในสำนวนไม่เป็นไรเอาที่ประชุมกันมาน่ะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมีคนพูดเหมือนกันนะคุณเชษว่า ที่เขาเดินคู่กันอ่ะ DSI ทำจนเสร็จสับทหารการเมืองเปลี่ยนนะเรื่องก็เลยจะดูแผ่วไปหน่อยนะแต่ทางกกต.เนี่ยเขาบอกว่ากว่าจะมาตั้งอนุชุด26เนี่ยเงียบอยู่9เดือนเนี่ยคุณเชษเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้อีกยาวแต่มีคนตั้งกองทุนช่วยคุณยิ่งชีพแล้วนะคุณเชษไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นกกต.เก่าอย่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะเพราะพอคุณยิ่งชีพบอกหูเป็นภาระเลยนะเดินสายไปสู้คดีตามจังหวัดนี้จังหวัดนี้เนี่ยปรากฏเขาตั้งกองทุนนะคะซึ่งชื่อว่ากองทุนเงินกองทุนสิทธิพลเมืองนะเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพเอาไว้มีกรรมการที่จะไว้เซ็นเบิกจ่ายเนาะต้องใช้ชื่อ2ใน3นะอาจารย์สมชัยบอกมีอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลมีคุณรัตดาวันตันติวิทยาพิทักษ์มีทนายนรเสนาหนองตูมคุณพงศักดิ์จันอ่อนจาก Vwatch และคุณยิ่งชีพเองนะคะเอาไว้ช่วยคนที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะเอาไว้ว่าเปิดรับบริจาคเห็นบอกว่าเมื่อวานเนี้ยยอดบริจาคทะลุเลยจนโอนเข้าต่อไม่ได้เพราะเขาไปล็อกบัญชีว่าให้โอนได้วันหนึ่งไม่เกิน1,000 รายปรากฏตอนนี้พอเกิดปัญหาก็ไปปลดล็อกแล้วนะคะก็เลยเปิดรับไว้บอกเป็นกองทุนให้คุณยิ่งชีพหรือใครก็ตามที่โดนฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องคดีเลือกตั้งเอาไว้สู้คดีค่ะ
4: นายกไม่ถอยนะฮะเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะครับไปดูเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยเมื่อวานนี้นี่ทางประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคุณอัศพลสันไตรภพเนี่ยนี่เป็นส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่าข้อมูลที่ได้นะหลังจากเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเนี่ยวันนี้มีข้อมูลระดับผู้บริหารกรมที่ติดต่อกับหนึ่งในผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มสว.ทางไลน์จึงตั้งคำถามว่าปปช.เนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือนักการเมืองหรือไม่นะซึ่งวันนี้มีข้อมูลว่าระดับผู้บริหารกรมนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนึ่งในผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มสว.ทางไลน์นะที่มีการติดต่อกันเนี่ยนะครับอยากให้ปปช.ได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะหรือนักการเมืองรวมทั้งปปช.ด้วยที่กำลังดำเนินการอยู่ขนาดนี้นะทีนี้พอเขาใช้คำว่าผู้บริหารกรมบางอันใช้คำว่าผู้บริหารระดับสูงของกรมเลยนะคุณดวานเราก็นึกเลยถ้าสูงนะถ้าเป็นรองอธิบดีก็ต้องเป็นผู้บริหารระดับต้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอธิบดีก็คือผู้บริหารระดับสูงเพราะฉะนั้นนะทางกรรมธิการก็บอกว่าอยากให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ปปช.ควรจะต้องลงลึกในเรื่องนี้ให้มากขึ้นก็ต้องตามดูนะว่าเขาจะไปตามที่กรรมธิการร้องขอหรือเรียกร้องหรือเปล่าคุณดวาน
3: นะคะใครอยากรู้ว่าแค่ผ่านมาครึ่งปีเรามีเรื่องทุจริตใหญ่ๆดังๆมากี่เรื่องแล้วให้ไปเช็คลิสต์ได้ที่เพจขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะเขาเปิดเคสบัญชีดำคอร์รัปชัน Hall of Shame ค่ะ Shame ก็คือความอับอายไม่ใช่ Hall of Fame นะคะเอาไปดูได้ละกันนะคะฟาดเปรี้ยงๆไปที่เรื่องใดได้เวลาไม่พอแล้ววันนี้คุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
11: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1400ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในที่สุดเราก็เข้าสู่วันศุกร์ที่24กรกฎาคมกันแล้วนะคะวันสุดท้ายของการทำงานแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ยังมีวันหยุดอีกหลายวันด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูเรื่องของการเดินทางกันสักนิดนึงนะคะแจ้งอัปเดตสำหรับผู้ที่เดินทางเช้าวันนี้ด้วยรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครก็คือสายสีชมพูเห็นว่ามีเกิดการขัดข้องบริเวณจุดสับรางระหว่างสถานีตลาดมีนบุรีถึงสถานีมีนบุรีนะคะก็ทำให้ขบวนรถไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางนี้ได้ก็เห็นว่าดำเนินการแก้ไขแล้วก็อาจจะต้องใช้รูปแบบการเดินรถแผนสำรองผู้โดยสารต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีนพรัตน์นะคะสำหรับการเดินรถช่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีไปถึงสถานีนพรัตน์เขาเดินรถแบบช็อตลูปนะคะก็คือความถี่ในการให้บริการ5นาทีช่วงสถานีนพรัตน์ถึงสถานีมีนบุรีเดินรถแบบชัตเตอร์เซอร์วิสก็มีความถี่ในการให้บริการ15นาทีนะคะอันนี้ก็แจ้งกันไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณ 6:30 นาทีโดยประมาณมาเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะคะในที่สุดเนี่ยสหรัฐก็ประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่กับคู่ค้า60ประเทศรวมไปถึงประเทศไทยค่ะโดยใช้เหตุผลเรื่องความล้มเหลวในการป้องกันการใช้แรงงานบังคับนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานค่ะว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าอยู่ในช่วงระหว่าง 10-12.5% จากคู่ค้าสำคัญส่วนใหญ่นี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดในการสร้างกำแพงภาษีของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกศาลฎีกาตัดสินให้ยกเลิกไปแล้วประเทศไทยเราอยู่ในกลุ่มที่จะถูกเก็บภาษีอัตรา 12.5% ค่ะยกเว้นบางรายการในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ถูกเก็บอัตราเท่ากับไทยก็คือเวียดนามสิงคโปร์และฟิลิปปินส์นะคะคืออยู่กลุ่มนี้อยู่ 12.5%ส่วนมาเลเซียกัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียถูกเก็บต่ำกว่าที่ 10% ขณะที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็เท่ากับเราเลยนะคะ 12.5% ก คือภาษีรอบใหม่เนี่ยมีขึ้นหลังจากการสืบสวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่า60เขตเศรษฐกิจล้มเหลวในการป้องกันการใช้แรงงานถูกบังคับในห่วงโซ่อุปทานส่งผลเสียต่อแรงงานชาวอเมริกันทั้งนี้ค่ะสินค้าจากคู่ค้าประมาณ10รายที่ถูกพิจารณาว่ามีมาตรการจำกัดการใช้แรงงานบังคับก็จะถูกเก็บภาษีที่ถูกพิจารณาแล้วนะคะว่ามีมาตรการจำกัดการใช้แรงงานบังคับจะถูกเก็บภาษีที่อัตรา 10% รวมไปถึงเม็กซิโกสหราชอาณาจักรแคนาดาและอินเดียก็คือมี10รายเนี่ยที่เขามีมาตรการคือถูกมองว่ามีมาตรการจำกัดการใช้แรงงานบังคับแล้วก็จะได้ 10% ไปสำหรับภาษีสินค้าจากสภาพยุโรปและไต้หวันจะอยู่ที่อย่างน้อย 10% ส่วนสินค้าจากญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์และเกาหลีใต้ค่ะจะถูกเรียกเก็บภาษีอย่างน้อย 12.5% ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าที่ทำเอาไว้แล้วกับสหรัฐนะคะตามประกาศใน Federal Register เมื่อวานนี้ขณะสินค้าจากประเทศอื่นๆอีกหลาย10แห่งก็จะเจอกับภาษี 12.5% ตามประกาศเนี่ยภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์เที่ยงคืนนะคะตามเวลานิวยอร์กโดยจะไม่ปรับใช้กับสินค้าบางชนิดที่ถูกบรรจุลงเรือเรียบร้อยก่อนถึงช่วงเวลานั้นนะคะซึ่งถ้านับรู้สึกว่าจะตรงกับบ้านเราเนี่ยมีผลบังคับใช้ 11 นาฬิกาของวันนี้นะคะภาษีแรงงานถูกบังคับนับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของทรัมป์ในการฟื้นฟูระบอบภาษีปกป้องการค้าหลังจากที่มาตรการภาษีก่อนหน้านี้เนี่ยถูกศาลสูงสั่งยกเลิกไปค่ะซึ่งความผิดพลาดครั้งนั้นเนี่ยเขาก็สั่งเก็บภาษีนำเข้าทั่วโลก 10% แล้วไอ้ตัว 10% ที่ว่าเนี่ยนะคะมันกำลังจะหมดอายุในวันศุกร์24กรกฎาคมนี้ก็เรียกว่าทุกจังหวะของการเก็บภาษีใหม่เนี่ยก็ช่วยให้มั่นใจว่ามันจะไม่มีช่องว่างระหว่าง2มาตรการสหรัฐมีคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาเกือบศตวรรษแล้วนะคะแล้วก็บังคับใช้มาตรการนี้มาอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในแถลงการจากผู้แทนการค้าสหรัฐเกรมิสันกรีเออร์นะคะที่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่พันธมิตรทางการค้าของเราเองก็จะต้องทำแบบเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรายหนึ่งเนี่ยปฏิเสธแนวคิดที่ว่าทรัมป์มีกำหนดภาษีใหม่ขึ้นมาทดแทนภาษีเดิมที่ถูกศาลยกเลิกเพียงอย่างเดียวแต่ก็พูดเพียงว่าประธานาธิบดีเขาจะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีเลยนะคะแล้วก็จะไม่ยอมให้นโยบายการค้าของเขาเนี่ยมาถูกบั่นทอนโดยคำตัดสินของศาลนี่ก็คือเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยค่ะจนหน้าที่คนนี้ยังบอกว่ารัฐบาลวางแผนที่จะกำหนดภาษีแรงงานบังคับเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็กำลังเปิดตัวในตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความระส่ำระสายต่อธุรกิจในสหรัฐนะคะรัฐบาลได้ส่งสัญญาณถึงความเคลื่อนไหวนี้จริงๆก็มีสัญญาณตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเมื่อเปิดเผยผลการสืบสวนแรงงานบังคับแต่ว่ายังไงก็ตามก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากข้อเสนอเดิมตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวก่อนการประกาศรวมถึงการที่อินเดียได้รับอัตราภาษี10แทนที่จะเป็น 12.5% เหมือนที่เคยขู่กันไว้ในช่วงแรกแต่ก็อย่าลืมนะว่าเราก็เห็นภาพการเจรจาของทรัมป์กับประธานาธิบดีอินเดียนะคะมาโดยตลอดนเรนทราโมดรีแล้วก็การนำเข้าบางประเภทอย่างพวกเชื้อเพลิงอาหารและปุ๋ยเนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีใหม่นี้นะคะรวมไปถึงสินค้าอย่างยานยนต์โลหะและยาที่กลุ่มนี้ถูกครอบคลุมโดยภาษีอุตสาหกรรมอื่นๆอยู่แล้วนอกจากนี้สินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการค้าอเมริกันเหนือร่วมกับเม็กซิโกและแคนาดาก็จะได้รับการยกเว้นเช่นกันเจ้าหน้าที่คนนี้ยังบอกว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยได้รับคำร้องขอยกเว้นเพิ่มเติมอีกหลายพันรายการแผนนี้จะรวมไปถึงการยกเว้นระดับโลกและรายประเทศตามข้อตกลงเดิมที่ทรัมป์เคยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศกรีเออร์กำลังเป็นผู้นำนะคะในการยกเครื่องนโยบายการค้าของทรัมป์เขาหมายถึงเจมิสันกรีเออร์นะคะแล้วก็บอกว่าเขามุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในต่างประเทศด้วยการ ใช้ข้อกฎหมายที่ผ่านการทดสอบทางกฎหมายมามากกว่าซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนในการดำเนินกระบวนการและการมีส่วนร่วมของสาธารณชนวิธีการที่ต้องรอบคอบและไตร่ตรองมากขึ้นตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับความหุนหันฉับพลันและความไม่แน่นอนในการขึ้นภาษีของทรัมป์ในช่วงปี2025แต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจจะไม่สามารถหยุดยั้งผู้นำเข้าบางรายการจากการท้าทายมาตรการภาษีใหม่ในศาลได้นะคะการแบกรับต้นทุนของผู้นำชาวอเมริกันเนี่ยมีความเสี่ยงทางการเมืองแน่นอนค่ะแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจุดที่เดโมแครตจะเอามาโจมตีก็คือค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นความกดดันเนี่ยมันยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะพอไปทำสงครามกับอิหร่านยิ่งทำให้ราคาพลังงานอาหารแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมันมีราคาที่แพงขึ้นด้วยนะคะทางผู้เชี่ยวชาญด้านบริษัทที่ปรึกษาเอิร์นแอนด์ยังอย่างเบรคฮาร์เดนก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยไม่หยุดเพียงแค่นี้กับการใช้ภาษีและการสั่นคลอนสภาวะที่เป็นอยู่เขาก็บอกว่ายังมีโอกาสอีกมากที่จะเห็นภาษีอีกมากมายในปีนี้นะคะแล้วก็บอกว่าก่อนสัปดาห์นี้เนี่ยมันเหมือนเงียบๆหน่อยอาจจะทำให้มีความรู้สึกว่ามีความแน่นอนมากกว่าความเป็นจริงนะแต่ว่าจริงๆเธอก็บอกว่าสิ่งที่ย้ำเสมอว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะที่เราจะเห็นในปีนี้นะคะกลับมาที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR เนี่ยเขาเสนอภาษีล่าสุดตามการไต่สวนมาตรา301หรือว่า Section 301ของพระราชบัญญัติการค้าปี1974ในรายงานเนี่ยนะคะแนะนำให้เก็บภาษี 12.5% สำหรับประเทศถูกมองว่าไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับแล้วก็แนะนำให้เก็บภาษีนำเข้า 10% สำหรับผลิตภัณฑ์จากเขตเศรษฐกิจที่มีข้อห้ามดังกล่าวแต่ยังบังคับใช้ไม่ทั่วถึงแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการนะคะก็สำคัญก็คือตัว Section 301เนี่ยประเทศที่ถูกมองว่าไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับนั่นเองแล้วก็ประเทศต่างๆค่ะ ไล่ไปตั้งแต่อินเดียจนไปถึงนอร์เวย์ได้ออกมาคัดค้านข้อกล่าวหาเหล่านี้นะคะขณะที่แคนาดาร่างกฎหมายที่เสนอในเดือนมิถุนายนเนี่ยถูกออกแบบเพื่อที่จะเสริมสร้างความสามารถของรัฐบาลในการที่จะระบุอายัดและห้ามสินค้าที่เชื่อมโยงกับแรงงานบังคับที่ชายแดนพร้อมทั้งให้ความแน่นอนและความโปร่งใสสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในหรือมีการค้าขายกับแคนาดานะคะการตัดสินใจของทำเนียบขาวเนี่ยมีขึ้นหลังจากตามประกาศเมื่อวันที่15กรกฎาคมซึ่งสหรัฐได้อ้างมาตรา301เช่นกันโดยจะเริ่มเก็บภาษี 25% สำหรับผู้นำเข้าสินค้าบางประเภทจากบราซิลนะคะหลังการสืบสวนพบว่าประเทศนี้เนี่ยมีพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมส่วนชุดมาตราชุดการสืบสวนตามมาตรา301ก็ยังรวมไปถึงการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินในภาคการผลิตของพันธมิตรทางการค้าสองของสหรัฐแต่ก็ยังไม่ชัดนักนะคะว่าจะมีการเปิดเผยผลการสอบสวนเมื่อไหร่หรือภาษีที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะถูกเก็บซับซ้อนเพิ่มเติมจากภาษีที่เสนอภายใต้การสืบสวนเรื่องแรงงานบังคับหรือไม่นะคะต้องไปดูการให้สัมภาษณ์ของกรีลเมอร์เร็วๆนี้นะคะเขาบอกว่าการตรวจสอบเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินใช้เวลานานกว่าการสืบสวนเรื่องแรงงานภาคบังคับนะคะก็ตอนนี้ก็บอกว่ากำลังพยายามให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามตัวอักษรของกฎหมายอย่างแท้จริงค่ะในสัปดาห์นี้นะคะทรัมป์เนี่ยเสนอจัดเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาภายใต้อำนาจทางการค้าที่ไม่เคยถูกนำมาใช้ก็คือเครื่องมือมาตรา338หรือว่าเซกชัน338แม้ว่าภาษีนี้จะกระทบเพียง 5% ของการนำเข้าของสหรัฐจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างแคนาดาแล้วก็จะมีผลบังคับใช้เดือนหน้านะคะ19สิงหาคมก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาสิ่งที่ทำให้การเปิดตัวมาตรการนี้มันซ้ำซ้อนก็คือว่าข้อตกลงหลายฉบับที่ทรัมป์ได้เจรจาเอาไว้กับเขตเศรษฐกิจต่างๆรวมไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรและสภาพยุโรปโดยตัวเจมิสันกรีลบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำเอาไว้เหล่านั้นนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวานตัวเขาก็ออกมาบอกว่ามาโจมตีสภาพยุโรปในแถลงการโดยบอกว่าการที่มีการประกาศปรับเงิน Google ของ Alphabet โดยกรรมธิการยุโรปและการให้เงินกู้ยืมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเมื่อเร็วๆนี้ได้แก่ Airbus SE ที่ตั้งอยู่เมืองตูลูสฝรั่งเศสก็มีความเสี่ยงที่จะบั่นทอนเสถียรภาพทางการค้าระหว่างกันค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐเนี่ยตอนนี้พวกเขากำลังคืนเงินภาษีตอบโต้อันนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะที่ศาลสูงตัดสินว่าผิดกฎหมายที่เราคุ้นชินกันว่า reciprocal tariff นั่นเองโดยผู้ที่ได้รับเงินคืนคือผู้นำเข้าชาวอเมริกันหลายพันรายรวมไปถึงไนกี้ด้วยค่ะซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะคะว่าจะได้รับเงินคืนเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์แต่ถึงกระนั้นนะคะภาษียังคงเป็นปัจจัยกดดันด้านต้นทุนที่ผันผวนซึ่งก็คาดว่าจะดำเนินต่อไปอันนี้จากปากคำของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของไนกี้คือแมทธิวเฟรนนะคะพูดในช่วงการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อปลายเดือนมิถุนายนนี่ก็คือข่าวใหญ่เป็น breaking news ของกรุงเทพธุรกิจในเช้าวันนี้นะคะนำมาฝากกันพูดถึงเรื่องของโลกแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการจับตาการประชุมสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าค่ะจับตาการประชุมเฟดนะคะโดยประเด็นเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการประชุมสัปดาห์หน้าตัวของเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐอาจจะพยายามสงวนท่าทีเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยแต่ว่าเขาก็จะต้องเจอบททดสอบใหญ่จากแรงกดดันต่างๆทั้งราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นนโยบายกำแพงภาษีและท่าทีค่อนไปทางสายเหี่ยวของกรรมการเฟดหลายคนค่ะนักวิเคราะห์ประเมินว่าเฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.5-3.75% ต่อเนื่องจากเดือนธันวาคมทว่าวอชเองอาจจะคุมเสียงสนับสนุนในที่ประชุมได้ยากขึ้นทำกลางแนวโน้มราคาน้ำมันขาขึ้นแผนขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของโดนัลด์ทรัมป์ตลอดจนท่าทีของกรรมการเฟดบางส่วนที่เริ่มส่งสัญญาณหนุนการขึ้นดอกเบี้ยแล้วด้วยค่ะหลังจากเฟดพลาดเป้าหมายคุมเงินเฟ้อที่ 2% ติดต่อกันมานานกว่า5ปีมันก็บั่นทอนรายได้ที่แท้จริงของประชาชนนะคะเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนตอนนี้มีความกังวลกันแล้วว่าการใช้แค่วาทกรรมกดดันเงินเฟ้อตามที่วอชเคยประกาศไว้มันอาจจะไม่เพียงพอแล้วมันก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้มาตรการการเงินมาจัดการอย่างจริงจังซะแล้วธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อเอาไว้ที่ 2% มาตั้งแต่ปี2012ค่ะคือถ้าจะใช้เกณฑ์นิวัตผลงานก็จะพบว่าในยุคของเจอโรมพาเวลอัตราเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งเฉลี่ยสูงสุดที่ 3% รองลงมาคือยุคของอลันกรีนสแปนนะคะเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.5% ส่วนยุคที่สามารถที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่สุดคือยุคของเบนเบอร์นันเก้ในช่วงการแถลงต่อสภาคองเกรสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวอชยังคงย้ำจุดยืนค่ะว่าเงินเฟ้อในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงเกินไปแต่ว่าเขาก็สงวนท่าทีนะคะโดยบอกเพียงว่าเฟดจะพิจารณาใช้เครื่องมือที่มีอยู่และคอยประเมินความจำเป็นของนโยบายอันนี้มันก็ถือว่าแตกต่างจากกรรมการเฟดคนอื่นๆที่ค่อนข้างแสดงจุดยืนแบบชัดเจนและตรงไปตรงมาท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ติดตามกันค่ะวันที่28-29กรกฎาคมนี้นะคะเฟดมีการประชุมนโยบายการเงินแล้วก็จะแถลงมติการประชุมในวันพุธก็คือช่วงเวลา14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นก็จะไปตรงกับเที่ยงขอไปตีหนึ่งนะคะเช้ามืดวันพฤหัสบดีก็ติดตามกันในสัปดาห์หน้าคือถ้าเราย้อนไปช่วงที่มีโควิดเนี่ยตอนนั้นราคาสินค้าพุ่งทะยานแต่ชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคบุคคลเคยพุ่งไปกว่า 7% เมื่อช่วงมิถุนายน2022ก็บีบให้เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วและแรงเป็นปฏิกิริยาซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของเควินวอชที่เป็นประธานเฟดในปัจจุบันก็เคยออกมาวิจารณ์การตัดสินใจที่ล่าช้าของเฟดว่าคือความผิดพลาดแล้วก็บอกว่าจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก่อนที่ตัวเลขเงินเฟ้อจะค่อยๆชะลอตัวแล้วก็ขยับใกล้เป้าหมายของเฟดมากขึ้นในช่วงปี2024แต่ว่าในความเป็นจริงค่ะในช่วงของการเลือกตั้งปี2024ทรัมป์เนี่ยนะคะให้คำมั่นสัญญาว่าจะสกัดเงินเฟ้อและราคาสินค้าจะทำให้ถูกลงแต่ปรากฏว่านโยบายกำแพงภาษีและต้นทุนพลังงานของเขาเองนี่แหละที่เป็นตัวเร่งให้เงินเฟ้อสูงขึ้นต่อเนื่อง18 เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการประเมินจากเจ้าหน้าที่เฟดบางรายค่ะว่าแรงแรงกดดันจาก2 เรื่อง 2 ปัจจัยที่ว่าเนี่ยมันเริ่มลดลงซึ่งก็เปิดทางให้เฟดสามารถชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้นะคะแล้วมันก็ยังคงเป็นข้ออ้างให้วอชเนี่ย ปัดตกการส่งสัญญาณนโยบายการเงินล่วงหน้าในตอนนี้ด้วยแต่ว่ากลยุทธ์แบบเลี่ยงกันไปเลี่ยงกันมาเลี่ยงบาใช้คำว่าเลี่ยงบาลีเนี่ยนะที่วอชมักจะอ้างว่าเงินเฟ้อจะไม่เกิดแล้วเพราะว่าเฟดจะไม่ยอมให้เกิดเนี่ยมันอาจจะไปถึงทางตันหากว่ากรรมการคนอื่นๆยังคงสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนั่นเองนะคะก็จับตาดูนะคะนับตั้งแต่เขามีการกำหนดเงินเฟ้อ 2% เนี่ย ในปี2012อย่างที่บอกราคาสินค้ามันปรับตัวขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมาโดยตลอดแต่ว่าเงินเฟ้อที่พุ่งสูงนับแต่ปี2021เนี่ยมันก็ดันให้สินค้าดีดตัวสูงกว่าที่ควรจะเป็นหากว่าเฟดคุมเงินเฟ้อได้ตามเป้าเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยดัชนีที่วัดราคาสินค้ามันทะลุเส้นแนวโน้มเดิมไปแล้วถึง 5.5% ก็ส่งผลโดยตรงแล้วก็บั่นทอนกำลังซื้อผู้บริโภคก็อย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะปัจจัยทางการเมืองค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวพฤศจิกายนเนี่ยนะคะก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมแน่นอนว่านักการเมืองเขาก็จะไม่ปล่อยให้เรื่องของปากท้องเนี่ยมันมาบั่นทอนคะแนนเสียงอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดมาก็ปรับลงตามทิศทางดาวโจนส์ตลาดทุนนิวยอร์กที่ปิดร่วมกว่า500จุดเมื่อวาน Nasdaq ลงกว่า 2% จากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้รายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ก็ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายมูลค่ามหาศาลในโครงการพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์นั่นเองก็ตอนนี้ก็กังวลเรื่องราคาน้ำมันกันอย่างหนักหน่วงนะเพราะว่าล่าสุดเวสเท็กซัสเนี่ยพุ่งไปกว่า 6% นะคะไปอยู่ที่92เหรียญเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เบรนท์เนี่ยขึ้นไป6เหรียญไปปิดที่100เหรียญต่อบาร์เรลนะคะหลังจากมีความกังวลเรื่องของกลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงก็กังวลเรื่องความชะงักงานของอุปทานน้ำมันเหตุการณ์นี้เพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคสหรัฐก็ขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้หากมีการโจมตีเรือนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้นหากการขนส่งผ่านช่องแคบสำคัญอย่างฮอร์มุสและบาบเอลมันเดบนั้นยังคงหยุดชะงักค่ะเอาละค่ะเรามีทริปที่น่าสนใจอยากจะย้ำนะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดแล้วก็เป็นทริปที่ได้จะเปิดโอกาสหลายๆอย่าง CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนทั้งดูงานทั้งท่องเที่ยวเมืองโบราณรับประทาน lobster นะคะจะไปสัมผัสนวัตกรรมสร้างคอนเนคชั่นไปเจาะลึกกับโรงงานไฮเซนส์ค่ะที่นี่คือยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกไฮเซนส์อย่างที่ทราบก็ส่งออกไปกว่า160ประเทศนะคะแล้วก็ไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกไปดูเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยโลกอนาคตเนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันไปบ้างแล้วนะคะที่สำคัญคือเราจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองชิงเต่าอันนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่จะสร้างคอนเนคชั่นระดับคุณภาพไปเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มกับไข่มุกแห่งทะเลเหลืองก็คือจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลไปขึ้นตึก81ชั้นแล้วก็ไปภูเขาเสี่ยวหยูซานนะคะที่นี่จะได้ชมเมืองชิงเต่าแบบ360องศาเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ชั้นย่านไปที่ย่านปาตะกวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลแล้วก็ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศกว่า 1,400 ปีที่เมืองโบราณจีโมพลาดไม่ได้เลยค่ะไปถึงชิงเต่าต้องไปโรงเบียร์ชิงเต่าต้นตำรับตำนานของแท้นะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งให้จุใจที่ไปเหลียนพลาซ่าทริปนี้7วัน4คืนค่ะมีทั้งเที่ยวทั้งคอนเนคชั่นใหม่ๆได้ไอเดียธุรกิจออกเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะคะที่สำคัญคือเรารับเพียง30ท่านเพื่อที่ว่าทีมงานจะได้ดูแลทุกท่านอย่างทั่วถึงและพิเศษที่สุดก็สามารถขอโปรแกรมทัวร์แล้วก็สำรองที่นั่งกันได้ค่ะที่ LINE Assign Thinking Radio LINE อย่าลืมมี Assign ด้วยนะคะAssign Thinking Radio นะคะไปขอรายละเอียดกับทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุยกันต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์คุณวิกรมและคุณสุทธิชัยถ้าจีนกับอเมริกาจับมือกันมันจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าค่ะส่วนดิฉันกลับมาใหม่พบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
15: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
16: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิหศักดิ์ขอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐช่วยเรื่องภาษีนำเข้าก่อนครบกำหนดในฐานะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาว่านายมาโคแอนโทนีโรบิโอเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์โดยตนได้ใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หาทางรับมือกับเรื่องนี้ซึ่งไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันซึ่งไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญจึงอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วด้านนายรูบิโอระบุว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าสู่กระบวนการเจรจาภาษีให้ขณะเดียวกันนายรูบิโอยังได้สอบถามหลายประเด็นเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายศิหศักดิ์ได้เล่าเรื่องต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นแค่เกมนอกจากนี้นายศิหศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่าง 6-7 สิงหาคมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเดินทางไปเยือนแล้วหลายประเทศเช่นอินเดียสปป.ลาวและจีนโดยจะมีการหารือในประเด็นแก้ปัญหายาเสพติดสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับจีนว่าจะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ในทางเทคนิคด้วยแต่ไม่ใช่เพราะโทษว่าจีนเป็นตัวสร้างปัญหาแต่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการนำเอาเรื่องนี้มาหารือกับผู้นำเมียนมาก็ถือเป็นการพูดคุยกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรงซึ่งจะทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้แม้กระทั่งสถานการณ์ภายในของเมียนมาก็จะได้รู้ด้วยว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่ห่วงใยที่ไทยอยากให้เมียนมามีสันติภาพเกิดความปรองดองเรื่องแบบนี้ต้องคุยกับประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งนี้ในการเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอองหลายมีกำหนดการเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยและอาจจะมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเช่นเดียวกับภาคเอกชนไทยที่ต้องการพบกับผู้นำเมียนมาด้วยเช่นกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการป้องกันปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคม2569นี้มาตรการดังกล่าวจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ทำบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการลดผลกระทบผู้ประกอบการที่

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ จุติชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
6: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
7: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ศุกร์24กรกฎาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงครับในเรื่องราววันนี้ที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนตั้งวงคุยสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุดนะครับท่านหยิบยกเรื่องราวที่มีความคาดหวังนะครับว่าถ้าหากจีนกับอเมริกาจับมือกันจะเกิดอะไรขึ้นโลกจะเข้าสู่สันติสุขไหมนะครับแล้วก็ใครที่จะได้ประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดน่าวิเคราะห์กันอย่างยิ่งครับก่อนจะไปฟังทั้งสองท่านได้แลกเปลี่ยนกันนั้นก็มีข่าวดีๆมาฝากกันนะครับจะเริ่มต้นออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูงนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ให้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเริ่มต้นฝากเพียง 10,000 บาทครับแล้วก็บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นเงินถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีแต่ถ้าหากว่าเป็นเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและถ้าหากว่าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อ

0: ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้วครับวันนี้นะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับและสำหรับท่านที่ดูแลสุขภาพนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน12สิงหาคมมาราธอนกรุงเทพ2569ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ตอบรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วมาพบกันนะครับกับประสบการณ์วิ่งรักโลกหรือว่า Carbon Neutral Event นะครับและก้าวสำคัญของการวิ่งมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากเอมนะครับและ WWA ครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับพร้อมพิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับรันฟอร์มัมนะครับก็คือต้นมะลินะฮะที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากกระสังพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวนะฮะสามารถปลูกลงดินได้ทันทีและสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิครับโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กลีบนะครับก่อนที่จะประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีจนเป็นดอกมะลิเต็มใบครับสำหรับผู้สมัครทุกท่านสามารถมารับเสื้อและบิบนะครับได้ที่ศูนย์สิริกิติ์ในวันที่10ถึง11สิงหาคม2569ตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook นะครับ12 AUG Half Marathon ทั้งนี้กิจกรรมวิ่งเพื่อแม่12สิงหาครับมาราธอนกรุงเทพ2569หรือ Run for Mom นะครับ2026นะฮะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแล้วพบกันเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะครับเอาละครับเราจะไปฟังทั้ง2ท่านมองในประเด็นว่าถ้าจีนกับอเมริกาเขาจับมือกันจะเกิดอะไรขึ้นเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับ
1: ภาวะที่โลกกำลังยังมีสงครามอิหร่านสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดกันอีกหลายจุดช่องแคบโฮมุสช่องแคบแวบอัลมันเดฟที่ทะเลแดงปิดกันทั้งสองช่องแคบขึ้นมาแล้วก็โลกก็จะปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรนะครับวันสองวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นไปที่100เหรียญต่อแบเรลแล้วครับโลกมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายก็เพราะอเมริกาไปเปิดศึกสงครามอิหร่านแล้วก็ถอนตัวออกมาลำบากก็เลยไม่รู้ว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณวิกรมกรมอดีตบอกว่าเราก็ต้องคิดไปข้างหน้าวันหนึ่งโลกมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งในหัวใจเลยคือต้องให้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงจีนกับอเมริกานี่เขาเลิกสงสัยระแวงกันเขาต้องมาจับมือกันถ้าจีนกับอเมริกาจับมือกันแล้วก็โลกมันก็น่าจะสันตินะฉะนั้นต้องชวนคุณวิกรมกรมอดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ฉากทัศน์นี้จะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุนแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ก่อนเรื่องจีนกับอเมริกาเนี่ยผมเห็นคุณวิกรมนี่อยู่ดีๆเผลอก็บินไปเมืองจีนไปเจอกันไปร่วมคณะกรรมนายกรัฐมนตรีเลยเหรอโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นคุยกันอยู่ดีๆคุณวิกรมไม่เห็นกระซิบผมเลยว่าจะแอบบินไปเมืองจีนไปไหนเฉิงตูเหร
2: ฉันดู
1: ไปเจอคณะนักธุรกิจเจ้าสัวเมืองไทยไปรวมตัวกันอยู่ที่เมืองจีนแล้วมีเจอกับทางฝั่งจีนท่านนายกร้องเพลงเถียนมี่มี่อะไรเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะเล่าบรรยากาศหน่อยสิครับ
2: ก็ทาง BOI เนี่ยเขาขอให้ผมไปเอ่งชิวไปช่วยสนับสนุนเป็นหางเครื่องให้เขาหน่อยเพราะเขาจะไปเปิดออฟฟิศนะที่เฉิงตูเราก็ด้วยความที่เราตอนหลังก็ชอบไปเมืองจีนไงพอไปทีไรก็ท้องบานมาเลยกินอิ่มโอ้นอนหลับที่เมืองจีนนะอาหารจีนมันอร่อยตอนหลังมานะผมไปกินแบบของไม่ซ้ำไงคุณสุทธิชัยก็เลยไปแล้วชักเริ่มชอบก็เลยพอเลขานฤทธิ์เขาชวนปั๊บก็รับปากเขาเลยไปสิไปแล้วก็พอดีเราก็มีงานที่จะไปเซ็นพวก MOU กับบริษัทหรือองค์กรของจีนด้วยก็ไปสัก5ฉบับนั่นแหละเราก็เลยไปแล้วก็เห็นโอ้คนไทยไปกันร้อยกว่าคนเยอะเลยทีเดียวเต็มเครื่องบินลำที่ผมนั่งไปนี่มีคนไทยไปทั้งนั้น
1: ใช่ใ
2: ช่แล้วก็เลย
1: ก็ลงเป็นข่าวดีใช่ไหมนายกบอกว่าจะมีจีนยักษ์เทคโนโลยี4บริษัทลงทุน70,000ล้านนะมันจะลงทั้งหมดบรรยากาศในการลงทุนของจีนกับไทยมันจะเป็นยังไงจากหลังการพบปะของท่านนายกเจอกับสีจิ้นผิงนะที่เฉิงที่เซี่ยงไฮ้ก่อนใช่ไหมแล
2: ้
1: วก
2: ็
1: แล้วลองเล่าสิมันสำคัญยังไงการประชุมระดับโลกว่าด้วย AI ที่จีนเป็นเจ้าภาพเชิญไทยเราเชิญหลายๆประเทศไปด้วยเนี่ยแล้วก็มาที่เฉิงตูแล้วก็ไปที่ปักกิ่งคุณวิก็ไม่ได้ไปปักกิ่งด้วยใช่ไหม
2: เพราะว่าเราคิดว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางนายกเขาจะไปกันนะผมที่จริงก็น่าจะไปนะตั้งแต่ปักกิ่งย้อนที่จริงต้องเริ่มตั้งแต่เซี่ยงไฮ้เพราะมันเรื่องของ AI แต่เผอิญพอดีผมไปมาโอ้โหมันหลายเมืองแล้วไงชักขาสั่นนะเดินมากๆนี่ชักไม่ค่อยไหวก็เลยไปแค่เฉิงตูคราวนี้ไปที่เฉิงตูเนี่ยก็ดีฮะเพราะว่าได้ไปเข้าใจแล้วก็รู้จักว่าที่จริงคนที่เขาจะมาสนับสนุน BOI เขาจะทำอะไรบ้างก็ที่เสฉวนเนี่ยคนเขาก็สนใจเพราะเสฉวนนี่ใหญ่มากนะฉะนั้นก็เราก็ได้ไปเห็นว่าคนจีนสนใจที่จะมาลงทุนเนี่ยจากในตรงด้านของเพราะเสฉวนนี่เขาก็เป็นเหมือนศูนย์อยู่ทางด้านตะวันตก
1: ใช่
2: นะกลางๆ ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีเยอะนะนี่แหละเราก็ไปมาแล้วผมก็พอดีมีที่ไปมาคราวที่แล้วนี่ก็เห็นมีประมาณสัก5บริษัทเนี่ยเขาอยากจะเซ็น MOU ด้วยบอกเอาสิเขาก็ถือว่าเป็นเกียรติในช่วงที่นายก อยู่ที่จีนนะแล้วก็เลยนั่นแหละทางเลขา BOI เขาก็เอาเชิญนายกนะเลี้ยงกับรองนายกแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปยืนถือทางด้านเกี่ยวกับนี่แหละ MOU นี่แหละก็เลยไปร่วมกับเขาฉะนั้นเมื่อเราไปร่วมกับเขาเราก็รู้สึกว่ามีคนเขาก็สนใจที่อยากจะมาลงทุนนะในเนี้ย ก็ถือว่าดีฮะนะครับแล้วส่วนอีกอันนึงเราก็วันนี้ก็ไปที่นั่นป๊อปก็ไปนึกถึงเรื่องว่าทำไมคนจีนตอนนี้เขามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็อเมริกาก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเขาไม่มาร่วมมือทำอะไรกันเหมือนตอนแรกๆนะคุณลุยชัย
1: ใช่
2: ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นนะว่าอเมริกาเนี่ยไปเคาะประตูจีนใช่ไหมสมัยเมื่อปี1972ตอนนั้นนิกสัน
1: อ
2: ่ะเขาก็ไปจับมือกับจีนแล้วก็ร่วมมือกับจีนจีนก็เปลี่ยนแปลงเลยนะโอ้การที่สองยักษ์นี่เขาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นออลวินจีนก็เปลี่ยนแปลงทางด้านจากเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยแค่100 เหรียญเองอ่ะ
1: ใช่
2: แล้วก็อเมริกาเขาไปถึงเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของจากจีนคนอเมริกันก็ใช้ของถูกจีนก็ขายของได้เยอะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนก็ดีวันดีคืนมาจู่ๆเฮียทรัมป์มาปั๊บเฮียทรัมป์บอกไอ้อย่าว่าขัดทุนมาตั้งเยอะแล้วอ่ะขัดดุลการค้ามาเยอะเฮียทรัมป์แกก็ดูแล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วขืนขัดดุลการค้าอันนี้ไปเยอะๆนี่สงสัยจะอ้วกนะตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่ขัดดุลการค้าไปตั้ง1 ล้านล้านเหรียญนะเนี่ยขาดดุลทั้งหมดนี่โอ้โหขาดดุลเยอะขนาดนั้นแต่ขัดดุลการค้ากับจีนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ400,000 กว่าล้านเหรียญนะ
1: ใช่ใช
2: ่โอ้ฉะนั้นอเมริกานี่เขาก็ไปเอาเงินในอดีตเอามาใช้มาซื้อของจีนแล้วก็จีนเองก็ขายของถูกๆให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกาได้มีกำลังซื้อไงตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะทำไมที่จริงอย่าไปคิดเรื่องขาดดุลการค้าไปคิดกันว่าเอ๊ะทั้งสองชาติเนี่ยถ้ามารวมกันนะทำธุรกิจด้วยกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนี่ยมันไม่ดีหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเหมือนไทยเนี่ยกับเขมรนะจำได้มั้ยตอนนั้นเราคุยกันนะ
1: ครับ
2: เราบอกว่าทำไมไม่นับจากชายแดนนะลึกเข้าไปใน2 ประเทศนี่ข้างละ5 กิโลจำได้มั้ยเราเคยคุยกันแล้วเราบอกว่าไอ้ตรงนั้นก็ทำเป็นเขตนะปอดอากรเขตร่วมมือกันนะมันก็ไม่มีการวันนี้เขมรกับไทยตายไปแล้วกี่คนเอ่ยตรงชายแดนตรงนั้นเห็นไห
1: ม
2: เนี่ยก็ทฤษฎีเดียวกันนั่นแหละแล้ววันนั้นที่เราพูดกันก็โอ้มีคนเขาก็มองแบบว่าทำไมเราไปคิดเข้าข้างเขมรอะไรต่ออะไรเช่นเดียวกันผมก็คิดว่าอเมริกากับจีนทำไมเขาจะมาทะเลาะกันทำไมคุณพี่ชัยคิดว่าทำไมเขาไม่จับไม้จับมือด้วยกันล่ะ
1: ไม่มีทฤษฎีทางประวัติศาสตร์การเมืองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งย่อมไม่ต้องการประเทศเบอร์สองขึ้นมาแซงแล้วก็ต้องทำสงครามกันฉะนั้นไม่ยอมอเมริกายังไงก็ไม่ยอมให้จีนแซงหน้าฉะนั้นอเมริกาเรื่องจะไปจับมือที่จะเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันก็ยากกับจีนก็ไม่เคยไว้ใจอเมริกาเพราะที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์นั้นอเมริกาตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนและในเกือบจะทุกรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีคนไหนจะมีคำว่า China Threat คำว่าภัยคุกคามจากจีนนะดังนั้นมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมเสนอนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอะไรคุณวิกรมเห็นไหมเชื่อไหมว่าทฤษฎีอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้เบอร์สองแซงขึ้นมาเบอร์หนึ่งข้อนี้คุณวิกรมว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ไหม
2: ก็มีใครเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะยอมแพ้ให้เบอร์สองแซงบ้างมั้ยในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไห
1: ม
2: เขาก็ต้องพยายามที่จะพยุงตัวแล้วก็ต้องทำให้ตัวเองเข้มแข็งแต่คำถามคือว่า
1: ไม่ใช่ทำให้ตัวเองแข็งเดียวนะทำให้เบอร์สองอ่อนแอลงด้วยนะไอ้ตรงนี้ที่มันอันตรายไงใช่ไหมคร
2: ับ ก็ต้องมีการเตะนะตัดขากันบ้างอันนี้ก็เป็นนิสัยของมนุษย์ไหมคุณวิชัย
1: นั่นสิ
2: มนุษย์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเมื่อไหร่จะไม่ให้มนุษย์ไม่อิจฉากันบ้าง
1: นั่นน่ะสิฉะนั้นคุณวิกรมจะมาถามผมว่าจีนอเมริกาจับมือกันนะไม่จับมือกันได้แต่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะมันไม่ยอมกันสปาร์ตันกับพวกกรีซเขาก็สู้กันแหลกเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนาทีนี้ก็คืออเมริกาภายใต้ทรัมป์โดยเฉพาะนะอเมริกา first make America great againนะสองประโยคนี้ชัดเจนว่าอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้จีนเนี่ยเข้ามาได้แล้วจีนช่วงหลังพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมากการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาเปิดงาน ประชุม AI ระดับโลกที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นครั้งแรกปีนี้ที่มาเปิดเองนะแสดงว่าจีนต้องการย้ำว่า AI จะเป็นจุดที่จะทำให้จีนเนี่ยชนะอเมริกาได้แล้วการที่ชวนหลายประเทศไปร่วมประชุมก็เพื่อจะจัดเป็นกลุ่มแล้วสีจิ้นผิงพูดประโยคนึงนะว่า AI เนี่ยจะยอมให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมาครอบงำประเทศเดียวไม่ได้ความหมายมันก็ต้องเป็นอเมริกาอยู่แล้วใช่ไหมเราฟังอย่างนี้ดังนั้นตรงนี้แหละที่ผมมองว่ามันยังมีคำปัญหาอยู่ว่าการแข่งขันระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนั้นมันเข้มข้นมันดุเดือดถึงแม้ว่าสีจิ้นผิงจะบอกว่าเฮ้ยอเมริกาโลกใบนี้มันใหญ่พอที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมประโยคนี้ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเฮ้ยโลกนี้ใหญ่แค่ไหนอัวก็ต้องใหญ่ตามโลกไม่ใช่เรื่องมาแบ่งแล้วก็ตลอดเวลากี่สิบปีเนี่ยอัวเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดอยู่ดีๆหรือมาจากไหนวะใช่ไหมคุณ
2: อันนี้มันก็เป็นนิสัยของมนุษย์
1: อ
2: ่ะคุณสุวิชัยเนี่ยรู้สึกไหมว่าถ้าเกิดคุณสุวิชัยนี่เป็นเบอร์หนึ่งมีชื่อเสียงอย่างทุกวันเนี่ยนะแล้วก็มีนักข่าวคนอื่นนะแหมมันมาแซงหน้าคุณสุวิชัยเนี่ยคุณสุวิชัยนี่เป็นคนที่เรียกว่าปรงนะแต่มีความมั่นใจในตัวเองคุณสุวิชัยก็ทำของตัวเองไปเนี่ยคุณสุวิชัยวันนึงเนี่ยโอ้ยมีการหยุดที่ไหนนี่เคยป่วยมาเนี่ย
1: มันเกี่ยวอะไรกันมันกลับมาเรื่องนี้เรื่องถามเลยผมเรื่องประเด็นเรื่องจีนอเมริกา
2: ก็นี่ไงโดยนิสัยของมนุษย์ไงที่ผมเห็นว่าเขาก็ไม่ค่อยยอมแต่คุณวิชัยนี่ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะทำงานหนักวันหนึ่งนี่ตั้ง8-9รอบเนี่ยใช่ไหม
1: เกี่ยวอีกแล้วไม่เกี่ยวนอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้วเรื่องจริงกับ
2: นอกเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องมันก็สะท้อนนิสัยของมนุษย์ไง
1: แล้วทำไม
2: มนุษย์เนี่ยมนุษย์
1: คนจีนขยันกว่าคนจีนขยันกว่าอเมริกาไหมล่ะ
2: มันอย่างนี้คนอเมริกันเนี่ยนะก็เหมือนกันเมื่อเขาเคยเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอ้วนนี่อ้วนเสียดุลการค้าเมืองทุกปีเลยนะเพราะนี่ไอ้ดุลการค้าที่คำว่าเสียเนี่ยก็หมายความว่าเงินในกระเป๋าของอเมริกันนี่มันไหลไปอยู่ที่กระเป๋าของจีนเนี่ยมากที่สุดปีนึงคือเฉพาะจีนคนเดียวนะ400,000,000,000
1: ใช่
2: ใช่ไหมแต่คุณวิชัยนี่ไม่เป็นอะไรเนี่ยคุณวิชัยก็ทำของคุณวิชัยไปคุณวิชัยก็ไม่ได้ไปกังวลแต่ไม่ใช่อเมริกาคุณวิชัยคิดว่าเฮียทรัมป์เนี่ยแกเนี่ยยอมให้ใครไปชนะแกไหม
1: ก็นั่นไงก็ผมก็ตั้งประเด็นนะว่าแกบอก make America great again
2: เออแต่แกก็มีเป้าหมายอะเรื่องการเมืองว่าให้คนอเมริกันเนี่ยสนับสนุนเขาเพื่อเขาจะได้ไปทำไมทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
1: ่
2: แต่ความคิดลึกๆเนี่ยคนอเมริกันยอมไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้พอยอมไม่ได้มันก็เกิดความขัดแย้งในเรื่องของทำไมงบกลาโหม ธุรกิจการค้าเห็นไหมแล้วดูสิทีแรกๆนะเขาก็มองโอ้ยอาเจกอาแปะนี่หรือคงจะสู้อ้วไม่ได้เพราะว่าดูแล้วคนจีนนี่ไม่ฉลาดคนจีนเอาแต่ขยันอย่างเดียวสมัยก่อนไงคนจีนนี่ยังไม่ค่อยได้เป็นมวยอะไรโอ้ยนี่วัวนี่วัวอีก20 ปีวัวค่อยกลับมาดูที่เมืองจีนสมัยก่อนนะก็มักจะคิดอย่างนั้นแต่ลืมไปสองอย่างคนจีนเนี่ยเขาทำสินค้าอะไรก็ได้จะราคาถูกกว่าทุกแห่งในโลกนี้
1: เ
2: พราะเขาเอาคุณวิชัยดูสิมีอะไรบ้างที่คนจีนทำได้แล้วคนอื่นทำได้ถูกกว่าจีนมั้งมีไหม
1: ไม่มี
2: เสร็จไม่มีเหลือผมเนี่ยที่อมตะเนี่ยนะมีโรงงานทำไอ้วินเทอร์บายไอ้กังหันน่ะ
1: กังหันลม
2: เออใหญ่อันดับสองของจีนนะเขามาสร้างอยู่ที่ในอมตะเนี่ยผมบอกเฮ้ยหรือทำไมทำกังหันนี่ได้ดีอย่างนี้ใหญ่อย่างขนาดนี
1: ้
2: เขาบอกเขาทำเนี่ยเป็นเบอร์สองของโลกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าจีนเนี่ยก็เพิ่งมาทำนี
1: ่
2: เขาบอกเฮ้ยของเขานี่วันนี้ทำได้ดีได้ถูกที่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะเขาทุ่มเรื่องของ พวกค้นคว้า
1: R&D
2: ฉะนั้นโอ้คราวนี้การค้นคว้าและวิจัยทั้งหลายของจีนตัวนี้ทำได้ดีมากๆทำให้ทำไมสินค้าทุกอย่างเลยคุณวิชัยลองดูตัวเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนก็ไปซื้อบริษัทญี่ปุ่นมาเกี้ยงละเหลืออันสุดท้ายก็โซนี่ค่ะนั่นเองก็ไปจอยกับ TCL นะไปเรื่องรถยนต์เห็นไหมรถยนต์ที่จีนทำขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเจ๊งหมดเลยนะก็เพราะจีนเขาทำถูกไงเอางี้ดีกว่าผมเคยไปที่มอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเห็นไอ้รถไฟฟ้าของจีนนะสปีดนะหน้าตาอะไรกึ่งๆเป็นรถสปอร์ตของยุโรปแล้วคันหนึ่งเนี่ยประมาณ1.4 ล้านนะตัวเร่งตัวอะไรต่ออะไรเหมือนกับรถสปอร์ตเลยเพราะ0 ถึง 100เนี่ยเขาจะได้ประมาณเกือบ4 วิเสร็จแล้วผมก็เดินไปรถสปอร์ตของอเมริกันที่เขาทำอยู่มีแต่ที่สำคัญคือรถยุโรปปรากฏว่ารถยุโรป1 คันเนี่ยมูลค่าเนี่ยซื้อรถจีนได้ประมาณ9 คันนะ
1: โอ้โห9 คันเลย
2: โอ้9 คันคุณวิชัยคิดว่าอย่างเงี้ยแล้วแมวที่ไหนมันจะไปซื้อ
1: นั่น
2: ใช่ไหมมันก็เอาซื้อมาคันนึงนะแล้วก็มาขับดูแล้วผมก็เคยขับนะโอ้โหมันพุ่งไปเลยเชียวเดียวของผมนี่ผมก็มีนะแต่ผมนี่คันนึงตั้ง35 ล้านบาทเนี่ย
1: ของคุณพิกรมรถอะไรวะ35 ล้าน
2: ลัมโบกินี่สมัยก่อนนู้นล่ะแล้วผมก็เลย
1: อายุเท่าไรมีลัมโบกินี่แล้วเหรอ
2: สมัยก่อนซ่าผมมีเงินเราก็อยากจะมาแห่อยากจะทดสอบฝีเท้าว่าเออเราเหยียบมากเนี่ย0 ถึง 100เนี่ยประมาณ 3.3 วิโอ้โหแต่มันก็ต้องตั้งลงไอ้นั่นนะปั๊มน้ำมันนะเพราะมันสูดน้ำมัน
1: ใช่
2: น้ำมันหมดไปเยอะเลยแต่พอจีนมาทำไอ้บริษัทต่างๆนี่นะเป็นตั้งแต่บริษัทรถทั่วไปจนรถสปอร์ตตอนนี้อ้วกเป็นเลือดคราวนี้วันนี้เมื่อคนอื่นเขามองจีนเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเฮียทรัมป์อีกก็กลัวนะเพราะอีค้าขายกันนี่คนอเมริกันขาดดุลการค้าหมดมันตลกนะคนอเมริกันนี่ทำธุรกิจกับใครนะก็ขาดดุลการค้าหมดเลยอ่ะ
3: CEO Vision Plus
0: นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในเบรกหน้าเลยแล้วกันครับเชิญครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟิ ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
4: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำ่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
3: ้ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
0: กลับเข้ามาสู่ Vision Plus กันต่อนะครับสุขที่24กรกฎาคม2569ก่อนจะไปฟังคุณวิกรมและคุณสุทธิชัยคุยกันต่อนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องนี้น่าสนใจมากทีเดียวครับเพราะว่าสำนักงานกสทช.ได้ลงพื้นที่อุดรธานีส่วนที่กำลังในการปราบมือถือไม่ได้มาตรฐานขายผ่านออนไลน์เตือนประชาชนครับระวังสินค้าที่ไม่ตรงปกนะครับทางคุณสุทธิศักดิ์ตันตะโยธินนะครับรองเลขาธิการกสทช.กล่าวว่าเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ที่ผ่านมากสทช.ส่วนที่กำลังร่วมกับสรรพสามิตภาค4อุดรธานีเข้าตรวจสอบบริษัทผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตผ่านช่องทางออนไลน์หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากครับว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพสเปคไม่ตรงตามที่โฆษณาและไม่สามารถใช้งานสัญญาณ 5G ได้จริงจากการลงพื้นที่ตรวจค้นนะครับบริษัทผู้จำหน่ายพบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคโดยมีการแอบอ้างใช้เอกสารรับรองของรุ่นอื่นมาสวมสิทธิ์เพื่อ นำเข้าและจำหน่ายทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและเตรียมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุโทรคมนาวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498ในข้อหาค้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตสำนักงานกสทช.ขอเน้นย้ำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผ่านสินค้าผ่านทางออนไลน์นะครับเนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถเห็นสินค้าจริงก่อนจ่ายเงินอีกทั้งสินค้าพวกนี้จะมีการจัดโปรช่วงไลฟ์สดเริ่มต้นราคาเพียง79บาทแต่ราคาค่อยๆขยับสูงถึงประมาณ 3,000 บาทแล้วอ้างว่าผู้ซื้อกดซื้อไม่ทันซึ่งเรื่องนี้อาจเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่นะครับแล้วโฆษณาและโทรศัพท์มือถือเหล่านี้สเปคเครื่องไม่ตรงตามที่ขอรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยครับและมีปัญหาด้านการใช้งานเช่นแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงอุปกรณ์อาจไม่รองรับคลื่นความถี่ในไทยหรือใช้งานฟังก์ชันตามที่โฆษณาไว้ไม่ได้สำหรับคำแนะนำก็คือให้เลือกซื้อสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคจากสำนักงานกสทช.หรือตัวแทนจำหน่ายที่มีหน้าร้านชัดเจนครับทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นโทรศัพท์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกสทช.ได้ที่ mocheck.nbtc.go.th นะครับอีกครั้งนะครับก็ mocheck นะครับ .nbtc.go.th ครับเอาละครับไปฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อเรื่องนี้น่าสนใจครับถ้าหากว่าจีนกับอเมริกาจับมือกันได้อะไรจะเกิดขึ้นครับ
2: เออมันตลกนะคนอเมริกันนี่ทำธุรกิจกับใครนะก็ขาดดุลการค้าหมดเลยอ่ะไทยนี่ได้ดุลการค้าระหว่างไทยกับอเมริกานี่อยู่ในอันดับที่12เนี่ย
1: ดีกว่าผมเห็นตัวเลขล่าสุดคุณสุภจีบอกอันดับ7แล้วขึ้นมาแล้วอันดับ7แล้วเรา
2: เนี่ย
1: ได้เปรียบดุลการค้าอเมริกาเพิ่มขึ้นเองนะ
2: แต่ไอ้ที่เราได้ดุลการค้าเพราะว่าคนมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปที่อเมริกาอันนี้วันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวจีนว่าไอ้จีนตอนนี้คุณวิชัยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของจีนคืออะไร
1: เทคโนโลยี
2: เงินในกระเป๋า
1: เงินเขาเยอะใช่ไหม
2: โอ้โหเงินในจีนนะ รวมเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดรวมทั้งทองรวมทั้งเงินนะในฮ่องกงเนี่ยมันประมาณ 4.17 ล้านล้านเหรียญ
1: โอ
2: ้แล้วอเมริกามีเงินทุนสำรองเหมือนกันนะมีเงินทุนสำรองประมาณ 200,000 ล้านเหรียญ
1: แค่นั้นเองเหร
2: อแล้วจีนนี่มีมากกว่าตั้ง20เท่าอ่ะคุณวิชัยวันนี้ทรัมป์เนี่ยก็นอนไม่หลับนะฉะนั้นกลางคืนนี่ทรัมป์เนี่ยด้วยความที่แกก็เครียดแกต้องออกมาทวิตอ่ะกลางคืนเพราะแกเครียดอ่ะ
1: เห็น
2: คนจีนนอนไม่
1: หลับนอนไม่หลับ
2: แล้วแต่ก็มาหลับในกลางวันไง
1: ใช่หลับ
2: ตอนหลับใน
1: มีรูปถ่ายเดี๋ยวหลับนู่นหลับนี่นั่งอยู่กลางทำเนียบขาวสัมมันประชุมอยู่นั่นนะยังหลับได้เลยหน้าตา
2: เห็นไหมทรัมป์เนี่ยหน้าตาเขาโทรมนะผมว่าทรัมป์เนี่ยตั้งแต่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีครั้งที่สองเนี่ยเขาโทรมเร็วกว่าครั้งแรกไหลเลยแหละเยอะเลยฉะนั้นวันเนี้ยการที่อเมริกาเนี่ยกำลังเสียดุลไปเรื่อยๆแล้วกำลังอ่อนแอไปเรื่อยแล้วอเมริกาก็มีแปลกเขาไม่ยอมแพ้จีน
1: ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
2: เขาบอกว่าเอ้ยอ้วอาจจะมีเงินน้อยกว่าลือนะแต่ทหารนี่ของอ้วมีความเข้มแข็งกว่าลือหลายเท่าฉะนั้นเขาก็มีความคิดแหละว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมที่จะนะก้มหัวให้กับจีนแต่วันนี้ผมก็กำลังมองนะสิ่งที่ทรัมป์กำลังคิดอยู่ตอนนี้มันสร้างความเสียหายให้ตัวของทรัมป์เองแล้วให้ตัวของจีนเอง
1: จีนด้วยจีนทำให้จีนเสียหาย
2: โอ้ยตอนนี้คุณริชาร์ดทำไมนะวันนี้ทำไมผมไปเมืองจีนมา3เดือนเนี่ยผมเห็นเลยบริษัทจีนอยู่ไม่ไหวละ
1: บริษัทจีนอยู่ไม่ไหวเพราะอเมริกันล่ะ
2: ใช่ใช่เพราะอเมริกันไปขึ้นภาษีเขาไงฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองว่าการที่อเมริกาเนี่ยทำของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างตอนนี้ที่มาที่กำลังมาไปลบทั้งอิหร่านไปช่วยทั้งยูเครนนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียตะวันออกทรัมป์ก็ไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเกี่ยวกับไต้หวันอะไรต่อไอ้นี่เป็นตัวที่ดูดทรัพย์ของอเมริกาไปเยอะเลยนะ
1: ใช่
2: งบประมาณกลาโหมของอเมริกันเนี่ยตอนนี้มันใช้เข้าไปใหญ่ที่สุดต้องล้านหนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญในขณะที่จีนประมาณ 300,000 ล้านฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เสียเงินจีนก็เสียเงินผมก็มามองกลับไปว่าตอนที่อเมริกาจับมือกับจีนใหม่ๆนะดีหมดเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะว่าเราเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแล้วในขณะเดียวกันนี่ตอนที่สงครามเย็นจบใช่ไห
1: ม
2: อเมริกากับจีนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปสร้างอาวุธอะไรที่มาประหัตประหารกันแล้วตอนนั้นจำได้ไห
1: ม
2: ลีแกนกับกอร์บาชอฟแล้วก็จอร์จบุชในช่วงต่อมาเนี่ยก็มีการจับไม้จับมือนะการที่ทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันในสมัยสงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้ทำไมเอ่ยโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเพราะไอ้งบประมาณตอนนั้นที่ต่างคนต่างไปลงนะในช่วงสงครามเย็นนั้นก็หายไปหยุดแล้วยังเอาหัวลบนิวเคลียร์ไปทำลายอีก
1: ใช่
2: ไหม
1: ลดแล้วค่าใช้จ่ายไปเยอะแล้วความตึงเครียดแล้วค่าใช้จ่ายเอาตังไปช่วยปากท้องประชาชนนะจะเป็นความสุขนะ
2: ฉะนั้นคุณวิชัยดูสิว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่นะจับมือกันจับมือกันตั้งแต่ครั้งแรกนี่นิกสันใช่ไหมไปจับมือกับหมอเจ๋อตุง72ตอนนั้นก็ทำให้นะอเมริกันกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้มีดีกับดีใช่ไหม แล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสงครามเย็นนะนะก็ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันตั้งแต่วันนั้นมาโลกก็อยู่ในความสงบ
1: ใช่
2: โลกก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว GDP โลกเนี่ยโตตั้ง 5% ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะว่าสามารถที่เศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจตอนนี้โตทั้งโลกเลยโตประมาณ
1: 3%
2: แล้วถามว่าหายไปไหน 2% ก็นี่ไงเพราะว่าความขัดแย้งกัน
1: ถูกต้อง
2: ฉะนั้นวันนี้ผมก็น่าเสียดายเงินนะไอ้ผมก็มองว่าโอ้ยอเมริกันใช้เงินไปนะโอ้น่าต้องขีดเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วทรัมป์ก็บอกเอ้ยยุโรปไม่ได้หรือต้องใช้งบประมาณกลาโหมถึง 5% เมื่อก่อนนี้ยุโรปนี่ใช้แค่เปอร์เซ็นต์กว่า
1: ถูกต้องก็บอกไอ้อาร์ตาโต้ไอ้พวกนาโต้พวกยุโรปนี่มันมาไอ้เอาเปรียบเราดีกว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยสหรัฐอเมริกันอย่างเดียวนี่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นประมาณกลาโหม 5% ของ GDP ก็ยุโรปก็อ้วกสิครับ
2: เออเพราะเขาก็รู้ว่าเนี่ยเอาเงินไปไว้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นสร้างภาระแล้วประเทศเนี่ย GDP มันจะไปโตได้ยังไงยังกับสมัยก่อนนี่พอไอ้งบกลาโหมลดลงเขาก็เอาไอ้งบที่มันเป็นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศเอาญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าจะมีงบกลาโหมเนี่ยสูงกว่า 1% ของ GDP เมื่อก่อนเขามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยแมคอาเธอร
1: ์
2: นะไปอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาห้ามเกิน 1% นะของ GDP แต่ตอนนี้มาที่ผ่านมา 1.9% แล้วทรัมป์บอกให้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นลือต้องดูแลตัวเองว่ะ
1: ว
2: กขอให้ลือนี่เอาเงินนะมาใช้ทางด้านนี้ 5% เหมือนกันโอ้พวกนี้เขาก็ไม่ไหวสิเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระเทือน
1: ใช่
2: นะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มามองว่าอ๋อเพราะว่าทรัมป์นะเขาตอนนี้ aggressive เขาไม่จับมือเขาไม่จับมือกับปูตินไม่จับมือกับสีเหมือนกับที่กอร์บาชอฟจับมือกับรีแกนเหมือนกับนิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตุงถ้าสมมุติว่าเราวันนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อเมริกันกับจีนเริ่มจับมือกันเห็นไหมแล้วก็รัสเซียจับมือนะกับอเมริกาโลกมีแต่สิ่งที่ทำไมดีงามสร้างสรรค์วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยผมไม่รู้คุณวิชัยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะ
1: ท่าที
2: คุณวิชัยรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าวันนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันกำลังจะบานปลายไปนะนี่บานไปบานมานี่โลกเปลี่ยนสีคงต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ย เพราะว่าทำไมมันจะไม่มีรายการเราทำได้นะต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่นะคุณวิชัยเห็นไหมว่าย
1: ิ่งสงครามใหญ่เรายิ่งต้องอยู่วิเคราะห์แหม
2: เฮียหยุ่นก็เป็นนักวิเคราะห์นี่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะเฮียหยุ่นมีอะไรไม่รู้บ้างเนี่ย
1: อะไร
2: อะไรก็ไม่รู้โอ้โหทั้งอิหร่านก็คุยทางยูเครนก็คุยทั้งอะไรก็เฮียหยุ่นนี่เอาหัวไปเอาอะไรของไปไว้ในหัวได้ไงต้องเยอะต้องแยะเนี่ย
1: โลกมัน
2: เห็นไหม
1: เราก็ต้องติดตามแหมโลกมันวุ่นนะใช่ไหม
2: เออเนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าโลกมันวุ่นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างนะแข่งขันกันแล้วก็มีความคิดนะที่แตกแยกกันทำไมเราไปดู2อันที่ผมยกตัวอย่างนั้นนิกสันกับรีแกนเห็นไห
1: ม
2: เป็นคนที่ทำให้โลกสงบเฮียทรัมป์ขึ้นมาโลกนี่ป่วนหมดเลยมีใครที่มองโลกออกไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเฮียหยุน
1: ใช่
2: ไหมเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไปบ่อยคนนั้นไปบ่อยคนนี้เดี๋ยวก็จะไปยึด เกาะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาประเทศนี
9: ้
2: อะไรของแกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าแกละลดจากสิ่งที่เมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนที่จะจับมือกันเนี่ยที่จะทำให้โลกเราสงบได้ทันทีเลยนะก็คือเฮียสีนี่แหละคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์นะเข้าใจในอดีตที่โลกเราสงบสุขแล้วเฮียทรัมป์ก็จับมือกับสีเช่นเมื่อก่อนที่นะนิกสันนะกับรีแกนทำเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณวิชัย
1: ใช่ถ้าจับมือกันอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณวิกรมคิดดูว่าต่างคนต่างต้องถอยกันคนละก้าวต้องยอมอะไรกันบ้างมันถึงจะตกลงกันได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองระแวงกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ยอมจับมือกันแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยต่างคนต่างได้ประโยชน์ถ้าโลกสงบใครต้องแลกอะไรบ้าง
2: คือเราอย่างนี้อะไรก็ได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะทำเนี่ยผมมองเป็นแบบบ้านนอกที่เมืองการนะก็เอาเป็นว่าเอ้าเฮ้ยหรือมีอะไรที่ลือกับอ้วเนี่ยนะสองคนเนี่ยมาเอ้ยหรือมาทำกับอ้วแล้วลงทุนคนละครึ่งเราไม่ต้องไปสร้างขัดแย้งเอ้าหรือบอกว่าหรือจะไปอวกาศใช่ไหมอ้วก็จะไปอวกาศใช่ไหมหรือตอนนี้จะลงดวงจันทร์อ้วก็จะลงดวงจันทร์เอ้ยทำไมไม่มาทำร่วมกัน JV ด้วยกัน Joint Ventureแล้วลงทุนคนละครึ่งยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณวิชัยถ้าทั้งสองคนเนี่ยมาหุ้นกันการที่มาหุ้นกันเนี่ยมันทำให้เกิดการร่วมมือกันไหมถูกต้องไหม
1: ถูกต้องพาร์ทเนอร์ชิพ
2: แล้วแล้วก็ยึด50-50ถึงแม้ว่าคนอเมริกันจะแค่330ล้านคนจีนตั้ง1,400ล้านแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยครึ่งครึ่งสมมุติว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำด้วยกันคุณวิชัยลงทุนด้วยกันจะเป็นเรื่องรถตอนนี้รถอเมริกันอาจจะเหนื่อยเพราะจีนใช่ไหมมาแรงเอ้าก็เราทำไมลงทุนกันคนละครึ่งครึ่งครึ่งไปเอ้าแล้วจะต้องไปติดเป็นลดราคากันอย่างกันทุกวันนี้ไหมล่ะ
1: ใช
2: ่เอายกตัวอย่างนะเอาว่าธุรกิจอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมมือกันได
9: ้
2: ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไห
9: ม
2: ในประเด็นของความขัดแย้งระหว่างสองสังคม
1: ถ้าเขาจริงใจต่อกันมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าทำเหมือนกับข้อตกลง MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเรื่องสงบสองอาทิตย์มันก็มาทะลมกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ความจริงใจ
2: คุณทวีชัยเนี่ยจะไปจอยเวนเจอร์กับเฮียทรัมป์เนี่ยคุณทวีชัยเอาไหม
1: ไม่เอา
2: เอาไหม
1: ไม่เอา
2: เนี่ยไม่ยังไม่ทันไรก็นะถอยทับกลับมาแล้วยังไง
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: คุณวิกรมเอาไหมล่ะคุณวิกรมทรัมป์โทรมาบอกเฮ้ยวิกรม let's have a partnership 50-50% we have got to keep buildTrump Tower in Amata City 50-50% partnership เอาไหม
2: เอาก็ต้องมาดูก่อนว่าจะทำอะไร
1: ก็นี่ไง Trump Tower Trump Tower
2: ถ้าทำในสิ่งที่เรากับอเมริกาเนี่ยกำลังแข่งขันกันเราก็จะได้เลิกการแข่งขันกันอะไรก็ได้ที่อเมริกากับจีนนะแข่งขันก็เอาสู้กันนะเอาไอ้สิ่งพวกนั้นมาทำไมอ่ะมาจอยเวนเจอร์กันก็ไม่ต้องแข่งแล้วก็เป็นเจ้าตลาดพร้อมกันอันนี้มันมีอะไรไม่ดีมั้งอย่าอยู่
1: จอยเวนเจอร์นี่มันต้องตกลงกันว่าเอาเทคโนโลยีใครจะเป็นบอร์ดใครจะเป็น CEO ลองเสนอสูตรที่ว่าอเมริกากับจีนเนี่ยมีอะไรที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพแล้วก็จะบริหารยังไงเพื่อให้มันประคับประคองสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาก่อนแล้วก็จะได้นำไปสู่ความสงบสุขของชาวโลก
2: เอาผมพูดง่ายๆเรื่องเครื่องบินจีนเนี่ยนะเขาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะเพราะว่าตอนเวลาตุรกีเนี่ยเขาต้องขนย้ายคนเนี่ยประมาณ400ล้านคน เพราะนี่ไอ้คนที่จะไปขนเนี่ยมันก็ต้องใช้เครื่องบินใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้รถยนต์ถูกต้องไห
0: ม
2: เอาเฉพาะที่วันนี้จีนนี่มีตลาดใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องบินตอนนี้โบอิ้งเนี่ยธุรกิจไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอีตกมาสองเที่ยวเออคนอย่าไปนั่งแอร์บัสอย่างผมเองเนี่ยผมเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยผมก็ต้องดูว่าเอ๊ะนี่มันเครื่องอะไรเอ่ยถ้าเป็นเครื่องโบอิ้งเนี่ยผมชักเข็ดเหมือนกันนะคุณนิชัยเนี่ยยกตัวอย่างตลาดจีนใหญ่มากแล้วก็โบอิ้งนี่กำลังร่วงเอ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าเอ๊ะอเมริกันกับจีนมาแต่งงานกันเปิดบริษัทเครื่องบินด้วยกันลงทุน 50-50 เป้าหมายก็คือทั้งสองคนเนี่ยจะมาทำเครื่องบินเพื่อขายทั่วโลกแต่ให้หรือจีนนี่หรือใช้ปีหนึ่งต้องหลายพันลำอ่ะหรือเป็นลูกค้าไปด้วยแล้วก็มาเป็นผู้ถือหุ้นด้วยคุณวิชัยก็ว่าจีนเอาไห
1: มจีนก็ถ้าไว้ใจก็เอาดิ
2: ใช่ไหมล่ะเพราะว่าทำไมเพราะว่าจีนไปซื้อ Boeing จากอเมริกาเท่ากับกำไรนี่อเมริกาก็เอาไปหมดแต่ถ้ามาจอยเวนเจอร์ครึ่งหนึ่งเท่ากันเนี่ยจีนก็นะอีกครึ่งหนึ่งไม่เสียอีกครึ่งหนึ่งเสียอเมริกาก็เหมือนกันถ้ามาจอยเวนเจอร์กันแล้วทำกันตลอดไปเนี่ยคุณสุธิชัยคิดว่าโบอิ้งกับเครื่องบินจีนน่ะไอ้ CIC อะไรของเขาเนี่ยนะมันก็จะโตไหม
1: ใช
2: ่จีนก็โตไอ้โบอิ้งก็มีธุรกิจมีอะไรไม่ดีมั่งคุณสุธิชัยว่าคิดง่ายๆคิดง่ายแล้วมันมีอะไรไม่ดีบ้างนะเอ้ารถยนต์เนี่ยวันนี้ตลาดโลกเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผลิตรถยนต์เนี่ยประมาณ80ล้านคันต่อปีนะจีนตอนนี้ปีหนึ่งผลิตประมาณ15ล้านคันจาก80ล้านนะทั้งโลกจีนเล่นเข้าไปประมาณ35อเมริกาวันนี้ผลิตเท่าไหร่11ล้านคันน้อยกว่าจีนนี่ตั้ง3เท่าตลาดจีนใหญ่กว่าตลาดอเมริกา3เท่าเอ้าอย่างนั้นก็เอารถของอเมริกันที่เป็นนั่นเอามาแต่งงานกันหรือก็ว่ามาแต่งงานคนละครึ่งคนละครึ่งเอาตลาดจีนใหญ่กว่าอเมริกา3เท่าเห็นไห
1: ม
2: เทคโนโลยีจีนก็ดีใช่ไห
1: ม
2: เอาอย่างนี้บริษัทรถมาแต่งงานกันกลายเป็นรถจีนอเมริกัน
1: สวยเลยเท่เลย
2: เออใช่ไหมเอาเครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าอเมริกันเนี่ยคุณสุริชัยมียี่ห้ออะไรมั่งเครื่องไฟฟ้าอเมริกันเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ย
1: ไม่รู้จัก
2: ที่เคยเห็นได้วันนี้นะวันนี
1: ้นี่แต่ของญี่ปุ่นกับจีน
2: จีนเขากินญี่ปุ่นไปเกี้ยกทั้งทีวีทั้งอะไรทุกอย่างตู้เย็นทั้งพัดลมอะไรแอร์อะไรจีนนี่ตอนนี้ซื้อบริษัทญี่ปุ่นไปหมดละเอ้าแล้วทำไมอเมริกันกับจีนไม่มาทำจอยเวนเจอร์50-50เกี่ยวกับเรื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นได้ว่าเอ้าทุกคนเป็นออลวินไห
1: ม
2: ดังนั้นวันนี้พอการที่เรามาร่วมกันในเรื่องธุรกิจนะคุณวิชัยอย่างอื่นที่จะมาร่วมกันได้ก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยก็คือเรื่องของอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะอะไรทุกอย่างคอมพิวเตอร์ AI ใช่ป่ะวันเนี้ยทั้งสองอันเนี้ยเอามาทำกันแบบนี้50-50จีนอาจจะใหญ่กว่าอเมริกาในแง่ของประชากรนะตั้ง 3-4 เท่าไม่เป็นไรแต่เอาครึ่งหนึ่งคุณวิชัยนี่ถ้าเป็นอเมริกันผมเป็นจีนผมแฮปปี้ที่จะทำ
0: เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่คุณผู้ชมยกมานะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของผู้นำทั้งจีนและอเมริกาในอดีตนะครับแล้วก็ในแง่ของจุดที่จะเริ่มต้นได้ดีก็คือคุยกันในแง่ของธุรกิจประสานกันในเรื่องของเศรษฐกิจครับและคงจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามเรื่องราวมุมมองทั้งสองท่านได้ใหม่ในทุกวันศุกร์นะครับ แล้วเดี๋ยววันนี้เราได้ข้อคิดอะไรอย่างไรไปอย่าลืมนำไปลองใช้กันดูครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ชุติชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
9: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
11: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขาสมช.ระบุดับไฟใต้ต้องคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายนายชัดชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกเสียใจส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยมีความคืบหน้ามากในปัจจุบันโดยนโยบายการพูดคุยตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มมีมากกว่าครึ่งที่พร้อมจะมาพูดคุยส่วนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันจะมาบอกว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่พูดคุยนั้นคงไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับเข้าสู่สังคมยังมีพอสมควรเมื่อถามถึงท่าทีของฝ่ายความมั่นคงที่ระบุจะมีความเข้มงวดมากขึ้นจะทำให้เกิดการตอบโต้หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่าการเข้มคือต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องดำเนินการไปในส่วนบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการที่จะประสานเพื่อให้การควบคุมการใช้ความรุนแรงมาเลเซียน่าจะทำได้จะเห็นว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยประธานหอการค้าไทยชี้ไทยถูกเก็บภาษีนำเข้าสหรัฐ 12.5% ยังไม่เสียเปรียบด้านราคานายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้ภายใต้มาตรา301กับสินค้าจาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีอัตราสูงคือ 12.5% ว่ายังไม่น่ากังวลจนเกินไปเพราะประเทศคู่แข่งหลักส่วนใหญ่ถูกเก็บในอัตรา 12.5% เท่ากันไทยยังไม่เสียเปรียบด้านราคามากนักแต่สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการไม่ใช่แค่เรื่องแรงงานแต่คือการเจรจาทวิภาคีในประเด็นโครงสร้างกำลังการผลิตส่วนเกินที่สหรัฐเพ่งเล็งภาคการผลิตของไทยและเอเชียอยู่ซึ่งผลกระทบจริงจะเกิดขึ้นอยู่กับการเจรจาของภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์หากตกลงกับสหรัฐได้สำเร็จจะช่วยบรรเทาผลกระทบป้องกันไม่ให้โดนภาษีมาตรการลงโทษเพิ่มเติมและสร้างความเชื่อมั่นผู้ส่งออกไทยสหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่13กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13โดยเน้นถล่มศูนย์บัญชาการคลังเก็บโดรนและระบบสื่อสารเพื่อลดภัยคุกคามต่อการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความขัดแย้งได้ลุกลามไปยังเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงหลังกลุ่มฮูตีพันธมิตรของอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะใช้มาตรการทางทหารตอบโต้อย่างหนักและเล็งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้นายทรัมป์ยังระบุว่าจะนำเคินของรัฐบาลอิหร่านที่ถูกสหรัฐอายัดไว้มาใช้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เรือและสินค้าในพื้นที่
12: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
10: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่

0: คำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO ofเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร่
5: 10นาฬิกา7นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเรนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะอัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะมาตามสถานการณ์กันต่อนะก็ยังดูปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศก็ยังคงตามติดอย่างใกล้ชิดนะคะโดยประเด็นในเรื่องของสถานการณ์สงครามยังไงก็ต้องตามนะเพราะส่งผลโดยตรงนะกับประเด็นในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแล้วก็สัญญาณเองนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าตามกันก็จะเห็นสถานการณ์ของราคาน้ำมันนะคะที่ขยับปรับขึ้นมาด้วยนะเวลาน้ำมันขยับปรับมาแบบนี้นั้นเนี่ยนะคะหลายคนก็จะกังวลใจประเด็นเรื่องของต้นทุนของทุกอย่างนะคะแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นแน่นอนก็คือเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งจะต่อเนื่องไปเปิงประเด็นในเรื่องของนโยบายต่างๆด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นจับตานะคะแล้วก็ยังมีประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเนี่ยนะคะก็มีการประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหม่ด้วยนะจาก60ประเทศทั่วโลกหลายประเด็นเข้ามาใหม่นะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะน้ำมันปิดขึ้นมาแบบนี้พุ่งระดับ100เหรียญกันอีกครั้งนึงเนี่ยประเมินสถานการณ์กันหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้เห็นบรรยากาศของตลาดหุ้นในหลายๆตลาดนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกังวลใจแล้วก็มีแรงกดดันเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณกิตพลไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮนประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณกิตพลเข้ามานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะวันนี้ถ้าไปไล่เรียงตลาดหุ้นในทั่วโลกนั้นเนี่ยนะคะจะเห็นว่าสัญญาณเองก็ไม่ค่อยสดใสนะลบกันหลายๆตลาดบางตลาดก็ลบค่อนข้างแรงนะเพราะว่ามีปัจจัยหลายเรื่องเข้ามาโดยเฉพาะสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งกลับมาแถวร้อยเหรียญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นในเรื่องของต่างประเทศที่บอกไปเมื่อสักครู่ด้วยนะคะหลังจากที่มีข่าวรัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรวันนี้ญี่ปุ่นนะลบลงไปเรียลไทม์เนี่ย 3.35หางเสียงที่ฮ่องกงนะตอนนี้ก็ลบอยู่ 1.42% เวียดนามเวนอินเด็กซ์นะลบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเหมือนกันค่ะ 16.91 จุดแต่ชนีก่อนหน้านี้พยายามจะเข้ากลับมายืนเหนือ 1,700 แต่วันนี้ก็หลุดลงไปอีกตอนนี้ 1,682 จุดนะคะส่วนหุ้นไทยก็ฟุบไป

0: ช่นเดียวกันเลยตลาดอื่นๆไปนะคะตอนนี้ 1,628.76 จุดนะลบอยู่ 12.27 จุด 0.75% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ 13,711 ล้านบาทค่ะแต่ว่าถ้าดูสัญญาณฟันโฟต่างๆนะของบ้านเราเองนะก็จะเห็นว่าต่างชาตินะคะก็ยังคงซื้อสุทธินะหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะ 1,800 กว่าล้านบาทแล้วก็รายย่อยเมื่อวานก็ซื้อ 1,100 กว่าล้านบาทเมื่อวานกลับกลายเป็นนักทุนสถาบันนะที่ขายเยอะนะขายไป 2,800 กว่าล้านบาทนะคะวอลุ่มรวมเมื่อวานก็ 86,000 กว่าล้านบาทค่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรกับปัจจัยเชิงลบที่เข้ามาแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณกิตพลอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะต้องเรียนถามคุณกิตพลหน่อยว่าตอนนี้ปัจจัยต่างประเทศก็ดูเหมือนว่าจะเข้ามากดดันอีกนะทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นแล้วก็ประเด็นที่มีประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหม่ด้วยเนี่ยค่ะคุณกิตพลคะตรงนี้มันส่งผลยังไงแล้วทำให้ภาพเราที่มาดีๆเนี่ยมีอาการออกอาการที่จะต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมคุณกิตพลคะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูแล้วเราจะเห็นว่าตลาดเองเนี่ยเมื่อวันนี้กับเมื่อวานจริงๆแล้วไม่ได้มีเรื่องใหม่เลยนะครับหลักๆก็คือมีแรงกดดันจาก3เรื่องก็คือเรื่องตะวันออกกลางเรื่องผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็คันเรือกันเนี่ยอีกเรื่องก็คือสงครามการค้าที่มันเริ่มกลับมาปะทุรอบใหม่นะครับเรื่องแรกเลยคือตะวันออกกลางนี่เราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเผื่อใจเรื่องของความเสี่ยงในระดับหนึ่งไว้ด้วยคือหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เห็นมีอะไรที่มันแรงกว่าที่มันเคยเป็นมาแต่ทีนี้สิ่งที่มันต้องดูได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรารับรู้สถานการณ์นี้มันแรงน้อยเกินความเป็นจริงไปหรือเปล่านะครับเหตุผลที่สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยแรงส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเรายังมีหน้าตักคนทั้งเยอะนะครับคือถ้าไปดูทั่วโลกเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์ที่ช็อคเรื่องน้ำมันขึ้นมาเนี่ยในรอบนี้เราเห็นว่าทุกคนใช้หน้าตักก็คือใช้น้ำมันสำรองในยุทธศาสตร์ในการที่จะมารับมือนะครับก็หลายคนก็เลยแบบปล่อยสำรองน้ำมันในยุทธศาสตร์ US นะก็ปล่อยออกมาหลายประเทศทั้งสองประเทศที่อยู่ใน IEA ก็ปล่อยออกมามันก็เลยช่วยคุมสถานการณ์ราคาน้ำมันได้ระดับนึงแต่คำถามก็คือน้ำมันที่ปล่อยมาตรงนี้มันมีหน้าตากครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเริ่มล่อยหล่อตกเสร็จเนี่ยแล้วถึงเวลาที่พอมาถึงเดือนนี้เกิดมันไม่จบแล้วมันลากไปต่อถ้าทุกคนเริ่มพบว่าเอ๊ะเราใช้หน้าตากหมดแล้วมันก็แปลว่ามันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยออกมาได้อีกดังนั้นราคาน้ำมันในรอบที่ผ่านมามันก็เลยเหมือนกับเป็นรอบที่ขึ้นแบบที่มีแรงขายกดออกมาส่วนหนึ่งก็ทุกคนมีการระบายออกมาแต่พอตอนนี้มันจะกลายเป็นอะไรกันที่สมมติว่าขอแค่ทุกคนหยุดปล่อยน้ำมันออกมาครับแล้วไปสะท้อนตามดีมานด์จีนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาพที่ว่าจริงๆแล้วดีมานด์จีนอาจจะไม่ได้หายถ้าเราไปดูดีมานด์แบบที่ผ่านมามันหายแต่ความเป็นจริงอาจจะเป็นเพราะว่าที่ไม่ซื้อน้ำมันก็เพราะว่ามันมีสำรองอยู่แต่พอตอนนี้กลายเป็นว่าหน้าตักกดแล้วต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับว่ามันอาจจะดีไม่ดีเนี่ยเราจะเจอน้ำมันในระดับที่ขึ้นไปในระดับที่120 130เนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ถ้าสถานการณ์ไม่ดีครับที่สองก็คือเรื่องของตัวเกี่ยวกับตัวของทางด้านงบของกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเราจะเห็นว่ามันอาจจะมีกำไรออกมาเป็นไปตามคาดแต่อย่างเบลคอเบตเนี่ยมันก็ยังมีคนไปดูเหมือนกันว่ากำไรที่ดีไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงานมันมีบางอย่างที่เป็นรายการหรือเป็นรายการพิเศษกับขณะเดียวกันเนี่ยคนไปดูที่ free cash flow ซึ่งจะเห็นว่ามันติดลบแล้วครับก่อนหน้านี้หลายปีก่อนคนมองกลุ่มพวกนี้ดีว่าเอ๊ะมันจะมีฟรีแคชโฟเยอะเวลาฟรีแคชโฟเยอะสิ่งที่เขาทำก็คือเนี่ยครับก็คืออาจจะจ่ายทำโคนซื้อหุ้นคืนนะหรือจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ในวันนี้ภาวะการลงทุนมากกว่าเงินที่มันเจเนอเรตได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องเริ่มกู้นะอาจจะเริ่มมีดอกเบี้ยแล้วพอดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันก็จะมีแรงกดดันหลายอย่างมันก็ทำให้เสน่ห์ของกลุ่มนี้ก็อาจจะทยอยลดลงแล้วสุดท้ายเลยก็เพิ่มตัวสงครามการค้าซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะสถานการณ์ผลออกกลางหรือเปล่านะครับคือหลายคนก็จะคิดว่าเอ๊ะนี่ไงเนี่ยสถานการณ์ออกกลางเนี่ยเวลาไม่อยู่ข้างช้างจะถือว่าทำต้องเก็บของกลับบ้านแต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าทำรู้สึกว่าเราเก็บของกลับบ้านไม่ได้อะทำยังไงดีก็อาจจะต้องมีเรื่องอื่นมาเปลี่ยนแปลงประเด็นนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสงครามเป็นช้าก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงประเด็นตอนนั้นก็ได้ดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นความเสี่ยงกับหลายประเทศรวมไปถึงบ้านเราด้วยนะครับก็ตัวนี้หลายอย่างที่ทำไม่ได้เลยแต่ผมอยากจะชวนว่าเราคิดทั้งหมดที่ไม่ออกให้ไปดูดัชนีบางตัวอย่างเช่นไปดูบอนด์ยิลด์นะครับคือทั้งหมดที่เราซ้ำอัพมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อเป็นเรื่องต้นทุนต่างๆหรืออะไรครับสะท้อนผ่านบอนด์ยิลด์วันนี้บอนด์ยิลด์ขึ้นมา 4.7 10ปีสหรัฐเนี่ยทำนิวไฮเหนือรอบเดือน5นะครับรอบเดือน5ที่มีสงครามกันเนี่ยเรายังขึ้นไม่ถึงดีเลย นี้ต้องทำนิวไฮแล้วเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอิสระการแบบนี้มันก็แปลว่าโดยถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์บอกความเสี่ยงของความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็แสดงว่าสถานการณ์ที่คนมองเนี่ยมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มันอาจจะไปแ
0: ค
1: ่แล้วหยุดหรือมันจะยังไงก็แล้วแต่เราก็เห็นว่าถ้ามองเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็มีรูมระดับนึงที่เราอาจจะเห็นภาพของการปรับตัวของตลาดที่เกิดขึ้นในจังหวะที่ทุกอย่างยังไม่แน่นอนดังนั้นก็ในช่วงระยะต่อไปถ้ามองเฉพาะหุ้นไทยเนี่ยผมยังมองดีอยู่นะครับสาเหตุก็คือถ้าไปดูวันนี้เท่าที่ดูในกลุ่มบริษัทเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวเลขของไอคาดการณ์ของกำไรของบริษัททะเบียนเนี่ยออกมาดีนะครับแล้วก็ล่าสุดกลายเป็นว่าไฟล์ทาร์เก็ตไพรซ์ของเซ็ตวันนี้ถ้าเรามองจากหุ้นรายตัวที่นักวิเคราะห์ใส่ตัวเลขเข้ามาเนี่ยวันนี้ไปอยู่ประมาณ 1,760 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ตัวเลขการค้าที่ทุกคนทำจะเป็นทาร์เก็ตเนี่ยอยู่ประมาณ 1,600 ลบเนี่ยแต่วันนี้ถ้า
0: เราค่อนข้างสูงนะ
1: ให้เป็น 1,700 เพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าภาพนี้คือหนึ่งตลาดหรือนักวิเคราะห์เองกำลังปรับประมาณการราคาเหมาะสมขึ้นกับสองคือมันเป็นไปได้ว่าหลังงบเที่ยงนี้เนี่ยหลายเลเวลก็คงจะต้องมาขยับTarget Indexของตัวเองขึ้นกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพนี้ก็จะเป็นภาพปัจจัยระยะต่อไปที่มีซัพพอร์ตอยู่เพียงแต่ช่วงสั้นเนี่ยหลังจากตลาดขึ้นมาเยอะนะครับก็ไม่เป็นเรื่องธรรมดาครับที่มันจะต้องมีแรงเทเพราะฉะนั้นอย่างเกาหลีขึ้นมาประมาณ 100% จาก 4,000 ใน9วันเนี่ยมันก็ต้องลงตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนะแล้วขณะเดียวกันบ้านเราขึ้นมา 30% year to date หุ้นรายตัวบางตัวขึ้นมามากกว่านั้นแบงค์ถ้าขึ้นจากจุดสุดจริงๆปีก่อนนี่คือ100%แล้วนะครับบางตัวดังนั้นตรงนี้มันก็เลยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นภาวะที่เวลามีปัจจัยนี้ครับก็จะเป็นจังหวะที่ตลาดเองกลับมาปรับสมดุลหรือปรับตัวของทางด้านกำไรต่างๆที่มันมีต้นทุนที่มันอยู่ระดับที่รอรับกันได้ในแง่ผมคิดว่าในภาพนี้ก็คือช่วงสั้นระยะกลางยังมองดีเพียงแต่ว่าช่วงสั้นอาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนจากภาพบรรยากาศที่ตอนนี้มันอาจจะเป็นrisk offนิดนึงครับ
0: ค่ะถ้าเรามองกลางและยาวแบบนี้นะคะเวลาที่มีอะไรแล้วตลาดเขย่าถอยลงมาเนี่ยมันทำให้เป็นโอกาสในการลงทุนด้วยใช่ไหมคะคุณกิตพลโอกาสที่ว่านี้เนี่ยมันน่าจะไปโฟกัสที่กลุ่มไหนตัวไหนถ้าสมมติว่ามันมีดิสคาวหรือย่อลงในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกิตพลคะถ้าเรามอง
1: ที่เป็นช่วงสั้นถ้าเก่งตรงไหนช่วงสั้นก็คือต้องดูว่ามีทีมไหนที่ยังบวกได้ในช่วงนี้เช่นสองทีมก็คือหนึ่งเก่งกลุ่มน้ำมันกับอันที่สองก็คือตัวผลประกอบการดีจะเป็นปิโตนะครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่ม
0: คือ
1: กล
0: ุ่
1: มพื้นฐานอ่อนนะครับเพราะว่าบนสถานการณ์ปัจจุบันที่เงินบาทเนี่ยน่าจะอ่อนค่าตามราคาน้ำมันที่สูงแล้วเราก็ขาดตึงการค้าเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นอาหารในหลายตัวนี่มีสัญญาณดีครับอย่างเช่นเรามีกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงกลุ่มพวกปลากระป๋องทียูกลุ่ม ITC AAI พวกนี้หลายตัวปรับก็ได้ดีโดยรวมก็คือจะเป็นธีมที่เกี่ยวกับตลาดออกกลางกับเรื่องของตัวภาพของเงินบาทที่อ่อนครับที่ยังใช้ได้แต่ทีนี้ถ้ามองแล้วในครึ่งปีหลังเนี่ยในการเทคในรอบนี้ผมคิดว่ากลุ่มที่ละกาดแล้วก็อันเดอร์โอนแล้วก็ดีโดนดีเรียดลงมาเยอะมากๆอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับการบริโภคความเชื่อต่างๆก็ยังน่าสนใจอยู่เพียงแต่ว่าพอสายการนี้มันกลับมาเนี่ยกลุ่มพวกนี้มันโดนผลกระทบโดยตรงก็แน่นอนว่าช่วงสั้นเนี่ยมันคงจะโดนทีลงไปก่อนนะครับแต่ในกรณีถ้าสนใจก็ติดตามพวกนี้วิวยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าช่วงสั้นปัจจัยนี้อาจจะทำให้เราซื้อได้ในราคาที่
0: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะคะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะฟังคุณกิตพลกับปัจจัยที่หนุนนำภาพของตลาดหุ้นไทยนะแม้ว่าช่วงนี้นั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีการเขย่าเนาะตามตลาดต่างประเทศกับตามปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศด้วยทั้งเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแล้วก็สถานการณ์ความรุกรุ่นเหมือนสงครามปกติยังไม่จบสงครามการค้าก็ดูจะคัมแบ็กกลับมาอีกแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าดูปัจจัยพื้นฐานและแรงซัพพอร์ตภาพของตลาดหุ้นไทยก็ดูยังมีประมาณการที่สดใสเนาะทะลุในส่วนของ1,700จุดไปด้วยนะสำหรับการมองระยะกลางระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่อาจจะมีการเขย่านะจากปัจจัยข้างนอกหรืออะไรก็ตามแต่นั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะโอกาสแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คงต้องวางกลยุทธ์ที่ดีนะว่าจะลงทุนเป็นระยะสั้นเป็นระยะกลางยาวนะคะแล้วก็การคัดเลือกหุ้นแต่ละกลุ่มแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะที่ประเด็นหลักๆที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินนะคะทั้งหนี้ระดับบุคคลแล้วก็หนี้ทั้งระดับ SME นะคะก็คุณสุรชัยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ Mr. Banker นะคะเป็นเจ้าของช่อง TikTok เนาะหมอนี่ SME นะที่หลายคนติดตามกันวันนี้เนี่ย จริงๆมีประเด็นร้อนนะที่คุณสุชัยจะชวนคุยกันแล้วมันก็เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสเตตัสสถานะประเด็นเรื่องหนี้สินของคนไทยด้วยนั่นก็คือประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าเป็นกระแสค่อนข้างแรงมีดราม่าหลายประเด็นโดยเฉพาะเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลักอย่างหนักนะหลังการประกาศนะผู้ผ่านสิทธิ์แล้วก็จะเห็นเลยว่ามีผู้ตกเกณฑ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่ไปเดินทางไปร้องเรียนอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนี่ยถึง3ล้านกว่ารายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปพูดคุยกันค่ะกับคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
2: สวัสดีครับน้องบิวครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ วันนี้เจอกันนะวันศุกร์ปลายสัปดาห์เรื่องที่คุณสุรชัยมาชวนคุยกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องกระแสร้อนแรงแล้วก็ดราม่าสำหรับสัปดาห์นี้เลยนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนวันนี้คนก็ยังพูดถึงเยอะอยู่นะคะค่ะ
2: อันนี้ก็เอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสุดท้ายด้วยตัวเลขเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินนะคันนี้ก็น่ากลัว
0: ค่ะ
2: น่าจะแรงมากแล้วก็ดูเหมือนเทียบกับมะเร็งในร่างกายคนก็แพร่กระจายไปเยอะมากแล้วสำหรับเรื่องนะซึ่งเดี๋ยวก็จะขมวดตรงนั้นดีดูแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในหมวดไหนกงไหนยังไงก็มีประสบการณ์หรือว่ามีความเห็นก็ลองพิมพ์เข้ามาแชร์กันนะครับ
0: ค่ะ
2: เรื่องจดบัตรสวัสดิการนี้โอ้โหนี่ร้อนแรงมากว่ะเป็นฟีดทุกหน้าเลยนะแท
0: ้ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่อันดับแรกเลยเรารู้สึกว่าเอ๊ะว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นกระทรวงการคลังเนี่ยที่เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์หลายเกณฑ์มีทั้งเกณฑ์เรื่องหนี้สินเรื่องทรัพย์สิน
0: มี
2: ทั้งเกณฑ์เรื่องรายได้ไม่ใช่รายได้ด้วยนะเขาเรียกรายรับนะรายได้กับรายรับมันคนละตัวนะเกณฑ์เรื่องรายรับอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีใครมีรายรับเกินกว่า 100,000 ใช่ไหมต่อปีอ่ะต่อปีเนี่ยถ้ามุดน้องมีโอนให้คุณพ่อคุณแม่อะไรสมมติถ้าท่านให้10,000เนี่ยปีนึงมัน 120,000 นี่มันเกินแล้วนะ
0: ค่ะใช่
2: แล้วตรงนี้เข้าไปก็เลยเป็นรายรับโอนมาจากไหนจากลูกมั่งหลานมั่งบางคนก็มีหลายคนก็รวมๆกัน 3,000 5,000 อ้าวกลายเป็นเกิน 10,000 ยุ่งเลยเห็นไหมอันนี้ก็เรื่องหนึ่งที่มีคนรู้สึกว่ามันไม่น่าไปขีดเส้นแค่นี้มันน้อยไปน้อยไหมน้องบิวเดือนละ10,000น้อยไหม
0: ก
2: ็พ่อแม่บุคลากรมีหลายท่านบางทีท่านก็ป่วยบางทีก็นั่นก็เดินเหินลำบากกินก็ยากเนี้ยผมเฉลี่ยดูนะถ้าเกิดจะเอาไม่เกินแสนอยู่ที่ประมาณ 8,333 บาทเองต่อเดือนนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: 8,000 กว่าบาทนี่มันเหลือเดือนวันหนึ่ง200กว่าบาทเองไม่ถึง300ดี
0: ใช
2: ่แล้วจะพอกินเหรออย่างนี้จะบอกไม่ลำบากไม่รายได้น้อยไม่เพราะว่าก็ยุคนี้กับยุคก่อนหน้านี้มันคนละยุคเลยนะย
0: ุคนี้ใช่ค่าของชีพมันต่างกันเนาะ
2: ก็ข้าวแกงมันยังไต60 50 60อยู่เลยเมื่อเช้าผมไปซื้อตลาดเนี่ยนะครับใส่ถุงมาก็ถุงละ60นะไม่รวมข้าวถ้ากับข้าว2อย่างก็60ถ้าอย่างเดียวก็50ในตลาดสดเนี่ยเห็นไหม
0: ค่ะ
2: ดังนั้นค่าของชีพจะไปกำหนดเกณฑ์รายได้นี่แบบนี้ก็ค่อนข้างจะโหดนะเรื่องทรัพย์สินโอ้โหเรื่องทรัพย์สิน
0: อันนี้คนพูดถึงเยอะมากนะเรื่องทรัพย์สินนะคะเพราะว่ามันมีก็มีหลายประเด็นอ่ะทั้งหมดรถมอเตอร์ไซค์สิ้นสภาพรถมอเตอร์ไซค์อายุเกิน20-30ปีอะไรอย่างนี้นะคะที่คุยกันค่ะ
2: ทำไมถึงไม่คุยกันก่อนตั้งแต่แรกกับคนที่เกี่ยวข้องว่าเอ้ยถ้าเป็นชื่อในทะเบียนรถเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ซื้อตั้งแต่พ่อคุณแม่ยังไหวอยู่20ปีก็มีใช่ไหมแล้วก็สภาพมันอาจจะไม่ได้ใช้อยู่เป็นเศษเหล็กกองอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปยกเลิกไม่ได้ไปปรับไปแจ้งเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายหมดเวลาไปติดต่อราชการน่ะมีค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นเนี่ยโดนหมดนะจะจดใหม่จดเพิ่มโอนย้ายมันก็มีค่าธรรมเนียม
0: ใช่ไ
2: หมซึ่งอันนี้ครับมันก็เป็นภาระเขาก็เลยทิ้งไว้หรืออย่างบางคนก็เอาชื่อพ่อแม่ไปเข้า
0: ใช่แบบสวมสิทธิ์การมีเรื่องสวมสิทธิ์ไปโอนลอยอาจจะไม่ใช่เจ้าของจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันมีหลายประเด็น
2: เรื่องโอนลอยฟังแล้วขนลุกเลยนะคือใครขายรถ ขายอะไรต่างๆเนี่ยโอนลอยเนี่ยอันนี้สุดอันตรายต้องเตือนดังๆเลยว่าอย่านะครับไปขายรถไปขายเต็นท์ไปขายคนรู้จักไปขายอะไรแล้วบอกเซ็นโอนลอยทิ้งไว้ก่อน
0: แล้วไปโอนลอยไว
2: ้ว่างก็ไปทำ หรือบางคนเนี่ยไปขายบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนมืออีกมือนึงจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอันนี้มันไม่ใช่เหตุผลแห่งความปลอดภัยผมเนี่ยเราเพิ่งฟังว่า2วันก่อนเพิ่งไปโอนขายรถคันเก่าๆของภรรยาเขาโอนขายชื่อเขาไปที่ขนส่งหนองจอกเนี่ยโอ้โหผมใช้เวลานะต้องเข้าคิวต่อตรวจสภาพรถต้องไปยื่นตามขั้นตอนเสียตังค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะครับพี่เชียร์มา
0: ค่ะ
2: แต่ว่าผมเลือกที่จะโอนขาดยอมเสียเวลากันมาไม่ใช่โอนลอยเพราะถ้าโอนลอยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเสี่ยงแบบมีชื่อเราติดไปเกิดอุบัติเหตุไหมไปเป
0: ็
2: นมิจฉาชีพไหมเอารถไปปล้นธนาคารหรือเปล่าเนี่ย
0: ค่ะดังนั้นเราก็จะปฏิเสธยากเนาะต้องรับผิดชอบถ้าโอนลอยทิ้งไว้นี่ก็เป็นอุทาหรณ์เนาะประเด็นเรื่องการโอนลอยต้องระมัดระวังเอาไว
2: ้โอ้แค่นี
0: ้ค่ะ
2: มีประโยชน์มากเลยบัตรคนจนเนี่ยทำให้คนต่อไปนี้ไม่เอาแล้วเลิกทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเมื่อวานมีโอกาสก็เลยไปนั่งระหว่างรอกับ2ชั่วโมงกว่าผมก็ไปนั่งดูบรรยากาศแล้วก็ดูนั่งไปนั่งแซะเขานั่งถามเขาแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่ด้วยถามคนมาแจ้งขออะไรร้องสิทธิ์อะไรอะไรมาขอใช้สิทธิ์ก็ปรากฏว่าวันหนึ่งก็ประมาณ 3-400 คนนะน้องวิวแล้วทำผมก็อ๋อมีหน้าข้างล่างมอเตอร์ไซค์นี่เพียบเลยชาวบ้าน
0: มอเ
2: ตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีที่จอดผมเนี่ยเอารถไปก็ไม่มีที่จอดมอเตอร์ไซค์ทำไมผมสงสัยเอ๊ะทำไมเขามาโอนรถกันเหรอเขามาซื้อรถโอนรถหรือไม่นี่มอเตอร์ไซค์ก็เก่าๆแล้วก็ทำไมมันเป็นโอ้โหผมดูไปน่าจะเกือบเฉียดต้องมีเกือบร้อยคันนั่น
0: ค่ะ
2: โอ้น่าสงสารมากแล้วก็แต่ละท่านมาแบบอายุมากไอเราก็อายุมากนะแต่ว่าเราเห็นก็มาต้องมี70บวกลบอ่ะน่าสงสารครับน่าเห็นใจครับเรื่องนี้ต้องเตือนนะแล้วก็ผมคิดว่าต้องเร่งทำเร็วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือชื่อไปอยู่ในบริษัทเป็นนอมินีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีใครเป็นจดหรือเปล่าไม่รู้หรือลูกหลานจ
0: ะ
2: เป็นตั้งบริษัทก็เอาชื่อพ่อแม่ไป
0: เอาชื่อพ่อแม่ไปอันนี้เยอะหลายเคสจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: แต่คดีอย่างนี้ครับประเด็นนี้ขอจบแบบนี้ว่าเสียดายว่าเมื่อภาครัฐเนี่ยให้มีการทบทวนสิทธิ์เนี่ยผมอยากจะเสนอซึ่งตอนนี้มันไม่รู้จะทันหรือเปล่าหรือไม่ทันแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องให้เจ้าของสิทธิ์เขาไปได้ไหมท่านมีรายชื่อที่ถูกรีเจ็ค9ล้านคนอยู่แล้วถูกไหม
0: ค่ะ
2: แล้วพอท่านปรับเกณฑ์ท่านขยายผ่อนปลนเกณฑ์น่ะเช่นจากรถบอกว่ามีกำหนดเวลาแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน10ถ้าเกิน15ปีก็ไม่นับแล้วเนี่ยไอ้เกณฑ์พวกนี้ท่านไม่ต้องให้เขาไปได้ไหม
0: ค่ะก็ไปก็เป็นทั้งเวลาค่าใช้จ่ายนะยังเป็นเวลาค่าใช้จ่ายของแต่ละคนที่บางทีเขาก็ถ้าไม่มีอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ต้องไป
0: อายุเยอะด้วย
2: ก็เขาลงทะเบียนมาแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางแอปอะทางทะเบียนนะครับแล้วทำไมท่านไม่ verify โดยใช้ระบบทางทะเบียนไปอีกสักรอบหนึ่งหลังจากปรับสิทธิ์กับปรับเกณฑ์แบบนี้ผมว่ามันมีอาจจะมีครึ่งหนึ่งของ9ล้านที่อาจจะไม่ต้องลำบากยากเย็นแล้วก็มีเคสไหมเป็นข่าวเดินทางแล้วเกิดอุบัติเหตุเน
0: ี่
2: ยน่าสงสารมากเป็นเวรเป็นกรรมเลยนะ
0: ใช่เพราะบางพื้นที่เนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ห่างไกลนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะ
2: ค
0: ใช่
2: ที่ข่าวช่องสามทำเห็นไหมต้องหูใส่เรือข้ามเกาะมาแล้วก็บ้านก็โอ้คันกระโซมากแล้วก็ไปชื่อไปเป็นรองประธานบริษัทโอ้โห
0: oh. อ
2: ันนี้แบบพีคสุดเลยแล้วก็ทางอื่นก็ลำบากมากโอ้น่าสงสารเห็นแล้วแบบอะไรกันใช้วิธีตรวจในระบบไปก่อนได้ไหมครับแล้วถ้าเกิดยังมีคนติดใจอีกเราก็เอาเฉพาะคนที่ติดใจมาตรวจหรือว่าให้ในอบต.อบต.องค์กรตรวจท้องถิ่นไปหา
0: เลยเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็ให้ผู้ใหญ่อ่ะลงพื้นที่ในการรีเช็คแล้วนะคะคุณสุรชัยนะไปดูบ้านไปดูรถยนต์ไปดูสภาพต่างๆนานาเนี่ยแล้วเก็บข้อมูลมา
2: เนี่ยคือการที่จะไปเอาให้ชาวบ้านเสียค่าใช้จ่ายเอาค่าใช้จ่ายชาวบ้านรวมมันก็ก้อนหนึ่งนะแล้วรัฐเนี่ยออกให้แล้วไปจ้างอสมก็ได้ไปช่วยเจ้าหน้าที
0: ่เขาใกล้ชิดเขาใช้ชิดชุมชนใกล้ชิดชาวบ้านอยู่แล้วในกลุ่มอสม
2: นั่นแหละ ง่ายที่สุด
0: เขารู้หมด
2: โอ้โหนี่ปากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่ากระทรวงมหาดไทยนี่กำลังเห็นว่าเหนื่อยมากกับการลงไปช่วยทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันนะเจ้าหน้าที่อปทหน่วยงานรัฐเนี่ยคือคนกำหนดเกณฑ์ก็ฝ่ายกระทรวงหนึ่งอีกกระทรวงหนึ่งต้องลงพื้นที่ไปตรวจเนี่ยมันก็
0: ท
2: ำออกมาให้มันโดยใช้ระบบ Verify สักรอบหนึ่งก่อนนั่นนะนี่ก็เป็น
0: อะไร
2: เห็นแล้วก็สงสารนะนะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามเนาะประเด็นนี้เพราะตอนเนี้ยคือ9ล้านกว่ารายเนาะที่ไม่เข้าเกณฑ์ใช่ไหมคะที่ไม่ผ่านสิทธิ์เนี่ยแล้วก็แต่ยื่นอุทธรณ์มาถ้าไปดูตัวเลขณตอนนี้เมื่อเช้าที่มีตัวเลขออกมาเนี่ยยื่นอุทธรณ์มายังประมาณ3ล้านกว่าราย 3.4 ล้านรายนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามกันว่าน่าจะยาวอยู่เรื่องนี้คุณสุชัยเดี๋ยวเกณฑ์ด้วยเดี๋ยวไปดูเกณฑ์เพราะรัฐเขาต้องผ่อนเกณฑ์อีก3เกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีเกณฑ์หนึ่งด้วยนะเรื่องว่าใครมีหนี้เกิน 100,000 นี่ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์นี่ก็อันนี้ก็ผมดูแล้วก็ยังแปลกๆอยู่นะครับที่แล้วก็พูดไปที
0: ค่ะ
2: เอาละไม่เป็นไรอันนี้ก็ฝากรัฐบาลแล้วเพราะว่าตั้งใจดีอ่ะจะช่วยคนตัวจริงเสียงจริงเป็นก็ดีแต่ตอนนี้มันก็
0: แต่อีกอันนึง
2: พูดนี่ก็
0: ค่ะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเนาะคุณสุรชัยที่คุณชัยโน้ตให้วิวด้วยเราคุยกันหลังไมค์ก็คือคนที่ลงทะเบียนเนี่ยอายุ18ปีนะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตั้งแต่18ปีเลยใช่ไหมคะ
2: นั่นเลยผมก็เพิ่งรู้จากเมื่อวานที่เขาส่งมาให้ดูเฮ้ยบ้านเรานี่18ปีอัพขึ้นไปเนี่ยไม่ถึง30ปีเนี่ยมีเป็นล้านคนเลยเหรอน้องวิว
0: ใช่ที่ลงทะเบียนนี่ไงลงไป 2,600,000 652,000 คนอายุที่เขาแบ่งเป็นกรอบอายุนะ 18-30 ปีนะคะได้รับสิทธิ์ไป 47% ไม่ได้รับสิทธิ์ไป 52% ไม่ได้รับไปก็เกินครึ่งไปหน่อย
2: เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นข้อมูลเป็นข้อมูลใหม่นะผมไม่คิดว่าคนต่ำกว่าอายุ30เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์การใช้สิทธิ์ตรงนี้นะแต่ว่าผมไปดูตัวเลขก็เป็นล้านคนแล้วขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอายุ40นะน้องบิว
0: ค่ะ
2: 40ลุงสา
0: น้อยกว่า
2: โอ้โห
0: 2ล้าน1ถึง2ล้าน 100,000 แต่น้อยกว่าอายุ18ถึง30แล้วรู้สึก18ถึง30ยังเป็นวัยที่แบบว่าเป็นวัยของการทำงานเร็วแรงยังเป็นหนุ่มสาวมากๆอ่ะนะใช่ไหมคะเรามองแบบนั้น
2: บอกว่าวัย40ลงไปนี่ก็แข็งแรงอ่ะยังทำได้อีกหลายอย่างผมถามน้องบิวถ้านับรวมตั้งแต่40ลงไปถึง18เนี่ยเท่าไหร
0: ่ก็5ก็4ล้านกว่าคุณสุรชัยก็18ถึง30ก็2ล้าน6ใช่ผ่านเกณฑ์2ล้าน
2: ประเทศนี้ผมอ่ะ65แล้วผมยังสู้เลยแต่ว่าเราไม่ว่ากันนะเพียงแต่ว่าโอ้โหผมว่าโจทย์เนี้ยรัฐบาลอาจจะต้องตั้งโจทย์แล้วลงแยกกลุ่มอ่ะแยกดีเทลกลุ่มเลยว่าผมว่าโจทย์ไม่ใช่ว่าจะไปช่วยเขายังไงกับบัตรสวัสดิการแบบนี้แล้วก็
0: ตัดสินใจตั้งแต่ต้นทางเนาะต้องมองแต่ต้นทางละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ประเด็นเปลี่ยนเพราะดาต้าเบสคุณมีอยู่แล้วนะใครดูแลกลุ่มนี้ใครดูแลกองนี้เฮ้ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำไมคนวัยต่ำกว่าอายุ40ซึ่งยังแข็งแรงมากอยู่เนี่ยทำไมเขาถึงอยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมฝีไม้ลายมือเติมเขาเรียกงานฝีมือได้ไหมเติมวิชาชีพได้ไหมนะหน่วยงานรัฐมีหลายอย่างนะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยเขาก็เก่งมากนะมีอาชีพเป็นพันกิจการเลยอาชีพแล้วก็มีโอ้โหหลายอย่างทำไมถึงไม่ได้เด็กอายุ18ถึง20กว่าผมก็ใจว่ามันมีเกณฑ์อันหนึ่งนะกศน.หรือเปล่าก
0: ศน.หรือเปล่าที่บอกว่า
2: ใครกศน.นี่ถือว่าเป็นอะไรไม่เข้าเกณฑ์หรือปะอันนี้ผมฟังว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าประเด็นผมคือเมื่อ2ล้านคนในกลุ่มอายุต่ำกว่า40เป็นเช่นนี้ผมว่าโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลโดยกระทรวงไหนไม่ทราบท่านอาจจะต้องพลิกตัวนี้ออกมาเป็นมาตรการหรือเป็นโครงการบางอย่างที่เราจะไม่ยอมให้คนไทยอายุต่ำกว่า40ปีเนี่ยจะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับนะอันนี้ผมเสนอผ่านรายการน้องบีว่าแบบนี้เราจะปล่อยผ่านไปเลยกับดัตต้าเบสแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังจะพูดเรื่องหนี้เนี่ย
0: เรื่องหนี้มีตัวเลขล่าสุดนะที่ก็ดูมีความน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรใช่ไหมคะ
2: เป็นไงน้องบิวเรื่องหนี้สินคนเรือนของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงนี
0: ่
2: คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือคุณสุรพลโอภาสเสถียรใช่ไหมครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นโอ้โหต้องเรียกว่าเป็น
0: ผู้อำนวยการเป็นกันใหญ่ผู้อำนวยการใหญ่ของเครดิตบูโรเนาะมีแบบได้เห็นข้อมูลอ่ะเป็นกลุ่มรวมเป็นศูนย์รวมข้อมูลค
2: ่
0: ะ
2: ใช่เป็นเทพแห่งข้อมูลเครดิตบูโรเลยต้องฟังเขาอ่ะแล้วล่าสุดก็มาโพสต์เราดูตัวเลขโอ้ตกใจเหมือนกันนะในฐานของเครดิตบูโรมัน13กว่ากว่าล้านล้านเนี่ย
0: 13.64 ล้านล้านไม่รวมกยศ.ไม่รวมสหกรณ์ปล่อยกู
2: ้ไม่รวมหนี้โรงรับจำนำ
0: ค่ะ
2: ยังมีสารพัดหนี้นอกระบบอีกต่างหากเห็นไหมหนี้ขนาดอยู่ในระบบนะยังขนาดนี้แล้วตัวเลขอัปเดตล่าสุดเป็นไงครับน้องบิวพอมีก้อนใหญ่
0: ตัวเลขล่าสุดเนาะนี่พ่อครัวเรือน 13.64 ล้านล้านที่เก็บข้อมูลไม่รวมหนี้สหกรณ์ปล่อยกู้หนี้กยศ.มีอัตราการเติบโตแต่จำนวนบัญชีเนี่ย 100.28 ล้านบัญชีเติบโตถึง 9.2% นะคะแล้วก็ personal loan
2: โต 9% กว่า
0: ใช่โต 9% กว่านะคะเติบโตตรงไหนไปเติบโตตรง personal loan ค่ะ 13.8%
2: นี่ไงน้องบิวจดจ่อตรงนี้แป๊บหนึ่งโอ้โหผมว่ามันถึงขั้นมะเร็งร้ายลุกลามทั่วร่างกายแล้วนะ
0: แล้วความน่าสนใจกว่านั้นนะคุณสุรชัยเหมือนที่คุณสุรชัยคุยตลอดเลยอ่ะมันเติบโตมาจากสินเชื่อก้อนเล็กๆด้วยอ่ะไอตัว buy now pay later ซื้อก่อนจ่ายทีหลังคุณสุรชัยที่คุณสุรพลให้ข้อมูลไว้อ่ะ
2: ผมจะบอกท่านผู้ฟังว่าในนี้ครัวเรือนที่ว่านี่มันมีอยู่หกชนิดตัวอื่นน่ะควรจะโตแต่ว่าไม่โตตัวเนี้ยดันมาโตนะครับอย่างหนี้บ้านเนี่ยก็เป็นตัวแรกซึ่งใหญ่สุดประมาณสัก35กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนี้เช่าซื้อซึ่งบ้านกับเช่าซื้อตอนนี้ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยมันมีเสียงเห็นนะครับว่าดีเจ๊กเยอะมีคุณสมบัติไม่ผ่านเยอะติดขัดนู่นนี่นั่นนี่ครับแล้วก็ถัดมาเป็นหนี้บัตรเครดิตก็มีจำนวนหนึ่งนี่บัตรกดเงินสดนี่ก็เป็นสินเชื่อที่น่ากลัวตัวหนึ่งดอกเบี้ยร้อยละ25แล้วก็นี่จำนำทะเบียนรถจำนำทะเบียนรถอย่างน้อยก็มีทรัพย์สินที่เป็นทะเบียนรถที่เป็นชื่อของเขาแล้วก็ไปจำนำมันเป็นสินเชื่อบุคคลประเภทหนึ่งแต่มันต้องมีหลักประกันแต่ไอ้ตัวที่ไม่มีหลักประกันล้วนๆที่น้องบิวพูดถึง personal loan สินเชื่อบุคคลมันก็คือสินเชื่อที่มันคือสินเชื่อบุคคลซึ่งตอนนี้มันแปลงสัญชาติตัวเองออกมาเป็นโอทันสมัยมากเรียกว่าสินเชื่อบุคคลดิจิตอลแต่ทั้งหมดนี้คือสินเชื่อบุคคลที่ดอกเบี้ยสูงถึง125ต่อปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไอ้ buy now pay later เนี่ยแหละครับที่น้องบิวพูดถึงโตไหม
0: ใช่
2: โตมาก
0: โตก็อยู่ในก้อนนี้แล้วก็โตมากเนาะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เตือนเรามาเสมอเลยเนาะหมายถึงคุณสุรชัยเตือนในรายการเสมอเลยประเด็นนี้มันดูเหมือนเป็นประเด็นเล็กๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันแฝงตัวที่สร้างปัญหานี่แบบระดับภาพใหญ่ได้พอสมควรเลยทีเดียวแม้ว่าที่เราคุยกันอ่ะผ่อนเล็กน้อยหลักสิบหลักร้อยอ่ะก็ผ่อนแล้วอ่ะใช่ไหมคะในแบบว่าแอปต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มีขึ้นมาหมดเลยนะมันจะเด้งขึ้นมา buy now pay later ทั้งสิ้นเลย
2: ผมก็ไปดูในงบของแอปสีส้มที่เป็นเจ้าตลาดใหญ่ของไอ้ Buy Now Pay Later เนี่ยนะครับสินเชื่อบุคคลประเภทหนึ่งดิจิตอลโดยได้รับใบอนุญาตประกอบการใบแรกของประเทศไทยจากแบงก์ชาตินะครับแล้วเขาเป็นเจ้าของของแอปสีส้มมีทุนจดทะเบียนเอากลมๆครึ่งหนึ่งมาจากเนี่ยเจ้าของแอปจากสิงคโปร์อีกครึ่งหนึ่งเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่มีสัญชาติไทยปรากฏว่าตัวเลขโตจากหมื่นกว่าล้านเมื่อปี67มันเป็น 30,000 กว่าล้านในปี68อ่ะเฉพาะตัวลูกหนี้การค้าเขาอ่ะนั่นแปลว่าโอ้โหจำนวนมันโตก้าวกระโดดมากนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็สิ่งนี้ครับที่เรากำลังพูดถึงว่ามันมีปัญหาที่มันไปโตในจุดที่มันควบคุมยากไปโตในจุดที่เป็นพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมยิบย่อยลงไปสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อของแบบผ่อนอ่ะน้องบีไปซื้อของแบบผ่อนก็ต้องใช้บัตรเครดิต
0: ใช่แล้วก็จะเป็นของชิ้นใหญ่ๆนะส่วนใหญ่ใครจะตัดสินใจในการผ่อนนะเป็นโทรศัพท์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีเครื่องซักผ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้เป็นไงล่ะซื้อของร้อยสองร้อยก็เด้งดึงออกมาให้เราเลือกกดว่าจะผ่อน
0: ได้หมด
2: เป็นไงล่ะคะนี่มันก็เลยกลายเป็นแพร่กระจายกระสานสั้นเซนแพร่ไปเหมือนอย่างที่ผมบอกมะเร็งลุกลามไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นยิบย่อยเป็นการเป็นอุปโภคบริ ป็นบริโภคแบบย่อยแล้วก็เป็นไปได้ทุกคนล่าสุดผมดูในเพจถ้าดูไม่ผิดเขาบอกอายุ 17-18 มันก็เริ่มใช้แบบนี้กันแล้วอะ
0: ใช่ใช่
2: แล้วเราจะอยู่กันยังไงนะครับน้องบิวนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ผมคิดว่าดูข้อมูลจากคุณชลพลเพจคุณชลพลเนี่ยต้องรีบทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะมาตรการบางอย่างแล้วล่ะคือจะปล่อยสินเชื่อตัวนี้มันเติบโตแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโตแบบเงียบๆโตแบบซ
0: ึ่
2: งไปเรื่อยทุกจุดแล้วก็ไปที่คนรุ่นใหม่นักศึกษานะครับคนทำงานเริ่มต้นผมเจอเคสในช่อง TikTok ผมที่หมอนี่ SME เนี่ยปรึกษามาเนี่ยก็เคยเล่าแล้วนะอายุไม่อายุ23 24นะเป็นหนี้อยู
0: ่
2: แสนห้าตรวจเงินสดออกมาจากเจ้าสินเชื่อตัวนี้ออกมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือผ่อนซื้อของซ้ำไปซ้ำมาสะสมไปสะสมมาจนกระทั่งเป็นหมื่นหลักหมื่นแล้วเขาไม่มีรายได้หลักนะมีรายได้จากที่บ้านโอนมาให้ทุกใช้จ่ายเดือนละ15,000แค่มาปรึกษาว่าเขาจะทำไงเพราะรายได้15,000เขาก็ไม่พอใช้อยู่แล้วอ้าวได้ตอนกดนะไอตอนที่คุณไปได้ติดได้วงเงินล่ะแสดงว่าการเป็นหนี้การเกิดหนี้การซื้อของผ่อนไม่ได้มีการ verify ใดๆเลยเหรอ
0: ค่ะเพราะปกติ ถ้าเราขอสินเชื่อนะยังแบบยังค่อนข้างเข้มงวดนะถ้ามุดขอสินเชื่อจากธนาคารเงินเนี่ยเวลาโอ้อันนี้มันถึงเป็นจุดอ่อนสำคัญเลยอ่ะทุกคนผ่อนได้หมดอ่ะเนาะคุณสุรชัย
2: ใช่ร้อยสองร้อยก็ผ่อนนะเมื่อคืนกดเนี่ยมันได้ไหมจะผ่อนไหมร้อยก็ผ่าน
0: ทุกคนอาจจะบอกว่าเงินไม่เยอะแต่ถ้าวินัยเสียเนี่ยนะมันไปเลยนะเงินเล็กๆแค่นี้ใช่ไหมคะ
2: ขอบคุณที่พูดประเด็นนี้เขาเข้าอยู่ในข้อมูลมันไปทางเครดิตบูโรทุกคนนะครับท่านผู้ฟังอยู่ผมย้ำนะเขาส่งข้อมูลเข้าระบบนะครับดังนั้นถ้าคุณมีประวัติติดมีประวัติที่ไม่ผ่อนไม่ได้ยืดหรือคุณต้องไปแอดวานซ์อีกก้อนหนึ่งมาติดมาจ่ายแล้วก็กลับไปผ่อนตัวแอดวานซ์ผ่อนไปผ่อนมาสลับไปสลับยอดนี้ทั้งหมดมันโชว์หมดนะ
0: โชว์ไปที่เครดิตบูโร
2: ประวัติคุณเสีย
0: ค่ะ
2: เสียแล้วทำไงฮะไปเจรจายากนะครับผมบอกให้มีคนพิมพ์คอมเมนต์เต็มไปหมดเลยว่าโหไปปรับโครงสร้างนี่ยากอะไรก็ยากก็เพราะว่าคุณใช้ของไปแล้วซื้อของไปแล้วไงแล้วก็ผ่อนไม่ได้เนี่ยเขาก็เข้มตึงเตะเลยครับนะครับอ
0: ัน
2: นี้เตือนนะครับเตือนด้วยความหวังดีแล้วก็ขอบคุณทางเพจคุณชลพลที่ออกมามันมีตัวนึงก่อนจะจบต้องบิวครับในนี
0: ้
2: มีการเขาเรียกปรับโครงสร้างนี่ตามมาตรการของแบงก์ชาติเรียกว่าปรับแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนปรับแบบเชิงป้องกันได้ยินใช่ไหมน้องบิวเคยได้ยินใช่ไหมสมมติว่าเราผ่อนไม่ได้ผ่อนบ้านหรือผ่อนสินเชื่อแล้วมัน
0: คุยก่อนที่จะเป็นหนี้เสียเราคุยกันได้หนึ่งครั้งถูกไหมคะคุณสุรชัยเขาจะมีเพิ่มออกมาปกติเราจะรู้สึกว่าต้องหนี้เสียแล้วถึงไปปรับโครงสร้างแต่เชิงป้องกันคือคุยก่อนได้ที่จะเสียแต่เรารู้ทรงแล้วว่าเราไม่ดีเราคุยก่อน
2: มาตรการนี้ดีไหมดีนะแล้วแบงค์ชาติก็บอกว่าอย่างน้อยนะไม่ใช่ว่าอย่างมากหนึ่งครั้งนะอย่างน้อยนะก็แปลว่าทำได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะถ้าเกิดทำอะไรออกมาแล้วป้องกันไม่ให้มันเสียซึ่งมันเป็นผลดีกับเจ้าหนี้และก็ตัวประวัติของลูกหนี้แต่สิ่งที่มันตามมาครับน้องบิวผลลัพธ์หรือเอฟเฟกต์ที่มันตามมาก็คือคนที่ทำแบบนี้แล้วเนี่ยแทนที่จะดีกับกลายเป็นหลายสถาบันการเงินเขาก็ถือว่ามีปัญหาครับเขาก็จะมีช่วงเว้นวรรคคือปรับแล้วปรับเงื่อนไขแล้วลดค่างวดลงนะครับแต่ไม่เสียไม่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งสัญญาไม่ได้เรียกว่า TDR แต่ก็ถือว่าติดอยู่ในกลุ่มที่ยังปล่อยกู้เพิ่มไม่ได้ต้องรอดูใจกันไปสักระยะหนึ่งดูวินัยการเงินไปสักระยะหนึ่งบางแบงค์เช่นแบงค์รัฐก็อาจจะให้ดู6เดือนแต่แบงค์ส่วนใหญ่ต้องมี1ปีขึ้นไปนะครับ12งวดและบางแบงค์เขาถือว่าตึงเลยก็คือใครเนี่ยมาตอบแบบนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะขอสินเชื่อใหม่แล้ว
0: มี
2: ครับเห็นไหมครับยอดรวมถึง1.7 ล้านล้านนะครับในที่เขาบอก
0: ใช่
2: ก็แปลว่าคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสกลับไปในช่วงนี้แหละนะครับถ้าต้องการวงเงินเพิ่มต้องการขยายต้องการทำอะไรเนี่ยมันติดหมดแล้วก็ถูกฟีดไปอันเนี้ย ป็นประเด็นที่ผมคิดว่าทางแบงก์ชาติเองก็มีเจตนาดีแล้วก็อยากจะให้กล่อมเสียซึ่งดีแต่ว่าถ้าถูกตัดสิทธิ์ออกไปอย่างนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องลงไปดูครับอาจจะมีมาตรการไม่เช่นนั้นเนี่ยจะมีคนตอนนี้เห็นอยู่ 1.7 ล้านล้าน 1.7 ล้านล้านเนี่ยถ้าเกิดแช่แข็งอยู่อย่างนี้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยแล้วก็อาจจะถูกหมดสิทธิ์ในการขอใหม่เพิ่มเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะล่วงกลายเป็นหนี้เสียไม่นาน
0: ค่ะ
2: นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญอยากจะพูดเลยซึ่งในระบบตัวเลข13 ล้านล้านกว่าก็มีหนี้เสียอยู่แล้วเสียแน่ๆประเด็นเพียงแน่ๆอยู่ 1.3 ล้านล้านแล้วใช่มั้ย
0: 1.3 ล้านล้านอันนี้เสียแน่ๆเนาะเป็นตัวเลขนะณสิ้นเดือนพฤษภาคมกราฟก็คือหักหัวขึ้นไปเลย 9.75% นะมาอยู่ที่9
2: คิดเป็น 1.3 ล้านล้าน
0: 1.33 ล้านล้านค่ะ
2: รวมตัวนี้อีก 1.7 มันเป็น3ล้านล้าน
0: โอ้
2: ยังไม่นับรวมอีกก้อนหนึ่งต้องบิวเรียกว่า SM เริ่มค้าง1งวด2งวด3งวด
0: ค่ะ
2: SM ในระบบ
0: เลี้ยงงวดอันนี้ก็เพิ่มแล้ว
2: 500,000
0: ค่ะ
2: ทั้งหมด3ก้อนเนี้ยรวมกันก็ 3.5 ล้านล้านจาก13ล้านล้านกว่าก็มีคิดว่ามันน่าช็อกไหมล่ะครับ
0: โอ้
2: มันน่าช็อก
0: น่าช็อก
2: คำถามคือว่าเราจะปล่อยให้มะเร็งแบบเนี้ยลุกลามไปอย่างนี้ทั่วตัวเราเหรอแล้วเราจะรักษาตัวเองยังไงครับรอวันตายเหรอซึ่งมัน
0: ค่ะ
2: ผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราอาจจะต้องเราอยากได้ยินมาตรการในช่วงนี้เพราะว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยได้ยินมาตรการแก้หนี้มาตรการจัดการเรื่องหนี้ของหนี้ครัวเรือนกับเดียวนะครับก็เลยฝากท่านนายกท่านทางกระทรวงการคลังว่าต
0: ้
2: องย้อนกลับมาดูเรื่องมาตรการหรือว่าโครงการยังไงที่จะจัดการกับให้มาเข้ามาดูเรื่องของ3กองนี้นะครับโดยเฉพาะถึงสิ้นปีกลุ่มที่เป็น NPL ถ้าไม่ได้ทำอะไรจะถูกฟ้องนะครับอาจจะถูกฟ้องเรื่องไปจบที่ศาลนี่โอ้โหพังที่นาดหมดแล้วคดีจะไปกองโอ้เยอะเลยนะครับบางรายจะไปถึงขั้นถูกบังคับคดีหมดเนื้อหมดตัวแล้วถูกยึดถูกอายัดรายได้นู่นนี่นั่นอีกตามมาเยอะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี
0: ้ดูตัวเลข
2: เนี่ยจำเป็นนะครับ
0: ดูตัวเลขคือน่าเป็นห่วงมากเนาะที่คุณสุพลก็ใช้คำว่าปลิแตกเนาะระเบิดจนมันถ้ามันปลิแตกออกมาเนี่ยโอ้โหมันน่าจะแก้ยากละค
2: ่
0: ะ
2: ก็ฝากด้วยนะครับท่านทางอยากแนะนำเลยครับอยากเชียร์นะครับถ้าไม่นั้นก็อาจจะต้องตั้งใครมืออาชีพมาสักชุดหนึ่งนะครับจะเป็นคณะกรรมการแก้หนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยรวมทั้งหนี้ SME ของผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะ SME ตอนนี้สิ้นปีนี้เราก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะไปไม่รอดเยอะ
0: ค่ะ
2: ตั้งขึ้นมาสักชุดหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการแก้หนี้แห่งชาติหรือจะแก้หนี้ SME กับประชาชนแบบรวมไปเลยก็ได
0: ้ค่ะ
2: นะครับถ้าทำได้
0: เป็นวาระต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแล้วก็ระดับบุคคลต้องระมัดระวังตัวกันด้วยเพราะว่าตอนนี้จริงๆข่าวที่มาเรื่อยๆเหมือนกันนะคุณสุชัยในรอบสัปดาห์นี้บิวก็ได้คำถามของคนที่มีประเด็นปัญหาเรื่องสถานะการงานบริษัทไม่จ่ายเงินเดือนหรือลดเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มเข้ามาซึ่งอันเนี้ยมันจะกระทบเป็นโดมิโนไปกับคนเขาเป็นหนี้อยู่แน่ๆคุณสุรชัยใช่ไหมคะหนี้พื้นฐานถ้าไม่เป็นหนี้โอเคดีไปแต่ส่วนใหญ่พี่ว่าเป็นหนี้พื้นฐานกันอยู่พอสมควรบ้านรถแล้วถ้ามีประเด็นตั้งแต่ต้นทางรายได้นะโอ้มันก็กระทบไปอีกนะอีกภาคส่วนนึงเหมือนกันใช่ไหมคะมันจะหนี้มันจะตกชั้นลงไป
2: เขาเองก็ไม่อยากจะเป็นหนี้เสียแต่เมื่อไม่จ่ายเงินเดือนเขาจ่ายเงินเดือนไม่พอเขามีฟิกค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องเร่งด่วนกว่าหรือเขาจะกลายเป็นหนี้เสียโดยปริยายโดยถูกยัดเยียดให้เป็นหนี้เสียก็อาจจะไม่อยากเป็น SM นี่ตกชั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจแบบ
0: แต่รายได้มันไม่เข้าม
2: ันถูกยัดเยียดให้กลายเป็นหนี้เสียแบบนี้ผมก็ต้องหาทางป้องกันอะสกัดอะหร
0: ือ
2: ว่าต้องแก้แต่ว่าพูดกันอย่างนี้มันเป็นก้อนใหญ่มากมันคือมาเป็นภูเขาใหญ่อะต้องแตกภูเขามาเป็นส่วนๆส่วนๆส่วนๆแล้วก็ช่วยมันแก้นะหาผู้เชี่ยวชาญมาเถอะนะผมว่าท่านรัฐบาลโดยท่านนายกท่านเคยพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับถ้ามาทำเรื่องนี้ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ช่วยตรงจุดเลยช่วยตรงจุดแล้วมีโอกาสมากระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมไม่ต้องรอ เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นปลายทาง
0: เหมือนปลายทางละใช่มันจริงๆข้อมูลมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางแล้วเชิงโครงสร้างเลยพอตัวเลขเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แล้วผมทิ้งท้ายนิดเดียวน้องบิวเราพูดถึงหนี้เสียเมื่อกี้เนี่ยใกล้เสียมีโอกาสจะเสียเนี่ยเราพูดถึงหนี้สักรวมๆกันสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับนั่นแปลว่าเราจะมีหนี้ดีคนตั้งใจดีผ่อนดีผ่อนตรงรับผิดชอบดีวินัยทางการเงินดีเนี่ยอีกเกือบ 90% นะครับ
0: ค่ะใช่อ
2: ย่าปล่อยให้เขา
0: ดูแลกลุ่มนี้ด้วย
2: อย่าปล่อยให้เขาล่วงลงมาก็ต้องมีมาตรการดูแลคนดีไม่ได้โทษมีมาตรการดูแลหนี้ปกติไม่ใช่คนดีไม่ถึงจะหาว่าเป็นคนไม่ดีหนี้ลูกหนี้ปกติกับลูกหนี้ที่สะดุดผมว่าต้องออกแบบนี้มันจะได้ดูทั้งระบบอะ
0: นะค่ะโอเคฝากไว้นะวันนี้เลยยาวหน่อยนะเพราะเป็นประเด็นเรื่องนี้แล้วก็ดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าเราไม่รีบแก้ในปัญหาตามมาก้อนใหญ่แน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยเดี๋ยวสุขหน้าเราจะกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
4: ่ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมเต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังก็มีข่าวมาฝากกันนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนนะคะเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์จากทักสถาบันการเงินอื่นนะคะแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินเขามีโปรโมชั่นดีๆนะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษค่ะที่จะทำให้คุณนั้น ้นยิ้มได้กว้างขึ้นนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกค่ะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะคะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะคะถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือที่ www.ghb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่โทร GHB Contact Center หมายเลข1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้เป็นข่าวสารที่มาฝากกันส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นทริปดีๆของคลื่นความคิดนะคะสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตนเองนะคะนี่คือทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่านะคะ7วัน4คืนค่ะที่จะไปร่วมรวมทั้งเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจเรื่องของการกินนะคะเที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดกินในที่นี้คือกิน lobster ด้วยนะคะไฮไลท์ของทริปนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเราไม่ได้พาแค่ไปถ่ายรูปแล้วจบไปแต่ว่าเราจะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนค่ะยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออก160ประเทศไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยนะคะที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกดูให้เห็นกับตานะคะว่าโลกอนาคตเขาหมุนกันไปถึงไหนแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษด้วยนะณเมืองชิงเต่าอีกด้วยค่ะโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มแบบไม่แพ้กันไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราจะพาไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆนะคะที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลค่ะขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเซี่ยวหยูซานนะคะชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศานะคะเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านป่าต้ากวนนะคะหอผู้ว่าการเยอรมันนะคะแล้วก็ตัวโบสถ์เซนต์ไมเคิลค่ะแล้วก็ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโม่ด้วยนะคะพลาดไม่ได้ไปโรงงานเบียร์ชิงเต่าด้วยค่ะไปเจอต้นตำรับระดับตำนานนะคะแล้วก็พาไปละลายซับหรือไปช้อปปิ้งนะให้จุใจที่ไปเหรียญพาซาด้วยนะคะทริปนี้ก็คุ้ม7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นไอเดียต่างๆออกเดินทางนะคะ 20-26 กันยายนนี้แต่ Exclusive มากๆค่ะมีแค่30ที่นั่นเท่านั้นนะคะ30ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ Exclusive ที่สุดนะคะขอโปรแกรมทัวร์แล้วก็สำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio นะคะที่ LINE @thinkingradio นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาฝากการปิดท้ายอัปเดตตลาดหุ้นให้สั้นๆแล้วกันวันนี้ Real Time เป็นอย่างไรนะคะหุ้นไทยก็ยังเคลื่อนไหวแคบๆแล้วที่กับตลาดอื่นวันนี้ที่ลงแรงนะคะถือว่าเป็นสัญญาณดีนะ 1,636 จุดลบอยู่ 4.91 จุด 0.3% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ 3,360 ล้านบาทส่วนทองเนี่ยวันนี้ลงไปพอสมควรนะคุณฟังบาทละ950บาทตอนนี้รับซื้อ 64,350 ขายออก 64,550 แล้วก็ทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 65,350 บาทนะคะเทียบกับวันก่อนหน้าก็ลบไป950บาทนะทองก็ยังไม่ไปไหนไกลอยู่แถวนี้นะไซด์เวย์แต่จะดาวๆหน่อยแต่ก็ยังทรงประมาณนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
7: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือผู้การนราธิวาสยืนยันอีกไม่นานออกหมายจับคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต5นายพลตำรวจตรีประสงค์โคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีผู้ก่อการร้ายยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าจากหลักฐานในที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดทราบว่าคนร้ายมีทั้งหมด13คนในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนรวมกว่า220ปลอกทั้งขนาด5.56 มิลลิเมตรและ 7.62 มิลลิเมตรรวมทั้งหัวกระสุนจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างส่งตรวจและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับอาวุธที่เคยใช้ก่อเหตุในคดีความมั่นคงอื่นๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้มาก่อเหตุนำมาสอบสวนแล้ว1คนจากการสอบสวนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีและเชื่อมโยงกับผู้ร่วมก่อเหตุโดยคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้จากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นของกลุ่มของนายมะซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะมะแซนายอิสมาแอร์เจแวร์นายอาซีซันมะดาแอร์แกนนำระบบปฏิบัติการที่มีกองกำลังมากกว่า10คนที่เคลื่อนไหวในอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาและสาครและอำเภอสะรือสอหลังจากก่อความไม่สงบแล้วหลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขาเมาะแต่และเขาตะเวที่กว้างใหญ่และมีความสลับซับซ้อนทบซัดแนวร่วม BRN ใช้ AI แต่งภาพบิดเบือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนคนร้ายที่ก่อเหตุยิงฐานพรานที่จุดตรวจจังหวัดนราธิวาสพร้อมตั้งข้อสงสัยหากเป็นมุสลิมจะไม่มีรอยสักเพราะขัดต่อหลักศาสนาว่าเป็นภาพ AI โดยคาดว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแสเบี่ยงเบนและบิดเบือนลักษณะของภาพนัยยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของภาพให้มีความชัดเจนมากเกินไปจึงดูผิดธรรมชาติเชื่อว่าคนทั่วไปดูออกและเป็นวิธีเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้ขอคนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันปกป้องอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีที่ยืนในสังคมเสียศักดิ์แจงปมไทยกัมพูชาบนเวทีอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงย้ำกัมพูชาต้องหันหน้าคุยร่วมหาทางออกนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก AARFยังได้มีการสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่กัมพูชาต้องร่วมมือด้วยและมีการตกลงแนวทางไว้แล้วในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าจะหารือทวิภาคีทุกเรื่องพร้อมกับสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ได้รับการฟื้นฟูโดยเชื่อว่าทุกประเทศต้องการให้ไทยและกัมพูชาแก้ปัญหาให้ได้พร้อมย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูเจรจาเพราะได้เสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีเรื่องเขตแดนทั้งทางทะเลและทางบกแต่กัมพูชาไม่คุยกลับดึงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูเจรจาเองขณะที่นายปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมได้ใช้โอกาสนี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในมุมของกัมพูชาซึ่งเหมือนกับที่เคยพูดคุยในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการพูดคุยหักล้างกับไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งส่วนตัวมองว่าเรื่องแบบนี้จะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบและการยั่วยุดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยทำอะไรให้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยี
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดประจำวันศุกร์นะคะวันนี้สุดสัปดาห์24 กรกฎาคม 2569นะคะก็จะหยุดยาวไหมหลายท่านบอกยาวนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีวันหยุดอยู่ช่วงกลางสัปดาห์3วันนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 29 30เป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาแล้วก็เห็นมีหลายโรงเรียนประกาศหยุดต่อเนื่องให้เลยนะคะบางโรงเรียนก็หยุดไปเลยทั้ง2วันคือจันทร์และวันศุกร์บางโรงเรียนก็จะหยุดแค่วันศุกร์วันเดียวนะศุกร์ในช่วงสิ้นเดือนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะสำหรับในส่วนของแต่ละองค์กรนะคะแต่ว่าหลายท่านที่มีการวางแผนสำหรับเรื่องของการหยุดลาพักผ่อนลากิจลาท่องเที่ยวอันนี้ก็สามารถบริหารจัดการได้ตามสะดวกเลยนะคะสำหรับในช่วงสัปดาห์หน้าคือถ้ารวมวันพรุ่งนี้ไปเลยเนี่ย25ไปจนถึงสิ้นเดือนนี่นะคะก็จะได้วันหยุด9วันเชียวนะคะโอ้มันเยอะมากแต่ก็อย่างที่บอกไม่เป็นไรหลายคนก็อาจจะ บริหารจัดการเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องของการทำงานนะคะเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็สะดวกมากนะคะใครที่กำลังจะเดินทางไปจีนนะคะตอนนี้ที่นั่นกำลังเจอสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักเพราะว่าหลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงของจีนเนี่ยนะคะเห็นภาพข่าวเมื่อช่วงเช้ามีปรากฏการณ์เขาเรียกว่าเมฆกรวยหมุนและก็พายุงวงช้างนะเป็นเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมันแปลกเจอขึ้นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิสูงมากนะคะเกือบ40องศานะที่จีนแล้วก็เห็นภาพเป็นเมฆหมุนขนาดมหึมานะที่ปกคลุมท้องฟ้าก็หลายคนเปรียบเทียบว่ามันเป็นภาพเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังเลยค่ะมาจากภาพยนตร์วันสิ้นโลกอ่ะของฮอลลีวูดนะคะก็สำนักข่าวซินหัวแล้วก็สื่อทางการจีนรายงานนะคะว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบริเวณใกล้กับเมืองไห่หนิงมณฑลเจ้อเจียงเนี่ยเจอพายุงวงช้างเขาตอนนั้นเจอระดับความรุนแรงก็ต่ำนะพออีกวันนึงวันที่20นะคะก็จะเกิดเมฆกรวยหมุนขนาดใหญ่อยู่เหนือพื้นที่ในเมืองที่ว่านั้นแล้วก็ประชาชนก็เห็นได้ชัดเจนจากหลายจุดนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีการก็เรียกว่าวิเคราะห์อะไรกันว่ายังไงนะแต่ว่าถ้าไปฟังอย่างเป็นทางการจากสำนักอุตุนิยมวิทยาของ

0: จีนนะกรมอุตุจีนนั่นแหละเขาก็บอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ประกอบกับความชื้นในอากาศกับความไม่เสถียรของบรรยากาศมันจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่เอื้อให้เกิดการก่อตัวขึ้นมาสำหรับเมฆกรวยกับพายุหมุนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะมันก็เกิดขึ้นได้ทั่วโลกเลยเนาะเรื่องของธรรมชาตินะคะมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องระวังอ่ะบางทีมันก็จะป้องกันไม่ได้เนาะสำหรับเรื่องความไม่เสถียรของบรรยากาศนะคะความไม่เสถียรที่ว่านี้แหละมันเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการก่อตัวของเมฆกรวยกับพายุหมุนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในประเทศจีนโดยเฉพาะมณฑลเจ้อเจียงที่จู่ๆก็อุณหภูมิสูงปรี๊ดขึ้นมาถึง39องศานะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ติดตามการประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดมันแปรปรวนมากสำหรับที่นั่นจนถึงณวันนี้แล้วก็ไอ้ภาพเหตุการณ์ที่ว่านี้ค่ะมันก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์เร็วมากนะก็มีคนแสดงความคิดเห็นว่า เหมือนกับฉากภัยพิบัติในหนังฮอลลีวูดเลยนี่เป็นหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จีนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเนาะน้อยมากที่จะเจอนะเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะคะสำหรับในโลกใบนี้วันสิ้นโลกจากหนังฮอลลีวูดคล้ายๆกันนะคะว่าอย่างนั้นเนาะนี่ก็ยังไม่เคยดูชมเหมือนกันเนาะสำหรับอ๋อเคยดูคลิปนิดนึงนะไอ้ภาพยนตร์วันสิ้นโลกเนาะหนังฮอลลีวูดที่ว่านี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะตอนนี้เนี่ยเราก็โดนพูดถึงจีนก็ต้องไปสหรัฐสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่สหรัฐมาแล้วคืนชีพแล้วยุทธการของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเก็บภาษีทั่วโลกหลังจากที่โดนศาลสูงพิพากษาไปเมื่อช่วงต้นปีนะคะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นมีการตีตกภาษีตอบโต้ 10% ถึง 15% ที่กำหนดจัดเก็บกันเมื่อปีที่แล้วใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับหนึ่งแล้วก็ในการพยายามจะลดตัวเลขในการขาดดุลการค้าของสหรัฐนะคะมาตรการใหม่ที่ประกาศลงในวารสารของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้อันนี้จะครอบคลุมสินค้านำเข้าสหรัฐ 99.4% แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับสินค้ามากมายหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นก๊าซเป็นปุ๋ยหรือผลิตภัณฑ์อาหารบางรายการภายใต้มาตรา301หรือ301ของกฎหมายการค้าปี1974สำหรับมาตรการภาษีศุลกากรรอบใหม่นี้ของสหรัฐเขาจะเปิดทางให้รัฐบาลคงไว้ซึ่งเพดานการรีดภาษีขั้นต่ำสำหรับสินค้าที่นำเข้าสหรัฐแทบทุกรายการเลยค่ะแม้ว่าจะถูกศาลตีตกไปก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันมาตรการภาษีศุลกากรรอบนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะต้องเจอกับความเสี่ยงทางกฎหมายน้อยกว่ามาตรการรีดภาษีที่ถูกตีตกไปเมื่อเดือนกุมภาเนื่องจากว่าอีมาตรา301ของเขาเนี่ยมันเคยอยู่รอดจากการยื่นคัดค้านทางกฎหมายในศาลมาแล้วหลายครั้งนะไม่ใช่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ตอบโต้คำพิพากษาของศาลด้วยการกำหนดมาตรการรีดภาษีชั่วคราว 10% เป็นเวลา150วันซึ่งจะหมดอายุลงนะคะตามเวลาถ้าตรงกับเมืองไทยก็นี่ค่ะ11:01ที่ผ่านมาอันเนี้ยเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ15:00ที่ผ่านมานี่เองนะเวลาของเขาก็00:01มาตรการภาษีศุลกากรใหม่นี้ของสหรัฐจะมีผลบังคับทันทีเลยค่ะณขณะนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสินค้าที่กำลังอยู่ระหว่างการขนส่งเนี่ยจะได้รับการยกเว้นไปจนถึง00:01ตามเวลาของวันที่28กรกฎาคมก็อีกประมาณ4วันนี่ขณะนี้สหรัฐ มีการแบนนำเข้าแรงงานบังคับมาเกือบเขาเรียกว่า10 ปีแล้วนะคะเออไม่ใช่10 ปีดิ1 ศตวรรษนู่นโอ้แล้วเคร่งครัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในบทวิเคราะห์ของสื่อต่างชาติทั้งหลายก็บอกว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่คู่ค้าควรจะทำแบบเหมือนกันเลยค่ะต้องทำแบบเดียวกันนั่นแหละโดยมีผู้แทนการค้าของสหรัฐได้ระบุในถ้อยแถลงว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นการเริ่มแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องทั้งเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติทางการค้าที่บิดเบือนกลไกตลาดเพื่อยกระดับสวัสดิภาพของคนงานในทุกแห่งทุกหนทุกแห่งใช้คำนี้ไม่รอดแม้แต่แห่งเดียวก่อนหน้านี้ผู้แทนการค้าคนดังกล่าวเคยรับปากว่าประเทศต่างๆที่บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐนั้นซึ่งกำหนดเพดานอัตราเพดานภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาตรการทางภาษีใหม่เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานนี้จะไม่ลงโทษจนคือไม่ลงโทษสูงกว่าเพดานภาษีดังกล่าวนะคะแต่ว่าภายใต้การวินิจฉัยชี้ขาดขั้นสุดท้ายเนี่ยสหรัฐก็เลยกำหนดเพดานภาษีมา 10% กับสินค้าต่างๆมาจากประเทศดังต่อไปนี้อาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชาแคนาดาเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังการวมถึงทรินิแดดและโทเบโกด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีสหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีและสวิตเซอร์แลนด์ก็คือถ้ารวมกับอัตราภาษีศุลกากรแบบให้สิทธิพิเศษสูงสุดอย่างเท่าเทียมกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอัตราภาษีรวมของกลุ่มประเทศทั้งหมดนี้จะอยู่ที่ระหว่าง10ถึง 12.5% ส่วนประเทศอื่นๆที่อ่านไปเมื่อสักครู่ไม่มีไทยเนาะไม่มีไทยไม่มีจีนเนี่ยรวมอีก38ชาติที่เหลือทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บในอัตรา12.5%โดยที่จีนนั้นถูกสหรัฐกล่าวหาว่าควบคุมกักขังชนกลุ่มน้อยอุยกูตามค่ายแรงงานต่างๆแต่ว่าจีนก็ปฏิเสธเนาะไม่ได้ทำเขาก็ว่าอย่างนั้นความเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะเห็นบอกว่ามีการเรียกเสียงประท้วงจากบางประเทศได้หนึ่งในนั้นก็จะมีนอร์เวย์ออสเตรเลียบราซิลและแคนาดาอย่างนอร์เวย์นี่เขาบอกเลยว่ามาตรการรีดภาษีใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันไม่ชอบทำเอาซะเลยเนื่องจากว่าเขามีกฎหมายที่ชัดเจนที่มีเจตนาจะป้องกันการค้าขายสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับแม้กระทั่งในสหรัฐเองเนี่ยนะคะอย่างผู้ว่าของรัฐแมสซาชูเซตส์ก็เคยวิพากษ์วิจารณ์มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่นี้ด้วยเหมือนกันเขาก็เตือนว่าเดี๋ยวเถอะมันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็สุดท้ายจะไปส่งผลกระทบทางลบกับภาคธุรกิจแล้วก็ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐเองนั้นอ่อนแอลงไม่มีใครที่มีกำลังทรัพย์พอสำหรับสิ่งนี้นี่คือผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะวิพากษ์วิจารณ์มาตรการที่ว่านี้แต่โดนัลด์ทรัมป์คงไม่ฟังอะไรแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมคะคงไม่แล้วค่ะโอ้โหเราโดนเต็มแม็กเลยสำหรับ 12.5% ในการถูกเก็บภาษีที่ว่านี้ก็ทำอะไรได้เนาะทำอะไรไม่ได้แล้วนักขณะนี้นะคะอีกหลายประเทศก็โดนนะคะ60คู่ค้าทั่วโลกจะโดนนะคะส่วนประเทศอื่นก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงอะนะว่าทำไมประเทศที่อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ย10-20ประเทศเนาะทำไมเขาโดนแค่10%นะอย่างเช่นมาเลเซียอย่างเงี้ยใกล้ๆเราหรือกัมพูชาอะไรก็ตามนะคะเขาโดนแค่เนี้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเนาะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเรื่องของการส่งออกนะคะเพราะว่าณขณะนี้ ราคาน้ำมันดิบก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้นเหตุจากการโจมตีเรือบรรทุกกันอีกแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ในฮอร์มุซนะอันนี้เหตุเกิดที่ทะเลแดงนะคะก็เอาเป็นว่าต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดนะตอนนี้เรื่องของราคาพลังงานนะคะในส่วนของประธานหอการค้าสักหน่อยหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาก็ติดตามมาตรการภาษีของสหรัฐที่ประกาศใช้กับประเทศคู่ค้า60กว่าประเทศนะแม้ว่าไทยจะถูกกำหนดอัตราภาษีไว้ที่ 12.5% แต่ว่าล่าสุดนั้นประธานกรรมการหอการค้าไทยดร.พจน์อารามวัฒนานนท์บอกว่า ภาพรวมการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ประเทศที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่าไทย10%เนี่ยแน่นอนก็อาจจะได้เปรียบบ้างแต่ว่าส่วนต่างไม่ได้กว้างเหมือนกับมาตรการในรอบที่ผ่านมาก็เลยถือว่ายังไม่ใช่ปัจจัยที่จะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยยะสำคัญท่านประธานสภาหอการค้าไทยพูดแบบนี้ทีนี้ไอ้ประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมากกว่าระดับอัตราภาษีตอนนี้ก็คือไอ้ตัวแรงงานบังคับนั่นแหละค่ะกับกำลังการผลิตส่วนเกินเพราะว่าภาคเอกชนนั้นเห็นว่าไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องแรงงานบังคับเชิงระบบมาตั้งนานแล้วแต่ก็ จำเป็นต้องเร่งผลักดันกฎหมายกับมาตรการที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้แบบชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับหลักสากลก็น่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสำหรับในตลาดในอนาคตด้วยนะคะนี้ก็ต้องคือต้องรอไปอะเนาะแล้วก็ต้องติดตามมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของ SS นะคะอยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะคะมันอาจจะไปส่งผลกระทบกับสินค้าบางกลุ่มในระยะต่อไปในอนาคตนะเพราะว่าณขณะนี้ในมุมของเอกชนเนี่ยเขาอยากจะรัฐบาลเนี่ยรีบหน่อยค่ะรีบสรุปข้อตกลงต่างตอบแทนกันเพื่อจะเอามาสร้างสมดุลทางการค้ากับสหรัฐแล้วก็ลดความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะช่วงเวลานี้ก็จำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะทั้งภาครัฐเอกชนนะคะโดยเฉพาะการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้าและการผลักดันความตกลงทางการค้าที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าได้เพื่อที่จะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวนะคะเขาก็ว่าอย่างนั้นซึ่งหอการค้าไทยพร้อมที่จะเป็นตัวแทนภาคเอกชนทั้งหมดในการรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ผลกระทบจากผู้ประกอบการซึ่งหน่วยงานที่กำลังจัดทำเป็นบทสรุปสำหรับผลการศึกษาแล้วก็ผลการสำรวจอยู่ก็คือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะทำเสร็จเรียบร้อยก็จะเสนอต่อไปที่กระทรวงพาณิชย์เอาไปเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐนะคะแล้วก็สนับสนุนให้การดำเนินการของไทยนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะเนี่ยทิ้งท้ายทางประธานสภาหอการค้าบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยไทยเราควรจะใช้โอกาสนี้แหละเร่งยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานซะเลยความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานกับการเจรจาความตกลงทางการค้าเพื่อจะเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวจะได้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าฟังจากภาคเอกชนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เสียเปรียบคู่แข่งสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับแรงงานบังคับกับกำลังการผลิตส่วนเกินนะที่ต้องน่าติดตามนะคะเพราะว่าหลายประเทศตอนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีปัญหานะคะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนบ้างนะแต่ว่าไทยจริงๆก็ไม่มีเนาะไอ้แรงงานบังคับแรงงานไร้เสรีที่ว่านี้นะคะ คือณปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเป็นที่เปิดเผยอ่ะคือจะมาแบบทำงุบงิบไม่ได้เนาะสำหรับที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะก็คือการที่คนคนนั้นถูกบังคับให้ทำงานโดยไม่สมัครใจอ่ะคือบังคับนั่นแหละอาจจะข่มขู่โดยการใช้ความรุนแรงหรือว่าจำกัดเสรีภาพอาจจะได้เงินหรือไม่ได้ก็ได้นะถูกยึดค่าจ้างนั้นในสมัยก่อนนะมันอาจจะมีใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านเราก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะถ้าฟังจากในส่วนของเนี่ยท่านประธานสภาหอการค้านะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนี่เป็นกฎหมายอาญาโทษสูงสุดประหารชีวิตนะบอกไว้ก่อนเลยนะคะใครที่ทําอยู่นะคะการที่แบบเอาคนมาทํางานโดยไม่ได้ค่าจ้างแล้วยึดอะไรของเขาไว้ทั้งหมดอ่ะเอกสารประจําตัวอะไรประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้จําได้ว่าในบ้านเรามีบรรดามูลนิธิอ่ะเขาได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้ในอดีตมีนะมีแน่นอนยึดเอกสารเอาไว้แล้วก็ทำงานทำนะคะปัจจุบันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีนะคะก็ไม่น่าจะมีแล้วนะเรามีการแก้กฎหมายมีอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความพยายามโดยเฉพาะแรงงานก่อนหน้านี้จำได้เนาะที่เป็นข่าวแรงงานภาคการประมงอะค่ะนะย้อนไปเป็น10ปีอะเราเคยโดนใบเตือนใช่ไหมคะจาก EU ว่าประเทศไทยยังไม่มีมาตรการเพียงพอที่จะป้องกันและขจัดปัญหาเรื่องประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมจนกระทั่ง EU ประกาศปลดใบเหลืองให้เราเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะนะก็เราอยู่ในกลุ่มรู้สึกว่าเราอยู่ในกลุ่มเทียร์2นะปัจจุบันนี้นะคะสำหรับเรื่องของไม่แน่ใจว่าเทียร์2มั้ยนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเมื่อหลายปีก่อนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะบัญชีรายชื่อที่ต้องจับตามองตอนนั้นรู้สึกว่าเราติดอยู่หลายปีพอสมควรนะคะทีนี้เราก็มาแก้กฎหมายเป็นไปตามที่ภาคเอกชนเขาก็เสนอไปนะคะเพราะว่าอีกการบังคับใช้แรงงานมันอยู่ในความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าคนที่ถูกบังคับใช้แรงงานเนี่ยจะต้องถูกค้ามนุษย์นะก็อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ที่ว่าแต่ว่าเราไม่มีแล้วนะคะโอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยโหเคยอ่านเรื่องอันเนี้ยดัชนีธาตุโลกอ่ะเมื่อ10ปีก่อนนะคะเขาได้เคยประเมินว่าคนที่ตกอยู่ในสภาวะของการเป็นทาสตอนนั้นในเมืองไทยยังมีอยู่นะถ้าย้อนไป10กว่าปีก่อนนะคะเป็นแสนคนน่ะเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ลำดับคือต้นด้วยอ่ะเอาจริงๆน่าจะ20 30นี่แหละประมาณนั้นจาก100กว่าประเทศทั่วโลกนะคะนี่คือดัชนีทาสโลกนะที่เขามีการจัดอันดับนะคะเพราะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะต้องบอกเลยว่าไม่น่าจะมีแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วสำหรับแรงงานบังคับที่ว่านี้มันก็เลยไปมีผลกับไอ้เรื่องภาษีที่ว่านี้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็หลายคนอาจจะนึกภาพทรมานกักขังเนาะคนคนนั้นไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถูกบังคับอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะเคยจัดทำตัวชี้วัดที่แสดงถึงสัญญาณหรือเบาะแสว่าคนคนหนึ่งอาจจะตกอยู่ในสภาวะถูกบังคับใช้แรงงานนะโดนหลอกมาโดนโดดเดี่ยวจากสังคมถูกกระทำรุนแรงทั้งร่างกายและก็ความรุนแรงทางเพศอะไรประมาณนี้การถูกข่มขู่ขู่เข็นให้ทำงานสภาพการทำงานและสภาพการดำรงชีพก็โอ้โหดูไม่ได้เลยไม่ดีต่อสุขภาพชั่วโมงการทำงานก็นานมากอะไรอย่างเงี้ยทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะปัจจุบันนี้ก็บ้านเราไม่น่าจะมีแล้วเคยมีอยู่อันนึงที่ตอนนั้นเด็กขายโรตีอะค่ะอันนี้ขอเล่านิดหนึ่งเนาะประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วมีคนทำผิดนะคะชาวเมียนมารายหนึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานบังคับใช้แรงงานแล้วก็ค้ามนุษย์เด็กอายุ17ปีนะคะ ท่านผู้ฟังคงจําได้ในที่ชื่อทิฮะแล้วก็ถูกพาตัวมาจากพม่าเนาะมาทํางานอยู่ในบ้านเรานี่แหละค่ะคราวนี้ทางมูลนิธิชื่อ IJM นะคะที่ร่วมกับกระทรวงแรงงานสำรวจแล้วรายงานว่าทิฮะเนี่ยถูกนายจ้างซื้อตัวมาจากพ่อแม่ที่พม่าซื้อมา10,000 บาทออกเดินทางจากบ้านเกิดเมาะลำเลิงมาถึงเมียวดีในช่วงกลางคืนแล้วก็หลังจากนั้นก็ข้ามมาที่แม่สอดจังหวัดตากนะคะแล้วก็เดินทางมากรุงเทพแออัดกันมาในรถประมาณ7 คนพอมาถึงบ้านนายจ้างในแถวมีนบุรีอุ้ยใกล้บ้านเราเลยที่อาก็รู้ว่าตอนนั้นเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้เลยว่าเนี่ยเป็นการทำงานแบบผิดกฎหมาย10 วันแรกเขาถูกสอนให้ทำโรตีหลังจากนั้นนายจ้างก็สั่งให้ออกไปขายโรตีคนเดียวแถวย่านตลาดแถบมีนบุรีนะคะเนี่ยนายจ้างก็ไม่อายุเท่าไหร่นะรู้สึก30 ปีเนี่ยนะคะนายทิฮะต้องขายเขาเรียกว่าต้องคือต้องขายเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอ่ะพอวันนี้สมมติว่าขายได้ประมาณ10พรุ่งนี้ต้อง20วันถัดไปต้อง30อะไรประมาณเนี้ยสมมติตัวเลขเนาะทีนี้พอมันเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยเขาก็ต้องกลับบ้านช้าลงกว่าเดิมแล้วถ้าขายไม่ได้ทำตามเป้านะหรือว่าทำผิดพลาดอะไรไปนี่นะก็จะถูกตีถูกเคี่ยนด้วยสายชาร์จโทรศัพท์หรือบางทีก็ท่อยางถูกบังคับให้ขายโรตีตั้งแต่4 โมงเย็นจนถึงตี 2 ตี 3ของทุกวัน6 เดือนกว่าโดยไม่เคยได้รับค่าจ้างนะคะแม้แต่บาทเดียวอาหารก็ไม่พอกินแล้วยังถูกนายจ้างข่มขู่ว่าถ้าคิดจะหนีหรอเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจให้มาจับในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายนายที่ฮะก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะคะซึ่งก็เพื่อนบ้านก็เห็นรอยฟกช้ำแล้วก็เคยเห็นเหตุการณ์ตอนนายจ้างลงมือตีที่ฮะคราวนี้ก็ไปแจ้งความสุดท้ายก็ถูกส่งตัวไปสถานคุ้มครองหลังจากได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะตอนนั้นก็มีองค์กรภาคประชาสังคมมีมูลนิธินะสนับสนุนในการจัดทำเอกสารประกอบคดีวิเคราะห์ข้อบ่งชี้การค้ามนุษย์ในทางกฎหมายแล้วก็จัดหาล่ามด้วยสุดท้ายนายจ้างคนนี้วัย 30 ปีก็ถูกจับแล้วก็ถูกดำเนินคดีฐานค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานโดนจำคุกไป8 ปีแต่เนื่องจากว่าเขาสารภาพก็ลดโทษกึ่งหนึ่งเลยเนาะเหลือ4 ปีมั้งก็ปรับอีกประมาณ600,000 กว่าบาทสิ่งที่เด็กพม่าคนนี้ต้องเจอเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้แรงงานสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไปนะแม้ไม่ได้ถูกกักขังบริเวณแต่ก็หนีไม่ได้อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามาอยู่ในต่างแดนอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่อยู่มีนบุรีเนี่ยมาจากแม่สอดตอนข้ามมาจากเมาะลำเลิงเนี่ยมายังไงแบบไหนใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เดินทางมากลางคืนเนี่ยต้องเจออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ซ้ำยังโดนข่มขู่เรื่องการเข้าเมืองผิดกฎหมายก็เลย6 เดือนกว่าที่แบบขายโรตีอยู่ถูกตีบ้างขู่เข็นบ้างเนี่ยก็ต้องพึ่งพิงอาศัยที่อาศัยของนายจ้างเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ก็ถือว่ารอดปลอดภัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนนี้นี่ก็คือสิ่งที่มันทำให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการเนี่ยได้เห็นแล้วว่ากฎหมายก็เอาจริงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในบ้านเราก็ไม่น่าจะมีช่องทางหรือข้อบ่งชี้ว่ามีการฆ่ามนุษย์อะไรพวกนี้นะคะก็น่าจะหมดไปนะหรืออาจจะยังมีก็ไม่น่าจะก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าการที่เรามีกฎหมายมีกลไกชัดเจนนะคะก็สามารถช่วยอุดช่องว่างที่เป็นเครือข่ายอาชญากรรมเขาเคยใช้บอกแสวงหาประโยชน์เนาะจากแรงงานเหล่านี้นะคือคนที่อ่อนแอคนที่แบบเนี่ยต้องการหาเงินนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาโดนแบบนี้นะคะโอ้โหสภาพจิตใจก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนยังไงนะสำหรับคนนี้เนี่ยค่ะเราก็เลยถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่น่าจะเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับในส่วนของ การแก้ไขปัญหาแรงงานได้นะคะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์จากความเปราะบางที่ว่านี้นะคะแล้วก็มักจะโดนหลอกมักจะอะไรอย่างเงี้ยอยู่เสมอก่อนหน้านี้นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเห็นใครที่อยู่ใกล้ตัวเราขอให้สังเกตแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะก็จะเป็นการช่วยคนได้เยอะนะคะได้บุญด้วยค่ะเราพักกันแป๊บนึงนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1,400ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
7: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
1: ้เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
0: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เรามีการเปิดรับสมัครสำหรับ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะนี่เป็นการเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยเป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะมีการเปิดอบรมกันในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะใครสนใจรีบสมัครด่วนเลยค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3 รับจำนวนจำกัดนะคะราคาท่านละ65,000 บาท0942

0: 483076 0944803034และ0943966649ค่ะใครที่สนใจก็โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะขณะนี้รถไฟสายสีส้มเชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันออกกับตะวันตกก็เริ่มมีความคึกคักนะคะจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของภาครัฐได้ค่ะนั่นคือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ท่านผู้อำนวยการคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลค่ะได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งเป็นโครงการแรกที่ประเทศไทยมีการระดมทุนการก่อสร้างผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนโดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างในขณะนี้ซึ่งมีการระดมทุนผ่านเงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าของโครงการจากนั้นก็จะมีการทยอยปรับโครงสร้างเป็นหนี้ระยะยาวในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นจะช่วยดึงประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบรางช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรลดปัญหาฝุ่น PM2.5 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนนั่นเองนอกจากนี้การระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศด้วยเพิ่มความต้องการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นการช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของภาครัฐส่งผลให้รัฐบาลมีภาระดอกเบี้ยลดลงและสามารถใช้เงินภาษีของประชาชนได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาวคาดว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีจะมีการเปิดทดลองวิ่งในช่วงปลายปี70แล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปี71ส่วนโครงการฝั่งตะวันตกนะคะช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงบางขุนนนท์ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีการกำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดสายในปี2573ค่ะนี่ก็เป็นการแจ้งความคืบหน้าสำหรับโครงการรถไฟสายสีส้มนะคะที่จะเชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกนะคะให้มีความสะดวกสบายนะคะใครที่สนใจจะออมนะคะตอนนี้มี2 อย่างให้เลือกนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนกับ11เดือนจะเริ่มออมง่ายๆนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วเป็นการออมได้แบบฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่จะให้ทุกท่านนั้นคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยเต็มรับดอกเบี้ยไป 1.05% ต่อปีอันนี้เทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็สบายใจนะคะเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียดนั้น8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งได้ง่ายนะคะทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนแน่นอนเพิ่มเมม SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันเลยค่ะสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้เลยดูภาพสีกลางคืนก็ได้เพราะว่ามีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะคะสำหรับกล้องรุ่นนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียให้ด้วยค่ะตอนนี้ซื้อ1แถม1เลยค่ะเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองค่ะนี่คือทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนที่รวมเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจเรื่องกินแล้วไม่ใช่กินธรรมดานะ lobster นะคะเที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดเลยค่ะสำหรับทริปนี้ไฮไลท์ก็คือบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าการไปครั้งนี้ไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วจบนะคะแต่ว่าเราจะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกที่ส่งออกไป160ประเทศไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกด้วยเห็นกับตาเลยค่ะว่าโลกแห่งอนาคตนั้นเข้าหมุนกันไปถึงไหนแล้วที่สำคัญที่สุดมีโอกาสได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองชิงเต่าโดยโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะคะไปเติมความรู้กันนะคะฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้เลยค่ะไข่มุกแข่งทะเลเหลืองก็จะพาไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลแล้วขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเซี่ยวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศานะคะไปเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นะคะย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลแล้วก็ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจี้โมนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะอ้อพาไปโรงงานเบียร์ด้วยนะคะโรงงานเบียร์ชิงเต่านะไปเจอกับต้นตำรับระดับตำนานถึงที่เลยนะคะก่อนจะพาไปละลายทรัพย์ให้จุใจที่เมืองไปเหรียญอ๋อนี่เป็นห้างเลยนะคะไปเหรียญพาซ่าค่ะเป็นทริปที่ต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะ7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่แล้วก็ไอเดียธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะจะออกเดินทาง20ถึง26กันยายนนี้แค่ขอกระซิบดังๆนะคะว่าเรารับจำกัด30ท่านเท่านั้นรับไม่เยอะค่ะจะได้ดูแลกันแบบง่ายๆนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็ exclusive ที่สุดนะคะใครสนใจขอโปรแกรมทัวร์นะคะแล้วก็สำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio เหมือนเดิมค่ะรีบขอเลยนะคะ @thinkingradio อย่าลืมนะจะเดินทาง 20 ถึง 26 กันยายนนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะไปทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะคะต้องรีบเลยนะคะโอ้โหมีกิจกรรมเยอะมากนะคะสำหรับในช่วงเดือนหน้าแล้วก็เดือนถัดไปนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่บอกเลยว่ากระแสตอบรับนั้นปังสุดๆนะคะแบบสุดไม่อยู่จริงๆกับ AI for Life ที่เราจัดกันมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปีนี้ครั้งที่3แล้วนะคะครั้งนี้พิเศษสุดๆจริงๆนะเราจะแบ่งเป็น2วัน2หัวข้อนะคะวันเสาร์ก็หัวข้อหนึ่งวันอาทิตย์ก็หัวข้อหนึ่งเพื่อจะตอบโจทย์คุณผู้ฟังวัยเก่าจริงๆโดยเฉพาะทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เวิร์กช็อปสุดพิเศษนะทั้งการสอนแต่งภาพเล่าเรื่องด้วย AI ที่จะเปลี่ยนรูปถ่ายธรรมดาให้กลายเป็นภาพเล่าเรื่องสุดเก๋เอาไว้โพสต์ แล้วก็ AI ช่วยขายอันนี้ปั้นยอดขายให้ปังได้จริงที่จะมาช่วยเพิ่มทักษะให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะนำ AI ไปช่วยคิดคอนเทนต์แล้วก็สร้างยอดขายกันเสริมความปังให้กับธุรกิจวัยเกษียณได้แบบมืออาชีพจริงๆนะคะที่อ่านมายาวเหยียดทั้ง2กิจกรรมนี้เนี่ยบอกเลยตรงนี้ว่าเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกความสนใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีทุกท่านนะคะที่สมัครทันกันด้วยเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะ50ท่านต่อวันเท่านั้นเตรียมตัวมาพบความรู้ความสนุกแล้วก็มิตรภาพดีๆในวันงานกันได้เลยนะคะส่วนใครที่รอบนี้ไม่ทันแล้วไม่อยากพลาดโอกาสดีๆในครั้งหน้าก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารได้ที่ Thinking Radio ในทุกๆช่องทางของเราเลยนะคะทุกช่องทางค้นหาThinking Radio แล้วก็จะเจอกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับกิจกรรม AI for Life ปีที่3ทั้ง2วันนะคะวันเสาร์ที่1วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับยางโอตานิ KC 1000 Run Fat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้ขอบคุณนะคะทั้งหมดมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นโอกาสทองของวัยเก่าทั้งหลายเลยนะคะที่ต้องมานะคะมาด้วยมือถือเครื่องเดียวนี่แหละนะคะถ้าจ่ายค่ากิจกรรมแล้วก็ไม่ต้องพกตังมาก็ได้แต่มือถือต้องเอามานะมือถือ iPad เตรียมไม่พร้อมรับรองเลยกลับบ้านไปนี่ต้องแบบโอ้โหมีความรู้แน่นๆเลยนะคะเต็มๆนะคะส่วนใครพลาดไปแล้วก็เดี๋ยวรอกิจกรรมหน้าเราก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะคะตอนนี้หลายท่านก็เนาะโดยเฉพาะวัยเก่าวัยเกษียณนี่เนาะก็อาจจะมีกิจกรรมให้ทำกันเยอะตอนนี้มันจะมีเทรนด์อันเนี้ยวิ่งไปเดี๋ยวนะไม่ใช่วิ่งไปกินไปวิ่งไปเที่ยวไปอุ๊ยกำลังมาแรงมากนะคะวิ่งไปกินไปนี่ไม่ได้นะอันตรายนะคะวิ่งไปเที่ยวไปกำลังมาแรงมากเขาบอกว่าณขณะนี้นะคะเป็นเทรนที่นักเดินทางคนไทยวางแผนร่วมงานมาราธอนชั้นนำทั่วเอเชียอย่างต่อเนื่องนะคะนี่เป็นกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงต้องบอกว่าอย่างสูงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอกชนน่ะเขากำลังจัดกิจกรรมแบบเนี้ยเที่ยวไปวิ่งไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้อ้างอิงข้อมูลหน่อยนะคะบนแอป Agoda นะคะอ้างอิงที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักเดินทางคนไทยเริ่มวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับการแข่งขันมาราธอนเพียงแต่ว่าการแข่งขันที่จัดขึ้นเนี่ยจัดในประเทศไทยเนาะแต่ว่ารวมถึงเมืองอื่นๆที่จัดการแข่งขันมาราธอนทั่วเอเชียด้วยนะคะข้อมูลนี้เขาอ้างอิงถึงการเข้าพักในช่วงสุดสัปดาห์ของการแข่งขันมาราธอน3รายการในเอเชียนะนั่นคืองาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026แล้วก็งานฟูจินะคะฟูจิ International Marathon 2026แล้วก็งาน JTBC Seoul Marathon 2026ค่ะ3งานนี้ที่กรุงโซเนี่ยจะอยู่วันที่1พฤศจิกายนอันนี้เป็นหนึ่งในการแข่งขันวิ่งที่ได้รับความนิยมมากของเกาหลีนะคะขึ้นชื่อเลยเรื่องเส้นทางที่มันราบเรียบแล้วก็รวดเร็ววิ่งผ่านสถานที่สำคัญนะคะมีพระราชวังมีจัตุรัสกวางวามุนใช่ไหมก่อนจะเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาโอลิมปิกจำชิวยอดค้นหาที่พักจากนักเดินทางคนไทยในช่วงการแข่งขันเพิ่มขึ้นถึง 73% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนการแข่งขันนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะเจ้าภาพเนาะเกาหลีอ่ะก็สนใจแล้วก็มีประเทศอื่นในภูมิภาคคนไทยนี่ไปเยอะมากญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียฟิลิปปินส์ด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ของเกาหลีนะส่วนฟูจิ MT Fuji International Marathon จัดขึ้นเดือนธันวาคมใกล้กับกรุงโตเกียวนะคะนี่เส้นทางวิ่งวนรอบทะเลสาบคาวาคุจิโกะกับทะเลสาบไซโกะให้นักวิ่งได้ชื่นชมทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิกันเต็มที่เลยแล้วก็ได้ชมวิวปลายฤดูใบไม้ร่วงต้นฤดูหนาวได้ตลอดเส้นทาง โอ้โหวิ่งไปก็ชมวิวไปถ่ายรูปได้ไหมก็น่าจะได้แหละนะคนไทยอ่ะชอบอยู่แล้วยอดค้นหาที่พักจากนักเดินทางชาวไทยสำหรับการแข่งขันนี้เพิ่มขึ้น41%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าก็เลยส่งผลให้ประเทศไทยนี่แหละค่ะติด1 ใน 3อันดับแรกของยอดค้นหาที่พักบนอโกด้าสำหรับงานนี้ในญี่ปุ่นนะคะนอกเหนือจากการค้นหาจากนักเดินทางชาวญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพแล้วไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียก็แสดงความสนใจในการเดินทางในระดับที่ดีด้วยเช่นกันนะคะส่วนงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok จัดขึ้นระหว่างวันที่28และ29พฤศจิกายนอันนี้เป็นการแข่งขันแบบจุดเริ่มต้นกับจุดเข้าเส้นชัยนี่นะคะคนละจุดกันแต่ว่าอยู่ในใจกลางกรุงเทพนี่แหละค่ะเขาจะเริ่มต้นที่มาบุญครองนะคะ MBK ไปเข้าเส้นชัยที่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังจะผ่านสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสวนลุมพินีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็ถนนราชดำเนินยอดค้นหานะที่พักนักเดินทางคนไทยจากต่างจังหวัดก็มานะคะเพิ่มขึ้น 19%ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนักเดินทางชาวไทยในประเทศครองความสนใจสูงสุดค่ะตามมาด้วยฟิลิปปินส์สิงคโปร์ญี่ปุ่นและไต้หวันสนใจกิจกรรมนี้นะสำหรับ Amazing Thailand Marathon Bangkok เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าการแข่งขันที่กรุงเทพกำลังสร้างฐานผู้ติดตามในระดับนานาชาติของตัวเองมากขึ้นนะคะคือถ้าดูข้อมูลโดยรวมจะเห็นรูปแบบที่สอดคล้องกันในทุกเมืองที่มีการจัดการแข่งขันมาราธอนโดยนักเดินทางคนไทยไม่เพียงแต่ร่วมแข่งขันในประเทศของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปวิ่งในเมืองอื่นๆทั่วเอเชียด้วยค่ะอันนี้สะท้อนได้เห็นว่านักเดินทางกลุ่มหนึ่งเริ่มให้ความสนใจกับหมายเลขบิฟวิ่งมาราธอนไม่ต่างจากชายหาดหรือว่าสวนสนุกในด้านเหตุผลของการเดินทางแล้วก็เป้าหมายในการดูแลสุขภาพกับการกับแผนการเดินทางกำลังถูกมองว่าเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามาราธอนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียวแต่ปัจจุบันนะอย่างเมื่อก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นไฮไลท์ของทริปสำหรับนักเดินทางบางกลุ่มแล้วนะคะเขาไปกันเป็นกลุ่มก็จะมีลักษณะกันไปกันพร้อมเพรียงนะคะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นักเดินทางชาวไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชั้นนำของวิวภาคมากที่สุดนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการที่กว้างขึ้นสำหรับการเดินทางที่มีเป้าหมายในเรื่องสุขภาพไม่ใช่เพียงเรื่องการท่องเที่ยวไปชมสถานที่เท่านั้นนะสำหรับในส่วนของผู้ประกอบการเองก็รู้สึกว่าเนี่ยปัจจุบันนี้ได้ลูกค้านะเป็นนักวิ่งมาในทุกกลุ่มค้นหาเลยค่ะเรื่องที่พักเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะใครสนใจกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วเอเชียนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ในอะไรเนี่ยในการท่องเที่ยวประเทศไทยก็มีนะไปชมคลิปไปอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีหมดเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจค่ะแล้วก็ปิดท้ายนิดนึงนะคะพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศนะคะสามารถเข้าชมฟรีได้นะคะในวันที่28กรกฎาคมนี้ฝากไว้ล่วงหน้าเผื่อว่าใครจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเนื่องในวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษานั่นเองค่ะหมดเวลาค่ะวันจันทร์กลับมาเจอกันเวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ับเข้มนรทิวาสแม่ทัพสั่งใช้อำนาจกดอัยการศึกปิดล้อมตรวจค้นด้านผู้การนรทิวาสเผยคนร้ายมี13คนพบหลักฐานโยงป่วนใต้หลายคดีเจาะออกหมายจับตำรวจและสปส.เดินหน้าเปิดโปงขบวนการพ่อไทยทิพย์รับสวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนรวบ4ผู้ต้องหาทรัมป์งัดกฎหมายการค้าปี74กำหนดภาษีใหม่กับคู่ค้า60รายอ้างเหตุผลมีปัญหาเรื่องบังคับใช้แรงงานไทยโดน 12.5% ภาคเอกชนไทยกัดฟันบอกไม่กระทบมากทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงค่ะช่วงเวลานี้นะคะจนถึง 12:30 นาทีค่ะนำข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะและวันนี้คุณพจนาถ ธนัทธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะวันนี้คงติดตามเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากที่มีเหตุบุกถล่มฐานของเจ้าหน้าที่จนมีทหารพรานเสียชีวิตไปถึง5นายด้วยกันนะคะเป็นการลอบยิงและใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4509บริเวณหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายแล้วก็มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บด้วยหลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายก็หลบหนีนะคะแต่ว่าก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะก็มาติดตามความคืบหน้าค่ะเพราะว่าทางด้านของแม่ทัพนะคะแม่ทัพภาค4ก็มีการสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสค่ะใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกเปิดทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มสั่งการฝ่ายพลเรือนปฏิบัติการร่วมตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ก่อเหตุดังกล่าวค่ะโดยมีการระบุนะคะถึงคำสั่งนะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะออกคำสั่งที่131/2567ค่ะลงนามโดยพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุนะคะเมื่อวันที่22กรกฎาคมอาศัย2569นะคะอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ค่ะโดยอ้างถึงมาตรา6 8 9 11และ15ทวิบังคับใช้มาตรการทางยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยยกระดับเข้มข้นทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสโดยสาระสำคัญนะคะก็คือเพิ่มอำนาจปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานตลอดจนจับกุมและกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ในทันทีไฟเขียวใช้อาวุธตอบโต้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนค่ะดึงฝ่ายพลเรือนร่วมภารกิจกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายทหารในงานยุทธการการระงับปราบปรามและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ลงนามนะคะซึ่งการยกระดับมาตรการในครั้งนี้ก็เป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดในการกระชับพื้นที่เพื่อกดดันล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดค่ะ
0: ทางด้านผู้การนราธิวาสยืนยันนะคะว่าอีกไม่นานจะออกหมายจับค่ะแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีทั้งหมด13รายพลตำรวจตรีประสงค์โคตรสาขาขออภัยค่ะประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่คนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิตไป5นายจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าคนร้ายมีทั้งหมด13คนพบปลอกกระสุนรวมกว่า220ปลอกมีทั้งขนาด 5.56 มม. 7.62 ม
1: ิลลิเมตรมีทั้งหัวกระสุนอีกจำนวนหนึ่งค่ะอยู่ระหว่างการส่งเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวน1คนจากการสอบสวนให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับรูปคดีเชื่อมโยงถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็คาดว่าไม่นานจะออกหมายจับได้ส่วนแหล่งข่าวความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่เปิดเผยนะคะว่าคนร้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของนายมาซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะห์มาแซนายอิสมาแอร์เจ๊แวและนายอาซีซานมาดาแอร์แกนนำระดับปฏิบัติการที่มีกองกำลังมากกว่า10คนเคลื่อนไหวในอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะหลังจากก่อความไม่สงบก็จะหลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขาม้อแตและเขาโตเวที่กว้างใหญ่มีความ

0: นทั่วไปดูออกเป็นวิธีการเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้ขอให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันป้องกันอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีที่ยืนในสังคมค่ะ
1: ค่ะมาที่เลขาสมช.นะคะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้พูดถึงเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจค่ะส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยคืบหน้ามากในปัจจุบันนโยบายการพูดคุยตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปต้องดำรงไว้เพราะเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งพร้อมที่จะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันการจะบอกว่าถ้ามีความรุนแรงแล้วจะไม่คุยกันนั้นไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับสู่สังคมยังมีพอสมควรส่วนกลุ่มใช้ความรุนแรงเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นยืนยันว่ายังต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ส่วนความคืบหน้าเรื่องการพูดคุยนั้นทางหัวหน้าคณะพูดคุยจะมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าภายยังเชื่อว่าภายในกลุ่มผู้เห็นต่างเองสามารถสื่อสารกันได้ใช่หรือไม่นายชัดชัยบอกว่าเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างทั้งหลายรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงกันในระดับหนึ่งน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดก็ต้องแยกแยะแต่ย้ำว่าถ้าอันไหนใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดแต่ยังคงต้องดำรงการพูดคุยเอาไว้เป็นหลักการที่ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยย้ำอีกครั้งนะคะจะบอกว่าไม่คุยแล้วใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวพูดตรงๆก็จะทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่ามีการประเมินทางการข่าวว่าจะมีการก่อเหตุเพิ่มขึ้นหรือไม่ทางเลขาสมช.บอกว่าเชื่อว่าทางการข่าวพยายามเต็มที่ดูแลข้อมูลต่างๆแต่บางทีก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจส่วนบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยนะคะทางเลขาธิการสมช.บอกว่ามีความร่วมมือกันในชายแดนและเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียเพื่อประสานควบคุมการใช้ความรุนแรงเรื่องนี้มาเลเซียก็น่าจะทำได้ค่ะ
0: มากันที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะครบรอบ1ปีตำบลกระสุนตกค่ะคนชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแม้ว่าจะได้รับการเยียวยาสร้างบ้านใหม่แต่ก็ยังใช้ชีวิตบนความหวาดระแวงซึ่งความเสียหายจากการสู้รบบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งตอนนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นตำบลกระสุนตกบ้านหลายหลังค่ะได้รับการซ่อมแซมสร้างใหม่จากการเยียวยาของภาครัฐอย่างครอบครัวของนางสมพงษ์สุทธิสนอายุ66ปีได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากบ้านเดิมถูกระเบิดตกใส่ทำให้เสียหายไปทั้งหลังจากเหตุปะทะเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะโดยบ้านหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จก็มีการเยียวยาจากภาครัฐทำให้สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งนางสมพงษ์เล่านะคะว่าได้นอนบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนแรกดีใจมากที่บ้านสร้างเสร็จสักทีค่ะก็ยังต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเผื่อว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นอีกขณะที่นางทองสุขมวลไทยสงอายุ59ปีปัจจุบันได้รับการเยียวยาจนมีบ้านหลังใหม่กลับคืนมาแล้วแม้ว่าจะยังมีความวิตกอยู่บ้างเพราะยังจำเหตุการณ์ครั้งที่บ้านโดนระเบิดได้เพราะเป็นคนชายแดนเกิดเหตุชายแดนก็ต้องอยู่ให้ได้เมื่อมีสถานการณ์ก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาค่ะแต่ก็มีความหวังว่าอยากให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจะได้ไม่ต้องระหวัดระแวงอีกต่อไปค่ะ
1: ซึ่งทางนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ฟิลิปปินส์มีการสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่กัมพูชาก็ต้องร่วมมือด้วยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาเพราะได้เสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีเรื่องเขตแดนทั้งทางทะเลและทางบกแล้วแต่กัมพูชาไม่คุยกลับดึงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับซึ่งถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเองค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่ขบวนการพ่อไทยทิพย์ค่ะว่าที่ผบตร.คนใหม่ก็เดินหน้าทลายขบวนการนี้รับสวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 คนบุกไปค้นโรงพยาบาลเอกชนรวบได้4ผู้ต้องหาค่ะที่หมู่บ้านย่านเหม่งจ๋ายนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นำกำลังตำรวจผู้แทนจากหลายหน่วยงานทั้งกรมการปกครองโดป้า NICE รวมไปถึงสำนักงานปปง.ปปท. DSI กรมสบส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกไปทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์สวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 รายพร้อมจับกุมผู้ร่วมขบวนการอีก4คนค่ะเป็นคนไทย2คนชื่อว่านายหมงกับนายบอซึ่ง2คนนี้เป็นพ่อทิพย์นะคะแล้วก็ชาวจีน2คนนางสาวซีมันดาชาวจีนกับนายหูบิดาที่แท้จริงชาวจีนแล้วก็ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่ง1ย่านห้วยขวางโรงพยาบาลเอกชนอีก1แห่งสำนักงานเขตอีก1แห่งเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าเนื่องจากประชาชนร้องเรียนส่งหลักฐานให้กับตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างคนที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้ได้รับสุติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนได้สิทธิฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดเป็นเท็จจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็พบมีข้อมูลเด็กต้องสงสัยกว่า 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ตรวจสอบโรงพยาบาลแห่งแรกพบเด็กต้องสงสัย62รายยืนยันการทุจริตแล้ว19รายอยู่ระหว่างการขยายผลอีก43รายทางนี้ปฏิบัติการค่ะตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2รายอีก1รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็จะมีการไปแจ้งความที่สน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำตรวจเวชระเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนรายหนึ่งมีสามีเป็นชาวจีนต้องการให้ลูก2คนได้สัญชาติไทยติดต่อขบวนการในหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อแม่ที่แท้จริงค่ะชายไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนคือนายหมงกับนายบอทั้งคู่ไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนรายนี้มาก่อนแต่ยอมให้ใช้เอกสารส่วนตัวแสดงตนเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างขณะที่นายบอยังพบประวัติคดียาเสพติดการพนันในพื้นที่พิจิตรด้วยตำรวจจึงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยแบบผิดกฎหมายตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดนะคะพร้อมกับดำเนินคดีข้อหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จทุจริตทะเบียนราษฎร์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบนอกจากนี้นายทะเบียนดำเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนและเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยทุจริตทั้งหมดแล้วพร้อมประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องรวมผลการปฏิบัติการเครือข่ายนี้ตั้งแต่9กรกฎาคมไปจนถึง24กรกฎาคมคือวันนี้ค่ะพบเด็กต้องสงสัย22รายจับกุมผู้กระทำความผิดนะคะเป็นพ่อไทยทิพย์16รายแม่ชาวจีน13รายพ่อคนจีนอีก6รายมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง1รายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1รายรวมทั้งหมด37รายค่ะซึ่งก็ยังคงเดินหน้าในการปราบปรามเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องป้องกันการแฝงตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศค่ะ
2: พักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Yeah. ตำรวจนครบาลไปบุกช่วยเด็ก7ขวบนะคะจากบ้านเช่าที่เปิดคาเฟ่เสพยาเสพติดค่ะพบผู้ต้องหา8คนรวมแม่เด็กนะคะแล้วก็มีของกลางเป็นยาเสพติดแล้วก็อุปกรณ์การเสพยาจำนวนมากพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยสารวัตรแจ๊นะคะก็นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ7ขวบในบ้านเช่าแห่ง1ซอยสุวรรณดี3เขตบางซื่อค่ะหลังได้รับการประสานจากการจอมพลังว่าบ้านหลังนี้ลักลอบเปิดเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดมีเด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะต้องอยู่ท่ามกลางลูกค้าที่มาเสพยาค่ะจากการตรวจค้นนะคะก็พบว่าในบ้านเนี่ยมีคนอยู่8คนค่ะมีเด็กชายอายุ7ขวบมีแม่ของเด็กมีพี่เลี้ยงเด็กและลูกค้าที่มาเสพยา5คนมีของกลางเป็นยาบ้าไอซ์พอร์ตเคอุปกรณ์การเสพยาเสพติดหลายรายการสอบสวนแม่เด็กนะคะก็บอกว่าไม่ได้เปิดเป็นคาเฟ่เสพยาเสพติดค่ะส่วนลูกนะคะเพิ่งไปรับมาที่บ้านนะคะไม่เคยใช้งานเด็กให้มาดูแลลูกค้าแต่อย่างใดส่วนแฟนหนุ่มพ่อเลี้ยงของเด็กพักอาศัยอยู่อีกที่หนึ่งค่ะเพิ่งจะคบหากันได้ไม่นานค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าภาพแรกที่เห็นก็สะเทือนใจนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พอเข้ามาในบ้านก็พบเด็กชายคนดังกล่าวนี่แหละอยู่ในบ้านท่ามกลางผู้เสพยาค่ะก็เลยต้องรีบช่วยเด็กออกมาก่อนเมื่อตรวจสอบก็พบผู้ต้องหาและของกลางหลายรายการเบื้องต้นแม่ของเด็กยังให้การภาคเศษค่ะแต่ว่าตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยต้องคดีเสพครอบครองจำหน่ายยาเสพติด4คดีส่วนพ่อเลี้ยงของเด็กก็มีประวัติยาเสพติดโชคชนเช่นกันตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมไปที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำจากนั้นจะส่งตัวให้สน.เตาปูนดำเนินคดีต่อไปส่วนการช่วยเหลือเด็กมูลนิธิกันจอมพลังประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมให้ความช่วยเหลือแล้วกันจอมพลังบอกว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสมายังมูลนิธิก็เป็นลูกค้าที่เคยมาใช้บริการที่คาเฟ่นี้ละค่ะแต่เขารับไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็นมีเด็กมาช่วยบริการลูกค้าที่มาเสพยาด้วยเขาก็มองว่าการปล่อยเด็กให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมควรแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะทำแบบนี้นะคะก็เตือนแม่ของเด็กไปแต่ว่าก็โดนแม่ของเด็กต่อว่ากลับมาก็เลยตัดสินใจร้องเรียนมายังมูลนิธิในที่สุดค่ะพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามข่าวนะคะในเรื่องของอัตราภาษีกับสหรัฐค่ะอัตราภาษีชั่วคราว 10% ที่จัดเก็บกับหลายชาติหมดอายุวันนี้ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็งัดกฎหมายการค้ามาใช้ในภาษีใหม่กับพวกค้า60รายรวมถึงไทยนะคะยกเหตุผลว่ามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานจากการที่เปิดสงครามการค้าด้วยภาษีกับแทบทุกประเทศเมื่อปีที่แล้วจนศาลฎีกาสหรัฐตัดสินเมื่อต้นปีนี้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนายทรัมป์ไม่มีอำนาจจึงได้กำหนดภาษีชั่วคราว 10% มาแทนที่จะหมดอายุลงในวันนี้ล่าสุดค่ะก็แสวงหาวิธีการใหม่ด้วยการนำกฎหมายการค้าปี1974มาตรา301ในกำหนดเรื่องการบังคับใช้แรงงานให้จัดเก็บภาษีในอัตราตั้งแต่ 10% ถึง 12.5%กับคู่ค้ากว่า60รายที่สหรัฐนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรจีนสหภาพยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นอินเดียและประเทศไทยด้วยสำหรับไทยค่ะคิดอัตรา 12.5% เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นอยู่ในเครือข่ายนะคะเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเห็นว่าอยู่ในข่ายคู่ค้าที่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาจึงต้องเสียภาษีอัตราที่สูงกว่านายจิมมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐแถลงว่าประเทศเหล่านี้ไม่บังคับใช้และห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยการบังคับใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของแรงงานทั่วโลกอย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการค้าก็ให้ความเห็นว่ามาตรการของสหรัฐเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้ยากมากและไม่มีเกณฑ์ชัดเจนเรื่องการบังคับใช้แรงงานจึงน่าจะเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านภาษีต่อไปและจะเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจและผู้บริโภคขณะที่มีปฏิกิริยาออกมาบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นในบราซิลที่รัฐบาลของนายรูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาประธานาธิบดีได้ประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐกระทำการตามอำเภอใจไม่ยุติธรรมบิดเบือนข้อเท็จจริงเพียงเพื่อใช้หนุนนโยบายกีดกันทางการค้าบราซิลก็จะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐด้วยส่วนออสเตรเลียค่ะรัฐมนตรีการค้าก็กล่าวว่าการเก็บภาษีครั้งนี้ไร้ความเป็นธรรมเขาจะผลักดันให้สหรัฐยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศต่อไปส่วนภายในสหรัฐเองก็มีเสียงต่อต้านจากบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตนะคะอย่างเช่นนางลินดาซันเซสที่ประนามการบังคับแรงงานมาเป็นข้ออ้างอย่างน่าละอายเพราะว่านายทรัมป์ไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องการบังคับใช้แรงงานเพียงแต่ต้องการหาทางเลี่ยงข้อกฎหมายและรัฐบาลเพื่อจัดเก็บภาษีค่ะ
1: กลับมาฟังจากทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทางท่านรองนายกศรีหศักดิ์บอกว่าทางด้านของอเมริกาเนี่ยนะคะนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอเป็นฝ่ายติดต่อมาหารือเองค่ะย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรสำคัญด้านยุทธศาสตร์ก็เลยใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยช่วยหาทางรับมือกับเรื่องนี้ค่ะไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันอยากให้สหรัฐยืดหยุ่นอยากให้มองในภาพใหญ่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงไทยก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐนะคะอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวค่ะใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาภาษีให้นะคะซึ่งทางนายรูบิโอก็สอบถามหลายประเด็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาหลังจากที่ลงนามในแถลงการร่วมที่มาเลเซียซึ่งตนก็เล่าไปว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องขาวเรื่องดำนะคะไทยก็ไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากจะพูดคุยแต่ว่ากัมพูชานั้นต้องการสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาค่ะ
0: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองนางสุภจีสุธรรมพันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐนะคะก็กล่าวว่าสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางภาษีตามมาตรา301โดยเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากการนำเข้าจากไทยหากสินค้านำเข้าจากไทยและอีก37ประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในการไต่สวนมาตรานี้ในประเด็นที่กำลังการผลิตส่วนเกินเชิง งโครงสร้างครอบคลุม16ประเทศรวมถึงไทยด้วยเนื่องจากสหรัฐยังไม่ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่ใช้พร้อมกับเดินหน้าในการเร่งเจรจาการตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยก็ประเมินนะคะว่าการเก็บภาษีสินค้านำเข้าสินค้าไทย 12.5% ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากเป็นอัตราใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งกว่า60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่เผชิญมาตรการเดียวกันก็แนะเร่งผลักดันกฎหมายมาตรการที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้แรงงานอีกประเด็นที่ต้องจับตาคือกำลังการผลิตส่วนเกินที่สหรัฐกำลังเพ่งเล็งไทยและเอเชียซึ่งผลกระทบจริงจะขึ้นอยู่กับการเจรจาของภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์หากตกลงกับสหรัฐได้สำเร็จก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบป้องกันไม่ให้โดนภาษีมาตรการลงโทษเพิ่มเติมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ส่งออกไทยค่ะ
1: มาดูราคาทองกันนะคะเงินบาทนั้นทำสถิติอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า15เดือนค่ะที่ 33.868 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะถูกกดดันจากวิกฤตตะวันออกกลางค่ะแล้วก็เลยทำให้ราคาทองก็ร่วงแรงนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าเงินบาทนั้นทำสถิติอ่อนค่าในรอบกว่า15เดือนที่ 33.868 บาทต่อดอลลาร์ก่อนจะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 33.80 บาทสตางค์ถึง 33.82 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีปัจจัยกดดันก็คือเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะแล้วก็มีปัจจัยลบนะคะจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกนะคะซึ่งก็มาดูที่ราคาทองคำค่ะมีการปรับราคาในวันนี้ปรับราคากันไปแล้วถึงทั้งหมดนะคะก็8ครั้งด้วยกันค่ะเปิดมาปุ๊บลดลง700บาททันทีนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 12:20 นาทีที่ผ่านมาปรับราคาครั้งที่8ค่ะทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 64,450 บาททองรูปพรรณขายออก 65,250 บาทนะคะปรับตัวลงแต่ก็ยัง 65,000 อยู่เลยนะคะ
0: ค่ะส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังทวีความรุนแรงนะคะก็ต้องจับตาเรื่องของราคาน้ำมันเพิ่มเติมด้วยโดยกองทัพสหรัฐเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายทางอากาศทางทหารของอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13โดยระลอกล่าสุดเกิดขึ้นในกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำในทะเลแดงคือเรือเอ็นซิเลียและเรือไลลาจนส่งผลกระทบทำให้เกิดเพลิงไหม้บนหัวเรือทำให้ค่าประกันภัยการเดินเรือในพื้นที่พุ่งสูงเป็นหลายเท่าค่ะหลังทางกลุ่มฮูตีใช้เรือโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าหากเกิดขึ้นอีกจะถือเป็นความรับผิดชอบของอิหร่านพร้อมกับลงโทษทางทหารอย่างหนักมองว่าอิหร่านยังไม่ได้รับความเจ็บปวดมากพอทั้งยังขู่จะนำทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในสหรัฐมาจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านโพสต์ตอบโต้ผ่าน X เตือนว่าการยึดทรัพย์สินของประเทศอื่นมาจ่ายค่าชดเชยเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายหากยอมรับการยึดทรัพย์ลักษณะนี้ย่อมไม่มีทรัพย์สินของใครปลอดภัยและจะนำไปสู่ความวุ่นวายตามมารายงานข่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและอุปกรณ์ขีปนาวุธเข้าไปยังเยเมนก่อนที่กลุ่มฮูตีจะประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อบีบเส้นทางลำเลียงน้ำมันของซาอุดีอาระเบียขณะที่ฝ่ายอิหร่านตอบโต้การโจมตีของสหรัฐด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและระบบอาวุธของสหรัฐในจอร์แดนและคูเวตยืนยันว่าการโจมตีกลับตราบใดที่สหรัฐยังไม่หยุดทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านค่ะวิกฤตการณ์ที่ขยายวงกว้างยังเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงมากกว่า 6% ทะลุระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤษภาคมขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 92.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
1: ค่ะก็หมดเวลานะคะข่าวพักเที่ยงลาไปแล้วคุณพจนาธนธนากุลดิฉันศศิธรกุหวังคดีโลกสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: กา 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Connect นะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเคสสนุกๆนะครับไม่รู้สนุกเราหรือสนุกเขานะฮะ แต่ก็ได้ความรู้นะฮะในการเลือกเอเจนซี่แล้วก็วันนี้ครับเรามาต่อถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆกันนะแหมพี่ AI เนี่ยอัปเดตกันตลอดเวลาแล้วตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับก็ขอเชิญหัวหน้าแบงค์ใหม่เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
11: สวัสดีครับจานโอและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
10: วันนี้เดี๋ยวเราต้องบอกว่านะผมนี่ใช้ตามทุกอย่างที่หัวหน้าแบงค์บอกเพราะว่าใช้แล้วมันดีจริงๆนะฮะนี่ผมแบบนะรักเกิดมารู้จัก ChatGPT เสร็จปุ๊บแหมผมก็ปันใจไปอยู่ที่ Gemini นะก็โหลด Subscribe จ่ายโปรกันเรียบร้อยนะเฮ้ยสักพักหนึ่งเฮ้ยผมมาคอร์สเฮ้ยคอร์สดีคอร์สโคเวิร์คดีนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยมันยังไงแปลกๆนะทำรูปไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร
11: ่
10: ก็มา ChatGPT โอ้โหติดใจมากนะครับ3ตัวนี้ตอนนี้มีใครขับเคลื่อนเป็นยังไงบ้างครับคือทั้งหมดเนี่ยผมเสียตังค์ทั้งหมดแล้วเอาเลยเจ้าพี่ครับคุณหน้าแบงค์ผมจะใช้ไงคุ้ม
11: โอเคเหมือนกันฮะจ่ายทั้งหมดนะแต่ผมจ่ายเพื่ออะไรครับเพื่อรู้ว่าเออมันมีอัปเดตอะไรนะฮะตอนนี้ในตลาดเนี่ยเรียกว่าวันนี้เราอัปเดตกันอยู่ประมาณช่วงกลางกลางเดือนกรกฎาคม2026ต้องเริ่มต้องบอกช่วงเวลาด้วยนะต้องช่วงนับเวลาดีนะนะวันนี้นะเผื่อแบบใครผู้ฟังมาฟังตอนหลังเนี่ยเอ้ยอาจจะบอกเอ้ยอาจารย์วันนี้เก่งกว่าแล้วนะอะไรเนี่ยก็ถือว่าเราอัปเดตแล้ววันนี้ก่อนนะฮะก็คืออย่างงี้ครับตอนเนี้ย AI อ่ะในเราต้องพูดตรงๆนะใน AI ในเมเจอร์ใหญ่ๆเมเจอร์ใหญ่ๆก็คือตัวที่เป็นตัวยอดฮิตในวงการเนี่ยตอนเนี้ยมันมีอยู่3ตัวเนี่ยแหละตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆมันมีอยู่ประมาณ3ตัวอีกตัวนึงอาจจะเป็นแบบอีกตัวนึงผมเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวแบบไฮไลท์สำคัญแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ๆตอนเนี้ยณวงการที่เรารู้จักกันเรียกว่าตลาดแมสเนาะแบบคนทั่วไปรู้จักกันเลยจะมีแค่3ตัวนี้ก็คือ ChatGPT ก็คือเจ้าพ่อตัวผู้ทำให้ทั้งวงการรู้จักคำว่า AI แบบแท้จริงก็คือ ChatGPT เนาะตัวที่2คือGemini คู่แข่งของ ChatGPT ตรงๆก็เป็นของ Google นะครับนะและตัวที่3ก็คือ Claude นั่นเองนะฮะ Claude เนี่ยก็ของ Anthropic นะครับก็ถือว่าเป็น AI อีกตัวหนึ่งที่มูลค่าตอนนี้น่าจะเรียกว่าจะแซง ChatGPT ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะ3ตัวเนี่ยเป็นตัวใหญ่ที่สุดในวงการละเรียกว่าตัวใหญ่ที่สุดวงการละส่วนตัวอื่นหลายคนบอกมันมีตัวอื่นอีกนะอาจารย์พวก DeepSeek Kimi อะไรพวกเนี้ยพวกนี้ฝั่งจีนเนาะแต่เราต้องยอมรับจริงๆว่าฝั่งจีนเนี่ยถ้าเรามองในสเกลของภาพแมสแบบคนทั่วไปรู้จักไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าคนทั่วไปยังไม่รู้จักเท่า3ตัวนี้นะครับรวมถึงกล็อกเองก็ตามที่มันของของ X ของ Elon Musk บางทีคนยังไม่รู้จักเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทั้งวงการจะมีแค่3ตัวนี้นะครับทีนี้ในวันเนี้ยณวันเนี้ยเราต้องบอกก่อนว่าสเกลของการใช้ AI ณวันเนี้ยถ้าใครยังใช้ AI แค่ถามตอบก่อนแค่ AI ถามตอบเนี่ยผมว่าตอนนี้กำลังเสียดายของใช้พูดนี้นะค่อนข้างจะเสียดายของละเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ AI มันไม่ใช่แค่แบบเราไปถามตอบคุยเฉยๆละมันไม่ได้แบบไปหาข้อมูลแบบ Google ละตอนนี้สเตจตอนนี้มันลืมภาพความทรงจำเดิมไปก่อนว่าเอ้ยไปถามแบบกินข้าวไหนดีเที่ยวไหนดีอะไรเงี้ยหรือแบบเอ้ยขอเลขเด็ดหน่อยเนี่ยวันที่1กับ16เนี่ยภาพตรงนั้นน่ะผมบอกเลยอันนี้มันภาพของการคุยแบบหาข้อมูลเฉยๆเนาะหรือให้สร้างภาพให้เนี่ยก็มันก็เป็นแค่ AI ในรูปแบบปกติที่มันมีมาประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ในสเตจของการใช้ AI หรือรูปแบบของ AI ที่มันทำได้ตอนนี้มันเป็นของกระบวนการของ AI ที่แบบเริ่มทำงานแทนเราจริงๆได้ละใช้คำว่าเริ่มทำงานแทนเราได้จริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบที่เป็นออโตเมชันหรือทำงานให้เราเป็นอัตโนมัติเช่นอันสมมติอันยกตัวอย่างง่ายๆดังในเคสในออนไลน์เองก็ตามเนี่ยก็คือใช้ AI เนี่ยช่วยคิดคอนเทนต์ให้ตรงกับอุตสาหกรรมเราไปทำแคปชั่นทำรูปภาพทำวีดีโอแล้วก็ไปลงใน Facebook TikTok ให้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้แบบทุกวัน9โมงอะไรก็ว่าไปเนี่ยอันนี้ก็คือใช้แบบออโตเมชันนะครับหรือแบบเฮ้ยเรามีงานแบบชัดเจนเช่นเฮ้ยทุกเช้า9โมงเนี่ยจะต้องไปดึงสต็อกไอ้ดึงบินเนาะบินออเดอร์จาก Shopee ออกมาเก็บไว้เพื่อปริ้นทุกออเดอร์อย่างเงี้ยปกติเราต้องมันดึงเองเราสามารถใช้ AI เข้าไปดึงให้ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับตอนเนี้ยมันทำได้สเตจแบบนี้เลยแล้วก็สามารถทำให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ด้วยพัฒนาตัวเองคืออะไรฮะให้เขาวางแผนตรวจสอบลงมือทำแล้ววัดผลลัพธ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทำในตัวของมันเองได้แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับ AI มันถึงจุดๆนี้ละนะครับและไอ้ที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่มันทำได้ถึงจุดๆเนี่ยที่แบบทำงานอัตโนมัติให้ได้ทำพัฒนาตัวเองทำเป็นโปรแกรมทำเว็บไซต์ได้เนี่ยตอนเนี้ยตัวที่มันทำได้ดีทั้งวงการตอนเนี้ยถ้าเราแบบเอาเมเจอร์ใหญ่ๆหรือทีมใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่2เจ้าเท่านั้นนะฮะเจ้าแรกคือ Cross เราน่าจะพอได้ยินแล้วผู้ฟังบางคนอาจจะแบบเอ้ยงงๆอะไรคือ Cross นะอย่างงี้ครับ Cross ก็คือเป็นเหมือน AI เหมือนกันนะครับแต่ก่อน Cross เนี่ยก็จะเป็น AI ที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้ภาษาไทยแล้วก็เขียนโคดดิ้งเก่งมากๆเรียกว่าเก่งมากๆแต่เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาปี2026ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือ Cross Cowork cross cowork ถ้าผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า cross cowork เนี่ยแหละคือตัวนี้เลย AI ตัวนี้คือ AI ที่เข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามันเป็น AI ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะจะไม่ใช่แบบเข้าเว็บไปคุยละมันจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแล้วก็ถ้าจะใช้ cross cowork ต้องเสียตังค์ด้วย $20ของฟรีไม่มีให้แต่ทีนี้ประเด็นคือ AI ตัวนี้เข้าไปอยู่คอมพิวเตอร์เราแปลว่าอะไรฮะมันสามารถไปจัดการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องของเราได้เลยสามารถไปจัดไฟล์ข้อมูลของเราหรือโฟลเดอร์เนี่ยเป็นโฟลเดอร์ยอดขายเราสามารถเลือกทั้งโฟลเดอร์นั้นแล้วให้เขาทำเป็นแดชบอร์ดขึ้นมาให้เราดูได้อย่างเงี้ยฮะสามารถทำได้และตัวครอสเนี่ยความเก่งก็คือเรื่องของการทำงานเรื่องเอกสารต่างๆผมบอกเลยว่าเก่งมากๆในเรื่องของ Excel Word อะไรพวกเนี้ยเขาผูกสูตรได้ดีทำ Pivot ได้ดี Power BI แต่ก่อนที่เราต้องจ้างคนทำเนี่ยแบบโอ้โหหลายตังค์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือแบบเฮ้ยถ้า Power BI ที่แบบง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าจากปกติเราต้องจ้างคนทำตอนนี้เราสามารถให้แอนทำได้เลยเรียกว่าทำให้แอนทำได้เลยนะเรียกว่าไม่จำเป็นต้องมีคนตรงนั้นมาทำและห้างแบบงานง่ายๆนะครับตอนนี้คือ AI มันสามารถจัดการแบบนั้นได้เลยในตัวของ Cross Cowork นะครับแล้วก็สามารถให้มันทำงานแบบอัตโนมัตินะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าให้ไปดึงยอดจากใน Shopee TikTok ก็มาแล้วก็มาปริ้นให้อะไรเงี้ยมันสามารถทำได้แล้วหรือเข้าไปเข้าเว็บไปสมัครอีเมลให้นู่นนี่กดๆๆๆแล้วสมัครให้ก็สามารถทำได้เนี่ยอันนี้คือรูปแบบที่ตัวของ Cross Cowork ทำได้ในก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้เลยนะครับและมันมีอีกตัวนึงก็คือชื่อว่าคอร์สโค้ดคอร์สโค้ดนี่อันนี้คือไฮไลท์สำคัญนะฮะคิดไฮไลท์นี้ไม่สำคัญเยอะๆเลยคอร์สโค้ดนะฮะหลายคนบอกคอร์สโค้ดโอ้คำว่าโค้ดน่าจะยากแน่ๆเพราะอะไรฮะเรารู้สึกว่าโอ้โค้ดนี่ต้องเป็นโค้ดดิ้งแน่ๆเราจะใช้คอร์สโค้ดได้ต้องรู้ภาษาโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดดิ้งได้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะก็เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งคือไม่จำเป็นเรียกว่าไม่จำเป็นคืออะไรฮะตอนเนี้ยคือพูดง่ายฮะถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องโคดดิ้งต่างๆเนี่ยคุณสามารถใช้โค้ดได้เลยใช้คำนี้เลยนะคุณสามารถใช้โค้ดได้เลยนะคุณสามารถใช้โค้ดค้นหาข้อมูลได้ทำระบบตามที่คอร์สโคเวิร์กทำก็ได้เมื่อกี้ที่ผมเล่าไปทั้งหมดหรือคุณจะใช้คอร์สโค้ดทำเว็บไซต์ก็ได้ทำระบบการทำงานร่วมกับ AI ก็ได้ที่เป็นอัตโนมัติทำโปรแกรมใช้งานในองค์กรคุณก็ได้เช่นทำโปรแกรมขัดลามาสายของ HR ทำระบบPOS หน้าร้านเนี้ยผมทำระบบ POS หน้าร้านของผมเองด้วยนะผมก็ทำนะใช้โดยใช้คอร์สโค้ดซึ่งหลายคนบอกเฮ้ยทำเว็บไซต์ทำโปรแกรมได้อุ้ยแสดงว่าโอ้โหอาจารย์ต้องเก่งมากเลยผมบอกอย่างนี้ฮะการใช้คอร์สโค้ดเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้โคดดิ้งแต่คุณสามารถพิมพ์สั่งเล่ากระบวนการเป็นขั้นตอนงานโดยสั่งเหมือนสั่งงานลูกน้องผ่านไลน์คุณก็สามารถใช้คอร์สโค้ดได้อีกรอบนึงนะคือเราสามารถพิมพ์สั่งเหมือนเราสั่งงานลูกน้องเป็นกระบวนการให้เขาฟังคุณก็จะมีโปรแกรมและก็มีเว็บไซต์มีระบบการทำงานได้ซึ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าไวฟ์โค้ด
10: ผมเห็นความพยายามขับเคลื่อน3โมดูลนี้ของคอร์สช่วงหนึ่งในระยะหลังนี้ก็คือว่ามันยกได้3แท็บแล้วนะเมื่อก่อนที่มันมี3กล่องใช่ไหมใครที่ลงโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกล่องแชทของแชทที่ถือไว้ถามตอบไว้พูดคุยทำโปรเจกต์นะกล่องโคเวิร์กกล่องโคเวิร์กคืออะไรคือกล่องที่มันกับเราสั่งให้เขาทำงานอัตโนมัติบางอย่างให้เป็นรูทีนจัดเป็นสเกจดูในการทำงานแล้วก็ฝั่งของคอร์สโค้ดนะฮะเดี๋ยวนี้เหมือนมันรวม2กล่องแรกเข้ามาใช่ไหมคุณดาแบง
11: ค์ใช่ครับก็คือรวมแค่กล่องโคเวิร์กไปที่เดียวกันแล้วรวม2กล่องแรกใช
10: ่ก็คือเพื่อบอกผู้ใช้ว่าคุณสามารถสั่งให้เขาทำงานเองได้นะไม่ต้องมาตั้งถามคำตอบคำนะครับ
11: ใช่ครับ
10: ส่วนโค้ดยังแยกอยู่เพราะว่ามันอีกระบบหนึ่งใช่ไหมมันคือเรื่องราวที่จะให้ทำเป็นเว็บไซต์ทำโปรแกรมทำซอฟต์แวร์ต่างๆเป็นโปรเจกต์ใครโปรเจกต์มันไม่ใช่เอาไว้ถามตอบ
11: จริงๆก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทีถามที่ต่อทีหรอกแต่ว่าเอาไปใช้ถามทีออกทีได้ไหมก็ได้นะเราพูดกันตรงๆก็ทายเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับงานแต่อาจจะไม่เหมาะกับงานสักเท่าไหร่นะฮะนั่นแหละฮะอันนั้นคือคอร์สโค้ดเนาะแต่นี่ก็อย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ก็คือคุณอยากจะสร้างอะไรจากไอเดียเนี่ยที่ไม่เคย ที่เป็นแค่ความฝันเนี่ยคุณสามารถมีได้อย่างมีลูกศิษย์ผมเนี่ยอันเนี้ยก็มีเรียกว่าลูกศิษย์ผมนี่ก็ฟังเนี่ยแหละคลื่นวิทยุ 96.5 มานั่งเรียนเนี่ยแหละก็คือส่งลูกชายมานั่งเรียนเลยส่งลูกชายมานั่งเรียนเนี่ยแหละมันเรื่องนั่งเรียนเสร็จปุ๊บลูกชายเรียนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้คอร์สโค้ดเนี่ยทำระบบทำระบบอะไรฮะทำระบบ POS ของบริษัทหรือองค์กรเองเลยก็คือไม่เป็นโคดดิ้งอ่ะทำเองเลยทำค่อยๆวางตามสเต็ปที่ผมบอกไปนั่นแหละก็ใช้เวลาทำอยู่มันวันกว่าๆก็ได้ระบบที่ใช้งานได้แล้วหลังจากนั้นก็ลองใช้ในองค์กรจริงๆสรุปก็ใช้ได้เรียกว่าใช้ได้แบบจริงจังเลยแล้วมันเข้าใจในมุมขององค์กรของเราได้เพราะอะไรฮะเพราะคนสั่งมันคือตัวเราแล้วให้แอมเป็นคนทำจากแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราจะจ้างทำแบบ ERP POS หน้าร้านอะไรพวกเนี้ยเราต้องไปคุยกับบริษัททำให้ใช่ไหมฮะเวลาเราไปทำให้บริษัททำให้เนี่ยกว่าจะคุยกันลงตัวกว่าจะรู้เรื่องเนี่ยโอ้โหคุยกันแบบหลายเดือนเนาะมันคุยหลายเดือนกว่าจะได้ตัวโปรแกรมมาแล้วพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยราคาที่จ่ายก็หลายล้านถูกไหมครับแล้วกว่าจะแก้ทีก็เส้น1แสน1 50,000 อะไรเงี้ยก็มีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ทีเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้อย่างนั้นอ่ะยังสามารถใช้ได้มั้ยกับการจ้างที่การจ้างพวกนั้นสามารถใช้ได้เหมือนเดิมแต่ผมแนะนำว่าลองใช้คอร์สโค้ดสร้างดูก่อนแล้วถ้ามันทำได้อ่ะแล้วคุณเอาตัวหน้ากากตัวนี้ไปคุยกับโปรแกรมเมอร์จริงๆอ่ะแล้วทำออกมาอันนั้นโปรแกรมของคุณจะได้แบบเพอร์เฟค 100% โดยที่ไม่ต้องไปคุยตบตีกันจนบอกกว่าจะเข้าใจเพราะ AI มันทำออกมันดูหน้าตาได้แล้ว

0: เขาจะรู้แล้วว่าอ๋อโปรแกรมเมอร์เข้ามาดูว่าอ๋อหน้าตาโปรแกรมมันเป็นแบบนี้หรอมีฟีเจอร์แบบนี้เขาจะออปติไมซ์หรือสร้างมาให้คุณได้ง่ายขึ้นละอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะแต่ถ้าคุณจะสร้างของคุณขึ้นเองก็ได้เหมือนกันอย่างเคสที่บอกไปฮะเขาเอาไปสร้างเนาะแล้วสร้างเสร็จปุ๊บก็ใช้ในองค์กรเสร็จปุ๊บพ่อก็เลยเอาไปอวดเลยอวดเพื่อนในองค์วงการตลอดเลยก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือคอร์สโค้ดนะครับทีนี้ต่อมาครับมันมีอีกตัวนึงที่เรียกว่าโดดเด่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะใช่ว่าโดดเด่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบโดดเด่นแบบกระโดดขึ้นมาเลยนะกระโดดเรียกว่ากระโดดแซงคอร์สขึ้นมาเลยแบบชัดเจนมากด้วยนั่นก็คือ ChatGPT พี่ ChatGPT เขากลับมาแบบจริงจังแล้วนะครับก็คือตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เขากลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ประมาณศุกร์ก่อนนะ2ศุกร์ที่แล้วเนี่ยเขามีอัปเดตใหม่ก็คือ ChatGPT 5.6 เข้ามาChatGPT 5.6 นี่คือฉลาดมากเก่งมากน้องๆแบบ Faber 5ฝั่งคอร์สเลยโมเดลที่ฉลาดมากถูกทางรัฐบาลอเมริกาแบนไปด้วยแล้วก็เปิดให้ใช้นะครับทีนี้ประเด็นคือไอ้ 5.6 เนี่ยก็เก่งขึ้นเยอะแบบชัดเจนแล้วแหละก็คือคุณสามารถใช้ ChatGPT ทำเอกสารอะไรได้แบบระดับเดียวคอร์สโคเวิร์คได้หมดละแต่ที่มันมีประเด็นสำคัญคือมันมีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามานั่นก็คือ ChatGPT Work ชื่อคุ้นๆมั้ยฮะคอร์สโคเวิร์ก ChatGPT Work
1: เฮ้ยเขาไม่ได้ผมว่าเขาไม่ได้หลอกเรียนกันหลอกหัวหน้าแบง
0: ค์โอ้โหไม่เลิกเลยนะฮะแค่ตัดคำว่าโคออกโอ้โหรู้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: เอาเขามีวิสัยทัศน์ของเขาเอง
0: เ
1: ขาบอกว่าไม่ต้องมีผู้ช่วยทำงานร่วมกันแล้วมันคือทำงานจริงจังเลย
0: รวมกันเลยเวิร์กทำงานแทนโอเคนะก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าอะไรนะก็คือ ChatGPT Work ก็คือ Costco Work นั่นแหละนะแต่เป็นของฝั่ง ChatGPT นั่นเองนะครับซึ่งทำงานได้เหมือนกับฝั่งของ Costco Work เลยทำงานได้เหมือนของฝั่ง Costco Work เลยเหมือนกันเป๊ะเรียกว่าเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างที่ Costco Work ทำได้ฝั่ง ChatGPT ทำได้หมดและเหนือขวาด้วยใช้คำนี้นะผมใช้คำว่าและเหนือขวาด้วยนะผมใช้ว่าคำว่าและเหนือขวาเข้าไปด้วยนะเหนือขวาในที่นี้คืออะไรฮะก็คือมันสามารถเจนรูปได้สวยครับคำเดียวเลยฮะมันเจนรูปได้สวยครับอันนี้คือประเด็นสำคัญนะ
1: เรื่องของเรื่องเนี่ย ผมภาพในหัวผมนะตอนนี้คอร์สเนี่ยมันคือแบบสายเทคนิคอะนักวิทยาศาสตร์อะมันคือแบบโปรแกรมเมอร์อะที่ไม่มีความฉลาดด้านศิลปะเลย
0: คือ
1: ให้ทำเว็บไซต์ก็หน้าตาแบบแต่พอแบบอย่างใช้คอร์สเนี่ยให้ทำรูปเนี่ยมันก็แบบพยายามดิ้นรนที่จะไม่ทำนะมันก็พยายามนั่นแหละอ๋อสุดท้ายเดี๋ยวผมช่วยเขียนพร้อมให้ครับเลยคุณไปทำที่อื่นเอาแล้วกัน
0: ใช่
1: สมองเขาไม่ยอมคิดอย่างนั้นเลยนะแต่ ChatGPT เนี่ยถามให้ทำรูปทำได้อยากให้ทำเว็บไซต์ตอนนี้ทำได้แล้วด้วยเขียนโปรแกรมให้แล้วได้ด้วยนะครับ
0: ใช่
1: ครับมันต้องใช้งานยังไงครับสมัครยังไงแล้วเข้าไปใช้ที่ฟังก์ชันไหนครับ
0: อย่างนี้ครับข้อดีตอนนี้ก็คือ ChatGPT Work มันใช้ฟรีได้ครับแปลว่าอะไรฮะ Costco Work ใช้ฟรีไม่ได้นะแต่ ChatGPT Work ใช้ฟรีได้แต่นี่ ChatGPT Work เนี่ยจะใช้ฟรีเนี่ยก็มันมี2ช่องทางที่เราใช้ได้ก็คือบนเว็บนะเข้าไปบนเว็บเนี่ย chatgpt.com เนี่ยทั้งบนมีคำว่า chat กับ work ใช่ไหมแล้วเลือกอัน work ก็สามารถใช้ได้เลยแต่ทีนี้ไอ้บนเว็บเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์คุณได้ย้ำอีกทีเนี่ยมันไม่สามารถเข้าถึงเครื่องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์คุณได้และยังไม่สามารถใช้สกิลก็คือคู่มือการทำงานของ AI ได้นะเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีว่าสกิลคืออะไรนะครับยังไม่สามารถใช้ได้ก็คือฟีเจอร์ยังจำกัดเยอะอยู่แต่ว่าตัวของ ChatGPT Work ตัวเต็มเนี่ยที่ฟีเจอร์เยอะๆคุณจะต้องไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดติดตั้ง ChatGPT เนี่ยเข้าลงคอมพิวเตอร์คุณก่อนนะติดตั้งลงคอมพิวเตอร์คุณก่อนนะครับนะซึ่งพอติดตั้งไปปุ๊บอ่ะคุณก็จะสามารถใช้งาน ChatGPT Work ตัวเต็มได้เลยนะครับเหมือนคอร์สโคเวิร์กเป๊ะทุกอย่างนะฮะก็คือติดตั้งลงเครื่องเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคุณได้ไปกดหน้าเว็บ Google Chrome กดสมัครเมลนู่นเนี่ยทำทุกอย่างได้หมดเลยนะครับแล้วก็เด็ดตรงที่สร้างรูปได้ทำสไลด์สวยนี่กล้าพูดเลยนะว่าทำสไลด์สวยมากเพราะมันทำรูปได้นี่แหละนะครับนะเนี่ยอันนี้คือ ChatGPT Work นะฮะก็ลองไปเล่นดูแล้วก็ข้อดีของฝั่ง ChatGPT Work ผมพูดแล้วข้อดีเลยนะผมกล้าพูดว่านี่คือจุดเด็ดแล้วก็กะมาแบบหมัดน็อกใส่ตัวของคลอสเลยก็คือคลอสเนี่ยจะมีข้อเสียนึงคือคุณจะใช้คลอสเวิร์กอะ ต้องเสียตังค์แต่ ChatGPT อ่ะคุณจะใช้ ChatGPT Work อ่ะไม่ต้องเสียตังค์คุณสามารถลองใช้ได้เลยอันนี้คือข้อแรกนะข้อที่2คือเครดิตหรือลิมิตที่ใช้งานในครอสเนี่ยมันจะมีจำกัดแบบ5ชั่วโมงกับรายสัปดาห์นะครับแปลว่าอะไรฮะถ้าเต็ม5ชั่วโมงคุณต้องรอรีเซ็ตเต็มสัปดาห์คุณต้องรอทั้งสัปดาห์แต่ฟัง ChatGPT เนี่ยคือมีลิมิตโทเค็นอยู่ที่เป็นแบบรายสัปดาห์เลยแปลว่าไม่มีลิมิตต่อ5ชั่วโมงเลยจะไม่มีแปลว่าคุณก็คือแบบบางวันคุณใช้เยอะบางวันคุณใช้น้อยเอาเต็มที่คุณก็เมเนจสัปดาห์นั้นไปนะครับเนี่ยนี่คือข้อดีนะและข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณใช้ตัวของ ChatGPT Work Token หมดมีรีเซ็ตให้คุณด้วยในสัปดาห์นั้นนี่กะมาแบบเอาหมัดน็อกเลยในสัปดาห์นั้นก็เรียกว่าคือนี่คือกะน็อกเลยนะกะน็อกแบบคอสเต็มที่เลยแล้วก็อีกอย่างนึงนี่ยังมีแถมอีกนะฮะก็คืออย่างงี้เวลาคุณไปใช้ฝั่งคลอสเนี่ยไอ้โทเค็นลิมิตเนี่ยในการใช้งาน AI เนี่ยคุณมีจำกัดถูกไหมมีจำกัดก็คือเขาจะใช้เงินอ่ะผมเรียกงี้ตีว่าเงินที่ใช้ใน AI อ่ะในคลอสเนี่ยไม่ว่าแชทที่ไอตัวคลอสแชทคลอสโคเวอร์คลอสโค้ดเนี่ยจะใช้เงินก้อนเดียวกันจะใช้เงินท่อนเดียวกันก็คือใช้โทเค็นในก้อนเดียวกันนี่แหละในการคิดเนาะในคิดการใช้งานถ้าเต็มปุ๊บคุณก็ใช้งานไม่ได้นะครับแต่แชทที่น็อกเลยหมัดนี้คือน็อกเลยก็คือ ChatGPT ที่คุณคุยสอบถามปกติไม่ใช้โทเค็นหรือไม่ใช้เงินก้อนเดียวกับ ChatGPT Work และ Codex แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณใช้ใน ChatGPT Work กับ Codex โทเค็นหมดติดลิมิตคุณยังสามารถใช้ ChatGPT ปกติที่หาข้อมูลบนเว็บได้อยู่นี่คือหมัดน็อกของแท้นะครับคือแบบโอ้โหใจปั้มแบบจัดเลยผมอันนี้ผมลองมาแล้วแบบโอ้ใช้งานต่อได้เลยครับ ChatGPT Work Codex เต็มปุ๊บผมไปใช้ ChatGPT ปกติก็เจนภาพต่อสะคุยอะไรต่อได้เลยนะครับความฉลาดเท่าเดิมเนี่ยอันนี้คือความเด็ดของมันนะครับทีนี้ใน ChatGPT Work เนี่ยก็อย่างที่บอกไปทำได้เหมือนของ Cloud Cover ทั้งหมดและมันมีอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกคนใช้มากๆก็คือ ChatGPT Codexโคเด็กนะฮะถ้าเปลี่ยนคำว่า X ออกก็คือโค้ดนั่นเอง
1: ไม่ได้ลอกครับ
0: ไม่ได้ลอก
1: ไม่ได้ลอกไม่ได้ลอกเลยนะฮะคอร์สโค้ดนะครับคอร์สโค้ดเนี่ยหลังคอร์สเรียกคอร์สโค้ดนะแต่ถ้าใน ChatGPT เราเรียกว่าโคเด็ก
0: โคเด็ก
1: CODE ใส่ X เข้าไปอีกตัวนึง
0: ไม
1: ่
0: ลอกไม่ลอกไม่ลอกอ่านออกเสียงยังคนละอย่างเลยอันนั้นโค้ดอันนี้สองพยางค์โคเด็กสองพยางค์ไม่ลอกเลยฮะโอเคทีนี้ตัวนี้คืออะไรฮะถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันคือคอร์สโค้ดในฝั่งของ ChatGPT นั่นแหละมันคือคอร์สโค้ดในฝั่ง
1: เอาก็จะไปพ่วงเขาอีกวันนั้นมันก็ไปพ่วงกับเขามาเขาอุตส่าห์ไม่เกี่ยวแล้วมันก็คือใช้เขียนโปรแกรม
0: ใช้เขียนโปรแกรมนะ
1: ทำโคดดิ้งทำโคดดิ้ง
0: นะเราพูดง่ายคุณอยากจะสร้างระบบให้AIทำงานอัตโนมัติบางระบบ1 2 3 4 5อะไรทำงานให้เลยหรือทำโปรแกรมทำแอปทำเว็บไซต์ช่วยเขียนโคดดิ้งนู่นนี่นั่นสามารถใช้ในโคเด็กได้โดยการที่พิมพ์พร้อมเหมือนสั่งงานลูกน้องผ่านไลน์เช่นเดียวกันเหมือนกันเป๊ะ
1: ซึ่งจริงๆก็บอกว่าโคเด็กเนี่ยมันเคยเป็นโปรดักต์นึงอยู่แล้วใช่ไหมแยกออกมาจาก ChatGPT ตอนนี้มันมารวมกัน
0: ใช่ครับทีนี้มันก็ง่ายขึ้นเยอะผมเรียกว่าง่ายขึ้นเยอะ
1: แล้วในเรื่องการใช้โทเค็นครับ
0: ครับ
1: เรื่องการใช้โทเค็นเนี่ยมีผู้ฟังเคยถามมาว่าดูโทเค็นตรงไหนครับหัวหน้าแบงค์เดี๋ยวนี้เหมือนเอาออกนะดูไม่ได้แล้วว่าใช้โทเค็นเท่าไหร่ไป
0: จริงๆก็ถ้าเป็นของฟรีน่าจะดูไม่ได้แหละแต่ถ้าของเสียเงินน่ะดูได้เลยโดยถ้าเราติดตั้งในเครื่องเนี่ยเรากดไปที่ล่างซ้ายนะฮะมันจะมีปุ่มที่เป็นชื่อของเรานะแล้วมันจะมีคำว่าโควต้าคงเหลือเนาะตัวChatGPTจะขึ้นเลยว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ChatGPTจะนับแปลกๆหน่อยก็คือมันนับจาก100เป็นนับไปถึง0ถ้าแปลว่า0คือติดก็เรียกว่าลิมิตติดลิมิตเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าฝั่งคอร์สเนี่ยก็มันจะเป็นจาก0ไปถึง100ถ้าเต็ม100ปุ๊บก็แสดงว่าคุณใช้งานไม่ได้ทีนี้คอร์สอ่ะถ้าจะไปดูก็คือกดล่างซ้ายเนาะไปกดคำว่า setting แล้วไปคำว่า usage คุณจะเห็นหลอดแล้วว่า5ชั่วโมงกับรายสัปดาห์เหลือเท่าไหร่นะครับดูที่แค่สลับกันนิดนึงนะครับแต่ทีนี้อ่ะผมให้คำนี้อย่าง
1: ไม่มีบอกกันตรงๆใช่ไหมว่าใช้รูป1รูปเนี่ยกี่โทเค็นคิดแปลเอกสารนี้กี่โทเค็นมันไม่มีสมการชัดเจน
0: มันไม่มีคำกรรมการชัดเจนหรอกแต่ว่ามันก็อยู่ที่คำสั่งความยากได้หรือความเรียกว่าอยู่ที่โจทย์หรือพร้อมของเราด้วยนะครับหรือการประมวลผลการใช้โมเดลอะไรพวกนี้มันเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะค่อยเล่าอีกทีนึงว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไว้เรามีโอกาสเราจะค่อยๆเล่าปูพื้นฐานในการใช้ AI ที่แบบเป็นแอดวานซ์เป็นอินเทอร์มีเดียมากขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยถ้าใช้ AI แบบจริงจังและเริ่มแบบเฮ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานมากกว่าการใช้แบบเป็น Google เนี่ยยังไงนะครับแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือตัวของโคเดกนะฮะกับ ChatGPT Work อยากให้ลองไปติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอย่างที่บอกไปฮะมันสามารถเรียกว่าความสามารถของมันเนี่ยก็คือมันสามารถเจนรูปในตัวของมันได้แปลว่าคุณทำโปรแกรมทำเว็บไซต์ทำสไลด์ทำหนังสือขึ้นมาอันนึงก็ได้หรือทำคอนเทนต์เองก็ตามเนี่ยมันแทบเรียกว่าจบในตัวของมันได้ละโดยที่คุณไม่ต้องไปต่อ API เข้ามา API ก็คือเอาโปรแกรมตัวอื่นมาต่อเข้ากับ AI ตัวของ ChatGPT เนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่ต้องละเพราะอะไรครับมันสามารถจบในตัวของมันเองได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าตอนเนี้ยอยากให้ทุกคนไปลองเพราะถ้าใครจ่าย ChatGPT อยู่แล้ว700 300สามารถใช้ ChatGPT Work และ Codec ได้เลยนะครับส่วนใครที่เป็นฟรีลองไปใช้ดูเขามีเปิดให้ใช้ฟรีอยู่นะครับจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นยังไงอ๋อเป็นแบบนี้อ๋อมันทำงานได้แบบนี้ทำอัตโนมัติได้ด้วยนี่นาอะไรเงี้ยเราจะได้เข้าใจนะครับแต่ทีนี้อ่ะเราเหลือเวลาแค่ประมาณ1นาทีสุดท้ายนะฮะผมจะแนะนำงี้ฮะวันเนี้ยเราเห็นแล้วเนาะว่ามันจะมี2โจทย์ก็คือ Claude กับ ChatGPTและจะเลือกตัวไหนส่วน Gemini ตอนนี้เขาซุ่มเงียบอยู่เงียบมาหลายเดือนแล้วเราไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับแต่ทีนี้อ่ะ Gemini ช่างมันไปก่อนนะครับตอนนี้ถ้าจะใช้2ตัวนี้ผมแนะนำอย่างนี้ฮะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องทำงานโดยจัดการเรื่องของ back office ระบบหลังบ้านเนาะรวมทั้งอ่ะเพื่อที่เป็นแผนก HR บัญชีการเงินสต็อกจัดซื้ออะไรประเภทพวกเนี้ยนะฮะผมแนะนำให้ไปใช้ฝั่ง Claude ผมแนะนำให้เลือกไปใช้ฝั่ง Claude จะดีที่สุดแต่ถ้าคุณเป็นทางแบบฝั่งการตลาดอะไรเงี้ยเนาะเซลล์กราฟิกอะไรพวกนี้ฮะผมแนะนำให้มาฝั่งของ ChatGPT จะดีกว่าเพราะอย่างที่บอกไปเราเห็นโจทย์ว่ามันทำเจนรูปทำอะไรหลายๆอย่างได้มันง่ายต่อเรามากกว่าเดิมนะครับนะแนะนำประมาณนี้ครับ
1: โอเคครับแม้ว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของการใช้แบบจริงจังนะแบบมืออาชีพเลยที่เราจะเริ่มเอามาใช้จริงไม่ใช่แบบนะแค่พิมพ์ถามตอบอีกแล้วนะครับเทคโนโลยีมีคุณค่ามากมายนะครับแต่ถ้าเราใช้มันให้ถูกต้องเรามันเป็นการเสริมพลังอย่างถูกต้องแล้วก็ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณอาจารย์พนาแบงค์เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็พบกับสิ่งดีในช่วงต่อไปของ Thinking Radio นะครับวันนี้ผมกับอาจารย์พนาแบงค์ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกสั่งทุกกระทรวงบูรณาการทำงานเพื่อประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ทับ2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ตนได้รับเกียรติให้พบทุกคนหลังจากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศในอีกวาระหนึ่งการพบกันวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเช่นนั้นแล้วเพราะสภาปิดไปแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลของตนเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขอบคุณในความร่วมมือของปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องบอกด้วยความซึ้งใจว่าตนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกคน ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดของประเทศนี้ขอให้คำยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพและมีความเข้าใจกันแม้กระทั่งกับรัฐมนตรีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69ขยายตัว 2.5% นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้นมาอยู่ที่ 2.5% จากเดิมที่คาดไว้ 1.6% เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนปัจจัยบวกสำคัญที่ดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่กลับมาคึกคักโดยคลังคาดว่าการส่งออกสินค้าในรูปแบบเงินดอลลาร์ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวสูงถึง 12.5% ปรับเพิ่มจากเดิมที่ 6.2% สะท้อนจากตัวเลข5เดือนแรกที่โตเฉลี่ย 10.9% ตามวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์หลักโดยคาดว่าจะขยายตัวถึง 9% จากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนายวินิจย้ำว่ากระทรวงการคลังมุ่งเป้าให้ปี2569เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริงโดยไทยมีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคและการวางตัวเป็นกลางเชิงรุกทำให้รอดพ้นจากการเลือกข้างและกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตหนีความขัดแย้งชิลีเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเสียชีวิตแล้ว13รายสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติของชิลีรายงานว่าสภาพอากาศเลวร้ายที่พัดถล่มในพื้นที่ตอนกลางของประเทศส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13รายมีผู้สูญหายอีก4รายโดยอิทธิพลของพายุทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหลและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดในหลายพื้นที่หลายเมืองในแคว้นโกกิมโบต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยชาวบ้านบางรายระบุว่าไม่มีน้ำใช้นานถึง5วันเต็มทางการต้องเร่งจัดส่งรถบรรทุกน้ำราว50คันเข้าไปแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในเมืองลาเซเลนาขณะที่ในเมืองโกกิมโบมีโรงแรมท้องถิ่นแห่งหนึ่งกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังจากเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้บริการอาบน้ำได้ฟรีพร้อมปรับพื้นที่เป็นจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรัฐบาลชิลีได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติในแคว้นโกกิมโบและจังหวัดฮัวสโกทางตอนเหนือของประเทศเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่ถนนสายหลักอย่างเส้นทางรูต้า5นอร์เตในเขตโกเปียโปต้องปิดการจราจรหลายจุดเนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างหนักและอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที
6: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990 บาทโทร02 114

0: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
1: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
0: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
1: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: อัปเดตจากเมื่อวานสถานการณ
6: ์
5: ของอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยคือสหรัฐก็ไม่ได้มีท่าทีอยากจะเจรจานะฮะ
6: ครับ
5: ก็คือต้องการจะถล่มก่อนเพราะว่าอิหร่านเนี่ยก็ไปยิงเรือตอนนี้ก็ให้ลูกน้องอาจจะเป็นลูกน้องเปล่าก็ไม่รู้นะฮูตีเนี่ยมันก็ยิงกันเองแหละก็จะได้ไถเงินซาอุนะครับเพราะว่าตัวฮูตีเนี่ยเขาก็ไม่ได้จงรักภักดีต่ออิหร่านเหมือนกับตัวฮิซบุลลอห์นะกว่าจะมายิงอะไรเงี้ยนะก็ปาเข้าไปเป็นเดือนแล้วอะไรพวกเนี้ยนะน้ำมันมันก็เลยขึ้นคือผมคิดว่าน้ำมันเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปเกิน100เหรียญเนี่ยในอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะต้องเป็นร้อยแล้วแ
6: หละนั่นก็
5: หมายถ
6: ึ
5: งว่าน้ำมันในบ้านเราเนี่ยมันจะต้องขึ้นไป40
6: ครับ
5: ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีค่ากันที่เกินมา 3,800 ล้านแล้วก็จะมาลดราคาหน้าปั๊มอะไรเงี้ยผมคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยถ้าน้ำมันโลกจะเป็นแบบนี้หมายถึงว่ายังไม่มีการหยุดยิงยังไม่มีการเจรจากันนะน้ำมันบ้านเราในเดือนหน้าเนี้ยมันจะต้องทะยานแล้วแต่ถึงทะยานยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นมากเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ามึงยังขึ้นไม่ได้นะ
6: ใช่ใช่ไม่ควร
5: ส
6: ิน
5: ค้าที่มึง
6: ไม่เท่าตอนนั้นนะ
5: มึงขึ้นมาจากน้ำมันเนี่ยลิตรหนึ่งดีเซลนี่50นะน้ำมันดีเซลนี่50ผมยังเคยเติมเลยนะดีเซลธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาขึ้นอีกไม่ได้นะครับ
6: ครับเพราะคุณก็ไม่ได้ปรับลง
5: นะมึงก็ไม่ได้ปรับลงยกเว้นในค่าเรือตังด่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องคุยกันนะ จะมายิงกันตลอดคงไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ยูเครนกับทางรัสเซียมันก็อยู่ใกล้กันนะ
6: ครับ
5: ตรงนี้ก็ขี้เกียจจะมาอัปเดตละเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่มันธรรมดาไปละนะ
6: คร
5: ับเมื่อเราจะเจอน้ำมัน50เจอน้ำมัน35อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทองนี่อยู่ขึ้นมาไว้เมื่อ2วันที่แล้วเมื่อวานตกอีกแล้วตกอีกแล้วผมไม่คิดเลยว่าเอ๊ะมันยิงกันขนาดนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นหรือทองมึงกระเตื้องได้ไงวะ
6: ทำไม
5: ผมก็เลยถือโอกาสขายไปนะ
6: ครับ
5: ไอ้ที่ขึ้นมาแต่ผมเรียนท่านผู้ฟังผมไม่เชียร์ให้ซื้อทองแล้วนะ
6: หมดแล้ว
5: สมัยก่อนนะเมื่อก่อนเราเคยเชียร์นะไม่ต้องเชียร์แล้วนะเพราะว่าทองไม่ใช่กาขึ้นแล้วทองต้องมีความรู้ค่อนข้างมากแล้วก็มีความอดทนค่อนข้างมากนะนะครับ
6: ครับ
5: ตอนนี้ก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วกันอย่าไปเสี่ยงเยอะนะท่านผู้ฟังเราคุยกับท่านผู้ฟังถึงหลักในการทำธุรกิจ
6: ครับ
5: จากหนังสือ Personal MBA นะจริงๆแล้ววันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่อง Iron Law Market คือพูดง่ายๆคือว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันก็คือว่าคุณต้องดูตลาดนะคุณต้องลูกค้านะแล้วหลักกฎเหล็กของตลาดเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไง

0: ก็เรื่องของกฎเหล็กของตลาดเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจของคุณจัดงานเปิดตัวสินค้าจัดงานเปิดปาร์ตี้ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีใครมาร่วมงานเลย
1: เอออันเนี้ย
0: ก็บอกว่าลบครับ
1: อันเนี้ยมันก็เหมือนกับเขาอุปมาอุปไมยนะเหมือนกับว่าคุณจัดงานทั้งงานหนึ่งนะ
0: แปด
1: เชิญใครแม่งไม่มีใครมาเลยอ่ะ
0: ครับแปดไปหมดเลยไม่รอด
1: เปิดคอร์สอย่างเงี้ยโอ้โหก็ต้องปิดเลยจัดทริปเนี้ยโอ้โหไม่มีใครมาเลย
0: ไม่มีใครสมัครเลยอย่างเงี้ยขายของไม่มีกระแสเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่มีอยู่ร้านหนึ่งในจีนหรือไงเนี่ยที่บอกอ้าวมาดูบอลกันไม่มีใครมาเลย
0: อ้าว
1: โลกกันอ้าวเตรียมโค้งเก้าอี้ไม่มีใครมาอันอย่างเงี้ยอย่างไอ้ดูบอลโลกนี่คือคนแผ่กันไปเต็มเลยนะไอ้เนี้ยไอ้ที่ดูบอลที่สวนรถไฟเนี่ย 8,000 คนนะไม่ต้องห่วงนะรับจริงอ่ะผมรู้ก่อนเลยว่าผมไม่ไป
0: คนเยอะชัวร
1: ์ผมไม่วิ่งอ่ะเพราะว่าไอ้คนเยอะนี่ก็ส่วนหนึ่งมีจนแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ระหว่างดูเงี้ยอะไรเราก็ต้องเตรียมตัวอาบน้ำแต่งตัวไปวิ่งแล้วเราก็ไม่ได้ดูไง
0: คร
1: ับ ก็เลยวันจันทร์ก็ไม่ได้ไปก็ถูกต้องอ่ะแต่วันศุกร์
0: ครับถูกต้อง
1: นะ
0: ครับ
1: เชิญ
0: ก็บอกว่าในโลกของธุรกิจเนี่ยการที่คุณจัดงานปาร์ตี้แต่ไม่มีคนมาร่วมงานเลยเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยก็พูดถึงคนคนหนึ่งคุณผู้ฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบางคนไม่เคยได้ยินชื่อเขาชื่อดีนคาร์เมนครับดีนคาร์เมนเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายเลยสิ่งประดิษฐ์ของเขามีตั้งแต่อันนี้สายวิศวะน่าจะรู้จักเครื่องยนต์สเตอร์ลิงหรือปั๊มอินซูลินแบบสวมใส่เครื่องแรกของโลกไปจนถึงเครื่องกรองน้ำอ่ะตัวของคุณดีนเนี่ยมีการทุ่มเงินเนี่ยมากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐจะพัฒนาอุปกรณ์ในการเคลื่อนที่ของ1คนแล้วทำให้มันสามารถทรงตัวได้เองนี่คนเริ่มเก็ทแล้วคืออะไรมันก็คือเซกเวย์ PT ที่มีราคาคันละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐวันนั้นคาร์เมนเคยบอกไว้ว่าเซกเวย์เนี่ยจะปฏิวัติการเดินทางของบุคคลนะเหมือนที่วันที่รถยนต์อ่ะมันเข้ามาแทนรถม้าแล้วก็มาแทนม้าพูดอย่างใดอย่างนั้นเลยทีนี้ตอนปี2002เซกเวย์เปิดตลาดวางขายคนใช้เลยมีการประเมินทำ feasibility project ทายว่าปีนึงจะขายได้ 50,000 คันปีละ 50,000 คันแต่ผลประกอบการ5ปีเซกเวย์ขายได้ทั้งหมด 23,000 คันเท่านั้นหรือไม่ถึง 10% ของเป้าหมายเดิมเลยทีนี้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแต่ก็คงพูดได้แหละว่าตัวเลขมันไม่มีทางดีซึ่งไอ้บริษัทเซกเวย์เนี่ยปี2015มันถูกขายให้กับ Ninebot ครับนายบอดเป็นใครนายบอดเป็นคู่แข่งที่ขายสกูตเตอร์ไฟฟ้าในราคาที่ถูกกว่าใครที่ติดตามแวดวงโกคาร์ทไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยน่าจะเคยเห็นนายบอดอยู่ทีนี้มูลค่าในการซื้อขายไม่ได้มีการเปิดนะแล้วคำถามว่าปัญหามันคืออะไรล่ะที่ทำ
1: อันนี้ก็คือมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือจีนแม่งฆ่าคุณหมด
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งอย่าง AI เนี่ย ChatGPT Anthropic เนี่ยเวลาให้ทำเอเจนติกเนี่ยคิดโทเค็นแพงไอ้คิมิไอ้คิวเวนอะไรพวกเนี้ยนะของ Alibaba กับของอีกบริษัทหนึ่งของจีนเนี่ยคือมันไม่ได้ด้อยกว่าตัว Fable เท่าไหร
0: ่ครับ
1: มันฟรีแล้วก็เวลาเป็นเอเจนติกเนี่ยมันก็ใช้เงินน้อยคือมันคิดค่าโทเค็นไม่แพง
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็เป็นระบบเปิดเอาไปเชื่อมต่ออะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมไอของอเมริกานี่แพงไปเลย
0: ครับ
1: นะอันเนี้ยก็คือเรื่องราคาไอเซกเวย์เนี่ยมันเจ๋งเนี่ยเพราะว่าราคาก็นี่
0: มันแพง
1: ผลิตนอนตอนโน้นนะนี่เป็นจีนเนี่ยจีนทำถูกมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เนี้ยแล้วจีนเนี่ยมันจะถล่มโลกด้วยเรื่องพวกนี้นะแล้วก็เนี่ยก็คือโลกมันจะอยู่ไม่ได้เพราะจีนเนี่ยแล้วคุณจีนเนี่ยทางรัฐบาลไป คือจริงๆอ่ะรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยก็รองรับOne China Policyอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็คือจีนเดียวแต่ว่าการไปรับรอง1ประเทศ2ระบบเนี่ยมันหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ได้รับรองมันคลุมเครือใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าจริงๆ1ประเทศ2ระบบเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะว่าเราก็จะเห็นกรณีฮ่องกงเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: นี้พอรัฐบาลไทยรับรอง1ประเทศ2ระบบเนี่ยนะอาจจะจีนตีปีกเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับไทยเนี่ยพอไทยเนี่ยในอาเซียนนะไทยรับรองแล้วเนี่ยแล้วจีนแฮปปี้มากเลย
0: ครับ
1: เหมือนกันไต้หวันนี่เฮ้ยไต้หวันก็ไม่เคยลองนะก็เราก็รับรองจีนอยู่แล้วเราก็รับรองมันไชน่าโพลิซีอยู่แล้วนี
0: ่ครับ
1: หรือว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณรัฐบาลคุณเศรษฐาหรือคุณแพทองธารเนี่ยก็รับรองหนึ่งไม่ได้สองระบบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออแต่ว่าทำไมพอนายกอนุทินเนี่ย
0: รับรอง
1: ระบบเนี่ยเออทำไมไต้หวันถึงได
0: ้ออกมา
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้อยากรู้เหมือนกันนะเชิญ
0: ครับเขาก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าไอ้เซกเวย์เนี่ยเทคโนโลยีที่ทำให้เซกเวย์ทำงานได้เนี่ยมันซับซ้อนก้าวหน้าประโยชน์มันดีทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือแบบที่อาจารย์พูดเลยคือคนน้อยมากที่สนใจเซกเวย์พอที่จะยอมจ่าย 5,000 เหรียญน่ะ 5,000 เหรียญก็คือ 150,000 บาทเพื่อที่จะซื้อไอ้เซกเวย์เนี่ยเอามาใช้แทนจักรยานก็คือตามที่บอกคือสุดท้ายตลาดขนาดใหญ่ที่ตัวของนักประดิษฐ์คุณคาร์เมนคาดหวังเอาไว้มันไม่ได้มีอยู่จริงธุรกิจแบบนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับธุรกิจใหม่ทุกๆวันเลยหากธุรกิจมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองแน่นอนธุรกิจก็เจ๊งแหละครับรายได้ของคุณขึ้นอยู่กับว่ามีคนต้องการสิ่งที่คุณนำเสนอหรือไม่ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วทุกธุรกิจจะถูกจำกัดด้วยขนาดและคุณภาพของตลาดที่ธุรกิจนั้นพยายามให้บริการซึ่งสิ่งนี้เรียกว่ากฎเหล็กของตลาดครับกฎนี้เย็นชาไม่ปราณีใครแข็งถ้าไม่มีคนกลุ่มใหญ่ที่ต้องการไอ้สิ่งนี้ที่คุณพยายามจะขายสิ่งที่คุณพยายามจะเสนอโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจคุณไปต่อได้เนี่ยยากซึ่งทางที่ดีที่สุดคืออะไรคือมุ่งสร้างสิ่งที่คนต้องการซื้อคือมีดีมานด์อยู่แล้วการสร้างสิ่งที่ไม่มีดีมานด์ไม่มีใครต้องการมันเสียเวลาแล้วก็เสียทรัพยากรเวลางงเงินคนไปโดยเปล่าประโยชน์การวิจัยตลาดจึงเปรียบได้กับคำพูดที่ว่าให้ดูก่อนนะที่คุณจะกระโดดคุณจะกำลังจะกระโดดลงไปในน้ำหรือกระโดดไปไหนอ่ะดูก่อนทางที่คุณจะกระโดดไปหรือคิดให้รอบคอบก่อนลงมือทำซึ่งหนังสือของจอห์นมอลลินส์ The New Business Road Testก็มีพยายามจะทำให้คุณเนี่ยให้มองเห็นตลาดที่มีโอกาสเลยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เพิ่มความเป็นไปได้ที่ธุรกิจใหม่ของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จครับอาจารย์ครับ
1: ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเดี๋ยวมันจะมีตัวจะมีการแชร์เล่นนะฮะว่าคือแก่นของไอ้อันเนี้ยนะ
2: อันนี้ก่อน
0: ครับ
1: 100% แล้วไม่ต้องชาร์จแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ก็คือ สิ่งที่เขาเสนอคือว่าธุรกิจเนี่ยไม่ได้ตายเพราะว่าตัวโปรดักต
0: ์ครับ
1: แต่ตายเพราะว่าของที่ทำเนี่ยมันตายเพราะจุดไหนอะอาจจะพูดว่าอย่างเงี้ยก็คืออันอย่างเงี้ยคือเรื่องราคา
0: ครับ
1: นะคือเห็นราคาแล้วก็ซื้อไม่ลงนะและทุกวันนี้มันก็มีคล้ายเซ็กเวกมาเต็มเลยนะถูกๆอ่ะผมก็เห็น
0: ใช่
1: เออเนี่ยเต็มเลยขี่ล้อเดียวเนี่ยเต็มเลยของเล่นแบบอ่ะนะราคาไม่กี่พันบาทเองอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาราคามันเป็นอุปสรรคปุ๊บเนี่ยผมยกตัวอย่างไอ้ร้านไอ้ฤดูอ่ะของไอ้เชฟคนหนึ่งอ่ะนะเชฟต้น
0: เชฟต้นฤดู
1: คนประจำถามฤดูเนี่ยทำไมคนกินน้อย
0: แพง
1: มิชลิน
0: ครับ
1: แพงไงกินทีนึงไม่เป็นหมื่นอ่ะ
0: เรื่องความอร่อยไม่มีใครเถียงอร่อยอ่ะ
1: กิน
0: มันแพง
1: คนเดียวอ่ะ 5,000 ขึ้นน่ะมันโอเคแล้วคุณจะไปกินทุกวันมา
0: ไม่ไหว
1: เหมือนดูไอ้โรงหนังเนี้ยคุณจะไปดู IMAX ทุกเรื่องมั้ยล่ะ
0: ไม่ไหว
1: แต่ถ้าเป็นใน Odyssey เนี่ยมันต้อง IMAX เท่านั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ดูไหมว่าตอนเนี้ย IMAX มีที่พารากอนในคนจองไปถึงวันสุดท้ายแล้วอะ
0: Odyssey เนี่ยเหรอครับ
1: 5สิงหาเนี่ยผมเพิ่งให้โอเคช่วยดูผมจะไปดูอีกครั้งนึงเนี่ยตอนแรกจะดู29กรกฎาคมนะโอ้โหคนเต็มเลยนี่เนี่ยแล้ววันนี้มันพระหัสเนี่ย6วันเนี่ยเต็มคุณเต็มหมดเลยต้องไปวันสุดท้ายเลยอ่ะถึงจะมีที่นั่งคิดดูดิ
0: โอ้สุดยอด
1: อาจจะถามว่าทำไมแล้วทำไมอย่างนั้นทำไมไอ้แม็กมันไม่เยอะล่ะ
0: เออ
1: คนแพงไง
0: เป็นเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้จะป้อมอย่างนี้นี่ใช่ใช
1: ่หนังบางเรื่องเท่านั้นที่ควรจะไปดูใน IMAX เช่นอาจจะดู Avenger ผมไปดู IMAX ผมไปดู F1 ผมไปดู Superman อะไรเงี้ยใช่ไหมเออก็ควรจะไปดูใช่ไหมอันนี้อย่างตัวเนี้ยตายเพราะว่าราคาเพราะราคามันเกินเอื้อมเนี่ยนะมันทำให้จำนวนการผลิตเนี่ยมันน้
0: อ
1: ยนะเซกเวย์มันเป็นการทำลายความเชื่อถือของคนเก่งว่าเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยของดีเนี่ยกูมีของดีเนี่ยเดี๋ยวมาเองแต่ไม่ใช่ว่าอย่างกรณีเงี้ยอย่างกรณี Apple เนี่ยมันก็ประสบความล้มเหลวครั้งหนึ่งตอนนั้นก็ทำไอ้ตัวคล้ายๆ Personal Assistant น่ะชื่อนิวตันมั้งเนี่ยก็คือเนี่ยมาดิเนี่ยเขาจองโน่นจองนี่มาอะไรพวกนี้หมดเป็นเลขาส่วนตัวประสบความล้มเหลวแต่มันอาจจะมาก่อนการก็ได้นะแล้วตอนหลังมันมีคนไปทำเป็นปาล์มอ่ะไอ้ปาล์มอ
0: ่
1: ะ
0: ปาล์มเราจำได้ละ
1: ไอ้นิวตันเนี่ยมันคือปาล์มที่มาก่อนการ
0: โอ้โห
1: ผมเหลว
0: ลืมชื่อนิวตันนึกไม่ออกเลยตอนแรกอาจารย
1: ์มันไม่เกิดไงมันไม่เกิดนะอย่างเงี้ยก็คือว่าเซกเวย์เนี่ยมีปัญหาอะไรรู้ไหม
2: มีปัญหาหนึ่งของอันนี้เลยอ่ะ
1: เซกเวย์มีปัญหาหนึ่งของโค้ดแฮกกิ้งมาร์เก็ตเลยอ่ะคืออะไรรู้ไหม
0: ครับอะไรครับ
1: โปรดักต์มาร์เก็ตฟิต
0: ไม่ฟิตอะไม่ฟิตมันแพงไปอ่ะ
1: เออไม่มีก็ไม่มีปัญหาเรื่องโปรดักต์มาร์เก็ตฟิตไงเพราะว่าเวลาที่ท่านผู้ฟังจะทำธุรกิจเนี่ยต้องเริ่มโปรดักต์มาร์เก็ตฟิตก็พูดง่ายๆคือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยกับตัวตลาดเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมมันฟิตเนี่ยตรงกันไหมเหมือนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราใส่อะกูจะใส่เมื่อวันที่ผมไปเมื่อวานผมเอาเกงไปแก้คือปกติอะผมก็เมื่อก่อนก็ใส่เกงยีนอะก็จะต้องใส่แบบพอดีใช่ไหมหรือว่าใส่กางเกงสแลกอะไรเงี้ยคือผมไม่ใช่เจนซีนี่จะได้ใส่หลวมๆพวกนี้ใช่ไหมทีเนี้ยผมก็วันนี้ผมก็เอาเกงไปแก้คือผมไปซื้อเกงวอร์มอ่ะแต่ว่าขามันยาวไปหน่อยไงให้ไปแก้แล้วก็ให้แก้เอวอะไรเงี้ยใช่ไหมเมื่อก่อนนะกางเกงสแลกผมอ่ะมันก็พอดีตัวเป๊ะเนี่ยนะโอ้โหแบบผมแล้วเสื้อผมก็พอดีตัวเป๊ะนะขับรถนี่ผมจะต้องถอดกระดุมอ่ะ
0: เออใช่
1: เนี่ยผมก็บางทีก็ต้องปลดขออะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้ตอนหลังผมน้ำหนักมันลดไงผมก็เอากางเกงคือตอนนั้นผมก็เอากางเกงไปแก้ให้มันขยายใหญ่หน่อยนะเนี่ยตอนนี้ต้องเอากางเกงไปแก้ให้เอวเล็กลงอะไรเงี้ยนี่ผมก็บอกทางร้านว่าเฮ้ยอันเนี้ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้ใส่พอดีตัวนะ
0: ครับ
1: แล้วคุณธุรกิจคุณไม่แย่ลงเหรอเขาบอกว่ายังไงเอวต้องได้จาน
0: เ
1: อ็นซีอ่ะเอวมันต้องได้ไงไม่ใช่ว่ามึงไม่ใช่ว่ามันพองมันผมก็จริงแต่เอวมันต้องได้ไงเพราะเอวไม่ได้มันก็ลุ่มจริงป่ะต้องเก็บเอวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลเกรแฮมก็เลยบอกว่า make something people want เนี่ยผมซื้อหนังสือมาเนี่ย how to make ชื่อหนังสือชื่อคลิก how to make product people want เนี่ยในหนังสือ code marketing เนี่ยของแล้วเราเดบอกเลยว่า you know what the single worst marketing decision you can make it นะเออวันนั้นผมเมื่อวานเนี่ยผมไปนั่งคุยกับไอ้ ChatGPT บอกงี้นะ กูพูดอะไรมึงก็คอกูไปหน่อยละกันมึงก็ต้องคิดอะไรมากแล้วเวลากูเนี่ยเวลากูพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็แปลให้มันก็ทำไปนะเดี๋ยวผมต้องอัดดูฟรีมาแบบนี้ต้องอัด

0: ดูนะเนี่ย you know what the single most marketing decision you can make it คุณก็รู้ว่าการตัดสินใจในการตลาดที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยที่คุณทำเมื่อก
1: ี้ the worst ครับ
0: the worst starting with product nobody want or nobody need
2: ก็คือ
0: เป๊ะเลยมั้ย
2: เริ่มต้นจากธุรกิจสินค้าที่ไม่มีใครต้องการน่ะหรือใคร
0: เป๊ะเลยมั้ย
2: ใช้เลยอ่ะ
0: หรือว่าสินค้าที่มีคนต้องการแต่ไม่ใช่ต้องการในราคานี้
1: อืมครับ
0: นะพูดง่ายๆคือจีนแม่งผลิตแค่1ใน10ของมึงอ่ะเนี่ยมึงผลิตมาเนี่ยราคาล้านนึงเนี่ยจีนมันขายแค่แสนนึงอ่ะ
1: คร
0: ับ แต่ทุกวันนี้จีนทำแบบนี้มันตายหมดทั้งโลกเลย
2: ก็ล่าสุดเพิ่งเห็นรถญี่ปุ่นบอกว่าจะโคกันใช้ชิ้นส่วนจากบริษัทแบบเดียวกันแล้วจ้ะ
0: ใช่ก็อยู่ไม่ได้ไงเขาต้นทุนเดต้นทุนนะเห็นด็อกเตอร์กอบบอกใช่ไหมด็อกเตอร์กอบศักดิ์อ่ะเขาบอกว่านี่ไม่จีนนี่ไม่ได้ตัวศูนย์เหรียญนะไม่ใช่โรงงานแค่ว่าจีนไม่ใช่ว่าไม่จ้างงานนะนะเนวิบายดีเนี่ยจ้างงานเนี่ย 6,000 คนน่ะนะดร.กอบศักดิ์ว่านะนายคุณว่าไงประเด็นนี
2: ้ก็อยากจะเห็นอย่างอื่นอยู่ดีแต่มันไม่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใช่ไหมเพราะสิ่งสำคัญมันคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็มันก็ไม่มีชิ้นส่วนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องอ่ะที่เป็นอุตสาหกรรมโลโก้เข้าไปเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเยอะนะ
0: คือไอ้ BT Time ของคุณไอ้นี่ไอ้บัญชาจุมเทพก็โพสต์งี้กอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพยันทุนจีนสร้างโรงงานศูนย์เหรียญในไทยไม่เป็นความจริงชูโรงงาน BYD ในไทยจ้าง 6,000 คนเป็นแรงงานไทย 95% จีนลงทุนกลายเป็นเงินทุนหลักของไทยเอาแล้วทำไมไอ้สมาคมที่ส่วนบอกว่ามึงต้องขึ้นภาษีสรรพสามิตจีนะใช่ป่าวถ้ามันจ้างงานจริงอ่ะแล้วทำไมสมาคมชิ้นส่วนมันรวมตัวกันอย่างนั้นน่ะจริงป่าวผมก็ไปถามคอของผมมันตอบว่าไงรู้ไหม
1: อะไรครับ
0: กรอบสักใช้เบสเคสมาแทนแอปเปิลเคส
1: เบสเคสมาแทนแอปเปิลเคส
0: ใช่ป่ะมันบอกโอ้ยนี่ใครบอกไม่ดูหนังกันนี่ไงไปดูไอ้แม็กไอ้คิด
2: ไม่หมดเลยคนนั้นเลย
0: ไอ้นี่ไปดูนี่เหยียบกันตายนี่เห็นไหมเบสเคสมาแล้ว
2: มันเป็นเบสเคสไง
0: ตอนนี้ออเดซี่เป็นเบสเคสมันเบสเคสแล้วใช้ออเดซี่เนี่ยมาแทนหนังทุกเรื่องได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ใช่ไหม
2: คุณจะบอกว่าทุกคนที่ไปแข่งเป็นเน่เน่เราก็ไม่ได้คุณจะบอกทุกคนไปต่างประเทศแล้วเป็นนี่สักคนก็ไม่ได
0: ้นี่ไงไประดับโลกอันนี้มึงดูนี่ไประดับโลกใช่ไหม
2: มันมีกี่คนอ่ะใช
0: ่หรือว่าจริงๆแล้วกรณีเน่เน่เนี่ยคือเอาไลเออร์สก็คือคนที่แบบโดดเด่นขึ้นมาไง
2: อ๋อโดดเด่นเลยอ่ะใช่ใช่ใช่
0: BYD เนี่ยเนี่ยดู BYD เนี่ย BYD คือเอาไลเออร์คือคนที่โดดออกมาโดดออกนอกแถวเอาไลก็อยู่ในไลอ่ะแล้วคนนี้ก็โดดออกมาโดดเด่น
1: อ
0: ่ะไม่ใช่ representative sample
2: ใช่มันไม่ควรจะมาเป็น
0: อย่างนะ BYD เป็น Tier 1 global player ที่ต้องการเลียว production base เพื่อ export ไปประเทศโลกที่3ไปตลาดที่3 BYD ต้องการโลโก้คอนเทนต์จริงเพราะกดออริจินของตลาดปลายทางเชอร์รี่ GWM เนต้าอีกหลายเจ้าทำ SKD ในเพื่อขายในไทยเป็นหลักโลจิกแตกต่างกันเช่นเฉียงพูดง่ายๆคือว่าผลิตเพื่อโลกหรือผลิตเพื่อไทย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอา BYD มาพิสูจน์ว่าทุนจีนไม่ได้ทุนศูนย์เหรียญก็เหมือนกับเอา Toyota มาพิสูจน์รถทุกยี่ห้อดีหมดเลย
1: ดีหมด
0: นะครับคำถามที่กรอบศักดิ์ไม่ตอบก็คือจ้าง 6,000 คนเนี่ยคนไทย 95% เนี่ยตัวเลขนี้ฟังดูดีแต่ตอบเป็นคำถามที่แท้จริงคือโลโก้คอนเทนต์กี่เปอร์เซ็นต
1: ์อืมใช่
0: ไม่ใช่จำนวนคนงานแต่คือ value อะไรบ้างที่เกิดในประเทศไทยนะครับเทียร์1เทียร์2เทียร์3ซัพพลายเออร์ไทยกี่รายที่เข้าซัพพลายเออร์ของทุนจีนได
1: ้
0: นะครับเทคโนโลยีทรานสเฟอร์มีไหมหรือจีนแม่งเอามาแล้วมาประกอบหรือแค่เป็น SMB line operator กรอบศักดิ์ต้องตอบตรงนี
1: ้
0: นะครับไม่ใช่ว่ากรอบศักดิ์บอกเอ้ยต้องทุนจีนแต่ผมถามหน่อยถ้าเกิดว่าส่งออกดีจริงอะแล้วเศรษฐกิจทำไมไม่ดีอะทำไมเงียบอ่ะ ใช่ป่ะเมื่อก่อนส่งออกดีเศรษฐกิจดีทำไมส่งออกดีตลาดเงี้ย

0: พราะอะไรกอบสักสอบดิ
1: อืม
0: ใช่ไหมเออคนงาน 6,000 คนที่ขันน็อตกับคนงาน 6,000 คนที่ออกแบบชิ้นส่วนคนละมูลค่านะครับกรณีญี่ปุ่นเนี่ยทำชิ้นส่วนเองนะครับไออุตสาหกรรมชิ้นส่วนไม่งั้นในธนาธรจะเกิดได้เหรอซัมบิดา
1: อืมใช่ใช่ใช่
0: ทำไมธนาธรรวยแต่ว่าธนาธรเอง 5,000 ล้านทั้งกรุ๊ปนี่ตั้งหลายหมื่นล้านถ้าธนาธรไปนั่งขันน็อตจะได้ไหมหรือธนาธรเนี่ยทำชิ้นส่วนแล้วก็ส่งไอพวกรถญี่ปุ่นโตโยต้าใช่เปล่าสมบูรณ์กรุ๊ปอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออตอนนี้พวกเนี่ยชิ้นส่วนมันก็ลดลงแล้วจีนผมถามในจีนจะมาเอาของไทยทำไมอ่ะจีนต้องทำถูกไว
1: ้ถูกก็เยอะนะ
0: ต้องก็ต้องถามว่าคุณกอบศักดิ์เนี่ยไปยุนไปต้องถามว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ย exposure ต่อคุณจีนเยอะหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้อย่าไม่อยากอ่านหมดนะเดี๋ยวอาจารย์กอบศักดิ์บอกธัญวัฒน์มึงพี่ภูมิพิเชษธัญวัฒน์พูดนะอันนี้คือฟรอดพูดนะไม่ใช่ธัญวัฒน์พูดนะอาจารย์กอบศักดิ
1: ์ครับอ
0: าจารย์กอบศักดิ์ครับขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้แล้วกันนะครับ
1: ดีครับผม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
6: ้ Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couplesคู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพาร์ทเอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิกรัก Poisonous Love N3 พี่ฟ้าชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
4: ้ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจน สนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2พร้อมข่าวดีจากฟิวนะครับ
9: ครับหลายคนตอนนี้เนี่ยชอบไปเมืองจีนแล้วก็อยากไปเมืองจีนอยากจะไปเที่ยวจีนอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้จัดทริปจีนคุณผู้ฟังแต่ว่าอยากจะย้ำว่าอย่าไปจีนแค่เพื่อเที่ยวนะแต่ควรที่จะไปเพื่อให้เห็นว่าโลกธุรกิจเนี่ยมันกำลังไปในทิศทางไหน direction มันกำลังจะเป็นอย่างไรกับ CEO Vision Business Trip ชิงเต่าครับ7วัน4คืน20-26กันยายน 20-26 กันยายน7วัน4คืนนี่ไม่ใช่ทริปทั่วไปแต่คือทริปสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการที่อยากเห็นนวัตกรรมธุรกิจและวิธีคิดแบบจีนจริงๆเลยไฮไลท์มีอะไรบ้างไปดูก่อนเลยโรงงานไฮเซนส์ไปดูไฮเซนส์แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกไปดูศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุตอนนี้ Aging Society กำลังมาแรงทุกคนรู้หมดไปแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะแล้วก็แขกรับเชิญแล้วก็ไปเปิดโลกว่าที่ชิงเต่าเนี่ยซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งทันสมัยและมีเสน่ห์เนี่ยตอนนี้เขาไปไกลถึงไหนแล้วเราไม่ได้ไปดูงานนะแต่เรากำลังจะไปเปิดมุมมองใหม่ทริปนี้ออกแบบมาให้คุณได้ตั้งแต่ไอเดียธุรกิจใหม่เครือข่ายใหม่มุมมองใหม่ๆที่อาจต่อยอดกลับมาเป็นโอกาสจริงในธุรกิจของคุณครบทั้งสาระและประสบการณ์ไปดูเมืองเก่าชิงเต่าอาจจะไปเที่ยวไปพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าไปดูไอ้ประวัติศาสตร์เบียร์ทำไมชิงเต่ามันถึงเป็นเมืองที่ใหญ่เกี่ยวกับเบียร์ได้ไปกระเช้าชมวิวเมืองไปขึ้นตึกสูงชมวิว360องศาไปกินอาหารทะเลซีฟู้ดบรรยากาศที่หาไม่ได้จากทริปทั่วไปอันนี้คือสิ่งที่แอดเพิ่มเติมจากที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าคุณจะไปเปิดโลกมากน้อยขนาดไหนทริปนี้ไม่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับคนที่อยากจะแค่ไปตามเขาไม่แต่เหมาะกับคนที่ไม่อยากตามโลกอยากเห็นว่าไอ้ก่อนโลกก่อนคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงและรับแค่เพียง30คนเท่านั้นนะครับเพื่อทุกคนได้เข้าถึงประสบการณ์แล้วก็คอนเนคชั่นกันอย่างเต็มที่เลยใครสนใจแอดไลน์เลย @thinkingradio @thinkingradio เข้าไปสอบถามได้เลยว่าทริปชิงเต่านะ CEO Vision Business Trip 7วัน4คืน 20-26 กันยายนเป็นยังไงบ้างไปถามได้เลยครับ
0: ก็เราก็มาคุยกันต่อนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็บอกแล้วว่าตัวคือกฎเหล็กของไอ้การตลาดเนี่ยก็คือว่าเวลาที่คือพูดง่ายๆคือ product กับ market มันฟิตกันไหมถ้าเกิดว่าเรามี product สินค้าหรือบริการสักตัวหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาหรือเราคิดว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยมันกำจัดเพนพอยต์ได้ใช่ไหมครับก็ผู้บริโภคต้องการเนี่ยคือจริงๆมันจริงหรือเปล่า product กับ market เนี่ยคือตลาดกับสินค้าเนี่ยมันเป็นสวมกันได้เหมือนปลั๊กตัวผู้ตัวเมียไหม
9: ครับ
0: นะปลั๊กตัวผู้ใส่เข้าไปในเข้า ไอ้รูปักตัวเมียไม่ได้เนี่ยเข้าได้ไห
1: ม
0: ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า product market fit นะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวเซกเว่เนี่ยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าเจ๊งไปอะไรยังไม่รู้เนี่ยนะ
9: ก็ไอ้นั่นไปซื้อไปแล้วอาจารย
0: ์ไอ้ก็เรียกว่าเหลือน้อยแล้วล่ะนะก็ไม่มีใครใช้ในเซกเว่จริงๆไงก็เห็นปลอมๆแล้วกันนะไอ้อันเดียวไอ้สไตล์แบบนี้ผมว่าอันตรายมากนะ
9: คือว่าอันตรายถนนเมืองไทยก็ว่าอันตราย
0: คล้ายเซกเว่ที่มันเป็นล้อเดียวแล้วก็กี
9: ้
0: แล้วชอบไปบนถนนด้วยนะ
9: อืมแล้วมันเร็วด้วยนะล้อมัน
0: ใหญ่อะอยู่บนถนนใหญ่อะจะตายเอานะคุณนะผมนี่ก็ขับรถแม่งกูก็ต้องหลบมอเตอร์ไซค์แม่งอะไรไม่รู้ก็เยอะแยะไปหมดอ่ะนะนะครับ
9: ครับ
0: เซกเว่ยังมีปัญหาเรื่อง problem solution problem solution fit problem คือหมายถึงว่าคุณเนี่ยออกโซลูชันมาเนี่ยหมายถึงคุณก็แก้ปัญหาใช่ไหมไอ้ของคุณเนี่ยเป็นแค่ problem solution ปัญหาและการแก้ปัญหาของคุณเนี่ยมันไปฟิตกับ problem เปล่าคือคำตอบของคุณเนี่ยทางออกของคุณเนี่ยมันไปฟิตกับตัวไอ้ problem จริงหรือเปล่าม
9: ันได้ตอบโจทย์ของการแก้ไขปัญหาหรือเปล่า
0: คำตอบคุณตอบโจทย์จริงเปล่า
9: ครับ
0: นะครับเพราะว่าคนทำธุรกิจชอบเรียกทุกอย่างที่ขายไม่ออกว่าproduct market ไม่ฟิต
9: product market ไม่ฟิต
0: product market ไม่ฟิตกันนะอันผัวเมียเลิกกันนะอ๋อสามีภรรยาไม่ฟิตกัน
9: ไม่ฟิต
0: ทั้งที่บางครั้งเนี่ยมันเกิดปัญหามันเกิดมาก่อนหน้าอีกหนึ่งชั้นก็คือว่า
9: ครับ
0: คือไม่ได้มีปัญหาว่าไอตัวผลิตภัณฑ์หรือ product เนี่ยมันไม่ลงตัวเป๊ะกับตัว market คือไม่ฟิตกับ market แต่ว่าตัวตลาดเนี่ยไม่ได้มี problem ที่แรงพอให้ solution เนี้ยตั้งแต่แรกคือพูดง่ายๆคือว่าเฮ้ยอ๋อโปรดักต์มาเก็ตไม่ฟิตไงไอตัวไอเซกเว่เนี่ยคือเซกเว่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาเป็นเหมือนรถยนต์เหมือนสมัยก่อนฟอร์ดคิดรถยนต์อย่างเงี้ยใช่ไหม
9: ครับ
0: แต่ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีความต้องการมากวะที่คนจะมาขี่ไอล้อเดียวอะแล้วไปบนถนนนะถามนะว่าแล้วตำรวจอะเขาอนุญาตให้มึงขี่ล้อเดียวบนถนนเหรอ
9: ไม่อนุญาตมันไม่มีทะเบียนนะมันไม่ได้
0: ใช่ไหม
9: รถจะได้รับอนุญาต
0: แล้วถาม
9: มันจะเป็นเหมือนรถเล่งมรดกอาจารย
0: ์ก็คือตายเร็วนะ
9: ใช่ใช่
0: ถามว่าถ้ามึงใช้ในสนามกอล์ฟอ่ะก็มึงจะขี่ไปทำไมเล่าถ้ามึงใช้แล้วจะไปใช้ที่ไหนอ่ะ
9: ใช้ในอาคารอ่ะคุณควรใช้แค่ในอาคารที่เขาอนุญาตนะ
0: ก็ใช้ในสุวรรณภูมิอะไรทำนองนี้
9: ใช่ใช่
0: ส
9: ุ
0: วรรณภูมิเนี้ยคนก็เดินก็เยอะแยะแล้วคุณจะไปชนเขามาล่ะ
9: อืม
0: ใช่เปล่านะ
9: ครับ
0: คือเคสเซกเว่เนี่ยชัดก็คือว่า problem solution fit คนละคำถามกับ product market fit problem solution fit จะถามว่าเฮ้ยมันมี pain point ไหมแล้วที่เราผลิตภัณฑ์ที่เราคิดขึ้นมามันแก้เพนพอยนั้นไห
9: ม
0: นะอันนี้คือ problem solution fit นะหมายถึงว่ามี problem มีความเจ็บปวดหน้าที่ของเราแก้ความเจ็บปวดนะแต่ถ้าเป็น product market fit จะถามว่าเมื่อเอาสินค้านี้ลงตลาดแล้วเนี่ยมีคนจำนวนมากพอที่พร้อมจะจ่ายในราคาที่เราตั้งไห
9: ม
0: แล้วคนที่ซื้อไปเนี่ยแล้วก็มันจะไปบอกให้คนอื่นซื้อต่อไหมหรือมันมีคนใหม่ๆมาซื้อไหมเหมือนไทยอย่างเงี้ยโอ้คนมาเที่ยวไทยนะเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนมาเที่ยวไทยเหมือนเขมรตอนเนี้ย
9: ครับ
0: คนจะไปเที่ยวเขมรไหมตอนเนี้ย
9: ไม่คนไทยไม่ไปชัวร
0: ์เขมรจุดถ่ายมีอะไรตอนเนี้ย
9: มีนครวัดกับสแกมเมอร์
0: ที
9: ่
0: เดียวที่เดียว
9: นครวัดที่เดียว
0: ถามว่านครวัดภายใต้ประเทศที่เต็มไปด้วยสแกมเมอร์เนี่ยไปไหมคุณจะไปไหม
9: ไม่ไปอ่ะผมไม่ไปอ่ะ
0: แต่ก่อนหน้าไม่มีสแกมเมอร์เนี่ยคนยังพอไปนะ
9: ใช่ยังพอไปอยากไปเห็นไง
0: แต่ตอนนี้ใครจะไปวัดรอบๆด้วยสแกมเมอร์แล้วก็นครวัดในกลายไปเป็นในก็เรียกว่าโอเอซิสอ่ะใช่ไหม
9: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้บอกว่าในการทำธุรกิจเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังมันคือเราเห็น problem มันมีปัญหา
9: ครับ
0: อย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหฟันปลอมแบบถอดได้อ่ะ ก็แบบต้องถอดตลอดนะ
9: ครับ
0: นะเอาข้าวถอดออกอ่ะแล้วกินมันก็เหมือนธรรมชาติ โอ้ฟันปลอมแบบติดแน่นมันกูมันก็ทำความสะอาดลำบากนะ
1: ครับ
0: นะเขาก็ติดเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยเราฝังรากฟันเทียมไห
1: ม
0: จะเลี่ยมฝังไปเลยนะแล้วให้กระดูกเนี่ยกระดูกเนี่ยมันขึ้นมาให้มันขึ้นมาเลี้ยงไอ้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราฝังไอ้ตัวไอ้เนี้ยไอ้ฟันน่ะนะเข้าไปแล้วให้มันยึดติดกับไอ้ตัวนี้เลยดีไหมนี่ไงพูดง่ายๆทั้งฟันปลอมแบบถอดได้กับถอดไม่ได้มันมีอุปสรรคไงตัวรากฟันเทียมมันดึงมาแก้ไง
1: มันมาแก้
0: เนี่ยโซลูชันเนี่ยแก้ที่บอกไว้แล้วฟันถอดได้กับถอดไม่ได้ก็มีปัญหาเรื่องถอดได้เอามาปุ๊บเนี่ยเอาถอดมาล้างปุ๊บโอ้ขาเป็นคนแก่เลยนะเด็กกำลังฟิล
1: ทันทีเลย
0: รอเลยแม่งหน้าตารอแล้วถอดฟันมาล้างแล้ว
1: ดูแก่ทันที
0: เออยังไง
1: ทันทีเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: เกิดแฟนเก่ามาเห็นฟิลนี่กำลังถอดฟันนี่ถ่ายรูปไปแต่รูปไปไอ้แบ็กเมย์อะไรเงี้ยนะ
1: จบเลยนะ
0: อันนั้นมี problem มี solution แล้วค่อยถึงไปสร้างเป็นตัว product แล้วไปดูว่า market เนี่ยมันมีคนจะซื้อโปรดักต์เราในราคาที่วางไปหรือเปล่าคือพูดง่ายๆเซกเวย์เนี่ยไอ้ล้อเดียวเนี่ยนะความต้องการมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มากพอเสือขาย 5,000 เหรียญอีก
1: แพงด้วย 150,000
0: แล้วก็หลงตัวเองอีกคิดว่าโอ้มันจะขายได้ปีละ 50,000 คันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าโปรบเล่มผิดกรณีเซกเวย์เนี่ยก็คือว่ามันไม่
1: ม
0: ีมันไม่ได้มีความต้องการมากขนาดนั้นตั้งแต่ต้นต่อให้โซลูชันเออก็เร็วเลยขึ้นไปเลยก็เร็วเลยนะไม่ต้องไปนั่งอะไรเงี้ยนะพบมาพบโปรดักต์สวยมาร์เก็ตติ้งเก่งนะก็เหมือนยิงปืนแม่นน่ะยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงยิงผิดเป้า
1: เอา
0: เหมือนอีกอันหนึ่งที่ล้มเหลวเนี่ยผมยกตัวอย่างกันนะท่านผู้ฟังอันเนี้ยก็คือโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม
1: Oh.
0: เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านผู้ฟังแล้วก
1: ็
0: เราไปเที่ยวยุโรปอะไรเงี้ยเอาโทรศัพท์เราก็ใช้ไม่ได
1: ้
0: นะเมื่อก่อนไม่มีโรมมิ่งไงดังนั้นเขาก็คิดว่าเฮ้ยงั้นมีโทรศัพท์ที่เรียกว่าเซตเทอร์ไลท์โมบายแล้วกันก็มึงไปไหนเนี่ยก็ไม่เป็นไรละเดี๋ยวกูก็เชื่อมดาวเทียม ไปไหนทุกแห่งในโลกในเชื่อมดาวเทียมโอ้โหโทรศัพท์มันก็ใหญ่มากแพงมากแล้วค่าโทรถึงนี่ก็แพงจัดเลยนะครับแล้วก็พอไปอยู่ในร่มอะไรก็โทรไม่ได้มันรับสัญญาณไม่ได้
1: ครับ
0: ก็กำลังร้อนนะไอตัว Motorola ก็ยิงดาวเทียมไป77ดวงรูมมิ่งได้เว้ยตอนหลังก็ออกระบบรูมมิ่งได้คือแทนไปประเทศไหนก็เอาไอเนี้ยของเราเนี่ยไปเชื่อมกับไอมือถือประเทศนั้นนะไอนี่จบเลยไอนี่
1: จบเลย
0: ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านเห็นตัว problem และท่านคิด solution มาให้ดูด้วยว่าเรามี product ที่มันจะมาแทนที่เราป่ะนะมันตอบโจทย์มันมาตอบโจทย์ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้เขาเลยบอกว่ากรณี segway เนี่ย solution ดีแต่ว่า problem อ่อน
1: ก็คือมันไม่แก้ไขปัญหาราคาสูงไปอ่ะ
0: ประเด็นของไอ้ตัวดีนคาร์เมนคนสร้างเซกเวย์คืออะไรเดินทางระยะสั้นในเมืองเนี่ยโอ้ยลำบากเลยแต่ในไทยไม่เห็นมีปัญหาอะไร ก็เรียกแก๊ปก็อะไรกระจกจริงป่ะ
1: นั่งวินนั่งวินมอเตอร์ไซค์ใช
0: ่เออเนี่ย1กิโลเมตรเนี่ยมึงจะขี่เซกเวย์ไปบนทางเท้าเนี่ยทางเท้าว่าขี่ไม่ได้ลงถนนแล้วมึงก็โถคนที่เป็นแชมป์จักรยานอะไรเนี่ยมาตายในเมืองไทยนี่ไม่รู้กี่ศพแล้ว
1: และที่จอดก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ขึ้นตึกก็ไม่ได้
0: ผิดกฎหมาย
1: ไม่ยอมอีกใช่ใช่
0: ผิดกฎหมายอีกใช่ไหมเนี่ยเขาคิดเองไงว่าเดินระยะสั้นแม้ฟิเชียนเนี่ยสร้างเซกเวย์งั้นก็ไปเลย อย่างมากก็อย่างที่ฟิวบอกกับวิ่งในดอนเมืองวิ่งในสุวรรณภูมิแล้วไปเก็บที่ไหนแล้วไม่เก็บที่เอาวิ่งแล้วไปเก็บที่ไหนแล้วจะหิ้วเบื่อขึ้นเซกเวย์เบื่อ
1: ใช่ก็ไปหิ้วอ่ะแล้วไปขึ้นเครื่องก็ไม่ได้
0: ฝันแล้วเก็บที่ไหนเอาขึ้นเครื่องไม่ได้อีกใช่ไหมเนี่ยมันคิดไม่รอบคอบนะทีนี้ก็บอกว่าเออเนี่ยมึงเดินเนี่ยเดินเหนื่อยไหมล่ะมึงเดินช้าเทคเวย์เร็วกว่าอ่ะแต่ผมก็เดินเนี่ยแล้วก็ผมก็ออกกำลังกายไง
1: ม
0: ึงจะไม่ออกกำลังกายเลยเหรอนี่ก็อยู่เนี่ยใส่นาฬิกามันยังบอกว่ายืน ใช่ไหม
9: ใช่ใช่ใช่ตอนเน
0: ี้ย
9: ตอนนี้ใส่สั่งให้มูฟต้องลุกขึ้นยืนไปเดินได้แล้ว
0: แล้วบางทีเรานั่งขับรถเนี่ยนั่งยืนได้แล้วยืนได้ไง
9: มันยืนไม่ได้ใช่ใช
0: ่รถเนี่ยมันใหญ่เกินไปไปจอดเจอเซกเวย์เล็กกว่าน้ำมันใช้น้ำมันด้วยเซกเวย์ใช้ไฟฟ้าถูกกว่านะดูเหมือนจะดีคำถามว่าเฮ้ยคนเดิน800เมตรเป็นไรไหม
9: ไม่เป็น
0: คำถามเนี่ยธัญวัฒน์เนี่ยเดินจากคอนโดเนี่ยไปรถไฟฟ้าเนี่ย1กิโลนะธัญวัฒน์จะใช้เซกเวย์ไหม
9: ไม
0: ่ถ้าธัญวัฒน์ใช้เซกเวย์เนี่ย
9: ก็ไปจอดไหนอ่ะ
0: ตายไม่ธัญวัฒน์จะตายก่อนไปถึงรถไฟฟ้า
9: โดนใช่ใช่
0: รถไฟเฉียวรถอะไรนี่ตายเพราะขับเซกเวย์นะดังนั้นเนี่ยแล้วมึงขาย 5,000 ล้าน 5,000 เหรียญเนี่ยจบเลยอันนี้คือปัญหาเขาเรียกว่า great solution อันเนี้ย segway คือ great solution to a weak problem กิโลหนึ่งคนเดินได้มาเล่า
9: ได้แล้วยุคนี้นะยิ่งยุคนี้เดินได้ทุกคนเดินไปแล้ว
0: นี้เนี่ยเป็นยุคเนี่ยผมเป็นซื้อหนังสือมาเลยชื่อ walk
9: นะเหรอฮะมี walk เลยเหรอ
0: ผมซื้อหนังสือชื่อ walk เลยมาเนี่ยแล้วพูดตรงๆกับคุณก็ต้องวอล์กด้วยวันหนึ่งไงตรงเอางี้เทรนด์การเดินเนี่ยกี่ก้าวอ่ะ
9: โอ้ยตอนนี้คือเยอะขึ้นเพราะเดินทุกวันจัน
0: เดินหมื่นเก้า
9: ไปเดินทุกวัน
0: เดินมาละหมื่นเก้าใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
9: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็คือว่าอันนี้ก็คือมันก็คือพูดง่ายๆเวลาที่ท่านผู้ฟังเนี่ยเวลาท่านผู้ฟังจะทำอะไรเนี่ยนะกดเอาไอรอนลอของคัฟแมนเนี่ยซึ่งคนเขียน Personal MBA เนี่ยคือว่า When everyone can build the advantages move to know what it worth building
9: เมื่อคนที่เมื่อในขณะที่ทุกคนรู้แล้วว่าการสร้างมันสร้างยังไงทุกคนสามารถสร้างได้สิ่งที่สำคัญเนี่ยที่จะทำให้คุณได้เปรียบคนอื่นเนี่ยไม่ใช่คุณรู้จักknow how to build ล่ะคุณไม่ได้รู้จักว่าวิธีการสร้างแต่ยังไงแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องสร้างอะไรใช่ไหมจ๊ะ
0: ก็เหมือนกัน in the AI era everyone can write a content
9: ครับ
0: the advantage is to know what word like
9: what to write ก็คือในยุค AI ทุกคนเขียนได้หมดแล้วมันใช้ AI เขียนได้แต่สิ่งสำคัญในยุคนี้คือคุณต้องรู้ว่าอะไรที่มันควรที่จะเขียนที่มันเกิดประโยชน์สูงสุด
0: ก็คือมี judgment มีดุลพินิจนะ the cheaper is become to create product the more expensive is become to be wrong about demand
9: the more expensive is to be wrong about demand
0: พูดทีนึง the cheaper it becomes to create product ยิ่ง
9: อันนี้ยิ่งถูกยิ่งสินค้ายิ่งถูกต้นทุนสินค้ายิ่งถูก
0: ก็คือว่าพูดง่ายๆคือไอ้ต้นทุนในการผลิตสินค้ายิ่งถูกเท่าไหร่เนี่ย the more expensive is become to be wrong about demand
9: ก็คือยิ่งมันยิ่งแพงอ่ะที่มันยิ่งมีโอกาสที่จะแพงมากยิ่งขึ้นที่คุณจะตัดสินใจผิดว่าไอ้ความต้องการของคนคืออะไรเพราะว่าสินค้ามันเต็มตลาดเนี่ยมันแซชูเรตแต่สินค้ามันแน่นตลาดไปแล้วไหมอาจารย์อย่างเงี้ย
0: คือพูดง่ายๆคือพอคุณผลิตสินค้าอะไรก็ได้อ่ะ
9: ครับ
0: คุณคือไอ้นี่ก็อยากได้นี่ก็อยากได้นี่ก็อยากได้ของเราเนี่ยของเราก็ผลิตใหญ่เลยไงคิดเอาเองคิดเอาเองว่ามันมีความต้องการคิดเอาเองว่ามี
9: อันนี้ก็อยากดีอันนี้ก็อยากได้
0: เพราะคู่แข่งผลิตได้เร็วขึ้นนะคือโมดคือความได้เปรียบเนี่ยจาก execution หดลงสิ่งที่เหลือก็คือว่าตอนเนี้ยไอ้สิ่งที่เป็นความต้องความได้เปรียบคือว่าคุณต้องอ่าน unmet demand ก่อนคนอื่น
9: คุณต้องหาไอ้ดีมานด์ที่ยังไม่มีใครไปตอบสนองเนี่ยคุณต้องหาไอ้นี่ให้เจออ
0: ย่างเงี้ยอย่างที่ชวนท่านผู้ฟังไปชิงเต่าเนี่ยนะ
9: ครับ
0: ไม่ได้ไปนะผมไม่นักวิทยาคือในชิงเต่าเนี่ยเขาจะชวนท่านผู้ฟังไปดูพวกเคลเทคแล้วไปดูด้วยว่าไอ้ที่ชิงเต่าเนี่ยเขาคือประเทศที่มีคนแก่มากที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นนะ
9: จีนเหรอครับ
0: จีนมีคนอายุเกิน65เนี่ย278ล้านคนนะ
9: อ๋อเพราะประชากรเยอะมากครับ
0: ก็ญี่ปุ่นมันแค่130ทั้งประเทศอ่ะไอ้นี่จีนนี่เฉพาะคนเกิน65เนี่ยเกือบ300ล้านแล้วอ่ะแล้วคำถามก็คือแล้วจีนเนี่ยจะดูแลคน300ล้านยังไงเด็ก
9: ยังไงอ่ะ
0: ก็มันก็ดูแลเด็กเนี่ยมันเกิดคนเดียวแล้วเด็กตอนเด็กมันเกิดเนี่ยมันมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือพ่อแม่นะและพ่อก็มีพ่อของพ่อแม่พ่อของพ่อแม่ของแม่คือปู่ย่า ไอ้แม่มีแม่ของพ่อแม่ของแม่คือตายาย6คนเนี่ยดูแลเด็กคนเดียวอะไรก็ดีไอ้แก่หมดเนี่ยปู่พ่อแม่พ่อไอ้ปู่ย่าตายายแก่แล้วแม่พ่อแม่กำลังแก่เล่นเด็กคนเดียวมันจะไปดูแลยังไงอ่ะไอ้เด็กจะ
9: ไม่มีทาง
0: เออแล้วคำถามก็คือว่าแล้วจีนเนี่ยมันโซ่ไอ้เรื่องนี้ยังไงถ้ารู้ฟังไปเนี่ยทิปที่ทิ้งเต่าไปดูเสร็จเอาตรงนี้เข้ามาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ย
9: หลังหาดัก
0: เอจิ้งของเราเนี่ยจำนวนคนน้อยกว่าแต่สัดส่วนเราเยอะกว่านะ
9: สูงเปอร์เซ็นต์เราสูงมากใช่คร
0: ับอ่ะอย่างมุดว่าเนี่ยคนอายุ80แต่เขามีเงินเนี่ยแล้วลูกหลานก็ไม่ดูแลแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะแต่เขามีเงินพอจ่ายได้เดือน 40,000 น่ะคุณจะสร้างเอจิ้งคอมมูนิตี้ไงเขาอยู่อันนี้ไปดูแล้วรีบทำทำก่อนคนอื่นนะ
9: ครับ
0: อันนี้ชิงเต่านะถ้ารู้ฟังสนใจก็แอดไลน์
9: Thinking Radio
0: แอดใส่เครื่องหมายแอดเข้าไปดูแล้วตามเรียน Thinking Radio 30ท่านตอนนี้ก็มีแล้ว15ท่านนะก็จะหาเพื่อนร่วมทริปไปไม่ได้ไปเที่ยวธรรมดาแต่ก็ได้เที่ยวด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายผมว่าประโยค creating something no one want is waste
9: ประโยคคือคุณสร้างสิ่งของที่ไม่มีใครต้องการเนี่ยมันปอประโยชน์
0: ใช่ไหมมันเป็นเรื่องนะในภาษากลุ่นควรเป็น there is no strategic excellence in solving a relevant problem
9: there is no strategic
0: excellence
9: คือมันไม่มีแผนที่มันยอดเยี่ยมหรอ
0: คือมันไม่มีความยอดเยี่ยมในเชิงยุทธศาสตร์ที่ไปแก้ปัญหาที่ไม่มีใครสนใจอ่ะ
9: ใช่มันจะไปแก้ทำไม
0: คือมันไม่มีอะไรยอดเยี่ยมเลยคำว่าเออเลเวลความหมายคือว่ามึงแก้ไปเนี่ยมึงก็ไม่ได้ผู้ใดมึงทำมึงไม่ได้กำไรอ่ะ
9: เสียเวลาต่อประโยชน์หมดเวลาแล้วจาน
0: เหมือนบอกแล้วเรื่องเอจิ้ง
9: หมดเวลาแล้วจาน
0: รู้เอจิ้งเนี่ยเป็นเอจิ้งที่เมคมันนี่นะไม่ใช่เอจิ้งที่ไม่เมคมันนี่นะ
9: ถูกต้อง
0: นะฮะไม่งั้นจะเป็นเออเลเวลเอจิ้งนะลาทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลกอรมน.ประนามอย่างรุนแรงเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจปูเกซามีย้ำเป็นการกระทำอันไร้มนุษยธรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ขอประณามอย่างรุนแรงต่อการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจเทศบาลปูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกทั้งยังสร้างความหวาดกลัวบั่นทอนความพยายามของทุกภาคส่วนในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้การบังคับใช้กฎหมายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นภารกิจเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังนั้นการคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจึงถือเป็นการคุกคามต่อประชาชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยทางนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะขอเน้นย้ำว่าสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นจากสิทธิในการมีชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนดังนั้นผู้ที่ใช้ความรุนแรงจนทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แท้จริงยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับกองทัพตำรวจฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดควบคู่กับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเปิดอกคุยบิ๊กดุลปมป้อนอาวุธกัมพูชาย้ำจีนเป็นมหาอำนาจมียุทโธปกรณ์ที่ดีไม่แพ้ใครในโลกแต่ไม่ให้กัมพูชาชี้สองประเทศคือมิตรที่ดีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการภายหลังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าทุกเรื่องขอให้คุยกันแบบไม่เป็นทางการและทุกเรื่องที่ช่วยได้จะช่วยทั้งหมดแต่ต้องวางตัวเป็นกลางเพราะทั้งไทยและกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของจีนความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านบนโต๊ะก็ส่วนหนึ่งหลังโต๊ะก็ส่วนหนึ่งซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างมากที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเดินทางมาวันนี้โดยในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนและคณะจะเดินทางไปพบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการส่วนในวันที่26กรกฎาคมช่วงเช้าตนจะรับประทานอาหารร่วมกันกับท่านก่อนจะส่งกลับประเทศส่วนสิ่งที่จีนเสนอพลโทอดุลกล่าวว่ามีแน่นอนซึ่งไม่ใช่แค่ยุทธปกรณ์แต่รวมถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการฝึกการศึกษาเทคโนโลยีและ AI แต่ขอเป็นเรื่องด้านความมั่นคงสำหรับการเป็นคนกลางเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชานั้นรัฐมนตรีกลาโหมจีนไม่ได้พูดเช่นนั้นแต่พูดเป็นกลางว่าไทยกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของจีนจีนให้ยุทธปกรณ์ตามสนธิสัญญาและข้อตกลงเดิมจนกว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะดีขึ้นส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องมารยาทที่ไม่ควรถามพร้อมย้ำว่าจีนเป็นมหาอำนาจจะให้อะไรที่มีการเสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งแต่ก็ไม่ได้ให้ถึงแม้จะให้ก็ประวิงเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50

0: CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569นะครับก็วันสุดท้ายนะของการทำงานในสัปดาห์นี้นะสำหรับเดือนกรกฎาคมก็เหลือเต็มเต็มคือสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์หน้านี้วันหยุดนะครับตะเลิกนี่หลายวันนะฮะมีทั้งวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็มีวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันหยุดที่หลายคนอาจจะใช้โอกาสนี้แหละนะที่จะพักผ่อนนะแต่ช่วงนี้ฝนคือหลายพื้นที่นะครับที่ผมถามมาที่มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามอะว่าเอ๊ะทำไมมีใครได้ติดตามเรื่องเอลนีโญหรือว่าซูเปอร์เอลนีโญไหมนะต้องบอกนะครับว่าที่เราเห็นฝนตกในบางที่อย่างเงี้ยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็ทิ้งไปหลายวันนะใช่ไหมทิ้งไปประมาณสัปดาห์นะเสร็จๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มีตกวันสองวันที่ผ่านมานะฝนทิ้งช่วงนะที่บอกว่าทิ้งนี่คือหมายความว่าทิ้งช่วงนะบางพื้นที่เนี่ยผมได้ข่าวว่าอุทัยธานีนะโดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศเนี่ยนะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะแต่ว่าเลยขึ้นไปภาคเหนือตอนล่างอ่ะนะภาคกลางตอนบนแถวๆนั้นอ่ะนะแล้วก็ที่อยู่ในพื้นที่ตอนกลางเนี่ยของประเทศเนี่ยหลายที่นะครับที่ฝนทิ้งช่วงนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่หน้าฝนก็ตามทีตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมถ้าคุณผู้ฟังสังเกตเนี่ยโอเคละฝนมันอาจจะตกแถวฝั่งตะวันตกนะแถวเพราะว่ามันได้รับมรสุมมาใช่ไหมเป็นลมมรสุมที่มาจากทางมหาสมุทรอินเดียหรือว่ามาจากทางเส้นศูนย์สูตรนะแต่ว่าฝั่งที่มันเป็นพายุที่มันจะเข้าในฤดูฝนจริงๆเนี่ยของเรานี่มันจะมาจากหลักๆมันจะมาจากทางแปซิฟิกนะผ่านทางฟิลิปปินส์มาเข้าทะเลจีนใต้อาจจะขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะลงมาข้างล่างถ้าลงมาข้างล่างนี่จะเข้ากับเราเราจะได้รับอิทธิพลมากหน่อยนะผ่านทางเวียดนามแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ตามเนี่ยนะพายุหลายลูกนะมันไม่ได้มาที่เวียดนามตอนบนหรือเวียดนามกลางเลยมันขึ้นไปข้างบนเลยคือมันผ่านฟิลิปปินส์มามันอาจจะอยู่บนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ทางตอนบนของฟิลิปปินส์นะแล้วก็ทะลุมาไปไต้หวันแล้วก็เข้าจีนตอนกลางไปนะอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ปรากฏการณ์เอลนีโญนะก็เลยทำให้ฝนนะมันทิ้งช่วงเหมือนกันนะ เรื่องฝนทิ้งช่วงนะผมไปที่พิษณุโลกเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่ต้องยอมรับนะครับผมพยายามชะโงกหน้าดูแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำน่านอะไรพวกเนี้ยนะครับเจ้าพยาเนี่ยถ้าเราไล่ไปตั้งแต่แถวอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยนะอันนี้เห็นเลยว่าน้ำลดลงนะจริงๆก็เห็นตั้งแต่ปทุมธานีแล้วเห็นตั้งแต่บางปะอินแล้วนะตรงนั้นน้ำมันลดลงแต่น้ำมันเยอะนี่เราก็รู้แล้วปริมาณน้ำมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าน้ำมันแห้งน้ำมันลดลงเนี่ยมันก็ลงกว่าตลิ่งพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วที่ไปเจอที่พิษณุโลกแม่น้ำน่านนี่โอ้โหน่าจะประมาณสัก7 เมตร 8 เมตรได้นะจากท้องน้ำขึ้นมาถึงริมตลิ่งอ่ะนะลงไปเยอะลงไปเยอะลงไปเยอะเพราะฉะนั้นปีนี้นี่ต้อง

ต้องฝากทางกรมชลประทานต้องฝากทางการจัดการน้ำอ่ะนะสทนช.อะไรเนี่ยนะต้องบริหารจัดการน้ำดีๆนะนี่ยังไม่ได้แบบเจอเต็มเต็มนะถ้าช่วงที่ฝนมันทิ้งช่วงจริงๆแล้งจริงๆเนี่ยมันคือหมดหน้าฝนนะก็คือปลายตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันจะลากยาวอ่ะมกรากุมภามีนาเมษาน่ะช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนนั่นแหละนะอันนั้นน่ะจะสาหัสกว่านี้นะก็ต้องระมัดระวังนะต้องดูดีๆจัดการดีๆนะพื้นที่บางพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำอยู่แล้วนะแล้วก็ฝนน้อยอยู่แล้วเนี่ยอย่างทางอะไรล่ะคลองสียัดอย่างเงี้ยนะฉะเชิงเทราแล้วก็รวมไปถึงทางอีสานใต้นะอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ก่อนนะเตือนกันไว้ก่อนต้องระมัดระวังนะข่าววันนี้มีประเด็นที่ถ้าจะบอกว่าเป็นข่าวดีสักหน่อยนะก็มีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจนะทางด้านของกระทรวงการคลังนะเห็นว่าปรับประมาณการเศรษฐกิจปี2569เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่คาดว่าจะโตเป็นแค่ 1.6% นะแต่บอกว่าปีนี้ถ้าดูจากผลการฉีดเม็ดเงินจากไอ้พระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยก็คือ400ล้านบาทโดยเฉพาะที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยก็คือ200,000แรกโครงการใน6040แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะจาก300ขึ้นมา 1,000 บาทอ่ะนะกลุ่มเนี้ยนะรวมไปถึงภาคการส่งออกที่ดีขึ้นนะการลงทุนการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยก็ขยายตัวขึ้นเนี่ยนะก็ทำให้คาดการว่าเศรษฐกิจในปี2569เนี่ยน่าจะโตได้ถึง 2.5% นะอันนี้ก็เดือนกรกฎาคมจะสิ้นเดือนละเหลือกี่เดือนละสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนแต่ขณะเดียวกันพูดถึงส่งออกนี่ล่าสุดทางสหรัฐอเมริกามีการประกาศเรื่องของการจัดเก็บภาษีหลังจากที่ reciprocal tariff นะทางศาลสูงสหรัฐเขาบอกว่าอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันผิดจัดเก็บไม่ได้ต้องคืนด้วยนะและหลังจากนั้นทางสหรัฐอเมริกาก็ใช้มาตรา122นะจัดเก็บอะไร 10% นะนี่มาดูเรื่องของแรงงานภาคบังคับนะมาตรา301เพราะว่า122นี่มันครบอายุแล้วเขาประกาศจัดเก็บภาษีนะ60คู่ค้าก็คือ60เขตเศรษฐกิจนะมันจะมีประเทศมีเป็นเขตเศรษฐกิจแล้วก็ว่ากันไปแต่มีประมาณ60แห่งก็จัดเก็บใน2อัตราอัตราที่1ก็คือ 10% ใครที่มีข้อกำหนดใครที่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับทางสหรัฐอเมริกาต้องการเกี่ยวกับการใช้แรงงานหรือว่าแรงงานภาคบังคับเนี่ยอันนี้จะถูกจัดเก็บที่ 10%เพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชานี่ถูกเก็บ 10% สำหรับสินค้าที่จะนำเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาของเราเจอที่เท่าไหร่ของเราเจอที่ 12.5% กลุ่มของเราเพราะยังไม่ได้มีกฎหมายไม่มีมาตรการไม่ได้มีข้อตกลงกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะเนี่ยผู้แทนการค้าสหรัฐก็ประกาศมาว่าใช้มาตรา301นะเรื่องของแรงงานภาคบังคับเนี่ยบอกเก็บประเทศไทยที่ 12.5% มีใครบ้างแถวๆนี้ก็มีญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนี่ก็โดน 12.5% เหมือนกันนะไอเนี่ยก็ต้องดูต่อว่าจะทำให้มีผลต่อเนื่องกับการส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าตัวเลขมันไม่มากนะแต่ถ้าเทียบกับประเทศที่มันเป็นคู่ค้าและเป็นคู่แข่งนะอันนี้ก็น่าสนใจนะอัตราที่มันแตกต่างกัน 2.5% มันจะมีนัยยะสำคัญสำหรับการส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่นะเพราะว่าก็เราได้ดุลการค้าจากสหรัฐพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเฮ้ยดุลที่มันได้จริงๆนี่มันต้องไปดูนะมันมีของที่ใช้ในประเทศมากมายขนาดไหนนะหรือว่ามันเอามาประกอบแล้วก็ส่งไปต่อที่สหรัฐนะจริงๆเราแทบไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับอันนี้คือเรื่องของการค้ารอบใหม่ส่วนทางสถานการณ์
ในตะวันออกกลางก็ต้องยอมรับว่ามีความผันผวนแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นคือหลังจากที่ทางฮูตีภายใต้การช่วยเหลือของทางอิหร่านเนี่ยได้โจมตีเรือเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบียสองลำนะที่ไอต้องช่องแคบเมาอะไรนะไอคาเดฟอะไรนะนะที่มันจะเข้าไปทะเลแดงแล้วมันจะไปอีกฝั่งหนึ่งไปสามารถที่จะไปทางยุโรปได้ตรงนั้นมันถ้านึกแผนที่คุณผู้ฟังนึกว่ามันมีจะงอยออกมาซ้ายเป็นช่องแคบขวาเป็นช่องแคบจะขวามือนะทางตอนบนของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นทะเลตรงนั้นก็เป็นไอ้ที่จะเข้าไอ้อะไรล่ะไอ้อ่าวเปอร์เซียนะฮะช่องแคบฮอร์มุซอ่ะตรงนั้นน่ะนี่อยู่ข้างบนแล้วข้างล่างตรงทะเลแดงอันนี้มีช่องแคบอยู่ตรงปลายอยู่ตรงนั้นอีกที่หนึ่งนะเนี่ยแถวโซมาเลียแถวๆนั้นเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยความกังวลคือว่าถ้ามันปิด2ช่องแคบหรือว่าดำเนินการอย่างเข้มข้นเนี่ยนะไอ้นี่มันจะส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าตรงช่องแคบฮอร์มุซอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะโอ้ 20% ของน้ำมันดิบที่ออกมานะส่วนใหญ่ก็มาทางเอเชียด้วยอันนี้ได้รับผลกระทบอันนี้เรารู้ตั้งแต่ตอนที่มันปิดกันตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาพฤษภาที่ผ่านมาแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเห็นว่ามีน้ำมันที่ส่งทางเนี้ยมันถึงแม้ว่าไม่ได้มากนะประมาณสัก4ล้านกว่าตันต่อวันนะแต่ถ้าปิดไปมันก็ส่งผลกระทบเพราะว่าเขาก็ใช้เป็นช่องทางเลี่ยงที่จะมาออกทางนี้แทนถ้าจะไปทางฝั่งยุโรปถูกไหมแต่ตอนนี้ถ้ามันปิดทั้ง2อันนี่หมายความว่ามีวิธีเดียวคือต้องลงไปข้างล่างอย่างเดียวนะต้องไปอ้อมอะไรล่ะเซาท์แอฟริกาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เรื่องของต้นทุนการส่งออกนะมันสูงขึ้นอันนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงแล้วการโจมตีกันครั้งนี้นะหรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นในระลอก2เนี่ยสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายขนาดไหนมีข้อสังเกตเยอะแยะมากบางท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าต้องดูเรื่องของการปรับเปลี่ยนกำลังหนึ่งต้องดูเรื่องของการปรับเรื่องของอะไรล่ะหน่วยที่จะดูแลนะหรือว่าหน่วยสนับสนุนอย่างเช่นโรงพยาบาลสนามต้องมีการจัดตั้งในพื้นที่เยอะขึ้นใหญ่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้มันก็เป็นสัญญาณว่าแสดงว่ามันก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนถูกไหมก็เขาก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะอาจจะรุนแรงมากขึ้นนะอันนี้ก็ต้องดูนะและข่าวที่ออกมาก็เยอะแยะมากนะหลากหลายมากนะนี่ยังไม่รวมทางรัสเซียกับยูเครนที่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับรุนแรงเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะมีไประเบิดไอ้อะไรที่เป็นคลังสินค้าออนไลน์อ่ะในรัสเซียโอ้โหเห็นข่าวไฟไหม้เต็มไปหมดเลยนะครับอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะส่งผลยังไงราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้เบนซ์ทะเลเหนือเพิ่มขึ้นนะครับ100เหรียญแล้วเมื่อวานนี้ยังบอกอยู่เลยว่าน่าจะ98 99เหรียญวันนี้ทะลุ100เหรียญไปแล้วนะยังกังวลนะบางคนนักวิเคราะห์บางท่านคาดการว่าน้ำมันดิบราคาจะถึง150เหรียญนะครับแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นพีคเนี่ย120เหรียญ122เหรียญเนี่ยแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าคาดการว่า150เหรียญนะฮะแล้วบอกว่าเนี่ยของจริงแล้วแต่นี่ก็ยังเป็นการคาดการประเมินสถานการณ์ซึ่งจะจริงจะเท็จนะก็ต้องอยู่กับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเคลื่อนไหวแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่แน่ๆทองก็ปรับตัวลดลงราคาทองสปอตโกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4,030 เหรียญ 4,040 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เมื่อวานนี้ 4,120 วันนี้ลงมาทองก็มีความเคลื่อนไหววันต่อวันนี่คือ100เหรียญ200เหรียญเนี่ยเห็นอยู่แล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นอันนี้ก็ใครที่สนใจเรื่องทองใครที่สนใจเรื่องของน้ำมันก็ต้องติดตามนะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย
ส่วนเมื่อวานนี้ที่เป็นไฮไลท์สำคัญแล้วก็ผมก็รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของทางกระทรวงการคลังที่เขามีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่เราเรียกกันว่าบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะเรื่องของการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ผมว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าน่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดสำหรับการทบทวนสิทธิ์หรือว่าการปรับเกณฑ์ดังกล่าวเพราะเหลือขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนเดียวคือเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนะผมจะค่อยๆไล่สรุปให้ฟังว่าประเด็นที่เขาจะมีการปรับเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอันแรกฮะสำหรับเรื่องของการครอบครองรถนะเป็นเจ้าของรถเป็นกรรมสิทธิ์รถเนี่ยรถยนต์นะคือถ้าบอกถ้ามีอายุเกิน20ปีขึ้นไปรถจักรยานยนต์มีอายุเกิน15ปีขึ้นไปรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่แบบสิ้นสภาพเลยคือพังบุโรทั้งแล้วนะเขาบอกว่าจะปรับให้เลยฮะยกเว้นได้รับการยกเว้นทันทีเพราะฉะนั้นก็จะโอนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยให้ทันทีกรณีที่2ฮะถ้าเป็นรถที่โอนลอยนะถูกสวมสิทธิ์นะบอกถ้าไปตรวจสอบคือแต่ต้องไปเอกกดไอ้นั่นนะทบทวนสิทธินะถ้าไปตรวจสอบและยืนยันได้ว่าโอนลอยแล้วคือซื้อขายแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนนะถูกสวมสิทธิ์คนเอาชื่อไปซื้อรถเนี่ยนะอันนี้ก็จะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผมขยายเพิ่มเติมเลยกรมการขนส่งบอกนะครับสำหรับใครที่มีรถยนต์เกิน20ปีรถจักรยานยนต์เกิน15ปีไม่ต้องทำอะไรจะคืนสิทธิ์ให้เลยเพราะนี่เขามีข้อมูลอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรอันนี้มันเข้าเกณฑ์เรื่องของอายุเพราะฉะนั้นมันดูได้จดทะเบียนเมื่อไหร่พอปุ๊บแล้วก็คืนให้เลยแต่ถ้าหากเป็นกรณีสิ้นสภาพครับรถบูโรทั้งเนี่ยนะไม่แต่อาจจะอายุน้อยกว่า15ปี20ปีเนี่ยนะหรือโอนลอยสวมสิทธิ์อันนี้ต้องแจ้งขนส่งนะต้องไปแจ้งขนส่งต้องไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่รถผมใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยผมมีรูปถ่ายพยานหลักฐานมาเอามาให้ดูให้เขาแก้ให้พอแก้ให้เสร็จปุ๊บตอนที่เขาจะส่งให้กระทรวงการคลังมันจะได้มีหลักฐานว่าเฮ้ยรถคุณไม่ได้เป็นเจ้าของรถนี่วะรถคุณไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลยเนี่ยมันพังไปแล้วเนี่ยนะล้อก็อยู่อีกข้างนึงนะเครื่องก็ถูกกระจัดกระจายไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยต้องไปนะบอกว่าต้องไปแจ้งที่ขนส่งนะรถสิ้นสภาพโอนลอยหรือว่าสวมสิทธิ์อ่ะผมขยายความให้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะเขาบอกประมาณ 2,500,000 คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับเนื่องจากถือครองรถยนต์ใหม่คือทั้งมือ1มือ2และใช้งานได้ตามสภาพคือมีรถยนต์อยู่ในครอบครองนี่แหละไอ้ 2,500,000 คนเนี่ยที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์เขาบอกว่าไม่คืนสิทธิ์ให้เพราะอะไรฮะเพราะว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาอันนี้สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรายเดิมอ่ะที่ไปขอทบทวนสิทธิ์อ่ะไปไอ้ที่ไปลงทะเบียนน่ะจาก13ล้านไปลงทะเบียนกี่ล้านน่ะจำได้ไหมไปลงทะเบียนกี่ล้านคนอ่ะประมาณเท่าไหร่ล่ะ8-9 ล้านคนมั้งกลุ่มเนี้ย9ล้านกว่าคน9กลุ่มเนี้ยฮะกลุ่มเนี้ยที่ไปลงทะเบียนแล้วพอไปตรวจเจอบอกเฮ้ยช่วงที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณซื้อรถยนต์ดีกว่าเฮ้ยคุณมือ1มือ2ก็ได้นะไม่ว่านะแต่ว่าถึงแม้ว่ารถมือสองสภาพบอกว่าอายุมันเยอะก็ตามทีเนี่ยนะมันบอกเอ้ยไม่คืนสิทธิ์ให้อันนี้เขาไม่คืนให้นะเหตุผลก็คือว่าเขาถือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณฐานะคุณมีการดูแลตัวเองดีขึ้นสามารถดูแลตัวเองได้นะครับนะกลุ่มที่สามครับ
กลุ่มที่3คือนักเรียนนักศึกษานอกระบบทั้งกศน.อาชีวะนอกระบบสกร.ส่งเสริมการเรียนรู้คืนสิทธิ์ให้หมดเลยคืนสิทธิ์ให้หมดเลยเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเอ้าคุณไปเรียนไปรู้อายุเยอะคุณไปเรียนไปรู้คุณต่อยอดเพื่อจะพัฒนาตัวเองอ่ะนะจะไม่ให้คุณได้ยังไงถูกไหมเอาจริงๆอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะอันนี้ยังไงก็ต้องคืนสิทธิ์ให้เขาต่อยอดเพื่อจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเขามีเพราะว่าเขาต้องการที่จะขวนขวายเขามีฐานะที่อาจจะเรียกว่าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วเขายังขวนขวายอยู่บอกเฮ้ยไปตัดสิทธิ์เขาเพราะว่าเขาขวนขวายเนี่ยเพื่อจะยกระดับตัวเองขึ้นไม่ได้ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการที่คืนสิทธิ์ให้ทันทีนะบอกว่าคืนสิทธิ์ให้เลยอันนี้เดี๋ยวทางศึกษาธิการนะเขาจะต้องส่งรายชื่อไปนะครับกลุ่มที่4ฮะกลุ่มบุคคลที่เป็นกรรมการวิสาหกิจชุมชนนะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้มีอยู่ประมาณสัก 15,000 คนอันเนี้ยจะได้รับการยกเว้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าคืนสิทธิ์ให้แต่ว่าทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมส่วนใหญ่มันเป็นของกระทรวงเกษตรนะจะต้องส่งรายชื่อมาให้กระทรวงการคลังพิจารณานะครับกลุ่มที่5ครับผู้ที่ถูกสวมสิทธิ์เป็นกรรมการของบริษัทของพวกนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนอะไรพวกเนี้ยนะฮะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีบัญชีซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่นานมากแล้วและไม่เคยซื้อขายหรือซื้อขายแบบหลักร้อยบาทอะบอกหลักร้อยหลัก200คือซื้อขายน้อยคือ1นานแล้วคุณไม่เคลื่อนไหว2คือเป็นพวกที่น้อยมากนะซื้อขายน้อยมากอันนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะยกเว้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะคืนให้แต่นะฮะแต่ทั้งกระทรวงพาณิชย์นะพาณิชย์ที่ต้องไปดูนะคนที่ถูกสวมสิทธิ์เนี่ยลูกขอชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาขอบอกเอ้ยยืมหน่อยซิขอชื่อหน่อยไปตั้งบริษัทไปเนี่ยไปเป็นกรรมการบริษัทหน่อยซิถือหุ้น 1% 8% 5% เนี่ยนะเอาชื่อไปเปล่าๆเนี่ยนะไอ้พวกนี้เนี่ยถือว่าถูกสวมสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์นะแล้วก็ถ้าเป็นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เนี่ย TSD ก็จะต้องส่งรายละเอียดส่งรายชื่อมาแล้วเดี๋ยวกระทรวงการคลังพิจารณาให้นะครับถามว่ากระทรวงพาณิชย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมกระทรวงพาณิชย์บอกว่าใครที่ถูกสวมสิทธิ์ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าถูกแอบอ้างนะอันนี้สิ่งที่ต้องทำคือต้องไปกดทบทวนสิทธิ์ก่อนนะและหลังจากนั้นก็ยื่นขอตรวจสอบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกรอกข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเขาจะส่งเรื่องเนี่ยไปที่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอีกทีนึงนะครับผมขยายความให้เลยส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณตอนนี้ที่มีอยู่แล้ว 13,180,000 คนที่คุณได้300เป็น 1,000 บาทตอนแรกที่เขาบอกว่าถ้าใครถูกตัดสิทธิ์หรือว่าไม่ได้ไปยื่นในการขอรอบใหม่เนี่ยนะเขาจะให้มาใช้60-40ถูกไหมเกณฑ์นี้ยกเลิกนะครับยกเลิกนะครับถามว่าจะทำยังไงเขาบอกให้คุณเลยให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300ถึง 1,000 บาท4เดือนเลยไม่ใช่แค่2เดือนละ4เดือนเป็นปกตินะก็2เดือนที่ผ่านมามีมิถุนากรกฎาคมนี่ใช้ไปแล้วถูกไหมก็เหลือเดือนที่เหลือก็สิงหากันยา300เป็น 1,000 บาทอันนี้ก็ใช้ได้ตามปกติและหลังจากนั้นทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ทบทวนสิทธิ์รอบนี้ตามที่ประกาศของที่จะเข้าครม.วันที่27กรกฎาคมเนี่ยวันจันทร์หน้าเนี่ยอันนี้เขาจะไปใช้ทั้งหมดพร้อมกันรายใหม่ที่ตอนนี้มีอยู่แล้ว9,500,000แล้วถ้าจะเพิ่มขึ้นมาจะเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่นะตัวเลขทั้งหมดเนี่ยจะไปใช้พร้อมกันอีกทีนับ1ใหม่ขึ้น1ตุลาคม2569นะอันนี้ผมสรุปรายละเอียดนะค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการบอร์ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้มีข้อเสนอออกมา1-2-3แต่เคาะสุดท้ายอยู่ที่ครม.วันจันทร์นะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้แตกต่างจากนี้หรอกนะคงรายละเอียดต่างๆก็คงจะประมาณนี้แหละคงไม่ได้มีอะไรที่โลดโผนกว่านี้นะอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะผมก็เอามาสรุปความให้นะครับส่วนเหตุที่ใต้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์มันรุนแรงแล้วก็มันมีความถี่เกิดขึ้นคือเกิดเหตุเนี่ยนะบ่อยขึ้นนะมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกเลยโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้นะก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงมาคุยด้วยนะอันนั้นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนร้ายที่บุกโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ทหารพรานเสียชีวิตไป5นายเนี่ยนะรวมไปถึงชาวบ้านโดนลูกหลงด้วย6คนเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เขาไปลงตรวจสอบผมไปเจอปลอกกระสุนปืนคุณผู้ฟังฮะนับร้อยนัดนะฮะทั้ง M16 11 มม. อาก้าแล้วคนร้ายก็บอกว่าลักษณะของการกระทำของคนร้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเลยมันคล้ายกับการฝึกมาอย่างดีนะแบบมืออาชีพเลยแล้วแยกเป็นกลุ่มด้วยกลุ่มที่1กลุ่มแรกเนี่ย6คน7คนเนี่ยอันนี้อยู่ในรถกระบะเป็นกลุ่มที่โจมตีก็คือกาดยิงจังหวะที่ทหารพานเขาเผลอเขาอยู่ข้างหลังเขายังหันหลังอยู่เลยนะโอ้ยิงเยอะนะถ้าใครเห็นคลิปข่าวคงแบบโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงเป็นรถจักรยานยนต์นะซึ่งมี2คนแหละก็คนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนท้ายเป็นคนที่ทั้งนำทางแล้วก็เฝ้าระวังนะใช้เวลาเกิดเหตุก่อเหตุสั้นมากประมาณนาทีครึ่งนะนาทีเสร็จนะแล้วก็สร้างความเสียหายขนาดนี้นะครับแหล่งข่าวบอกว่าเป็นฝีมือของแนวร่วม BRN นะนี่เขามีชื่อกลุ่มด้วยกลุ่มใครอ่ะนายมาซอฟีติโมนะแล้วก็นายอับดุลเลาะมาแซนะแกนนำระดับปฏิบัติการในพื้นที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่4อำเภอนะคืออำเภอละแงะจันแนะศรีสาครแล้วก็รือเสาะของนราธิวาสนะเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับเหตุในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะและเนี่ยล่าสุดผมเห็นทางด้านของพื้นที่นะ เป็นคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะนี่นะมีการออกประกาศนะเป็นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนะในการปิดล้อมตรวจค้นนะแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสนะก็ใช้พูดง่ายๆอ่ะถ้าภาษาชาวบ้านก็คือใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเขาก็สามารถที่จะดำเนินการนะในการตรวจค้นจับกุมผู้ต้องสงสัยนะจุดตรวจค้นต่างๆเนี่ยเขาสามารถดำเนินการได้นะมีอำนาจในการกักตัวนะผู้ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยนะที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบเรียบร้อยหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็ยกระดับความเข้มข้นสำหรับการควบคุมหรือว่าการป้องปรามในพื้นที่มากขึ้นนะโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆวันนี้วันศุกร์ก็สบายๆเนาะเรื่องอื่นๆคงค่อยว่ากันแล้วกันนะเผื่อคุณผู้ฟังมีเรื่องมีประเด็นที่จะคุยจะถามอะไรเพิ่มเติมนะช่วงที่2นะช่วงที่3ช่วงที่4นะเดี๋ยวเราว่ากันเนาะอันนี้ไม่เป็นไรดีกว่านะผมเก็บเอาให้ดีกว่านะยังไม่คุยให้ฟังแล้วกันนะเรื่องนี้นะครับอีกอันนึงอีกอันนึงสั้นนี่เห็นล่าสุดนะสรุปแล้วรัฐบาลนะกรมการขนส่งทางบกกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะสรุปแล้วใบสั่งนี่มาจ๊ะเอ๋กันแล้วนะครับก่อนหน้านี้มาจ๊ะเอ๋กันเป็นที่เรียบร้อยถูกไหมแล้วก็ไปที่ศาลปกครองศาลปกครองออกมาเฮ้ยใบสั่งอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีช่องให้อุทธรณ์นะก็หลังจากนั้นก็อ้าวมันไม่ลิงก์กัน
พอไม่ลิงก์กันตอนนี้เขาจ้าเอ๋แล้วจับมือกันแล้วลิงก์แล้วและจะเริ่มใช้ใบสั่งที่เกิดจากการกระทำความผิดนะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นี้เป็นต้นไปนะฮะแล้วจะไปคือพอไปจ้าเอ๋กันอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรื่องของการต่อทะเบียนรถถามว่าต่อได้ไหมต่อได้ฮะต่อได้นะแต่ไม่ออกป้ายวงกลมให้ถ้าไม่ชะไม่ถ้าไม่จ่ายค่าใบสั่งให้เป็นที่เรียบร้อยก็คือเหมือนก็คล้ายๆกับรอบก่อนรอบก่อนก็ต่อได้ไหมต่อได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องจ่ายให้หมดแล้วก็ให้ใบแทนว่าจ่ายนั้นจ่ายมาแล้วแต่ไม่ออกป้ายวงกลมแล้วก็อะไรล่ะแล้วก็ให้มาชำระให้เรียบร้อยอ่ะนะเนี่ยนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะเดี๋ยวผมคุยรายละเอียดช่วงหน้าให้ฟังแล้วกันนะครับ 14:38 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 2-459-4646 Line at Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
4: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
1: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 4:43 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เดี๋ยวผมอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันนะกรณีเรื่องของการเชื่อมข้อมูลกันระหว่างทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องใบสั่งเนี่ยนะฮะที่ต่อทะบงต่อทะเบียนอะไรพวกอย่างเงี้ยนะนะก็คือหลักๆไม่มีอะไรนะหลักๆ ก็เป็นเหมือนของเดิมนั่นแหละนะที่ผมเคยบอกไปนะแล้วก็เป็นเหมือนของเดิมที่ก่อนที่จะไปร้องที่ศาลปกครองใช่ไหมแล้วพอเขาไปแก้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยเขาไปแก้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็มีความเป็นสากลมากขึ้นนะเขาบอกว่าประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในการตรวจสอบใบสั่งของตนเองได้ในการชำระค่าปรับแล้วก็เพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งนะสำเนาเอกสารแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับรวมไปถึงข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งนะอันนี้เป็นกลุ่มที่เขาเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าเป็นยังไงนะง่ายๆครับประชาชนที่มาเสียภาษีประจำปีที่ขนส่งเนี่ยถ้ามีข้อมูลนะบอกว่าชำระไอ้ค้างค่าใบสั่งหรือว่าใบสั่งค้างชำระเนี่ยอันนี้สามารถตรวจสอบแล้วก็ชำระได้เลยนะกับทางนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีนะแล้วก็เป็นการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพกับเจ้าของรถที่ค้างชำระใบสั่งจราจรแม้จะชำระค่าภาษีแล้วแต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนนะเห็นไหมที่ผมบอกไปมันเขาจะออกเป็นใบแทนมาให้แต่ยังไม่ได้ให้ป้ายวงกลมนะโดยข้อมูลการเชื่อมโยงใบสั่งค้างชำระนั้นจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกให้กับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดจราจรตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปไม่มีผลย้อนหลังสำหรับกระบวนการตามกฎหมายของใบสั่งจราจรข้อมูลของผู้ไม่ชำระใบสั่งจราจรเนี่ยนะจะมีผลต่อการต่อภาษีประจำปีนะที่จะส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกถ้าหากไม่ชำระใบแรกหลังจาก1สิงหาคม2569จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปตามกฎหมายและถ้าหากยังไม่ชำระตามหนังสือแจ้งเตือนอีกในระยะเวลา 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งข้อมูลเนี่ยนะการไม่ชำระใบสั่งนั้นจะถูกเชื่อมโยงฮะไปยังขนส่งทางบกนะคาดว่าประมาณช่วงตุลาพฤศจิกา69เพราะฉะนั้นประชาชนที่จะไปต่อภาษีที่ขนส่งจะทราบข้อมูลการค้างชำระใบสั่งจราจรทันทีนะอันนี้มันลิงก์กันแล้วกลับมาลิงก์กันอีกรอบคือก่อนหน้านี้มันก็ลิงก์กันแล้วนะแต่นี่กลับมาลิงก์กันอีกรอบนะเขาไปแก้กฎหมายแก้ระเบียบอะไรของเขานะเรียบร้อยแล้วนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเปิดสายตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคุณรุตนะสาย2สวัสดีครับ
1: ครับพี่คุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
1: ที่เราโดนก่อนวันที่1นี่เขาถือว่ามีความผิดไหม
0: ใบสั่งมันมีความผิดอยู่แล้วครับ
1: ใช่ฮะหมายว่าคือเขาจะย้อนหลังไหมเพราะผมจะต่อภาษีประมาณเดือนกันยาอย่างเงี้ย
0: เขาก็ถ้าเอาตามข่าวเนี่ยนะก็ไม่มีผลย้อนหลัง
1: อ๋อหมายว่าคือถ้าตอนนี้ผมมีอยู่1ใบแต่ก่อนมาที่1สิงหานะ
0: ครับ
1: แต่มันจะถึงปีแล้วครับหมายว่าที่ผมยังไม่ได้ไปจ่ายนะผมขับแท็กซี่นะครับหมายว่า
0: ไปจ่ายสิไปจ่ายสิ
1: แต่ผมจะวันที่1วันที่ประมาณเดือนกันยาเนี่ยผมไปต่อภาษีเนี่ยมันจะมีผลย้อนหลังไหม
0: ทำไมไม่ไปจ่ายล่ะทำไมเราทำผิดกฎหมายจราจรแล้วเราทำไมไม่ไปจ่ายเราจะต้องรอให้มันหมดอายุ1ปีเพื่อ
1: มันจอด
0: เพื่อ
1: มันจอด
0: เพื่อ
1: เนี่ยใช่ฮะ
0: เพื
1: ่อมันหาเงินไม่มีครับเงินมันหายากครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ปรับตั้ง1,000ครับ
0: อ้าวแล้วเราทำไมยอมไปทำผิดล่ะถ้าเราไม่ทำผิดตั้งแต่

0: แรกมันก็ไม่มีปัญหานี
1: ่จอดที่ป้ายรถเมล์ครับ
0: อ้าวเห็นไหมล่ะเขาก็ห้ามจอดอยู่แล้วพี่ไปจอดแช่กันมันก็ผิดสิ
1: ครับครับใช่ครับ
0: ยอมรับใช่ไหมเออ
1: ครับ
0: คืออย่างนี้คุณรุตคือผมเนี่ยผมค่อนข้างชัดเจนนะถ้าผิดผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณไปทำให้มันถูกเถอะก็ไปจ่ายตังค์ผมจะไม่ค่อยแนะนำเฮ้ยช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะมันก็จะสร้างนิสัยคุณให้คุณฝ่าฝืนกฎหมายไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะมาแล้วคุณอ่ะเวลาจะร้องเรียนหรือว่าจะว่าอะไรคนอื่นอ่ะแล้วตัวเองทำผิดกฎหมายอ่ะมันจะพูดไม่ได้เต็มปากไม่ใช่หรอก
1: คร
0: ับใช่ไหมคุณจะไปบอกโอ้โหทำไมตำรวจถึงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะได้พูดมันจะได้แบบเฮ้ยเราพูดได้เต็มปากหน่อยอ่ะ
1: ครับครับครับ
0: นะแต่ถ้าตามข่าวมันไม่มีผลย้อนหลังแล้วแต่ละกันนะพิจารณาดู
1: ครับ
0: เนาะ
1: ครับผม
0: เนาะนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับสายสาม
2: วันดีครับ
0: ครับ
2: ปิดผมจะขอจะ
0: ปิดวิทยุก่อน
2: ครับปิดแล้วก็ผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องใบสั่งเลยครับ
0: ครับครับ
2: คืออย่างนี้ครับคือตอนนี้มันมีกฎหมายพระราชบัญญัติปรับเป็นพินัยออกมา
0: ครับ
2: อันนี้คือใช้ให้คือถ้าคุณจะต่อสู้คดีเรื่องใบสั่งเนี้ยก็ไปที่ศาล
0: ครับ
2: ยื่นข้อต่อสู้ได
0: ้ครับ
2: ถูกไหมครับ
0: ครับ
2: แต่การที่ทางกรมขนส่งมันจับมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแล้วลงเอ็มยูอะไรเงี้ยเท่ากับว่าบังคับไม่ให้ต่อสู้คดีซึ่งมันผิดหลักการปัญหานี้มันเป็นคือถึงแม้ว่าขนส่งจะมีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกไอ้นั่นน่ะแต่มันก็ไปขัดต่อพระราชบัญญัติปรับเป็นพินัยเพราะการที่กฎหมายฉบับนี้ก็มีให้ต่อสู้ทางคดีทางศาลได้ถ้าคุณเห็นว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากข้อหาไปสั่ง
0: เขาถึงสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ห้ามนะคุณถ้าคุณได้รับใบสั่งแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ถูกไม่ได้ผิดคุณก็ยังต่อสู้คดีได้นะแต่ว่าการปรับเป็นพินัยเนี่ยเพื่อผมเข้าใจ
2: คือประเด็นเนี่ยคำถามคือว่าถ้าเราไม่ยอมจ่ายค่าปรับนะเราเห็นว่าข้อกล่าวหาของทางตำรวจไม่เป็นธรรมนี้นะอ้าวแล้วคุณจะออกทะเบียนออกไอ้เล่มตัวจริงผมไหมไอ้ป้ายวงกลมอ่ะผมเสียภาษีอ่ะ
0: ก็คุณก็ต้องไปสู้ให้เสร็จก่อนไงคุณก็ไปสู้สิคุณก็ไปสู้คดีให้เสร็จเรียบร้อยสิ
2: เวลานานนะครับ
0: อ้าว
2: แต่ป้ายของผมมันตัวจริงอ่ะคุณจะออกให้ผมไหม
0: เอาอย่างนี้ผมรู้ว่าคุณเป็นทนายเนาะลอง
2: ไม่ใช่ทนายผมไม่ใช่ทนาย
0: ลองทำเลยลองทำเลยจะได้เป็นแนวทางผมก็อยากรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไง
2: มันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกันเองหลายเรื่อง
0: ไม่ย้อนเขาปรับเป็นพินัยนี่คือต้องการให้ถ้าสมมติปรับปุ๊บแล้วก็จบไปไม่ต้องไป1 2 3
2: ไม่ใช่คืออย่าลืมว่าใบสั่งเนี่ยข้อเก่าหานะครับ
0: อย่าม
2: ันใช่ว่าคุณเป็นศาลมาตัดสินเขาถูกไหมประชาชนขอ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวคือเถียงกับผมไปไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเรา
2: แต่ผม
0: ไม่ฟังถ้าเห็นว่าคิดว่าไอ้การลงมือครั้งเนี้ยหรือว่าการร่วมมือครั้งเนี้ยเราไม่ถูกต้องไม่เห็นด้วยไปที่นู่นเลยไปที่อะไรล่ะสำนักงานทนายความเลยไปบอกเขาเลยหรือว่าไปศาลปกครองได้เลยอันนั้นคือช่องทางตรง
2: ใช่ไม่
0: ไปสิ
2: เหมือนมัดมือชกอ่ะ
0: ช่องทางตรงช่องทางตรง
2: ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
0: ช่องทางตรง
2: ก็คุณไม่ขอต่อสู้คดีหรอคุณจะบังคับขอตัวใช้วิธีไม่เอาป้ายวงกลมตัวจริงเนี่ยมันบีบบังคับทางอ้อมอย่างนี้ถูกไหมคุณต้องขอไปต่อสู้คดีดิ
0: ผมไม่สามารถตอบได้ว่าถูกไหมไม่ถูกไหมเพราะว่าหลักคิดคุณกับหลักคิดผมเห็นไม่ตรงกัน
2: เพราะว่าหลักคิดตรงนี้มันก็มาจากศาลปกครองที่ขอชี้มาแล้วปัญหาครั้งนี้ไอ้เรื่องปัญหา
0: คนละเรื่องฮะคนละเรื่อง
2: ไม่ศาล
0: ไม่ก็ไม่ได้ชี้เรื่องนี้ฮะอันนั้นคือแบบของใบสั่งเดิมไม่มีการอุทธรณ์ฮะแต่อันนี้เขาทำมาใหม่หมดแล้วครับคนละเรื่องครับ
2: มันมีลักษณะว่าบีบบังคับทางอ้อม
0: ก็ไปศาลปกครองเลยพี่นี่ไงให้ไปศาลปกครองไงไปสิชื่ออะไรนะชื่ออะไรเราชื่ออะไร
2: คุณศักดิ์ครับ
0: คุณศักดิ์ศักดิ์เหรอศักดิ์เฉยๆชื่อจริงชื่อจริง
2: คุณป่าศักดิ์ครับ
0: คุณป่าศักดิ์นะคุณไอ้คุณป่าศักดิ์ถูกห้ามไม่ให้โทรมาไม่ใช่เหร
2: อก็ผมไม่ได้คุยกับอาจารย์พีระนะครับ
0: โอ้เราเอาอย่างงี้ป่าศักดิ์ใช่คือเปลี่ยนชื่อบ่อยนะไม่เป็นไรแต่ว่าเอาอย่างนี้ฟังผม ไปร้องศาลปกครองไม่ต้องมาร้องทางนี
2: ้
0: ไม่ต้องมาร้องทางนี้ไปร้องศาลปกครองอันนั้นทางตรงแล้วคุณช่วยประชาชนได้ด้วยถ้าสมมติว่าการร้องของคุณถูก
2: ผมมาร้องผมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก
0: ับก็นี่ไงก็ผมไม่เห็นเหมือนคุณไง
2: ก็ไม่เห็น
0: ก็นี่ไงผมก็บอกว่าคุณไปทางนู้น
2: เล่าให้ฟัง
0: ผมให้คุณไปทางนู้นไง
2: โอเคไม่เป็นไรผมก็เล่าสู่กันฟังว่าขอแสดงความคิดเห็นปัญหานี้
0: อ่ะโอเครับทราบนะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับผมหายใจผมบอกคุณผู้ฟังตามตรงนะผมไม่ได้อยากต่อล้อต่อเถียงหรือว่าอะไรนะคือคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ควรจะมาลงที่ผมอะอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันมีช่องทางเยอะแยะมันมีช่องทางเยอะแยะไม่ได้เดดแอร์นะผมคือมันต้องเคลียร์ของที่มันอยู่ในหัวออกไปก่อนนะเดี๋ยวคุยกับคนอื่นแล้วมันจะมีนั่นนะคืออ่ะโอเคมาได้แล้วคุณแวนครับสาย1สวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: เชิญครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: โอ้ผมนึกว่าจะไม่ได้พูดแล้วฟังเหมือนมีเดดแอร์ให้สมาธิก่อนโอเคคือผมมีเรื่องถามว่าคือผมอ่ะเป็นผู้ลงบัตรสวัสดิการรายเก่าไว้ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
3: แล้วผมถูกตัดสิทธิ
0: ์ครับ
3: เนื่องจากว่ามีหนี้สินเกิน 100,000 บาท
0: ครับ
3: ไอ้หนี้สินเนี่ยมันเป็นหนี้สินที่ผมเอารถเข้าไฟแนนซ
0: ์ครับ
3: แล้วออกมาผ่อนตอนนี้ผมผ่อนไปได้ 3-4 ปีแล้วหนี้สินมันลดเหลือไม่ถึง 100,000 น่ะ
0: ครับ
3: ตรงนี้ผมอุทธรณ์ได้มั้ย
0: ก็ถ้าอยากทบทวนสิทธิ์สามารถกดทบทวนสิทธิ์ได้เลยครับแต่ว่าถ้าอุทธรณ์ได้ไม่ได้เนี่ยถ้าผมฟังจากไอ้ข้อมูลที่คุณให้มาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่น่าจะผ่านครับ
3: ไม่น่าจะผ่านใช่ไหม
0: คร
3: ับ
0: ผม
3: เขาใช้เกณฑ์อะไรอ่ะ
0: ก็เขาใช้เกณฑ์สินเชื่อไงครับ
3: เ
0: ขาใช้เกณฑ์สินเชื่อไงครับสินเชื่อเกิน 100,000 บาทครับ
3: แสดงว่าเขาไม่นับไอ้นี่ที่เหลือใช่ไหมครับ
0: ถึงแม้สินเชื่อคุณเกินสินเชื่อคุณผิดไปแล้วนะอันที่หนึ่งถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณผ่อนมานั่นเหลือ 30,000 50,000 80,000 นะมันต่ำกว่า 100,000 คุณก็โดนเกณฑ์เรื่องรถอยู่ดีครับสำหรับรถที่มาในช่วงที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับ3ปีเนี่ย
3: ครับอ๋อคือครอบครองรถเกิน
0: ไม่ได้ครอบครองมีครอบครองรถฮะก็โดนอยู่ดี
3: ตรงอยู่ที่คือบอกว่ามันไม่ถึง20ปีใช่ไหม
0: ไม่ใช่เขาถือว่ากลุ่มที่ซื้อรถช่วงที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ซื้อรถมาได้เนี่ยช่วง3ปี5ปีเนี่ยคือสามารถฟังสิสามารถ
3: ที่ผมซื้อก่อนรถผม15ปีนะฮัลโหล
0: ครับ
3: รถผมซื้อก่อนที่จะไอ้นี่ผมซื้อมาตั้ง15ปีรถแล้วมันจะเข้าเกณฑ์ไหม
0: สรุปว่ายังไงครับสรุปว่าคุณมีสินเชื่อหรืออะไรครับ
3: คือผมเอารถเข้าไปเข้าไฟแนนซ์ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
3: 200,500แล้วผมผ่อนมาแล้วอ่ะจนเหลือมูลค่านี่มันไม่ถึงแสนอ่ะ
0: ครับก็สินเชื่อเกินไงครับ
3: สินเชื่อเกินตรง200,500นั่นแหละใช่ไหม
0: สินเชื่อเกิน 100,000 บาทครับครับผม
3: เกณฑ์ตัวนั้น
0: ครับ
3: แสดงว่าก็องค์กรไปก็คงไม่ผ่าน
0: ก็เขาแจ้งคุณว่าคุณสินเชื่อเกิน 100,000 บาท
3: ใช่ใช่ใช่
0: ครับผม
3: มันก็มีรถอยู่คันเดียวมันต้องไปเข้าไปในเพื่อมาทำมาหากินเพื่อจะมาใช้จ่ายภายในบ้านไง
0: ครับครับ
3: เป็นเรื่องช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีผมว่าขายของไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยไง
0: ครับครับครับก็อยากอุทธรณ์ไปครับถ้าอยากอุทธรณ์ก็อุทธรณ
3: ์แล้วอีกเรื่องนึงถ้าสมมติว่า
0: เอาเท่านี้ก่อนได้ไหมพอดีมันมีสายมารออีกสองสายอ
3: ่
0: ะ
3: ขออีกนิดนึงคือผมต้องลงทะเบียนใหม่ไหม60-40อ่ะไม่ต้องลง
0: ไม่ต้องแล้วครับเขา60-40ถ้าสมมติว่าคุณไม่ผ่านไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณยังใช้ได้อีก2เดือนครับ
3: ต่อไป2เดือนผ่าน1ผ่าน1 2เดือนใช่ไหม
0: ถูกต้องครับครับ
3: โอเคครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับคุณแจ็คครับสายสองครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับเชิญครับ
4: เหมือนฟังช่วงอาสาคลายทุกข
0: ์อ่ะนี่มันเพิ่มทุกข์หรือเปล่าเนี่ยผมนั่งคิดอยู่ทุกวันนะเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็นั่งคิดนะผมเอ๊ะเวลาที่เราตอบคำถามหรือว่าบางเรื่องเนี่ยที่มันเอ๊ะเราเห็นไม่เหมือนกันทำไมเราจะต้องเอาเป็นเอาตายอะไรล่ะมันมีช่องทางตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนี่มันไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ย
4: ไม่เอา ม่ใช่เรื่องของคุณนัทคือผมเอาหลักจากการวีระนะก็ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันเลยเนี่ยไอ้ที่ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ไม่แต่มันเอามาทับถมเราไง
4: เข้าใจเข้าใจ
0: ใช่ไหมถ้าเราเคลียร์แล้วเคลียร์เร็วได้ไวมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเคลียร์ได้ช้ามันก็ขุ่นใจเนี่ยมันก็มันไม่สนุกหรอกอุตส่าห์ไม่ทำงานที่มันแบบต้องฟังคนทะเลาะกันแล้วนะ
4: ผมก็นั่งลุ้นนะคุยได้คุยดีแต่จะเป็นคุยไม่ได้คุยดีคุยไม่ดีคุยไม่ได้มั้งเนี่ย
0: ว่าคือแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะก็
4: เข้าใจแต่ผมจะบอกนะถ้าผมอย่างนี้ผมดีใจมากเลยนะแล้วผมอ่ะเชียร์เป็นสุดริมทิ่มประตูเลยกับเคสเรื่องของการผูกไปต่างไปกับการต่อทะเบียนเนี่ย
0: ครับ
4: เพราะว่าผมมองอย่างนี้คุณรัฐพงศ
0: ์
4: ระเบียบของสังคมในเรื่องของการจราจรในผมเอาโฟกัสเฉพาะในกลุ่มเคสที่เราเจอกันนะมันเละเทะมากแล้วมันไม่มีการบังคับใช้คือบางทีบังคับใช้กฎหมายไปแต่มันไม่มีแบบบทคือเขียนค่าปรับเขียนไปไม่สนใจไม่ต้องต่อไม่จะจ่ายก็ได้ตอนเนี้ยกินเขาเรียกกินปูนร้อนทองแล้วเริ่มแบบโอ้ยแล้วคือนะผมว่าทีนี้ไอ้คนที่เคยอยู่นอกกรอบเนี่ยพอเขาตีกรอบปุ๊บมันจะเริ่มแบบเหมือนเวลาปลามันถูกตัวหญิงดึงอ่ะมันก็ดิ้นกระเดวกระเดวโอ้ยไม่ได้ไม่ไหวเนี่ยพวกกินปูร้อนเขาแต่ไอ้ปลาที่อยู่นอกตัวหญิงที่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็ไม่ได้เดือดร้
0: อ
4: นเหมือนกับกฎหมายอ่ะถ้าคนไม่ได้ทำผิดกฎหมายเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกต่อให้คุณออกกฎหมายมาประหารชีวิตเลยก็ได้พวกเขาไม่ได้ทำผิดเขาไม่ได้เดือดร้อน
0: จะไม่ได้แล้วคุณแจ๊ค
4: คนที่เดือดใช่
0: เวลามันขอบพระคุณสวัสดีครับโทษทีจริงๆคุณวรยศขออภัยนะไม่ทันนะเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าแล้วกัน14:59 พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจาะสรุปคดีทุจริตสอบท้องถิ่นภายในจันทร์อังคารนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมว่าได้มีการประสานขอเอกสารและคำให้การเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวพร้อมให้ทีมงานสืบสวนดำเนินการในส่วนทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาว่าจะมีบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งวันนี้จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการรายงานการดำเนินงานครั้งที่2โดยภายหลังจากการรายงานรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบอีกครั้งสำหรับกรอบเวลาในการดำเนินการคดีอาญานั้นภายในจันนี้และได้ผลจะได้ผลชัดเจนว่าจะดำเนินการกับบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานให้สำนักงานปปช.ทราบก่อนในรอบแรกเพื่อให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านตำรวจได้หารือร่วมกันและพยายามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นอกจากนี้ในส่วนของการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตนได้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบกระบวนการผลิตว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนเพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบและนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขมอบให้ต่อไปปกรณ์นั่งหัวโต๊ะประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนสรุปส่งนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นิตประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่3ทับ2569พร้อมกล่าวว่าขอบคุณคณะทำงานที่ทำการบ้านอย่างหนักหน่วงเบื้องต้นจะให้คณะทำงานเล่าถึงรายละเอียดต่างๆว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างและพฤติการของผู้กระทำความผิดเป็นอย่างไรความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานและแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรส่วนกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีภายใต้มาตรา301เก็บภาษีนำเข้า 12.5% กับประเทศคู่ค้ากว่า37ประเทศรวมถึงประเทศไทยนั้นที่ผ่านมารัฐบาลพยายามออกมาตรการมารองรับทุกข้อกังวลของสหรัฐโดยเฉพาะการกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงานบังคับซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแต่อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจของทางการสหรัฐซึ่งรัฐบาลมีมาตรการรองรับโดยออกหลักเกณฑ์ทางกฎหมายตามมาตรฐานสากลทั่วไปและเป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่ม OECD ซึ่งถือว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วอย่างไรก็ตามมองว่าแนวโน้มการแบ่งขั้วอำนาจโลกลักษณะกลุ่มประเทศใหญ่ทำให้ไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวผ่านการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีกับผู้ค้ารายอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐแห่งเดียวที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นเจ้าของปั๊มน้ำมันบ้านผือที่ถูกระเบิด PM21 เหตุปะทะไทยกัมพูชาร้องสส.กังฟูบอกที่ผ่านมา1ปีไร้เยียวยาจากรัฐนายวสวัตพวงพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรับยื่นหนังสือจากนางกมลรัตน์เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จรวด PM21 ตกใส่เมื่อ24กรกฎาคม2568แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยารวมถึงกรณีน้องน้ำคงที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะผ่านไป1ปียังไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสมเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรแล้วและจะติดตามต่อไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนางกมลรัตน์กล่าวว่าครบ1ปีแล้วเรื่องเงินเยียวยาปั๊มน้ำมันยังไม่มีความคืบหน้าทราบเพียงว่าขณะนี้เรื่องไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่มีเอกสารทางการกลับมายังตนส่วนกร รณีผู้เช่าในปั๊มน้ำมันที่ไม่ได้เปิดร้านนาน3เดือนก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาค่าเสียหายใดๆรวมถึงกรณีผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกแม้ขณะนี้จะได้รับการเยียวยาแล้วแต่ต้องเป็นผู้พิการและยังมีพนักงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใด
4: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
8: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเคซี

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับเฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอด

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: อ่ะ02-2481657 02-2481657นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณวรยศนะขออภัยนะที่ไม่ทันถ้าจะโทรศัพท์กลับมาคุยกันต่อก็เชิญนะครับคุณอดุลครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: ครับอยากจะแนะนำผู้ฟังนะครับเวลาโทรเข้ามานะพยายามเป็นผู้ที่แบบน่าฟังหน่อยอย่าพูดอะไรให้มันรกอะบางทีนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านไปละผ่านไปละ
1: มันฟังแล้วบางทีมันรกมันน่าเบื่อบอกตรงเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านไปละผ่านไปละผ่านไปละผมอาจจะคุยกับพี่เขาไม่ดีก็ได้นะอันนี้ความผิดผมเองนะ
1: ไม่ใช่
0: ผ่านผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วคุณอดุลไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: โอเคผมแนะนำแค่นี้แหละครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไม่มีละพอละนะฮะคุณอะไรเอ่ยคุณเสกสิทธิ์ครับสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: ครับผมพอดีก็ต่อเนื่องไอ้ตัวเรื่องใบสั่งนะครับ
0: ครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยเขามีแอปหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าแอปขับดีนะครับ
0: คืออะไรแอปขับดี
2: แอปขับดีเนี่ยคือเป็นแอปที่ลิงก์กับพวกของตำรวจนะที่

0: เกี่ยวกับเรื่องสำนักงานตำรวจแจ้งเกี่ยวเรื่องใบสั่งเนี่ยฮะโหลดออกมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าถ้าเราสมัครนะมันก็จะขึ้นเลยว่าเรามีค้างใบสั่งกี่ใบเหตุเกิดเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ย
1: อ๋อเราทำไมไม่ใช้นี่ล่ะไม่ใช้ของทางรัฐอ่ะทางรัฐมันดูใบสั่งได้อยู่แล้วนี่
0: ไม่แน่ใจตอนนั้นผมยังไม่มีทางรัฐเนี่ยผมไปโหลดแอปนี้มาก่อนแล้วก็คือก็จะมีดีเทลเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ใบสั่งแล้วเนี่ยเขาให้เราโต้แย้งได้นะว่าโอเคคุณจะโต้แย้งไหมใบสั่งใบนี้อะไรเงี้ยมันมีช่องทางของมันอยู่แล้วไงสำหรับคนบอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรแล้วแต
1: ่
0: หรือแม้กระทั่งใบสั่งที่มาจากมาที่บ้านเนี่ยก็มีรูปไปเสร็จอะว่าขับรถทับเส้นไม่ความเร็วอะไรมันมีหมดแหละลงรูป
1: อันนี้ของใครอ่ะของใครเขาเป็นคนทำอ่ะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหรอ
0: ตำรวจแห่งชาตินี่แหละครับ
1: อ๋อโอเค
0: ก็ใครอยากไปใช้ตอนนี้ผมก็ยังโดนตัดอยู่ของแต้มนะ
1: มีตัดแต้มด้วยเหรอ
0: เขาบอกเลยว่าแต้มเหลือเท่าไหร่อ๋อ
1: เหรอเออไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวลองไปดูก่อนละกันนะได้แอปชื่ออะไรนะขับดีนะ
0: แอปขับดีครับ
1: พิมพ์ภาษาไทยไปเลยเนาะขับดีธรรมดาเนาะ
0: ขับดีฮะไปโหลดได้เลยแล้วลงทะเบียนน่ะ
1: โอเค
0: เขาจะตัดเลยว่าโอเคคุณโดนตอนนี้โดนตัดไปกี่แต้มนะผมโดนไป2แต้ม
1: อ้าวเหรอโอเคได้
0: ขอดูแล้วกันครับผม
1: ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะอันนี้น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์อะไรผ่านช่องทางนี้ได้เลยก็น่าจะดีนะคุณพรชัยครับสาย1
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: วันนี้คุณอาวิรัตไม่อยู่แล้ววันนี
1: ้โอ้ทำไมล่ะมีอะไรหรอ
2: มาที่อะไรถามกูว่าเอ๊ะหลายวันแล้วไปไหนอะไร
1: อ้าวก็เขาจะประชุมกรรมาธิการไงอ๋อ
2: มันไม่ได้เปิดทุกวันไม่รู้
1: อ๋อ
2: สวัสดีคุณอาวิรัตสวัสดีคุณนันทิมนด้วยนะครับ
1: สวัสดีใครนะสรุปว่าสวัสดีใครบ้างงง
2: สวัสดีคุณนันทิมนไงที่รับสายผมอีกน
1: ะอ๋ออ่าเชิญ
2: โอเคอันนี้อยากจะสอบถามนิดนึงแม่อยู่ดีมาเขียนหลานจะวิระในไงผลมีอีนะนี่หลานจบ
1: ไม่เป็นไร
2: เออธรรมดานะครับ
1: ธรรมดาธรรมดาผมก็คนธรรมดาคนนึงนี่แหละมาของเราดีกว่า
2: ธรรมดาเลยจบจุฬาธรรมดาที่ไหนหรอ
1: เออธรรมดาธรรมดาอ่ะของเราดีกว่าเขาเข้าเรื่องของ
2: เขาเฮียนี้ถามนี่เอ็นว่าทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมเดี๋ยวนี้ฮีวีทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีข่าวว่าไปไม่รอดหลายช่องมากเลยนะครับเนี่ย
1: อ้าวก็โอ้โหธุรกิจมันไม่ดีนี่คุณพรชัยก็รู้นี่ธุรกิจทีวีเดี๋ยวนี้มันไม่ดีมันก็เหมือนวิทยุธุรกิจเดี๋ยวนี้มันไม่ดีคนเขาไม่ได้ซื้อโฆษณาเค้กก้อนเดียวโอ้โหมันถูกแบ่งไปต้องเยอะแล้วคนทำแพลตฟอร์มที่ออกมาต้องเยอะแยะก็
2: เนี่ยไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่หรอกคอนเทนต์เพราะว่าอาหารในขอรหัสเนี่ยคอนเทนต์สู้ที่คนดูเราไม่ได้หรอกคอนเทนต์ไม่น่าสนใจหรือเปล่าคนนั้นเลยไม่ค่อยดูอย่างนั้น
1: ม
2: ีส่วน
1: มันหลายอย่างหลายปัจจัยต้นทุนนะ
2: อ
1: ันนี้อันที่หนึ่งนะไอ้ค่าโสหุ้ยที่ต้องจ่ายเป็นรายปีอะไรพวกอย่างเงี้ยไอ้ค่าประมูล
2: อ
1: ่ะถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณทำผ่านช่องทางออนไลน์คุณไม่ได้เสียนี
2: ่ช่องนั้นแหละ ND เอาพูดจริงๆนะแบบเอาสมคอไฮคีบีเอสเนี่ยนะถ้ามีอาจารย์วิระไม่เข้าไปจัดในคอนเทนต์และ ND ลูกค้าเข้าเยอะครับ
1: อ๋อเหรอเออ
2: ผมสังเกตดูหลายปีแล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่าเขามีอาจารย์วิระหรือว่าไอ้อะไรอีกคนเนี่ยอาจารย์ยินศักดิ์ใช่ไหมไปจับไปอ่านมดดำอะไรคนเนี่ย
1: อ
2: ันโสดอันชายยุคนอะไรคนเนี่ยเลยอินดีทั้งนั้น
1: ครับครับ
2: เพราะว่าคนพวกนี้เป็นได้เลยแต่ว่าอย่างนี้ทำไมคุณหลาวิระเนี่ยผมชอบเลยคุณออกไหมทำไมไม่แยกไปอีกไปจับไปอ่านอีกอันเนี่ยนะแล้วถามออกไหมอับ
1: คุณเคยทำมาแล้ว
2: อะไรนะ
1: ผมเคยทำมาแล้ว
2: อ๋อจะทำอะไรเหรอ
1: เออตั้งแต่ปี2543-44อ่ะที
2: ่เช้าๆอ่ะ
1: ไม่ใช่ผมทำรายการชื่อว่ารายการคุยเฟื่องเรื่องคดีตอนปี2500ประมาณ2544มั้งตอนนั้นเนี่ยคือคุณวิระจัดที่101ฮะพอจัดรายพอจบรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินจบอ่ะก็ต่อด้วยคุยเฟื่องเรื่องคดี
2: อ๋อ
1: เออทำมาแล้ว
2: เราเปิดเราไปไหนกันเอ็นดีไหมผมไม่รู
1: ้อ้าวอยู่ได้ต้องจนผมออกอะคุณจนผมเลิกจ่ายอะคุณ
2: อยู่ไหนมากไม่รู
1: ้เออตอนนั้นคุณยังไม่ได้เข้าวงการเลยคุณยังไม่รู้เลย
2: แล้ว
1: เออคุณฟังแต่ตอนบ่ายพรชัยแต่ตอนเช้าคุณไม่ได้ฟัง
2: ใช่ผมไม่รู
1: ้เออไม่รู้ไม่ผิดไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
2: ครับผม
1: ครับผม
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
1: ์เชิญครับ
3: ไม่เคยได้ยินคุณณัฐพงษ์จะเดทแอร์นานขนาดนี้เลยแต่เคยฟังมาตอนที่อาจารย์วีระกับคุณณัฐพงษ์จัดค่อนข้างที่จะโอ้มีความขัดแย้งกันแต่ว่าก็ต้องฟังอะครับเพราะว่าเราโทรมาในรายการเนี่ยมันมีความขัดแย้งอยู่แล้วบางอย่างมันไม่ได้เห็นตรงกันทุกเรื่องใช่ไหมฮะก็จะต้องแบบรับฟังด้วยโดยเฉพาะเจ้าของรายการที่เป็นโฮสต์เขาต้องฟังเขาฮะก็โอเคผ่านไปนะผ่านไปผมต้อง
1: อย่าว่าผมเลยผมเป็นคนคุมรายการแล้วผมรู้ว่าจังหวะไหนควรจะทำอะไรนะไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้
3: คือ
1: ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้พูดอะไรได้เยอะแยะนะอย่าตำหนิผมเลยนะ
3: ครับไม่เป็นไร
1: ไม่งั้นผมก็จะเดทแอร์ไปอีกสักครึ่งชั่วโมงอ่ะนะ
3: กำลังใจให้นะครับ
1: ไม่ต้องกำลังใจคุณพูดมาขนาดนี้คุณตำหนิผมขนาดนี้คุณจะมาเป็นกำลังใจให้ผมทำไม
3: ไม่ได้ตำหนิคร
1: ับ คุณเป็นคนพูดเองว่าโค้ชควรจะฟังทุกอย่างผมก็ฟังแล้วผมก็สรุปความแล้วผมก็ให้คนที่โทรศัพท์มามีช่องทางที่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ควรจะเป็นทำยังไงผมก็บอกเขาไปแนะนำเขาไปแล้วเขาก็ไม่ทำคุณไม่ต้องตำหนิผม
3: ครับ
1: นะหยุดโทรมาสักเคยโทรมาครั้งแรกไหม
3: อ๋อไม่ครั้งแรกครับก็เคยโทรอยู่ตลอดครับ
1: เคยโทรนะยังไม่ต้องโทรมาสักเดือนนึงเนาะ นะ
3: ผมบอกไม่ตำหนิคุณณัฐพงษ์นะฮะแต่ว่า
1: ไม่เป็นไร
3: ตำหนิคนที่เขา
1: ไม่ต้องตำหนิใครอ่ะไม่ต้องแสดงความเห็นละนะเอาสักเดือนนึงนะดีกว่าขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณวรวุฒิครับคุณพันธ์ครับผมตั้งหลักก่อนนะวันนี้ของขึ้นเว้ยจะหยุดหลายวันนี่ของขึ้นเว้ยคุณพลวุฒิสายสามสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณณัฐพงษ
1: ์สวัสดีครับ
4: ผมไม่ได้ยินเสียงคุณพรชัยมาหลายปีมากเลยนะเนี่ย
1: โอ้ยเขามาตั้งหลายรอบแล้ว
4: แต่ผมไม่ช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ฟังด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นอะแต่หาเวรไปหลายปีเลย
1: ครับแอบฟังอยู่พรชัยเขาแอบฟังอยู่
4: ใช่ใช่เห็นว่าไปอยู่ขึ้นนู้นขึ้นนี้มั่งอะไรเห็นมีพี่เขาส่งติ๊กมายังถามเรื่องนึงสิ
1: ครับ
4: เพลงเดี๋ยวนี้อย่างพี่เสกผมเนี่ยร้องเพลงออกไปสนุกอย่างเงี้ยเพลงมันแรงเนี่ยแล้วเขาไม่ฟ้องกันเหรอครับ
1: ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลย
4: โอ้คุณนายพงลองไปลองฟังดู
1: ไม่รู้เรื่อง
4: เพลงแรงมาก
1: ไม่รู้เรื่องเลย
4: ด่าแบบ
1: ไม่ได้อ่ะไม่รู้เรื่องไม่เคยฟัง
4: ครับเพราะผมมีความผมว่าทำไมเขาอย่างเงี้ยเห็นแมลงเนี้ยเขาอย่างคุณเนวทีนี่เขาไม่ส่งทนายไปฟ้องหรอ
1: ไม่รู้เรื่อง
4: อ๋อไม่รู้เรื่องใช่
1: ไหมครับผมไม่รู้เรื่องคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องครับ
4: โอเคงั้นเท่านี้นะครับ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับไม่เคยฟังจริงๆไม่รู้เรื่องจริงๆคุณพันธ์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
5: ครับวันนี้ดุเดือดนะครับ
1: นานๆทีแหมต้องให้ออกฤทธิ์บ้างสิใช่ไหมกวนอูเข้าแล้วต้องโชว์หน่อยเว้ย
5: ครับผมโทรมาแจ้งนะครับเมื่อวานเห็นมีคนเขาถามเรื่อง TOU meter นะฮะนะพอดีมีประสบการณ์นะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยTOU meter นะครับเสร็จแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์ขายไฟให้การไฟฟ้าเมื่อล็อตที่แล้วที่เขาการไฟฟ้าเขารับซื้อไฟนะฮะ
1: ครับ
5: การคิดเงินของไอ้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะของ TOU เขายังคิดเหมือนเดิมนะครับก็คือมีช่วงเวลาเขาคิดปกติ
1: อันใหม่นี่เขารับหรอผมอ่านผ่านตาเขารับไหม
5: อันใหม่ที่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่แล้วเนี่ยมีนะ
1: คำถามของเขาเนี่ยคือล็อตใหม่เนี่ยคือที่ไอ้2.20 บาทตังค์เนี่ย TOU เนี่ยเขารับด้วยไหม
5: TOU นี่นี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าครั้งก่อนเนี่ยเขารับนะเพราะว่า TOU meter มันก็เป็นพวกดิจิตอลแล้วก็มันมีบันทึกฝากไฟเข้าไฟออกได
1: ้เข้าใจแล้วครั้งที่แล้วก็ได้คุณได้หน่วยละเท่าไหร่ล่ะ
5: 2.20 บาทเหมือนกันฮะ
1: 2.20 บาทเหมือนกันใช่ไหมอ๋อ
5: ครับ
1: ผมผมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรล่ะของงบ200,000 ล้านเนาะแล้วก็เนี่ยส่งเสริมให้คนอาจจะติด ช้โซลาร์เซลล์ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปดูอ่ะคือผมว่าผมขอรออ่านรายละเอียดอีกทีดีไหมได้ไหมถ้าเขามีมาตรการออกมาเงี้ยมันถึงจะชัดอ่ะถึงตอนนั้นอ่ะเพราะว่าผมคล้ายกับว่าผมอ่านผ่านตาแล้วผมเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับ TOU เลยสักอย่างแต่ผมอาจจะจำผิดก็ได้นะเออสำหรับรอบเนี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่า
2: โอ้โหที่รู้สึกมันตื่นเต้นว่าโอ้โหเราการนี้เหมือนกับตัวเราอ่ะแต่ตัวเราไปพูดอ่ะมันเหมือนแบบอาจารย์ท่านแบบใส่ได้แบบอะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้แล้วมันเป็นอะไรที่ท่านใส่แบบท่านไม่มีส่วนได้เสียกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วท่านว่าไปตามแบบเนื้อผ้าเลยแบบโอ้โหแต่ละคำแต่ละนี่มันฟังถ่ายทอดมาผมรู้สึกผมยืนหรือผมนั่งอยู่ผมเนี่ยมีความสุขมากเลยได้ดูอาจารย์แบบ
1: เออครับ
2: ใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปนี่มันทำให้เรารู้ว่าอ๋อเฮ้ยผมเป็นพวกมึงเป็นกันอย่างนี้เหรออะไรเนี่ย
1: ครับ
2: ก็อยากจะโทรมาสบายตรงนี้ออกไป
1: ได้ครับได้ครับได้ครับ
2: อาจารย์มากครับ
1: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่พูดถึงเรื่องของในชั้นว่าเอาตัดสายไปนะมันกล้องอยู่พูดถึงเรื่องของคุณวีระนะที่มีในช่วงของการอภิปรายอ่ะนะในการถามสักถามเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนะหลายเรื่องนะหลายประเด็นแล้วเราก็เอามาเปิดให้ฟังนะเอาบางช่วงบางตอนอ่ะที่คุณวีระได้มีการเสนอความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะมาเปิดให้ฟังนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องทำใจอ่ะใช่ไหมภารกิจคุณวีระเยอะจริงนะเยอะจริงผมบอกเลยเยอะมากนะแล้วก็นี่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยนะไปต่างจังหวัดมานะวันสองวันนะครับแล้วก็บอกว่าอันไหนที่ดูแล้วมีประโยชน์เนี่ยนะก็ให้ผมจัดสรรนะดูว่าอ่ะอย่างวันก่อนนี่ก็เอาไอ้ประกันสังคมคุณผู้ฟังถามกันเยอะก็เอามาเปิดให้ฟังนะแต่ว่ามาจากฟังหูไว้หูบางวันช่วงนี้จะเป็นกรรมธิการก็เอาเนื้อหาในกรรมธิการนี่แหละนะบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังนะมุมมองหรือว่าประเด็นบางประเด็นนะก็มาเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะว่านะเวลาคุณวีระไม่อยู่แล้วเปิดแต่มหากาพย์มหาภารตะนะเปิดแต่อะไรล่ะ เรื่องพม่าเรื่องอยุธยานะนี่ก็ทำให้มันหลากหลายครับอันนี้คือสิ่งที่พยายามทำให้มันหลากหลายนะแล้วก็มีบางท่านที่ชื่นที่จะโทรศัพท์อย่างพอมีเวลานะไม่ เรื่องที่ผ่านมาวันนี้ไม่มีอะไรนะฮะจบไปแล้วนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะออกนิ้วบ้างบางทีมันก็ต้องมีนะแหมคนทำมาอย่างนี้ตั้งกี่ปีฮะคือผมก็เป็นคนที่ต้องฟังที่ต้องผมก็เป็นคนเปิดโอกาสให้คนพูดเยอะอยู่แล้วนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะฮะแต่ว่าอันไหนที่มันคิดว่าเอ้ยไปแล้วมันดูแล้วมันอาจจะมีข้อโต้แย้งเงี้ยผมก็ตัดบทว่าเฮ้ยต้องไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้นะอันนี้เกรงใจคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะแต่ว่าถ้าคุณจะลากผมไปนะให้มันเกิดไอความพีคของรายการเนี่ยนะบางคนอาจจะชอบนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนชอบแบบนั้นนะป้าเล็กครับสายสอง
6: ค่ะ
1: ครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: พอดีอยากจะถามหน่อยอะค่ะ
1: ว่า
6: ก็พอดีว่าที่คุณณัฐพงศ์บอกอะว่าพวกที่มีหุ้นน้อยแกมีคนนี้แกเป็นคนสวนป้าแกมีอยู่แค่ยังไม่ถึง100 บาทเลยค่ะหุ้นแก
1: โอ้คนสวนเนี่ยนะทำไมไปซื้อหุ้นล่ะทำไมมีหุ้นล่ะ
6: ก็คือว่าเขาอะตอนก่อนนู้นอะเมื่อ40 ปีที่แล้วอะแกทำงานอยู่อะค่ะแล้วบริษัททูก็ให้พนักงานมาซื้อหุ้นได้ตอนนั้นมันเป็นออเรนจ์นะเมื่อ40 ปีที่แล้ว
1: เอ๊ะแล้วเดี๋ยว
6: พนักงานซื้อหุ้นได้คนละ
1: เดี๋ยวแล้วของเขานี่เป็นยังไงของเขาไปลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรอ
6: ใช่ค่ะแล้วเขาก็ไป
1: แล้วผล
6: ว่ามีทุกอย่างผ่านหมดเพราะแกไม่มีอะไรเลยแต่บอกมีหุ้นพอดีมันละอันแกลืมไปแล้วด้วย
1: หุ้นทรูเหรอ
6: ค่ะของทูตอนนั้นยังเป็นออเรนจ์อยู่เลย
1: เข้าใจ
6: ที่แกมีอ
1: ่
6: ะ
1: เอ๊ะของทูมันไม่ได้อยู่ในบริษัทหลักเอ๊ะไม่ได้จดทะเบียนไหมทู
6: อยู่กับกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
1: อ๋อทูคอร์ปอเรชั่นอ่ะเนาะ

0: อ๋อแต่มีน้อยเนาะ
1: ใช่มีไม่ถึง100บาท
0: ม
1: ี
0: ไม่ถึง100บาทเหรอเออ
1: แล้วก็ไปที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เขาก็ยังขำเลยพาณิชย์จังหวัดอะค่ะ
0: มันต้องไป TSD อะไปศูนย์ข้อมูลแล้วฝากหลักทรัพย์อะแล้วไปแจ้งกับเขาอะ
1: อ้าวไม่ได้ไปที่กระทรวงพาณิชย์เหรอพอ
0: ไม่ใช่
1: ไปแล้วกระทรวงพาณิชย์เขาปลดเขาทำให้แล้วอะ
0: เขาทำให้แล้วนะ
1: ลุงตอนนี้ของลุงอะไม่ใช่เหลือ6ด้วยสิเหลือแค่สี่หุ้นเอง
0: อ๋อโอเคถ้ากระทรวงพาณิชย์เขาทำให้แล้วก็เดี๋ยวเขาส่งเรื่องไป
1: แล้วกระทรวงพาณิชย์เขาทำให้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยลุงถือไปที่คลังได้เลยรับรองว่าได้
0: แล้วแต่เรากดทบทวนสิทธิ์ไปแล้ว
1: แกก็ถือไปที่คลังจังหวัดละค่ะ
0: อืม
1: คลังจังหวัดเขาบอกว่าให้รอวันจันทร์เหรอคะ
0: รอวันจันทร์เนี่ยคือรอที่จะต้องผ่านไอ้เกณฑ์อันเนี้ยมันยังไม่ได้ผ่านที่ประชุมครม.
1: อ๋อต้องรอผ่านก่อน
0: เออต้องรอผ่านครม.ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสิงหาก็ได้สิงหาคมอ่ะช่วงวันที่1วันที่2วันที่3อะไรเนี่ยนะวันไหนว่างก็ไปที่คลังจังหวัดแล้วก็ไปอธิบายเขาไปบอกเขาบอกว่าไอ้ที่ถูกเกณฑ์ถือหุ้นเนี่ยเขามีแค่นี้มีแค่4หุ้นนะก็บอกเขาไป
1: แล้วอันนี้ต้องไปทำอุทธรณ์ที่ธนาคารต่อคะ
0: ไม่ก็ไปที่คลังจังหวัดเลยไงเราจะไปที่คลังจังหวัดอยู่แล้วนี่
1: อ๋อพอแกออกมาจากที่กระทรวงพาณิชย์นะคะที่คลังเขาก็บอกว่าให้แกไปเอาไปยื่นที่คลังเลย
0: เออก็ไปที่คลังจังหวัด
1: นั่นแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้วันจันทร์ก่อน
0: ใช่ก็เดี๋ยวให้ไปคลังจังหวัดแล้วพอเดี๋ยวคลังเขาก็ทำให้แล้วก็บอกว่าขอทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเกณฑ์ก็คือถูกตัดเพราะว่ามีทุนนะมีทุนนะแล้วนี่ได้รับการยกเว้นมาแล้วก็ยื่นให้เขาไปนะ
1: อ๋อค่ะ
0: โอเคแล้วก็ฟังจากที่คลังจังหวัดเขาว่ายังไงบอกทบทวนสิทธิ์แล้วเดี๋ยวรอประกาศผลวันที่เท่าไหร่ก็ถามเขานะ
1: ค่ะค่ะ
0: โอเคครับคุณป้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: คุณบุพกาครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
2: ฟังคุณณัฐพงษ์กับอาจารย์วีระอยู่นะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็หลายวันมานี้คุณณัฐพงษ์รับศึกหนังเลยนะคะ
0: มันอย่างนี้แหละครับผมเข้าใจครับ
2: เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: คือมีอย่างเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะคุณณัฐพงษ์
0: จ๋าว่า
2: คือพอเขามีประเด็นมีกฎใหม่อย่างเรื่องของรถหรือว่าเรื่องของหุ้นเนี่ยค่ะคือมองว่ามันเป็นผลดีกับตัวเรานะคะว่าเราจะได้ไปทบทวนอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่าอะไรที่มันค้างคาอยู่เนี่ยเราก็จะได้ไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยอย่างเนี้ยค่ะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับผม
2: ค่ะแล้วก็ในสภาค่ะเชียร์อาจารย์วีระค่ะทางวิทยุก็เชียร์คุณณัฐพงษ์ค่ะ
0: ครับขอบคุณ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับขอบคุณ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอุดิที่เดชครับสาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ผมอยากไปสอบถามว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผมอ่ะผมให้เด็กมันไปยืนยันตัวตนแล้วมันยืนยันตัวตนไม่สำเร็จแล้วผมมากดดูทีหลังอ่ะแล้วไม่จะมีผลอะไรต่อผมได้บ้างอีก
0: ยืนยันตอนไหนล่ะ
3: ยืนยันตอนก่อนมันที่21นี่อะไรอ่ะแล้วไม่ว่าแล้วผลมันออกมาว่าไม่ผ่านไม่อะไร
0: เอาให้ชัดเราได้ไป
3: ผมทำให้เด็กมันทำในโทรศัพท์ให้เพราะผมเป็นผู้พิการเนี่ย
0: แล้วตอนนี้เข้าไปเช็คหรือยังเข้าไปตรวจสอบหรือยังสรุปเราได้ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ย
3: เข้าไปตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้
0: เพราะ
3: ไม่เห็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียน
0: ไม่ได้ลงทะเบียนก็จบอะไม่ได้ลงทะเบียนก็คือไม่ได้ลงทะเบียนก็จบ
3: ก็คือไม่ว่าไม่ได้
0: แล้วไม่ได้รอบใหม่แต่ว่าอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยเดือนอะไรล่ะเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยนะก็ใช้สิทธิ์เหมือนเดิม300ถึง 1,000 เนี่ย
3: อ๋อก็ใช้ได้อีก2เดือน
0: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอที่ประชุมครม.วันจันทร
3: ์ครับ
0: ครับผมแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
3: โอเคครับไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้
0: ก็คือไม่ได้ถูกต้องครับผม
3: ผมรอสอบถามดูแค่นี้ครับ
0: ครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดี
3: ถ้าจะได้ก็ได้แค่2เดือนนี้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่โอเคครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณสมบัติครับสายสอง
4: คุณอรพง
0: ศ์ครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับผม
4: ชู้ๆเข้ามาคอมเมนต์ชู้ๆหน
0: ่อยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาพี
4: ่ใช่เขาฟังหนูก็ฟังแหละอันไหนมันอันไหนมันจะอันไหนมันจะโทรไปคอมเมนต์คอมเมนต์กันได้คอมเมนต์หน่อยส
0: ู้ๆสู้ๆได้ได้ได้ขอบพระคุณขอบพระคุณครับครับครับขอบพระคุณไม่ต้องคอมเมนต์นะเดี๋ยวมันมีต่อเยอะไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องคอมเมนต์พอแล้วนะจบแล้วจบแล้วนะสบายแล้วนะตอนนี้หายใจโล่งแล้วโปร่งสบายนะเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่านะ15:36 น.พักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 0549-4646-4646 Line at Royal House
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
1: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อไป
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: อ่ะ15:41นะครับช่วงสุดท้ายนะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะผมนะไม่แน่ใจนะพอดีคุณวิระเข้าใจว่าน่าจะติดภารกิจแหละนะในการประชุมกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคงมีเรื่องสำคัญนะเพราะว่าจนถึงนาทีนี้เนี่ยนะผมยังไม่ทราบเลยว่าจะเข้ามาหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าผมก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะสำหรับการประชุมกรรมธิการงบปี70เนี่ยนะเป็นเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยคุณวิระเนี่ยนะไปต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางกลับมาเข้าใจว่าถึงกรุงเทพนะประมาณช่วงสักเที่ยงบ่ายๆนะอาบน้ำอาบท่าเสร็จเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบก็คือรีบขับรถไปประชุมกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็มีข้อเสนอถึงกระทรวงมหาดไทยนะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะแล้วก็น่าจะตรงใจคุณผู้ฟังในหลายเรื่องนะอย่างเรื่องอะไรศูนย์โอท็อปใช่ไหมที่มันมีการโอ้โหทำกันทั่วประเทศนะแล้วก็บางที่เนี่ยทำก็ขายได้นะก็มีคนนะแต่น้อยบางที่นี่ล้างเลยนะสร้างเสร็จคือหลายที่มากของราชการเนี่ยเวลาทำเสร็จมาแล้วก็ล้างนะด้วยเหตุผล108,000ประการนะคือจุดที่ก่อสร้างบางทีโอ้ออกไปก็ไกลเลยไกลกว่าตัวเมืองไกลกว่าคนที่เขาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติเนี่ยแล้วมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยมันมีอย่างนั้นมีอย่างนั้นเยอะนะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยหลายที่นะก็เห็นเหมือนกันนะว่าเวลาขับรถผ่านไปแล้วก็สังเกตอ้าวสถานีขนส่งโอ้โหทำไมออกมาอยู่ไกลอย่างนี้ยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยบางอำเภอเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะต้องออกไปไกล2กิโล3กิโลบางทีผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยโอ้ถ้าออกมาไกลขนาดนี้แล้วชาวบ้านชาวไร่เนี่ยนะเขาออกมาธนาคารเนี่ยเขาซื้อของเนี่ยแล้วเขาจะไปติดต่อธนาคารเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายค่าเดินทางอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นไปอีกทั้งๆที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มพี่น้องเกษตรกรบางส่วนเขาก็รายได้ไม่ได้สูงมากนักใช่ไหมไอ้นี่มันก็เป็นภาระต้นทุนเราถึงเห็นแต่ละครั้งที่เวลามีการลงทะเบียนหรืออะไรเงี้ยนะชาวบ้านชาวไร่ที่อยู่บนเนินบนเขาเนี่ยนะเขาจะต้องลงมาเนี่ยเพื่อทำธุระเนี่ยก็ต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวนะโอ้มันเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะไอเนี้ยก็เป็นปัญหามันไม่ตอบโจทย์ว่าเพราะบางครั้งการสร้างอะไรพวกนี้มันอยู่ไกลอยู่กว่าพื้นที่ที่ประชาชนเขาใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าไอความต้องการนะศูนย์โอท็อปอย่างเงี้ยถามว่ามันควรจะอยู่ไหนมันควรจะอยู่ริมถนนถูกไหมให้เป็นทางรถที่สัญจรนะที่เป็นสัญจรหลักอะนะเวลาเดินทางอย่างเงี้ยนะแต่ของเราไม่ใช่เราอาจจะไปอยู่ในตำบลนั้นตำบลนี้ไกลก็ไปอีกลึกก็ไปอีกเนี่ยเพราะว่าที่มันไม่มีมันจัดสรรได้แบบนี้นี่ก็เป็นปัญหาผมเกิดมาถึงขนาดนี้เนี่ยเพื่อให้คุณผู้ฟังเรื่องที่คุณวีระตั้งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพิจารณางบของปี2570ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้คุณวิระคุยไว้นะประมาณสักเอาบางช่วงนะมีช่วงหนึ่งสั้นๆประมาณสัก10 นาทีนิดๆไปติดตามกับคุณวิระกันครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานผมวิระธีรพัฒน์ในฐานะกรรมาธิการต้องขออภัยผมไม่ได้มาประชุมตั้งแต่ตอนเช้านะครับพอดีผมเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเพิ่งกลับมาถึงตอนเที่ยงนะครับก็รีบมาเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอย่างที่ขอเป็นฝากที่พูดไปแล้ว2หน่วยงานคราวนี้ผมจะเข้าของกรมอะไรนะกรมการพัฒนาชุมชนนะใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่พอดีก็พอรู้จักเพราะว่าน้องๆเขาเคยเป็นทิพย์ดีเป็นอะไรพวกนี้ผมก็พอเข้าใจงานที่ท่านทำนะครับงบที่ท่านขอมาเนี่ยผมไม่มีปัญหา 5,800 ล้านนะผมไม่ติดใจอะไรนะแต่สิ่งที่ผมขอพูดเพียงประเด็นเดียวค คือกิจกรรมที่ท่านทำแล้วก็ท่านก็พูดค่อนข้างเยอะเมื่อกี้นี้นะครับคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกว่าอะไรเรื่องโอท็อปใช่ไหมรู้สึกท่านจะรับผิดชอบโอท็อปใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เงินประมาณ291ล้านสำหรับเรื่องโอท็อปอันนี้ถูกต้องนะครับข้อมูลcorrectนะฮะท่านจำได้เปล่าครับ
2: ครับใช้มากกว่านั้นครับ
1: ใช้มากกว่านั้นนะคร
2: ับ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงอ๋ออันใช่มันมีหลายก้อนเนาะมันมีก้อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรพวกนี้เนาะ291ล้านนะมีประชุมอะไรต่ออะไรพวกนี้นะส่งเสริมเรียนรู้อะไรต่ออะไรคือสิ่งที่ผมจะถามท่านเป็นกิจกรรมคือตัวเลขที่ท่านพูดมาเมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านไปเอามาจากไหนไอ้300,000ล้านอะไรของท่านนะครับผมไม่รู้ว่าท่านใช้ฐานข้อมูลอะไรในการมาคำนวณได้ขนาดนั้นนะครับผมไม่มีความรู้ว่าจริงไม่จริงแต่ผมไม่เชื่อว่าข้อมูลตัวเลขการขายสินค้าโอท็อป300,000ล้านเนี่ยผมไม่เชื่อท่านต้องหาข้อมูลมายืนยันกับผมว่ามันมาได้ยังไงนะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะถามต่อไปก็คือว่าท่านใช้เงินในการไปจัดนิทรรศการที่เอาร้านโอท็อปจากทุกที่มาไว้ที่เดียวกันเนี่ยจัดกี่จังหวัดจัดกี่ครั้งใช้เงินไปเท่าไหร่เฉพาะค่าเช่านะครับค่าดำเนินการของท่านให้เจ้าหน้าที่หามาเลยนะครับผมต้องให้ตอบในห้องประชุมผมไม่เอาเอกสารนะครับเอาปีที่แล้วพอปีนี้ก็ได้สักครึ่งปีก็ได้ถ้าท่านขอปีที่แล้วรวมยอดท่านจัดงานนิทรรศการเอ็กซิบิชันที่ท่านคุยที่เมืองทองธานีทานแอร์อะไรเนี่ยท่านจัดกี่ครั้งปีที่แล้วมีโอท็อปมาร่วมกี่ที่ที่เป็นโอท็อป5ดาวผมก็ไปเดินนะครับไม่ใช่ไปเดินผมสนับสนุนกิจกรรมท่านนะครับแต่ผมถามท่านว่าท่านจัดกี่จังหวัดจัดกี่ครั้งใช้เงินเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเลขที่ผมจะมาคำนวณว่าที่ท่านบอกว่าท่านพัฒนาโอท็อปได้300,000ล้านเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันที่สองร้านโอท็อปที่ท่านสนับสนุนใช้เงินของทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ในประเทศขณะนี้ต้องใช้งบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนไปในลักษณะที่เป็นร้านค้าอาจจะท่านถ้ามีก็ทำถ้าไม่มีก็ไม่มีคือจบนะครับแล้วที่ไปสนับสนุนแล้วเลิกไปแล้วมีกี่เจ้านะครับคราวนี้จะมาถึงเรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องเก่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นท่านเป็นอธิบดีมากี่ปีผมไม่ทราบท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้ผมเป็นคนชอบสังเกตเวลาผมลงทางด่วนจากถนนทางด่วนรามอินทราอาจจะลงเรียบทางด่วนลงไปแล้วผมจะเลี้ยวไปหลักสี่หรือถ้าเกิดนั่นผมก็จะตีโค้งกลับมาเนี่ยตรงที่ลงทางด่วนที่จะไปหลักสี่ผมจำได้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ของการทางพิเศษอยู่ใต้ถุนการทางพิเศษแล้วก็ไปสร้างร้านโอท็อปลงทุนไปเท่าไหร่ผมไม่รู้ขาดทุนไปเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ตอนนี้มันลื้อไปแล้วตอนนี้ลื้อทิ้งไปแล้วผมต้องการข้อมูลเรื่องนี้จากปากคำของท่านว่าเจ๊งไปเท่าไหร่แล้วมีเจ๊งแบบนี้อีกกี่ที่คือจะได้ฟังด้านที่มันเป็นคือท่านพูดเนี่ยผมโอ้โหมันสวยรู้หมดปัญหาท่านไม่พูดเลยนะครับถ้าผมไม่ได้ตำหนิท่านนะครับผมเอาข้อเท็จจริงเพราะผมเป็นคนชอบสังเกตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเนี่ยผมรู้ว่าการทางพิเศษต้องให้ที่ท่านตรงนั้นมันเป็นที่ที่มีขสบก.เนี่ยมาใช้ที่ของการทางเพราะเอกชนเข้าไปใช้ไม่ได้จะต้องเป็นรัฐบาลซึ่งก็ผมเข้าใจว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ไปขอใช้ตรงนั้นแล้วก็ทำเป็นที่โอท็อปไม่มีคนไปซื้อคาราคาซังอยู่ค่าน้ำค่าไฟผมไม่รู้ใครจ่ายในท้ายที่สุดก็ลื้อทิ้งตรงเนี้ยถลุงไปเท่าไหร่ถลุงตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหน นะครับอันนี้ท่านจดท่านต้องตอบนะครับผมไม่เอาเอกสารเพราะเจ้าหน้าที่ท่านฟังอยู่เพราะเป็นเรื่องเก่าอีกเรื่องหนึ่งท่านดูกองทุนพัฒนาสตรีถ้าผมตาไม่ถั่วเนี่ยไม่มีงบการเงินของกองทุนพัฒนาสตรีให้ผมดูหรือผมหาไม่เจอมีไหมครับมีนะฮะมีเดี๋ยวผมไปอ่านก่อนนั่นท่านไม่ต้องตอบอันนี้แล้วค่อยฉายทีหลังคราวนี้เรื่องที่ผมขอฝากตอนเช้านะมันมีรายการของเอกสารเล่มของกระทรวงมหาดไทยอยู่เล่มหนึ่งเล่มแรกเลยนะครับมันมีรายการในหน้าท่านเจ้าหน้าที่ช่วยจดและทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องแจ้งเป็นข้อมูลให้ผมมันมีรายการอยู่รายการหนึ่งซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเออประเทศนี้เป็นอย่างนี้เว้ยขอประทานโทษนะครับอยู่หน้าเดี๋ยวนะครับเล่มแรกผมไปช้าๆนะครับท่านประธานเพราะผมหาแล้วผมโน้ตไว้แล้วมันหายไปไหนไม่รู้ขอประธานโทษนะครับไปหายไปไหนครับโทษนะครับโทษผมพับหน้าไว้แล้วแต่ว่ามันไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนนะครับผมข้ามนี่ไปก่อนก็ได้ระหว่างที่นั่นนะครับสิ่งที่ผมขอทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะผมขอพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยผมขอระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดทั้งหมดของทุกหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมเข้าใจว่าท่านมีอยู่แล้วเวลาท่านประชุมผมเห็นท่านเป็นเล่มเบลเลอร์ขอนะครับอันที่สามมันมีตัวเลขอ่ะต้องผมต้องพูดตัวเลขโอ้โอเคเจอแล้วแหมค่อนชั่วหน้า61ในเล่มแรกนะครับของสำนักปลัดนะผมฝากในปีงบประมาณ69มีการอนุญาตอนุมัติคำขอทั้งหมด 378,442 รายการงานอาวุธปืน 165,248 รายการงานการพนัน 65,653 รายการงานเรี่ยราย 340 รายการงานขายทอดตลาด 38,941 รายการงานโรงแรม 3,775 รายการงานโรงรับจำนำ 1,142 รายการงานสถานบริการ 1,280 รายการงานมูลนิธิสมาคม 2,324 รายการงานโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 92,139 รายการอันนี้คือการขออนุมัติและอนุญาตรวมทั้งหมด 378,442 รายการสิ่งที่ผมต้องการคือใบอนุญาตทั้งหมดของกระทรวงมหาดไทยทุกประเภททุกชนิดมียอดคงค้างเท่าไหร่ 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตมันจะมี2 อย่างค่าใบอนุญาตนี่เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นจะเป็นค่าธรรมเนียมเก็บรายปีรายครั้งรายเฉพาะกิจทั้งหมดในปี68เจ้าหน้าที่ต้องหามาให้ผมนะครับผมไม่เอาเอกสารเพราะเอกสารมันมาช้าไม่ทันใจนะครับถัดจากนั้นเรื่องของโครงการศูนย์ราชการมหาดไทยผมขออันนี้ท่านไม่เกี่ยวโดยตรงผมขอเป็นเอกสารรายงานสถานภาพล่าสุดเพราะผมเห็นตึกร้างหลายที่มากผมกลัวว่าศูนย์ราชการมหาดไทยก็จะเหมือนกับตึกกกพ.ที่อยู่ตรงข้างกับโรงพยาบาลวิภาวดีรังสิตตรงถนน ถนนวิภาวดีรังสิตแล้วยังมีที่อื่นอีกฮะกสทชก็เหมือนกันอีกอันที่ผมขอจำนวนอสทั้งหมดที่มีของกรมการปกครองและจำนวนเงินที่ใช้เกี่ยวข้องกับกิจการอสทั้งหมดนะครับอีกอันหนึ่งผมได้ยินแววผมฟังที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองพูดเรื่องชรปชรปชรบอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านนอกขนาดนั้นแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ชายแดนไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องการทราบคือจำนวนชรบทั้งหมดถึงผมเข้าใจว่านี่เป็นอาสาหรือเป็นอะไรไม่รู้นะไม่ใช่เป็นพนักงานอ่ะอนุญาตจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการนี้ทางตรงและทางอ้อมเท่าไหร่เพราะมันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมอสก็เหมือนกันมันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะสองอันนี้เนี่ยเป็นกองกำลังสำหรับฝ่ายปกครองซึ่งมีความสำคัญมากแล้วเราต้องบริหารจัดการบุคลากรอย่างดีนะครับไม่ให้ไปช่วยงานแบบประเภทงานผมไม่พูดเดี๋ยวจะไปกันใหญ่สุดท้ายผมของบการเงินของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดทั้งที่เดี๋ยวต้องเจอกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งที่ขอเงินงบประมาณและไม่ขอเงินงบประมาณช่วยจัดให้ด้วยขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณ
0: นี่ก็โอ้จัดเต็มนะใช่ไหมฮะโอ้โหขอเอกสารเต็มเลยนะแต่ถามว่าก็คืออันนี้แหละนะเป็นบรรยากาศในการประชุมงบประมาณส่วนใหญ่กรรมธิการแต่ละท่านก็จะขอรายละเอียดอะไรพวกนี้ฮะเพื่อพิจารณาคือสำคัญคือว่าคือเขาขอรายละเอียดพวกนี้มาก็คือเพื่อพิจารณาว่าเฮ้ยงบประมาณที่ขอมาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมนะและหลังจากนั้นก็ดูว่าถ้าสมเหตุสมผลนะกับวัตถุประสงค์ที่จะไปทำต่อ1 2 3ซึ่งก็จะมีโครงการต่างๆที่อนุกรรมธิการที่จะต้องไปไล่ดำเนินการเพื่อจะสอบถามกับทางหน่วยรับงบประมาณอีกเนี่ยนั่นก็ต้องชี้แจงรายละเอียดพวกนี้เหมือนกันนะแต่นี้ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมนะเป็นชุดของกรรมธิการชุดใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพรวมของการจัดทำงบประมาณนะอ่ะหมดเวลาแล้วนะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเร่งต่อยอดผลเยือนจีนสร้างกลไกความมั่นคงใหม่ดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมประสานจีนสนับสนุนเสถียรภาพภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยฝ่ายจีนแสดงความพร้อมในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มและความร่วมมือที่นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2+2 เพื่อยกระดับการประสานนโยบายด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นภัยต่อประชาชนของทั้ง2ประเทศให้เป็นผลรูปธรรมด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงยืนยันว่าจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งกลไกดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติทลายโรงงานเถื่อนยึดกาแฟโกโก้ปลอมกว่า 200,000 ชิ้นตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาบุกทลายแหล่งผลิตและเก็บสินค้าปลอมเข้าตรวจค้น2จุดได้แก่โกดังในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีและบ้านพักย่านบางมดกรุงเทพหลังชาวบ้านและร้านชำย่านฝั่งธนบุรีร้องเรียนว่ามีกลุ่มคนอ้างเป็นพนักงานขายนำสินค้าปลอมมาเร่ขายส่งในราคาถูกผลการตรวจค้นพบของกลางสินค้าปลอมทั้งกาแฟโกโก้และน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อดังรวมกว่า 220,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,600,000 บาทพร้อมจับกุมผู้ต้องหา4คนทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนภัยสินค้าปลอมเหล่านี้ผลิตจากโรงงานเถื่อนที่ไร้สุขอนามัยใช้วัตถุดิบเกรดต่ำหรือสารเคมีปนเปื้อนการบริโภคเสี่ยงต่อการสะสมสารพิษในตับและไตส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มปลอมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงคลังสินค้ารัสเซียถูกโจมตีคลังสินค้าของโวเบอรี่ผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของรัสเซียเกิดเพลิงไหม้ใกล้กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังถูกโดรนยูเครนโจมตีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายส่งผลให้บริษัทต้องระงับการทำงานในศูนย์โลจิสติกส์2แห่งในภูมิภาคและอพยพพนักงานในคลังสินค้าที่ไครเมียนับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเป็นต้นมาคลังสินค้าของบริษัทถูกโจมตีไปแล้ว5แห่งคิดเป็น 10% ของศักยภาพการขนส่งทั้งหมดด้วยก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิต8รายจากการโจมตีศูนย์ขนส่งที่เมืองคอสตอฟและเอเล็กโตสตาวซึ่งทางยูเครนอ้างว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกองทัพขณะที่รัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้มีการขนส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิด และความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Dealราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
12: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ภูมิใจไทยน่าจะคอนโทรลอะไรไว้ได้หมดแต่ว่าเกมมันก็ดูเหมือนว่ามันหนักขึ้นทุกวันอย่างเรื่องของ Forex ครับรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเรียกคุณภาวุฒิอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการเลื่อนนัดคดี Forex โดยท่านรัฐมนตรีรัฐพลบอกว่าพบหลักฐานใหม่วันนี้คุณภาวุฒิก็ส่งทนายเลื่อนคำชี้แจงนะครับ

นครับนายนราธิวาสมีการยกระดับใช้ประกาศกฎอัยการศึกทั่วจังหวัดนราธิวาสปิดล้อมตรวจค้นอาวุธได้ทันทีเรื่องของคุณภาวุฒิเรื่องของไทย AI Passport ก็เปลี่ยนมาเป็นที่เรื่องของคุณภาวุฒิตอนนี้เป็นประเด็นหลักในขณะที่สถานการณ์ภาคใต้ผมไม่แน่ใจครับว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลได้ดีไม่ดีมากน้อยยังไงแบบไหนเพราะตั้งแต่เคสคุณกมลศักดิ์เลวะเมาะเคสเข้าไปยิงในสถานีตำรวจแล้วก็มีความพยายามในการที่จะเผาจนมาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นขณะเดียวกันครับกรณีคุณยิ่งชีพไอลอเมื่อวานไม่ได้คุยกับคุณมนตรีแต่เส้นทางของข่าวเนี่ยมันก็มีการอัดกันไปอัดกันมาฝั่งหนึ่งก็ใช้ความเป็น NGO แล้วก็มีการเดินเครื่องไม่ได้บอกว่าเป็นพวกเดียวกันครับแต่เป็นการสื่อสารแนวรบของฝ่ายที่เขาต้องการให้มีการตรวจสอบจะเป็นทางภาคประชาชนพรรคประชาชนเอ่ยเนี่ยก็มีการเปิดประเด็นตั้งแต่คุณพฤทธิ์คุณยิ่งชีพไอลอขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่เบาครับตั้งแต่ทางคุณกรวีก่อนคุณกรวีปริศนาตระกูลพี่ชายคุณกรวีเมื่อวานก็มีประเด็นมาอัดวันนี้คุณกรวีนี่ก็อัดด้วยยิ่งชีพในสแตนดาร์ดนี่เขาใช้คำว่าเหมือนโพสต์คำว่ายิ่งชีพอ่ะเอาเจอละในสภาบอกนี่เดี๋ยวจะไปเอ่ยชื่อเขาเอายอชอก็แล้วกันยอชอก็ไม่รู้ว่าอะไรผมโค้ดก็แล้วกันนะคุณผู้ชมแปลความหมายจะยิ่งชีพยิ่งชั่วก็ลองไปว่ากันสมมุติว่ามีการกล่าวหาว่าเขาเกี่ยวข้องกับฟอเร็กจะทำยังไงถ้ามีคนกล่าวหาว่านายยอชอสมรู้ร่วมคิดกับการปลุกปั่นเยาวชนเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเขาไม่ได้ทำแล้วเขาเสียหายเนี่ยเขาจะรักษาสิทธิ์ตัวเองหรือไม่พวกผมก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเกมโต้ตอบกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณยิ่งชีพรู้ว่าโดนฟ้องเนี่ยหรือจะโดนฟ้องเนี่ยแกก็ดักเอาไว้ก่อนว่าขออย่าไปฟ้องแกตามต่างจังหวัดแบบโน้นแบบนี้ขอให้ขึ้นมาเบิกความด้วยตัวเองขออะไรต่อมีอะไรไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมครับนายกเองแล้วก็ในฝั่งของผู้ที่ถูกคุณยิ่งชีพมาเปิดเผยรายชื่อ9รายชื่อเนี่ยก็ลุยต่อนี่ก็เป็นวิวาทะวงที่3เอามาอีกวงหนึ่งไหมในกรณีบิดคัพออนไลน์ที่เพิ่งจะมีการเปิดเผยว่าบิดคัพโดนแฮ็กข้อมูลเมื่อ4ปีก่อนประเด็นนี้จริงๆแล้วถามว่าเกิดมาแล้ว4ปีมีประเด็นมีปัญหาไหมถ้ามันมีปัญหาในช่วงเวลานั้นโดนแฮ็กแล้วนำเงินมาเติมไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นแต่มันผ่านมา4ปีเรื่องมันเพิ่งมารู้เพิ่งมารายงานหรือเพิ่งที่จะมาเป็นข่าวอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามกันครับว่าหน่วยงานที่เขากำกับดูแลกลต.เนี่ยได้นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้สืบสวนสอบสวนแจ้งประชาชนหรือแจ้งให้ทราบหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นประเด็นนะครับเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนถ้าเป็นแบงค์ขาดความน่าเชื่อถือคนก็อาจจะมีการถอนเงินออกแต่ในกรณีแบบนี้ไม่ใช่แบงค์อาจจะไม่เหมือนแต่ก็มีความคล้ายที่เรื่องของความน่าเชื่อถือแบงค์ได้เงินก็จะเอาเงินไปลงทุนต่อไปหมุนแปรอะไรสมัยก่อนก็เคยมีถึงขนาดที่แบงค์ต้องเอาเงินมาตั้งเป็นก้อนๆโชว์ว่าเงินยังมีขณะเดียวกันตัวกลางแบบนี้ถ้าไม่ได้เอาเงินไปหมุนแต่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางอย่างเดียวความน่าเชื่อถือก็อาจจะเหมือนหรือคล้ายกันในบางบริบทเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องคดีสวทั้งเรื่องฟอเร็กและหรือเรื่องของไทย AI Passport นี่ทั้งเรื่องใต้นี่ไม่รับไปไม่นับไปถึงเรื่องสิทธิ์คนจนเนี่ยที่เป็นดราม่ามาเนี่ยเป็นดราม่าซ้อนดราม่าแล้วไม่นับกันที่โอ้โหเยอะแยะเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าเรามาถึงตอนนี้ได้เราก็เชื่อว่ารัฐบาลก็เป็นความได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนจากรัฐมนตรี3แม่ครัว
จากแนวนโยบายที่อาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็น

0: ชิ้นที่ออกมาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้จะไปยังไงกันต่อถือว่าน่าสนใจเพราะว่าในภาพใหญ่เรายังเห็นการสั่งการถ้าสั่งแล้วไม่ได้ก็กำชับกำชับแล้วไม่ได้ก็คาดโทษคาดโทษไม่ได้ก็อะไรก็ว่ากันไปวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่าทีของรัฐบาลที่คุณนายพิรักษ์พูดถึงนั้นแสดงถึงความมั่นอกมั่นใจนะครับในเรื่องของเสียงสนับสนุนนะครับรวมถึงเรื่องขององค์ประกอบต่างๆในทางการเมืองที่ทำให้เห็นว่านะครับเป็นเสียงข้างมากและก็ยังได้รับการสนับสนุนและแน่นอนนะครับเมื่อได้รับการสนับสนุนและเป็นเสียงข้างมากนะครับในการที่จะอยู่ทำหน้าที่บริหารประเทศนะครับก็เพิ่งจะผ่านพ้นนะครับ3เดือนเข้าสู่เดือนที่4นะครับเวลาที่เหลืออยู่นะอีก3ปีเสร็จๆก็ยังเป็นไปตามกรอบนะของวาระนะครับที่จะสิ้นสุดนะครับตามวาระของการเลือกตั้งก็คือ4ปีที่บอกว่ามั่นอกมั่นใจก็คือ1ท่าทีของทั้งในส่วนของรัฐมนตรีเมื่อวานที่คุณวิรักษ์พูดถึงคุณพลดรที่ออกมานะชี้แจงด้วยแล้วก็ตอบโต้ด้วยนะครับคุณยิ่งชีพและวันนี้ก็เป็นคิวของในส่วนของฝ่ายสภาเพราะว่าคุณกรวีก็เป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับอย่างที่คุณวิรักษ์เรียนไปเมื่อสักครู่ก็ทำให้เห็นถึงความมั่นอกมั่นใจอย่างที่ว่านะครับทีนี้พอไปดูท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้นะครับช่วงสายๆท่านนายกรัฐมนตรีเราก็ห่างหายจากหน้าสื่อไปนะถือว่าหลายเดือนเลยทีเดียวนะเกือบจะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะถี่ยิบเลยนั่นก็คือการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าวันนี้นายกรัฐมนตรีนะเรียกประชุมและเป็นการประชุมครั้งที่1ทับ2569นะผ่านมาครึ่งปีแล้วนะเข้าสู่เดือนที่7แล้วเนี่ยเราก็ลืมไปว่านะครับยังไม่มีการประชุมการประชุมครั้งก่อนถ้าดูจากในข่าวเนี่ยก็ปีที่แล้วนะครับครั้งสุดท้าย9ธันวาคมปี2568นายกรัฐมนตรีบอกในที่ประชุมวันนี้เองว่าเป็นการประชุมก่อนที่จะยุบสภา3วันนะครับดังนั้นวันนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อนะฮะเดือนหน้าก็สิงหากันยาเดี๋ยวก็จะมีข้าราชการใหม่ข้าราชการเกษียณก็ถือโอกาสมีการประชุมในช่วงจังหวะเวลานี้ผมดูที่นายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมยาวๆนะประเด็นแรกนะครับเอาสัก2ประเด็นสั้นๆประเด็นแรกท่านนายกรัฐมนตรีบอกขอชื่นชมและชมเชยหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ได้วางตัวได้อย่างเหมาะสมการที่วางตัวได้อย่างเหมาะสมก็หมายความว่าในการเลือกตั้งไม่ได้ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกถึงความได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีคำติฉินนินทาหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลถึงแม้ว่าจะยุบสภาไปแล้วก็ได้ใช้กลไกหรือองค์ประกอบต่างๆเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะก็ทุกคนวางตัวนะเป็นกลางได้เป็นอย่างดีนี่คือชื่นชมในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะนะในช่วงของการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์นะที่ผ่านมาว่าได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมเป็นกลางถัดมานี้พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันอีกตอนหนึ่งนายกบอกว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในประเทศนี้ขอให้คำยืนยันกับท่านว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงแล้วก็มีเสถียรภาพคือตรงนี้ผมเลยเอาไปต่อภาพกับที่ทั้งนะสองพี่น้องตระกูลปริศนานันทกุลนะครับที่ออกมาชี้แจงออกมาเป็นข่าวบนหน้าสื่อก็น่าจะไปจากตรงนี้ด้วยกระมังนะครับเพราะว่าอยู่ในพรรคเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีคือพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คงจะมีการสื่อสารมีการพูดคุยกันเป็นการภายในและถ้าเราดูจากองค์ประกอบของการเมืองในเวลานี้นั้นเนี่ยก็นะ1เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภา2จะเปิดอีกครั้งหนึ่ง25สิงหาคมนะครับก็เข้าใจว่าของเดิมที่จะมีการเปิดวิสามัญในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยคงจะผ่านพ้นไปถ้าจะมีในช่วงกลางเดือน สิงหาคมอีกไม่กี่วันก็จะเปิดประชุมสมัยทั่วไปแล้วเรื่องที่จะนำพระราชกำหนดเข้าสู่การพิจารณาในสมัยวิสามันก็ไม่แน่ใจว่าจะยังต้องเร่งด่วนถึงขั้นเปิดวิสามันหรือเปล่าอันนั้นต้องรอดูอีกทีเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสภาจะเปิด25สิงหาคมและไปปิดสมัยประชุมในวันที่22ธันวาคมนั่นคือปีที่1ทับ2นะเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมสภาก็มีทั้งงบประมาณที่จะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่30กันยายนนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะและก็เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นนะครับประเด็นตรงนี้ครับก็เลยทำให้ทุกอย่างก็จะดึงกลับเข้าไปที่สภานะส่วนเรื่องของรัฐบาลนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ว่าจะยังไงก็ตามเมื่อมี1,292เสียงแล้วก็บวกกับอีกพรรค158เสียงที่อาจจะเข้าร่วมในวันใดวันหนึ่งก็จะกลายเป็นรัฐบาล350เสียงถ้าไม่มีใครปรับใครออกซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนั้นตรงนี้แหละครับคุณอภิรักษ์ก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีได้สื่อสารออกมาว่าเป็นรัฐบาลที่มีความแข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็มีเสถียรภาพเพราะด้วยเสียงในสภาต่อให้อภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรเนี่ยทุกครั้งฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลด้วยมือในสภาด้วยองค์ประกอบทางการเมืองทั้งหมดนะดูเหมือนจะเป็นอกเป็นใจก็เลยทำให้การจะต้องระมัดระวังหรืออะไรแบบประคับประคองนั้นเนี่ยยังไม่เกิดนะครับคุณวิลาครับ
0: แล้วองค์ประกอบอื่นมันหนุนด้วยไหมครับคุณมนตรีอย่างวันนี้คุณเศรษฐาก็เข้าไปมีส่วนในฉากในการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็วันก่อนเราก็เห็นทางปีกของทางผมนึกชื่อแกไม่ออกอะผู้กองตุ๋ยคุณธรรมนัสเองก็ขยับที่จะไปบี้ทางฝั่งแดงด้วยแม้ว่าจะบี้ไม่ได้บี้ไม่ลงแต่ยังให้เห็นอยู่ว่ายังมีชีวิตอยู่ยังขยับอยู่เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปีกสีเขียวก็ยังโอเคปีกสีแดงก็ยังโอเคนั่นแปลว่าน้ำเงินอย่างในแบบของภูมิใจไทยยังคงมั่นใจยังไงก็แข็งแรงอย่างนั้นใช่ไหม
1: คือเขามั่นใจเพราะว่าหนึ่งเนี่ยฝ่ายที่รอจะเข้าก็มีและฝ่ายที่อยู่ด้วยกันก็ยังอยู่ในระหว่างการฟูมฟักเพื่อรอการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสีแดงก็จะไม่ไปไหนนะไม่สะดวกไม่พร้อมนะเพราะกำลังเริ่มที่จะฟื้นฟูตัวเองแม้กระทั่งที่เราพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นที่เขต3นะอุดรธานีเนี่ยถ้าในทางการเมืองที่ไม่เว้นระยะให้กันเนี่ยมันต้องลงสนามเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงแล้วก็เป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานการเมืองในช่วงที่ผ่านมาว่าไปถึงไหนอย่างไรแต่ก็เลี่ยงที่จะไม่ใช้พื้นที่ตรงนั้นนะหน้าที่นี้นะฮะเท่าที่ได้ยินได้ฟังก็คือรักษาสัมพันธภาพเอาไว้ได้มา1เสียงก็ไม่คุ้มกับความรู้สึกที่จะต้องสูญเสียและต้องมาแข่งขันแล้วก็จะทำให้เป็นข้อเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะนำไปสู่อะไรในทางการเมืองได้ก็รักษาสัมพันธภาพเอาไว้และก็อยู่ด้วยกันไปโดยที่ไม่ต้องเปิดช่องว่างให้เป็นข้ออ้างหรือเป็นอะไรในการที่จะทำให้ยุ่งยากในทางการเมืองก็ยังไม่พร้อมที่จะต้องหันหลังให้กันนะครับคุณวิรักษ์ครับ
0: ก็แม้ขณะที่ตอนนายกไปเมืองจีนเนี่ยก็หนีบอย่าเรียกว่าหนีบเลยก็ท่านรองยศชนันก็ไปด้วยอ่ะแล้วก็ภาพที่เราเห็นก็เป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับค่อนข้างบวกแล้วก็มีการแนะนำมีทางฝั่งโน้นก็บอกโอ้หน้าตาก็เหมือนกับคุณพ่อท่านคุณพ่อของอาจารย์ยศชนันด้วยซ้ำไปบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะด
1: ีชื่นมื่น
0: ชื่นมื่นครับทีนี้กับประเด็นเรื่องของทางใต้ผมอัปเดตตรงนี้สั้นๆก่อนที่จะปิดเบรกกันก่อนหรือคุณมนตรีจะเติมครับล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับมีการใช้กฎอัยการศึกนะครับเพื่อที่จะปิดล้อมตรวจค้นใช้อาวุธได้ทันทีครับโดยมีการออกคำสั่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับ22กรกฎาคม2569อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎกายการศึกบังคับใช้มาตรการทางยุทธการรักษาความสงบเรียบร้อยเข้มข้นทั่วทุกจังหวัดนราธิวาสโดยมีสาระสำคัญก็คือ1ให้เจ้าหน้าที่อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารปฏิบัติงานรับผิดชอบในนราธิวาสนะครับตามกฎอัยการศึกตรวจค้นในเส้นทางสาธารณะตรวจค้นพาหนะต้องสงสัย ตรวจค้นในเคหสถานถ้าหากเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบและมีอำนาจจับกุมกักตัวพฤติการต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบก็ถ้าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจำเป็นจะต้องมีหมายจำเป็นต้องมีอะไรเนี่ยอันนี้เขาก็มีอำนาจของเขาอยู่ในระดับที่มันมากกว่าปกติอยู่แล้วสองก็คือในการใช้อำนาจเนี่ยทำตามแนวกระทรวงก็คือกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยกฎการใช้กำลังประกอบด้วยใช้อาวุธเมื่อพบเหตุรุนแรงพฤติการที่จะก่อให้เกิดพยันตรายต่อกำลังพลฝ่ายทหารได้ทันทีภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนจริงๆข้อ2ก็ค่อนข้างที่จะตีความกันได้กว้างอยู่แต่ในแง่หลักการก็เข้าใจอยู่ว่าทำได้แค่ไหน3ก็คือว่าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารดำเนินการทางยุทธการรักษาความสงบความมั่นคงโดยใช้อำนาจตรวจค้นตามมาตรา9ห้ามการห้ามตามมาตรา11การจับกุมตัวและกักตัวมาตรา15และใช้อำนาจอื่นๆตามความเหมาะสมแห่งแต่แล้วแต่สถานการณ์4ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนนะครับปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายทหารจริงๆอันนี้ดูเหมือนเบาแต่ว่าก็ค่อนข้างหนักขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุติการระงับปราบปรามหรือการรักษาความเรียบร้อยในพื้นที่5มีผลตั้งแต่การลงนามเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มาตรการที่เด็ดขาดที่สุดแล้วก็น่าจะเพิ่มจากบรรยากาศเพราะว่าวันก่อนก็ผมได้ยินอยู่แต่ผมก็ไม่กล้าคอมเมนต์เพราะว่าก็มีการคอมเมนต์มีการชื่นชมกันอย่างว่าไล่ล่าเป็นครั้งที่เจ้าหน้าที่จะไม่เป็นฝ่ายที่ยอมโดนอะไรต่อไปก็เข้าใจถึงความสูญเสียแต่การตอบโต้ด้วยเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้คู่แบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายมากขึ้นกับคุณมนตรี
1: ครับก็ถือว่าจริงๆแน่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในพื้นที
0: ่
1: ใช้กฎหมายพิเศษอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพิเศษยิ่งกว่านะครับเพราะเป็นการใช้กฎอัยการศึกคำว่ากฎอัยการศึกก็เหมือนกับเราลองหลับตานึกภาพนะฮะนี่ผมไม่ได้เคยเห็นภาพชัดเจนนะในช่วงท้ายๆของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ในตอนนั้นก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลคสช.ก็มีการประกาศนะพื้นที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้กฎอัยการศึกอำนาจก็จะถูกถ่ายโอนไปที่ฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนก็ไปขึ้นตรงกับฝ่ายทหารแม้กระทั่งเรื่องของการปะทะตามแนวชายแดนยก2นะในบางจังหวัดก็มีการใช้กฎอัยการศึกนั่นก็คือจะมีรายละเอียดชัดเจนดังนั้นพอมาถึงจังหวัดนราธิวาสเที่ยวนี้ในเมื่อมีกฎหมายพิเศษอยู่แล้วก็ใช้กฎหมายที่พิเศษกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเพื่อความคล่องตัวในเรื่องของการบริหารจัดการทีนี้ยังไงเสียเนี่ยผมเห็นท่านเลขาธิการสมช.คุณชัดชัยบางชวดท่านให้สัมภาษณ์แต่เช้าเลยนะครับเหมือนกับท่านเองก็ได้รับทราบล่วงหน้าว่าจะต้องมีการยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ภาคใต้ท่านบอกว่าการพูดคุยยังต้องทำควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายที่เข้มข้นนะครับนี่ก็คือการทหารและก็การเมืองยังต้องเดินสองขาอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสลับตำแหน่งนะในเรื่องของการทหารที่จะต้องออกหน้าน
0: ำ
1: แต่ยังไงเสียก็ไม่ละทิ้งเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยไปดูท่านพูดถึงตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปมปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับท่านบอกว่านโยบายการพูดคุยนะตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปต้องดำรงไว้เพราะเราเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งที่พร้อมจะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันการจะมาบอกว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่พูดคุยกันนั้นคงไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับสู่สังคมยังมีพอสมควรส่วนกลุ่มใช้ความรุนแรงเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นและยืนยันว่ายังต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนเป็นไปตามที่นายมตรีกล่าวไว้ส่วนความคืบหน้าการพูดคุยนั้นทางหัวหน้าคณะพูดคุยจะมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วและท่านก็ยังย้ำนะครับว่ายังเชื่อว่าภายในกลุ่มผู้เห็นต่างนะฮะเขาสามารถสื่อสารกันออก นักข่าวถามว่าภายในกลุ่มที่เห็นต่างเนี่ยเขาสามารถสื่อสารกันได้ใช่หรือไม่เลขาชัดชัยก็บอกว่าเราเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างทั้งหลายรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงกันในระดับหนึ่งแล้วก็ย้ำว่าน่าจะเป็นคนรู้จักกันด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดเราต้องแยกแยะนะแต่ย้ำว่าถ้าอันไหนใช้ความรุนแรงต้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดแต่ยังต้องดำรงการพูดคุยเอาไว้ตรงนี้เป็นหลักการที่ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยแต่ถ้ามาบอกว่าจะไม่คุยแล้วจะใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวพูดตรงๆจะทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายและความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นและก็ซับซ้อนมากขึ้นตอนท้ายผมรวบรัดไปตอนท้ายที่ถูกถามถึงเรื่องของมาเลเซียนะครับท่านเองก็บอกว่าเชื่อว่ามาเลเซียเนี่ยนะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการที่จะประสานเพื่อควบคุมการใช้ความรุนแรงมาเลเซียน่าจะทำได้จะเห็นว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยซึ่งเชื่อว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างที่ใช้ความรุนแรงน่าจะเกรงใจมาเลเซียไม่กล้าทำอะไรให้เสียบรรยากาศในช่วงเวลานั้นดังนั้นจึงต้องร่วมมือกับมาเลเซียด้วยคือเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนะฮะมาเลเซียที่ยังอยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยก็ยังถือว่าน่าจะยังต้องรักษาพื้นที่และก็พูดคุยเพราะมาเลเซียเองก็น่าจะนะเป็นที่เกรงอกเกรงใจของกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วก็ยกประเด็นที่นายมตรีไปในช่วงนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: วันนี้ทางกลต.ได้มีการกล่าวโทษบิดครับนะครับโดยกรณีที่เป็นการปิดข่าวถูกแฮปคริปโตนะครับผมเล่ากันแบบคร่าวๆก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราฝากเงินก็คือฝากเงินกับแบงค์เราจะซื้อหุ้นเราก็ซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยมีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นตัวกลางแล้วก็มีกลต.เนี่ยเป็นคนที่เข้าไปทำหน้าที่ในการดูแลอีกทีนึงขณะเดียวกันถ้าเราจะซื้อพวกเหรียญหรือพวกไอ้หลักทรัพย์เขาเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลแบบใหม่ก็แล้วกันกฎหมายบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากมายขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วกลต.ต้องดูแลยังไงแบบไหนแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยบ้านเราก็มีตัวกลางอย่างเช่น Binance หรือว่าจะบิตคับขึ้นมาเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวกลางในการที่จะช่วยให้ประชาชนในการซื้อขายทีนี้ถ้าย้อนกันไปครับคุณมนตรีครับย้อนกันไปเมื่อปี2564บิตคับก็ถูกโจรกรรมคริปโตมูลค่า1,700ล้านบาท ทีนี้ล่าสุดก็ออกมาเป็นข่าวครับกลต.กรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ก็มีการกล่าวโทษบิตคับและก็ผู้บริหารกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จถูกโจรกรรมคริปโต 1.7 พันล้านบาทเมื่อปี64ขณะเดียวกันครับบริษัทเขาก็แจ้งว่าที่ไม่มีการรายงานข้อมูลเนี่ยเพื่อป้องกันแบงก์รันยืนยันผู้ก่อตั้งนะตอนนั้นเวลานั้นเนี่ยควักเงินชดเชยแล้วลูกค้าไม่เสียหายคือถ้ามองในแง่นี้ครับก็คือว่าเขามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่จะรับแล้วก็ไปซื้อเป็นประตูในการที่จะไปซื้อไม่ใช่ซื้อหุ้นซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ทีนี้ครับถ้าย้อนกลับไปก็คือเมื่อวานเนี่ยกลต.ก็มีการแจ้งบุคคล3รายต่อกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปส.ได้แก่บริษัทบิตครับนายสกลกรสักกวีนายทวีทรัพย์ประวันซึ่งตอนนั้นเป็นกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการส่งรายงานข้อหาสำคัญก็คือการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อกลต.แล้วก็ลงข้อความเท็จในเอกสารนิติบุคคลเพื่อทำให้เชื่อว่าทรัพย์สินของลูกค้ายังคงถูกเก็บเอาไว้ตามปกติไม่มีความเสียหายทีนี้เนี่ยย้อนไปก็คือในปี64ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือว่าเขาก็โดนขโมยเขาเป็นผู้เสียหายอ่ะโดนขโมยสินทรัพย์ดิจิตอลผ่านทางการโจมตีไซเบอร์ก็คือมีแฮกมีมาขโมยผ่านทางออนไลน์เนี่ย 1,700 ล้านบาทแต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลทีตัวกรรมการตลาดหลักทรัพย์กลต.เนี่ยก็พบว่าในช่วงวันที่10พฤษภาคม64ถึง30ตุลาคม64คือปกติแล้วเราต้องมีหน้าที่ในการแจ้งแต่ก็ไม่ได้แจ้งการถูกขโมยตามรายงานกองทุนสภาพคล่องสุทธิแบบรายวันให้สอดคล้องกับความจริงก็คือไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงเนี่ยแหละทีนี้ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการคือเหตุการณ์เนี่ยมันย้อนไปตั้งแต่ปี64พฤษภาคม64ถึงตุลาคม64ทีนี้เมื่อวานก็คือทางตำรวจเนี่ยก็เพิ่งจะมีการกล่าวโทษหลังจากที่ผ่านมา 4-5 ปีแล้วถามว่าณตอนนี้พอข่าวออกมาถูกกล่าวโทษเมื่อวานทางบริษัทก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดข้อมูลไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่เปิดเผยแต่ตอนนั้นคือเพื่อป้องกันการแห่ถอนสินทรัพย์ทำให้บริษัทจะไม่สามารถหาเงินมาทดแทนได้ก็คือถ้าย้อนไปเหมือนตอนนั้นอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าข่าวเนี่ยมันออกมาว่าโอ้บริษัทโดนขโมยมูลค่า 1,700 ล้านเนี่ยมันจะทำให้คนไม่มั่นใจไงก็จะเอานำเงินมาไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นเรื่องแบงก์รันแบบนั้นคล้ายๆทีนี้ครับในส่วนของตัวบริษัทเขาก็ออกมาอธิบายว่าคือไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกแต่เหตุการณ์ในวันนั้นอ่ะมันทำให้ไม่สามารถที่จะออกมาอธิบายในตอนนั้นถ้าอธิบายตอนนั้นเนี่ยความเสียหายกับคนฝากความเสียหายอื่นๆเนี่ยมันเยอะไปกว่านั้นอีกแล้วเขาก็บอกว่าณตอนนั้นก็คือนำเงินส่วนตัวนำสินทรัพย์ส่วนตัวมาชดเชยส่วนที่ถูกขโมยไปแล้วตั้งแต่ตุลาคม64ทีนี้เขาก็ยืนยันครับว่าสินทรัพย์ของลูกค้าปัจจุบันปลอดภัยครบถ้วนปรับปรุงระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและหลังจากการกล่าวโทษเนี่ยคดีก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะ ตัวพนักงานสอบสวนก็พิจารณาฝั่งสั่งฟ้องโดยอัยการและพิจารณาของศาลตามลำดับทีนี้ครับเขาก็ออกมาอธิบายแล้วก็ออกมาชี้แจงทีนี้คำถามมันก็คือมันก็จะมีประเด็นแหละคุณมนตรีถามว่านะวันนี้ถ้าลูกค้ารู้สึกว่ายังปลอดภัยอยู่เขาก็ใช้ช่องทางตรงนี้ในการที่จะใช้เป็นช่องทางเป็นประตูเปิดให้ทางนี้เป็นทำหน้าที่ในการซื้อขายอยู่แต่ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจก็จะเป็นอีกแบบนึงทีนี้กับตัวเขาเองแม้ว่าเขาไม่ทำให้สถานการณ์มันวิกฤตไปถึงขนาดนั้นนะตอนนั้นเวลานั้นแต่ว่ามันเพิ่งจะมีการกล่าวโทษทีเนี้ยไอ้เรื่องความผิดจากการที่ไม่แจ้งก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นแยกเป็นสองเรื่องครับเขาก็ต้องโดนข้อหานั่นแหละที่ไม่ได้แจ้งอันนี้คือผิดข้อที่หนึ่งแต่อันที่สองก็คือว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านมาแล้วลูกค้าจะมองเรื่องนี้ยังไงถ้ามองไม่ดีก็จะมีการเคลื่อนไหวถ้ามองว่าไหนๆก็ไหนๆก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ดอกจันทิ้งเอาไว้ครับแต่ว่าณตอนนี้เวลานี้เข้าใจว่าบริษัทก็คงจะต้องเร่งชี้แจงทำให้เกิดความเชื่อมั่นกันต่อไปฮะคุณที่สุด
3: ฮะเป็นมวยรอจังหวะไหมครับคุณ
2: เ
3: ป็น
2: มวยรอจังหวะก็คือถ้าพูดง่ายๆ
3: จังหวะหนึ่งยังไม่ต้องออกหมัดแต่พอสถานการณ์ผ่านไปแล้วได้จังหวะก็ค่อยออกหมัด
2: ทีนี้ระยะกลางถึงระยะยาวอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าผมเป็นลูกค้าแล้วผมไม่มั่นใจอ่ะผมก็ต้องมีวิธีการค่อยๆถอยแต่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือต้องรักษาความเชื่อมั่นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในตลาดอ่ะคนที่เขาจะทำที่เป็นตัวกลางอ่ะมันมีมากกว่า1รายแต่ว่ารายนี้คือรายที่ดังที่สุดแล้วก็ผู้บริหารก็ไปโชว์วิสัยทัศน์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแต่มันจะมีจุดที่คล้ายๆกับไอศกรีมยี่ห้อหนึ่งถ้าผู้บริหารสิทธิ์เขาเรียกว่าบริสินค้าหรือบริการที่ผูกติดกับใครสักคนหนึ่งและคนนั้นเกิดมีภาพบวกก็จะบวกคนนั้นมีภาพลบก็จะลบอันนี้ใส่ทิ้งเอาไว้ดอกจันนะคุณ
3: ปตรีมูลค่ามันอาจจะสูงนะครับเหมือนกับอะไรที่เมืองจีนที่มีคลิปในลิฟต์ในอะไรแล้วก็ทำให้คน ตกไปก็ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นมวยที่รอจังหวะหรือไม่รอจังหวะแต่น่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการที่จะไปพบหรือเปล่านะครับก็เรื่องที่คุณอภิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะครับที่ขอเลื่อนนะครับไปพบพนักงานสอบสวนก็วันนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็ไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล นะครับท่านก็ไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของคดีฟอเร็กซ์ที่ว่านะครับเนี่ยตามข่าวบอกให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์บอกว่าได้รับแจ้งจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษว่านายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับขอเลื่อนชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งตนไม่ทราบสาเหตุของการขอเลื่อนไม่ได้มีการแจ้งมาทราบแต่เพียงว่าขอเลื่อนและไม่ได้มีการแจ้งเรื่องเวลาว่าจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ถือเป็นขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของ DSI คงจะต้องออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งอ๋อนี่เป็นหมายเรียกครั้งแรกแล้วก็ถ้ายังไม่มาขอเลื่อนก็มีสิทธิ์ออกหมายเรียกครั้งที่2ทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่า DSI สามารถออกหมายเรียกได้กี่ครั้งพลตำรวจโทรุทธพลก็บอกว่าปกติ2ครั้งในส่วนนี้คงจะมีการดำเนินการตามกฎหมายไปท่านก็ตอบสั้นๆนักข่าวก็ถามถ้าครบ2ครั้งแล้วจะออกหมายจับเลยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลก็บอกว่าทาง DSI คงจะต้องรอดูเหตุผลอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุผลที่ขอเลื่อนเพราะอะไรมีเหตุผลที่สมควรหรือไม่นักข่าวก็ถามว่าถือเป็นการประวิงเวลาหรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าอันนี้ตนไม่ทราบเหตุผลว่าที่เขาขอเลื่อนเป็นเพราะอะไรแต่ถ้ามันมีเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถมาพบได้ก็อยู่ในการพิจารณาของ DSI นักข่าวถามถึงความคืบหน้าการตรวจสอบของ DSI นะที่พบเส้นเงินมากกว่า21ล้านบาทหรือไม่นะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเท่าที่ทราบและพูดคุยกันได้พบเส้นเงินและที่สำคัญได้รับแจ้งมาว่าพบเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของบริษัท QRS Global จำกัดด้วยซึ่งเซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เป็นการทำธุรกรรมของบริษัทดังกล่าวเมื่อถามไปว่าใครเป็นเจ้าของบริษัท QRS พลโทรุทธพลก็บอกว่าตรงนี้ต้องให้ทาง DSI ได้ดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายถามว่าพบหรือไม่ว่าเส้นทางการเงินนี้เชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองหรือไม่พลตรวจโทรุทธพลบอกว่ายังไม่ทราบเอ๊ะน่าจะมีความคืบหน้าอันหนึ่งไหมครับคุณอภิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งแน่นอนเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นคลังเป็นข้อมูลนะที่สามารถตรวจสอบธุรกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท QRS Global จำกัดตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นหลักฐานอีกชิ้นใหญ่หนึ่งที่จะนำไปสู่ความเกี่ยวข้องของใครต่อใครจากถังข้อมูลตรงนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับคุณมนตรีเรื่องไอ้ดราม่าเรื่องคนจนอะไรจบไปแล้วมั้งครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะ
3: น่าจะรอนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ดินะครับเพราะเขาจะมีการประชุมกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้อันเนื่องมาจากนะวันอังคารนะติดวันหยุดแล้วก็เลยมีการประชุมมาในวันจันทร์นะครับถ้าจะมีความคืบหน้าวันนี้ผมเห็นคุณประดอนปริศนานันทกุลนะก็ถือว่าเป็นบุคคลในข่าวนะครับท่านรับผิดชอบหลายเรื่องนะหนึ่งก็คือเมื่อวานกรณีกับคุณยอชอนะที่น้องชายหรือพี่ชายท่านคุณกรวี
2: อันนี้พลดอนพี่ชายกรวีเนี่ยน้องชาย
3: นะถ้าจะไม่พูดยาวๆก็ต้องบอกว่าเกี่ยวกับคุณยอชอนะที่น้องชายท่านออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับคือเมื่อวานท่านเป็นประเด็น1ใน9และท่านเองก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานอนุกรรมการที่เขามีการประชุมคตท.นัดแรกแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐและเป็นข่าวบนหน้าสื่อในวันนี้ก็คือจะมีโครงการนำร่องเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวชื่อ1กลม1โปร่งใสไร้เถานะก็คงจะอยู่ระหว่างการคัดสรรว่าในจำนวนกระทรวงต่างๆนั้นเนี่ยจะเอากรมไหนมานำร่องให้เป็นกรมที่โปร่งใสไร้เถา
2: เดี๋ยวคุณมนตรีเรื่องของความโปร่งใสมันควรจะต้องเป็นทุกหน่วยราชการอยู่แล้วป่ะครับมันเป็นถ้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วป่ะครับทำไมต้องมีการนำร่องผมนึกไปถึงตอนที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านที่เป็นตำรวจไซไลน์อ่ะมีแบบผมขออนุญาตเน็บท่านจริงๆว่าผมมีความรู้สึกถ้าผมเป็นตำรวจหรือผมเป็นข้าราชการเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันดูถูกวิชาชีพข้าราชการจริงๆอ่ะที่กรณีเสียอะไรก็โอนเงินอะไรแล้วผมที่ผ่านมาผมเป็นตำรวจใช้ไรตอนนั้นผมจำได้เคสหนึ่งฝรั่งเขาก็ตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะทำไมผบตรจึงให้รางวัลนำจับคนที่เอาระเบิดไปวางไว้ที่พระพรหมเอราวัณตอนนั้นวางรางวัลเงินสดก็บอกฝรั่งสื่อต่างชาติก็ตั้งคำถามบอกเฮ้ยหน้าที่ของตำรวจก็คือหน้าที่ประดุมความยุติธรรมในการจับคนร้ายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องมีรางวัลนำจับด้วยมันก็เลยนั่งย้อมถึงอันนี้ไงว่าให้ตกลงเราทำงานซื่อสัตย์สุจริตก็ต้องเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเหมือนมันต้องมีนำร่องกลมหนึ่งในกระทรวงหนึ่งต้องมีสักกลมหนึ่งในการนำร่องอ่ะครับคุณมนตรีฮะ
3: คือถ้าผมจะคิดเร็วๆนะคุณอภิรักษ
2: ์ต้องการจะตีเป็นข่าวกลบข่าวอย่างน
3: ั้
2: นเหรออ
3: ันเนื่องมาจากนะมันมีปัญหานะมากมายแทบจะทุกหย่อมย่าเกี่ยวกับเรื่องของความไม่โปร่งใสนะที่ถูกพูดถึงอ่ะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคณะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยชื่อยาวๆในคตท.คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะฮะคตท.ที่เกิดจากการที่กกร.และเพื่อนไม่ทนแล้วก็นายกก็เรียกประชุมจนกระทั่งนำมาสู่การตั้งคตท.แล้วก็มีท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะเป็นประธานและเมื่อวานก็มีการประชุมครั้งแรกแล้วก็มีการตั้งคุณพลดอนปริศนานันทกุลเป็นประธานอนุคตท.แล้วก็ในส่วนของกพร.ก็นำเสนอประเด็นเรื่องของ1กลม1โปร่งใสไร้เถาและเป้าหมายของท่านนะท่านจะทำให้ครบทั้ง335กลมแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้เวลา3เดือน6เดือน1ปีหรือว่ากี่มากน้อยที่นี้คงเป็นการยอมรับในระดับหนึ่งว่าเมื่อมันมีปัญหาในส่วนของราชการเนี่ยตามที่กกร.เขาแจ ิ้มมาเบื้องต้น10กลมจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่เขามีการสำรวจมีข้อมูลมีอะไรก็เลยจะต้องจัดการปัญหาอาจตรงนี้แล้วก็หยิบยกกลมใดกลมหนึ่งในกระทรวงนั้นยกสมมติว่าในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะที่ถูกพูดถึงเป็นข่าวคลึกโครมณเวลานั้นและท่านก็ยืนยันมั่นอกมั่นใจก็เอากระทรวงที่ถูกมองว่ามีเอากรมที่ถูกมองว่ามีปัญหามากที่สุดนะก็คือกรมควบคุมมลพิษมาเป็นกรมนำร่องเพื่อให้นะสังคมได้ช่วยได้ร่วมกันสังเกตสังการและก็ตรวจสอบว่าเนี่ยเราจะทำให้เป็นกรมนำร่องของกระทรวงนี้ที่จะเป็นกรมที่ไร้เถ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือด้านหนึ่งเป็นการยอมรับและที่จะทำให้เห็นภาพชัดอีกอันหนึ่งก็คือกรณีปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในบ้านเราเนี่ยนะทั้งซีอะไรนะซีลสต็อปเซฟนะหมู่บ้านสีขาวนะนี่ก็คือจะต้อง
4: ไอโครงการนี้ยังอยู่เหรอรถตั้งชื่อว่ายังอยู่
3: ผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขา
4: ขยันตั้งชื่อ
3: มันก็เหมือนกับเป็นการนำร่องไงคุณอภิรักษ์จะได้เห็นว่านี่แหละคือหมู่บ้านตัวอย่างในยุคอดีตนู้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของศีลธรรมหมู่บ้านศีล5นะเนี่ยผมไม่ได้โม้นะที่บ้านผมที่ลำพูนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านศีล5อยู่ที่นะอำเภอลีนะเป็นชุมชนรอบวัดพระบาทห้วยต้มนะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะทางลำพูนก็เรียกว่ากะเหรี่ยงนะจะเขาจะมีกะเหรี่ยงหลายชาติพันธุ์แต่ตรงนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเนื้อสัตว์เขายังไม่ให้เอาเข้าหมู่บ้านนะกินมังสวิรัตนะแล้วก็แน่นอนเมื่อมังสวิรัตแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อบายมุขสิ่งของมึนเมาทั้งหลายแหละเนี่ยก็ไม่ได้นั่นคือหมู่บ้านตัวอย่างนะแต่เป็นเรื่องของครูบาครูบาชัยวงศานะก็เป็นผู้นำทั้งชุมชนเป็นผู้นำทั้งจิตวิญญาณก็ปลูกฝังจนกระทั่งนะชุมชนตรงนั้นก็เลยได้เป็นเหมือนกับ นำร่องว่าเป็นตัวอย่างซึ่งไม่แน่ใจว่าถัดจากนั้นมาหมู่บ้านศีล5ก็ดีหมู่บ้านสีขาวก็ดีนะได้กระจายได้อะไรไปหรือยังวกกลับมาที่ตรงนี้ก็เพราะมันมีปัญหาไงคุณเบลักมันก็เลยต้องมีกรมนำร่องเพื่อที่จะเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะสบายใจได้เลยนะว่ากรมเนี้ยนะไม่มีใต้โต๊ะนะฮะมีแต่ความโปร่งใสไม่มีสีเทาข้าราชการมีความกระตือรือร้นในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นน่ะมันจะได้เห็นไงก็เอาไหนๆก็อยู่ที่ตรงนี้นะตอนแรกคุณพิรักษ์ถามเรื่องของบัตรคนจนนะว่าไปถึงไหนแล้วพอพูดถ
4: ึงผมกำลังรู้สึกว่าแต่ละเรื่องอ่ะมันถูกเปิดแล้วมันคาอย่างเรื่องสอถอก็คาอย่างเรื่องบัตรคนจนก็มาคือเปิดแต่ละดอกอ่ะคุณมนตรีผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเขาลันกันยังไงแบบไหนส่วนหนึ่งก็คือเห็นใจนะเพราะอย่างกรณีคุณสุภจีเนี่ยคุณกรวีเนี่ยต้องออกมารับหน้าแทนหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างเรื่องข้าวแกงอย่างกรณีคมนาคมไม่ใช่คุณคมนาคมสิอย่างกรณีคุณเอกนิติเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ต้องออกมารับหน้าแทนเนี่ยอย่างกรณีถ้าอย่างกรณีคุณชัยชนกอย่างเงี้ยก็จะเห็นคุณแนนบุญธิดาท่านปลัดอะไรออกมารับหน้าแทนกลายเป็นว่าตอนนี้มันตัวหลักๆที่เป็นตัวขายของพรรคอ่ะมันออกมาแต่ละนโยบายเนี่ยโดนซัดกันทีละดอกสองดอกเนี่ยนี่ถ้าเราไม่นับกันที่ว่าประเด็นเรื่องของการยกเลิก MOU แล้วท่านทูตท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเจอว่าตกลงกัมพูชาไม่ยอมเข้าเจรจาทวิภาคีแล้วไปเข้าไอ้อันครอสแทนเนี่ย ทีนี้เราก็ไม่แม่นพอถึงขนาดที่จะไปตั้งคำถามว่าเรื่องนี้มันไปเข้าเหลี่ยมเขาเนี่ยตกลงเรายังเดินได้ถูกหรือเปล่าก็เหลือ1เขาเรียกอะไรนะคุณมนตรีขออภัยจริงๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง3แม่ครัวเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวที่ยังอยู่รอดปลอดภัยใน
3: ผมเห็น
4: โดนตี
3: การ์ตูนนิสเข้าไปเขียนแล้วนะจาก3แม่ครัวตอนนี้เหลือแม่ครัวเดียวนะอีก2แม่ครัวนั้นดูเหมือนจะหลุดโผล่แต่ไหลอยู่นิดหนึ่งนั่นน่ะคือในความที่คงจะสะท้อนนะความคิดเห็นของคนในสังคมว่าจากครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมองเห็นท่านนะครับมีแหมมันเหมือนกับคนนอกที่เข้ามาแล้วมาเรียกเรตติ้งอ่ะ นะ
4: ผมก็เลยนั่งคิดเลยคุณมนตรีขวัญขอเติมอีกนิดนึงก็คืออย่างเมื่อก่อนทั้งพาราดอนทั้งกลวีเนี่ยถือว่าเป็นตัวดีเป็นตัวสร้างของทางภูมิใจไทยแล้วนะตัวดีที่สุดในบรรดาลูกนักการเมืองอ่ะไม่ถูกเหมาเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มลูกเทพอ่ะแต่กลายเป็นว่าเป็นตัวสร้างอ่ะกับตาทั้งออกมาเล่นบทเป็นหนังหน้าไฟแทนเนี่ยผมรู้สึกว่าภูมิใจไทยก็น่าเสียดายตัวเหมือนกันนะในการที่ต้องลงมาเล่นแบบนี้คุณมนตรี
3: คุณพาราดอนตอนเข้ามารับตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความโดดเด่นอย่างมากนะครับแต่พอเปลี่ยนจากฝ่ายนิติบัญญัติมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแรกๆ ก็ถูกจับตามองนะครับว่าจะยังไงแต่มีประเด็นผมจำไม่ได้คุณอภิรักษ
4: ์ประเด็นทางใต้ที่ไปเรื่องไม่กุ่งไม่กวาดแล้วก็ไปโดนอย่างอื่นแล้วก็ไปปิดไมค์มองหน้านักข่าวเห็นสองสามดอกใช่ไหมแล้วมีมากกว่าน
3: ั้นเป็นจุดเริ่มต้นของท่านและจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยท่านต้องรับหน้าในหลายๆเรื่องแล้วก็จริงๆเนี่ยเอาละไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเอาเป็นความเห็นส่วนตัวก็แล้วกันอย่างคุณกลวีเนี่ยอย่างวันนี้นะก็ตำแหน่งท่านเป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับแน่นอนน่ะต้องมีการตอบโต้ถ้ามีการพาดพิงถึงแต่การใช้ภาษาการสื่อสารนะโดยเฉพาะยช.ตรงเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าม
4: ันเป็น
3: สิ่งที่เป็นบวกกับท่านหรือว่าจะทำให้ท่านพูดไปแล้วและเก็บคำพูดคืนไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้ภาพของความเป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่ที่ถูกมองด้วยสายตาในมุมอีกมุมหนึ่งแต่วันนี้พอตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างเนี้ยท่านก็เลยไม่ได้ถูกแยกว่าเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งแต่มันก็เลยกลายเป็นนักการเมืองเหมือนกับนักการเมืองทั่วๆไปเนี่ยก็อาจทำให้เป็นประเด็นตรงนี้ผมเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกรณีคุณสุภจีเรื่องข้าวแกงและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดอนนะต้องมาออกชี้แจงต้องมาอะไรเช่นเดียวกันกับกรณีของบัตรคนจนที่เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่กระทรวงการคลังแต่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะต้องเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าภาพมารับหน้าเสืออะไรแทนเนี่ยตรงนี้มันคงจะเกิดจากจุดเริ่มต้นนะที่ได้เห็นปัญหาอันหนึ่งแล้วก็อาจจะได้ปิดช่องโหว่ช่องว่างนั่นคือทั้งกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยนะปลอดเป็นเขตปลอดจากนักการเมืองนะไม่เอาผู้ช่วยไม่เอาทีมงานไม่เอาอะไรไม่ต้องเอามาเพื่อที่จะให้ท่านได้มีความคล่องตัวในการทำงานโดยที่ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของนักการเมืองซึ่งอาจจะมีอะไรที่โยงใยไปได้เยอะนั่นคือให้ความเป็นอิสระแต่บังเอิญว่าความเป็นอิสระตรงนั้นเนี่ยเมื่อมาเจอเรื่องของการเมืองเนี่ยมันก็เลยไม่มีแขนขามือไม้ในการที่จะไม่ใช่เฉพาะตอบโต้อย่างเดียวนะคุณเบลักบางเรื่องเนี่ยคุยกันในวงเล็กวงน้อยเนี่ยกรณีท่านเอกนิติซึ่งเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็ท่านก็คุยกับปลัดซึ่งเป็นฝ่ายประจำทั้งคู่นะเราจะต้องออกเกณฑ์อย่างเนี้ยกำหนดเกณฑ์ใหม่จะได้ทบทวนสิทธิ์คน
4: ปลัดนี่คือหัวหน้าเก่าท่าน
3: เพราะฉะนั้นถ้ามีฝ่ายการเมืองอยู่ด้วยอาจจะมองต่างมุมหรือมีอีกมิติหนึ่งที่ทำให้ได้เห็นว่าเกณฑ์ตรงเนี้ยมันอาจจะได้แต่มันจะมีปัญหาในทางการเมืองตามมายกตัวอย่างไม่ต้องอะไรมากมายกับรถ15ปี20ปีเป็นซากที่ท่านทบทวนอยู่ณเวลาเนี้ยคือถ้ามีฝ่ายการเมืองไม่ได้มองด้านที่ว่าเขาจะไปสร้างปัญหาหรือไปสร้างความอึดอัดใจอย่างเดียวแต่มองในมิติของการไปเป็นตัวช่วยมันอาจจะไม่ต้องใช้คุณพลดอนไปชี้แจงเรื่องข้าวแกง40บาทมันอาจจะไม่ต้องใช้คุณสิริพงษ์ไปชี้แจงในเรื่องของนะกรอบเงื่อนไขเรื่องของการทบทวนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณในพิรักครับ
4: ล่าสุดนี่แลนบริดจ์นี่ทับแล้วนะครับจากการประชุมท่านเอกนิติก็บอกว่าพับแผนแลนบริดจ์หลังจากที่พบการผลการศึกษาไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจกระทบสิ่งแวดล้อมสูงอู่
3: แต่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะคุณในพิรักไม่ใช่แลนบริดจ์แต่จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเลยผมมีรายละเอียดอยู
4: ่ไม่ได้ถอยใช่ไหมก็คือแค่เปลี่ยนชื่อนะ
3: เปลี่ยนชื่อแล้วก็ปรับรายละเอียดนะก็ถอยไปอยู่จุดที่พัฒนาท่าเรือระนองนะแล้วก็สร้างระบบที่จะมีการเชื่อมต่อจาก ่าวไทยมาไปฝั่งอันดามันก็ยังอยู่ครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการขนขึ้นขนลงเท่านั้นแหละครับ
4: พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลราคาดีเซลขายปลีกหน้าปั๊มไม่ลดแม้กปง.ตึงเงินโรงกลั่นร่วมตรึง 3,892 ล้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ซึ่งมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.มีมติวันที่24กรกฎาคมเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่กปง.มีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี0ปี7และปี20ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมคิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชี้แจงว่าตามที่มติกปง.นับเป็นเกราะซับแรงกระแทกช่วยชะลอและบรรเทาแรงกดดันไม่ให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามกลไกตลาดโลกที่พุ่งรุนแรงกปน.จะนำต้นทุนส่วนนี้มาบริหารจัดการร่วมกับการเห็นชอบเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินโดยกปน.จะยังคงติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามสภาวะการต่อไปอย่างไรก็ตามกปน.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประหยัดการใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อร่วมกันลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมาจากเม็ดเงินประชาชนในระยะยาวเลขาสมช.ระบุดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายนายชัยบางชุดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนการพูดคุยสันติสุขที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยก็มีความคืบหน้ามากโดยนโยบายการพูดคุยตามหลักการจะเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปและต้องดำรงไว้เชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งพร้อมจะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงการระดับหนึ่งและน่าจะเป็นที่รู้จักกันซึ่งทั้งหมดต้องแยกแยะบังคับใช้กฎหมายยังคงต้องดำรงไว้และการพูดคุยต้องมีไว้แต่หากจะบอกว่าไม่คุยแล้วและใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวจะยิ่งทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นส่วนด้านการข่าวเชื่อว่าทางฝ่ายข่าวพยายามทำเต็มที่สำหรับบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยนั้นมีความร่วมมือกันในเรื่องชายแดนเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการประสานเพื่อควบคุมการใช้ความรุนแรงโดยจะเห็นว่าในวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างที่ใช้ความรุนแรงน่าจะเกรงใจมาเลเซียไม่กล้าทำอะไรให้เสียบรรยากาศในช่วงนั้นดังนั้นจึงต้องร่วมมือกับมาเลเซียด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชม วอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์กันต่อนะครับถ้าเราย้อนไทม์ไลน์เรื่องของสว.แล้วก็ที่มีการเปิดประเด็นขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ทางพรรคประชาชนตั้งแต่ไอลอว์เนี่ยแล้วมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจุดที่คุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็น

0: มงคลสุรสัจจะคือจากของเดิมเนี่ยทำให้เชื่อได้ว่าแล้วก็ตั้งคำถามว่าเป็นประธานมงคลไหมแล้วก็มีนักข่าวก็ไปถามนักข่าวไปถามเสร็จท่านก็บอกว่าต้องไปถามคนที่เปิดเผยทีนี้ครับคุณปริศวันนี้กลับมาผมก็ไม่แน่ใจคือเกมนี้มันคือเกมวัดระหว่าง2ฝั่ง1เดือนที่แล้วผมเคยตั้งข้อสังเกตจากหมายเลขและสรีระของผู้สมัครในคลิปสว.ระดับประเทศว่า1ในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ในระหว่างที่กกต.เดินเก็บโพยพร้อมตักเตือนผู้สมัครถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงจะไม่ทุจริตน่าจะคือนายมงคลสุรสัจจะซึ่งตอนนี้เป็นประธานวุฒิสภาหลังจากนั้นประธานมงคลก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน2ครั้ง17มิถุนายนและ7กรกฎาคมว่าใช่บุคคลในคลิปหรือไม่โดยบอกว่าให้นักข่าวกลับมาถามผมความจริงผมก็เห็นว่าการที่ประธานมงคลไม่ตอบคำถามตรงๆก็น่าจะเป็นการยืนยันไปแล้วแบบหนึ่งวันนี้ผมมีคลิปใหม่ที่เห็นหน้าคุณมงคลชัดเจนและยืนยันว่าบุคคลในคลิปคือคุณมงคลสุรสัจจะ 100% แบบสิ้นสงสัยดู10วินาทีสุดท้ายของคลิปคำถามที่ไร้คำตอบคือคำตอบแบบหนึ่งในการตรวจสอบคดีโกงสว.ตลอด 1-2 เดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพเผยแพร่ข้อมูลจากหลายภาคส่วนเช่นคลิปกกต.เดินเก็บโพยจากผู้สมัครสว.คุณปริศก็ลงลิงก์อีกอันนึงคือข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการโกงสว.รายจังหวัดคุณผลิตก็ลงลิงก์แล้วก็ข้อมูลจากพยาน4คนบนเวทีฝ่ายค้าน2สัปดาห์ก่อนก็มีลิงก์แล้วก็มีข้อมูลที่รวบรวมโดยไอลอว์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบไปด้วยหลายข้อหาหลายข้อกล่าวหาที่เจาะจงพุ่งตรงไปถึงสว.นักการเมืองหรือกกต.ที่ถูกเอ่ยชื่ออย่างชัดเจนแต่แทนที่บุคคลสาธารณะดังกล่าวจะใช้วิธีการตอบคำถามหรือชี้แจงข้อกล่าวหากลับกลายเป็นซักถามโบ้ยเบี่ยงและฟ้องผู้ตั้งคำถามหรือปล่อยข่าวไม่เป็นทางการเพื่อข่มขู่ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบยกตัวอย่างให้เห็นชัดว่าการที่บุคคลถูกตั้งคำถามเลือกไม่ตอบก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งและหากวันไหนที่หลักฐานต่างๆปรากฏเองต่อสาธารณชนโดยที่ไม่ต้องรอฟังคำตอบจากท่านวันนั้นท่านจะตอบคำถามได้ยากขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้ผมแปลเองนะคุณปริศคงไม่ได้หมายถึงขู่นะหากวันไหนที่หลักฐานต่างๆปรากฏเองโดยไม่ต้องฟังคำตอบจากท่านวันนั้นท่านจะตอบได้ยากในใจผมแปลเองนะคุณปริศไม่ได้บอกขู่ว่ายังมีของอีกแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายคุณปริศบอกสนใจมาร่วมงานเจาะลึกหลักฐานเพิ่มเติมในคดีโกงสว.ภาค2ของฝ่ายค้านวันอาทิตย์นี้ลงทะเบียนร่วมงานก็ถ้ามองกันในแง่ของภาค1ที่คุณมนตรีคุยในรายการนี่แหละก็คือว่าเรื่องนี้ทางฝ่ายค้านคงจะต้องบีบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือเบื้องต้นกกต.เนี่ยไม่ให้เงียบไม่ให้ทำหน้าที่เรียกได้ว่าคิดเองเองแล้วก็ส่งไปเองโดยที่ฝืนกระแสอย่างน้อยฝั่งนี้เขาคงอยากให้ไปถึงศาลก่อนนะที่เหลือจะยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีครับคุณมนตรี
1: ครับก็แสดงว่าเหมือนกับเป็นการ
0: อันนี้ขู่ขั้นสุดนะอันนี้เป็นขู่ขั้นส
1: ุ
0: ด
1: จะบอกว่าขู่หรือไม่ขู่คือคุณผลิตจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเวทีเสวนาจนกระทั่งคุณเป๋ายิ่งชีพได้มายื่นหนังสือแล้วก็เปิดชื่อมาก้าวนักการเมืองจนเป็นประเด็นเนี่ยเหมือนกับนะมันคือก่อนหน้านั้นน่ะคุณผลิตเองก็บอกว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะแต่นะฮะขอตรวจสอบก่อนนะฮะเพราะเราเป็นผู้แทนทำหน้าที่ตรงนี้และเมื่อได้รับข้อมูลมาก็ต้องสอบทานถ้ามีความชัดเจนก็จะค่อยๆนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะนะซึ่งตรงเนี้ยนะกลายเป็นว่ามีการตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบจนชัดเจนและอย่างไรก็ตามเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่มีการนะนำเรื่องเนี้ยมาสู่สาธารณะนะผมมันเหมือนกับเป็นการตีคู่ไปกับการพิจารณาของกกต.ที่ท่านเองก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งนะประมาณสักกลางเดือนสิงหาคมหรืออย่างไรที่หลายฝ่ายและท่านเองก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีการขยายเวลาออกไปอีกเพราะฉะนั้น

0: เนี่ยช่วงจังหวะเวลานี้ในระหว่างที่รอกกต.จากมีมติเนี่ยทางนี้ก็มีการเปิดเผยแต่ก่อนหน้านู้นเนี่ยนะคลิปของท่านประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะเนี่ยที่คุณผลิตบอกไม่แน่ใจนะคล้ายๆแต่วันนี้ก็มีอีกช็อตหนึ่งกลายเป็นว่าไม่คล้ายแล้วนะเช่นเดียวกันกับเวทีที่จะจัดเสวนาอาทิตย์ที่แล้วก็มีเดี๋ยวสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้ก็จะมีอีกและผมเห็นคุณยิ่งชีพไปให้สัมภาษณ์ในรายการของสื่อเนี่ยก็บอกว่าได้รับเชิญเข้ามาร่วมในเวทีที่จะมีพยานมีใครต่อใครที่อยู่ในเรื่องนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็ทยอยลำเลียงออกมาเปิดเผยและเป็นประเด็นไปเรื่อยๆๆก็คงจะได้เห็นอะไรอีกเยอะนะต่อจากนี้โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการหัวสวที่ปลายทางอยู่ที่กกต.ท่านจะมีมตินะออกมาเป็นอย่างไรในวันใดวันหนึ่งของเดือนสิงหาคมครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
0: แต่เรื่องนี้เอาล่ะเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมจะเป็นการประชุมครั้งที่3นะครั้งที่3ของอันนี้คณะนี้ก็ชื่อยาวๆเหมือนกันนะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นประจำปี2568นะครับที่มีท่านรองนายกประกรณ์เนนประพันธ์เป็นประธานและก็มีรัฐมนตรียุติธรรมร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับวันนี้ประชุมกันตั้งแต่ช่วงน่าจะสายๆหรือเปล่านะหรือว่าเอาละจนกระทั่งช่วงที่เราเริ่มเข้ารายการเนี่ยทางท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ก็ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของผลการประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่3ท่านบอกว่าการประชุมครั้งที่3วันนี้นะได้มีการสรุปเป็นโครงเรื่องนะแบ่งเป็น4ส่วนนะคุณนายพิรักษ์ส่วนแรกเรื่องพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายมีเหตุผลอะไรจำนวนถึงโป่งไปกว่าเดิมโป่งไปกว่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวท่านไปดูในข้อถัดไปนะว่าจาก 8,000 เพิ่มเป็น 10,000 ตำแหน่งเนี่ยนะฮะอันนี้คือข้อแรกตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ 2. สิ่งที่เราเจอคือกระบวนการก่อนการสอบมีจุดบกพร่องอะไรบ้างซึ่งพบเห็นจุดบกพร่องอยู่หลายประการและ TOR รวมถึงจะแยกว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างกระบวนการทำสัญญาจัดจ้างกระบวนการจัดสอบมีกระบวนการอย่างไรพบข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไม่ได้สอดคล้องกับที่สำนักงานกพ.ดำเนินการจัดสอบตามปกติ3กระบวนการจัดเก็บเอกสารกระบวนการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอว.หรือไม่เพราะการจัดสอบของมหาวิทยาลัยควรจะเป็นไปตามมาตรฐานที่จัดสอบอยู่เช่นการสอบเอนทรานซ์และการสอบของมหาวิทยาลัย 4. การประกาศผลสอบและบรรจุแต่งตั้งซึ่งพบว่าเดิมขอบรรจุ 8,000 ตำแหน่งแต่ตอนบรรจุกลับนะฮะบวมท่านใช้คำว่าบวมนะบวมมาเป็น 10,000 ตำแหน่งได้อย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีมติอะไรรองรับหรือไม่นะฮะถัดไปท่านบอกว่าส่วนข้อเสนอแนะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นแล้วผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างได้แก้ไขอย่างไรบ้างเมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้สถานการณ์ยุติโดยเร็วและใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรส่วนเรื่องเส้นทางการเงินปปท.ปปง.รับไปดำเนินการต่อซึ่งหลังจากนี้คณะทำงานจะระดมทำงานในช่วงวันหยุดเพื่อจะปิดเล่มและทำรายงานเสนอท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมเพื่อสั่งการต่อไปรวบรัดมาดูในตอนท้ายนิดหนึ่งที่ท่านนะครับบอกถึงผู้ที่เกี่ยวข้องคุณอภิรักษ์ครับมีผู้เกี่ยวข้องเกิน100คนนะครับจากกระบวนการปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิน100คนท่านบอกมีทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งขอไม่ระบุว่าเป็นระดับไหนแต่จะระบุหมดว่าใครเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องในช่วงเวลาไหนแต่ขอย้ำว่าทุกคนยังไม่ได้ผิดนะแต่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและชั้นนี้ไม่ได้ระบุถึงคนจ่ายกับคนรับสินบน จะเป็นการหาว่ากระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับใครตรงไหนเป็นจุดเด่นซึ่งจะชัดเจนในตัวของตัวเองแต่ยอมรับว่าคณะกรรมการชุดของท่านเองถือเป็นสารตั้งต้นและจะมีข้อเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีเพื่อให้ส่งรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปช.ปปท.ปปง.ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสอบครั้งนี้ต่อไปโดยเฉพาะสถ.เนี่ยนะและคณะกรรมการกสถ.ควรจะปิดช่องโหว่หรือรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วซึ่งมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไปแล้วคงไม่มีอะไรผิดไปจากนั้นเท่าไหร่อยู่ที่การออกแยกแยะว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะต้องบอกว่างวดเข้ามาทุกขณะแล้วเพราะว่ามันระบุรายละเอียดนะค่อนข้างชัดเจนว่าพบจุดบกพร่องตรงไหนบ้างและมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมจะสรุปให้ท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมแต่ประเด็นที่น่าจะเป็นของใหม่อันหนึ่งก็คือรับ 8,000 นะเปิด 8,000 นะแต่บรรจุไป 10,000 เนี่ยตรงนี้ก็ทำให้เห็นได้ว่า
1: ขยงกันตรงไหน
0: มันทำไมเกิดการขยงแล้วก็บวมขึ้นมาเพราะอะไรนะบวมขึ้นมาเพราะว่ามีคนประสงค์เพิ่มขึ้นแล้วก็อะไรไหมมันก็เลยทำให้ต้องขยายตำแหน่งจากเดิม 8,000 ตำแหน่งเป็น 10,000 ตำแหน่งคุณวิรักษ์ครับ
1: มาดูที่ฝ่ายค้านหน่อยนะครับหลายวันแล้วไม่ได้มีพื้นที่ให้ฝ่ายค้านแต่ว่าในฐานะกรรมาธิการติดตามบริหารงบประมาณสภาครับรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็พูดถึงความคืบหน้าถึงการตรวจสอบโครงการไทย THAI Passport ว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยมีการบรรจุเนื่องจากตามกำหนดการเดิมเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียน15กรกฎาคมแต่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เลื่อนออกไปก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเมื่อไหร่พฤหัสบดีที่ผ่านมาก็มีการถามกระทรวง DE ก็มีการเชิญคุณชัยชนกครับปลัดกระทรวงคณะร่าง TR เข้าชี้แจงคราวนี้ก็บอกว่าก็เป็นครั้งที่3ที่รัฐมนตรี DE ไม่มาก็เสียดายก็เข้าใจว่ามีภารกิจมากมายแต่ก็ทำนัดไปหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้รับความร่วมมือเหตุการณ์ในวันดังกล่าวขอเอกสารประมาณ40นาทีไม่ตอบว่าจะส่งเอกสารให้เมื่อไหร่พิจารณากันไม่ถึง1ชั่วโมงก็มีข้าราชการกลับก่อนเนื้อหาใน TOR ก็คือในการพิจารณาก็คือ TOR ที่ระบุว่าต้องมีการโฆษณาผ่านบิลบอร์ดทั่วประเทศ400จุดโฆษณาผ่านร้านสะดวกซื้อ 6,000 แห่งและโฆษณาในห้างไม่ต่ำกว่า200จุดตัวแทนเอกชนก็บอกว่าเป็นเงินเพียงแก้วแสนบาทซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยประเด็นที่คุณไอท่านสสรัชนกออกมาพูดเนี่ยแหละเพราะว่าในรอบนั้นเธอน่าจะประเด็นที่เธอพูดในกรรมาธิการผมว่าก็โอเคนะแต่ว่าไอท่าทีที่มันดูแข็งกร้าวตามสไตล์รัชนกเนี่ยก็ทำให้ถูกตั้งคำถามอยู่เหมือนกันทีนี้รัชนกก็บอกว่าคือประเด็นมันไม่เกี่ยวข้องกับมูลค่าแต่มันอยู่ที่ถูกล็อกใน TORทีนี้คุณรัชนกก็บอกว่าตัวแทน DE ก็ให้ข้อมูลน่าตกใจเพราะว่าทุกบริษัทที่เสนอเข้ามาเนี่ยไม่มีบริษัทใดที่ระบุในข้อเสนอเชิงเทคนิคเลยว่าใช้จอของอะไรซึ่งเป็นเรื่องแปลกเพราะมันต้องมี AI ประชาสัมพันธ์จัดอบรมต้องมี AI ระดับโลกไม่ต่ำกว่า8ตัวประชาสัมพันธ์จอต้องอยู่ระดับท็อป5ซึ่งมีคำถามว่าผู้ประกอบการเพียงไม่กี่เจ้าที่สามารถทำโครงการนี้ได้และต้องเป็นเจ้าของที่เจ้าของจอที่มีอยู่ทั่วประเทศมีขอเอกสารณตอนนี้ก็คือบอกว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยที่รับปากว่าจะส่งเอกสารกลับมาภายในวันที่24จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆโอ้วันที่มีวิวาทะกันนั้นแล้วบอกเอกสารจะส่งกลับมานี่ก็ยังไม่ได
0: ้ครับ
1: ทีนี้รัชนกก็บอกว่าเชิญอีกทีนะ13สิงหาเนี่ยก็คาดว่าเวลานั้นคงจะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะเชิญอีกรอบนึงเชิญบริษัทที่ชนะที่ถูกกล่าวหามาพิจารณากราบเรียนเชิญเหมือนกระแดกดันนิดหน่อยขอกราบเรียนเชิญมาณที่นี้ถ้าบรรจุแล้วท่านจะกรุณาว่างขอให้ท่านใช้อำนาจถ้าตรงไปตรงมาจริงไม่กลัวขอให้ส่งเอกสารกลับมายังกรรมาธิการให้ครบแล้วพูดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทีนี้คุณรัชนกก็พูดถึงการยื่นปปช.ให้มีการตรวจสอบเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ต ทางคุณรังสิมันโรมก็ให้คำแนะนำว่าสิ่งที่ทุจริตภาครัฐกลัวที่สุดไม่ใช่การยื่นเรื่องไปยังปปช.เพราะถ้ายื่นปปช.ไปแล้วก็คงรอกัน 2-3 ปีเหี่ยวตายตกตามกันไปแต่สิ่งที่นายรังสิมันแนะนำให้ตนเองไปยื่นที่ตำรวจสอบสวนกลางและปปง.หากเข้าข่ายการทุจริตหัวประมูลประพฤติมิชอบจะมีการสอบสวนหากมีมูลมันก็จะถูกส่งไปยังปปช.โดยอัตโนมัติระหว่างการทำสำนวนกมธ.สามารถเรียกสำนวนสอบสวนกลางเรียกตำรวจสอบสวนกลางและปปง.เข้ามาสอบถามความคืบหน้าได้คืออีกฝั่งหนึ่งเขาก็ท้าเนี่ยก็ส่งปปช.ไปเลยทางฝั่งนี้เขาก็ตอบในแบบนี้อันนี้ผมฟังวันก่อนเขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการอื่นรุชนกบอกว่าปปช.ไม่จำเป็นต้องรอให้ไปยื่นเรื่องนะยื่นเรื่องขนาดนี้เนี่ยสามารถทำงานเชิงรุกโดยมาขอข้อมูลไปได้อ่ะทางฝั่งนี้เขาก็ขยับเรื่องนี้กันอยู่ก็ตีคู่เหมือนกับถ้าเกิดสมมติว่าคุณภาวุฒิจะต้องถอยหรือว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะถอยหรือว่าเดินเครื่องเบาหน่อยในสายตาของคุณรักชนกคุณรักชนกก็บอกว่าก็ยังจะเปิดเครื่องยนต์ในการติดตามครั้งนี้อยู่ครับคุณมนตรี
0: ครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในพรรคสีส้มนอกเหนือจากจะตรวจสอบภายนอกแล้วยังจะต้องมีการตรวจสอบกันเองควบคู่กันไปไปที่ฝ่ายค้านอีกสักท่านหนึ่งนะครับนี่จะเป็นประเด็นก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะเป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามัญงบประมาณปี70นะวันนี้นะกลับก็ออกมาพูดถึงการพิจารณางบในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะทีเนี้ยกระทรวงมหาดไทยตอนเนี้ยคือมันมีข่าวไงคุณวิรักษ์ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงติดตามเรื่องนี้นั่นคือศูนย์ราชการของกระทรวงมหาดไทยนะฮะที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุนะฮะกว่า19ไร่นะไม่ไกลอยู่แถวแถวคลองสารนะจากตรงนั้นไปนะน่าจะอยู่แถวแถวห้างใหญ่อะไรแถวนั้นนะคุณพิรักษ์นะครับก็ตรงนี้นั้นเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะครับก็มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าโครงการนะและทางหน่วยงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสตง.ปปท.ปปช.นะครับก็ได้เห็นสัญญาณนะว่าเอ๊ะมันน่าจะสะดุดหรือเปล่าเขาก็ไปตรวจสอบนะไปตรวจสอบร่วมกันนะแล้วก็ประชุมร่วมกับตัวแทนครั้งของกระทรวงมหาดไทยเมื่อ24มิถุนายนนะเดือนที่แล้วนี่แหละไปตรวจสอบก็เพราะว่าพบสัญญาณอันตรายจากความล่าช้าและการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้างที่อาจส่งผลให้โครงการหยุดชะงักนะฮะที่กลัวหยุดชะงักก็อันเนื่องมาจากไปดูแล้วนะฮะล่าสุดเมื่อ19มิถุนายนทางคณะก็คือ3หน่วยงานของในส่วนราชการนั้นพบประเด็นน่ากังวลด้านความคืบหน้าของงานนะคืองานคืบหน้าไป 34.09% นะแล้วก็ล่าช้าไปกว่าแผนถึง94วันนะเอาเป็นว่าอาเฉลี่ยแล้วนะก็ยังอยู่ที่ชั้น3เท่านั้นเองผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ชั้นสาเหตุหลักนะครับอันนี้ในส่วนของ3หน่วยงานที่ไปตรวจสอบนะฮะที่หลังจากได้รับสัญญาณอันตรายจากความล่าช้าที่ว่านั้นเนี่ยสาเหตุหลักมาจากผู้รับจ้างประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถระดมวัสดุและแรงงานเข้าพื้นที่ได้ตามเป้าหมายขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอวงเงินสนับสนุนจากธนาคารนะจำนวน300ล้านบาทซึ่งต้องรอผลการพิจารณาในเดือนกรกฎาคมนะและในระหว่างนี้ผู้รับจ้างต้องพยายามหาแหล่งเงินทุนภายนอกมาหมุนเวียนเพื่อให้งานงวดที่15เดินหน้าต่อไปได้นี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นข้อเท็จจริงที่ทาง3หน่วยงานเนี่ยได้ไปตรวจสอบแล้วก็แจกแจงกันมาผมไม่ลงในรายละเอียดนะว่าบริษัทไหนอะไรยังไงมีจริงๆในสื่อก็นำเสนอเรื่องนี้แต่ทีนี้คุณพิรักษ์ท่านผู้ฟังครับวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลในฐานะที่เป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณปี70เนี่ยก็ได้แจกแจงเรื่องของงบในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและถึงตอนหนึ่งเนี่ย นะก็มาถึงเรื่องการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ที่ว่านี้คุณสุริกัญญาบอกว่าการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพันโดยพบปัญหาความล่าช้าสะสมมาตั้งแต่ระยะแรกเนื่องจากผู้รับเหมามีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางถึง500ล้านบาทจนประสบปัญหาสภาพคล่องไม่สามารถส่งมอบงานได้และติดค้างค่าจ้างแรงงานและในปัจจุบันบริษัทผู้ควบคุมงานยังมาประสบปัญหาสภาพคล่องเพิ่มเติมส่งผลให้โครงการซึ่งเดิมมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี69ต้องยืดระยะเวลาสัญญาออกไปอีก1ปีแต่ความคืบหน้างานปัจจุบันกลับทำได้เพียง1ใน3เท่านั้นจึงไม่น่าจะสร้างเสร็จได้ทันตามสัญญาใหม่แน่นอนตอนท้ายนะครับคุณสุริกัญญาบอกว่าความเสียหายดังกล่าวเมื่อไปดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ตัวหน่วยงานต่างๆที่ยังอยู่ที่เดิมก็จำเป็นจะต้องของบในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของตัวเองไปก่อนในระหว่างที่ศูนย์ราชการจะยังไม่เสร็จสิ้นอ่ะก็ได้ยินได้ฟังมาระยะหนึ่งน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยรัฐบาลคสช.ของยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและกระมังครับโครงการนี้ครับคุณนภิรักษ์ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นกันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
7: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
9: อ้าวสายต่อไป
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเรื่องที่มันยังค้างคากันอยู่ก็คือเรื่องของภาษีสหรัฐนะครับไม่ว่าตัวเลขที่มีการชี้แจงว่ามันอาจจะไม่ได้หนักหนาสาหัสไปจนถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้องติดตามกันดูนะครับว่าที่ผ่านมาผู้แทนการค้าระหว่างเรากับเขาเนี่ยคุยกันถึงตรงไหนกันยังไงไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
0: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
14: ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้คนไทยคงจะเจอข่าวร้ายสองข่าวเรื่องของเศรษฐกิจUSTR สำนักงานตัวแทนการค้าสหรัฐประกาศขึ้นภาษีประเทศไทยเจอ 12.5% ไทยกับเวียดนามอยู่ในเขตที่เขาบอกว่าเราใช้แรงงานบังคับขณะที่เพื่อนบ้านเรามาเลเซียอินโดนีเซียได้ 10%ฉะนั้นก็น่าคิดว่าภาระที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 10% ที่เป็นมาตรการชั่วคราว5เดือนมาเป็นกติกาใหม่ภายใต้301กฎหมายการค้าปี1974ซึ่งก็แปลว่าทรัมป์กำลังกดดันครับประเทศทั่วโลกเลย60ประเทศที่โดนหนักๆก็คือประเทศคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นนี่ก็คือการที่ทรัมป์ก้าวข้ามจากอาวุธหนักที่เคยใช้กฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจฉุกเฉินซึ่งศาลสูงบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นอำนาจของสภาคองเกรสทรัมป์หันมาใช้อาวุธอื่นๆและนี่เป็นอาวุธต้องเรียกว่ามีอำนาจทำลายล้างไม่ได้น้อยไปกว่ามาตรการก่อนหน้านี้ข่าวร้ายเช้าวันนี้ราคาน้ำมันดิบพุ่งไป100เหรียญต่อแบร์เรลครับประกาศตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าสงครามในอิหร่านนั้นบานปลายกลายเป็นว่ามีวิกฤตในทะเลแดงเพราะว่ากลุ่มฮูติในเยเมนนั้นมีการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียแล้วก็มีการยิงใส่เรือขนน้ำมันซาอุ2ลำในทะเลแดงและกำลังจะปิดช่องแคบแบบอัลมันเดบซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ใกล้กันกับช่องแคบโฮมุสนั่นแหละครับช่องแคบโฮมุสอยู่ตรงอ่าวเปอร์เซียแบบอัลมันเดบอยู่ที่ทะเลแดงทะเลแดงนั้นเป็นเส้นทางที่ต่อเชื่อมจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปทะเลแดงผ่านช่องแคบแมดอัลมันเดบแล้วก็ออกไปคลองสุเอซไปยุโรปเมื่อถูกปิดทั้ง2ช่องแคบก็เท่ากับว่าโลกเป็นอัมพาตอย่างน้อย 30%การส่งน้ำมันส่งแก๊สส่งปุ๋ยส่งวัสดุนั้นก็ชะงักงันทันทีสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเราคงเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์ยกทีมไปเจรจากับจอห์นไมเซนเกรียตัวแทนการค้าหรือผู้แทนการค้าสหรัฐเราก็นึกว่าคงจะมีการชี้แจงอธิบายว่าไอ้เรื่องแรงงานบังคับนั้นเนี่ยเราได้แก้ปัญหาพอสมควรแล้วนึกว่าคงจะสามารถทำให้ทางอเมริกานั้นลดจาก ที่เดิมคิดเอาไว้ว่า 12.5 ลงมาเหลือ10เพื่อเราจะสามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้แต่นี่คือปัญหาที่มันมาและเราก็ต้องแก้ตามปัญหา2เรื่องพร้อมๆกันภาษีทรัมป์กับราคาน้ำมันดิบที่มันพุ่งพรวดพราดขึ้นไป100เหรียญต่อแบร์เรลนั้นมันก็จะมาเพิ่มภาระให้กับรัฐบาล เรื่องของการส่งออกของเราไปสหรัฐและเรื่องของราคาสินค้านอกจากราคาน้ำมันหน้าปั๊มแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามอุ้มอยู่ตอนนี้ล่าสุดเห็นว่ากองทุนน้ำมันก็ติดลบไป 60,000 กว่าล้านก็จะกลับมาเป็นภาระอีกเรื่องหนึ่งสองเรื่องนี้มาพร้อมกันพายุซ้อนพายุเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักจริงๆครับย้อนกลับมาเรื่องภาษีก็จะกลายเป็นประเด็นระดับโลกเพราะว่าคำแถลงจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR ประกาศว่าเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดตามคำสั่งประธานาธิบดีทรัมป์ใช้มาตรา301กฎหมายการค้าปี1974ประกาศขึ้นภาษีศุลกากรต่อเขตเศรษฐกิจรวม60แห่งทั่วโลกเป็นบทลงโทษเขาใช้คำนี้เลยนะครับผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ USTR เนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นบทลงโทษต่อคู่ค้าที่ล้มเหลวในการสั่งห้ามและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสกัดกั้นสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับเขาใช้คำว่า forced labor ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ยังเป็นพฤติกรรมการค้าที่บิดเบือนสร้างความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานทั่วโลกนี่เป็นภาษาทางการในคำประกาศนั้นบอกว่าประเทศที่เจอกับ 10% ที่มีพันธสัญญาการค้าตอบแทนอาร์เจนตินา บังกลาเทศกัมพูชาก็อยู่ในเกรด10นะครับจะได้เพื่อนบ้านเราที่จะน้อยกว่าเราก็มีกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียนอกนั้นในทวีปอื่นก็มีแคนาดาเอกวาดอร์เอลซาวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาทรินิแดดและโตเบโกกับสหราชอาณาจักรทั้งหมดนี้ได้ 10% แปลว่าอยู่ในชุดที่เบาหน่อยชุดที่10หรือ 12.5 มีคำว่าหรือแปลว่าแล้วแต่จะดูเป็นสินค้าเป็นตัวด้วยสหภาพยุโรปมาอันดับต้นเลยครับเจอ 12.5 ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์สำหรับสวิตเซอร์แลนด์เก็บเฉพาะสินค้าที่ไม่ได้ยกเว้นเป็นอัตราภาษีส่วนเพิ่มหลังจากหัก MFN ปกติออก MFN Most Favored Nationซึ่งก็เป็นสิทธิพิเศษ ที่เป็นคู่ค้ากับสหรัฐและมีข้อนี้แหละครับไทยเราอยู่ในกรอบนี้สั้นๆง่ายๆแต่อันตรายเขียนว่ากลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ 12.5% ของเราไม่ถูกกล่าวใน 10% และไม่ถูกกล่าวใน 10 หรือ 12.5 เราถูกกล่าวอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ 12.5 รวดเคเศรษฐกิจอื่นๆทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การสืบสวนแต่ไม่ได้อยู่ใน2กลุ่มข้างต้นนี่ครับก็คือไทยแลนด์และก็นี่เป็นประเด็นที่น่าคิดมากว่าเราจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรเพราะว่าการที่รัฐบาลไทยยืนยันมาตลอดว่าจุดยืนของเรากำลังเจรจากับสหรัฐในแง่ของมีข้อตกลงระหว่างกันซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรคุณสุภจีก็เคยเล่าให้นักข่าวฟังว่าเราพยายามจะบอกเขาว่าควรจะยกเว้นสินค้าของเรา6ประเภทโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งคุณสุภจีอธิบายว่าก็ได้ชี้แจงอเมริกาว่าคนอเมริกันกินข้าวหอมมะลิฉะนั้นถ้าเขาไม่ขึ้นภาษีก็จะทำให้ผู้บริโภคอเมริกาได้ประโยชน์แต่จุดยืนของไทยที่บอกเป็นเส้นแดงที่เราจะไม่ยอมก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่มีการพูดถึงสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อแดงและเรื่องราวที่ว่าเราไม่ควรจะถูกกดดันว่าเรามีข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นอย่างไรอเมริกาไม่ควรจะมาละเมิดอธิปไตยทางการค้าเรื่องนี้ฉะนั้นติดตามกันครับว่ารัฐบาลไทยจะ จัดการบริหารกับ2เรื่องที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันวันนี้เป็นปัญหาหนักครับเป็นปัญหาที่ควรจะต้องมีมาตรการพิเศษและมาตรการที่รองรับวิกฤตเหล่านี้ตามกันมาชุดๆไม่มีท่าทีจะลดน้อยถอยลงแต่ประการ
2: สายตรงสุทธิชัยยุ่น
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเรื่องนี้ขยายความต่อเนื่องครับคุณสุขสมรวยรีพอร์เตอร์เขารายงานครับว่าไปแจ้งความคุณยิ่งชีพหมิ่นประมาทที่อำนาจเจริญแล้วนะครับ5โมงเย็นที่ผ่านมาคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อำนาจเจริญเขต1ภูมิใจไทยครับเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังจากที่ระบุว่าถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับกระบวนการหัวสวนางสุขสำรวยบอกว่าก็กลับบ้านพอดีแล้วก็มีภารกิจในพื้นที่และกรณีที่คุณยิ่งชีพขอให้ตัดสินใจเรื่องแจ้งความเนี่ยเพราะไม่สง่างามต่อตัวผู้แจ้งเนี่ยอยากให้มองกลับไปถึงสิ่งที่คุณยิ่งชีพกระทำสง่าแล้วก็แฟร์กับผู้อื่นไหมเงียบมาตลอดในคดีหัวสวเพราะต้องการให้กกต.ตัดสินตามขั้นตอนการที่คุณยิ่งชีพออกมาพูดในช่วงนี้เนี่ยมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ตัวคุณยิ่งชีพเองเนี่ยก็ยอมรับเองว่าไม่ได้มีหลักฐานแต่ไปฟังจากคนอื่นที่มาเล่าให้ฟังเหมือนก็ถูกใส่ความฟรีๆคุณสุขสำรวยบอกว่าการเดินทางมาแจ้งความวันนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเป็นคนละเรื่องกับการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะพร้อมให้ตรวจสอบแต่ก็อยากจะให้นายยิ่งชีพคิดแบบใจเขาใจเราหากไอลอถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคการเมืองบางพรรคและได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่น่าสงสัยมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยผู้ที่กล่าวหาไม่มีพยานฐานก็ดูไม่เป็นธรรมและไม่สง่างามจริงหรือไม
0: ่
1: คือตอนนี้วิธีการย้อนกลับกับคุณมนตรีเหมือนทางรัฐบาลเขาทางผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเขาตั้งหลักมาดีเขาตั้งหลักมาแล้วก็เวลาโยนกลับไปหาคุณยิ่งชีพแบบก็โยนไปในมุมเดียวกันหมดว่าถ้าโดนกล่าวหากลับว่าแบบนี้จะโอเคไหมส่วนที่ไปแจ้งข้อกล่าวหาที่อำนาจเจริญก็เผอิญต้องลงพื้นที่มาพอดีก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้คุณมนตรี
0: ครับก็แสดงว่าจะเป็นหนังยาวเป็นการโต้กลับจากรัฐบาลซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นไปตามความต้องการของใครหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้ายังเป็นข่าวต่อมันก็จะต้องปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนเรื่องคดีความนะครับคงจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดก็3ศาลนะศาลชั้นต้นอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาแต่ในระหว่างนี้ก็อย่างกรณีคุณยิ่งชีพนะครับตอนแรกๆเนี่ยก็มาเขียนใน Facebook นะเหมือนกับถอยนะคุณอภิรักษ์ครับถอยแล้วขอร้องนะครับแต่พอในถัดมาไปออกรายการต่างๆนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือพร้อมนะครับและก็ท้าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะไปปรากฏตัวที่ศาลก็คือนายกรัฐมนตรีท่านมีภารกิจมากมายและท่านเองก็ย้ำว่าได้มอบหมายให้ทนายความไปดำเนินการแล้วซึ่งตรงนี้นะครับพอถึงเวลาจริงเนี่ยจะช้าจะเร็วยังไงก็คงจะต้องตีคู่กันไปเรื่อยๆนะด้านหนึ่งก็เป็นภาระของคุณยิ่งชีพที่จะต้องพิสูจน์ในการที่ได้นำเสนอไปที่ปรากฏเป็นข่าวนะเมื่อวานผมคุยคุณพิสูจน์เรื่องนี้คือหนึ่งเนี่ยกรณีที่รายชื่อที่ปรากฏนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะคุณพิรักษ์นะเพราะในสำนวนที่อยู่ในมือของกกต.นั้นเนี่ยมีจำนวน229คนแล้วก็แยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือสว.138ท่านและกลุ่มหลังเป็นคนการเมืองเกี่ยวกับพรรคการเมือง91คนก็รวมความทั้งหมดก็นี่แหละ229คนด้วยกันมีรายชื่อปรากฏหมดแล้วเพียงแต่ว่าของใหม่ก็คือสิ่งที่ได้มีการอธิบายต่อท้ายว่า ใครไปทำอะไรไว้อาจตรงไหนบ้างอันนั้นแหละคือเป็นของใหม่แล้วก็ถูกมองว่าน่าจะเข้าข่ายเรื่องของการไปกล่าวหาแล้วก็ทำให้หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าก็ถึงนี้เดี๋ยววันอาทิตย์รอดูว่าจะมีการเปิดอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นคุณยิ่งชีพเนี่ยแล้วผมผ่านไปเจอในคลิปหนึ่งนะครับก็หนึ่งนะได้มีการพูดคุยกับทีมงานจนดึกดื่นกว่าที่จะนะเขียนหนังสือที่จะไปยื่นถึงประธานวิปฝ่ายค้านคือคุณผลิตนะทวนแล้วทวนอีกไอ้ข้อความอย่างนี้นะมันจะได้หรือไม่ได้นั่นน่ะคือผ่านกระบวนการผ่านการระดมความเห็นนะจนกระทั่งเวลาแถลงกับสื่อจะต้องพูดอะไรยังไงนะครับคือผ่านตรงนั้นจุดนั้นมานะคิดร่วมกันแต่ด้านหนึ่งเนี่ยคุณยิ่งชีพเองก็ยอมรับนะคุณวิรักษ์ว่าพอได้พูดไปแล้วเนี่ยนะก็ยังตื่นเต้นนะว่าเอ๊ะสิ่งที่พูดไปนั้นเนี่ยนะพูดง่ายก็คือพูดเสร็จแล้วยังมีความรู้สึกสั่นๆไม่หายนะว่ามันจะนำไปสู่การพาดพิงและจะเป็นปัญหาอะไรยังไงหรือไม่นั่นคือด้านหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วนั่นก็คือก็พร้อมที่จะนะพิสูจน์ในสิ่งที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีถ้ามันเป็นคดีความครับคุณพิรักษ์ครับ
1: เอาง่ายๆมันก็คล้ายๆพวกเรามั้งครับคุณมนตรี
0: ครับ
1: เราก็อ่านข่าวฝั่งนี้ว่าฝั่งโน้นว่าฝั่งนี้ข้อมูลมันเป็นแบบนี้ข้อมูลมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าโดนจะต้องไปนั่งขึ้นโรงขึ้นศาลนะเขาเองมันก็สั่นเหมือนกันนะเพราะว่า เราก็ถือด้วยว่าทำตามหน้าที
0: ่
1: แต่ถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งเขาจะมาปิดปากจะเรียกว่าฟ้องนักข่าวอ่ะนักข่าวก็ไม่มีใครอยากจะเป็นข่าวทั้งนั้นน่ะแต่บก.บางคนก็ขึ้นโรงไอต้องไปที่นู่นที่นี่กันให้เหนื่อยกันเยอะแยะเลยเนี่ยคุณมนตรีฮะเราก็ไม่อยากขึ้นเหมือนกันนะเราก็อาจจะเป็นเหมือนคุณเป่าก็เหมือนกันนะใช่ไหม
0: ก็ในพูดไปสั่นไปเหมือนกันนะเนี่ยแหมท่านนายกเพิ่งบอกไปเมื่อวานผมยังเห็นสื่อนำมาพาดหัวหนังสือพิมพ์เลยว่าท่านเป็นคนใจกว้างเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดกว้างในการที่จะรับฟังในสิ่งที่มันเป็นข้อมูลนะแล้วก็แต่ละด้านเนี่ยก็เป็นความเห็นแล้วก็จริงเท็จยังไงก็ท่านก็เป็นบุคคลสาธารณะอย่างที่คุณผลิตบอกก็ชอบอยู่ที่จะต้องมาชี้แจงนะเป็นเบื้องต้นว่ามันใช่หรือไม่ใช่ยังอยู่ที่นายกรัฐมนตรีมี2เรื่องนะผมจะส่งท้ายนะเดี๋ยวคุณพิรักษ์ค่อยดูต่อว่ามีอะไรบ้างประเด็นแรกเนี่ยหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนักข่าวก็สอบถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีไทย 12.5% นายกก็บอกว่าเป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์แล้วก็ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าไทยได้ 12.5% ตนเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานภาคบังคับอะไรสักอย่างหนึ่งตนยังต้องไปลงในรายละเอียดว่าทำไมไม่มีการดำเนินการด้านนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนแต่ตนเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีการเป็นคู่ค้าที่ดีของสองประเทศเมื่อเราแก้ไขทุกอย่างแล้วเราก็จะอุทธรณ์ให้ปรับอัตราภาษีในโอกาสแรกเมื่อถามว่าเราอยากให้อัตราภาษีกลับไปที่ 10% ใช่หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าเราต้องเจรจาให้ได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วยเมื่อถามว่ากรอบต่อไปที่จะเจรจาอีกครั้งคือเมื่อใดนายกบอกว่ารายละเอียดควรรอฟังจากฉบับเต็มนะรายงานจากฉบับเต็มจากรองนายกสุภจีนะครับและก็หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากสหรัฐเนื่องจากรองนายกสุภจีร่วมคณะกับตนไปเยือนจีนแล้วเดินทางต่อไปยังสหรัฐขณะนี้น่าจะใกล้กลับแล้วอันนี้คือเรื่องของภาษีที่คุณสุทธิชัยพูดถึงเมื่อสักครู่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของภาคใต้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าได้รับรายงานมาแล้วรัฐบาลยืนยันว่าแม้เราจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่า แต่จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่ของเราถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาดขอพูดเพียงเท่านี้พอบอกพอเท่านี้พอนักข่าวก็ยังถามอีกว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบท่านนายกก็บอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้วแต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ตนต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยตนขอไม่ลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไรอ่ะนี่คือนายมตรีตอบคำถามสื่อในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ภาคใต้หลังได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ครับคุณวิรักรัม
1: เรื่องของแลนด์บริดจ์ตอนแรกผมก็นึกว่าจะเลิกแล้วก็จะหายไปนะแต่ว่าตอนนี้เลิกด้วยสถานการณ์ตะวันออกกลางความเสี่ยงคู่คงคู่แข่งการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายโครงการที่มีรายได้ทางเศรษฐกิจต่ำก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมมีสูงต้องดูผลกระทบทางยุทธศาสตร์ให้มากกว่านี้ระบบนิเวศชุมชนชายฝั่งพื้นป่าจากการฟังความคิดเห็นท่านเอกนิติบอกว่ายังมีความแตกต่างทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่ทั้งภาคเอกชนอุตสาหกรรมการผลิตแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความกังวลประเด็นที่น่ากังวลคือสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสกลุ่มคัดค้านคือกลุ่มอนุรักษ์ทางทะเลสุดท้ายก็มีมติว่ามีความเป็นไปได้ทางธุรกิจต่ำความเสี่ยงผลกระทบสูงถ้าเอกชนมีความต้องการที่จะออกทางทะเลก็ยังมีปัจจุบันมีท่าเรือระนองครับยังคงมีความต้องการใช้ท่าเรือดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นก็จะให้ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงท่าเรือระนองให้เป็นไปตามศักยภาพโดยการเชื่อมโยงทางรถไฟที่จะไปที่ท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางราง missing link ที่สามารถเชื่อมไปทางประเทศจีนแล้วก็ไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกได้ก็มีข้อเสนออื่นๆนะครับก็ขอให้การลงทุนขนาดใหญ่ควรจะเริ่มต้นศึกษายุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศให้ชัดเจนทีนี้นักข่าวถามว่าพับไหมท่านก็บอกว่าจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้แต่ถ้าอ่านระหว่างบรรทัดก็คงเสนอมาใหญ่ไปก็พับอันใหญ่ครับแต่ว่าไซส์นี่จะต้องพัฒนาถ้าลงท่าเรือเนี่ยยังคงไปต่อมองในแง่ดีก็คงจะไปต่อแบบพอได้มองในแง่ไม่ดีเอ้าก้อนนั้นไม่ได้ก็ยังมีอีกก้อนที่ยังคงต้องใช้เงินกันอยู่ครับคุณมนตรี
0: ก็อย่างที่ผมนะคุยกับคุณรักเมื่อสักครู่นะเพียงแต่ว่าพับในเรื่องของแลนด์บริดจ์เมื่อวานไม่แน่ใจว่าเป็นโฆษกรัชดาหรือว่าเป็นน่าจะเป็นโฆษกรัชดาธนาดิเรกที่ออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีจะบอกว่าพับหรือว่าทบทวนนะแล้วก็บางสื่อก็บอกว่าก็เปลี่ยนชื่อจากแลนด์บริดจ์ไปเป็นมิสซิ่งลิงก์อะไรตรงนั้นนั่นก็คือถอยกลับไปสู่จุดที่ใครต่อใครก็ให้ข้อเสนอแนะเอาไว้ว่าน่าจะเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนผมจำได้ในตอนนั้นเนี่ยท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ที่ท่านออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าไม่เคยศึกษาว่าไม่คุ้มเพียงแต่ว่าตอนนั้นศึกษาอีกเรื่องนึงแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบนะว่ามันไม่คุ้มซึ่งท่านก็ออกไอ้เราก็บอกว่าไม่ศึกษาแล้วเปรียบเทียบว่ามันไม่คุ้มไม่ศึกษาก็เหมือนศึกษาเพราะดูแล้วมันไม่คุ้มแต่ท่านก็ชี้แน่ว่าควรจะเริ่มต้นที่การพัฒนาท่าเรือระนองก่อนซึ่งวันนี้ก็ถอยกลับไปสู่จุดนั้นจริงๆครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับพรุ่งนี้คุณมนตรีมา10โมงนะครับแต่ข่าวเด่นจะ4โมงถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
15: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: 105.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569นะครับวันที่ตลาดบ้านเราเปิดมาเนี่ยลบนะครับแต่สุดท้ายก็ปิดบวกขึ้นมา 3.36 จุดครับมาฟื้นตัวกันในช่วงท้ายของตลาดนะครับวันนี้เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและแดนลบนะครับภาคเช้าเนี่ยร่วงหนักเลยครับต่ำสุด18จุดจากราคาน้ำมันดิบที่เร่งตัวขึ้นกดดันหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฟินแลนซ์ท่องเที่ยวโรงพยาบาลและระหว่างวันนั้นดัชนีเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจนกลับมาเป็นบวกนะครับทำให้ปิดไปที่ 1,644.39 จุดบวกขึ้นมา 3.36 จุดคิดเป็น 0.2% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายก็ 89,200 กว่าล้านบาทนะครับส่วนตลาด MAI เนี่ยปิดไปที่ 227.13 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.11 จุดครับแทบจะไม่มีนัยสำคัญเลยนะครับ 0.05% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 390.11 ล้านบาทฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่าตลาดฟื้นตัวกลับมาได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิเคราะห์ของเราครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับผม
0: ครับตลาดกลับมาบวกในช่วงท้ายได้ยังไงครับ
1: อ๋อต้องบอกว่าเก่งนะครับต้องชมก่อนเลยว่าเก่งมากเพราะว่าจริงๆแล้วมองในแง่ตลาดเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยเราไม่มีปัจจัยอะไรพิเศษนะครับแล้วก็แต่เห็นทุกอย่างนะครับว่าวันนี้อย่างที่คุณวาลินกะคือข้างนอกคือราคาน้ำมันกังวลสงครามอเมริกากับทางอิหร่านถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเทขายหุ้นกลุ่มชิปนะฮะก็วันนี้เองหรือกลุ่มเทคนิคกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่ดาวไล่ตั้งแต่นัสแดกลงมาถึงเอเชียลงกันละนาวเลยนะครับในแง่หุ้นกลุ่มเทคนะครับนะแล้วก็ในแง่ของบ้านเราเองจริงอาจจะมีส่วนหนึ่งก็เรื่องของการขายบุรุษความเสี่ยงในช่วงวันหยุดนะครับนะแล้วจะถือว่าอาทิตย์หน้าเรามีวันหยุดอีก2วันถูกไหมอังคารกับวันพุธนะครับถ้ามองในแง่นี้มันก็เรียกว่าปันหล่อนะครับนะก็ทำให้เห็นแล้วว่านักทุนบางส่วนอาจจะเทรดแล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรปะจะเรื่องนี้แค่ก็ล็อกกับไปก่อนเลยแล้วความเสี่ยงไปอะไรเงี้ยนะครับนะทำให้ช่วงเช้าหุ้นมันเลยตกลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับนะแต่พอตกลงมาปุ๊บที่บอกว่าเก่งกว่านี้เพราะว่าหุ้นกลุ่มแบงก์ซึ่งมันมีอาการแม้ช่วงเช้ามาเลยเปิดมาเนี่ยก็มีการซื้อดักดันอยู่ทั้งวันเลยนะครับกลุ่มแบงก์นะครับนะก็วันนี้เองกลุ่มแบงก์การเป็นพี่แดกไปนะครับนะก็ขึ้นได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นมีสีสันอยู่เพราะกลุ่มแบงก์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนักทุนบางส่วนที่เป็นนักเก็งกำไรหรือคนที่เล่นตามตลาดเทรนตลาดอยู่แล้วเนี่ยเขาเห็นนี้ปุ๊บเนี่ยเขามองว่าเอ๊ะหุ้นมันแข็งอีกเนี่ยเพราะเซนิเมนต์แล้วปุ่มตั้งตลาดมันไม่เสียนะครับนะแล้วก็มองค่าไปช็อตนึงเลยก็คือตัวของต่างชาติด้วยว่าอาจจะซื้ออยู่หรือเปล่าซึ่งจริงแล้วออกมาซื้อจริงๆ3,000 กว่าล้านนะครับนะเพราะกลุ่มแบงก์มันมาได้นะครับก็กลายว่ากลุ่มแบงก์เองเล่นตกใจอยู่ช่วงนึงช่วงงบออกเซอร์แอนแฟกไปเดี๋ยวนั้นมาตั้งต้นกันใหม่แล้วก็เร่งขึ้นมาใหม่นะครับเพราะตอนนี้เองกลุ่มแบงก์ก็มีประเด็นให้ต่างคือเรื่องปันผลความผลระหว่างกันนะครับนะเดี๋ยวรอดูว่าจ่ายกันเท่าไหร่นะครับนะนั้นทำให้ภาพเห็นว่าวันนี้เองตลาดมันถือว่าแข็งเพราะว่าตัวใหญ่ๆตัวแบงก์มาได้แล้วมีขึ้นมี AOT มาแล้วในแง่ของตลาดเองเนี่ยตัววันนี้ที่ลงไปเยอะจริงๆเนี่ยเพราะมันการลงแบบกระจายนะครับนะตัวที่ลงเด่นกว่าตลาดจริงคือตัวของเดลต้านะครับแล้วกดลงไปนะครับแต่พอช่วงบ่ายวันนี้ผมว่าเดลต้าเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมานะติดลบอยู่จริงแต่ลบน้อยลงนะครับนะมันก็เลยเหมือนกับเหมือนมีแรงส่งฮะจากที่ติดลบก็เลยคลิกมาเป็นบวกได้เลยอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ถือว่าดีแสดงว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังอยู่ในทรงของการเป็นขาขึ้นแล้วก็มุมด้านแบบนี้ทำให้นักทุนดูมีความมั่นใจที่จะกล้าโฟลว์ตามตลาดขึ้นมาได้ต่ออะไรเงี้ยนะครับ
0: อืมครับแล้วภาษีทรัมป์นะครับจะมีผลกับตลาดในสัปดาห์หน้ายังไงบ้างไหมครับตอนนี
1: ้คือซึ่งจะออกมา12นิดๆไหมนะผมจะไม่ผิดนะครับนะ
0: 12.5% ครับไทยเราอยู่ใน60ประเทศที่โดนด้วยครับ
1: ใช่ครับใช่ครับนะแต่ผมบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะไม่ค่อยเปลี่ยนจากก่อนหน้าเท่าไหร่ในแง่ของเรานะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรมากนะครับนะแต่วันนี้มันต้องดูยาวๆเพราะว่าตัวเลขส่งออกบ้านเราเห็นเลยว่าวันนี้ก็รีพอร์ตมาก็เติบโตดีนะ2ดิจิตบ้านเราตัวเลขส่งออกนะครับนะอันนี้เองผมถือว่าจริงแล้วอาจจะน้ำหนักคนเลยอาจจะมองข้ามไปก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีการปรับเป้าตัวเลขการส่งออกด้วยซึ่งจะโตขึ้นมาจากแต่เดิมที่คือมองว่ามันจะดรอปลงนะครับรวมถึง GDP ด้วยนะครับนะซึ่งวันนี้ปรับมาล่าสุดอยู่ที่2.5มั้งฮะนะครับนะแต่เดิมมองว่าจะโตกว่าเงี้ยนะครับนะงั้นถ้ามองที่ภายเห็นว่าเรามีมุมตั้งที่เรามีการคาดหวังเรื่องของการเป็นบวกเพราะว่าการลงทุนภาคเอกชนหรือการบริโภคเอกชนมันดูเริ่มกระเตื้องฟื้นตัวขึ้นมานะครับนะงั้นผมเลยมองว่าประเด็นนี้อาจจะน้ำหนักอาจจะน้อยหน่อยเขาคงไปมองกันที่ตัวนั้นมากกว่าเรื่องของตัวดอกกลางนี่แหละนะครับเราไม่รู้ว่า ุดท้ายมันจบยังไงนะอยากให้มันจบนะจบได้ทุกคนคงจะแฮปปี้นะครับนะแต่คนที่มันไม่จบมันเราไม่รู้มันจะออกมุมไหนฮะนั่นก็มันต้องมีความระวังไปได้ส่วนหนึ่งนะครับ
0: ครับครับอาทิตย์หน้าล่ะครับพอมีฟันหลอ2วันหยุด28 29บางคนอาจจะหยุดยาวเลยก็ได้นะครับถ้าวางแผนดีนี้มันกลับไปทีสามสิงหาเลยนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: แนะนำกลยุทธ์ยังไงดีครับผม
1: คือเนี้ยคือที่หน้าเนี่ยมันมีสำคัญอยู่เรื่องคือเฟดเขาประชุมวันพุธนะฮะนะครับแต่คราวนี้เขากำลังดูว่าดอกเบี้ยคุณจะว่ายังไงนะครับเพราะตอนนี้น้ำมันขึ้นมาก็กลัวว่าเดี๋ยวเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับเนี่ยเราคงต้องดูวันพุธเป็นหลักเพราะรู้ว่าวันพุธเราหยุด

สีมาเนี่ยนะครับตัวเลข manufacturing ของอเมริกาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับก็แต่ล่าสุดก็มากับมุกนี้แหละครับที่บอกว่ามีการใช้แรงงานมีการกดขี่แรงงานแล้วก็อ้างเรื่องนี้นะครับในการที่จะใช้มาตรการภาษีตาม section 301เนี่ยนะครับบอกว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะโดนเก็บภาษีนำเข้าถึงอัตรา 100% ด้วยซ้ำนะครับในช่วง2ปีข้างหน้าคือไทยเราเนี่ยแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่อาจจะโดนเรียกเก็บภาษีเนี่ยตรา 12.5% แล้วก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าอาจจะมีการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินหรือไม่นะครับแต่ก็มีการประเมินกันนะครับว่าในกรณีหลังเนี่ยถือว่ามีความซับซ้อนและก็อาจจะใช้เวลานานกว่าที่การตรวจสอบจะรู้ผลแต่ว่าสินค้าส่งออกสำคัญของไทยอย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับจะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในกลุ่มที่จะมีการถูกเรียกเก็บภาษีนี้นะครับวันนี้ท็อป5ของเรานะครับ4อันดับแรกนี่เป็นกลุ่มแบงก์หมดเลยครับธนาคารกรุงไทยมาอันดับ1นะครับติดไปที่43.50 บาทเพิ่มขึ้นมา1.50 บาทครับอันดับ2 SCB ครับปิดไปที่155 บาทเพิ่มขึ้นมา2.50 บาทอันดับที่3แบงก์กรุงเทพครับธนาคารกรุงเทพติดไปที่191 บาทเพิ่มขึ้นมา4 บาทอันดับที่4 KBank ครับติดไปที่240 บาทเพิ่มขึ้นมา6 บาทนะครับและอันดับที่5 Delta ติดไปที่307 บาทลดลงไป3 บาทนะครับเรื่องของภาษีของทรัมป์เนี่ยนะครับทางด้านของคุณเอกนิติเองก็ยืนยันว่าคุณสุภจีนั้นกำลังเร่งการเจรจาอยู่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะคุยกับภาคเอกชนในการรับมือด้วยนะครับยังไม่ได้ปิดประตูการเจรจานะครับกำลังเร่งทำข้อตกลงด้วยความหวังที่จะได้ลดภาษีแล้วก็การปฏิรูปแรงงานภาคบังคับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับวันนี้คุณเอกนิติก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเจรจาภาษีสหรัฐนะครับว่าได้ประสานกับคุณสุภจีเรียบร้อยแล้วนะครับที่กำกับดูแลเรื่องนี้อยู่วันนี้เนี่ยจะคุยกับภาคเอกชนซึ่งมีสินค้าหลายชนิดที่เราได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งในส่วนใหญ่นั้นผลกระทบอาจจะยังไม่ได้มากแต่ก็มีสินค้าบางชนิดที่ยังไม่ได้รับการยกเว้นภาษีครับซึ่งเราจะต้องพูดคุยกับภาคเอกชนส่วนตัวเนี่ยนะครับคุณเอกนิติมองว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยคือเราเนี่ยต้องรีบเจรจาการค้ากับสหรัฐและเขาก็ยังไม่ได้ปิดประตูครับฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำกติกาหรือสัญญาที่เราจะตกลงประเทศไทยนี่ยังไม่ได้เจรจาในเรื่องนี้นะครับต่างจากประเทศอื่นที่เขาเจรจาเสร็จเรียบร้อยและได้อัตราภาษี 10% แต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีซึ่งคุณสุภจีเนี่ยก็พยายามเจรจาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะครับส่วนตัวเนี่ยคุณเอกนิติคิดว่าหากเราเจรจาเรื่องนี้ได้เร็วเท่าไหร่และนำข้อกังวลใช้โอกาสที่เขาทักเราในเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับมาปฏิรูปประเทศยกระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยตัวเองก็เชื่อว่าผลกระทบจะทำให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันเข้ากับประเทศอื่นและคิดว่าเราสามารถแข่งขันได้ซึ่งภาพใหญ่อาจจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยในส่วนที่ยังไม่ได้รับการยกเว้นภาษีพอนักข่าวถามว่าอุตสาหกรรมใดที่เราต้องเตรียมรับมือบ้างนะครับคุณดีก็ต้องขอเวลาครับขอลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนจะกระทบกับภาคเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยเพียงไรเนี่ยคุณเอกดีก็ยังต้องขอเวลาไปดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับนี่คือล่าสุดภาคที่ล่าสุดจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกคุณเอกดีนะครับภูมิภาควันนี้เป็นไงบ้างครับตลาดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดลบครับหลังจากที่สหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหม่จากประเทศคู่ค้า60ประเทศทั่วโลกอัตราอยู่ที่10-12.5%ซึ่งจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกเรียกเก็บในอัตราสูงสุด 12.5% นะครับโดยสหรัฐอ้างว่าเพื่อเป็นการลงโทษประเทศเหล่านี้ที่ปล่อยให้มีการใช้แรงงานบังคับซึ่งก็สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ก็เลยปิดไปที่ 3,814.20 จุดลดลงไป 62.58 จุดคิดเป็น 1.61% นะครับฮ่องกงปิดลบครับ
เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนออกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับฟังเสียงติดไปที่

0: 24,963.23ลดลงไป247.58จุดคิดเป็น 0.98% ครับโตเกียวร่วงหนักเลยครับวันนี้ระหว่างวันเนี่ยดิ่งลงมากกว่า 3% หลังความกังวลเรื่องของการลงทุนมหาศาลในด้าน AI ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนนิกเคปิดไปที่ 64,611.15 จุดครับลดลงไป 1,800 กว่าจุดคิดเป็น 2.73% คอมโพสิตเกาหลีใต้ครับคอสปี้ร่วงลงเกือบ 6% ในวันนี้ครับหลังจากที่ปิดแดนบวกมา3วันติดต่อกันเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นนะครับโดยทรัมป์ขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหลังจากที่กลุ่มฮูธีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,690.62 จุดร่วงลงไป400กว่าจุดคิดเป็น 5.72% ครับออสเตรเลียวันนี้ก็ติดลบนะครับเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายอย่างหนักตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดวอลล์สตรีทครับนอกจากนี้ยังมีแรงเทขายเข้ามาในกลุ่มสินค้าคงทน durable goods และกลุ่ม healthcare นะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,772.30 จุดลดลงไป 66.70 จุดคิดเป็น 0.75% และ all ordinaries ปิดไปที่ 8,941.50 จุดลดลงไป 76.60 จุดคิดเป็น 0.85% ครับเรามีกิจกรรมที่อยากจะชวนนักธุรกิจไปเปิดวิสัยทัศน์การที่จีนนะครับกับทริป CEO Vision งานนี้นะครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่20-26กันยายนนี้นะครับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองกันเลยครับTrip CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนที่รวมเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจและเรื่องดื่มด่ำกับการได้ลิ้มลองรสชาติของ Lobster เที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดเลยนะครับไฮไลท์ของทริปนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราไม่ได้แต่พาไปถ่ายรูปแล้วก็จบกันไปเช็คอินแล้วก็จบไปนะครับแต่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชันใหม่ๆครับเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงาน Hisense หรือว่า Hisense นะครับยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกไปถึง160ประเทศเลยนะครับไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกครับไปเห็นเป็นตาตาเลยครับว่าโลกอนาคตนั้นเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดครับเราจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองชิงเต่าโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชันคุณภาพแบบนี้เนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับเติมความรู้ครับกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันนะครับไข่มุกแข่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆกันที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึกชั้น81ครับ81ชั้นและภูเขาเซียวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศากันครับไปเช็คอินกันที่แลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นะครับทั้งย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ1,400กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมงพลาดไม่ได้นะครับเราจะไปชิมเบียร์กันที่โรงงานเบียร์ชิงเต่าครับไปเจอกับต้นตำรับระดับตำนานถึงที่เลยครับและก่อนกลับแน่นอนครับช้อปปิ้งกันนิดนึงไหมครับไปละลายทรัพย์กันที่ไปเหรียญพลาซ่าให้จุใจกันเลยนะครับทริปนี้7วัน4คืนครับได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่ๆและไอเดียธุรกิจใหม่ๆนะครับออกเดินทางกันในวันที่20กลับถึงไทย26กันยายนนี้นะครับ7วัน4คืนแต่ขอกระซิบดังๆนะครับรับจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นเพื่อให้เราได้ดูแลทุกท่านได้อย่างทั่วถึงและ Exclusive ที่สุดเลยนะครับสนใจขอโปรแกรมทัวร์กันได้นะครับและสำรองที่นั่งกันได้ที่ Line Official ของ Thinking Radio นะครับแอดกันเข้ามาครับ @Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับ @ นำหน้าและ Thinking Radio เพื่อขอโปรแกรมที่เราจะไปเที่ยวกันที่ เชียงเต่าทริปซีโร่วิชั่นบิสเนสทริปเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมเชียงเต่า7วัน4คืนนะครับเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้ในช่วงหน้าวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้เราจะมาดูกลยุทธ์ของไทยล่าสุดครับในการที่จะดึงเมียนมากลับเข้ามาสู่กลุ่มอาเซียนเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีส่วนได้เสียมากที่สุดในบรรดาประเทศในอาเซียนเลยนะครับเราจึงต้องดำเนินกลยุทธ์เช่นนี้ครับที่เขาเรียกกันว่า calibrated re-engagement มันคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาอธิบายและคุยต่อกับอาจารย์ปิตินะครับพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
4: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
5: ้1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บนYouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดย นิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
12: กลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนEcon World กันต่อนะครับช่วงนี้ก็ติดเศรษฐกิจครับและตลอดเดือนกรกฎาคมทุกวันศุกร์นั้นเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมาช่วยนั่งพูดคุยกับเราระหว่างที่รอการกลับมาของรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาวิวัฒน์นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ฟังคลื่นความคิดเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องของธนาคารออมสินครับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากที่จะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ก่อนนะครับธนาคารออมสินเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะครับถึง30ธันวาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปดูที่ worldwideweb.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับทาง GSB Contact Center 1115ครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอยากชวนเราคุยเรื่อง calibrated re-engagement นะครับซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่ทางรัฐมนตรีศรีหศักดิ์นั้นนำกลับมาใช้ล่าสุดนะครับในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาซึ่งก็เป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยนะครับกลยุทธ์ calibrated re-engagement คือการกลับมามีส่วนร่วมหรือสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและค่อยเป็นค่อยไปครับซึ่งก็เป็นแนวทางทางการทูตและภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นเสนอต่อกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเปิดช่องทางและรื้อฟื้นการเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมียนมานั้นถูกโดดเดี่ยวและเว้นว่างจากการประชุมระดับสูงมานานกว่า5ปีนับตั้งแต่การรัฐประหารนะครับคำว่า calibrated ในที่นี้เนี่ยหมายถึงการปรับระดับวัดผลหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างเป็นระบบครับกลยุทธ์นี้เนี่ยจึงไม่ใช่การยอมรับหรือว่าเปิดรับเมียนมากลับเข้าสู่กลุ่มอาเซียนแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่เป็นการเปิดใจพูดคุยโดยตั้งอยู่บนการประเมินตามเกณฑ์และดัชนีชี้วัดความคืบหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะแก้เดดล็อก เพื่อหาทางออกให้กับเมียนมาหลังจากที่แผนฉันทามติ5ข้อหรือว่า5 point consensus ของอาเซียนนั้นหยุดชะงักและไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชายแดนคือประเทศไทยของเราเนี่ยมีพรมแดนติดกับเมียนมาเป็นระยะทางยาวนะครับจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์สแกมนะครับแก๊ง call center ปัญหายาเสพติดและมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนและก็ปรับตัวตามบริบทการเมืองใหม่ครับตอบรับสถานการณ์หลังจากที่เมียนมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปแม้ประชาคมโลกและฝ่ายต่อต้านจะมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เสรีและไม่เป็นธรรมก็ตามนะครับโดยมองว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อขับเคลื่อนสันติภาพต่อนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองเรื่องนี้กันต่อนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
12: สวัสดีครับอาจารย์ปิติครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
12: เนี่ยนะครับควรสัปดาห์ละ2ครั้งหัวท้าย
13: ครับครับ
12: ครับเมื่อกี้ผมอินโทรไปละเรื่องcalibrated re-engagement นะครับ
13: คือ
12: พอผมทำความเข้าใจนิยามของ calibrated re-engagement เนี่ยนะครับก็เลยเกิดคำถามครับคือตอนนี้เนี่ยคืออาเซียนกับเมียนมานี่ไม่คุยกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่ายังไงครับถึงต้องมีกลยุทธ์นี้โดยคุณศรีหศักดิ์ออกมาเนี่ยฮะ
13: คือต้องเข้าใจก่อนว่าในระดับที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเมียนมาอยู่ในทุกกระบวนการแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นระดับผู้นำที่มาจากการแต่งตั้งในอดีตก็คือการแต่งตั้งโดย SAC ใช่ไหมครับก็คือคณะรัฐประหารปัจจุบันก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลที่ถอดยูนิฟอร์มมาสวมชุดสูทแทนเนี่ยนะครับพอถึงระดับปุ๊บนี้ปุ๊บเนี่ย อาเซียนจะไม่ต้อนรับจะไม่ให้ตัวแทนของรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งของกองทัพเนี่ยเข้ามาประชุมด้วยเพราะฉะนั้นในการประชุมระดับรัฐมนตรีไปจนถึงการประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาลนะครับก็คือซัมมิตเนี่ยของเมียนมาก็จะเป็นได้อย่างมากที่สุดก็คือระดับทูตหรือว่าปลัดกระทรวงนะครับที่ดูแลงานกิจการนั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอย่างเช่นตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนนะครับที่เป็นตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนโดยการเสนอชื่ออย่างเงี้ยตำแหน่งที่ดูแลเสาหลักประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนอย่างเงี้ยตอนนี้ท่านลวินเนี่ยก็เป็นชาวเมียนมาแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยทิ้งเมียนมาเอาไว้เพียงแต่ว่ากระบวนการของอาเซียนในระดับสูงสุดสุดยอดที่จะกำหนดนโยบายต่อไปด้วยกันในอนาคตเนี่ยพอไม่ใช่ผู้นำเมียนมาเข้ามาประชุมไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีเข้ามาประชุมเนี่ยเมียนมาก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะกำหนดอนาคตของอาเซียนในการที่จะกำหนดทิศทางต่อไปในอนาคตซึ่งตรงนี้ทำให้เมียนมาเสียโอกาสมากและเราเองก็เสียโอกาสด้วยเพราะต้องอย่าลืมว่าเมียนมาเนี่ยเป็นปากประตูสู่ทิศตะวันตกของอาเซียนเลยนะครับ อินโดนีเซียอาจจะมีพื้นที่ต่อกับอ่าวเบงกอลนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถูกยูทิลไลซ์มากขนาดกรณีของเมียนมาที่มีพรมแดนติดครับทั้งอ่าวเบงกอลอินเดียบังกลาเทศแล้วก็จีนนะครับเพราะฉะนั้นเมียนมาเองก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาอีกเรื่องนึงที่มันห่วงกังวลด้วยก็คือมันทำให้เสียงของ10ประเทศที่เหลือของอาเซียนเนี่ยเสียงมันแตกมากนะครับอาเซียนตอนนี้มันกลายเป็นกลุ่ม3กลุ่มก็ต่อกรณีเมียนมาเนี่ยมันกลายเป็น3กลุ่มหลักๆเลยนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มซึ่งเขาเรียกอะไรล่ะพยายามที่จะดึงเมียนมากลับมากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมานั่นก็คืออาเซียนภาคพื้นทวีปแหละนะครับก็คือสปป.ลาวไทยนะครับกัมพูชาเองก็แน่นอนกัมพูชาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยในตอนที่จัดทำเรื่องของฉันทามติ5ข้อที่เป็นคนล็อบบี้ให้มินอองหลายซึ่งมาประชุมที่จาการ์ตาเนี่ยยอมรับเรื่องฉันทามติ5ข้อเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยกัมพูชาเคยเรียนรู้มาแล้วนะว่าการถูกทอดทิ้งมันเป็นยังไงเพราะนั้นอย่างน้อยคุณมีฟุตโฮลคุณมีที่ยืนในอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในขณะที่เวียดนามเองเนี่ย เครือข่ายของผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของเวียดนามเองเนี่ยกับเครือข่ายของทัดมดอหรือว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเขาสนิทสนมกันเวียดนามเขาไปลงทุนอยู่ในย่างกุ้งตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปิดหรือว่าชัตเอาท์ให้เมียนมาออกไปเนี่ยเวียดนามเขาก็ไม่แฮปปี้แต่แน่นอนในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มซึ่งอาจจะเรียกได้เป็นฮาร์ดคอร์หรือว่าฮาร์ดไลน์นะครับก็คือไม่เห็นด้วยนะครับยึดมั่นในหลักการนะครับกลุ่มว่าเอ้ยคุณไม่เป็นประชาธิปไตยคุณรัฐประหารมาเพราะนั้นผมไม่ยอมรับคุณกลุ่มนี้เนี่ยฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ติมอร์เลสเต้ติมอร์เลสเต้เนี่ยแน่นอนถึงขั้นสนับสนุนรัฐบาล NUG แบบออกนอกหน้าเลยด้วยซ้ำนะครับรัฐบาล เขาเรียกรัฐบาล NUG ก็คือ National Unity Government รัฐบาลสหภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับในขณะที่ประเทศซึ่งเงียบเพราะว่าบางทีตัวเองอาจจะเล็กเกินไปหรือว่าเงียบเพราะบางทีตัวเองมีผลประโยชน์อยู่เยอะอย่างเช่นสิงคโปร์กับบรูไนก็จะเป็นกลุ่มที่3นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันทำให้เสียงของอาเซียนแตกกันด้วยแต่ว่าที่มีผลมากที่สุดก็คือกลุ่มประเทศที่เป็นพันธมิตรผู้เจรจาของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปกลุ่มนี้ไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนเรื่องของอุดมการทางด้านการเมืองมันแตกต่างกันมากจนเกินไปนะครับแต่ไอการที่ Dialogue Partner พวกนี้ไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาแล้วเอาเข้าจริงๆตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาก็คือโดนโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับมันสร้างปัญหาอีกอันหนึ่งซึ่งมันทำให้บางทีที่ประเทศไทยเราต้องมาริเริ่มเรื่องของจริงๆไม่ใช่ริเริ่มอ่ะประเทศไทยเรา re-engage มาตั้งแต่สมัยของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็มาตอนนี้ใช้ชื่อหมายว่าเป็น calibrated re-engagement ในสมัยของรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์แล้วก็นายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยมันมีความจำเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนั่นก็คือเมื่อเมียนมาถูกโดดเดี่ยวมากๆเวลาที่เมียนมาถูกโดดเดี่ยวมากๆเนี่ยเมียนมาพึ่งใครได้ล่ะคนที่เมียนมาพึ่งได้มากที่สุดก็แน่นอนประเทศที่มีพรมแดนติดกันและมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นั่นก็คือจีนครับรองลงมาก็อาจจะเป็นประเทศในกลุ่ม Global South ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับแต่ว่าการที่จีนเข้ามาแล้วจีนกลายเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะสปอนเซอร์เมียนมาได้ในเกือบจะทุกเรื่องรวมถึงมีสิทธิยับยั้งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยเนี่ยถ้าเราโดดเดี่ยวเมียนมามากเกินไปเมียนมาจะมีลักษณะเข้าใกล้ที่จะเป็นรัฐบริวารของจีนแล้วลองนึกภาพดูว่าถ้าเมียนมาเป็นรัฐบริวารของจีนแบบเต็มตัวเนี่ยประเทศไทยเราถึงแม้จะไม่ได้มีพรมแดนติดกับมหาอำนาจอย่างจีนแต่มันจะกลายเป็นว่าเราถูกขนาบโดยรัฐบริวารของจีนทั้ง3ทิศเลยถูกต้องไหมฮะตะวันตกก็เมียนมาเหนือตะวันตกเนี่ยคือเมียนมาเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือก็คือสปป.ลาวแล้วก็ตะวันออกก็คือกัมพูชาซึ่งไอ้แบบนี้มันจะทำให้ประเทศไทยดำเนินนโยบายในการที่จะสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองขั้วมหาอำนาจยากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันบีบให้ไทยเราเองต้องวางนโยบายที่ดีกับเมียนมาแต่เท่านั้นยังไม่พอครับต้องอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ในเมียนมาที่มันเป็นสงครามกลางเมืองแล้วทุกฝ่ายมันรบกันซะจนมันล้าแบบนี้แต่มันยังต้องการจะรบต่อเนี่ยมันทำให้แต่ละฝ่ายหาเงินหาการสนับสนุนซึ่งไอ้หาเงินหาสนับสนุนเนี่ยในที่สุดเราจะเจอภัยคุกคามหลักๆเลย4ด้านนะครับด้านแรกก็คือไอ้พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่ที่กฎหมายมันรีตาหรือกฎหมายมันบังคับใช้ไม่ได้เนปิดอร์หรือรัฐบาลกลางควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณพรมแดนไม่ได้โดยเฉพาะพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยเนี่ยอย่างแรกสุดเลยคุณจะเจอการตัดโอกาสที่เราจะทำมาค้าขายกับเขาหรือถ้าไม่ตัดโอกาสก็ทำให้ต้นทุนในการทำมาค้าขายกับเขามันยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลเมียนมากับรัฐบาลไทยอยากจะสร้างถนนเชื่อมกัน แล้วก็แน่นอนในอนาคตเรากำลังพูดถึงถนนจะเชื่อมไปถึงอินเดียได้ด้วยซ้ำอินเดียเมียนมาไทยแลนด์ทริลาเทอรัลไฮเวย์ถนนสายนี้กลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายแดนจะไม่มีทางทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นได้เพราะถ้ามันเป็นไฮเวย์ที่วิ่งได้จริงๆเนี่ยนั่นเท่ากับยุทโธปกรณ์จากส่วนกลางของทัพมดอหรือกองทัพเมียนมาเนี่ยมันจะสามารถบุกเข้ามาขยี้กองกำลังชาติพันธุ์บริเวณชายแดนได้ถูกต้องไหมฮะเพราะเขาก็จะขัดแข้งขัดขาเตะตัดขาอยู่ตลอดเวลาให้ถนนสายนี้ที่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์มันเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งแน่นอนมันก็เท่ากับเวลาเราขนของเข้าไปขายในเมียนมาต้นทุนมันสูงไงเส้นทางมันไม่สมบูรณ์สักทีถูกต้องไหมครับและในขณะเดียวกันพอคุณข้ามแดนที่ด่านริมแม่น้ำเมยของไทยที่เป็นด่านทางการคุณเสียภาษีไปแล้วรอบนึงอ่ะคุณตรวจสินค้าไปแล้วรอบนึงอ่ะคุณจ่ายใต้โต๊ะไปแล้วรอบนึงอ่ะพอคุณเข้าไปถึงเขตของกะเหรี่ยงที่เกาะกะเล็กป๋าอันคุณเจออีกรอบนึงแต่เที่ยวนี้โดนเก็บไม่ใช่โดยรัฐบาลกลางแต่โดยกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วโดนแบบนี้เบี้ยบ้ายลายทางไปเรื่อยๆจนถึงย่างกุ้งจนถึงเนปิดอใช่ไหมฮะต้นทุนการทำธุรกิจมันก็สูงขึ้นแต่สิ่งที่มันอาจจะแย่กว่าเรื่องของธุรกิจมันจะเป็นเรื่องความมั่นคงครับเพราะว่านอกจากไอ้การคุมพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังเห็นด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอย่างเช่น KNU KNLA ต่างๆนานาหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ากับกองทัพเมียนมาอย่างเช่นกลุ่มที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือกะเหรี่ยงพุทธที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Border Guard Forceไอ้พรมแดนตรงไหนก็ตามที่มันเปลี่ยนชื่อเป็น Border Guard Force เนี่ยแปลว่าฉันเข้ากับรัฐบาลทหารที่ย่างกุงดาที่เนปิดอได้แล้วนะไอ้กลุ่มพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามมันเริ่มหาเงินโดยการสร้างสแกมเซ็นเตอร์ไงฮะใช่ไหมเราอาจจะเคยได้ยินชเวโกโกล่ะได้ยิน KK Park ตอนนี้มันเลื่อนเข้าไปจากในติดพรมแดนเนี่ยเลื่อนเข้าไปในพื้นที่ตอนไหนมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็ทำให้เราตรวจตาดูแลได้ยากขึ้นประกอบกับฝ่ายเราเองคนของเราเองก็เห็นแก่ได้ด้วยใช่ไหมรับเศษเงินรับเงินใต้โต๊ะกลายเป็นเรากลายเป็นเกตเวย์ในการที่จะล่อลวงให้คนจำนวนมากเนี่ยเข้าสู่เครือข่ายของ human trafficking หรือว่าขบวนการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติแล้วใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเข้าไปในเมียนมา
12: เกมพูชาด้วยเมียนมาด้วยโอ้โหจบเลย
13: เราเป็นหนึ่งในเครือข่ายไงเพราะว่าเราบังคับใช้กฎหมายไม่ดีคนของเราอยากจะได้เงินหาเศษหาเลยโดยไม่ได้นึกถึงว่าคนที่เขาถูกหลอกมาเข้าเครือข่ายกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยมันกลายเป็นเหยื่อยังไงบ้างเนี่ยเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำลายชีวิตคนหลายๆครอบครัวถูกไหมครับเราเองก็จะโดนแบบนั้นและในขณะเดียวกันไอ้สแกมเซ็นเตอร์ที่มันอยู่สองข้างของชายแดนมันก็หลอกเงินเราอีกใช่ไหมมันก็มาทำให้คนของเราถูกหลอกลวงอีกถูกภัยคุกคามไซเบอร์อีกเพราะนั้นนอกจากการค้ามนุษย์มันยังมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลอกลวงออนไลน์นอกจากหลอกลวงออนไลน์แล้วในอนาคตดีไม่ดีเกิดมันยกระดับขึ้นมาไม่ใช่แค่ทำสแกมเซ็นเตอร์แต่ทำการให้บริการธุรกิจดาร์กต่างๆบนโลกออนไลน์แบบครบวงจรอ่ะมันอาจจะเป็นฐานของไซเบอร์แอตแทกในหลายๆที่มันอาจจะเป็นฐานของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เทรดของหลายๆที่ถูกต้องไหมครับอันนั้นประเด็นแรกดังนั้นความมั่นคงจริงๆ2ประเด็นนะทั้งเรื่องที่เรากลายเป็นต้นทางของการป้อนคนเข้าแหล่งกับไอ้แหล่งพวกนั้นมาหลอกเงินเรานะครับประเด็นที่2ก็คือไอ้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ที่ยังไงก็ตามเขาก็ต้องต่อต้านกองทัพพม่าจากส่วนกลางเนี่ยเขาก็อยากได้อาวุธอ่ะมันก็แบบเดิมถูกไหมครับประเทศไทยก็กลายเป็นทางผ่านของอาวุธจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่สนับสนุนกองกำลังพวกนี้มักจะเป็นชาติตะวันตกอ่ะก็ไหลผ่านประเทศไทยกันฉ่ำเข้าประเทศเขาแล้วในขณะเดียวกันไอ้กลุ่มผู้ก่อการร้ายในอาเซียนอ่ะจะเป็นในภาคใต้ของไทยตอนเหนือของมาเลเซียตะวันออกของมาเลเซียตะวันตกของอินโดนีเซียตะวันออกของอินโดนีเซียตอนใต้ของฟิลิปปินส์พวกนี้มันก็มีอาวุธในตลาดมืดพวกนี้กันฉ่ำเลยดูตรงไหมเพราะกองกำลังพวกนี้ได้อาวุธไปอย่างเดียวมันไม่พอกองกำลังพวกนี้ได้อาวุธไปเสร็จมันอาจจะครึ่งหนึ่งใช้ต่อสู้อีกครึ่งนึงเอามาขายในตลาดมืดเพื่อหาเงินเลี้ยงกองกำลังของตัวเองด้วยเราก็เจอเรื่องอาร์มทราฟฟิกกิ้งเข้าไปอีกใช่ไหมครับเรื่องของอาวุธเถื่อนใช่ไหมบางกลุ่มอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าเขาจะอยู่ตอนบนอย่างเช่นว้า กลุ่มนี้ทำสองอย่างหาตังค์ทำอะไรบ้างครับอย่างแรกสุดทำยาเสพติดแล้วยาเสพติดพวกนี้เดี๋ยวนี้มันยกระดับขึ้นมาเป็นพวกแบบเคตามีนเมตาแอมเฟตามีนมันเป็นยาเสพติดแบบสังเคราะห์อ่ะแล้วลูกค้าหลักๆมันเป็นใครอ่ะลูกค้าหลักๆมันจะผ่านประเทศไทยไปประเทศที่3ใช่ไหมไปยุโรปไปออสเตรเลียไปอเมริกาซึ่งเราเองก็เจอเข้าไปอีกกลายเป็นทางผ่านนอกจากเป็นทางผ่านแล้วเรายังเสพกันอีกเดี๋ยวนี้ยาบ้ามันแบบเม็ดละเท่าไหร่ผมว่ามันถูกมากอ่ะใช่ไหมฮะแล้วบางคดีมันเศร้ามากเลยก็คือเราเจอเด็กที่อายุยังไม่ถึง10 ขวบอ่ะเสพยาพวกเนี้ยแล้วเสพเหมือนกินขนมอ่ะแล้วบางทีบางเรื่องมันร้ายกว่านั้นก็คือปู่ย่าที่ดูแลตายายที่ดูแลเด็กพวกนี้เพราะว่าพ่อแม่มันทำงานกรุงเทพใช่ไหมก็สูบด้วย
14: โอ
13: ้มันก็ทั้งบ้านนะไอเนี้ยน่ากลัวมากครับเพราะนั้นดรักทราฟฟิกกิ้งนะครับอีกอันนึงนอกจากดรักทราฟฟิกกิ้งแล้วพวกนี้หาอย่างนึงก็คือหาแร่เอิร์ธแล้ววิธีการหาแร่เอิร์ธเนี่ยเขาจะฉีดสารเคมีที่มันมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงอะลงไปในพื้นดินน่ะเพื่อที่จะสกัดแร่เอิร์ธขึ้นมาแต่แน่นอนไอ้น้ำที่นำสารเคมีรุนแรงพวกนั้นที่มันมีสารหนูสารปลอดกรดด่างความรุนแรงสูงเนี่ยมันก็ไหลลงไปในแม่น้ำลวกแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงไง
14: เป็นพิษอีก
13: แล้วเราก็เจอปัญหามลพิษอีกถูกต้องไหมฮะ
14: โอ้โห
13: เพราะฉะนั้นเราอยู่เฉยไม่ได้ไงฮะ
14: เข้าใจแล้วฮะ
13: พอฟังมาถึงจุดเนี้ยหลายๆท่านอาจจะรู้อาจจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเราเลี่ยงไม่ได้จริ งๆ
14: ว่าทำไมต้อง re-engagement
13: จะเป็นฝ่ายเนปิดอล
14: รอบองไม่ได้แล้วคุณศิริศักดิ์รอประธานอาเซียนไม่ได้แล้ว
13: ใช่เราก็ต้องคุยกับเขาจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เราก็ต้องคุยกับเขาจะเป็นกลุ่มไหนๆหรือแม้กระทั่งไปเกลี้ยกล่อมให้อาเซียนต้องคุยกับเขาหรือแม้กระทั่งไปคุยกับมหาอำนาจให้เฮ้ยเลิกสักทีนะไอการมาแบบสนับสนุนอาวุธเถื่อนเพราะประเทศผมมันเดือดร้อน
14: อ
13: ่ะพอเราเห็นความจำเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องมาคิดต่อว่าเฮ้ยแล้วเราทำยังไง
14: แล้วคุณอนุทินได้คุยกับ FBI Director ที่มาไหมฮะคุณแคชปาเทลเนี่ยเรื่องนี้เห็นบอกว่าคุยเรื่องร่วมมือกันเรื่องในการจัดการสแกมได้ไม่ใช่เหรอฮะพวกสแกมเมอร์เนี่ยช่วยอะไรได้ไหมฮะอเมริกาช่วยเราอะไรได้ไหมฮะ
13: ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะช่วยอะไรเราถูกต้องไหมครับเพราะว่าคนที่มีเทคโนโลยีในมือดีที่สุดอ่ะก็คืออเมริกาถูกต้องไหมแล้วเผลอๆคนที่จะสนับสนุนกองกำลังพวกนี้มากที่สุดก็อเมริกาด้วยแหละ
14: อเมริกาอีกแล้ว
13: ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องแสดงออกให้เขารู้ว่าผมรู้นะว่าคุณเองเนี่ยมีศักยภาพที่จะสต็อปมันได้แล้วคุณสต็อปมันหรือเปล่าหรือคุณจะมาร้องแรกแขกกระเชยแก้วโอ้ยสแกมเซ็นเตอร์ทำให้คนอเมริกาโดนหลอกปีนึงเป็นหลายๆหมื่นล้านอ้าวก็เวลาหลอกลวงมันจะไปถึงอเมริกาได้มันก็อยู่บนโลกออนไลน์ที่คนอเมริกาใช้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครใช้โทรศัพท์ทางไกลจากเมียนมาหมุนไอ้001100อะไรเหมือนสมัยตอนที่เรา
14: ไม่มีแล้ว
13: ไม่มีตรงว่ามันก็ผ่านไอ้ออนไลน์อินเทอร์เน็ตต่างๆนานาซึ่งทางบ้านคุณทางฝั่งคุณทำหรือเปล่าไออาวุธที่มันเกลื่อนกลาดพวกนี้เนี่ยเอาเข้าจริงสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือส่วนหนึ่งมันเป็นอาวุธที่หลุดมาจากสงครามอ่ะสงครามยูเครนอ่ะอีกส่วนหนึ่งเราเริ่มเห็นนวัตกรรมใหม่ด้วยฮะนวัตกรรมใหม่เช่นโดรนที่เป็นโดรนการเกษตรอ่ะไอโดรนแบบใช้ฉีดยาฆ่าแมลงฉีดปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวนี้มันเอาเครื่องพิมพ์3มิติพิมพ์ชิ้นส่วนเพิ่มแล้วติดตั้งระเบิดติดตั้งอะไรต่อมีอะไรกับไอ้โดรนพวกนี้แล้วบินไปโจมตีอีกฝั่งนึง
14: อาจารย์ครับผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าย้อนกลับไปแล้วไม่เกิดรัฐประหารและเป็นรัฐบาลที่มีองซานซูจีก็ดีหรือใครก็ดี NLD ก็ดีเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาแบบที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้หรอครับหรือก็เกิดอยู่ดี
13: ผมคิดว่าปัญหามันคงคือต้องเข้าใจว่าปัญหาความรุนแรงในเมียนมาเนี่ยมันเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังต่อเนื่องมาตั้งแต่1960อ่ะ แต่มันไม่ถ้ามันจะมันแต่ถ้าแต่ภายใต้การนำของ NLD เนี่ย ไอ้ความศรัทธาต่อตัวคุณองซานซูจีเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ต่างๆมันอยู่ในลักษณะที่คุยกันได้แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้ National Ceasefire หรือว่าไอ้กระบวนการที่เริ่มต้นในการหยุดยิงพร้อมกันทั้งประเทศเนี่ยมันเริ่มสมัยเต็งเสงนะมันเริ่มสมัยประธานาธิบดีที่เป็นประธานาธิบดีจากพรรค USDP นะ มันเริ่มต้นตอนนั้นเพราะนั้นในความเป็นจริงเราก็รู้แหละว่าเมียนมาเองเขาก็ตัวทหารเองเขาก็อยากที่จะทำเรื่องพวกนี้อยู่เพียงแต่ว่าแน่นอน approach ของทหารเนี่ยมันก็ไม่นุ่มนวลไม่ได้รับการศรัทธาไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนเท่ากับ approach ของคุณองซานซูจี
14: โดยเฉพาะยิ่งจากตะวันตก
13: ใช่ในสมัยของคุณองซานซูจีเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ก็ไม่ไว้วางใจองซานเหมือนกันองซานเองหลายๆครั้งบางทีก็คอมโพรไมส์กับกองทัพด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นกรณีเรื่องของเบงกาลีโรฮิงญาที่มันไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องว่าเอ๊ะตกลงแล้วเมียนมาจะรับเขาเป็นกลุ่มที่เป็นคนเมียนมาหรือไม่เป็นคนเมียนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนมากๆนะครับแล้วเราเองคงจะคาดการไม่ได้หรอกว่าสถานการณ์มันจะดีกว่านี้หรือมันไม่ดีกว่านี้ถ้าคุณนองซานยังเป็นเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นเขาใช้คำว่าเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีใช่ไหมที่ปรึกษาแห่งร
14: ั
13: ฐมีอำนาจสูงกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำเพราะว่าเหตุการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นครับเพราะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพราะคุณไม่ยอมที่จะคอมโพรไมส์กับกองทัพไงคุณถึงโดนรัฐประหารทั้งนั้นที่กองทัพพยายามที่จะดีลกับคุณองซานเยอะมากนะครับในการที่จะแต่ผมไม่ได้เข้าข้างกองทัพนะครับในการที่จะทำรัฐประหารแต่ผมเข้าใจว่าสำหรับกองทัพเมียนมาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือกระบวนการที่จะทำยังไงให้ทัดมาดอหรือว่ากองทัพมันยังมีอำนาจในการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศซึ่งแน่นอนมันก็เป็นการขัดแย้งโดยตรงกับอุดมการณ์ทางด้านการเม
14: ืองต่างใช่ครับอาจารย์เป็นการวิเคราะห์เฉยๆอยู่ครับเพราะว่าคือเขาก็มองได้ครับว่าทางองซานเองก็อาจจะเป็นหมากของตะวันตกถูกไหมครับเขาก็มองเช่นนั้นได้มันก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศมันก็แล้วแต่ว่าจะมองจากมุมของใครนะครับแต่ทีนี้พอเราเริ่มกลับมา re-engage แบบนี้แล้วมันจะวัดผลความสำเร็จยังไงครับอาจารย์มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับที่เราจะเห็นผลเป็นรูปธรรมกับการแก้ปัญหาทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาเนี่ยฮะ arm trafficking drug trafficking border security ของเราเนี่ยมันยังไงฮะอาจารย
13: ์ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องเน้นเรื่อง transactionalism มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือมันต้องเป็นการดำเนินนโยบายที่มีลักษณะต่างตอบแทนอย่างเช่นไทยเราเองคงต้องยื่นคำขาดกับเนปิดอกับรัฐบาลทหารกับรัฐบาลสวมชุดสูทของนายพลของเนปิดอของทัดมาดอว่า ถ้าผมช่วยคุณดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนมีน้องหลายตอนนี้เน้นเดินสายมากนะฮะไปอินเดียไปจีนไปสปป.ลาวถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราจะยื่นมือช่วยเหลือคุณในการที่จะทำให้คุณสามารถที่จะกลับมาอยู่ในอาเซียนได้ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณต้องดิลิเวอร์อะไรบางอย่างนะคุณต้องยอมที่จะแสดงออกให้เห็นนะว่าคุณมีความจริงใจแล้วคุณทำอะไรสำเร็จบางอย่างนะถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นประเทศไทยที่จะเป็นประตูให้คุณเราก็จะไม่เป็นประตูให้คุณนะแล้วเผื่อประตูบานนี้สำคัญที่สุดด้วยนะถูกไหมเพราะถ้าประตูบานนี้แทนที่จะเปิดแบบดึงคุณเข้ามากลายเป็นเปิดแบบแปลเป็นปิดแล้วผลักคุณออกไปแทนเนี่ยคุณเองก็จะเดือดร้อนนะเพราะเราเองมีแต้มต่อหลายอย่างนะครับอย่าลืมคนงานเมียนมาอยู่ในประเทศไทยเป็นล้านคนนะฮะหลายล้านคนด้วยไม่ใช่เป็นล้านคนนะครับเศรษฐกิจเมียนมาเนี่ยอยู่ได้เพราะเครือข่ายธุรกิจไทยนะของที่เขายังขายแล้วเอาเงินตราต่างประเทศเข้าได้อย่างเช่นพลังงานอ่ะอยู่ประเทศไทยนะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมือในการบีบเพราะฉะนั้นเนปิดอถ้าคุณอยากจะกลับมาคุณก็ต้องแสดงออกถึงความจริงใจอะไรบางอย่างซึ่งตรงเนี้ยต้องดูว่าแน่นอนมันเป็นศิลปะทางการทูตแต่ว่าเราเองก็แสดงออกให้เห็นนะครับทั้งการส่งคุณปานปรีทั้งการส่งคุณศิหศักดิ์เนี่ยเดินทางไปเมียนมามาแล้วก่อนหน้านี้แล้วในช่วงเวลาที่เขามีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะครับเรื่องที่สองก็คือเราคงไม่ได้ทำแต่เฉพาะกับเนปิดอ เราเองคงจะต้องแสดงออกอย่างชัดเจนกับกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายแดนด้วยแน่นอนกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายแดนของเมียนมามีหลายกลุ่มมากแล้วเราก็ไม่ได้สามารถควบคุมได้หลายกลุ่มนะฮะอย่างกลุ่มที่เก่งๆเลยแล้วโอ้โหเล่นเกมเก่งมากอย่างอารากันอย่างเงี้ยอยู่ในรัฐยะไข่ไอ้พวกเนี้ยคนที่ดีลต้องเป็นอินเดียไม่ใช่เรามันไกลเกินความสามารถของเราแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนั้นซับซ้อนมากกว่านั้นอีกเพราะว่านอกจากจะติดพรมแดนกับอินเดียแล้วมีปัญหาเรื่องผู้ก่อการร้ายข้ามชายแดนไปมาเนี่ยมันยังเป็นปากทางของท่าเรือเจ้าผิวหรือว่าจอกผิวของจีนที่ลงทุนเรื่องท่อก๊าซที่จะเชื่อมจากอ่าวเบงกอลเข้าไปที่ยุนนานด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องปิดไปฝั่งจีนไปฝั่งอินเดียเช่นเดียวกันกับตอนเหนือครับเราเองไม่มีศักยภาพพอที่จะคุยกับว้าได้นะฮะถ้าเราคุยได้เนี่ยพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มันมาตั้งฐานที่มั่นไอการทำเหมืองการมันโดนจำกัดไปนานแล้วแต่เราคุยไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้ต้องพี่เอื้ออีกคนหนึ่งคือจีนถ้าเอาเข้าจริงไอ้ไลเออร์พวกนั้นก็เอาไปขายจีนนั่นแหละ
14: จีน
13: ดังนั้นกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเราต้องไปคุยกับมหาอำนาจเราต้องคุยกับทั้งจีนกับทั้งอินเดียและแน่นอนกับทั้งยุโรปและอเมริกาด้วยญี่ปุ่นด้วย
14: รัสเซียด้วย
13: แน่นอนรัสเซียด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เองเนี่ยขอโทษถ้าคุณไม่อยากเห็นพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่นิกสันยีอีกพื้นที่หนึ่งอ่ะคุณเลิกได้ไหมไอการแบบแอบสนับสนุนงบประมาณทางการอาหารกับฝ่ายต่อต้านคุณเลิกได้ไหมกับการส่งอาวุธให้กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะแล้วเปลี่ยนเป็นการเยียวยาแบบมนุษยธรรมได้ไหมแล้วเยียวยาแบบมนุษยธรรมผ่านประเทศไทยผ่านอาเซียนได้ไหมเหมือนกับที่อาจารย์สุรินทร์เคยเสนอไว้อาจารย์สุรินทร์พิศวรรณเคยเสนอไว้ตอนที่พม่าโดนพายุนากริสถล่มอ่ะให้อาเซียนกับให้ประเทศไทยเป็นคนสกรีนในการที่จะไปช่วยเหลือเขาแล้วเน้นระเบียงทางด้านมนุษยธรรมได้ไหมแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้คนที่จะได้ประโยชน์คือทั้งทหารเมียนมาทั้งกลุ่มชาติพันธุ์เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องยืนยันกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยก็คือประเทศไทยจะไม่ใช่พวกคุณเป็นรัฐกันชนติดอาวุธเหมือนกับอดีตที่เราเคยใช้ในสมัยสงครามเย็นอีกแล้วต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนให้รัฐกันชนทางด้านกันชนติดอาวุธเนี่ยให้กลายเป็นกันชนธรรมภิบาลกันชนมนุษยธรรมได้ไห
14: ม
13: เราช่วยเหลือเขาในเรื่องมนุษยธรรมแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณจะกลายเป็นภัยคุกคามผมอย่างเช่นคุณจะเปิดสแกมเซ็นเตอร์แล้วทำให้คนของผมเดือดร้อนและทำให้ประเทศผมโดนโบยว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายค้ามนุษย์อ่ะผมไม่สนับสนุนคุณนะไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตโน่นนี่นั่นนะผมตัดนะผมก็ต้องจริงจังเรื่องพวกนี้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะถูกต้องไหมครับแล้วถ้าทำแบบนี้ได้อ่ะเราค่อยเดินหน้าต่อในเวทีอาเซียนให้เขา
14: ได้ครับ
13: ซึ่งแน่นอนสิงหาคมนี้มีน้องหลายก็จะเยือนประเทศไทยอะครับ
14: สามถึงสี่ป่ะฮะเห็นข่าวใช่ไหมอาทิตย์หน้าแล้วอีกสองอาทิตย์นะครับ
13: คงจะต้องทำเรื่องพวกนี้แล้วก็กำหนดท่าทีของเราให้ชัดเจนนะครับ
14: ครับ
13: แล้วเวลาเจอกันระดับผู้นำต่อผู้นำเนี่ยคุณอนุทินเองก็ต้องมีถ้าเป็นศัพท์แบบทรัมป์ก็คือคุณต้องมีไพ่ในมือ
14: mm-hmm.
13: ใช่ไหมคุณต้องมีอำนาจการต่อรองในมือถูกต้องไหมครับ
14: yep.
13: เพราะนั้นนาทีนี้ก็เป็นอำนาจนาทีของการวางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมว่าจะทำยังไง
14: ได้เลยครับเดี๋ยวค่อยคุยกันครั้งหน้าว่าไพ่ในมือที่เรามีเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ปิติอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับ จันทร์กับศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
13: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
15: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
16: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
17: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
18: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
19: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
20: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
21: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
22: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิด Brainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
23: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
24: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
25: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
26: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
23: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
27: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกทีฆกุลค่ะคุณผู้ฟังรายการเราพยายามที่จะนำเสนอในประเด็น AI มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีมาอัปเดตกันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกันอีคอนบิทปากท้องต้องคิดนะคะมีอัปเดตนะคะเรื่องของ AI ช่วงแรกๆเนี่ยเราพูดถึงกันเรื่องว่าคนก็กังวล นะคะว่า AI จะเข้ามาแย่งงานไหมอาชีพไหนจะหายไปอาชีพไหนจะรอดนะคะหลายๆองค์กรเนี่ยก็เลยเร่งเอา AI มาใช้นะคะแล้วก็หลายคนก็เร่งเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองตกขบวนแต่ตอนนี้เนี่ย เรากำลังมองผลกระทบในอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของรูปแบบการทำงานรายได้ความมั่นคงของชีวิตไปจนถึงคนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจใหม่นะคะเลยอยากจะมาชวนมองในมุมมองนี้กันบ้างนะคะว่าในการใช้ AI นะคะเราจะมันมีการเปลี่ยนมุมมองยังไงบ้างนะคะเช่นเคยกับรองศาสตราจารย์ดนุวัฒน์สาคริตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
27: ค่ะอาจารย์ช่วงแรกๆนะคะเรื่องของ AI เราพูดกันถึงเรื่องของอาชีพจะหายไปเรื่องของงานไหนจะมาถูกแทนที่มันเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ณวันนี้เนี่ยมุมแบบนี้มันเริ่มมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นไหมคะว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะถามไปให้มันลึกซึ้งมากกว่าอาชีพไหนจะหายไปหรือเปล่าตอนนี้มีอัปเดตยังไงไหมคะอาจารย
0: ์ครับใช่เลยครับล่าสุดนะครับในเว็บไซต์ของ World Economic Forum นะครับก็ได้ออกบทความหนึ่งขึ้นมาน่าสนใจทีเดียวชื่อภาษาอังกฤษของบทความนี้ก็คือ Why the AI Era Presents Not a Job Crisis But a Livelihood One นะครับซึ่งก็หมายถึงการนำเสนอแนวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ AI อาจจะไม่ได้นำมาซึ่งวิกฤตในเรื่องของการจ้างงานนะครับแต่เป็นเรื่องของการส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของการดำรงชีวิตซึ่งตรงนี้มันใหญ่กว่านะครับไม่ใช่แค่การหายไปของบางอาชีพหรือหายไปของงานเท่านั้นแต่วิถีชีวิตการดำรงชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าที่ AI จะมาแย่งงานเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะไม่ต้องมาถกเถียงกันแล้วนะครับว่า AI จะมาแย่งงานอะไร AI จะมาแย่งงานหรือไม่แต่อาจจะต้องมองไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI อาจจะมาเข้ามาเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตการดำรงชีพของคนทั่วไปนะครับจากบทความของ World Economic Forum นะครับก็เห็นประเด็นบางอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วง 2-3 ปีนี้นะครับบทบาทของ AI เนี่ยที่เข้ามาเปลี่ยนโลกการทำงานเนี่ยมันชัดมากแต่ประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับก็คือ AI เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานเร็วกว่าที่เราเนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวเองหรือสร้างระบบในการพัฒนาทักษะที่พูดกันบ่อยมากว่าต้องรีสกิลหรืออัพสกิลพูดง่ายๆว่าวันนี้นะครับเราพยายามรีสกิลแล้วเราพยายามอัพสกิลกันแล้วเนี่ยแต่มันอาจจะไม่เร็วนะครับมันอาจจะไม่ทันเพราะ AI มันเปลี่ยนเร็วกว่านะครับเราคนนึงเนี่ยไปอัพสกิลรีสกิลก็อาจจะใช้เวลานะครับหลายเดือนอยู่ทีเดียวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับ AI เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเร็วกว่านั้นดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเข้ามานะครับแทนงานในบางอาชีพนะครับอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเลย AI เนี่ยอาจจะเปลี่ยนลักษณะของการทำงานแบบต่อเนื่องหรือ continuously นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันอาจจะส่งผลให้ job description นะครับในอนาคตเนี่ยหรือคำอธิบายตำแหน่งงานเนี่ยนะที่เคยใช้กันมาเราบอกว่าเราไปทำงานอะไรต้องมี job description ต้องมี JDในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความหมายแล้วก็ได้เพราะ AI จะเข้ามาแทนในหลายๆลักษณะงานซึ่งเมื่อเห็นบทความนี้นะครับผมคิดว่ามันก็มีประเด็นที่น่าจะมาขบคิดน่าจะมาวิเคราะห์กันต่อได้สัก 2-3 ประเด็นนะครับ
27: ค
0: ือประเด็นแรกเนี่ยการ upskill reskill ในทุกวันเนี่ยที่เราพยายามผลักดันกันซึ่งก็ยังผลักดันได้ไม่เต็มที่ด้วยนะครับเราก็ยังมีผมเชื่อว่าคนในกลุ่มวัยทำงานคนที่อยู่ในองค์กรต่างๆที่ยังไม่ได้ upskill reskill เลยด้วยซ้ำแต่ว่าโจทย์วันนี้ผมคิดว่าคำว่า upskill reskill อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอละนะครับเนื่องจากหนึ่งเลยมันใช้เวลาเยอะนะครับสองการเข้าถึงอาจจะไม่ครอบคลุมสามนะครับคนที่อยู่ในวัยทำงานหลายคนเองเนี่ยก็เต็มไปด้วยพลังงานก็ไม่ได้มีเวลานะครับไป upskill reskill ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่คนแต่ละคนเนี่ยจะไปเพิ่มทักษะนะครับหรือพัฒนาทักษะตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องคิดต่อนะครับสองนะครับจากบทความเนี่ยเราก็พอสรุปนะครับเบื้องต้นประมาณหนึ่งได้ว่าการที่หลายองค์กรเนี่ยนะครับเอา AI เข้ามาแทนการทำงานของคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปนะครับเราก็มองว่าถ้า AI เข้ามามันน่าจะประหยัดต้นทุนถูกไหมครับเราลดต้นทุนค่าคนเราลดต้นทุนเรื่องของเวลาในการทำงานลงได้เพราะฉะนั้นหลายหน่วยงานก็บอกโอเคเราต้องเอา AI เข้ามาใช้นะเพราะต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันจะได้ลดลงซึ่งมันก็จะนำไปสู่ performance ผลประกอบการหรือผลกำไรที่ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่จากบทความนี้นะครับมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการ แทนคนด้วย AI เนี่ยครับมันอาจจะมีต้นทุนที่แอบแฝงอยู่นะครับถึงแม้ว่าต้นทุนแรงงานอาจจะลดลงไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องจ้างคนเยอะแยะเลยวันนี้นะครับเอา AI เข้ามาทดแทนในบางตำแหน่งบางลักษณะงานได้เงินเดือนลูกน้องเงินเดือนพนักงานเราก็จ่ายน้อยลงนะครับแต่บทความนี้เขาพยายามชี้ให้เห็นว่ามันมีต้นทุนแฝงนะของการที่เราเนี่ยใช้คนน้อยลงนะครับแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนะครับพนักงานที่ทำงานมาระยะหนึ่งนะครับหรือเป็นเวลาค่อนข้างนาน

0: ในเรื่องของการตัดสินใจอันนี้เป็นต้นทุนแฝงเหมือนกันนะครับการที่เราอาจจะลดจำนวนพนักงานได้คนทำงานน้อยลงเอา AI มาทำแทนแต่ในบางเรื่องบางสถานการณ์นะครับอาจจะต้องอาศัยการตัดสินใจที่มีประสบการณ์เช่นคนคนนึงนะครับเคยเจอลูกค้ามามากมายหลากหลายรูปแบบนั้นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ต้องดีลกับลูกค้าดีลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็อาจจะทำได้ดีนะครับพอสมควรทีเดียวอันนี้ถ้าเราขาดหายคนเหล่านี้ไปการตัดสินใจในจังหวะต่างๆของการทำงานหรือทำธุรกิจก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ก็เป็นไปได้นะครับและอีกอันหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆนะครับก็คือความสัมพันธ์กับลูกค้าบางทีคนเนี่ยนะครับที่ติดต่อดีลลูกค้ามาเป็นเวลานานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์นะครับซึ่งตรงนี้ AI ก็อาจจะเข้ามาทดแทนไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่บทความของ World Economic Forum ที่ผมอ่านเจอล่าสุดเนี่ยก็พยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าต้นทุนบุคลากรต้นทุนการจ้างคนจะลดลงก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีต้นทุนแฝงเหมือนกันนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะหายไปซึ่งมันก็เป็นต้นทุนที่จะช่วยสร้างมูลค่านะครับให้กับองค์กรในระยะยาวได้อันนี้ AI ก็ยังทดแทนได้ยากนะครับแต่ถ้า
1: อาจารย
0: ์มองในอีกมุมนึงครับ
1: ค่ะน่าสนใจอาจจะให้อาจารย์พูดให้จบก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยถามทีเดียว
0: ได้เลยครับอีกมุมนึงนะครับสิ่งที่มันจะกระทบต่อชีวิตคนก็คือว่าถ้าองค์กรเนี่ยนะครับลดคนแล้วเอา AI มาทำแทนเนี่ยสิ่งที่อยากจะตามมาเนี่ยก็คือคนจะต้องตกงานคนจะต้องหายไปจากวงการทำงานแล้วรายได้เขาก็จะหายไปอันนี้แหละครับคือหัวใจของบทความนี้ที่พยายามนะครับหรือกำลังบอกว่ามันไม่ใช่แค่วิกฤตของการจ้างงานนะแต่มันจะไปกระทบถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ต่อไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องมานั่งขบคิดกันนะครับว่าแล้วภาครัฐเองก็ดีภาคเอกชนเองก็ดีเนี่ยนะครับจะดำเนินนโยบาย อย่างไรมันไม่ใช่แค่ปกป้องเรื่องของการหายไปของการทำงานแล้วล่ะแต่อาจจะต้องไปไกลถึงเรื่องของการใช้ชีวิตประชาชนต้องมีรายได้ต้องปรับตัวได้ทันนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะมาวิเคราะห์แล้วก็ผลักดันกันต่อในเชิงนโยบายครับ
1: ค่ะอาจารย์โหถ้าเป็นแบบนั้นมุมมองแนวคิดทั้งของฝั่งของผู้ประกอบการเองของผู้กำหนดนโยบายหรือว่าคนทำงานเองมันก็ต้องเปลี่ยนไปค่ะอาจารย์และอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแล้วมุมมองวิธีการรับมืออ่ะอย่างของผู้ประกอบการเนี่ยควรจะต้องรับมือกันยังไงคะ
0: ครับคือประการแรกเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องตกผลึกให้ชัดเจนนะครับว่าทุกวันนี้ในองค์กรธุรกิจต่างๆแล้วก็อาจจะรวมไปถึงภาครัฐด้วยนะครับที่กำลังดำเนินการกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับแล้ววันนี้ AI ก็เข้ามานะในภาคธุรกิจเยอะแยะไปหมดเลยในภาครัฐด้วยเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้คือ AI บางส่วนอาจจะเข้ามาแทนทั้งอาชีพแต่ผมเชื่อว่าอีกหลายส่วนเนี่ยนะครับ AI จะเข้ามาแทนในลักษณะของภารกิจมากกว่าทั้งอาชีพนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาชีพนักบัญชีนะ AI ก็อาจจะเข้ามาช่วยนะครับช่วยในการทำบัญชีนะครับอาชีพทนายความนะครับ AI ก็ไม่ได้เข้ามาแทนตัวลอเยอร์หรือตัวทนายนะครับแต่ว่า AI จะมาช่วยค้นคำพิพากษานะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีทนายความมาใช้เป็นคนใช้วิจารณญาณถูกไหมครับหรือนักบัญชีอย่างเงี้ยนะครับ AI อาจจะมาช่วยทำบัญชีได้แต่ว่าก็ต้องมีคนที่คอยตรวจสอบให้คำปรึกษานะครับหรือแม้ในอาชีพอย่างแพทย์นะครับอย่างแพทย์ AI อาจจะเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ภาพได้แต่คนที่สื่อสารและตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยก็ยังต้องเป็นคุณหมออยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยตัวอาชีพเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ได้หายไปแบบว่าโอ้โหหายไปหมดเลยแต่ว่าสัดส่วนของการทำงานในแต่ละอาชีพเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ดีแล้วก็อาจจะต้องรวมไปถึงภาคการศึกษาด้วยเพราะภาคการศึกษาเนี่ยก็จะต้องเตรียมนะครับเตรียมคนเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคตก็จะต้องรู้ว่าเราจะทำประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับ อย่างไรดีในโลกที่มันเขาเรียกว่าเป็น AI economy ละนั่นคือ AI เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมาช่วยลดต้นทุนบางอย่างได้ก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับว่าAI จะเข้ามาตรงไหนแล้วสุดท้ายแล้วนะครับ productivity ขององค์กรเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแท้จริงตรงไหนที่ควรที่จะใช้คนอยู่ตรงไหนที่จะมี AI มาเสริมตรงนี้ผู้ประกอบการนะครับในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งในแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีเนเจอร์ที่

0: ที่ต่างกันนะครับอันนี้จะต้องรู้ให้ได้นะครับก็ต้องไปวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมตัวเองให้ได้ส่วนในภาครัฐเนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องมองในภาพรวมภาพใหญ่นะครับว่าAI เข้ามาในระบบเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับโอเคละ productivity นะครับผลิตภาพศักยภาพในการผลิตของหลายอุตสาหกรรมอาจจะเพิ่มอาจจะเร็วขึ้นนะครับแต่ก็ต้องไปดูความเสี่ยงที่ตามมานะครับเช่นการกระจายรายได้จะแย่ลงไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศเริ่มพูดแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะพอ AI เข้ามาแน่นอน productivity เพิ่มใช้คนน้อยลงนะครับแต่ตัวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะมันอาจจะมีคนจะต้องออกจากงานบ้างจะต้องย้ายงานบ้างแล้วปรับตัวไม่ทันกลุ่มนี้อาจจะต้องสูญเสียรายได้นะครับแต่เจ้าของแพลตฟอร์มอาจจะได้กำไรมากขึ้นนะครับเจ้าของ Data ข้อมูลอาจจะได้กำไรนะครับหรือมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดปัญหาในลักษณะว่าโอเค productivity ทางเศรษฐกิจเพิ่มแต่รายได้ของแรงงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มตามนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ job crisis ละไม่ใช่วิกฤตของการทำงานละแต่มันกระทบถึงการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคการศึกษาด้วยอันนี้ผมคิดว่าจากที่ผมอ่านบทความนี้มาเนี่ยภาคการศึกษาจริงกระทบซึ่งผมเองก็อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็กระทบเต็มๆเลยนะครับในอดีตนะครับคุณกมลชนกท่านผู้ฟังลองนึกดูนะครับสมัยพวกเราเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยนะย้อนไปในผมนี่ก็หลายสิบปีมากแล้วนะครับเรียนปริญญาตรี4ปีนะครับแต่ของผมเรียนที่อังกฤษก็3ปีของคนไทยก็4ปีนะครับปริญญาโทบางประเทศก็ปีหนึ่งของไทยแล้วก็ปี2ปีเนี่ยนะครับในอดีตเราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทกัน4-5 ปีนะครับเอาความรู้ที่เรียนเนี่ยมาใช้ทำงานได้อีกเป็น10 ปีเลยคำถามก็คือว่าโลกวันนี้และโลกในอนาคตเราเรียนปริญญาตรี3-4 ปีเรียนปริญญาโท1-2 ปีไอ้ความรู้ที่ได้เรียนไปเนี่ยนะครับเผลอๆอีกแค่ไม่กี่ปีหลังจากจบปริญญาเนี่ยอาจจะล้าสมัยแล้วเป็นไปได้ไหมครับผมคิดว่าเป็นไปได้เลยนะครับมันไม่เหมือนโลกในอดีตที่ความรู้มันยังเอามาใช้ต่อเนื่องได้อีกเป็น10 ปีแต่วันนี้นะครับความรู้มันอาจล้าสมัยแบบเร็วอ่ะคือเรียนจบมาอีก2 ปีเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยนั่งเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วเพราะฉะนั้นโมเดลหรือว่ารูปแบบของการสร้างทุนมนุษย์นะครับวงการการศึกษาตั้งแต่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเชื่อต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเยอะมากๆนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่จบไปแล้วเข้าสู่โลกการทำงานเนี่ยมันไม่ฟิตอินกับสิ่งที่เรียกว่า AI economy ครับ
1: อืมค่ะน่าสนใจนะคะอาจารย์เพราะว่ามหาวิทยาลัยก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่จะสร้างคนออกมาแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนโมเดลการเรียนการสอนหลักสูตรที่จะพัฒนาคนเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนยังไงบ้างคะให้คนที่จบออกมาเนี่ยไม่ได้ตกยุค AI ตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มงานหรือว่าเปลี่ยนได้ตามได้เร็วตามที่ AI หรือว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอาจารย์มันมีโมเดลไหนไหมคะที่เราควรจะเอามาใช้ได้บ้าง
0: ครับอันนี้ก็จริงๆเราก็พูดเรื่องนี้กันมาพอสมควรนะครับในต่างประเทศก็มีในบ้านเราจริงก็พูดกันนะครับแต่ว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่ต้องแบบเอาจริงเอาจังกันแบบสุดๆเลยนะครับโมเดลแรกก็เป็นโมเดลคลาสสิกนะครับเรียกว่า lifelong learning อันนี้คุยกันมาผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับคำนี้นะครับคนที่อยู่ในวงการศึกษานี่ก็จะรู้จักคำนี้แทบทุกคนเลยนะครับเรื่อง lifelong learning คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้น อย่าไปโฟกัสนะครับแค่องค์ความรู้ที่เราได้จากในห้องเรียนในชั้นเรียนเท่านั้นแต่ผมว่าเด็กนะครับในยุค ปัจจุบันคือทั้งระบบการศึกษาเลยประถมมัธยมมหาวิทยาลัยนะครับหรือจะเป็นสาย อาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเน้นนะครับให้คนเราทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะหาความรู้ให้ตัวเองเนี่ยนอกห้องเรียนได้ตลอดเวลาแล้วต้องเป็นคนใฝ่รู้อันนี้มันอาจจะเป็นซอฟต์สกิลอาจจะเป็นเรื่องของ mindset เพราะฉะนั้นต้องฝึกนะครับตั้งแต่เด็กๆให้เป็นคนใฝ่รู้แล้วก็คิดว่าโลกเราทุกวันเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยโรงเรียนนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนนะครับอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าแค่พูดอย่างเดียวนี่อาจจะไม่พอแล้วก็ไม่ทันนะครับโมเดลที่2เนี่ยก็คือสิ่งที่เราคุยกันมาสักพักในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาก็คือโมเดล upskill reskill ที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับแต่อย่างที่บอกครับคือ upskill reskill วันนี้มันอาจจะไม่ทันยกตัวอย่างเช่นครับคือผมเนี่ยนะครับอยากจะไปพัฒนาทักษะสักอย่างนึงหรือคุณกมลชนกอยากจะไปพัฒนาทักษะสักอย่างนึงอ่ะก็ ็ไปโรงเรียนออนไลน์นะครับ1เดือน2เดือนนะครับแต่อ่ะก็เหมือนเดิมไอ้สิ่งที่เรียนไปเดี๋ยวอีก5เดือน6เดือนมันก็ล้าสมัยอีกนะครับหรือแม้แต่ขณะที่กำลังเรียนอยู่เทคโนโลยีอาจจะเปลี่ยนก็ยังเป็นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโมเดล upskill reskill เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะของ continuous reskill หรือ continuous reskilling ก็คือต้อง reskill ตัวเองตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นโลกที่ไม่เหมือนในอดีตละนะครับโมเดลของการ upskill reskill เองก็จะต้องเปลี่ยนไปมิฉะนั้นก็จะไม่ทันนะครับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องให้เป็นลักษณะของ learning on demand ก็คือว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกแบบว่ากำหนดมาต้องให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับเป็นคนกำหนดว่าเราอยากเรียนอะไรก็คือเป็นลักษณะออนดีมานด์เรียนที่ไหนก็ได้ช่วงเวลาไหนก็ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นโมเดลที่น่าจะพอตอบโจทย์ได้ครับ
1: อาจารย์แต่ว่าเราต้องแบบบางทีมันก็อาจจะหนึ่งเหมือนกันเนาะอาจารย์ที่แบบเราก็ต้องอัพสกิลวีสกิลกันอยู่ตลอดเวลาเลยแบบต้องแข่งกับเทคโนโลยีที่มันไวอยู่ตลอดแบบนี้เลยอะเราก็อาจจะแบบเอาบ้างนะคะอาจารย์เหนื่อยเหมือนกันนะคนทำงานบางที
0: คืออันนี้เป็นต้องบอกว่าโลกในยุค AI นะครับก็อาจจะไม่เหมือนโลกที่เกิดขึ้นในที่เราเคยอยู่กันในอดีตนะครับแล้วเศรษฐกิจโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นนะว่ามันก็ผันผวนมันก็เติบโตได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้โมเดลนะครับในการทำงานแบบเดิมๆเนี่ยมันอาจจะต้องปรับพอสมควรแล้วก็ภาครัฐเองอ่ะพอคุณกมลชนกพูดว่าแหมจะให้เราไปพัฒนาตัวเองเรียนรู้ตลอดเวลาบางทีก็เหนื่อยใช่ไหมครับแล้วก็ภาระทุกคนเนี่ยในวัยทำงานผมเชื่อว่าก็ต้องต่อสู้นะทั้งกับสภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจอปัญหาทั่วโลกก็จะเจอเงินเฟ้อกันราคาพลังงานโอ้โหมันก็มีแรงกดดันนะครับทางเศรษฐกิจปากท้องนะเหมือนอีคอนบิสเลยนะปากท้องต้องรอดเนี่ยชื่อรายการเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับในยุคปัจจุบันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเองต้องเข้ามามีส่วนนะครับช่วยในเรื่องของการกำหนดนโยบายแรงงานนะในยุคใหม่เนี่ยนะครับต้องเรียกว่าปฏิรูปนโยบายแรงงานจากเดิมเลยเห็นไหมครับคือเรื่อง AI economy เนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะครับ mindset ของทั้งระบบเลยเมื่อกี้เราพูดเรื่องการศึกษามาตอนนี้มันต้องมาสู่เรื่องของการทำงานเรื่องของนโยบายแรงงานนะครับแทนที่จะเน้นเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับหรือแค่ลดการว่างงานอาจจะไม่พอละคือรัฐเองอาจจะต้องสนับสนุนนะในเรื่องของการเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับ คนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะละไม่ฟิตแล้วก็มันรีสกิลไม่ไหวละนะครับกับตำแหน่งงานที่โอเคปัจจุบันนี้สมมติเราอยากจะทำงานตำแหน่งเดิมเนี่ยนะครับหรือยังมีงานในบริษัทเดิมโหแล้วต้องไปรีสกิลซึ่งหลายคนก็บอกมันก็เหนื่อยมันก็หนักมันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแคเรียร์นะอันนี้รัฐเองก็อาจต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนนะครับในการเปลี่ยนอาชีพรายได้ระหว่างที่เปลี่ยนอาชีพอันนี้ก็หรือเปลี่ยนงานนะครับที่มันควรจะเพียงพออันนี้รัฐเองก็ต้องคิดหนักเลยผมว่านะครับแล้วก็อาจจะต้องออกแบบเรื่องของระบบประกันสังคมใหม่นะครับมันอาจจะต้องมีการตอบโจทย์เรื่องของ gig economy gig workers นะครับซึ่งวันนี้ก็มีอาชีพอิสระที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเองก็อาจจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาสนับสนุนนะครับโจทย์ตอนนี้ผมว่าค่อนข้างท้าทายนะครับหลังจากที่ผมอ่านบทความเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดมันก็จริงนะ AI มันไม่ใช่แค่วันนี้มันไม่ใช่เข้ามาแค่ทดแทนการทำงานหรือเปลี่ยนโลกการทำงานแล้วมันกลายเป็นเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไลฟ์ลีฮูดของการใช้ชีวิตของคนเลยนะครับ
1: โอ้ถ้าเราจะต้องแบบเอารีเซ็ตกันตั้งแต่ mindset เลยแล้วก็มารีเซ็ตในเรื่องของนโยบายงบประมาณมันก็ต้องใช้ไปกับนโยบายที่มันจะออกมาใหม่ๆด้วยนะคะอาจารย์งบประมาณเองที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็ต้องแบบคุ้มค่าจริงๆเนาะ
0: ใช่ครับยุคนี้ผมว่าอยู่ยากนะทั้งรัฐทั้งเอกชนเลยคือพอพูดแบบนี้ก็เหมือนที่คุณอันนี้เห็นด้วยกับคุณกมลชนกเลยคือมันก็จะกลับมาเรื่องงบประมาณซึ่งงบประมาณทุกวันนี้มันก็โอ้โหมันก็แน่นมันก็ใช้มากๆใช่ไหมครับใครที่อยู่ภาครัฐก็คงพอเข้าใจดีแหละเราก็มีหลายเรื่องอ่ะที่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินแต่ว่ามันก็เงินก็จำกัดมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายประเทศผมเชื่อว่าในยุคที่เราเจอกับความผันผวนของเศรษฐกิจตั้งแต่สงครามสหรัฐอิหร่านนะครับเรื่องของวิกฤตช่องแคบฮอร์มูซเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย แล้วเรายังอยู่ในยุคที่ AI เนี่ยก็เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเยอะผมคิดว่ามันจะทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับกับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราก็พอพูดถึงเรื่องงบประมาณที่มันมีจำกัดใช่ไหมครับแล้วมันก็ต้องมาดูแลทุกด้านเนี่ยหลายประเทศนะครับก็ยังเผชิญกับความท้าทายอย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงวัยนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยการใช้งบประมาณไปดูแลพอสมควรนะครับแล้วAI เข้ามาด้วยโอ้โหลองเอา3เรื่องนี้มารวมกันสิครับแรงงานที่อายุมากจะปรับตัวกับ AI ยังไงแค่นี้แค่คิดแค่นี้นะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลทุกประเทศแล้วนะครับแล้วอย่างหลายประเทศรวมถึงบ้านเราเองเนี่ยเราก็มีกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่าเป็น SME จำนวนมากเลยนะครับ SME เนี่ยก็อาจจะเผชิญกับความยากลำบากในการลงทุนเรื่อง AI หรือพัฒนาทักษะพนักงานนะครับลองนึกถึงธุรกิจที่มีพนักงาน5คน10คน10คน20คนนะครับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟอะไรพวกนี้นะครับSME ก็จะไปลงทุนพัฒนาทักษะนะครับพนักงานก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับแล้วประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของระบบการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานมาเนี่ยที่มันเปลี่ยนยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องจำการอะไรต่างๆมันเลยกลายเป็นความท้าทายนะครับของภาครัฐอย่างมากในประเทศกำลังพัฒนาว่าจะปรับตัวนะครับในยุคที่เรียกว่า AI economy เนี่ยได้อย่างไรหรือจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรครับ
1: ค่ะแต่ว่าในห้วงเวลานี้ไทยเราก็พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปทั้งการเอา AI มาใช้ในระบบราชการแล้วก็มีเรื่องของไทย AI Passport แล้วก็มีนะคะอาจารย์แจกสิทธิ์ใช้งาน AI Premium ฟรีให้คนไทย5ล้านคนเนี่ยอาจารย์ว่าช่วงเวลานี้เราควรที่จะต้องอัปเดตนโยบายในโครงการ AI ของรัฐบาลด้วยไปเลยไหมคะ
0: คือเรื่องนี้ก็จะยาวเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอมาพูดถึงภาครัฐเองเนี่ยนะครับมันจะต้องไปปูพื้นก่อนนะครับผมมองว่าอย่างหนึ่งเลยคือการใช้ AI ทุกวันเนี้ยผมเอาในวงการของผมนะครับนักศึกษาลูกศิษย์ผมเนี่ยผมว่าใช้ทุกคนใช้อยู่แล้วนะครับผมเคยถามแทบจะไม่มีใครไม่ใช้เลยแต่ประเด็นคือคนที่ใช้เนี่ยหนึ่งมีความรู้เท่าทันหรือ literacy พอหรือยังนะครับคือใช้เรื่องส่วนตัวไม่ว่ากันนะครับจะดูดวงจะคุยเล่นนะครับซึ่งก็ใช้กันเยอะนะทุกวันนี้ก็ว่ากันไปแต่เมื่อเข้าสู่โลกการทำงานหนึ่งมี literacy พอหรือยังมีความรู้นะครับเรื่อง governance ของ AI พอหรือยังใช้แล้วรู้ไหมว่าตรงไหนมันมีความเสี่ยงใช้แล้วรู้ไหมว่าตรงไหนมันอาจจะทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไปใช้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะ AI ก็ยังมีช่องโหว่ช่องว่างนะครับในเรื่องความถูกต้องแม่นยำอยู่เรื่องเหล่านี้ผมคิดว่ามันต้องเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับการแจกสิทธินะครับการจะให้ใช้ก็ส่วนหนึ่งแต่คนที่ใช้เองจะต้องมีองค์ความรู้จะต้องรู้เท่าทันจะต้องใช้แล้วมันเกิดประสิทธิภาพนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมองในวันนี้นะครับมองในภาพรวมว่าถ้าแจกสิทธิ์แล้วใช้แล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดความมั่นคงในโลกการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะครับที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของรายได้ทั้งในเรื่องของสิ่งอื่นๆได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมคิดว่าในโลกที่เรียกว่าเป็น AI economy นะครับเราอาจจะไม่ได้มองในเชิงเทคนิคแต่เรามองในเชิงของเศรษฐศาสตร์เรามองในเชิงของการบริหารนะครับผมคิดว่ามันยังมีภาพที่หลากหลายอยู่มากๆเลยนะครับภาพของการใช้ AI ในโลกการทำงานวันนี้หลากหลายมากแต่โอเคละมันเข้ามาเสริมการทำงานได้มันยังไม่ทดแทนนะครับแต่จะต้องทำให้การใช้นั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าเราก็เข้าสู่สังคมสูงวัยกันมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเนาะที่มันก็ไม่ได้โตสูงมากอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันก็ชะลอตัวอยู่แบบนี้ถ้าเอา AI เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างแรงงานมันเร็วขึ้นอาจารย์มันตรงนี้มันต้องเตรียมตัวเป็นเรื่องที่พิเศษขึ้นไปอีกไหมคะ
0: ครับผมคิดว่าอาจจะต้องมอง 3-4 ประเด็นที่มันสอดรับกันนะครับหรือมันล้อไปด้วยกันก็คือนโยบายแรงงานนโยบายเรื่องของการศึกษารวมถึงนโยบายการคลังด้วยนะครับที่จะมา ข้ามาประกบกับโครงสร้างทั้งโครงสร้างประชากรนะครับที่สูงวัยกลุ่มที่ยังอยู่ในวัยเรียนกลุ่มที่ยังอยู่ในอาชีพอยู่ในโลกของการทำงานนะครับคืออาจจะต้องมองถ้าจะใช้คำเดียวผมคิดว่าอาจจะมุ่งไปสู่เรื่องของการสร้างความสามารถในการปรับตัวนะครับของประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มเปราะบางนะกับ AI ด้วย อันนี้น่าจะเป็นทิศทางหลักนะครับคือมันต้องสร้างเขาเรียกว่า adaptability อันนี้จริงๆมันอยู่ในหนึ่งใน 21st century skill ที่ World Economic Forum เขาเคยพูดเมื่อหลายปีมาแล้วล่ะนะครับแต่ผมคิดว่ายังใช้เรื่องของ adaptability หรือการปรับตัวเนี่ยได้อยู่เพราะฉะนั้นโจทย์หลักวันนี้ก็คือว่าต้องให้ทุกกลุ่มเนี่ยนะครับมีความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจในยุคใหม่ให้ได้ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะคุยเรื่อง AI แล้วก็ต้องไปปรับตัวกันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: เราก็ได้เห็นนะคะว่าการรับมือ AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างทั้งระบบเลยนะคะนโยบายแรงงานการศึกษานโยบายคลังนโยบายที่จะมาตอบรับกับสังคมสูงวัยไปอีกนะคะเพื่อที่เราจะได้สร้างความสามารถในการปรับตัวให้กับคนไทยเนาะ AI มันก็เปลี่ยนอาชีพได้แต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราจะต้องเร่งสร้างมันก็คือเรื่องของความสามารถของคนเนี่ยที่จะปรับตัวได้ยังไงผ่านการทำงานร่วมกันของนโยบายต่างๆที่ว่ามานะคะก็เป็นอีกอัปเดตเรื่อง AI นะคะที่นำมาอัปเดตคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยอยากจะเตือนคุณผู้ฟังสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่ไม่ตรงปกโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานกสทช.ลงพื้นที่อุดรธานีนะคะไปปราบมือถือไม่ได้มาตรฐานขายผ่านออนไลน์ซึ่งคุณสุทธิศักดิ์ตันตโยธินนะคะรองเลขาธิการกสทช.บอกว่าเมื่อวานเนี่ย23กรกฎาคมเนี่ยนะคะทางกสทช.เนี่ยสนที่กำลังร่วมกับสรรพกรสรรพสามิตนะคะภาค4อุดรธานีไปตรวจสอบบริษัทจำหน่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตผ่านช่องทางออนไลน์เพราะว่ามีคนร้องเรียนมาเยอะมากนะคะว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพสเปคเนี่ยไม่ตรงกับที่โฆษณาแล้วก็ใช้ 5G ไม่ได้นะคะลงพื้นที่ไปตรวจค้นบริษัทนะคะเจออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตที่ไม่ผ่านการรับรองทางเทคนิคนะคะมาตรฐานทางเทคนิคมีการแอบอ้างใช้เอกสารรับรองของรุ่นอื่นเอามาสวมสิทธิ์เพื่อนำเข้าและจำหน่ายเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดของกลางนะคะแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคมนะคะพ.ศ.2498ในข้อหาค้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะกสทช.เนี่ยอยากจะเน้นย้ำนะคะประชาชนเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพราะว่าเราเป็นผู้ซื้อเราเองก็ไม่สามารถที่จะเห็นสินค้าจริงก่อนใจแล้วก็สินค้าพวกนี้เนี่ยมันจะมีการจัดโปรช่วงไลฟ์สดเริ่มต้นกันราคา79บาท99บาทแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะค่อยๆขยับสูงขึ้นประมาณ 3,000 บาทแล้วก็อ้างว่าผู้ซื้อเนี่ยกดซื้อไม่ทันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นคำถามเหมือนกันว่าเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่านะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเหล่านี้เนี่ยสเปคเครื่องไม่ได้ตรงกับที่ขอรับรองมาตรฐานจากกสทช.ก็อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยปัญหาด้านการใช้งานแบตเตอรี่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มันก็อาจจะไปเสี่ยงเรื่องของเกิดความร้อนได้นะคะร้อนสูงๆมันระเบิดได้นะคะอุปกรณ์มันไม่รองรับกับคลื่นความถี่ในไทยนะคะหรือว่าใช้งานในฟังก์ชันตามที่โฆษณาไว้เนี่ยไม่ได้นะคะก็คำแนะนำก็อยากจะให้เลือกซื้อสินค้าที่มันผ่านการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคจากกสทช.นะคะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายที่เขามีหน้าร้านชัดเจนนะคะเราจะได้ไปเลือกซื้อได้ไปเห็นของจริงแล้วก็คุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อรุ่นโทรศัพท์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกสทช.นะคะในเว็บไซต์ mocheck.nvtc.go.th นะคะเข้าไปตรวจสอบกันได้ก่อนจะตัดสินใจซื้อก็ดูก่อนนะคะว่าได้รับรองมาตรฐานจากกสทช.ไหมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิด ข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: เบรกที่2เรามาอัปเดตประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆเอามาพัฒนาตัวเองนะคะกับทริป CEO Vision Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะคะรวมเรื่องของการดูงานธุรกิจกินเที่ยวเมืองโบราณนะคะไฮไลท์ของทริปนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปสัมผัสกับ นวัตกรรมระดับโลกนะคะแล้วก็สร้างคอนเน็กชันใหม่ๆไปเจาะลึกนะคะโรงงานไปดูงานโรงงานไฮเซนเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีระดับโลกส่งออก160ประเทศนะคะไปตื่นตาตื่นใจกันที่ความล้ำสมัยนะคะเป็นศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกเลยนะคะไปดูให้เห็นกับตานะคะว่าโลกอนาคตเนี่ยข้อมูลไปถึงไหนกันแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจนะคะกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็แขกพิเศษด้วยนะคะที่เมืองชิงเต่ากินเที่ยวฟินกันเต็มที่นะคะที่ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองไปเดินเล่นกันนะคะรับลมทะเลชิวๆนะคะที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลนะคะไปดูภูเขานะคะเสี่ยวหยูซานไปชมวิวเมืองชิงเต่าด้วยแบบ360องศานะคะไปเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นะคะมีทั้งย่านปาต้ากวนนะคะหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่ามีโบสถ์เซนต์ไมเคิลด้วยนะคะโรงเบียร์ชิงเต่าก็จะพาไปนะคะแล้วก็เมืองโบราณก็ต้องไปดูกันนะคะบรรยากาศที่จะได้ซึมซับนะคะมันเป็นบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่แล้วเลยนะคะก็จะพาผู้ฟังได้ไปที่นั่นกันนะคะเป็นทริปที่เรียกว่าคุ้มนะคะ7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้เพื่อนใหม่ได้คอนเนคชั่นได้ไอเดียด้วยออกเดินทางกันวันที่20นะคะถึง26กันยายนนี้นะคะแต่ว่าเรารับจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงขอโปรแกรมทัวร์นะคะแล้วก็สำรองที่นั่งได้นะคะที่ Line @thinking radio ค่ะมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะคะเอาประเด็นที่กระทบประชาชนโดยตรงแล้วก็เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพนะคะแล้วก็ราคาพลังงานเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวเรานะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทางกระทรวงพลังงานเองก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีความผันผวนเกิดขึ้นอยู่ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะมันก็ส่งผลต่ออุปทานพลังงานทั่วโลกแต่ว่าถ้าไปดูการบริหารจัดการน้ำมันดิบของไทยนะคะการจัดหาเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่นะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะมีการปรับเปลี่ยนแหล่งจัดหาน้ำมันดิบแล้วก็เพิ่มปริมาณนำเข้าอย่างเช่นสหรัฐอาร์เจนตินานะคะเมื่อวานเนี่ย23กรกฎาคมนะคะมีน้ำมันสำรองเพื่อการค้าซึ่งมันเป็นน้ำมันดิบบวกกับน้ำมันสำเร็จรูปนะคะ 2,300 กว่าล้านลิตรน้ำมันสำรองตามกฎหมายเนี่ย 3,000 เมื่อกี้น้ำมันสำรองเพื่อการค้านะคะ 2,300 กว่าล้านลิตรน้ำมันสำรองตามกฎหมายอีก 3,300 กว่าล้านลิตรนะคะน้ำมันดิบที่ตอนนี้รอการขนส่งนะคะก็อยู่ที่ 3,280 ล้านลิตรนะคะอันนี้เป็นน้ำมันที่ได้รับการยืนยันการจัดหาแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างการขนส่งอีกประมาณ 4,200 กว่าล้านลิตรนะคะซึ่งในภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังมีน้ำมันพอกับความต้องการใช้อยู่108วัตต์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งแหละน้ำมันดีเซลนะคะน้ำมันเบนซินมันเฉลี่ยต่อวันอย่างดีเซลเนี่ยก็เฉลี่ยวันละประมาณ 57.26 ล้านลิตรนะคะเบนซินเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ 30.36 ล้านลิตรนะคะแต่ว่าก็ต้องมีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วก็บริหารจัดการเพื่อให้เราเนี่ยได้มั่นใจว่าจะมีน้ำมันสำรองนะคะที่น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยใช้พอกันในประเทศทั้งประชาชนทั้งธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่เกิดภาวะขาดแคลนในทุกสถานการณ์ด้วยนะคะก็เป็นการอัปเดตนะคะเรื่องของราคาน้ำมันเหมือนกันเพราะว่าพอมีเรื่องของภาษีเรื่องของความไม่สงบอะไรเกิดขึ้นเนี่ยความผันผวนมันมีอยู่แล้วนะคะก็ต้องออกมาดูแหละว่าตอนนี้น้ำมันสำรองในประเทศเนี่ยมีพอหรือเปล่าจากเรื่องของการบริหารต้นทุนด้านพลังงานเรามาดูอีกความเคลื่อนไหวด้านนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเองก็ตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางเหมือนกันนะคะก็เป็นทิศทางค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะคะคุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลัง นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการสามารถสรุปผล

การศึกษานะคะเรื่องของแลนด์บิดได้ก่อนครบกำหนด90วันตามคำสั่งของท่านนายกนะคะผลการศึกษาเนี่ยพบว่าโครงการแลนด์บิดเนี่ยมีความน่าจะเป็นในการดำเนินโครงการในระดับต่ำเพราะว่าเสี่ยงกับภาวะภาระงบประมาณแล้วก็มีความเสี่ยงรอบด้านกรรมการก็เลยมีมติให้รวบรวมรายงานเนี่ยเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบการยุติโครงการในรูปแบบเดิมแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีความเสียหายจากการลงทุนที่ดินหรือการก่อสร้างเพราะยังไม่ได้เริ่มดำเนินการนะคะฝั่งของสสช.นะคะคุณดนุชาพิชยนันท์ทางสภาพัฒน์เนี่ยก็ได้ชี้แจงในรายละเอียดเรื่องความเสี่ยงทางการเงินนะคะบอกว่าจากการปรับปรุงผลการศึกษาตามสภาวะเศรษฐกิจนะคะปี68เนี่ยพบว่าจากการศึกษาผลตอบแทนทางการเงินลดลงจาก 8% เหลือแค่ 4.8% นะคะอันนี้คิดมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะติดลบจากเดิมที่คาดกันเอาไว้ว่าจะบวกกว่า 600 ล้านบาทนะคะมันติดลบถึงประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ปริมาณสินค้าไม่คุ้มค่านะคะเพราะว่าตู้สินค้าลดลง 15-16% ทำให้ผลตอบแทนลดลง38%ส่วนสายการเดินเรือหลัก9ใน10รายของโลกเนี่ยไปลงทุนในโครงการอื่นที่มันเหมือนกันแล้วมันก็เลยเหลือเพียงรายเดียวนะคะที่มีส่วนแบ่งการตลาดน้อยส่วนความเสี่ยงเรื่องของการปฏิบัติการนะคะขั้นตอนการขนถ่ายสินค้ามันจะมีทั้งเรือรถไฟเนี่ยมีหลายข้อต่อแล้วก็คำนวณเวลาไว้แค่3วันเศษไม่ได้รวมความเสี่ยงหน้างานซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่รวมความเสี่ยงหน้างานมันก็ถือว่ามันมีความเสี่ยงที่สูงมากฝั่งของผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นประธานคณะกรรมการทำงานชุดที่2เนี่ยพูดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่9ประเด็นด้วยกันนะคะอย่างเช่นเป็นพื้นที่เปราะบางนะคะที่ต้องใช้เส้นทางพาดผ่านพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ภูเขาสูงจำนวนมากก็กระทบกับระบบนิเวศแล้วก็สัตว์ป่าพื้นที่จังหวัดระนองเป็นป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นสงวนชีวมณฑลเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกถ้าเกิดว่าโครงการมันมีโครงการขึ้นมามันก็อาจจะกระทบกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้และก็ยังเป็นการทำลายการท่องเที่ยวได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยมันทับซ้อนกับแหล่งปะการังแล้วก็จุดดำน้ำนอกจากนี้เนี่ยมันมีเรื่องผลกระทบกับแหล่งโบราณคดีใต้น้ำที่เรายังไม่ได้สำรวจด้วยนะคะผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยบอกว่าจากการรับฟังความเห็นก็พบว่าสังคมก็ยังมีความเห็นต่างกลุ่มที่คัดค้านกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความโปร่งใสมีข้อเสนอว่าโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตมันก็ต้องมีข้อมูลที่มันเป็นเอกภาพมากกว่านี้หรือเปล่ามีความโปร่งใสสื่อสารด้วยภาษาที่มันเข้าใจง่ายนะคะไอ้พวกศัพท์วิชาการต่างๆเวลาเราพูดเราก็อาจจะไม่เข้าใจก็จะต้องไปปรับปรุงตรงนี้แล้วก็ต้องวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมันเป็นใครนะคะต้องวิเคราะห์ให้ครบถ้วนแล้วกลุ่มเปราะบางชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยต้องทำควบคู่ไปด้วยซึ่งในช่วงท้ายของการแถลงเนี่ยนะคะคุณเอกนิติก็สรุปแนวทางในอนาคตว่าถึงแม้ว่าเราจะพับแผนแลนด์บริดจ์นะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะหันมาพัฒนาศักยภาพเดิมนะคะที่มีอยู่ตามความต้องการของเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาท่าเรือระนองนะคะเรื่องของการเชื่อมต่อรถไฟที่มันยังไม่ได้เชื่อมต่อกันเนี่ยนะคะ missing link พัฒนาทางเชื่อมรถไฟท่าเรือระนองกับโครงข่ายหลักนะคะเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงสินค้าจากจีนทางเหนือมาแล้วก็ท่าเรือฝั่งอ่าวไทยนะคะก็จะมาพัฒนาตรงนี้กันต่อไปถึงแม้ว่าโครงการลงทุนขนาดใหญ่มันจะต้องมีการทบทวนหรือจะต้อง

0: ยกเลิกไปเนี่ยนะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยพามามองในเรื่องของการสนับสนุนภาคการผลิตของไทยกันบ้างนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เวลานี้ก็ต้องบอกเลยว่าเจอกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเหมือนกันนะคะมันมีกรณีการเผยแพร่ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์เกี่ยวกับข้อจำกัดในเรื่องของการขอรับการสนับสนุนการลงทุนแล้วก็ความแตกต่างในการให้การส่งเสริมนะคะระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยกับต่างชาติอันนี้มันมีข้อคิดเห็นแบบนี้เกิดขึ้นนะคะของฝั่งผู้ประกอบการซึ่ง BOI เนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่ารับฟังแล้วก็เข้าใจถึงความกังวลนี้นะคะโดยเฉพาะที่ช่วงเวลานี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์มันเปลี่ยนผ่านเร็วมากผู้ผลิตชิ้นส่วนเยอะมากนะคะเขาเจอกับความท้าทายแบบเจอคำสั่งซื้อชิ้นส่วนที่มันลดลงมีเรื่องข้อจำกัดด้านสภาพคล่องก็มีนะคะต้นทุนอีกที่มันสูงขึ้นที่มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆในสายการผลิตด้วยนะคะแต่ว่า BOI เองเขาก็ยืนยันแหละว่าไม่ได้ส่งเสริมการลงทุนเฉพาะผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยในการส่งเสริมเนี่ยก็จะดูทั้งผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตเทคโนโลยีเงินลงทุนความเป็นไปได้ของโครงการแล้วก็ประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับผู้ประกอบการทั้งไทยและก็ต่างชาติเนี่ยก็ขอยื่นรับการสนับสนุนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันยังมีมาตรการเฉพาะที่มีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์แล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอยากที่จะให้แต้มต่อกับ SME ไทยนะคะซึ่งหลักการของ BOI เนี่ยมันก็คือเรื่องของการพิจารณาคุณภาพแล้วก็ประโยชน์เนาะของโครงการลงทุนต่างๆจะไปเลือกส่งเสริมตามสัญชาติหรือว่าจะไปเลือกส่งเสริมประเทศต้นทางของเงินลงทุนมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะนักลงทุนทั้งไทยและก็ต่างชาติเนี่ยก็ต้องยื่นรายละเอียดโครงการแหล่งเงินทุนก็ดีกระบวนการผลิตเครื่องจักรเทคโนโลยีวัตถุดิบจ้างงานนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศอันนี้ก็ต้องยื่นมาอยู่แล้วเพื่อที่จะเอาไปเป็นการประกอบการพิจารณามันคือตามหลักเกณฑ์เดียวกันนะคะอันนี้เขาก็ยืนยันว่ามันไม่ได้เลือกที่จะไปส่งเสริมใครคนใดคนหนึ่งจริงๆเราก็จะไปเลือกส่งเสริมต่างชาติเราต้องเลือกส่งเสริมคนผู้ประกอบการในประเทศของเราก่อนดีกว่านะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีข้อถกเถียงกันเกิดขึ้นนะคะเป็นข้อคิดเห็นว่าไม่ได้รับการส่งเสริมก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นการชี้แจงเนาะปิดท้ายกันอีกเรื่องนึงนะคะที่ประชาชนจำนวนมากก็รอความชัดเจนเหมือนกันเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้านะคะเป็นเรื่องในสัปดาห์หน้าที่อยากจะชวนติดตามกันต่อนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการเสนอครม.นะคะเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการรับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะจะเสนอวันที่27กรกฎาคมนะคะก็เป็นวันประชุมครม.ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะ 3.4 ล้านรายด้วยกันจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ย 9.3 ล้านคนนะคะการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยกว่า 40% ก็เป็นเรื่องของรถยนต์นะคะซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะดูแลประชาชนที่มีรถเก่ารถสิ้นสภาพโอนลอยสวมสิทธิ์ซื้อนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยข้อมูลนะคะที่ตรวจสอบฐานทะเบียนรถย้อนหลังปีตั้งแต่ปี61นะคะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ย 2.5 ล้านรายนะคะได้จดทะเบียนรถยนต์ใหม่หรือว่ารถมือสองในช่วงเวลานั้นนะคะข้อมูลนี้เนี่ยมันให้มองได้ว่ามันก็สะท้อนว่าผู้ถือบัตรกลุ่มนี้เนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจนครองสินทรัพย์มูลค่าสูงได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ประชุมเนี่ยยังมีมติที่จะขยายเวลาให้กับผู้ถือบัตร นะคะรายเดิมที่ไม่ได้รับสิทธิ์5.5ล้านคนเนี่ยให้สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง30กันยายนนี้นะคะแล้วก็จะได้มีการโอนสิทธิ์ไปโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะขณะเดียวกันเนี่ยยังขยายเวลาขอทบทวนสิทธิ์ไปถึง20กันยายนแล้วก็ประกาศผลทางการ30กันยายนนะคะซึ่งทางที่ประชุมเนี่ยนะคะบอกว่าการตรวจสอบข้อมูลก็เจอประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์นะคะเพราะว่ามีบัญชีหลักทรัพย์แต่พอตรวจสอบไปเชิงลึกก็เจอหลายบัญชีนะคะหลายคนเนี่ยเปิดบัญชีไว้เป็นเวลานานนะคะไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เนาะหรือว่ามันไม่มีแบบมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นนะคะทางกรรมการก็เลยเห็นชอบให้ยกเว้นเกณฑ์มีบัญชีหลักทรัพย์สำหรับคนที่ไม่ได้มีการซื้อขายหรือว่ามีมูลค่าทรัพย์สินในบัญชีต่ำมากๆนะคะเพื่อที่จะให้การคัดกรองเนี่ยมันสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจจริงๆแล้วก็ช่วยผู้มีรายได้น้อยได้ตรงจุดตรงเป้าหมายจริงๆนะคะก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะมีหลายเรื่องเลยที่จะต้องติดตามกันต่อในประเด็นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางอีคอนบิทปากท้องต้องคิดหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจตกล้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบวันนี้ที่วัดจำปาทารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานวิมลตาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานวิมลอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์อย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดมนาหวานอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์อย่างหาที่สุดมิได้ที่บ้านเลขที่115/1หมู่ที่6ตำบลลูโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงปิกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงอย่างหาที่สุดมิได้ที่บ้านเลขที่153/3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานสาการิยะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานสากาลิยะอย่างหาที่สุดมิได้

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมในทุกแพลตฟอร์มขอต้อนรับเข้าสู่เวทีความคิดครับต้องขอโทษที่ถึงตอนนี้เสียงยังแหบๆอยู่นะครับแต่เช็คแล้วไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นอะไรนะครับตรวจมาเรียบร้อยคุณหมอท่านบอกสบายใจตรงนั้นแต่ตรงนี้คงต้องใช้เวลานิดนึงเอาละครับเรื่องคุยวันนี้เราก็จะเน้นๆแหละครับเพราะว่าเดือนนี้เมื่อสักสิบกว่าวันที่ผ่านมานั้นเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนั้นสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยนี่โดนกระทบมากเหลือเกินหลายครั้งเราบอกว่าทั้งอุทกภัยนะครับจะเป็นวัตภัยหรืออะไรหลายอย่างที่เข้ามานี่อันหนึ่งก็คือเนื่องมาจากป่าของเราลดน้อยลงพื้นที่ที่จะซับน้ำพื้นที่ที่จะอุ้มความชุ่มชื้นเอาไว้นะครับเพื่อจะต่อต้านโรคที่ร้อนขึ้นเนี่ยของเราลดลงทุกทีแล้ววันนี้มาอีกเรื่องนึงครับที่มีการถกเถียงกันมานานคือในเรื่องของอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติด้วยครับพื้นที่ไปซ้อนอยู่ตรงนั้นวันนี้เราจะมาคุยกับท่านเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับคุณอรยุภาสังคมานสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: ครับผม
11: สวัสดีทุกท่านค่ะ
10: ครับผมครับวันนี้เรื่องราวของอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดไปถึงไหนแล้วครับ
11: ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่15 กรกฎาคมค่ะตามคำสั่งศาลปกครองอะค่ะก็ศาลมีคำสั่งว่าไม่รับฟ้องค่ะคือก่อนหน้านี้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก5 มิถุนายนนะคะทางมูลนิธิสืบอะค่ะก็ไปยื่นฟ้องเพื่อถอน ESA อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดค่ะแล้วก็เพิ่งมีคำสั่งศาลมาเมื่อ15 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
10: ครับท่านให้เหตุผลยังไงครับที่ไม่รับฟ้องนะครับ
11: คือศาลท่านวินิจฉัยค่ะว่ากระบวนการเวลาจะมีโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าค่ะมันจะต้องมีกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะในกรณีของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเองค่ะเป็นการจัดทำรายงานที่เรียกว่า EHIA ค่ะซึ่งทางศาลท่านได้วินิจฉัยว่า กระบวนการนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายที่จะเป็นการอนุมัติหรืออนุญาตในการดำเนินโครงการนะคะจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งในตัวกระบวนการของทางอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะคะมันยังไม่ถึงกระบวนการนั้นมันแค่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้วก็คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่ว่ายังไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะทางศาลท่านก็เลยวินิจฉัยว่ายังไม่ถึงกระบวนการนั้นเพราะฉะนั้นทางมูลนิธิสืบนะคะเสถียรในฐานะผู้ฟ้องคดีค่ะถือว่ายังไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีค่ะ
10: งั้นฉะนั้นถ้ากระบวนการตอนนั้นผ่านพ้นเรียบร้อยเราฟ้องตอนนั้นก็ได้อีกทีนึงใช่ไหมครับ
11: ได้ค่ะ
10: ทีนี้
11: โ
10: ครงการนี้ไม่ใช่กับโครงการนี้ไม่ใช่โครงการเล็กๆจริงๆตรงนั้นจะมีอ่างเก็บน้ำอีก3อ่างใช่ไหมครับรวมแล้วจะมีถึง4อ่างซึ่งอยู่ตรงนั้นซึ่งเราคงเสียพื้นที่ป่าไปมากพอสมควรทีเดียวทีนี้ตัวข้อมูล ESIA ครับเห็นว่าตรงนี้ไม่ตรงกับอีกหลายๆที่ที่ทำนะครับอย่างวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรเขาก็บอกว่าไม่ตรงแล้วของกรมของกรมชลเป็นคนทำเนี่ยไม่ตรงกับกรมอุทยานนะคาดเคลื่อนกันเยอะเหมือนกัน
11: ขออนุญาตให้ข้อมูลค่ะก็คือว่าทางมูลที่สืบนะคะเสถียรนะคะรับทราบตัวโครงการนี้ค่ะในชั้นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี2563ค่ะแล้วจดหมายฉบับแรกในการคัดค้านของทางมูลที่สืบอะค่ะคือ1ขอให้มีการลดขนาดอ่างเก็บน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงบ้านของสัตว์ป่าและประชาชนยังมีน้ำใช้พอสมควรคือต้องบอกว่าพื้นที่ตัวที่จะเป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดอะค่ะเป็นพื้นที่ที่ส่วนหนึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นค่ะประมาณ 7,000 กว่าไร่ซึ่งตอนหลังเขาลดตัวพื้นที่น้ำท่วมของอุทยาน

0: ป่าคุณต้องประมาณ 5,000 กว่าไร่ค่ะก็รวมกัน 11,000 กว่าไร่ตัวเลขกลมๆค่ะ
1: ตัวเลขกลมๆนะครับทีนี
0: ้ตัวเลขกลมๆประมาณนั้นค่ะ
1: ครับในตัวเลขตรงนี้ที่บอกว่าไม่ตรงยังมีในเรื่องของจำนวนช้างที่ทางกรมชลบอกว่ามีประมาณอยู่20-30เชือกเนี่ยของทางวนทยาออกไปแล้วเขาบอกมี70กว่าเชือกด้วยกันรวมทั้งต้นไม้เองที่เป็นต้นไม้ป่าดิบก็ถูกตีเป็นป่าเบญจพรรณไปซะเป็นพันๆต้นนะครับ
0: ค่ะก็เขาบอกว่าตอนนั้นที่พักค้างคือทำวิธีค่ะพอเห็นตัวเล่มรายงาน ESIA อะค่ะเราก็มีคำถามจากการอ่านรายงานว่าเรามีข้อสงสัยในบางประเด็นแล้วก็ในช่วงปี2565ค่ะเราก็มีการจัดเวทีชำแหละ ESIA อ่างเก็บน้ำคลองบางกระโหนดเพราะเรามองว่าตัวข้อมูลตัวเล่มรายงานนะคะมันมีบางอย่างที่เราตั้งคำถามอย่างเช่นเอ๊ะมีการวางแปลงกรณีการสำรวจพื้นที่ป่าค่ะมีการวางแปลง 1,202 แปลงแต่ระยะเวลาในการสำรวจอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับตัวจำนวนแปลงที่ได้วางเอาไว้ก็เลยมีคำถามว่าเป็นไปได้หรือที่ตัวเลขจำนวนแปลงขนาดนั้นแต่ว่าระยะเวลาในการสำรวจมันมีไม่มากค่ะแล้วก็ข้อที่ทราบก็คือมีจำนวนคนไม่ได้เยอะมากก็เลยมันเริ่มมีการชำแหละ ESA มาจนถึงในปี2565แล้วเราก็มีการตั้งคำถามถึงประเด็นนั้นจนเราทำเป็นเอกสารขึ้นมาว่าเหตุผลในการคัดค้านอ่างเก็บน้ำของมันกำหนดมันก็จะมีเรื่องของประเด็นสัตว์ป่าที่เรามีคำถามกับตัวสถานภาพสัตว์ป่าในข้อมูลรายงานนะคะว่าเอ๊ะทำไมสถานภาพสัตว์ป่ามันน้อยกว่าข้อมูลณปัจจุบันอย่างเช่นมันควรจะต้องเป็นใกล้สูญพันธุ์แต่ว่าตัวเล่มรายงานใน ESA มันมีสถานภาพต่ำกว่าค่ะดูเหมือนสัตว์แบบว่าเอ้ยพื้นที่นี้ดูไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าสัตว์ชนิดสำคัญหรือสัตว์ที่มีอยู่ในภาวะสูญพันธุ์มากเท่าไหร่นะคะมันเลยเป็นคำถามที่เราตั้งไว้แล้วพอมันยิ่งชัดเจนขึ้นในปี2566อะค่ะที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งคณะทำงานสำรวจขึ้นมาเพื่อคือหลังจากที่เขาเห็นมูลนิธิสืบแล้วก็หลายๆองค์กรนะคะชำแหละ ESA โครงการนี้อะค่ะแล้วเราก็ให้ข้อมูลมาตลอดว่ามันมีประเด็นคำถามที่เรารู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่อะค่ะปี2566กรมอุทยานก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสำรวจข้อมูลป่าไม้และก็สัตว์ป่าค่ะแล้วก็เหมือนที่เมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการได้บอกว่ามันจะมีประเด็นที่ชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของช้างอะค่ะช้างป่าอะค่ะในตัวรายงาน ESA อะค่ะระบุไว้ว่าจะมีจำนวนอยู่ในพื้นที่อะประมาณ 20-30 ตัวค่ะส่วนข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขามีนักศูนย์นวัตกรรมที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เขาเก็บข้อมูลมาอย่างยาวนานต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีการตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าด้วยค่ะแล้วมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยคล้ายๆเหมือนเสือค่ะที่ต้องดูลายอันนี้ของช้างเช่นเดียวกันเขาก็มีการแยกตัวพิสูจน์อัตลักษณ์โดยการดูเส้นเลือดที่หัวค่ะแล้วก็แยกเป็นตัวมีชื่อมีรหัสมีนัมเบอร์ก็ได้ข้อมูลมาว่ามีอย่างน้อยที่พิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว70ตัวอันนี้ยังไม่รวมตัวที่ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้คาเมราแท็บมาค่ะได้รูปจากคาเมราแท็บก็เห็นมีตัวเล็กตัวน้อยอีกมากมายเลยค่ะอันนั้นคือข้อมูลส่วนหนึ่งคือเรื่องของช้างที่ชัดเจนค่ะส่วนข้อมูลในเรื่องของป่าเมื่อกี้ก็คือว่าข้อมูลที่ทางในตัวรายงานระบุไว้ ESA อะค่ะระบุว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณนะคะแต่ว่าพอเป็นข้อมูลของทางกรมอุทยานที่เข้าไปสำรวจอะค่ะทางกรมอุทยานในตัวรายงานที่ระบุไว้คือระบุว่าตัวพื้นที่แห่งนี้ค่ะหมายถึงแค่เฉพาะตัวอุทยานแห่งชาตินะคะตัวป่าสงวนขออนุญาตไม่พูดถึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชาชนใช้พื้นที่อยู่พอสมควรแล้วค่ะแต่ตัวอุทยานแห่งชาติเนี้ยที่ทางมูลนิธิสืบคัดค้านมาตลอดว่าขอไม่ให้น้ำเข้ามาท่วมในพื้นที่นี้ได้ไหมก็ทางกรมอุทยานนะคะสำรวจแล้วพบว่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่ราบต่ำอะค่ะก็คือชนิดป่าแตกต่างกันค่ะแล้วก็จำนวน
1: มันผิดกันเลยนะฮะระหว่างเป็นเบญจพรรณในคุณค่าของป่าดิบกับเบญจพรรณนี่มันคนละเรื่องกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ปริมาณต้นไม้ปริมาณไม้หนุ่มลูกไม้หรือว่าพวกปริมาณก้าไม้ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะข้อมูลของกรมอุทยานที่สำรวจได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าค่ะประมาณนั้นค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าข้อมูลหลายๆอย่างมันไม่ตรงกันแล้วก็มาชัดเจนมากขึ้นคือการที่มีข้อมูลของกรมอุทยานมาสำทับอีกครั้งนึงค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้ายังปล่อยให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นต่อไป มันอาจจะส่งผลคือสุดท้าย

0: แล้วอ่ะด้วยความที่ปริมาณช้างมันค่อนข้างเยอะแล้วในพื้นที่ก็มีงานวิจัยตรงบริเวณอุทยานแห่งชาติอะค่ะว่ามีพืชอาหารของช้างอ่ะอย่างน้อย100กว่าชนิดอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่น้ำท่วมพื้นที่บริเวณที่เป็นแหล่งอาหารของเขาด้วยค่ะแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะช้างจะต้องออกมาด้านนอกแล้วสุดท้ายแล้วมันจะหนีไม่พ้นกับความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่อะค่ะเพราะว่าอาหารของเขาถูกท่วมไปแหล่งนอนของเขาถูกท่วมไปค่ะก็เลยเป็นที่มาของการฟ้องคดีค่ะ
1: จริงๆแล้วโครงการใดก็ตามนะครับต้องคำนึงถึงผลกระทบของผู้ที่อยู่ตรงนั้นซึ่งผู้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่แค่เราผู้เป็นมนุษย์เท่านั้นนะสัตว์ป่าซึ่งเขาเป็นเจ้าของดั้งเดิมเนี่ยถ้าเขาได้รับผลกระทบมันก็วุ่นวายเหมือนกันโดยเฉพาะพืชที่ช้างชอบเนี่ยอยู่ที่นั่นเยอะมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณอย่างนึงคือกรมชลท่านเก่งนะท่านใช้เวลา8วันสำรวจแปลงเข้าไป 1,200 กว่าแปลงภายใน8วันนี้ต้องบอกว่าเร็วจริงๆนะก็เลยได้ตัวเลขไม่ตรงกับใครครับทีนี้แผนต่อไปวางไว้ว่ายังไงครับที่ภาพข้างหลังผมยืมของทางมูลนิธิสืบมานะครับเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังภาพน้ำตก15ชั้น
0: ค่ะจริงๆตรงบริเวณที่สร้างค่ะมันจะยังไม่ถึงตัวน้ำตกเขา15ชั้นนะคะแต่ว่าตรงบริเวณที่สร้างจริงๆมันจะเป็นตัวป่าดิบแล้งที่เป็นแหล่งกระเพาะเป็นแหล่งพืชอาหารของช้างป่าเป็นป่าดิบแล้งที่ช้างป่าใช้ประโยชน์แล้วก็จริงๆอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะเพิ่งพาทนายเข้าพื้นที่ไปเองค่ะแล้วก็ทนายก็ได้ไปเห็นว่ามันมีสภาพของสัตว์ป่าใช้ประโยชน์อยู่ในพื้นที่จริงๆมันมีแหล่งโป่งแล้วก็มันมีรอยตีนช้างเยอะแยะไปหมดเลยค่ะตอนที่เดินกับนักวิจัยอะค่ะนักวิจัยยังบอกเลยว่าให้เดินแล้วก็ให้เล็งซ้ายเล็งขวาหาต้นไม้ไว้ก่อนเผื่อช้างออกมาอะไรเงี้ยคือเราก็เดินกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็แบบคือตาเราก็ต้องแบบไวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็แผนต่อมาที่วางไว้ตอนนี้คือมี2แนวค่ะคืออุทธรณ
1: ์
0: อุทธรณ์คำสั่งศาลแล้วก็อีกแนวนึงคือรอให้ครม. อนุมัติแล้วฟ้องแต่โดยอันนี้สุดท้ายเราก็ต้องเอาเข้าคณะกรรมการมูลนิธิสืบก่อนว่าจะมีมติอนุมัติว่าควรจะดำเนินการอย่างไรแต่ว่าโดยส่วนตัวค่ะมองว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีคดีที่ลักษณะใกล้เคียงกันเลยคดีโครงการถันน้ำยวมอะค่ะถันน้ำยวมผ่านคณะกรรมการผู้ชำนาญการมาแล้วเช่นเดียวกันผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเช่นเดียวกันและเป็นโครงการที่จะต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ได้เอาเข้าซึ่งมีการฟ้องเรื่องของการที่ ESIA คาดเคลื่อนเช่นเดียวกับของวังตะโหนดนะคะแต่ในกรณีของขันน้ำยวมเนี่ยศาลรับฟ้องค่ะก็เลยอาจจะต้องมาดูหารือในข้อกฎหมายว่า
1: อันนี้ก็สงสัยว่าถ้าอย่างนี้เราจะจับบรรทัดฐานตัวไหนเป็นมาตรฐานที่แน่นอนว่าอันไหนเราสามารถจะใช้ทางกฎหมายเคลื่อนตัวได้ตกลงจะเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าเอ๊ะลักษณะแบบเดียวกันฟ้องได้แต่คราวนี้ท่านไม่รับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมีคือมาใกล้ๆเคียงกันเลยก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะเทียบเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็อาจจะต้องไปดูในข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าควรจะต้องดำเนินการยังไงดีค่ะ
1: ครับทีนี้ผมไปฟังข้อมูลทางกรมชลมาก็บอกว่าผลประโยชน์ที่จะได้มีทั้งเกษตรกรนะครับชาวไร่ต่างๆทั้งระยองทั้งนายายอามอะไรก็จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้จริงๆแล้วถ้าถามกันตรงเลยว่ามันจะต้องมีไหมครับอ่างเก็บน้ำบ้านเราตอนนี้เพราะว่าหลายที่เดียวที่ถูกวางอยู่ในทั้งวนอุทยานอยู่ในทั้งป่าสงวนยังมีอีกหลายอ่างเลยครับที่ว่าควรจะสร้างหรือเปล่าทีนี้มันนั่งโบ๊ทจริงๆแล้วควรสร้างไหมครับที่นี่
0: คืออย่างที่เรียนตั้งแต่แรกค่ะว่าเราไม่ได้ปฏิเสธการมีอ่างเก็บน้ำนะคะแต่ขอให้สร้างให้ถูกที่แล้วเกิดผลประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดและควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่บ้านของสัตว์ป่าค่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลกระทบวนกลับมาที่มนุษย์แน่นอนถามว่าพื้นที่ควรมีอ่างเก็บน้ำไหมเราขอให้ลดขนาดอยู่แล้วตั้งแต่ทีแรกเลยค่ะว่าเราคิดว่าในพื้นที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำค่ะแต่เราก็มองว่าถ้าจะทำขอให้ลดขนาดเถอะถามว่าในพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว3อ่างเก็บน้ำค่ะอันนี้เท่าที่ได้ข้อมูลมาค่ะเท่าที่ได้รับทราบมา3อ่างเก็บน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะอันนี้เป็นคนในพื้นที่ให้ข้อมูลมาเองว่าตัวท่อส่งน้ำอะค่ะยังแทบกระจายให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ถึง 50% เลยแค่3อ่างเก็บน้ำเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีคำถามเหมือนกันว่าถ้าสร้างอ่างที่4คนในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในตัว EHIA ข้อสุดท้ายอะค่ะคือการผันน้ำไปเพื่อเป็นน้ำสำรองของ EEC ด้วย พราะนั้นอันนี้ก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าสุดท้าย
1: ผมเลยนึกว่าข้อนี
0: ้
1: จริงๆมันควรจะ
0: ค่ะ
1: จะเป็นข้อแรกที่เขาเสนอแต่เขาไม่กล้าจะเสนอหรอกถึงโยงมาทางนี้เพราะแหล่งน้ำทาง EEC เนี่ยจริงๆเราก็มองแต่ไหนแต่ไรแล้วพอถึงหน้าสมมติที่พัทยาเองเพราะหน้าไฮเนี่ยไม่มีน้ำแล้วต้องไปหาน้ำบาดาลระยองก็ขาดน้ำอยู่แล้วแต่ EEC ก็ยังไปโผล่ตรงนั้นน้ำยังไงก็ไม่พอนี่มีโครงการผ่านน้ำจากตรงนี้ด้วยอุ้ยถ้าลดขนาดเขาก็ผ่านไม่ได้สิครับ
0: ก็ด้วยค่ะแต่ว่าคืออาจจะต้องมาดูด้วยเหมือนกันนะคะว่าอ่างเก็บน้ำที่มีในพื้นที่สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่อ่ะได้ใช้เพียงพอแล้วหรือไม่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองจริงๆก่อนหน้านี้อันนี้เทียบเคียงกับโครงการผ่านน้ำยมที่อาจารย์สีตางค์พิไลล่าท่านได้ให้ข้อมูลไว้ค่ะจริงๆว่าในประเทศไทยอะค่ะทางพื้นที่ชลประทานทั้งในและนอกชลประทานนะคะมันมีเรื่องของระบบการกระจายน้ำที่มันมีน้ำสูญเสียระหว่างทางด้วยทำไมเราไม่หันมาดูในเรื่องของว่าเอ้ยในแต่ละข้อที่มันไปอ่ะมันมีการสูญเสียระหว่างทางมากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องซ่อมท่อตรงไหนหรือเปล่าก่อนที่จะไปสร้างอ่างเก็บน้ำที่ใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำเพราะว่าในหลายๆที่ค่ะเที่ยวไปค่ะเราพบว่าอ่างเก็บน้ำบางที่บางแห่งที่สร้างไปแล้วอันนี้ไม่ได้พูดถึงในตัวพื้นที่วังตะโหนนะคะแต่ว่าพื้นที่อื่นเราก็ไปเจอว่ามันเหมือนเป็นอ่างลมอะค่ะอ่างที่มันไม่มีน้ำหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นการตั้งคำถามของเราเหมือนกันว่าทำไมไม่ดูอ่างเก็บน้ำเดิมหรือเขื่อนเดิมใช้ให้เต็มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วหรือยังแล้วก็ได้ดูปริมาณน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างทางแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือในฐานะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองค่ะมีวิธีการหรือกระบวนการยังไงไหมที่จะสนับสนุนเกษตรกรให้มีการใช้น้ำน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์มากที่สุดอะไรเงี้ยแบบลดเราทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะต้องหาวิธีพวกนี้แล้วค่ะเพราะยังไงน้ำสุดท้ายแล้วอ่ะยิ่งถ้ามีเป้าประสงค์ไปที่ EC เนี่ยโหเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะ
1: ก็จริงๆตรงนี้ควรจะเป็นทำอย่างที่คุณอนุภาว่านะครับดูแลก่อนของที่สร้างไว้แล้วเนี่ยไปซ่อมแซมตรงนั้นไม่ใช่สร้างใหม่เหมือนเลยนะวัดเก่าไม่ดูแลจะฝังลูกนิมิตอีกแล้วจะสร้างวัดใหม่กันแล้วของเก่าที่มีอยู่ดูแลหน่อยมันคงจะช่วยได้แล้วก็พืชพันธุ์ให้ใช้น้ำน้อยกินน้ำน้อยเลือกพืชพันธุ์ให้ถูกที่ถูกทางผมก็ว่าน่าจะประหยัดน้ำลงได้พอสมควรทีเดียวนะครับ
0: ค่ะอันนี
1: ้
0: ตามเลยค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็ตกลงว่าไม่ได้บอกว่าคัดค้านใช่ไหมครับว่าไม่ให้สร้างแต่เขาหนึ่งสร้างให้ถูกที
0: ่
1: สองปริมาณที่จะใช้เนี่ยให้คุ้มค่ากับตรงนั้นครับ
0: ใช่ค่ะให้คุ้มค่าหรือว่าอาจจะต้องมาดูว่าเอ้ยระหว่างทางมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นไหมของน้ำอะค่ะว่าถ้ามันมีก็ควรจะไปดูแลหรือไปซ่อมแซมหรือไปปรับปรุงตรงนั้นให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาที่ใหม่มีไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเท่าที่เจอค่ะมันคือการวางอย่างที่เคยก่อนหน้านี้เคยคุยกับคุณยอดมนุว่าเคยเจอเอกสารว่ามีโครงการขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเป็นร้อยโครงการอย่างเงี้ยค่ะมันคือการลิสต์รายการมาเป็นโครงการแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆในความเป็นจริงควรจะต้องไปดูก่อนไหมว่าความต้องการใช้น้ำมันมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันในพื้นที่มันมีอ่างเก็บน้ำมากน้อยแค่ไหนใช้ประโยชน์สูงสุดเต็มศักยภาพแล้วหรือเปล่าหรือจริงๆน้ำเองอะค่ะโดยหลักการแล้วก็น้ำก็มี carrying capacity ของเขาคืออาจจะต้องไปดูว่าลุ่มน้ำนั้นนะคะใช้น้ำเกิน carrying capacity ด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเกินจะมีกระบวนการหรือจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะเข้าไปช่วยเสริมดีกว่าการทำลายพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำเป็นแหล่งกำเนิดน้ำที่ให้อาหารอากาศที่เราหายใจด้วยให้แหล่งน้ำกับเราด้วยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำชั่วชีวิตของเราเนี่ยไปทำลายตรงนี้มันจะทำให้ยิ่งเกิดการสูญเสียหรือมันจะทำให้เกิดการสูญเสียในภาพรวมน่าจะเยอะกว่าค่ะ
1: จริงๆต้องวางผมว่าต้องวางทั้งระบบต้องมองกันใหม่นะครับเกษตรกรที่อยู่ตรงนั้นคุณปลูกอะไรได้ไม่ได้จริงๆภาครัฐต้องช่วยตรงนี้ละอีกหน่อยต้องวางเป็นผังประเทศว่าไม่ใช่พืชกินน้ำน้อยจะไปอยู่ตรงนี้พืชกินน้ำน้อยก็ควรจะอยู่ในที่สูงเลยก็ว่ากันไปครับที่พอสมควรการใช้น้ำจะได้อยู่ในอะไรในระบบที่ถูกต้องเพราะป่าไม้เราไม่ควรจะเสียไปอีกแล้วเราไม่มีอะไรนะ

0: ถูกทำลายตอนนี้เหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงทุกทีแล้ว
1: ลดลงอีกแล้วใช่ค่ะลดลง
0: คนนั่งคนนั่งมองเล่นจริงไม่ใช่แค่ช้างครับยังมีทั้งกระทิงแล้วยังมีสัตว์ป่าหายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยเราอาจจะมองว่านั่นเป็นเรื่องของสัตว์ป่าแต่ถามว่าจริงๆนั่นคือระบบนิเวศทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะเราอาจจะปลูกป่าได้แต่เราไม่สามารถปลูกระบบนิเวศได้คือโดยปกติอะค่ะเวลาทำโครงการพัฒนาเราใช้พื้นที่ป่าค่ะเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าเอ้ยทำพื้นที่ป่าสงวนอาจจะต้องปลูกชดเชย1เท่าแต่ถ้าเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์ป่าที่ทำลายพื้นที่บริเวณนั้นไปคุณต้องปลูกป่าชดเชย2เท่าแต่อย่างที่เรียนไปอะค่ะเราปลูกป่าได้จริงค่ะปลูกไม้เป็นต้นๆได้แต่เราไม่สามารถที่จะปลูกระบบนิเวศขึ้นมาได้ใหม
0: ่
1: ที่มันเหมือนเดิมนะคะหรือมันอาจจะได้ใกล้เคียงแต่มันต้องใช้กระบวนการระยะเวลายาวนานมากค่ะกว่าจะได้เกิดระบบนิเวศแบบเดิมที่มันต้องสูญเสียไปค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าควรจะต้องคิดและไตร่ตรองให้ดีอะค่ะว่าเราทำอะไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราจะส่งต่อสิ่งแวดล้อมแบบไหนให้ลูกหลานของเราอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเพราะตอนนี้บอกว่าปลูกป่าผมถามว่าแล้วเอาป่าไปปลูกที่ไหนเพราะป่าถูกกลายเป็นสปกบ้างถูกอะไรไปบ้างตกลงเอาป่าไปปลูกที่สปกหรือว่ายังไงผมก็งงนะคุณทำลายป่าแต่คุณไปปลูกป่าแต่มันไม่มีพื้นที่อีกแล้ว
1: อันนี้ชัดเจนค่ะเพราะว่าข้อมูลของกรมอุทยานเองค่ะในเวทีเมื่อตอนต้นเดือนมกราปี69นี่เองค่ะที่มีการจัดเวทีในพื้นที่ค่ะกรมอุทยานเขาก็ขึ้นฉายสไลด์ชัดเจนว่ามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีการปลูกป่าชดเชย2เท่าในพื้นที่หลังจากที่จะทำอ่างเก็บน้ำในอุทยานแห่งชาติแล้วเนี่ยกรมอุทยานเขียนชัดเจนว่าไม่มีพื้นที่ให้ปลูกป่าก็คือไม่มีพื้นที่เหมาะสมที่จะปลูกอะค่ะ
0: แล้วที่ไปปลูกป่ากันปลูกมันไม่ได้ถูกตามระบบนิเวศนะฮะไปปลูกซ้ำกันสุดท้ายมันไม่ใช่ป่ามันกลายเป็นสวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็ไปเป็นไรครับเราก็ต้องว่ากันไปนะดีแล้วฮะว่าตอนนี้ท่านไม่อนุญาตอยู่ในเรื่องศาลยังไม่ให้เราฟ้องก็อาจจะต้องคุยกับทางมูลนิธิอีกทีมครับอาจจะใช้ทั้ง2อย่างคืออุทธรณ์ด้วยรอด้วยหรือไม่ก็เทียบเคียงแล้วว่าไอ้กรณีเดียวกันทำไมศาลที่แล้วท่านรับและศาลนี้ท่านไม่รับก็คงจะต้องว่ากันไปอีกทีนึงครับก็ขอเป็นกำลังใจครับให้กับ
1: ข
0: อบทางมูลนิธิครับครับครับผมครับขอบคุณคุณอรยุภาครับครับผม
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: ครับนั่นคือคุณอรยุภาสังคมานะครับในการที่การมูลนิธิสืบนะครับเสถียรที่ก็คุยกันในเรื่องของอ่างเก็บน้ำซึ่งจะไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตรอย่างเดียวด้วยจะผ่านน้ำเนี่ยไปให้กับทาง EECช่วงต่อไปเดี๋ยวก็จะมีเรื่อง EEC คุยแน่นอนครับเพราะว่า EEC นั้นถูกถอดแบบไปวางไว้ที่ SEC นะครับทางภาคใต้ซึ่งตอนนี้ทั้งเรื่อง Land Bridge ทั้งไรแล้วหลายๆอย่างเริ่มชัดเจนเดี๋ยวก็จะกลับมาคุยครับกับคุณสุภาพรมาลัยลอยนะครับทางผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมพักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนูพมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเน

0: ชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
3: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: กลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมจริงๆภาพข้างหลังเนี่ยเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับเป็นภาพในเรื่องของแลนด์บริดจ์ที่ถูกวางเอาไว้นะครับว่าจากไหนไปไหนมีตรงไหนที่กระทบอะไรกันบ้างเนี่ยแต่เผอิญวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติที่จะทันประกาศนะครับท่านก็ได้มาพูดถึงแลนด์บริดจ์ว่าโครงการนี้การลงทุนไม่คุ้มแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอถอดความตรงนี้จากคุณสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการนะครับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมกันจะได้ฟังกันได้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้ท่านรองนายกว่ามาหมายความว่ายังไงกันบ้างครับสวัสดีครับคุณสุภาพรครับ
5: สวัสดีค่ะคุณยอดมโนค่ะ
4: ครับครับครับเห็นท่านรองเอกนิติออกมาบอกว่าแผนในเรื่องแลนด์บริดจ์ไม่คุ้มแล้วคงจะไม่ได้ทำแล้วเนี่ยตกลงเป็นไปตามนั้นไหมครับ
5: จากการแถลงวันนี้เราก็ยังก็ดีใจนะคะจริงๆจากผลการแถลงจะขอแสดงความดีใจกับพี่น้องในพื้นที่ด้วยกับข้อห่วงกังวลหรือประเด็นที่กังวลมาตลอดแล้วก็ยื่นให้กับทั้งสนขก่อนหน้านี้นะคะแล้ววันนี้ที่มีการมายื่นให้กับคณะกรรมการชุดนี้เบื้องต้นคิดว่าจากการแถลงก็คือพับโครงการแลนด์บริดจ์หมายถึงว่ากระบวนการโครงการที่วางไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยพับไปแต่ว่ามันก็เกิดคำใหม่ในกระบวนการว่าจะไปปรับท่าเรือเดิมแล้วก็สร้างรถไฟเชื่อมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่สามารถให้ความเห็นได้ชัดเจนอาจจะต้องติดตามต่อว่าจากข้อสรุปอันนี้เรายื่นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผลักไปที่ ครม.แล้วจะมีความชัดเจนอย่างไรนะคะอันนี้คงต้องติดตามในรายละเอียดอีกครั้งแต่วันนี้ก็คือจากการแถลงเราก็คิดว่าโครงการเดิมที่เป็นแผนศึกษามาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้ก็คือพับไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะ
4: ครับก็ได้เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปพูดที่เซี่ยงไฮ้นะครับที่ประเทศจีนเห็นว่าจะไปเน้นในเรื่องของโครงข่ายรถไฟไทยลาวจีนตรงนั้นให้ชัดเจนขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าเนี้ยท่านรองเอกนิติจะออกมาบอกแล้วว่าโครงการนี้พับแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงการต่างๆตัวนั้นจะยังอยู่หรือไม่อยู่พอจะถอดแบบได้ไหมครับว่าตอนนั้นที่เราไม่พอใจที่เราคิดว่าแผนตัวนี้มันไม่คุ้มค่าการลงทุนเรามองจากตรงไหนได้ครับเพื่อจะไปเทียบเคียงกับโครงการอื่นเพราะบางทีในเรื่องการทำ SIR เนี่ยแต่ละที่ก็ให้คำตอบไม่ค่อยเหมือนกันนะครับ
5: ค่ะคือโครงการแลนด์บิดมีโครงการหลักๆคือท่าเรือทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะคือฝั่งชุมพรและฝั่งระยองซึ่งจะมีการถมทะเลขนาดใหญ่มากนะคะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยแล้วก็มีการเชื่อมสองฝั่งโดยรถไฟรางคู่แล้วก็มอเตอร์เวย์ด้วยนะคะซึ่งโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่มีการศึกษาแม้ว่ารัฐจะพูดว่ามีการศึกษามาแล้วส่วนหนึ่งในภาพรวมแต่เราไม่เห็นการศึกษาที่ชัดเจนในการประเมินผลกระทบโดยภาพรวมว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านไหนอย่างไรบ้างและส่วนสำคัญคือไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของในพื้นที่มาตั้งแต่ต้นนะคะคือการประเมินภาพรวมทั้งหมด
4: เป็นยังไงครับการมีส่วนร่วมอย่างไม่มีความหมายเนี่ยครับ
5: คือ เรามารู้ว่ารายละเอียดโครงการเนี่ยก็คือเมื่อมันเริ่มกระบวนการในการดำเนินการแล้วคือรับประกาศแผนประกาศโครงการแทนที่ก่อนจะตัดสินใจโครงการนี้เนี่ยจะมีการให้ข้อมูลและรับฟังคนในพื้นที่ก่อนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราตีความว่ามันคือการมีส่วนร่วมแบบไม่มีความหมายแล้วก็ถ้าสะท้อนมาตอนนี้ที่คุณอนุทินไปจีนแล้วก็พยายามพูดว่าแลนด์บิดอาจจะปรับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่วนตัวมองว่าอันนี้คือการพัฒนาโดยไม่ได้ฟังเสียงหรือประเมินกับคนในพื้นที่อย่างมีความหมายเช่นกันการที่เราจะพัฒนาเนี่ยแม้ว่าคุณอนุทินบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือได้คุยกับทางตามข่าวนะคะที่ดูก็คือพูดคุยกับลงทุนหรือว่าพวกอุตสาหกรรมต่างๆแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาเนี่ยผู้ที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจกลุ่มทุนและรัฐมอง GDP แต่ส่วนสำคัญหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญก็คือเรื่องประเด็นระบบนิเวศหรือว่าคนในพื้นที่ว่ากลุ่มคนในพื้นที่ไม่ได้มีแค่นักลงทุนแต่มีอีกหลากหลายกลุ่มที่ลุกขึ้นมาอย่างกรณีแลนด์บิดกลุ่มประมงพื้นบ้านที่อาจจะต้องสูญเสียอาชีพอันนี้คือส่วนที่คุณย่ามนูถามเลยว่าสิ่งสำคัญมันมาจากไหนเรื่องประเด็นผลกระทบคือนอกจากการประเมินจากมิติรายได้มูลค่าในมิติ GDP อะค่ะส่วนสำคัญที่เราควรจะลงไปฟังก็คือพี่น้องในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่อย่างเช่นที่ระนองเนี่ยมันมีทั้งกลุ่มที่เป็นประชาชนกลุ่มประมงใช่ไหมคะกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆเช่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเมืองระนองผู้ประกอบการที่เกาะพยามและผู้ประกอบการเกาะต่างๆหรือนักดำน้ำที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ซึ่งเป็นการพัฒนาหรือว่ารายได้ที่มาที่มันเป็นการรายได้ที่คู่กับคนในพื้นที่และไม่ได้ทำลายทรัพยากรในพื้นที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะว่าการรับฟังเสียงหรือประเมินทิศทางการพัฒนาไม่ใช่ฟังเสียงแค่กลุ่มทุนและตัดสินใจโดยใช้อำนาจรัฐอย่างเดียวแต่เสียงของคนในพื้นที่หรือการประเมินในเชิงระบบนิเวศคือส่วนสำคัญในการเอามาประกอบการพิจารณาทิศทางการพัฒนาต่างๆด้วยคำถามใหญ่ๆก็คือว่าวันนี้ที่คุณเอกนิติประเมินว่ามันไม่คุ้มค่าและอยากจะพับโครงการแต่งบประมาณต่างๆที่เราลงไปศึกษา EHAA 2เล่มการศึกษาของบริษัทที่ศึกษาที่มองภาพรวมทิศทางการพัฒนาหรือว่า EIA ของรถไฟ EIA ของมอเตอร์เวย์อันนั้นคือภาษีประชาชนนะคะคือโอเคเราดีใจที่โครงการนี้ถูกพับหยุดแต่ว่ามันต้องตรวจสอบค่ะว่ากระบวนการทิศทางการพัฒนาที่ใช้งบประมาณขนาดใหญ่แล้วในที่สุดมันก็คือสะท้อนว่าการพัฒนานั้นอาจจะเลือกผิดแล้วก็มีความไม่คุ้มค่าอันนี้แต่ว่างบประมาณหรือภาษีประชาชนมันถูกใช้ไปแล้วด้วยอะค่ะ
4: ครับที่สำคัญคือในเรื่องของข้อมูลบางทีข้อมูลเหมือนกับเองตอบเองนะครับของหน่วยงานที่เขาอยากจะให้เกิดเขาเป็นคนไปหาข้อมูลนั้นข้อมูลเข้าพูดง่ายมันเทไปในข้างคนที่อยากจะให้เกิดซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันตรายอย่างมากเลยเพราะว่าเมื่อลงไปแล้วมันไม่ใช่อยู่ๆจะเอ้ยไปเอาตอนนี้จะเปลี่ยนแผนมันเปลี่ยนไม่ได้นะเวลาเดินโครงการไปแล้วลำบากมากในการที่จะเปลี่ยนอะไร
5: แล้วก็กรณีนี้ยิ่งสะท้อนชัดค่ะว่าเรื่องข้อมูลนะคะกรณีอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีมองเรื่องการศึกษาครบถ้วนไม่ครบถ้วนรอบด้านอันนี้เราก็ตีความเรื่องไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านแต่ส่วนสำคัญที่เป็นคำถามหลักๆของเราคือข้อมูลในเชิงชุดระบบนิเวศของฝั่งระนองที่มันเคยศึกษาการที่จะผลักดันเป็นมรดกโลกไงคะคือมรดกโลกนะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะมีต้นทางในการข้อมูลส่วนนี้อยู่บางส่วนใช่ไหมคะแต่เราไม่ปรากฏว่า เห็นว่าสนขเองซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการที่ดำเนินการเป็นเจ้าของโครงการได้นำประเด็นนี้มาพิจารณาในฐานสำคัญหรือไม่ในมิติระบบนิเวศนะคะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าชุดข้อมูลที่เราก็คิดว่าเป็นอีกชุดข้อมูลที่สำคัญเช่นกันแต่ไม่ถูกเอามาประมวลด้วยค่ะมันก็เลยตอบคำถามคุณยอดมนุว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโจทย์มันมาเพื่อที่จะไปตอบโจทย์กับกลุ่มทุนกลุ่มที่อยากพัฒนาเท่านั้นหรือถึงไม่เอาข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านมาประกอบการตัดสินใจค่ะ
4: โครงการเหมือนโครงการถอดรหัสนะครับลื้อของออกมาจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนปักธงเอาไว้แล้วนะครับ
5: ค่ะ
4: ครับทีนี้มีอีกตัวนึงครับที่อยู่ตรงนี้ของภาคใต้ที่สำคัญมากเลยคือ SECซึ่งหลายคนก็บ่นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเขียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเพราะว่าตัวโครงการที่เสนอเนี่ยเคยเห็นว่าก็คือเอา EEC นะเอาตัว E ออกกับตัว S เข้ามาใส่นอกนั้นข้างในไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็เพียงแต่เปลี่ยนตัวเลขไปเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรดีครับ
5: คือว่ากรณีพอร่างพรบ SEC เนี่ยหลังจากที่ตอนนั้นที่มีเครือข่าย SEC Watch กับภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะคะส่วนหนึ่งที่มาชุมนุมที่ทำเกียรตินะคะแล้วก็ได้ทำ MOU กับทางคุณพิพัฒน์อะค่ะที่มา MOU กับรัฐบาลที่มีคุณพิพัฒน์หัวโต๊ะก็สรุปว่าจะไม่นำกฎร่างกฎหมาย SEC ผลักเข้าสู่สภาเข้าสู่ครม.ค่ะอันนี้เราก็คิดว่ารัฐบาลน่าจะอะไรล่ะดำเนินการตาม MOU เราก็ยังเชื่อมั่นตรงนี้อยู่นะคะที่ทางรัฐบาลได้เซ็น MOU กับภาคประชาชนในกลุ่มนั้นที่มาขับเคลื่อนตอนนั้นไว้ค่ะณตอนนี้เราก็คิดว่าตรงนั้นอาจจะไม่เดินหน้าต่อแต่ว่าก็อาจจะต้องมาจับตากับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ว่าแล้วรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อในโครงการพัฒนาภาคใต้ตรงนั้นเพราะว่าก็เห็นเจตจำนงว่าตั้งแต่ท่านทีมไปคุยที่จีนหรือว่าคุณพิพัฒน์เองเนี่ยก็ยังพูดในเรื่องนี้และแม้ว่าข้อสรุปของคุณเอกนิติเองก็ยังห้อยท้ายไว้ในเรื่องทิศทางการพัฒนาที่จะมีโครงการพัฒนาต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเราไม่ปฏิเสธนะคะว่าภาคใต้ก็จะต้องมีการพัฒนาแต่ว่าคำถามคือการพัฒนานั้นมันตอบโจทย์ใครบ้างซึ่งก็คงต้องฟังเสียงคนในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
4: ครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันจะเอาลักษณะของ EEC มาใช้ทาง SEC นั้นมันคงไม่ใช่แล้วจริงๆแล้ว EEC ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ก็ยังเหว๋ๆอยู่นะครับยังมีเหตุการณ์ที่ลุ่มดอนน้ำก็ไม่พอครับยังจะไปทำอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดอีกยังอะไรต่างๆเพื่อที่ผันน้ำมา EEC นี่เราต้องมองแล้วว่าน้ำเราพอไหมอุปโภคบริโภคใช้ได้แค่ไหนแล้วคุณถึงจะคืบหน้าโครงการใหญ่ๆลงไปไม่งั้นแย่งน้ำกันตายเลย
5: พอคุณย้อนมาดูวกมาที่ EEC ก็อยากฝากกว่าการติดตามเหมือนกันค่ะว่าจริงรูปแบบการแพร่แบบเขตเศรษฐกิจพิเศษในมิติที่ไม่ประเมินผลกระทบในเชิงศักยภาพแบบสะสมของการใช้ทรัพยากรเป็นอันตรายมากและอันตรายมากในช่วงที่เราเปิดรับเรื่อง Data Center เข้ามาแล้วก็ Data Center เองก็มุ่งที่จะไป EEC เช่นกันก่อนหน้านี้ที่คุณย้อนมาพูดถึงประเด็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมคะกับทางมูลนิธิสื่ออันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมากว่าอย่างเช่นระบบการบริหารจัดการน้ำที่เราพยายามจะบริหารจัดการน้ำเพื่อตอบอุตสาหกรรมเป็นหลักแต่ว่าถ้าวิกฤตในสถานการณ์ปัจจุบันมันวิกฤตอยู่แล้วในภาคตะวันออกนะคะในทั้งวิกฤตในการที่จะใช้อุปโภคบริโภคหรือว่าในการเกษตรแล้วเรายังมีทิศทางการพัฒนาที่ไม่ประเมินศักยภาพเชิงสะสมทั้งในการใช้ทรัพยากรต่างๆและมลพิษที่ออกมาก็จัดการไม่ได้อันนี้เป็นวิกฤตหนักมากของภาคตะวันออกในปัจจุบันซึ่ง ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นบทเรียนชัดๆว่ารัฐบาลและสำนักงาน EC ควรที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ EC ให้ได้และสร้างโมเดลที่ดีก่อนที่จะเอารูปแบบนี้ไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆคือถ้าส่วนตัวที่เคยให้สัมภาษณ์คุณยอดมันอยู่แล้วว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับทิศทางการพัฒนาหรือกฎหมายพิเศษแบบที่เอื้อการลงทุนขนาดหนักแบบ EECมันควรจะต้องมาใช้กฎหมายที่เท่ากันทั้งประเทศและพัฒนากฎหมายในเชิงเครื่องมือในเชิงป้องกันและฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพก่อนที่เราจะมุ่งเน้นเปิดในเรื่องโครงการอุตสาหกรรมที่มันจะเพิ่มเข้ามาอีกอย่างมากในพื้นที่ทั้ง EC และอาจจะมีภาคใต้ที่เป็นเป้าหมายอยู่ด้วยค่ะ
4: ครับนี่อยากจะให้ช่วยขยายความตรงนี้ให้เข้าใจนิดนึงครับในเรื่องของศักยภาพเชิงสะสมก็หลายท่านฟังเอ๊ะมันคืออะไรมันสะสมศักยภาพยังไงถึงจะออกมาเป็นตัวเลขในการตัดสินใจครับ
5: ค่ะอย่างเช่นถ้าทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกเนี่ยก่อนที่เราจะพัฒนาใดๆเนี่ยมันควรจะประเมินศักยภาพคือมองข้อมูลทั้งภาคอะค่ะหรือว่าที่เรามักจะพูดเรื่องการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ว่าอย่างเช่นภาคตะวันออกเนี่ยในปัจจุบันมันมีแหล่งน้ำเท่าไหร่มันมีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำในกลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่มของอุตสาหกรรมกลุ่มในเชิงการอุปโภคบริโภคของประชาชนการจัดสรรน้ำให้กับการเกษตรและการจัดสรรน้ำที่มันดูแลระบบนิเวศด้วยค่ะแบบเนี้ยส่วนเนี้ยมันมีอยู่เท่าไหร่และการที่เราจะอนุญาตให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวนแบบขนาดใหญ่อย่างเช่นถ้าตอนนี้ก็อยากจะยก data center ที่เป็นประเด็นคำถามใหญ่ๆของพวกเรากันอยู่นะคะว่าแล้วอุตสาหกรรมเหล่านี้เข้ามาเนี่ยจะใช้น้ำปีละเท่าไหร่มันเพียงพอในการที่เราจะแบ่งปันน้ำที่ในระบบน้ำที่มีอยู่เนี่ยให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้หรือไม่คือถ้ามันไม่เพียงพอก็ไม่ควรจะอนุญาตให้มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะมาใช้น้ำเพิ่มใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราคิดแค่ว่าอุตสาหกรรมมาแล้วเราจะไปสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มหรือว่าจะไปจัดหาน้ำมาเพิ่มเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเราสร้างมันไม่สามารถที่จะสร้างมันเพื่อป้อนให้กับผู้ใช้ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าศักยภาพของระบบนิเวศมันก็มีขีดจำกัดในการใช้ใช่ไหมคะแล้วเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตในการที่เราเข้าไม่ถึงน้ำอ่ะน้ำคือสิทธิ์ของทุกคนที่ควรจะเข้าถึงได้เพราะมันคือฐานของการดำรงชีวิตและสิทธิ์นั้นไม่ควรจะมีต้นทุนที่สูงเพราะว่าทุกคนต้องทานน้ำอะค่ะทุกคนต้องเข้าถึงน้ำอันนี้พูดถึงน้ำอุปโภคบริโภคถ้าเราไม่มีน้ำเราก็จะต้องเอาเงินไปน้ำใช่ไหมคะถ้าเราต้องเอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสูงเนี่ยมันก็ทบกับวิกฤตของฐานชีวิตชุมชนแล้วยิ่งไปกันใหญ่ถ้าผู้คนที่ทำเกษตรอะค่ะซึ่งต้องการใช้น้ำในระบบการผลิตอะค่ะแล้วเราเข้าไม่ถึงมันก็กระทบกับผู้บริโภคด้วยนะคะมันไม่ใช่กระทบกับอาชีพการเกษตรเท่านั้นอันนี้คือหมายถึงการประเมินศักยภาพสะสมของทรัพยากรที่เราจะใช้กับอีกอันนึงคือการประเมินศักยภาพสะสมในนิติเรื่องมลพิษที่มันออกมาอย่างเช่นภาคตะวันออกเนี่ยน้ำอ่ะเสียหายไปจำนวนมากแผ่นดินเปื้อนมลพิษไปเยอะมากสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถเอามาใช้ได้แต่แผนในการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้เราเห็นได้ชัดในการที่จะบริหารจัดการแบบฟื้นฟูแหล่งน้ำที่เปื้อนพิษดินที่เปื้อนพิษหรืออากาศที่มีมลพิษอย่างเช่นเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดที่มันไม่ถูกจัดการแก้ไขแต่เรากำลังจะเพิ่มอุตสาหกรรมที่อาจจะมาเพิ่มเรื่องมลพิษหรือว่าอะไรอะเพิ่มขึ้นในพื้นที่อะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าเป็นภาคใต้ส่วนตัวเขามองว่ามันต้องประเมิน SEA คือประเมินเชิงยุทธศาสตร์ของภาคใต้ว่าณปัจจุบันเนี่ยแหล่งทรัพยากรมันมีอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะและทรัพยากรนั้นมีประโยชน์อย่างไรในการดูแลทั้งผู้คนและระบบนิเวศการที่จะเปลี่ยนพลิกโฉมภาคใต้จากฐานระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขนาดนั้นที่หล่อเลี้ยงดูแลคนทั้งโลกและคนประเทศไทยไปเป็นอุตสาหกรรมหรือไปเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนแบบนั้นจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างทั้งเชิงระบบนิเวศผู้คนอาชีพแล้วก็ตัดสินใจร่วมกับคนภาคใต้ว่าเราจะพัฒนาในทิศทางนั้นพลิกโฉมภาคใต้เป็นอีกรูปแบบนึงเนี่ยเรารับได้ไหมหรือรับได้แค่ไหนเพราะการพัฒนาไม่จำเป็นว่าจะต้องพัฒนาขนาดใหญ่แต่การพัฒนาอาจจะเป็นการต่อยอดเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ที่ดีและไม่ทำลายระบบนิเวศที่มันรุนแรงเกินไปก็อาจจะเป็นที่ ทิศทางที่คนในพื้นที่รับได้และร่วมกันพัฒนาภาคใต้ที่มันยั่งยืนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือมองภาพการพัฒนาที่มองภาพรวมอย่างเชิงระบบนิเวศโดยภาพรวมหรือว่ามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องมองโดยภาพรวมเช่นกันคล้ายๆแลนด์บิดว่าถ้าจะมีการแบบแลนด์บิดต้องประเมินทั้งหมดไม่ใช่มาศึกษาเป็นเล่มๆไปแยกเล่มท่าเรือหนึ่งท่าเรือสองฝั่งก็ฝั่งละเล่มอะไรอย่างเงี้ยรถไฟเล่มนึงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราคิดว่ามันไม่ใช่การประเมินผลกระทบโดยภาพรวมมันเป็นรายโครงการที่ไม่ตอบโจทย์ในมิติการดูแลเรื่องทรัพยากรแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อะค่ะ
4: ครับทีนี้ครับในเรื่องของการที่การมีส่วนร่วมที่ไม่ค่อยได้ชัดเจนกันนักเนี่ยนะครับรวมทั้งเรื่องของตัวเลขต่างๆที่จริงๆแล้วมันน่าจะมีตัวเลขที่เราเชื่อถือได้นะครับนี่ยังดูอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยตัวเลขของกรมชนกับตัวเลขของกรมอุทยานก็ยังไม่ตรงกันแม้กระทั่งจำนวนช้างนะครับ20ตัว30ตัวกับ70กว่าตัวนี่มันคนละเรื่องกันเรื่องเราตรงนี้เราตกลงเราจะมีหน่วยงานอะไรที่เราจะเชื่อถือได้หรือครับว่าเอ้ยตัวเลขที่มันใช่ตัวเลขนี้มาประกอบการตัดสินใจเนี่ยใช่แล้ว
5: ภาครัฐต้องปรับมุมของภาครัฐนิดนึงว่าอย่าเชื่อมั่นว่าจำนวนตัวเลขหรือข้อมูลตัวเองถูกที่สุดส่วนตัวมองว่าการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสของข้อมูลเนี่ยจะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐมีข้อมูลอะไรแล้วเปิดแล้วมองผู้ที่เห็นต่างที่เสนอข้อมูลเข้ามาหรือว่านำเสนอความเห็นต่างนั้นน่ะคือผู้ที่จะร่วมในการพัฒนาอันนี้คิดส่วนตัวคิดว่านะคะมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลชุดไหนที่ถูกที่สุดแต่ถ้าเรามองว่าการให้ความเห็นการที่มีภาคประชาชนนักวิชาการร่วมในการมาทักท้วงท้วงติงให้ความเห็นให้ข้อมูลเพื่อที่เราจะมามองชุดข้อมูลชุดเดียวกันตัดสินใจอันนั้นคือสิ่งที่มันจะเดินหน้าไปด้วยกันได้ค่ะแต่ปัจจุบันถามว่าเราขอข้อมูลรัฐเนี่ยกี่เดือนได้คะบางพื้นที่แทบไม่ได้เลยเพราะรัฐกลัวอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากลัวอะไรกลัวว่าจะมีคนมาโต้แย้งกลัวที่จะมีคนมาคัดค้านแต่สิ่งหนึ่งอ่ะถ้าเรามองว่าคนที่มาโต้แย้งหรือคัดค้านคือส่วนที่จะมาทวงติงว่ารัฐเนี่ยตัดสินใจถูกไหมข้อมูลมันถูกไหมแล้วมาแสวงหาด้วยการบนชุดข้อมูลเดียวกันนะคะว่าชุดข้อมูลนั้นเนี่ยอันไหนที่มันผิดพลาดหรือตกหล่นจากตรงไหนไปเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากลไกหรือหน่วยงานรัฐก็มีข้อจำกัดบางส่วนใช่ไหมคะแล้วส่วนตัวยังเชื่อมากว่านักวิชาการอิสระกลไกต่างๆที่พร้อมในการที่จะเข้ามาให้ความเห็นให้ข้อมูลและท้วงติงแล้วมองจุดร่วมกันในทิศทางการพัฒนาว่าอยากให้ประเทศดีมันมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐอะค่ะปรับใหม่ว่าการพัฒนาใดๆฐานข้อมูลที่จะเอามาประกอบการตัดสินใจเปิดเผยกันมาค่ะเปิดเผยสู่สาธารณะแล้วเปิดรับกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งคนในพื้นที่นักวิชาการและภาคประชาชนต่างๆที่อาจจะมีชุดข้อมูลมาประกอบร่วมกันตัดสินใจอันนี้มันจะเดินไปสู่การพัฒนาที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการพัฒนาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ไปกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่รับฟังแค่กลุ่มคนในพื้นที่ก็ได้อะค่ะ
4: ครับก็ทั้งหมดนี่เราประมวลเขย่ากันใหม่นะครับแล้วมองในว่าการที่คนมาค้านหรือคนมาติงเนี่ยเป็นการหาข้อมูลมาเสริมเพื่อการพัฒนาโครงการเนี่ยโครงการนี้ไม่ใช่แค่ความเจริญธรรมดานะครับมันจะรุ่งเรืองแล้วมันจะยั่งยืนแต่ถ้าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำนะครับมาตีกันยังไงมันก็ไม่จบครับโจทย์ตัวนี
5: ้ใช่ค่ะเห็นด้วยซึ่งอันนี
4: ้ครับที่คุณ
5: มันต้องเริ่ม
4: ครับที่คุณสุภาพรพูดครับครับว่าไม่ได้คัดค้านนะครับการที่จะลงทุนหรือมีโครงการใดๆแต่โครงการนั้นควรจะได้ประโยชน์ในครบในทุกๆด้านคนที่เสียประโยชน์ก็ควรจะได้รับการตอบแทนนึกถึงว่าถ้าชาวประมงบอกคุณเลิกทำตรงนี้ไม่ได้นะแล้วจะให้ชาวประมงไปทำอะไรคุณลงเงินไปก้อนหนึ่งเขาก็ทำไม่เป็นนั้นต้องมองอีกหลายๆอย่างหลายมุมด้วยว่าแล้วจริงๆแล้วจะให้เขาทำอะไรหรือเขาย้ายไปไหนอะไรยังไงพวกนี้ต้องชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับเอาละมีทั้ง SEC ทั้ง EEC ทั้ง Land Bridge ตอนนี้ทางมูลนิธิได้จับตาโครงการไหนต่อไหมครับเพราะว่าอีกหลายโครงการทีเดียวที่ยังน่าเป็นห่วงว่าเอ๊ทิศทางจะไปยังไงกันแน่ครับ
5: ค่ะคือจริงๆทางตอนนี้ที่โอเคเมื่อภาคการพัฒนาภาคใต้ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เราก็คิดว่าแม้ว่าวันนี้ที่คุณเอกนิติชุดคุณเอกคณะกรรมการชุดคุณเอกนิติออกมาเราก็คิดว่าแม้ว่าเป็นข่าวดีเราก็ยังต้องติดตามต่อแล้วจริงๆใน EEC เราก็ยังติดตามคู่กับพี่น้องในพื้นที่โดยเฉพาะการที่จะ ขยาย EC มาจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้พี่น้องปราจีนบุรีกำลังรวบรวมรายชื่อแล้วเสนอความคิดเห็นในการที่คัดค้านการนำปราจีนเข้า EC เพราะว่าแค่ยังได้เข้าผลกระทบในพื้นที่ก็รับไม่ไหวแล้วกับการขยายของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมกากขยะอุตสาหกรรมที่มาในพื้นที่แล้วไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนนะคะที่ไม่รับผิดชอบนะคะแล้วก็เมื่อวานจริงๆไปที่กมธ.มาก็คือเรื่องโรงไฟฟ้าขยะเองก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่เป็นนโยบายที่ยังค้างอยู่แล้วก็เป็นปัญหาว่าโรงไฟฟ้าขยะมันไม่ใช่คำตอบในการบริหารจัดการขยะที่แท้จริงแต่มันอาจจะต้องมองใหม่ในมิติการบริหารจัดการขยะจากต้นทางอะไรเงี้ยค่ะก็มีร่างกฎหมายต่างๆที่ทั้งนักวิชาการต่างๆพยายามผลักดันคิดว่าปัญหาในวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เราอาจจะต้องจับตาอีกหลายอย่างโดยเฉพาะชุดรัฐบาลชุดนี้ที่จะเปิดรับทิศทางการพัฒนาอย่างเช่น Data Center และเราจะมีการประชุมใหญ่ตอนปลายปีช่วงตุลาคมกับIMF และธนาคารโลกซึ่งอันนี้ก็เป็นที่จับตาว่าการที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพหรือว่าการจัดประชุมนั้นจะนำมาซึ่งนโยบายหรือแผนการบริหารจัดการทิศทางการพัฒนาที่กระทบกับประชาชนหรือลดทอนสิทธิ์ของประชาชนในมิติต่างๆอย่างไรอันนี้คิดว่าอยากชวนให้ผู้ฟังนะคะแล้วคุณยอดบรรณุด้วยอาจจะช่วยกันติดตามว่ารัฐบาลจะเดินหน้ากับการพัฒนาอย่างไรซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากและภาระผูกพันด้านหนี้หรือภาระผูกพันด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อมกับประชาชนคนไทยในอนาคตด้วยค่ะ
4: ครับตอนนี้มีการเริ่มพูดถึงว่าจะเป็นภาครัฐหรือรัฐบาลหรือชุดไหนก็ตามอย่ามอง GDP เป็นหลักเพราะ GDP นั้นเป็นเรื่องของทุนใหญ่ควรจะมองถึงความผาสุกของประชาชนในประเทศเป็นหลักนะครับแล้ว GDP ค่อยๆตามไปก็ได้เราไปเร่งรัด GDP มันอาจจะสร้างผลเสียก็ได้เพราะเรายังมองไม่ครบด้านครับหลายๆด้านทีเดียวยังน่าเป็นห่วงอยู่วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณสุภาพรมาลัยลอยครับผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมที่นำเรื่องราวตรงนี้มาอัปเดตอีกนิดนึงครับที่บอกว่าจะมีการให้เราตามเรื่องอีกทีนี่วันไหนครับที่จะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ครับ
5: เดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามเรื่องว่าทางชุดคุณคณะกรรมการชุดนี้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้วมีมติออกมาอย่างไรนะคะคิดว่าอยากขอให้เห็นความเจนตรงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยแล้วก็สื่อสารต่อทั้งกับสื่อมวลชนแล้วก็กับคณะอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าคนลงชื่อก็คงแสนฝ่าก็คงช่วยกันติดตามอยู่ตอนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อในอนาคตนะคะค่ะ
4: ครับยังไงก็แจ้งมาทางเวทีความคิดนะครับไม่แน่ผมจะขอไปนั่งฟังด้วยคนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสภาพรครับที่นำเรื่องที่น่าห่วงใยมาพูดมาคุยกันขอบคุณครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับผมท่านเป็นผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับตามเรื่องสิ่งแวดล้อมมานานเวลาของเวทีความคิดหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลาเดิมครับตั้งแต่สองทุ่มครับสวัสดีครับ
6: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเร่งต่อยอดผลเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการถือเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2+2 เพื่อยกระดับการประสานนโยบายด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับจีนตลอดจนเชิญภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนเข้าร่วมงาน Defense and Security 2027เพื่อขยายความร่วมมือทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันในประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นการแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีผ่านการเจรจาและการหารือบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีพร้อมขอบคุณจีนที่สนับสนุนการเจรจาและการแก้ปัญหาอย่างสันติกลต.กล่าวโทษสุภาภรณ์พิมพงษ์นำส่งเอกสารเท็จต่อสำนักงานกลต.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.แจ้งว่าได้กล่าวโทษนางสาวสุภาภรณ์พิมพงษ์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยความผิดกรณีนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือแบบ59และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงานกลต.ไม่ตรงกับความเป็นจริงมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535กลต.ตรวจสอบพบว่านางสาวสุภาภรณ์ได้นำส่งแบบ59รวม4ฉบับระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569และแบบ 246-2 รวม7ฉบับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยไม่ได้มีการถือหลักทรัพย์หรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่แสดงในเอกสารทั้งนี้ภายหลังการกล่าวโทษของกลต.กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อไปเป็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการและการพิจารณาของศาลยุติธรรมตามลำดับชมรมผู้เลี้ยงนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนใต้เผยจะให้ความสำคัญกับการเพาะพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณภาพลดการจับนกจากธรรมชาติธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: การปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกสร้างความยินดีให้กับผู้เลี้ยงนกทั่วประเทศหลังใช้เวลาในการต่อสู้มาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีนายวิชานอมรโรรองประธานชมรมผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าหลังจากปลดล็อกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเพาะพันธุ์เพื่อให้มีนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้การเพาะขยายพันธุ์เสรีซึ่งจะทำให้คุณภาพที่มีอยู่แล้วดีมากขึ้นเพื่อทำใหการจับนกจากธรรมชาติค่อยๆหายไปส่วนการตลาดหลังการปลดล็อกคิดว่าตลาดที่เติบโตอยู่แล้วจะยิ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งนกกรงหัวจุกแตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆคือสัตว์เศรษฐกิจชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่มีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การเลี้ยงเม็ดเงินจะกระจายสู่ชาวบ้านและชุมชนอย่างแท้จริงนกเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีทำกรงทำซี่กรงทำผ้าคลุมกรงหัวกรงชาวบ้านชุมชนอีกมากมายที่จะได้ประโยชน์จากการปลดล็อกในครั้งนี้ส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์ถ้าปลดล็อกแล้วพบว่าปริมาณนกกรงหัวจุกในธรรมชาติลดน้อยลงก็สามารถจะดึงกลับเข้าไปในบัญชีได้เหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงผู้เพาะเลี้ยงคนรักนกจะต้องร่วมกันอนุรักษ์และทำให้มีนกเพียงพอกับความต้องการของตลาดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
9: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: Love.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและรายการออนทัวร์ทั่วไทยช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์นะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการเนี่ยเดี๋ยวคุณกระแตจะตามเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะก็ในเบรกแรกนี้ค่ะคุยกับนุ้ยกันก่อนนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรายการของเรานะคะก็เหมือนเดิมเลยจะผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ารายการของเราก็ไลฟ์กันสดๆนะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio ก็ได้จะผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็ FM 96.5 ได้เลยหรือว่าจะพูดคุยกันง่ายๆผ่านทาง LINE แอดก็ @ Thinking Radio นะคะผ่านทางหลากหลายช่องทางค่ะร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้แล้วก็ในช่วงแรกวันนี้เนี่ยนะคะนุ้ยมีเรื่องราวที่น่าประทับใจค่ะก็เมื่อตอนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันธรรมดาเนี่ยวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสค่ะได้ร่วมเดินทางไปกับกรมการท่องเที่ยวนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดแคมเปญนะคะที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากชื่อแคมเปญของเขาเนี่ยก็คือ10บวก10 My Adventure Work Hard Play Hard Work Hard Play Smart นะคะซึ่งเขาจะชวนคนทำงานเนี่ยออกจากห้องประชุมไปสู่ประสบการณ์การผจญภัยแบบทั่วไทยเลยนะคะเพื่อที่จะปลุกตลาดไหมโดยเฉพาะอันนี้คือตื่นเต้นมากเราก็คือเป็น target group เลยนะคะเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ เป็นพนักงานออฟฟิศเนาะประชุมบ่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ากำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะเพราะว่าการกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยแหละค่ะเขาก็เปิดตัวโครงการใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโครงการใหญ่แห่งปีเลยนะคะโดยที่โครงการนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้นะคะก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเขาจะชวนคนทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นนัก

0: นะคะแล้วก็จังหวัดเครือข่ายโดยเขาจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนะคะก็จะมีการผสมผสานธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมการสร้างทีมบิลดิ้งนะคะไว้แบบลงตัวเลยเพื่อที่จะทำมาตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่ที่ต้องการทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดนะคะและแน่นอนค่ะเป็นดิฉันเองนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยประสบการณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโครงการนี้เนี่ยยังจะมุ่งเน้นในการที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชุมชนท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโฮมสเตย์หรือว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะเพราะว่าทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขามีการพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานของการท่องเที่ยวไทยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำเพื่อที่จะยกระดับพื้นที่ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของตลาดไม้ระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญเนี่ยนะคะของฟาร์มทิปเนี่ยเขาต้องบอกว่าเชิญนะคะดิฉันไปร่วมกิจกรรมนี้มานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางแรกเลยนะต้องบอกว่าไฮไลท์นี่น่าสนใจมากๆเลยมันมีเสน่ห์มากๆวันนี้ในช่วงแรกของรายการก็เลยจะชวนแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันเนี่ยแหละค่ะสำหรับเส้นทางที่หนุ่ยได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมมาด้วยนะคะนั่นก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะทางนี้เนี่ยทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เชื่อว่าหัวใจของการท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เพียงการเดินทางนะแต่มันคือการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับชุมชนค่ะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายแล้วก็จะเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ของแรงบันดาลใจสำหรับคนทำงานยุคใหม่ด้วยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์รูปแบบใหม่มากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าการประชุมแล้วก็การผจญภัยเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นไปพร้อมกันได้นะคะและเส้นทางที่นุ้ยบอกว่านุ้ยได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมมาด้วยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเนี่ยมีหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าประทับใจมากๆนะคะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนที่เปิดประสบการณ์ให้กับเรามากๆเลยต้องบอกเลยว่าไม่เคยไปทำกิจกรรมแบบนี้มาก่อนนะคะกิจกรรมที่นุ้ยพูดถึงเนี่ยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการล่องเรือนะคะผ่านป่าชายเลนค่ะไปทำสปาโคลนกลางทะเลเลยนะโอ้ฟิลลิ่งนี่แบบว่าดีมากๆนะคะแล้วก็วิวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยความประทับใจนี่ล้นเลยแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยนุ้ยก็ได้เชิญแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันในช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณทักษิณหมิ่นหมันนะคะซึ่งเป็นประธานแล้วก็ผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์อยู่ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้คุณทักษิณอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ทุกวันทุกช่องเลยครับ
0: ค่ะวันนี้ที่เชิญมาร่วมพูดคุยกันเพราะว่าหนูก็ได้มีโอกาสไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นี่มาแล้วนะคะแล้วก็ประทับใจมากเลยก็อยากที่จะมาส่งต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะต้องขอสัมภาษณ์นะคะพี่ทักษิณนิดนึงละกันว่าสำหรับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์นี่เปิดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนานหรือยังคะแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
1: ยินดีครับผม
0: ค่ะ
1: กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์นะครับต
0: ั
1: ้งมาย่างเข้าปีที่15นะครับผม
0: อืมค่ะ15ปีแล้ว
1: แรงบันดาลครับผมแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเราก่อตั้งก็มันเกิดจากการที่พวกเราอยากจะหารายได้เสริมนะครับซ
0: ึ่
1: งอยากได้หลักมาจากรายได้ประจำนะครับซึ่งเป็นการออกเรือประมงชายฝั่ง
0: ค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้เรามีภาพเปิดให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าหนูไปเก็บภาพมาเต็มเลยค่ะพี่ทักษิณค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
1: ครับผมทีนี้พอทุกคนมีปัญหากับเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวนะครับม
0: ัน
1: ก็เริ่มเกิดการอพยพย้ายถิ่นนะครับพ่อต้องจากลูกแม่ต้องจากพ่อนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ด้วยความจำเป็นในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะครับทีนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับผมไม่อยากให้พวกเราย้ายถิ่นที่อยู่นะครับ เพราะว่ามัน

0: เกิดภาระนะครับถ้าย้ายกันหมดมันจะเกิดการภาระทิ้งลูกทิ้งหลานไว้ให้กับพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายนะครับทีนี้พวกเราก็เลยตั้งใจกันว่าร่วมกันคิดนะครับในชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเหลมโฮมสเตย์ขึ้นมานะครับ
1: ค่ะ
0: เป้าหมายของพวกเราตอนนั้นต้องการให้คนภายนอกนะครับรู้จักพื้นที่ของพวกเรารู้จักบริบทของพวกเรานะครับอยากให้เขามาเที่ยวมาชมมาซื้ออาหารกับพวกเรามาเที่ยวชมดูวิถีชีวิตของพวกเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งการทำท่องเที่ยวชุมชนแหละพวกเรามีความเห็นตรงกันว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ต้องลงทุนด้วยทรัพย์สินอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราขอแค่ปรับพฤติกรรมของพวกเรานะครับปรับเปลี่ยนวิธีคิดของพวกเราให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับให้ซึ่งสิ่งที่ทรัพยากรในชุมชนเรามีอยู่แล้วมากมายนะครับทั้งวิถีชีวิตกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาต่างๆนะครับท
1: ั้
0: งป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในอ่าวไทยนะครับขอย้ำนะครับทีนี้พวกเราก็เลยร่วมกันก่อตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเหลมโฮมสเตย์ขึ้นมานะครับโดยร่วมมือกับชาวประมงชายฝั่งกลุ่มเล็กๆนะครับขอความอนุเคราะห์จากบ้านในชุมชนที่มีบ้านพักพอที่จะแบ่งให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกมานอนมาพักได้นะครับชวนแม่บ้านนะครับซึ่งที่มีทำอาหารเก่งๆมาทำกับข้าวให้นักท่องเที่ยวได้ทานนะครับด้วยอาหารทะเลของชาวบ้านที่ได้มาวันต่อวัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้บ้านเราทะเลบ้านเรามันเป็นอุปสรรคมากเลยสำหรับถ้าเรามองในแง่ของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าก็เอ่ยถึงทะเลใครๆก็ต้องนึกถึงหาดสะอาด
1: ทราย
0: ขาวน้ำใสใช่ไหมครับคุณนุ้ย
1: ค่ะใช่
0: แต่ทีนี้ทะเลบ้านผมอ่ะมันติดกับป่าโกงกลางนะครับ
1: ค่ะ
0: พื้นในทะเลมันเต็มไปด้วยตะกอนโคลนนะครับไหลลงมาจากเทือกเขาหลวงนะครับผ
1: ่
0: านแม่น้ำลำทองกระแสคลื่นก็พัดมาทับถมอยู่ที่อ่าวบ้านเรา
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเกิดเป็นอ่าวโคลนนะครับเป็นทะเลโคลนทีนี้พวกเราก็ถือปรับตัวนะครับพวกเราก็ถือโอกาสนี้เอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสพวกเราก็เลยเอาโคลนทะเลครับมาทำเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวนะครับนอกจากคุณจะได้มาทานอาหารทะเลจากชาวบ้านสดๆแล้วนะครับ
1: ค
0: ุณจะได้มาอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยการมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลนการปล่อยปูตะเหมและก็ไฮไลท์ที่เราคิดว่ามันสำคัญและมันแตกต่างจากที่อื่นนะครับก็คือการสปาโคลนที่พี่กรได้สัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วนะครับว่ามันโคลนที่สะอาดนะครับแล้วก็มีความละเอียดนะคร
1: ับ
0: ก็ความเป็นมาคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะนุ้ยถามถึงไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือการทำสปาโคลนแบบกลางทะเลเลยนะนะคะทำไมถึงสามารถที่จะเอาโคลนที่เนี่ยมาทำสปากับผิวหนังกับอะไรได้คือเราไปค้นพบหรือว่ามันผ่านการวิจัยหรือรับรองหรืออะไรยังไงผ่านหน่วยงานไหนมาบ้างคะถึงเกิดการเป็นแบบการทำสปาโคลนแบบนี้มาได้แล้วเป็นต้องถือว่าเป็นไฮไลท์เลยอ่ะ
0: ครับทั้งตอนเราทำรวมกลุ่มกันใหม่ๆนะครับเราก็พานักท่องเที่ยวไปปลูกป่าชายเลนไปนั่งเรือ
1: ค่ะ
0: ทานอาหารเช้าในทะเลอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้ผมดูสังเกตดูอาการนักท่องเที่ยวหรือว่าดูกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยผมคิดว่าที่อื่นเขาก็
1: ม
0: ีถ้าเราจะดึงคนต่างจังหวัดต
1: ่
0: างภูมิภาคให้มาบ้านเรามาทำกิจกรรมแค่นี
1: ้
0: เขาไม่ยันยนมาหาเราแน่นอนเพราะว่าที่อื่นกิจกรรมเหล่านี้มันพื้นที่บุกป่าชายเลนที่กรุงแถวกรุงเทพประจวบเพชรบุรีอย่างนู้นมันก็มีใช่ไหมครับผมทีนี้พวกเราเลยคิดว่าถ้าเราต้องคิดเนี่ยเราต้องหาวิธีการต้องหาความต่างให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนใจและอยากจะมาหาเรามากกว่านี้
1: ค่ะ
0: แต่ระหว่างที่ผมคิดไปนะครับผมลงยืนอยู่ในทะเลโคลนเพื่อจะเอาน้ำล้างเท้าให้กับนักเรียนที่เขามาปลูกป่าชายเลนนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าที่ตอนนั้นที่มันน่าจิตใจนะครับด้วยความเป็นสีขุ่นของน้ำครับอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวจะอาบเลยแม้จะเอามือจุ่มไปจับหวัดน้ำมาล้างมือเขายังรู้สึก รู้สึกว่าน้ำมันขุ่นไม่อยากจะแตะเลย
1: ค่ะ
0: นี่ผมเห็นจริงแบบนั้นผมรู้สึกถ้าเป็นแบบนี้พวกเราไปกันไม่ถึงไหนแน่เลย
1: ค่ะ
0: ในระหว่างคิดผมก็อยู่ยืนอยู่ในโคลนนะครับผมก็เอามือขยำโคลนเล่นไปนะครับแล้วก็มาสังเกตดูทำไมโคลนนี้มันละเอียดมันนิ่มมันไม่มีก้างปูหรือว่าเปลือกธาตุอินทรีย์ต่างๆเป็นอยู่ในโคลนเลยทีนี้ผมก็เลยชวนคนขับเรือตอนครั้งแรกนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้เขาลงมาเล่นโคลนกับผมแล้วก็ด้วยการเอาโคลนปลาเล่นกันทีนี้พอเราเล่นกันสนุกเด็กนักเรียนซึ่งร่างเดิมเขาไม่ชอบที่จะเล่นน้ำอยู่แล้วเขาก็เห็นสนุกกับโคลนเขาก็ลงมาเล่นกับพวกเราด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ด้วยความที่ผมอยากจะให้น้องเขารู้สึกว่าโคลนนี่มันไม่มีอันตรายนะครับผมก็เอาหน้าของผมเอาหัวของผมไปแหย่เพื่อให้น้องเขาปาให้ดูว่าเนี่ยไม่เจ็บนะคุณปามาผมก็แค่เอามือปาดออกแล้วก็เอาดำน้ำแล้วก็ล้างมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้มีการเจ็บหรืออันตรายอะไรทั้งสิ้น
1: อือฮึค่ะ
0: แต่ทีนี้พอมันปาดผ่านหน้าหลายๆครั้งอ่ะความรู้สึกผมอ่ะมันรู้สึกว่าทำไมโคลนของเราอ่ะมันเป็นแบบนี้ปกติถ้าเอ่ยถึงโคลนคนเราก็รู้สึกดังเกลียดมันเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: เปื้อน
0: ความที่ผมจะครับมันเพื่อนอยู่แล้วเป็นของเลือกของสุขภาพในบริบทของความเป็นพวกเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมก็เลยเอาโคลนนั้นผมทดลองเอาโคลนนั้นมาป้ายเห็นผมแล้วก็พาน้องๆกลับมาจากทะเลแล้วก็มาดูปาดทิ้งไว้ว่าดูว่าถ้าเราเอามาทาเราแบบนี้แล้วทิ้งไว้มันจะเกิดอันตรายต่อผิวหรือว่าเป็นฝุ่นผื่นคันหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมทดลองอยู่สัก 2-3 ชั่วโมงผมเห็นว่ามันไม่มีอันตรายอะไรผมก็เลยให้น้องสมาชิกในชุมชนนะครับซึ่งน้องเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะครับตอนนั้นเขารู้เขามีความรู้เรื่องเทคโนโลยีหรือว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้จักนะครับGoogle หรือว่า YouTube ผมยังไม่รู้จักนะครับมาปีที่แล้วที่ผมบอกว่าเธอไปดูหน่อยสิโคลนทะเลอ่ะมันมีประโยชน์อะไรบ้างมีสรรพคุณอะไรบ้างในโคลนทะเลตอนนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้องก็ไปค้นข้อมูลให้น้องก็บอกว่าโคลนที่ต่างประเทศนะบางทีมันมีคุณภาพแบบนี้เขาเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายราคาแบบนี้
1: ค่ะ
0: มันทำครับทีนี้มันทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจว่าเอาล่ะเธอพวกเราต่อไปนี้พวกเราจะเอาเราจะดึงสิ่งเหล่านี
1: ้
0: มาสร้างคุณค่ามาสร้างความต่างให้กับนักท่องเที่ยวนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ากระบวนการระหว่างที่กว่าจะนักท่องเที่ยวให้ความเชื่อถือนะครับบังเอิญพวกผมโชคดีพวกผมก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับครั้งแรกนะครับตอนนี้ท่านครั้งแรกท่านได้เอาโคลนนะครับไปวิจัยที่ศูนย์ที่คุณทอง
1: ค่ะ
0: ศูนย์ที่คุณทองนะครับมันก็ให้ค่ามาบอกว่าในโคลนนี้มันจะมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอะไรประมาณนี้ครับครั้งนั้นผมก็รู้สึกว่าโพแทสเซียมมันคืออะไรฟอสฟอรัสมันคืออะไรพวกเราก็ยังงงอยู
1: ่
0: แต่อาจารย์ก็บอกว่าบางถ้าโคลนเนี่ยมันมีสรรพคุณดีมากนะถ้าเราเอามาบำรุงต้นไม้ได้ประมาณนี้ครั้งแรกนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่โชคดีของเราก็มันมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวเป็นชาวญี่ปุ่นเขาเห็นมีคนบอกเขาว่าที่สปาโคลนเขาก็พาแฟนเขามาเที่ยวมาเล่นโคลนด้วยแต่บังเอิญนะครับแฟนของเขาว่าทำงานอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับคุณนี่พอจะเคยได้ยินชื่อไหมครับ
1: คุ้นค่ะ
0: ทีนี้เขาบอกว่าเขาจะขอซื้อโคลนไปทำกิจกรรมที่บ้านได้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมบอกผมไม่กล้าขายหรอกครับถ้าคุณชอบถ้าท่านชอบก็แบ่งไปได้เลยทีนี้ผมก็ให้ไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผลที่ตอบรับมานะครับหล
1: ัง
0: จากนั้น3เดือนนะครับนักท่องเที่ยวผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงของเราตอนนั้นท่านก็เอาใบซื้อโคลนเนี่ยมาให้เราเขาบอกว่าโคลนนี้นะครับมันไม่มีสารที่เป็นอันตรายสารตะกั่วที่มันตกค้างที่มันเป็นอันตรายต่อผิวแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับมันธาตุสารอาหารอย่างอื่นธาตุแร่ธาตุอื่นๆมันล้นแล้วแต่มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายในปริมาณที่ร่างกายที่เหมาะสมต่อร่างกายพอดีเลยครับผม
1: ค่ะ
0: ทีนี้หลังจากนั้นก็เราก็ได้ส่งโคลนไปให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ค่ะ
0: รับก็ไม่ต่างกันแต่ว่าเขาวงเล็บมาว่าโคลนที่นี
1: ่
0: มีคุณภาพเทียบเท่ากับโคลนต่างประเทศครับผม
1: ค่ะ
0: ทีนี้ ทีนี้พอเราได้ใบเชิญเราก็ประกาศออกไปหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาช่วยเหลือให้ความสนับสนุนนะครับทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับมหาวิทยาลัยต่าง
1: ๆ
0: ล้วนเข้ามาให้ความสนับสนุนพวกเราพานักเรียนมาทำวิจัยพานักสุขกระชวนกระบวนการต่างๆนะครับสู่การเปิดการท่องเที่ยวแบบสปาโครนอย่างเป็นทางการแล้วก็มีรายการทีวีต่างๆเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ครับ
1: จนสามารถต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่โคลนที่ใช้สำหรับบำรุงฟื้นฟูผิวโดยเฉพาะเลยนุ้ยถ่ายภาพมาด้วยตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: โอ้ราคาหรือว่าสรรพคุณของมันเป็นยังไงคะแล้วก็ขายช่องทางไหนบ้างอะไรบ้าง
0: สรรพคุณนะครับสรรพคุณของตัวเนี้ยเอาที่ผมพอเข้าใจนะครับที่ผมสัมผัสเองได้แล้วก็ที่นักท่องเที่ยวเขาคอมเมนต์มาดีกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: โคลนมันช่วยดูดกระจัดเซลล์ผิวชั้นนอกนะครับ
1: ค่ะ
0: โคลนมันช่วยบำรุงดูแลรักษาผิวนะครับโคลนกาลีมีคุณสมบัติในการรักษาแผลกดผื่นคันนะครับโรคผิวหนังต่างๆอันนี้ผมก็การันตีเลยนะครับโดยหลักวิทยาศาสตร์โคลนในโคลนทะเลมันมีส่วนผสมของเกลือ ทีนี้เกลือมันมีส่วนเกลือนะครับหรือว่าโซเดียมคลอไรด์ที่อยู่ในทะเลมันมีคุณสมบัติในการรักษาแผลสดหรือว่าแผลเรื้อรังอยู่แล้วนะครับอันนี
1: ้
0: มันเป็นอยู่โดยบังเอิญอยู่แล้วทีนี้พอเราเอาโคลนทะเลนี้ไปให้มหาวิทยาลัยเขาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเขาก็ไปผสมสรรพคุณต่างๆอย่างเช่นเอาโคลนมังหน้านะครับโคลนทะเลไปทำเป็นโคลนมังหน้าโดยมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดน
1: ะครับ
0: จากต้นน้ำที่เครือเขาหลวงนะครับเป็นสองวิสาหกิจนะครับมารวมกันเป็นหนึ่งพันผลิตภัณฑ์นะครับราคาก็อยู่ที่350 บาทนะครับต่อตองนะครับ
1: นอนหนึ่งกระปุก
0: ทีนี้ช่องทางการจำใช่ครับช่องทางจัดจำหน่ายเราก็เดี๋ยวนี้นะครับเราก็ขายกับลูกค้าประจำและนักท่องเที่ยวอย่างเดียวครับผม
1: ค่ะ
0: ยังไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนครับผม
1: อ๋อแล้วถ้าจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนี่มี Facebook มีเว็บไซต์หรือว่าต้องติดต่อยังไงคะ
0: มีเว็บไซต์บ้านแหลมโฮมสตรีนะครับผม
1: ค่ะเป็นเว็บไซต์เลย
0: แล้วก็มีครับผมแล้วก็มีเพจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสตรีเป็นเพจภาษาไทยนะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อ
1: 0657273ค่ะก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อไปก็ได้จริงๆกิจกรรมของที่นี่นี่มีเยอะเลยไม่ใช่แค่ทำสปาโคลนใช่ไหมคะมีเยอะเลย
0: ใช่ครับผม
1: ไปดูรายละเอียดได้มีทั้งทำผ้ามัดย้อมแล้วก็ปลูกป่าชายเลนกิจกรรมเยอะมากนะ
0: หรือว่าจะนั่งรถซาเล้งเที่ยวหมู่บ้านของพวกเรานะครับดูวิถีชีวิตของพวกเราดูกลุ่มอาชีพต่าง
1: ๆ
0: ดูวัดดูมัสยิดนะครับเราทำท่องเที่ยวเป็นเชิงพระอุณวัฒนธรรมนะครับเราก็พานักท่องเที่ยวไปดูวัดนะครับในชุมชนเราแล้วก็ดูมัสยิดนะครับสีชมพูนะครับในชุมชนพวกเรานะครับ
1: กิจกรรมมีหลากหลายมากนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่นุ้ยชอบมากๆเหมือนกันนะคะสูสีมากับการทำสปาโคลนเลยนั่นก็คืออาหารทะเลน่าทานมากแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ไฮไลท์ที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยนั่นก็คือข้าวหมักโคลนนุ้ยพูดถูกไหมคะ
0: ถูกครับ
1: โอ้ไม่เคยทานเลยช่วยบอกนิดนึงในนี้นุ้ยมีรูปมาให้ดูด้วยนะแต่ว่าเป็นอาหารรวมอันนี้คือข้าวหมักโคลนเห็นที่เห็นดำๆนี่คือทำมาจากอะไรคะ
0: ที่ดำๆเนี่ยก็มันคือทำมาจากดีปลาหมึกนะครับดีปลาหมึกที่อยู่ในทะเลบ้านผมนะครับที่ทะเลโคลนนี่แหละพอเลยทีนี้สีมันเข้ากับโคลนผมพวกเราก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าเป็นข้าวหมักโคลนนะครับข้าวหมักโคลนนี้มันเป็นข้าวที่ต่อยอดมาจากข้าวมันทะเลจากภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายที่อยู่ในชุมชนนะครับเป็นข้าวที่เขาไปหุงกินในตอนออกทะเลเมื่อครั้งพ่อแม่ของเราที่ทำประมงอะครับผมทีนี้เราก็เอามาต่อยอดเอาข้าวมันทะเลที่เขาหุงในทะเลเราเอามาหุงบนฝั่งนะครับโดยมีการผสม ดีของปลาหมึกซึ่งอยู่ในชุมชนเรานะครับอันนี้ต้องให้เครดิตกับนักท่องเที่ยวนะครับพี่นกคนปากปนังเป็นคนต่อยอดแล้วก็แนะนำให้พวกผมเป็นคนเป็นมาให้พวกเราทำเมนูนี้นะครับทุกอย่างนี้ครับ
1: ค่ะรสชาติมันก็จะแบบเค็มเค็มหน่อยๆเนาะอร่อยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วก็อาหารทะเลซีฟู้ดที่นี่นะคะทั้งปลากุ้งปลาหมึกนี่คือปูนี่คือดูสดแล้วก็อร่อยมากมาก
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วถ้าใครสนใจนี่โปรแกรมเป็นยังไงคะเพราะว่าเป็นโฮมสเตย์ด้วยเนาะจะไปแบบวันเดย์ทริปได้ไหมหรือจะไปค้างแบบโฮมสเตย์หรือว่าราคายังไงแล้วก็มีแบบไฮไลท์อะไรแบบให้เลือกบ้างถ้าให้แนะนำในช่วงเนี้ยถ้าเกิดไปเที่ยวในช่วงเนี้ย
0: ถ้าชอบอาหารทะเลอย่างเช่นปูปลากั้งนะครับ
1: ค่ะ
0: มาได้เลยช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงต้นเดือนสิงหาต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเข้ามาฤดูมรสุมแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อาหารทะเลที่นี่นะครับเราจะเน้นนำเสนออาหารทะเลตามฤดูกาล
1: ค่ะ
0: เน้นอาหารของชาวบ้านชาวประมงชายฝั่งที่ได้มาวันต่อวันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะกินวัตถุดิบอะไรก็เพราะว่าวัตถุดิบพวกเราก็จำเป็นต้องเอาของชาวบ้านที่ได้
1: ม
0: าในแต่ละวันนั้นมาให้นักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่โปรแกรมการท่องเที่ยวที่นี่มันมีทั้ง2วัน1คืนและก็วันเดย์ทริปครับผมวันเดย์ทริป
1: ค่ะก็คือแล้วแต่สะดวกเลยแต่ถ้าแบบอยากฟูลเต็มออปชันก็ควรจะเป็น2วัน1คืนเนาะพักโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็กิจกรรมเยอะด้วยสปาโคนวัน1นี่สนุกสนานนุ้ยว่ามันทั้งวันแหละได้ค่ะช่วงท้ายฝากสักนิดนึงถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เลยค่ะเชิญชวนไปท่องเที่ยวที่นี่ก็ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: กับผมก่อนอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณนุ้ยนะครับ
1: ส
0: มทบเลยนะครับให้โอกาสผมมาได้มาพูดในค่ำคืนนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าเวมาเที่ยวนครนะครับจริงๆจังหวัดนครมีที่เที่ยวหลากหลายมากเลยนะครับมีทะเลมีป่ามีเขานะครับท่านไม่ชอบออกกับเราก็มีโรงแรมที่พักมีทั้งภูวิลล่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามีมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีศูนย์การแพทย์ที่เป็นโดดเด่นแล้วก็ที่สำคัญนะครับในวัน2วันนี้เราจะอาจจะมีข่าวดีเราจะได้พระธาตุนะครับอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชของภาคใต้อาจจะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับถ้าใครมาภาคใต้เวนาครนะครับม
1: ี
0: โอกาสก็เวมาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์นะครับอยากกินอาหารทะเลสดๆสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับเชิญชวนที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ได้นะครับผมขออนุญาตทักทายนะครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: สำหรับคนที่ติดต่อมาทางรายการนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมยินดีพวกเรายินดีลดให้ 20%
1: โอ้โห 20% เลย
0: ใช่ครับของทุกรายการหรือไม่ว่าท่านจะมาวันดีทริปหรือว่า2วัน1คืนครับผมแจ้งมาได้เลยว่ารู้จักเบอร์ผมมาจากรายการของคุณนุ้ยนะครับ
1: บอกเล่า965นะคะจากอสมทก็รับส่วนลดไปเลย 20% จะเป็นวันเดย์ทริปหรือว่า2โปรแกรม2วัน1คืนก็ได้
0: ครับผม
1: โห ขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับการไปทำสปาโคลนกลางทะเลนะคะสนุกมากแล้วก็อาหารทะเลอร่อยมากไม่อยากให้คุณผู้ชมคุณฟังพลาดโปรแกรมดีๆแบบนี้จริงๆนะคะและที่สำคัญก็คือบอกว่ามาจากรายการของเรานี่รับส่วนลดไปเลย 20% พิเศษมากๆเลยนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าจดรายละเอียดไม่ทันนะคะทักมาทาง LINE แอดขึ้นก่อนก็ได้หรือว่าจะไปผ่านทาง Facebook Page นะคะของที่ชุมชนเองเลยก็ได้นะคะก็ช่องทางการติดต่อหลากหลายเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ทักษิณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันต้องบอกว่าช่วงนี้เหมาะสุดๆแล้วสำหรับการไปเที่ยวที่นี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณมากมากครับผม
1: ค่ะและใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับทริปแบบว่า10+10 Miles Adventure Work Hard Play Smart ของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยที่กรมการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ของกรมการท่องเที่ยว Department of Tourism ก็ได้หรือเว็บไซต์ www.dot.go.th ก็ได้หรืออะไรก็ตามที่ฟังไม่ทันสอบถามมาได้อีกที่ Line @thinking radio นะคะช่วงแรกวันนี้เดี๋ยวเราต้องพักกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ช่วงที่2กลับมาคุยกันใหม่แล้วก็เจอกับคุณกระแตด้วยค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
1: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะเข้ามาในระบบซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะกระแตค
7: ่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
7: ค่ะก็เข้ามาแล้วก็บอกข่าวดีกับคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าใครที่กำลังจะคิดจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ทั้งเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรก ฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569
1: ค่ะ
7: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมใช่ไหมที่เราจะเชิญชวนไปเชิญ
7: ค่ะเป็นทริปท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะชิงเต่าค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองนะคะนี่ก็คือทริป CEO Vision Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่รวมเรื่องดูงานธุรกิจเรื่องกินนะคะมีล็อบสเตอร์ด้วยค่ะเที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดค่ะไฮไลท์ของทริปนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาคุณไปถ่ายรูปแล้วก็จบนะคะแต่ว่าเราจะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆค่ะจะพาไปเจาะลึกดูงานนะคะที่โรงงานไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออก160ประเทศนะคะไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะคะดูให้เห็นกับตาว่าโลกอนาคตเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะคะที่สำคัญที่สุดเรามีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็แขกพิเศษณเมืองชิงเต่าอีกด้วยค่ะเราจะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะคะแล้วก็ยังได้เติมความฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันนะคะกับสายท่องเที่ยวนะคะรับรองว่าฟินกับไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเสี่ยวหยูซานนะคะชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศาเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาตะกวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลนะคะแล้วก็ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณกี่โมนะคะพลาดไม่ได้ค่ะโรงงานเบียร์ชิงเต่าไปเจอกับต้นตำรับระดับตำนานถึงที่ค่ะก่อนกลับก็พาไปละลายซับให้จุใจที่ไปเหรียญพลาซ่านะคะทริปคุ้มๆแบบนี้นะคะ7วัน4คืนได้ทางเที่ยวได้ทางเพื่อนใหม่แล้วก็ได้คอนเนคชั่นใหม่ๆไอเดียธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะออกเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะคะจะขอกระซิบดังๆนะคะรับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นค่ะเพื่อจะได้ดูแลทุกท่านได้อย่างทั่วถึงและ Exclusive แบบสุดๆเลยนะคะใครสนใจสามารถขอโปรแกรมทัวร์แล้วก็สำรองที่นั่งได้นะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามานะคะที่ฉันแอบไปดูหลังบ้านมานี้มีคนสอบถามกันมาหลายท่านเลยก็สนใจโปรแกรมนี้เนาะนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางการพูดคุยกับรายการของเรานี่วันนี้ก็ข้อความค่อนข้างคึกคักนะคะก็มีทักทายกันเข้ามาเยอะเลยทาง Facebook Fanpage นะคะก็มีคุณอัชราปิ่นทองคุณทัศยะนะคะคุณสัสิมา นะคะแล้วก็คุณเขมราชนะคะคุณทัศยะนี่บอกว่าออกไปซื้อไอศครีมกับมันฝรั่งท่อนี่มาทานเพื่อที่จะรอชมรายการของเราเลยนะสุดยอดมากนะคะแล้วก็เอบอกว่าในธุรกิจใหม่กว่าครึ่งของญี่ปุ่นปิดตัวลงล้มละลายภายใน3ปีนับตั้งแต่เริ่มกิจการโอแล้วก็ก็คือนับถือที่ในช่วงแรกของรายการใช่ไหมที่บอกว่าเริ่มต้นในการทำโฮมสเตย์นี่มา15ปีแล้วจนตอนนี้ก็ยังน่าท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหมคะก็ช่วงนี้การทำธุรกิจก็ยากนิดไม่นิดอะจะบอกนิดก็ไม่ได้เนาะทุกคนก็จะต้องมีกลยุทธ์นะคะหรือมีช่องทางต่างๆจริงๆการฟังคลื่นของเรานี่ก็ช่วยได้นะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็พยายามมีหลายแคมเปญหลายโครงการหรือว่ารายการของแต่ละรายการของเรานี้ก็พยายามที่จะหาเนื้อหาสาระมาซัพพอร์ตนะคะใครที่ทำในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะก็ง่ายๆเลยก็ที่ถ้าฟังรายการ Modern Market นะคะตลาดนัดในช่วง 11:00 นถึงเที่ยงเนี่ยเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้นักธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นธุรกิจ SME อะไรอย่างเงี้ยอยากจะฝากร้านหรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจมีประสบการณ์ยังไงผ่านมายังไงนี่ก็สามารถมาแชร์ในรายการ Modern Market ของเราได้เหมือนกันนะแล้วก็กิจกรรมที่เราจะสอนในการขาย AI ใช่ไหมนี่ก็คือเต็มแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่แล้วค่ะทั้ง2วัน1และ2สิงหาคมนะคะใครที่สมัครทันก็ยินดีด้วยนะคะก็มาเจอกับพวกเราได้นะคะ1และ2สิงหาคมค่ะ
1: ค่ะใครที่สมัครไม่ทันก็ต้องรอปีหน้าแล้วนะ
7: ใช่แล้ว
1: ทาง YouTube ก็มีทักมาเหมือนกันนะคะคุณประดับอินแป้นนี่ทักทายเข้ามาพูดคุยเข้ามาใน YouTube นะคะ
7: ค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใกล้วันหยุดยาวแล้วเนาะหลายๆท่านถ้าสมมติว่าลาดีๆเนี่ยลาวันจันทร์กับวันศุกร์นี้ได้อยู่วันหยุดถึง9วันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็น่าจะแบบเดินทางกันแล้วแหละหรือว่ากำลังวางแผนที่จะเริ่มเดินทางออกท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วงหยุดยาวนี้ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาของเรานะคือวันอาสาฬหบูชาสถานที่ต่างๆแล้วก็จังหวัดต่างๆโหเขาแบบว่าเหมือนแข่งขันกันจัดงานนะคะเพื่อให้แบบว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็น่าจะได้ซึมซับประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายแต่ละจังหวัดนะคะวันนี้ก็จะชวนไปท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่หนึ่งนะคะที่เขาเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกได้ว่าหนึ่งเดียวในโลกเลยก็คือการจัดเวียนเทียนทางน้ำค่ะที่กวานพะเยานะคะหนึ่งเดียวในโลกยังไม่มีที่ไหนที่ทับกันนะคะแล้วก็เช่นเคยในวันอาสาฬหบูชานี้นะคะจังหวัดพะเยาก็มีการจัดเวียนเทียนที่วัดติโลกะอารามนะคะเนื่องในวันเข้าพรรษาแล้วก็อาสาฬหบูชานะคะจัดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมนะคะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะคะกิจกรรมเขาเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะตั้งแต่เช้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็พระสงฆ์สามเณรนะคะที่บริเวณท่าเรือริมกวานพะเยาค่ะหลังจากนั้นบ่าย2เป็นต้นไปก็จะเป็นกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรการตาทั้ง15ชุมชนในเขตเมืองพะเยานะคะโดยที่สถานที่จัดนะคะที่วัดติโลกะอารามนะคะเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีที่จมอยู่ใต้กวานพะเยาถือเป็นเอกลักษณ์นะคะทางพุทธศิลป์แล้วก็ประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกโดยการจัดกิจกรรมในปีนี้นะคะก็ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างจังหวัดพะเยาเทศบาลเมืองพะเยาแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะคะที่มาร่วมกันนะคะแล้วก็เขาจะมีขบวนแห่ด้วยนะคะเริ่มจากศาลหลักเมืองพะเยาเลยนะคะไปยังถนนหน้าตลาดเขตพะเยาลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองแล้วก็ถนนชายหาดกวานพะเยานะคะแล้วก็ช่วงเย็นตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นพิธีกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำนะคะนั่งเรือเป ็นเรือพายด้วยที่สำคัญไม่ใช่เรือเครื่องเป็นมนุษย์เราในแหละเป็นชาวบ้านชาวชุมชนพายเรือไปนะคะซึ่งหาชมหาเที่ยวไม่ค่อยได้ง่ายแล้วนะคะแล้วก็ไปเวียนเทียนแล้วก็นอกจากการเวียนเทียนแล้วเขาก็จะมีแฝงสีเสียงตระการตาแล้วก็มีสินค้าโอท็อปให้ได้ช้อปปิ้งด้วยนะคะก็ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนนะคะแต่งกายสุภาพโทนสีขาวหรือว่าชุดพื้นเมืองนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำอย่างเคร่งครัดโดยต้องสวมเสื้อชูชีพขณะนั่งเรือทุกท่านนะคะแล้วก็อยากจะเชิญมาสัมผัสบรรยากาศยามเย็นของกวางพะเยานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะใครที่มีโอกาสก็อยากจะพาไปท่องเที่ยวนะคะ
1: ค่ะ
7: แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะที่ใกล้ๆอันนี้ใกล้ๆที่จังหวัดอยุธยาค่ะเป็นการแห่เทียนทางน้ำที่ราชโดครั้งที่15นะคะเป็นการอันนี้เป็นการไม่ใช่เวียนเทียนทางน้ำเหมือนแบบเป็นการนั่งเรือเที่ยวมากกว่าเขามีแบบว่าท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยให้ได้ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมน้ำนะคะที่ยังคงงดงามไม่เปลี่ยนค่ะก็เขามีงานนาวาบุญวิถีราชโดภักดีเทิดท้ายองค์ราชันนะคะร่วมชมประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะที่ราชโดสัมผัสมนต์เสน่ห์ของขบวนเรือแห่เทียนพรรษาที่ล่องตามสายน้ำนะคะท่ามกลางวิถีชุมชนริมคลองตลาดราชโดที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมแล้วก็ความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน้ำนะคะในวันที่29กรกฎาคมนี้ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณตลาดราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะได้ชมวิถีริมคลองสองฝั่งสัมผัสวัฒนธรรมร่วมทำบุญตักบาตรนะคะในช่วงเช้าบริเวณท่าน้ำตลาดราชโดนะคะแล้วก็เส้นทางสายน้ำแห่งชีวิตชมการยกยอท้องทุ่งนาเขียวขจีแล้วก็มีที่นี่นะคะเขาก็มีการชมชิมชอบอาหารพื้นบ้านที่ตลาดราชโดด้วยแล้วก็ไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าน่าจะถูกใจพ่อยกแม่ยกนะคะ มีคณะลิเกค่ะคุณจากคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะหัวนี้ได้ตื่นตาตื่นใจกับคณะลิเกนะคะชื่อดังที่ไม่ได้มาแสดงให้ได้ชมกันบ่อยๆนะคะแล้วก็งานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ค่ะเอาสายบุญแล้วการใครที่แบบชอบเที่ยววัดเนาะอย่างที่ช่วงแรกบอกไปว่าดิฉันไปอเวนเจอร์มานะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีหนึ่งที่ที่อยากแนะนำสวยมากสวยมากจริงๆนะนั่นก็คืออุทยานธรรมเขานาในหลวงนะคะต้องบอกว่าที่นี่นี่เป็นสถานที่ที่ผสมผสานระหว่างความสงบทางจิตใจนะคะแล้วก็มันจะอยู่ในทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามเลยสำหรับอุทยานธรรมเขานาในหลวงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยมากๆเลยความโดดเด่นของเขานี่ก็คือจะเป็นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีแบบเจดีย์ลอยฟ้าซึ่งเราสามารถเดินนะคะเขาก็จะมีขั้นบันไดหรือว่ามันก็เป็นทางที่ค่อนข้างคล้ายๆเดินป่านิดๆนะคะแต่ว่าไม่ลำบากนะคะเดินแบบว่าชิลๆได้อยู่แต่ว่าข้างบนนี่คือสวยมากเราจะได้เห็นเจดีย์ลอยฟ้ามันจะตั้งเหมือนตั้งอยู่บนยอดเขาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของที่นี่ด้วยจะมีเจดีย์ร้อยยอดนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันพุทธวดี25ศตวรรษนะคะมันก็จะตั้งอยู่บนยอดเขาของที่นี่นะคะการเดินขึ้นบันไดนี่ก็ประมาณ1,000ขั้นนะคะที่จะขึ้นไป นมัสการดิฉันก็ขาแข็งกันไปเลยทีเดียว ลงมานี่ก็คือลมแทบจับนะคะแต่ว่าพอขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนี่มันสวยจริงๆนะคะอยากให้ไปหาภาพชมกันเดี๋ยวใต้คอมเมนต์ใส่ภาพได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองใส่ภาพให้ดูนะคะเหมือนในหนังเลยเขามีหนังมีละครหลายเรื่องที่ไปถ่ายทำที่นี่เหมือนกันนะอยากให้ไปดูค่ะเพราะว่าใครที่แบบเป็นสายลุยๆหน่อยแล้วก็ต้องการชมความงามของเจดีย์นะคะทางศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นไปนี่ เหมือนอยู่บนสวรรค์เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะเห็นเมฆลอยแบบเทียบยอดเจดีย์อ่ะสีขาวอ่ะสวยจริงๆก็อยากแนะนำให้ไปถ้าเกิดใครมีโปรแกรมได้เดินทางไปท่องเที่ยวทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ห้ามพลาดที่นี่ค่ะ
7: ค่ะ
1: ก็ช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะขอขายสินค้าสักนิดนึงก็แล้วกันวันหยุดยาวหลายวันนี้นะคะหลายท่านนุ้ยเชื่อว่าจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่แล้วแหละเนาะไม่ไปท่องเที่ยวก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เนาะนะคะก็มีอุปกรณ์หนึ่งที่ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกบ้านต้องมีแล้วนะคะนั่นก็คือกล้องวงจรปิดค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนนี่คุณสามารถรู้สึก อุ่นใจได้นะคะสามารถเช็คได้ทุกที่ทุกเวลาเลยถ้าเกิดว่าคุณมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ที่บ้านของคุณนะคะจะเที่ยวไหนก็สบายใจใครที่บ้านมีน้องหมาน้องแมวเราจะปล่อยเขาไว้อยู่สักวันสองวันก็ได้อยู่นะถ้าเกิดว่ามันมีกล้องวงจรปิดเนาะหรือใครที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าคนชราหรืออะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านน่ะก็คือจะต้องมีเจ้ากล้องตัวนี้ติดไว้เลยนะคะแล้วก็รุ่นที่จะมาแนะนำนะคะก็คือมิเตอร์ CCTVกล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะสามารถดูภาพสดหรือว่าคุยแบบโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาเห็นเสียงได้ยินเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยทำผ่านมือถือผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วก็ความละเอียดของกล้องเนี่ยเขามีถึง8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าเลยความคมชัดระดับ 4K UHD นะแล้วก็ติดตั้งง่ายนะคะได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยเท่าทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็สามารถเพิ่ม memory card HD card เนี่ยได้สูงถึง128 GB นะคะบันทึกต่อเนื่องได้30วันแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยเขาหมุนได้นะกล้องเนี่ยเขาหมุนได้355องศานะคะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้ด้วย75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดก็ง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละสามารถดูภาพดูภาพตอนกลางคืนได้ด้วยนะเป็นภาพสีนะคะเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดเพื่อที่จะสามารถใช้แล้วก็เห็นได้ในที่มืดนะคะแล้วก็รับประกันให้ด้วย1ปีนะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษภายในเดือนนี้เลยก็คือทางช็อปมาเนี่ยนะคะเขาจัดโปรโมชั่นมาให้1แถม1นะคะ1ตัวในบ้าน1ตัวนอกบ้านได้เลยนะสบายมากๆนะคะเพียงแค่ราคา 1,290 บาทแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่โทรไปซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์021143990 021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไม่ต้องห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าอสมท.MCOTของเรานี่การันตีนะคะก็หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนเนาะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะวันนี้เราลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สดีค่ะ
8: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
13: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาน
1: ุ่นเปิดโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็เข้าไปในไลน์กลุ่มค่ะของรายการฟังหูไว้หูนะจันคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยยังคงส่งคำถามอันนี้มาเยอะพอสมควรนะคะนั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคะถามกันเข้ามาอีกได้นะคะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวจันมาตอบให้ฟังก็คือวันพรุ่งนี้วันศุกร์เรามีช่วงคำถามมาต่อไปและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยนะคะอาจารย์นุ่นถามนิดนึงค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยสุดท้ายเขาจะทบทวนในหลักเกณฑ์ไหม
2: หลักเกณฑ์9ข้อนี่ไม่ทบทวนแต่ทบทวนรายละเอียดปลีกย่อยนะคือมันยืดหยุ่นได้นะซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เกินความสามารถต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะผมจำไม่ได้แล้วเมื่อเช้าอ่านข่าวรู้สึกจะมี 3-4 ข้อเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้คุณช่วยสรุปหน่อยแล้วกัน
1: เกี่ยวกับเรื่องของกรรมสิทธิ์ในการถือครองรถค่ะแล้วก็รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ต่างๆอันนี้เขาต้องทบทวนให้นะคะสถานะนักเรียนหรือนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลของการศึกษานอกระบบ
2: เอาเข้าเรื่องเลยเอาเข้าเรื่อง
1: นั่นแหละค่ะเกี่ยวข้องกับนักเรียนแล้วก็เรื่องของการผู้ถือหุ้นบัญชีตราสาร
2: เอาเข้าเรื่องเลย
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องรอค่ะอาจารย์ว่าท้ายที่สุดการประชุมครม.
2: ไม่แต่ละอันมันคืออะไร
1: แต่ละอันเนี่ยในที่นี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการถือครองรถอาจารย์ให้ลงรายละเอียดเลยไหมคะ
2: พอสรุปว่าอย่างเงี้ย
1: ให้มีการปรับปรุงข้อมูล
2: ใครถือครองรถม
1: ี
2: ชื่อในทะเบียนรถอ่ะถ้าใช้งานเกิน20ปีไม่เอามาคิดถ้าเป็นรถจักรยานยนต์15ปีมีมูลค่าต่ำไม่เอามาคิดถ้าอยู่ระหว่างผ่อนแล้วมีภาระทางการเงินอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นโอนลอยอันนี้ก็ไม่เอามาคิด
1: โอเคอันนี้ชัดเลยหรือเปล่าล่ะเขาบอกว่าเขาต้องเข้าครม.อ
2: ี
1: กนะ
2: แบบมาทนายกระทรวงการคลังแถลงข่าวอย่างนี้เขาก็ต้องตกลงอะไรกันก่อนแล้วนี
1: ่แถวบ้านเรียกขยี้นั่นเอง
2: นะ
1: กรณีสถานะนักเรียนและนักศึกษา
2: อันนี้มันมีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เดี๋ยวเขาไปเช็คดูไม่มีปัญหาหรอก
1: ก็ให้มีการปรับปรุงข้อมูลเรื่องของการศึกษานะคะกรณีเกณฑ์ผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลล่ะคะอาจารย
2: ์มันจะมีบริษัทอยู่ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าวิสาหกิจชุมชน
1: เอาไปอยู่ตรงไหนเล่า
2: เอาก็ชาวบ้านตั้งองค์ไอ้ตั้งหน่วยวิสาหกิจชุมชนมาเนี่ยคือเหมือนก็เป็นคล้ายๆก็เป็นบริษัทชนิดหนึ่งเขาก็ไปเอาชื่อชาวบ้านมาเป็นผู้ถือหุ้น
1: อ่ะแล้วชาวบ้านเขาไม่รู้หรอคะ
2: รู้แต่ว่ามันคือมันเป็นงานแบบนี้อันนี้เขาเวฟให้
1: okay.
2: มันมี2งานเขาเวฟให้
1: แล้วกรณีเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์ล่ะคะ
2: ง่ายๆแบบนี้คุณมีบัญชีไว้แต่ไม่ได้เล่นหุ้นเลยไม่ได้เล่นหุ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: แล้วเรามาอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
2: มันไม่ได้เลิกบัญชีอันที่2เค้าก็ดูยอดคงค้างว่าเฮ้ยมันมียอดคงค้างเยอะมั้ยดูโฟลว์ซื้อขายถี่มั้ยมีเงินเข้าเงินออกเยอะแยะไหมถ้าท่านไม่อยู่พวกนี้เขาก็ถอนท่านออกยากอะไรหรอก
1: อันนี้ก็คือเรียกว่าการทบทวนเกณฑ์ถูกไหมอาจารย์
2: ทบทวนเกณฑ
1: ์
2: แต่ว่ามันจะต้องไปเวียครม.
1: เมื่อไหร
2: ่อาทิตย์หน้าวันจันทร
1: ์ทำไมประชุมครม.วันจันทร์
2: เพราะว่าวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันหยุด3วัน
1: จังหวะโบ๊ะบ้าดีมาก
2: ใช่ไหมมันต้องเป็นอย่าง
1: น
2: ี
1: ้อันนี้คือหลักเกณฑ์
2: แต่ที่สำคัญ
1: ขยายเวลาล่ะ
2: ขยายเวลาเรื่องการอุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์ผมจำไม่ได้
1: ค
2: ุณชายผมจำอะไรกันได้ทุกเรื่องวะ
1: โอ้อาจารย์เก่งมากๆเลยอ่ะแต่ละวันก็จำได้นะคะนอกจากจัดรายการแล้วเป็นกรรมาธิการด้วยขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ค่ะให้จนถึงนู่นเลยค่ะสิ้นเดือนสิงหาคม31สิงหาคมค
2: ่
1: ะ
2: นี่ไงไม่ใช่แล้วยังมีขยายเวลาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ถูกถอนไปก็หมายความว่าคุณไม่ต้องไปทบทวนสิทธิ์ต้นเทอมส่วนอีก2เดือนที่เหลือรับไปเลยไม่ต้องมาอะไร60 40อะไรเนี่ยไม่เอา
1: แล้วคนที่เขารับกลุ่มใหม่ละอาจารย
2: ์เอากลุ่มใหม่นู่นไปสตาร์ทนู่น1ตุลา1ตุลา69
1: ค่ะ
2: มันก็แค่นี้แต่ทั้งหมดมีผลทำให้คนเพิ่มขึ้นประมาณล้านคน
1: อ๋อเหรออาจารย์รู้ตัวเลขเนาะ
2: ผมบอกคุณไปก็คุณก็ไม่เชื่อ
1: เชื่อสิตอนนี้ก็เชื่อหลายอย่างนะ
2: ผมเข้าทางในเอา
1: โอเค ทางในที่นี้นะคะทางในเรื่องนี้พลังงานค่ะอาจารย์ยัง
2: มีสองเรื่องมีสองเรื่องมีสองเรื่องเรื่องดีก่อนเรื่องนี้ข่าวดีข่าวที่สองนะ
1: ที
2: ่ข่าวที่ดีข่าวที่สองก็คือค่าไฟ
1: ค่ะ
2: ค่าไฟงวด
1: กันยา
2: ถึงตุลาก็ราคาเฉลี่ย
1: กันยาถึงธันวาก
2: ันยาถึงธันวางวดสุดท้าย
1: ค่
2: าไฟ

0: งวด FT งวดใหม่นะ FT งวดใหม่นี่เริ่ม10เริ่มกันยาไปจบเอาธันวา
1: โอเค
0: แต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องขายผ้าเอาหน้ารอด
1: เพราะ
0: เราตรึงไว
1: ้
0: เราก็พยายามไปเอาเงินไปล้วงกระเป๋ามาอะไรมาเนี่ย
1: ล้วงจากใครคะ
0: ก็ล้วงจากไอ้ที่มันเป็น ชดเชยกันไปชดเชยกันมาที่มันอยู่ในกองกลางเนี่ยเอามาเฟรียต้องไม่อันนี้ช่างมันเถอะกองผอเขาก็ยืนว่าไอ้ของที่ค้างไว้ 28,000 35,000 ล้านเลยเนี่ยเขาก็ขอต้าไว้ก่อน
1: กระเป๋าซ่า
0: แต่ประเด็นก็คือว่าในนั้นเนี่ยต้องดูว่าการทำประมาณการเรื่องเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพราะ LNG เนี่ยมันราคาพุ่งในการใช้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ LNG เนี่ยประมาณ 30%
1: ค่ะ
0: ที่เป็นก๊าซธรรมชาติที่เป็นโรงใหญ
1: ่ๆ
0: งั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ขึ้นมันก็ทำให้ค่าราคา LNG ก็ต้องขึ้นด้วยแต่มีของถ้ามีตังค์ซื้อได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่มีของนี่คนละอย่างกันนะสถานการณ์supply disruption ไม่มีมีแต่ว่ามึงมีตักโทษคุณมีตังในกระเป๋าไหมที่จะซื้อ
1: น้ำมันล่ะอาจารย
0: ์น้ำมันก็เหมือนกันน้ำมันนี่มาแล้วน้ำมันนี่นะ
1: แต่อาจารย์ราคาในตลาดโลกนะ
0: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยประมาณ100เหรียญราคาน้ำมันดิบดูไบล่าสุดเนี่ยประมาณ97เหรียญ
1: ถ้าสำเร็จรูปดีเซล
0: สำเร็จรูปดีเซลก็โน้ตไว้167เหรียญ62เซนน้ำมันเบนซิน128เหรียญ33เซนอันนี้เป็นราคาเย็นวันนี้เลยนะรายการเนี่ยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้ว
1: เพราะอาจารย์เขามีนั่งทางในอีกเหมือนกัน
0: ผมนั่งทางในเอาทั้งนั้นส่วนใหญ่เสร็จแล้ว มันมีผลเพราะตอนนี้ที่จริงอ่ะเราแอบขึ้นราคาน้ำมันมา2ครั้งจากเดิมที่เราคุยกันผมก็ไม่ได้ดูตัวเลขจาก34บาท94สตางค์สำหรับแก๊สโซฮอล์95กับดีเซลหมุนเร็ว B7 34บาท94สตางค์ทูเดย์วันนี้มันเป็น36บาท69สตางค์แล้วก็36บาท69สตางค์
1: ทางแก๊สโซฮอล์95แล้วก็ดีเซล
0: เอาแค่ได้ดู2ตัวพอ
1: ที่เราไปเติมหน้าปั๊มคือราคานี
0: ้ใช่ซึ่งตอนนี้เขาใช้วิธีตอนนี้ชดเชยกองทุนน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95เนี่ยชดเชยลิตรละ2บาท89สตางค
1: ์
0: ถ้าเป็นดีเซลหมุนเร็วเนี่ย B7 เนี่ยชดเชยลิตรละ8บาท57สตางค์ที่จริงวันนี้ต้องขึ้นอีกแต่ไม่ขึ้นเพราะว่าไปหักคอโรงกลั่นจากเดิมเนี่ยหักคอบาท40บาท40สตางค์ต่อลิตรหักคอเพิ่มเพิ่งประกาศลงในราชกิจจาวันนี้เป็น2บาท40สตางค์ต่อลิตร
1: ลงกันเขาไม่ว่าเหรอ
0: มันก็ต้องมันก็บ่นนะเนี่ยตอนนี้มันโดนไปหมื่นล้านแล้วก็ไม่รู้คุยไปคุยกันได้ไม่เกี่ยวกับผม
1: ชัวร์ๆกันไปอาจารย์แต่ว่าอย่างเงี้ยเงินในกองทุนน่ะเท่ากับว่าไหลออกวันละเท่าไหร่คะ
0: ตอนนี้น่าจะประมาณสัก600ล้าน
1: ต่อวันโ
0: อ้แต่จริงๆอ่ะจุดที่เป็นจุดคีมึงนะจุดเป็นจุดตายเนี่ยเนี่ยหยิมตกเนี่ยนะถ้าคุณอ่านหนังสือกำลังภายในเนี่ยถ้าเกินพันล้านต่อวันไม่ได
1: ้
0: อันที่สองเกิน70,000ล้านที่เป็นเพดานเนี่ยไม่ได้ไอ
1: ้
0: นั้นต้องมีค่อยๆขยับราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการรอบนี้การบริหารจัดการจะไม่เหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยอั้น15วันวัดดวงรอบเนี้ยทำไปขย่งไปถ้ามันขึ้นได้กูก็ขึ้นถ้าขึ้นไม่ได้กูก็ถอยอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่อย่าท่านน้ำตีเอกนัทครับอย่ารีดนาทาเล่นโรงกลั่นมากเกินไปนี่ก็สุดซอยแล้วครับ
1: ค่ะ
0: มากกว่านี้ไม่ได้
1: อาจารย์นุ่นเห็นอาจารย์ไปประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ฉายภาพให้ดูหลายวงการเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็เรื่องของพลังงานแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเช่นเดียวกันน่ะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราบ้านเราในที่นี้คือบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ซึ่งผมก็ทำหน้าที่นะในฐานะคนที่อสมทเลี้ยงดูผมผมทำงานที่อสมทปีนี้เป็นปีที่19
1: เหมือนกับนุ่นเลยนุ่นทำงานที่นี่ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ
0: ผมไม่ทำงานที่นี่ปี2551
1: ค่ะ
0: ก็เท่ากับ18ปีนะถ้าเกิดพอถึงประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมก็จะขึ้นปีที่19แล้วผมก็คิดว่าผมคงอยู่อสมทแค่20ปีก็พอละนะก็ปีหน้าผมก็บายบายหรือไม่ก็ปีนู้นก็บายบาย
1: อย่าพึ่งอยู่กับนู้นก่อน
0: คราวนี้ผมก็อันนี้ผมก็ใช้สถานะความเป็นกรรมาธิการพอดีวันนี้มันเผอิญอธิบดีกรมโยธาธิการและโยธาธิการและผังเมืองท่านมาผมก็เลยสอบถามท่านว่าสถานภาพของที่ดินที่ผมทราบข่าวว่าทางอสมทเนี่ยจะเปิดให้มีการยื่นซองประมูลเพื่อจะมาเช่าเป็นระยะเวลา30ปีตรงเนี้ย
1: กี่ไร่นะคะอาจารย์
0: 50ไร่ตรงไอ้แถวไอ้เนี่ยไอ้แถว
1: ศูนย์วัฒนธรรม
0: ถึงตรงนี้ก็มีศูนย์วัฒนธรรมมีรฟม.มีถนนวัฒนธรรมแล้วก็มีอะไรรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งมัน

0: ปิดประมาณต้นปี71อะไรเนี่ยนะแล้วข้างหลังนั้นก็ไปติดกับไอ้อะไรเป็นคอนโดมิเนียมของไอ้สุภาลัยอะไรเนี่ยชื่ออะไรอะไรตันๆสักอย่างเนี่ย
1: สุภาลัยเวลลิงตัน
0: คราวเนี้ยผมก็เลยถามเขาว่าตอนนี้ผังเมืองของพื้นที่ตรงเนี้ยมันสีอะไรแล้วก็อยู่ในขั้นตอนไหนแต่ผมก็ไม่รู้ถามไปเพื่อที่จะบอกว่าผมไม่ได้มาบอกให้เขาทำให้นะผมบอกเขาว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้มันมีความชัดเจนมันก็จะทำให้ผู้ที่เขามาซื้อซองประมูลแล้วจะมายื่นเอกสารเทคนิครายการรายทางการเงินเนี่ยเขารู้ทิศทางที่จะไปแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่มีความรู
1: ้
0: ผมก็เลยไปเรียนเชิญรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนซึ่งท่านได้เป็นคนอธิบายเรื่องนี้กับผู้ที่สนใจอ่
1: ะ
0: ที่เขาทำอะไรมาร์เก็ตติ้งอะไรทั้งอย่างนะมาร์เก็ตติ้งซาวดิ้งอะไรนะ
1: ท่านจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
0: เดี๋ยวรอหน้ามาคุยกัน
1: เนี่ยเดี๋ยวเบรกถัดไปค่ะพบกับท่านเลยเนี่ยนะคะในรายการฟังหูไว้หูของเราค่ะผู้ชมคะในวันนี้เราจะมาเปิดคุ้มทรัพย์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนกันเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากคุณสุนทรียาวงศิริกุลค่ะซึ่งท่านเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด้านการเงินบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: นี่เขาเรียก CFO
1: ถูกต้องแล้ววันนี้เมื่อสักครู่อาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าในชั้นกรรมาธิการอาจารย์เขาพูดแล้วก็ซักถามเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทอสมทของเราด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนุ่นอยากเห็นภาพรวมอาจารย์อสมทของเราอะเรามีขุมทรัพย์เยอะไหมอะ
0: เยอะแต่ผมไม่รู้มีอะไรบ้างนะ
1: ท่านมีอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้างครับเอาเฉพาะที่ดิน
2: เอาเฉพาะที่ดินใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ต้อง
2: จริงๆถ้าดูในงบการเงินเนี่ยที่ดินที่เราแบ่งมาสำหรับเพื่อการลงทุนเนี่ยมี3แปลงใหญ่ๆนะ
0: คร
2: ับใหญ่สุดก็50ไร่ที่วันนี้อาจารย์จะกรุณาพูดถ
0: ึ
2: ง
0: จะคุยเฉพาะนี้
2: ใช่ค่ะ
0: รัชดาพิเศษห้วยขวาง
2: ใช่
0: 50ไร่
2: 50ไร่ค่ะ
0: โอเค
2: ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทรัพย์สินส่วนใหญ่เนี่ยอสมทก็ถูกอันเนี้ยที่เอามา
0: ที่เราจะทำ
2: ครั้งนี้ค่ะ
0: อันอื่นมีอะไรอีก
2: อันอื่นก็จะมีที่ดินที่หนองแขมนะคะแล้วก็บางไผ
0: ่หนองแขม40ไร
2: ่ค่ะ
0: บางไผ่59ไร
2: ่ค่ะ
0: สรุปรวมแล้วนี่นะนี่เราไม่รวมที่ของอสมทที่เป็นที่ทำงานเราอีก20ไร่นะ
2: ยังค่ะไอ้ตรงนี้ก็เป็น hidden asset เหมือนกัน
0: สรุปรวมแล้วเนี่ยในเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเรามีที่ทั้งหมดนี่นะผมเอาคร่าวๆนะ50บวก40บวก59 9999บวก50 140บวกไอ้นี่20เรามีที่ดิน160ไร
2: ่ค่ะในเมืองเลย
0: ในเมืองเลย
1: โอ้โหคราวนี้ราคาสูงส
0: ิไม่รู้สูงไม่สูงไม่รู้คราวนี้ประเด็นก็คือว่าผมอ่านจากไอ้ที่เนี่ยผมก็เนี่ยมันก็มีโฆษณาลงเนี่ยเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่50ไร่1ตารางวาเอ้ย1งาน 30.5 ตารางวาถนนเทียมร่วมมิตรอันเนี้ยที่เนี่ยอันเนี้ยนะจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคมท่านลองช่วยอธิบายมันคืออะไรครับ
2: ค่ะก็จริงๆที่ดินแปลงนี้นะคะก็
0: ไม่ต้องดูกระดาษเลยครับผู้สดก็ต้องดูนะครับ
2: คือที่ดินแปลงนี้นี่ค่ะเราก็จริงๆทำโครงการไว้สำหรับเช่านานนะแต่เผอิญว่าในการให้เช่าของที่ดินภาคของรัฐวิสาหกิจเนี่ยต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมากจนวันเนี้ยก็มีบทสรุปแล้วว่าจะเอาออกมาให้เช่า30ปีนะคะโดยที่เรียกว่าเป็นแบบเปิดกว้างนะคะให้ยื่นประมูลแบบเรียก RFP ค่ะคือเปิดกว้างแต่ว่าจะยื่นมาทำโครงการอะไรนะคะในผังของเมืองตอนนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีข้อจำกัดว่าจะทำอะไรเข้ามาโดยที่อสมทเนี่ยก็จะรับค่าเช่าเนี่ย30ปี
0: โอเคไอ้ผมเอาชัดๆเราจะทำอะไรเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยมูลค่าตามราคาประเมินก่อนเอา50ไร่เนี้ยมูลค่าตามราคาประเมินอยู่ในงบการเงินของเรานั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: มันมีการทำทบทวนครั้งสุดท้ายเท่าไหร่ครับ
2: ก็ประมาณ 9,000 ล้านเศษ
0: 9,000 ล้านเลยเหรอครับ
2: 50ไร่ตรงนี้ค่ะ
0: ถ้าขายได้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าขายนี่ได้ 9,000 ล้านแต่เราให้เช่า
1: การทำเลทองอยู่ตรงไหนก่อน
0: เดี๋ยวอันนี้ผมถามท่านอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นไอ้ตรงนี้คือมูลค่าที่เขาจะรู
2: ้
0: นะถ้าเขามาเช่า30ปีจะจ่ายเงินเรายังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ประเด็นก็คือว่าทำเลตรงเนี้ยนะบางทีคนขับรถผ่านก็ไม่รู
2: ้
0: ถ้าใครขับรถถนนวัฒนธรรมอาจจะมองไม่เห็นเนา
2: ะ
0: มันมีต้นไม้บังอยู่เนาะแต่ว่ามันอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมสายสีส้มซึ่งมันจะเปิดปี71เท่าที่ผมทราบนะเขาสั่งรถไฟมาแล้วปลายป ปลายปีเนี้ยปลายปี7เนี่ยเขาจะมีอาจจะกลางปีหน้าด้วยไม่ใช่71นะกลางปี70รถไฟสายสีส้มที่วิ่งมาจากมีนบุรีเนี่ยจะมาถึงจะถึงศูนย์วัฒนธรรม
1: บางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรม
0: มีนบุรีแล้วแค่เนี่ยเฉพาะตะวันออก
1: ตะวันตก
0: แล
1: ้วสร้างโอเค
0: คันนี้อันนี้ผมอันนี้ความน่าสนใจนะคราวนี้ผมถามนิดนึงนะผมถามง่ายๆว่าเมื่อกี้เราบอกเราจะให้เขาเช่า
2: ค่ะ
0: แล้วเราไม่จำกัดเรื่องของการจะออกแบบ
2: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้เวลาถ้าเกิดตอนนี้เราพูดคุยกับคนที่เขาสนใจหรือยัง
2: ค่ะมีพูดคุยค่ะอาจารย์เมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราก็ทำ market sounding นะเชิญชวนนักลงทุน
0: มาเยอะไหม
2: มาเยอะค่ะ30กว่าบริษัทค่ะคร
0: ั้งมันมีบิ๊กเนมไหม
2: มีค่ะก็ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งนั้นนะคะ
0: ถ้าแบบประเทศบริษัทลอยโถ่อย่ามานะเสียเวลา
1: ใจเย็นเผื่อเขามีข้อเสนอ
0: ใจผมพูดเล่นไปงั้นแหละ
2: ค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่า market sounding เพื่อจะได้รับฟังว่าถ้าพูดเราเปิดเช่า30ปีเนี่ย
0: คุณว่าไง
2: ความกังวลเขาคืออะไรค่ะคือสนใจคงสนใจแต่ว่าความกังวลคืออะไรอันดับแรกก็คือเรื่องผังสีนี่แหละค่ะก็บอกว่ามันเป็นผังสีอะไรนะตอนนี้ก็ตอบเข้าไปว่าเป็นสีน้ำตาลแต่กำลังจะเป็นสีแดงนะสีแดงเนี่ยไม่มีขีดจำกัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ใน
0: ตอนนี้วิธีการที่เขาจะนำเสนอเนี่ยเราต้องแอสซูมอ่ะหรือเขาต้องแอสซูมว่าแอดดีเอ็นออฟเดอะเดย์แล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงทำได้ทุกอย่าง
2: ใช่ค่ะ
0: เขาต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าเกิดใครไปคิดว่ามันเป็นสีน้ำตาลแล้วทำได้มีข้อจำกัดเขาอาจจะไม่สนใจน
2: ะ
0: แต่นี้เราก็ทำเต็มที่นะเพราะสำนักผังเมืองกทมเนี่ยเขาเป็นคนดูตรงนี
2: ้
0: แล้วก็อะไรกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาจะดูภาพใหญ่เนี่ยผมไม่รู้รายละเอียดนะแต่คราวนี้คำถามก็คือว่าประเด็นก็คือว่านอกจากข้อติดเรื่องสีผังเมืองสีอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นอีกไหม
2: ก็เรื่องทางเข้าออกค่ะอาจารย์เพราะว่าคือก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้อมูลที่ปล่อยในตลาดรับทราบเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทางเข้าออกก็ชี้แจงไปว่ามีทางเข้าออก
0: เฮ้ยมันติดไอ้ตรงถนนที่อะไรเทียมร่วมมิตรใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ไอ้นี่มันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอะที่ผมเห็นแม่ค้าขายของตรงนั้นอ
2: ะ
0: ไอ้นั่นเป็นที่ของรฟม.
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมไอ้ที่รฟม.ก็เรารัฐวิสาหกิจด้วยกันน่ะก็คุยกันได้
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: แล้วเราก็ทำ MOU ไว้กับรฟม.เรียบร้อย
0: จบ
2: เรื่องทางเข้าออกสองทาง
0: ทางเข้าออกตรงถนนเทียมร่วมมิตรไม่มีปัญหาม
2: ีทางเข้าออกค่ะ
0: ไอ้ทางเข้าออกตรงถนนวัฒนธรรมเนี่ยยังทำได้ด้วยซ้ำไป
2: ใช่
0: เอาไว้เก็บไว้ก่อน
2: ค่ะ
0: อันนี้ไปเดี๋ยวไปบอกเขาก่อนเท่ากับว่าทางเข้าออกเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยแนวสีเขียวอ่ะ
2: ค่ะ
0: แสงสีเขียวแล้วก็เขียวที่ไปทางถนนวัฒนธรรมมีทางเข้าออกจริงๆเนี่ย
2: ใช่
0: แต่เขาจะทำเขาก็ต้องมาทำไอ้ทำดีทรงดีไซน์เลยเนาะคราวนี้เวลาที่เขามาเอาเวลาที่เขาจะมายื่นเนี่ยผมก็จำได้ว่าเวลาเขาจะยื่นซองประมูลอะไรพวกนี้นะพัฒนาอสังหาหรือมาทำเนี่ยเขาก็ต้องมียื่นทางเทคนิคยื่นทางการเขาเราทำยังไง
2: เป็นเหมือนทั่วไปเลยค่ะก็มี
0: อันดับแรกก่อน
2: ค่ะ
0: คุณเอาซองไปแล้วมีความสนใจ
2: ก็เตรียมตัวมายื่นในตาม
0: คุณสมบัติครบไหม
2: ใช่ค่ะซองที่หนึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติซองที่สองเรื่องเทคนิคเรื่องที่สามก็การเงินค่ะ
0: เทคนิคนี่คืออะไร
2: เทคนิคก็คือเรื่องโครงการค่ะ
0: คุณจะทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เขาจะต้องถึงขั้นแบบว่ามีดีไซน์เลยไหม
2: ก็ต้องมีดีไซน์เพราะว่าเป็นเรียก conceptual design อาจารย์เพื่อจะได้ดูเรื่อง
0: ให้ AI มันทำให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: แต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่เขาเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยมันจะมาดูเรื่อง feasibility เรื่องว่าถ้า concept design เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วรายได้ที่เขาจะ
0: ไอ้นี่เป็นเรื่องเขาไม่เรื่อง
2: ใช่ค่ะแต่เราต้องดูเพราะว่าเขา
0: อ๋อมันจะทำได้ไหม
2: ทำได้ไหมด้วยค่ะคือเราจะรับค่าเช่าจากคนที่ไม่มีศักยภาพก็จะ
0: ทำไม่เสร็จแล้วก็เสียของเพราะเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ผมถามงี้ในแง่ที่เป็น conceptual design ทาง architect เราต้องให้เขาทำเป็นแบบหุ่นจำลองให้เราดูไหม
2: ก็อันนี้เปิดกว้างค่ะก็ถ้าคิดว่าใน
0: เพราะบางทีผมไปดูไอ้พิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยเขามีการทำ
2: เป็นโมเดล
0: เป็นโมเดลอ่
2: ะ
0: ใช่ไหมโอเคมันจะมีโรงแรมตรงนี้นะมันจะมีอะไรตรงเนี้ยทำเป็นโมเดลได้เนาะ
2: ได้ค่ะ
0: ถ้าใครทำโมเดลแล้วก็พิจารณาให้มันเข้มข้นแสดงว่าเขาต้องออกแบบต้องลงทุนนะโมเดลตอนนั้นราคาเป็นแสนนะ
2: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้ก่อนนี่เขามาขอซองประมูลเราไปไม่ต้องเสียเงินเลยครับ
2: ต้องค่ะจ่ายนิดหน่อยค่ะค่าเอกสาร150,000ค่ะ
0: โอ้
1: ก็เป็นปกติ
0: เพราะว่าจะต้องซื้อตั๋วก่อนใช่ไหม
2: ใช
0: ่หนังดีไม่ดีค่อยว่ากันนะจะต้องซื้อตั๋วก่อน
2: หนังดีค่ะจ่ายหนังดี
0: โอเคอ่ะคราวนี้มันจะเป็น3ขั้นตอนเราจะปิดรับการซื้อซองประกวดไอ้เขาเรียกซองประกวดราคาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ซื้อซองประกวดราคาเนี่ยเมื่อไหร
2: ่26สิงหาค่ะ
0: อ่ะงั้นผมถามต่อตอนเนี้ยมีคนจ่ายเงินให้เราบ้างยัง
2: มีแล้วค่ะ
0: โอเคเราไม่ต้องบอกคนนะ
2: บอกไม่ได้
1: จ่ายเงินซื้อซอง
2: ยอมซื้อตั๋วกันแล้วค
0: ่
2: ะ
0: เอ๊ะถ้าผมซื้อตั๋วได้ไหม ผมซื้อเองนะ
2: นะคะ
0: แสนผมก็อยากอ่านว่ามันข้างในมันเป็นยังไงพูดเล่นใครเสียไม่ทำเสียไม่ทำโอเคโอเคโอเคโอเคอ่านคุณลุงเชิญ
1: มีจำนวนเนี่ยพอสมควรเลยไหม
2: คะ
1: ที่นักลงทุนสนใจอะค่ะ
2: ใช่
1: เขามองว่าตรงนี้มีศักยภาพขนาดไหนและยังไงคะ
2: คือคิดว่าตรงนี้เป็นที่แปลงใหญ่ที่สุดในย่าน CBD นี่นะ50ไร่แล้วก็เป็นแปลงสุดท้ายด้วยแล้วในแง่ของการเดินทางเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เรียนว่ามีสายสีส้มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอสายสีส้มเปิดเนี่ยมันจะมีเชื่อมไปที่สายสีน้ำเงินนะคะไอ้ตรงเอที่ข้างหน้า
0: ศูนย์พัฒนาธรรม
2: ตรงนี้แต่ประเด็นชื่อเหมือนกัน
0: ไอตรงเอสพลานาดมันมีรูออกผมเคยลงไปดูข้างล่างแล้ว
2: ซึ่งเราเห็นแล้วค่ะว่าตอนเนี้ยตอนเขาทำเอเขาก็ส่งมาย่อไอ้ด้านเนี้ยรอบๆว่าเขาจะทำการเชื่อมต่ออย่างนี้นะเรามีปัญหาอะไรไหมเรื่องเอเอ
0: ผมเห็นประตูนะประตูที่คนจะออกจากรถสีส้มตะวันออกเนี่ยมาขึ้นรถสีน้ำเงินตรงศูนย์วัฒนธรรมเหมือนกันมันเป็นคอริดอร์ใครเคยไปญี่ปุ่นจะรู้ว่าการเดินเชื่อมระหว่างสถานีสายหนึ่งกับสถานีสายนึงเนี่ยมันมีทางเชื่อมไอ้ทางเชื่อมเนี่ยขายของดีมากเพราะคนเดินยาว
1: อันนี้คือความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ใกล้กับทางด่วนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ทางด่วนแล้วก็แอร์พอร์ตลิงก์อันนี้ก็ใกล้เช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดสมมติอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการเนี่ยก็คือไปจนถึง26สิงหาคมอย่างที่เราบอกอะค่ะถัดจากนั้นน่ะตอนที่ประกาศชื่อและโปรเซสต่างๆ
0: ต้องอย่างนี้ตรงนี้ทำเลยอันนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องประมูล พอมายื่นเสร็จแล้วเนี่ยนะ ทุกคนก็ต้องผนึกรับ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเปิดซองแรกก่อน
2: ยังกันค่ะก่อนที
0: ่
2: หลังจากยื่นซอง
0: เนี่ย
2: ปิดก่อนนะคะ26เนี่ยเราจะมีการชี้แจงแบบวันที่2กันยา
0: ชี้แจง
2: ด้วยค่ะเพราะว่าซื้อไปเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาสงสัยเนี่ยเป็นยังไงก็จะเปิดชี้แจงสำหรับผู้ที่ซื้อซองไปซักถามอีกรอบนึงให้ละเอียดเลยค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้น
2: ก็ให้ยื่นซองวันที่2626พฤศจิกาย
0: น
2: 26กับ27
0: ต้องให้มีเวลา
2: 3เดือน
0: คือให้มีเวลาหายใจ
2: ใช่ค่ะต้องทำเยอะมากค่ะ3ซอง
0: เขาคงมีคำถามเยอะพอเขาเปิดซองดูแล้วเฮ้ยอันนี้มันได้ไหมไอ้นั่นมันได้ไหมไอ้นี่มันจะเมื่อไหร่ประมาณนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอาจารย์
0: คราวนี้ผมถามอย่างนี้ถ้ามูลค่าของที่ดิน 9,000 ล้านสมมุติถ้าเกิดเราจะทำอะไรในที่50ไร่นะผมว่ามันพอๆกับวันแบงคอกอ่ะพื้นที่ใกล้ๆเคียงกันเลยไหมหรือวันแบงคอก
2: วันแบงคอกอาจจะใหญ่กว่าเท่านึงค่ะ
0: ร้อยไร่
2: ค่ะ
0: แต่ว่าใหญ่กว่าไอ้นี่ไหมใหญ่กว่าไอ้ตรงหัวมุมตรงข้ามไอ้อะไรตรงข้ามสวนลุมไหมใหญ่กว่าเนาะ
2: ใหญ่กว่า
0: ใหญ่กว่าถ้ามันใหญ่ขนาดนี้มูลค่าที่เขาต้องไปก่อสร้างถูกไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้มันต้องว่ากันหลายพันล้านเป็นหมื่นล้าน
2: น่าจะหลักหมื่นอยู่ค่ะ
0: หลักหมื่นนะถ้าเป็นหลักหมื่นเนี่ยเขาก็ต้องมีคนมั่นใจถึงตอนนั้นถ้าเกิดจะได้ค่อยว่าอีกทีเขาจะทำเป็นรูปแบบไหนเขาก็ต้องคิดว่าโอเคค่าเช่า30ปีแต่มันต้องจ่ายฟอนเดนฟรีต้องจ่ายแปะเจี๊ยะจะภาษาจีนเนา
2: ะ
0: แปะเจี๊ย
2: ะ
0: แปะเจี๊ยะก้อนหนึ่งสักเท่าไหร่นะต้องมาคุยกันเราอาจจะระบุไม่ได้ว่าต้องจ่ายแปะเจี๊ยะเท่านี
2: ้
0: แล้วที่เหลืออีก30ปีเนี่ยผ่อนจ่ายปีละเท่าไหร่เขาก็ต้องไปนั่งคำนวณว่าฟิวเจอร์แวลูเป็นอย่างนี้เพรเซนต์แวลูเป็นอะไรที่เขาจะลงทุน
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าคิดอย่างนี้พวกอย่างนี้ถ้าเกิดใหญ่ๆอย่างนี้4ปีสร้าง4ปีเสร็จ
2: ก็จริงๆในแผนที่เราคิดไว้นะคะ4ปีก็น่าจะสร้างเสร็จแต่ว่าจริงๆเสร็จเนี่ยอาจจะทยอยเป็นเฟสก็ได้เพราะ50ไร่เนี่ยไม่น่าจะทำเฟสเดียวค่ะอาจารย์เขาก็คงคิดว่าคงมองว่าอย่างน้อยก็ 2-3 เฟสแต่ว่า4ปีอ่ะเขาน่าจะเริ่มมีกระแสเงินสดเข้ามา
0: เริ่มมีกระแสเงินสดเข้ามาเพราะว่าระหว่างที่เขาสร้าง4ปีเนี่ยเขาก็จ่ายดอกเพลิน
2: ใช่ค่ะก็ต้องเร่งเลยค่ะว่า
0: ไม่แล้วถ้าเกิดว่าเขามาเริ่มเช่าเราน
2: ะ
0: ปีแรกเขาต้องจ่ายแล้วค่าเช่าแล้วนอกจากแปะเจี๊ยะเนา
2: ะ
0: แล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าไปเรื่อยๆมันเราไม่เกี่ยวละแต่เขาก็ต้องกับแบงเกอร
2: ์
0: กับธนาคารเอากู้มาเท่าไหร่เงินมันงวดเท่าไหร่ดอกเบี้ยสะสมเท่าไหร่กว่าเขาจะเริ่มมีแคชโฟลว์เข้ามาอันนี้ผมก็พูดทำเป็นพูดเก่งเหมือนกันไม่ได้เรียนมาน
1: ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามโปรเซสทั้งหลายทั้งปวงเลยอะค่ะเราจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างและเห็นความชัดเจนอะประมาณปีไหนได้ป
0: ี
1: หน
0: ้าได้เลยไหมต้องถามคุณเต็ดอย่างนี้หนู26พฤศจิกายื่นซองสุดท้ายน
2: ะ
0: แล้วเราก็จะมีเวลากี่วันจากตรงนี
2: ้คือวันสุดท้ายให้ยื่น2วันค่ะ26 27ค่ะแล้วก็ใช้เวลา
0: ด้วยหรือเปล่า
2: ไม่ประเดี๋ยวมันธรรมดาค่ะอาจารย
1: ์เดี๋ยวคนสับสนวันเน
0: ี่
1: ย
0: เวลาสนุกคุยกัน
2: ค่ะ26 27พฤศจิกายนพอยื่น2เสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาในการเรียกว่าประเมินแล้วกันค่ะ2เดือนนะคะค่ะเสร็จแล้วเมื่อได้เรียกว่า potential investor แล้วกันค่ะเราก็คงมาเจรจาแล้วก็ทำร่างสัญญา
0: เราจะตัดสินคนเดียวหรือ2คน
2: ปกติเราจะดู2คนค่ะนะ
0: แล้วก็แต่ไฟแนลต้องบอกเขา
2: ใครนะใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้าย
0: อ่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจ
2: ค่ะ
0: กระทรวงการคลังถือหุ้น 65%
2: ค่ะ
0: แล้วยังมีธนาคาร
2: ออมสิน
0: ออมสินถือหุ้นอีก 11%
2: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ทางสคล.เขาโอเคกับเรายัง
2: โอเคค่ะเพราะว่านี่อยู่ในแผน
0: ธุรกิจกิจการแผนธุรกิจของอสมท.
2: อสมท.เขียนไว้ตั้งแต่ปี64แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน
0: สุดท้ายที่เราเสนอเรื่องไว้ทั้งหมดแล้วสคร.โอเค
2: โอเคค่ะเขาก็เร่งรัดมาตลอดค่ะอาจารย
0: ์โอเคงั้นยิ่งง่ายใหญ่โอเคคือเขาอยากให้ทำ
2: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้ผมก็พุ่งตรงนะผมก็อยู่อสมท.มา19ปีเนี่ยผมก็เข้าใจพนักงานนะความเป็นข้าราชการเอ่ยความเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเอ่ยเนี่ยมันก็แตกต่างจากความเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแล้วเรามีสภาพรัฐวิสาหกิจของพนักงานอสมท.ด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นคำถามตอนที่เราทำมาร์เก็ตฟาวดิ้ง
2: คือถ้าในมาร์เก็ตฟาวดิ้งไม่มีใครถามในข้อนี้
0: เขาจะไม่รู้
2: เขารู้แล้วเป็นรัฐวิสาหกิจที่เราช้ากว่าจะเปิดโครงการให้เข้ามายื่นซองเลยฮะในตรงนี้เนี่ยนักลงทุนไม่ได้มีความกังวล
0: ไม่มีความกังวล
2: ค่ะเรื่องสหภาพหรืออะไรค่ะไม่มีใครถามค่ะ
0: เพราะเขาไม่ได้มาเป็นผู้ถือหุ้นเขามาเป็นผู้เช่า
2: ใช่ไ
0: หม
2: ใช่ค่ะ
0: เราเป็นแลนด์ลอร์ดเขามาเป็นคนเช่าใช่ไหมจ่ายค่าเช่าเราถูกต้อง
2: ก็โอเคแล้ว
0: เราได้บริษัทใหญ่มันใช่ถูกต้องสร้างเสร็จมีเงินไหลเข้ามา
2: ค่ะ
0: เราก็จะได้มีรายได้สองทาง
2: ค่ะ
0: รายได้จากฟอนต์อินฟีดีเยอะน
2: ะ
0: รายได้แปะเจี๊ยก่อนหนึ่งรายได้ที่เป็นค่าเช่าต่อละแต่ละเดือนแต่ละปีแล้วเราก็รายได้จากการทำธุรกิจสื
2: ่
0: อมันจะขาดทุนกำไรนี่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นฝ่ายการเงินผมไม่รู้เรื่องหรอกเพียงแต่ว่าก็เราเห็นเนี่ยอะไรบริษัทและเวิร์กพอยต
2: ์
0: เนี่ยเลิกจ้างอย่างผมด้วยนะ
1: ไม่เราก็เป็นสื่อพี่น้องกันนะคะไอ้สิ่งเนี้ยค่ะมันก็คือทิศทางของสื่อเนี่ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของขุมทรัพย์ของบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนนะคะแผนการบริหารจัดการอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของที่ดิน50ไร่อย่างเดียวค่ะอาจารย์คะมันยังมีบริบทอื่นเราเป็นทั้งทีวีมีเรื่องของโครงการวิทยุด้วยและอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อ
0: ได้
1: คุยกับผู้บริหารของอสมท.กันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผนพัฒนาที่ดิน50ไร่ที่ผ่านคือเรื่องของผังเมืองเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเราอยากทำความเข้าใจอาจารย์นุ่นยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไอ้ผังที่เป็นสีอ่ะ
0: ไอ้เขาไปหาความรู้เอาแต่ว่าเขาว่าผังสีเขียวทำอะไรเป็นที่เกษตรผังสีเหลืองผังสีแดงผังสีม่วงผังสีน้ำตาลแต่ถ้าท็อปอะผังสีแดงตรงเนี้ยเรายังไม่ใช่ผังสีแดงแต่อยู่ในกระบวนการดำเนินการอันนี้ผมก็ถือวิสาสะต้องขออภัยท่านรองนะครับคือวันนี้ตอนเย็นๆช่วงประมาณสักทุ่มนึงเนี่ยผมก็อดถามเรื่องนี้ไม่ได้ผมก็ลุ้นนะว่าอสมท.จะสำเร็จไม่สำเร็จผมก็เลยไปถามในที่ประชุมกรรมาธิการถามท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังผมขออนุญาตเอาที่ผมถามในรายการนะครับเชิญเลยครับคือจะลองฟังดูนะครับ
3: โยธาและผังเมืองอันนี้ไม่ใช่เรื่องจะตำหนิอะไรท่านนะครับคือผมเป็นลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนซึ่งก็ท่านเห็นนะครับว่ามันจะเจ๊งนะครับคราวนี้ว่าเขาจะมีการเปิดให้เอกชนมาเช่าที่ดิน50ไร่ตรงแถวถนนวัฒนธรรมนะครับแถวถนนวัฒนธรรมกับถนนอะไรที่ตรงข้ามกับรฟม.นะครับคือจะขอถามท่านว่าผังเมืองของที่ดิน50ไร่ที่กำลังจะเปิดให้เอกชนมาเช่าเนี่ยนะครับ30ปีเนี่ยตอนนี้สีอะไรถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีม่วงนะครับ เห็นว่าจะปรับเป็นสีแดงเพื่อที่จะทำเป็นมิกซ์ยูสได้อะไรได้นะครับสิ่งที่ผมถามก็คือว่าสำนักผังเมืองเป็นคนทำเรื่องนี้หรือว่าสำนักผังเมืองกทม.เป็นคนทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถามต่อถ้าเกิดว่าอยู่ในความรับผิดชอบของท่านก็คือว่าความคืบหน้าของกระบวนการที่จะปรับผังเมืองในส่วนนี้เนี่ยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่และจะประกาศลงในราชกิจจาพร้อมกับแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาได้ช้าที่สุดเมื่อไหร่ขอบพระคุณครับ
4: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วีระครับ
5: ต้องตอบแล้วนะครับ
4: ผมตอบเลยไหมครับท่าน
5: ท่านจะตอบเลยเหรอฮะ
4: ครับ
5: ตอบหรือไม่ให้คนอื่นถามทีเดียวได้ไหมครับแล้วค่อยตอบ
4: เดี๋ยวลืมคำถาม
5: โอเคเอาเชิญนะฮะเชิญนะเอาเราลืมคำถามเชิญตอบเลยครับ
4: ครับขออนุญาตตอบท่านจะเวลาเรื่องของผังกทม.นะครับต้องเรียนว่าตามพ.ร.บ.การผังเมืองเนี่ยหน่วยงานที่มีหน้าที่วางผังเนี่ยมี2หน่วยคือกรมโยธากับท้องถิ่นนะครับผังกทม.เนี่ยกทม.เป็นคนวางเองครับแต่ว่ากรมโยธาก็จะมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ นะครับได้คำแนะนำในการจากหลังปิด15คือในการขั้นตอนการวางผังเมืองนี้มี8ขั้นตอนจะมีขั้นตอนการปิดครับ
0: สั้นเลยครับ
4: ไม่ครับ
0: งั้นไม่ต้องไอ้ที่ผมรู้ครับ
4: ฮะ
0: ไอ้กฎหมายผังเมืองผมรู้เอาสั้นเลยถึงไหนแล้วแค่นั้น
4: ตอนนี้ก็คือปิด90วันแล้วครับตอนนี้รับคำร้องนะครับกทมเป็นคนรับคำร้องและพิจารณาคำร้องครับถ้าปิด90วันเสร็จก็จะไปเข้าบอร์ดผังเมืองของกทมแล้วก็มาที่กรมถ้าไม่มีข้อขัดแย้งก็ออกเป็นข้อบัญญัติของกทมครับ
0: กลางปีหน้าเสร็จไหมอ
4: ันนี้ขึ้นอยู่กับกทมครับว่าเรื่องของคำร้องมีเยอะมากครับเพราะกทมเนี่ยคำร้องได้ทราบว่าเป็นน่าจะเป็นหลักพันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เป็นเมืองใหญ่ฉะนั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับกทมว่าจะพิจารณาคำร้องเสร็จเมื่อไหร่ครับ
5: เป็นครับอาจารย์วีระ
0: พยายามทำตามนี่ต้องขอเนี่ยมันยังมีสำคัญอีกตอนหนึ่งเนี่ยนะ
1: น่าจะเล่าให้ฟังสิ
0: ผมก็ถามท่านว่าแล้วที่ผังสำนักผังเมืองกทมเนี่ยผมจะคุยกับใครท่านอธิบดีก็ตอบว่าให้คุยกับผู้ว่าชัดชาติเดี๋ยวผมจะนัดไปคุยกับผู้ว่าชัดชาติไปกับท่านสุนทรีจะได้จบ
2: ใช่อาจารย
0: ์ไม่อยากตัดให้ดูตรงนั้นนะ
1: ตรงนี้มันก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะแสดงว่าในการขยับอะค่ะจากสีหนึ่งไปสีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีผลมหาศาล
1: มีผลมหาศาล
0: โดยเฉพาะคือจริงๆสถานภาพปัจจุบันเนี่ยสีน้ำตาลมันก็ใกล้เคียงแล้วแต่มันมีข้อจำกัดทำบางอย่างไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงมันไม่มีข้อจำกัดคุณจะไปทำ A B C D E F ซื้อทิ้งไว้เฉยเช่าแล้วไม่ทำอะไรก็ไม่มีใครว่านะ
1: อ
0: ันนี้ผมถามนิดนึงถ้าเกิดว่าคนที่สนใจเนี่ยเขาควรจะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ท่านสุนทรียาก็มองมาประมาณนี
2: ้
0: เอาสักท็อป10ไหม
2: ก็ได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วในซองก็บอกกำหนดบางคุณสมบัติบาง
0: อันนี้ด้วย
2: แล้วด้วย
0: ต้องเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
2: ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่ามีเรื่องทุนจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ย
0: ทุนจดทะเบียนแอสเซทอะไรตอนแรกเท่านี้
2: ด้วยค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่ามีทุนจดทะเบียน1ล้านนะแล้วจะมาทำโครงการ 20,000 ล้านแบบนี้เราก็ไม่เอาเนา
2: ะ
0: โอเคโอเคเอ๊แล้วอย่าง
2: น
0: ี้ผมต้องชวนท่านมาใหม
2: ่
0: เพราะเร
2: าม
0: ีขุมทรัพย์อีกหลายขุมทรัพย์น
2: ะ
0: เมื่อไหร่ที่เราเปิดขุมทรัพย์ให้ดูแล้วเราค่อยๆว่างทีละนั้นแต่ว่าทางกระทรวงการคลังไม่มีปัญหา
2: ไม่มีค่ะ
0: ทางสำนักนายกรัฐมนตรีมีปัญหา
2: ไม่มีค่ะ
0: ดีนะไม่มีปัญหาอย่ามีปัญหาเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะอยู่รอดนะ
1: เพราะสื่อตอนนี้ก็อยู่ยากพอสมควรเลยค่ะเวลาที่เราเปิดขุมทรัพย์โอเคนอกเหนือจากเรื่องของแอสเซทที่เป็นที่ดินแล้วค่ะอาจารย์คะคืออสมทเราอะเราบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านสื่อในหลายมิติมากเลยอะทั้งทีวีก็มีทั้งวิทยุก็ม
0: ี
1: สำนักข่าวด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของ Channel วิทยุอะค่ะอันนี้คือยังไงคะให้เช่าไงคะ
2: ค่ะคือจริงๆแล้วเราเนี่ยประมูลวิทยุมาตอนนั้นนะคะ
0: 47สถานีในกรุงเทพฯ42อยู่ต่างจังหวัด5อยู่กรุงเทพ
2: ฯ6อยู่กรุงเทพฯตัวอย่างต่างจังหวัด41ค่ะตอนนี้เนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยมันก็ยังมีเรียกว่าเวลาว่างให้เช่าอยู่นะคะมีทั้งหมด20จังหวัดที่เปิดให้เช่าณตอนนี้ถ้าสนใจตรงจังหวัดไหนเนี่ยอาจจะสอบถามได
0: ้ทำโฆษณาใหม่ทีแล้วผมมาคุยเรื่องนี้ดีกว
2: ่
0: า
2: ได้ค่ะ
0: เพราะเรื่องต่างจังหวัดมันมีรายละเอียด
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันเรื่องตีกันเรื่องขึ้นยุ่งชุมชนอะไร
2: ด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะแต่แฟนคลับของอาจารย์ทางวิทยุก็เหนียวแน่นใช่ไหมคะ
0: โอ้แน่นอน
1: อาจารย์แต่ว่าอยากถามเกี่ยวกับนี้นิดนึงค่ะโอเคในแต่ละที่อะค่ะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆมากมายเลยค่ะแต่ทิศทางของสื่อค่ะอาจารย์อย่างอสมท
0: ไม่มาถามผมถามพี่เขาร
1: ู้แล้วให้อาจารย์ก็คือในฐานะของอาวุโสด้วยอะค่ะถ้าโดยรวมอสมทเราอะณวันนี้อาจารย์เขาบอกว่าเขาสอนให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของงบการเงินเอาวันท้ายสุดท้ายเลยอะเราต้องดูว่าแอสเซทของเรากับหนี้สินของเราอะคือตอนนี้มันเป็นยังไงถ้าดูในภาพรวม
2: คือภาพรวมจริงๆอสมทมีหนี้น้อยมากนะคะเพียงแต่ว่ามีแอสเซทเยอะแต่ว่าในการนำใช้ประโยชน์เรียกว่าแอสเซทมอนิไทเซชันเนี่ยยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มเปิดขุมทรัพย์อย่างที่อาจารย์ว่าเอามาหาประโยชน์ในแต่ละที่เพราะจากเดิมเนี่ยเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องสื่อโน่นนี่นั่น
0: มัวแต่ทะเลาะกันเอง
2: เลยไม่ได้ทำทันทีตอนนี้ผมทราบมันเยอะก็เลยค่อยๆเปิดไปค่ะ
0: มัวแต่ทะเลาะกันเองไม่ทำทันทีผมว่าโกรธมานานแล้ว
1: ค่ะและการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสื่อค
2: ่ะ
1: ในฐานะที่เราอยู่ในวงการนี้เราเองก็จะบริหารจัดการไปในทิศทางข้างหน้ายังไงคะท่ามกลางที่ตอนนี้มันมีการดิสรัปเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ด้วยอะค่ะ
2: คือเราก็คงต้องปรับตัวไปแล้วก็เรื่องธุรกิจสื่อเนี่ยยังไงเสียเนี่ยทางผู้ถือหุ้นเราหรือคนที่กำกับเราเนี่ยก็บอกว่า ต้องไม่ขาดทุนนะต้องรักษาไว้แต่ว่าต้องไม่ขาดทุนด้วยทำยังไงก็ได้ให้เลี้ยงตัวเองได้อย่าไปพึ่งพิงแต่เฉพาะไอ้กลุ่มทรัพย์นี้แต่ว่าจริงอันนั้นเนี่ยก็อันนึงมา
0: ช่วยเราระยะแรกนะเพราะเราจะต้องลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรเยอะให้ทำทีละอย่างวีเพิ่งถามเรื่องที่มันยากเลยเอาเรื่องนี้ให้จบก่อน
1: เรื่องนี้เรื่องยากเหรอคะ
0: ไอ้เรื่องนี้ให้มันจบก่อนไม่มีตังค์อะทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น
1: อาจารย์บอกว่าเวลาที่เราให้ประสบความสำเร็จนะหนึ่งคุณต้องดูว่ากฎกติกาเป็นยังไงอำนาจคุณมีหรือเปล่าสองคุณมีคนไหมและปัจจัยสุดท้ายคุณมีตังค์หรือเปล่า ถ้าเกิดว่ามันมี3ปัจจัยหลักๆเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมีสูงมากๆนะคะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราอัปเดตในส่วนอื่นๆของการบริหารจัดการของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคุณผู้ชมก็รอติดตามได้เนี่ยนะคะวันนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้รบกวนต้องนอนดึกหน่อยนะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: คร
1: ับ
7: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
8: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ นาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
13: ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้คนไทยคงจะเจอข่าวร้าย2ข่าวเรื่องของเศรษฐกิจ USTR สำนักงานตัวแทนการค้าสหรัฐประกาศขึ้นภาษีประเทศไทยเจอ 12.5% ไทยกับเวียดนามอยู่ในเขตที่เขาบอกว่าเราใช้แรงงานบังคับขณะที่เพื่อนบ้านเรามาเลเซียอินโดนีเซียได้ 10% ฉะนั้นก็น่าคิดว่าภาระที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 10% ที่เป็นมาตรการชั่วคราว5เดือนมาเป็นกติกาใหม่ภายใต้301กฎหมายการค้าปี1974ซึ่งก็แปลว่าทรัมป์กำลังกดดันครับประเทศทั่วโลกเลย60ประเทศที่โดนหนักๆก็คือประเทศคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นนี่ก็คือการที่ทรัมป์ก้าวข้ามจากอาวุธหนักที่เคยใช้กฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจฉุกเฉินซึ่งศาลสูงบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นอำนาจของสภาคองเกรสทรัมป์หันมาใช้อาวุธอื่นๆและนี่เป็นอาวุธต้องเรียกว่ามีอำนาจทำลายล้างไม่ได้น้อยไปกว่ามาตรการก่อนหน้านี้ข่าวร้ายเช้าวันนี้ราคาน้ำมันดิบพุ่งไป100เหรียญต่อแบร์เรลครับประกาศตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าสงครามในอิหร่านนั้นบานปลายกลายเป็นว่ามีวิกฤตในทะเลแดงเพราะว่ากลุ่มฮูติในเยเมนนั้นมีการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียแล้วก็มีการยิงใส่เรือขนน้ำมันซาอุสองลำในทะเลแดงและกำลังจะปิดช่องแคบแบบอัลมันเดฟซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ใกล้กันกับช่องแคบโฮมุสนั่นแหละครับช่องแคบโฮมุสอยู่ตรงอ่าวเปอร์เซียแบบอัลมันเดฟอยู่ที่ทะเลแดงทะเลแดงนั้นเป็นเส้นทางที่ต่อเชื่อมจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปทะเลแดงผ่านช่องแคบแมดอัลมันเดฟแล้วก็ออกไปคลองสุเอซไปยุโรปเมื่อถูกปิดทั้ง2ช่องแคบก็เท่ากับว่าโลกเป็นอัมพาตอย่างน้อย 30% การส่งน้ำมันส่งแก๊สส่งปุ๋ยส่งวัสดุนั้นก็ชะงักงันทันที2เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเราคงเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์ยกทีมไปเจรจากับจอห์นไมเซนเกรียตัวแทนการค้าหรือผู้แทนการค้าสหรัฐเราก็นึกว่าคงจะมีการชี้แจงอธิบายว่าไอ้เรื่องแรงงานบังคับนั้นเนี่ยเราได้แก้ปัญหาพอสมควรแล้วนึกว่าคงจะสามารถทำให้ทางอเมริกานั้นลดจากที่เดิมคิดเอาไว้ว่า 12.5 ลงมาเหลือ10เพื่อเราจะสามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้แต่นี่คือปัญหาที่มันมาและเราก็ต้องแก้ตามปัญหา2เรื่องพร้อมๆกันภาษีทรัมป์กับราคาน้ำมันดิบที่มันพุ่งพรวดพราดขึ้นไป100เหรียญต่อแบร์เรลนั้นมันก็จะมาเพิ่มภาระให้กับรัฐบาล เรื่องของการส่งออกของเราไปสหรัฐและเรื่องของราคาสินค้านอกจากราคาน้ำมันหน้าปั๊มแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามอุ้มอยู่ตอนนี้ล่าสุดเห็นว่ากองทุนน้ำมันก็ติดลบไป 60,000 กว่าล้านก็จะกลับมาเป็นภาระอีกเรื่องหนึ่ง2เรื่องนี้มาพร้อมกันพายุซ้อนพายุเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักจริงๆครับย้อนกลับมาเรื่องภาษีก็จะกลายเป็นประเด็นระดับโลกเพราะว่าคำแถลงจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR ประกาศว่าเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดตามคำสั่งประธานาธิบดีทรัมป์ใช้มาตรา301กฎหมายการค้าปี1974ประกาศขึ้นภาษีศุลกากรต่อเขตเศรษฐกิจรวม60แห่งทั่วโลกเป็นบทลงโทษเขาใช้คำนี้เลยนะครับผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ USTR เนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นบทลงโทษต่อคู่ค้าที่ล้มเหลวในการสั่งห้ามและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสกัดกั้นสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับเขาใช้คำว่า forced labor ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ยังเป็นพฤติกรรมการค้าที่บิดเบือนสร้างความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานทั่วโลกนี่เป็นภาษาทางการในคำประกาศนั้นบอกว่า ประเทศที่เจอกับ 10% ที่มีพันธสัญญาการค้าตอบแทนอาร์เจนตินา บังกลาเทศกัมพูชาก็อยู่ในเกรด10นะครับจะได้เพื่อนบ้านเราที่จะน้อยกว่าเราก็มีกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียนอกนั้นในทวีปอื่นก็มีแคนาดาเอกวาดอร์เอลซาวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาทรินิแดดและโตเบโกกับสหราชอาณาจักรทั้งหมดนี้ได้ 10% แปลว่าอยู่ในชุดที่ บาหน่อยชุดที่10หรือ 12.5 มีคำว่าหรือแปลว่าแล้วแต่จะดูเป็นสินค้าเป็นตัวด้วยสหภาพยุโรปมาอันดับต้นเลยครับเจอ 12.5 ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์สำหรับสวิตเซอร์แลนด์เก็บเฉพาะสินค้าที่ไม่ได้ยกเว้นเป็นอัตราภาษีส่วนเพิ่มหลังจากหัก MFN ปกติออก MFN Most Favored Nation ซึ่งก็เป็นสิทธิพิเศษ ที่เป็นคู่ค้ากับสหรัฐและมีข้อนี้แหละครับไทยเราอยู่ในกรอบนี้สั้นๆง่ายๆแต่อันตรายเขียนว่ากลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ 12.5% ของเราไม่ถูกกล่าวใน 10% และไม่ถูกกล่าวใน 10 หรือ 12.5 เราถูกกล่าวอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ 12.5 รวดเคเศรษฐกิจอื่นๆทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การสืบสวนแต่ไม่ได้อยู่ใน2กลุ่มข้างต้นนี่ครับก็คือไทยแลนด์และก็นี่เป็นประเด็นที่น่าคิดมากว่าเราจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรเพราะว่าการที่รัฐบาลไทยยืนยันมาตลอดว่าจุดยืนของเรากำลังเจรจากับสหรัฐในแง่ของมีข้อตกลงระหว่างกันซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรคุณสุภจีก็เคยเล่าให้นักข่าวฟังว่าเราพยายามจะบอกเขาว่าควรจะยกเว้นสินค้าของเรา6ประเภทโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งคุณสุภชีอธิบายว่าก็ได้ชี้แจงอเมริกาว่าคนอเมริกันกินข้าวหอมมะลิฉะนั้นถ้าเขาไม่ขึ้นภาษีก็จะทำให้ผู้บริโภคอเมริกาได้ประโยชน์แต่จุดยืนของไทยที่บอกเป็นเส้นแดงที่เราจะไม่ยอมก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่มีการพูดถึงสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อแดงและเรื่องราวที่ว่าเราไม่ควรจะถูกกดดันว่าเรามีข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นอย่างไรอเมริกาไม่ควรจะมาละเมิดอธิปไตยทางการค้าเรื่องนี้ฉะนั้นติดตามกันครับว่ารัฐบาลไทยจะจัดการบริหารกับ2เรื่องที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันวันนี้เป็นปัญหาหนักครับเป็นปัญหาที่ควรจะต้องมีมาตรการพิเศษและมาตรการที่รองรับวิกฤตเหล่านี้ตามกันมาชุดๆไม่มีท่าทีจะลดน้อยถอยลงแต่ประการใด
7: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: ไปมากก็เรียกว่าเราตา

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
6: เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับในเรื่องราววันนี้ที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนตั้งวงคุยสนทนากับคุณสุทธิชัยยุ่นนะครับท่านหยิบยกเรื่องราวที่มีความคาดหวังนะครับว่าถ้าหากจีนกับอเมริกาจับมือกันจะเกิดอะไรขึ้นโลกจะเข้าสู่สันติสุขไหมนะครับแล้วก็ใครที่จะได้ประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดน่าวิเคราะห์กันอย่างยิ่งครับก่อนจะไปฟังทั้งสองท่านได้แลกเปลี่ยนกันนั้นก็มีข่าวดีๆมาฝากกันนะครับจะเริ่มต้นออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูงนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ให้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเริ่มต้นฝากเพียง 10,000 บาทครับแล้วก็บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นเงินถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีแต่ถ้าหากว่าเป็นเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและถ้าหากว่าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจต่อได้แล้วครับวันนี้นะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับและสำหรับท่านที่ดูแลสุขภาพนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน12สิงหาครับมาราธอนกรุงเทพ2569ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ตอบรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วมาพบกันนะครับกับประสบการณ์วิ่งรักโลกหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์นะครับและก้าวสำคัญของการวิ่งมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากเอมนะครับและ WWA ครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับพร้อมพิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับรันฟอร์มัมนะครับก็คือต้นมะลินะฮะที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวนะฮะสามารถปลูกลงดินได้ทันทีและสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิครับโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กลีบนะครับก่อนที่จะประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีจนเป็นดอกมะลิเต็มใบครับสำหรับผู้สมัครทุกท่านสามารถมารับเสื้อและบิบนะครับได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจในวันที่10ถึง11สิงหาคม2569ตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook นะครับ12AUG Half Marathonทั้งนี้กิจกรรมวิ่งเพื่อแม่12สิงหาครับมาราธอนกรุงเทพ2569หรือ Run for Mom นะครับ2026นะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแล้วพบกันเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะครับเอาละครับเราจะไปฟังทั้งสองท่านมองในประเด็นว่าถ้าจีนกับอเมริกาเขาจับมือกันจะเกิดอะไรขึ้นเชิญได้เลยครับ
2: เพราะว่าที่โลกกำลังมีสงครามอิหร่านสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดกันอีกหลายจุดช่องแคบ

0: มีเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีครับคุณนิกรมครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ก่อนเรื่องจีนกับอเมริกาเนี่ยผมเห็นคุณวิกรมนี่อยู่ดีๆเผลอก็บินไปเมืองจีนไปเจอกับไปร่วมคณะกรรมการนายกรัฐมนตรีเลยเหรอโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นคุยกันอยู่ดีๆคุณวิกรมไม่เห็นกระซิบผมเลยว่าจะแอบบินไปเมืองจีนไปไหนเฉิงตูเหรอ
1: ฉันดู
0: ไปเจอคณะนักธุรกิจเจ้าสัวบางไทยไปรวมตัวกันอยู่ที่เมืองจีนแล้วมีเจอกับทางฝั่งจีนท่านนายกร้องเพลงเถียนมี่มี่อะไรเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะเล่าบรรยากาศหน่อยสิครับ
1: ก็ทาง BOI เนี่ยเขาขอให้ผมไปเอ่งชิวไปช่วยสนับสนุนเป็นหางเครื่องให้เขาหน่อยเพราะเขาจะไปเปิดออฟฟิศนะที่เฉิงตูเราก็ด้วยความที่เราตอนหลังก็ชอบไปเมืองจีนไงก็ไปทีไรก็ท้องบานมาเลยกินอิ่มโอ้นอนหลับที่เมืองจีนนะอาหารจีนมันอร่อยตอนหลังมานะผมไปกินแบบของไม่ซ้ำไงคุณสุทธิชัยก็เลยไปแล้วชักเริ่มชอบก็เลยพอเลขานฤทธเขาชวนปั๊บก็รับปากเขาเลยไปสิไปแล้วก็พอดีเราก็มีงานที่จะไปเซ็นพวก MOU กับบริษัทหรือองค์กรของจีนด้วยก็ไปสัก5ฉบับนั่นแหละเราก็เลยไปแล้วก็เห็นโอ้คนไทยไปกันร้อยกว่าคนเยอะเลยทีเดียวเต็มเครื่องบินลำที่ผมนั่งไปนี่มีคนไทยไปทั้งนั้น
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วก็เลย
0: ตกลงเป็นข่าวดีใช่ไหมนายกบอกว่าจะมีจีนยัดเทคโนโลยี4บริษัทลงทุน 70,000 ล้านนะมันตกลงทั้งหมดบรรยากาศในการลงทุนของจีนกับไทยมันจะเป็นยังไงจากหลังการพบปะของท่านนายกเจอกับสีจิ้นผิงนะที่เชียงไฮ้ก่อนใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็แล้วลองเล่าสิมันสำคัญอย่างไรการประชุมระดับโลกว่าด้วย AI ที่จีนเป็นเจ้าภาพเชิญไทยเราเชิญหลายๆประเทศไปด้วยเนี่ยแล้วก็มาที่เฉิงตูแล้วก็ไปที่ปักกิ่งคุณวิกรมไม่ได้ไปปักกิ่งด้วยใช่ไหม
1: เพราะว่าเราคิดว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางนายกเขาจะไปกันนะผมที่จริงก็น่าจะไปนะตั้งแต่ปักกิ่งย้อนที่จริงต้องเริ่มตั้งแต่เซี่ยงไฮ้เพราะมันเรื่องของ AI แต่เผอิญพอดีผมไปมาโอ้โหมันหลายเมืองแล้วไงชักขาสั่นนะเดินมากๆนี่ชักไม่ค่อยไหวก็เลยไปแค่เฉิงตูคราวนี้ไปที่เฉิงตูเนี่ยก็ดีฮะเพราะว่าได้ไปเข้าใจแล้วก็รู้จักว่าที่จริงคนที่เขาจะมาสนับสนุน BOI เขาจะทำอะไรบ้างก็ที่เสฉวนเนี่ยคนเขาก็สนใจเพราะเสฉวนนี่ใหญ่มากนะฉะนั้นก็เราก็ได้ไปเห็นว่าคนจีนสนใจที่จะมาลงทุนเนี่ยจากในตรงด้านของเพราะเสฉวนนี่เขาก็เป็นเหมือนศูนย์อยู่ทางด้านตะวันตก
0: ใช่
1: นะกลางๆก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีเยอะนะนี่แหละเราก็ไปมาแล้วผมก็พอดีมีที่ไปมาครับที่แล้วนี่ก็เห็นมีประมาณสัก5บริษัทเนี่ยเขาอยากจะเซ็น MOU ด้วยบอกเอาสิเขาก็ถือว่าเป็นเกียรติในช่วงที่นายก อยู่ที่จีนนะแล้วก็เลยนั่นแหละทางเลขา BOI เขาก็เอาเชิญนายกนะเลี้ยงกับรองนายกแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปยืนถือทางด้านเกี่ยวกับนี่แหละ MOU นี่แหละก็เลยไปร่วมกับเขาดังนั้นเมื่อเราไปร่วมกับเขาเราก็รู้สึกว่ามีคนเขาก็สนใจที่อยากจะมาลงทุนนะในเนี้ย ก็ถือว่าดีฮะนะครับแล้วส่วนอีกอันนึงเราก็วันนี้ก็ไปที่นั่นป๊อปก็ไปนึกถึงเรื่องว่าทำไมคนจีนตอนนี้เขามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็อเมริกาก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเขาไม่มาร่วมมือทำอะไรกันเหมือนตอนแรกๆนะคุณวิชัย
0: ใช่ใช่
1: ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะไป

0: นะว่าเอออเมริกาเนี่ยไปเคาะประตูจีนใช่ไหมเออสมัยเมื่อปี1972ตอนนั้นนิกสัน
1: อ
0: ่ะเขาก็ไปจับมือกับจีนแล้วก็ร่วมมือกับจีนจีนก็เปลี่ยนแปลงเลยนะโอ้การที่สองยักษ์เนี่ยเขาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นออลวินจีนก็เปลี่ยนแปลงทางด้านจากเศรษฐกิจที่เมื่อก่อนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยแค่100 เหรียญเองอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็อเมริกาเขาไปถึงเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของจากจีนคนอเมริกันก็ใช้ของถูกจีนก็ขายของได้เยอะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนก็ดีวันดีคืนมาจู่ๆเฮียทรัมป์มาปั๊บเฮียทรัมป์บอกไอ้ยาว่าขัดทุนมาตั้งเยอะแล้วอ่ะขัดดุลการค้ามาเยอะเฮียทรัมป์แกก็ดูแล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วขืนขัดดุลการค้าอันนี้ไปเยอะๆนี่สงสัยจะอ้วกนะตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่ขัดดุลการค้าไปตั้ง1 ล้านล้านเหรียญนะเนี่ยขัดดุลทั้งหมดนี่โอ้โหขัดดุลเยอะขนาดนั้นแต่ขัดดุลการค้ากับจีนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ400,000 กว่าล้านเหรียญนะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ฉะนั้นอเมริกานี่เขาก็ไปเอาเงินในอดีตเอามาใช้มาซื้อของจีนแล้วก็จีนเองก็ขายของถูกๆให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกาได้มีกำลังซื้อไงเออตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะทำไมที่จริงอย่าไปคิดเรื่องขัดดุลการค้าไปคิดกันว่าเอ๊ะทั้งสองชาติเนี่ยถ้ามารวมกันนะทำธุรกิจด้วยกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนี่ยเออมันไม่ดีหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเหมือนไทยเนี่ยกับเขมรนะจำได้ไหมตอนนั้นเราคุยกันนะ
1: ครับ
0: เราบอกว่าเออทำไมไม่นับจากชายแดนนะลึกเข้าไปใน2 ประเทศนี่ข้างละ5 กิโลจำได้ไหมเราเคยคุยกันแล้วเราบอกว่าไอ้ตรงนั้นก็ทำเป็นเขตนะปอดอากรเขตร่วมมือกันนะมันก็ไม่มีการวันนี้เขมรกับไทยตายไปแล้วกี่คนเอ่ยตรงชายแดนตรงนั้นเห็นไห
1: ม
0: เนี่ยก็ทฤษฎีเดียวกันนั้นแหละแล้ววันนั้นที่เราพูดกันก็โอ้มีคนเขาก็มองแบบว่าเออทำไมเราไปคิดเข้าข้างเขมรอะไรต่ออะไรเช่นเดียวกันผมก็คิดว่าอเมริกากับจีนทำไมเขาจะมาทะเลาะกันทำไมคุณที่ชัยคิดว่าทำไมเขาไม่จับไม้จับมือด้วยกันล่ะ
1: ไม่มีทฤษฎีทางประวัติศาสตร์การเมืองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งย่อมไม่ต้องการประเทศเบอร์สองขึ้นมาแซงแล้วก็ต้องทำสงครามกันฉะนั้นไม่ยอมอเมริกายังไงก็ไม่ยอมให้จีนแซงหน้าฉะนั้นอเมริกาเรื่องจะไปจับมือที่จะเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันก็ยากกับจีนก็ไม่เคยไว้ใจอเมริกาเพราะที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์นั้นอเมริกาตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนและในเกือบจะทุกรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีคนไหนจะมีคำว่า China Threat คำว่าภัยคุกคามจากจีนนะดังนั้นมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมเสนอนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอะไรคุณวิกรมเห็นไหมเชื่อไหมว่าทฤษฎีอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้เบอร์สองแซงขึ้นมาเบอร์หนึ่งข้อนี้คุณวิกรมว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ไหม
0: ก็มีใครเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะยอมแพ้ให้เบอร์สองแซงบ้างไหมในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไห
1: ม
0: เขาก็ต้องพยายามที่จะพยุงตัวแล้วก็ต้องทำให้ตัวเองเข้มแข็งแต่คำถามคือว่า
1: ไม่ใช่ทำให้ตัวเองแข็งเดียวนะทำให้เบอร์สองอ่อนแอลงด้วยนะไอ้ตรงนี้ที่มันอันตรายไงใช่ไหมคร
0: ับ ก็ต้องมีการเตะนะตัดขากันบ้างอันนี้ก็เป็นนิสัยของมนุษย์ไหมคุณวิชัย
1: นั่นสิ
0: มนุษย์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเมื่อไหร่จะไม่ให้มนุษย์ไม่อิจฉากันบ้าง
1: นั่นสิแล้วถ้าคุณวิกรมจะมาถามผมว่าจีนอเมริกาจับมือกันนะไม่จับมือกันได้แต่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะมันไม่ยอมกันสปาร์ตันกับพวกกรีซเขาก็สู้กันแหลกเหมือนกันใช่ไหม ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนาทีนี้ก็คืออเมริกาภายใต้ทรัมป์โดยเฉพาะนะอเมริกา first make America great again นี
0: ่
1: สองประโยคนี้ชัดเจนว่าอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้จีนเนี่ยเข้ามาได้แล้วจีนช่วงหลังพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมากการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาเปิดงานประชุม AI ระดับโลกที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นครั้งแรกปีนี้ที่มาเปิดเองนะแสดงว่าจีนต้องการย้ำว่า AI จะเป็นจุดที่จะทำให้จีนเนี่ยชนะอเมริกาได้แล้วการที่ชวนหลายประเทศไปร่วมประชุมก็เพื่อจะจัดเป็นกลุ่มแล้วสีจิ้นผิงพูดประโยคนึงนะว่า AI เนี่ยจะยอมให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมาครอบงำประเทศเดียวไม่ได้ความหมายมันก็ต้องเป็นอเมริกาอยู่แล้วใช่ไหมเราฟังอย่างนี้ดังนั้นตรงนี้แหละที่ผมมองว่ามันยังมีกำปัญหาอยู่ว่าการแข่งขันระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนั้นมันเข้มข้นมันดุเดือดถึงแม้ว่าสีจิ้นผิงจะบอกว่าเฮ้ยอเมริกาโลกใบนี้มันใหญ่พอที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมประโยคนี้ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเฮ้ยโลกนี้ใหญ่แค่ไหนอัวก็ต้องใหญ่ตามโลกไม่ใช่เรื่องมาแบ่งแล้วก็ตลอดเวลากี่สิบปีเนี่ยอัวเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดอยู่ดีๆเรื่องมาจากไหนวะใช่ไหม
0: อันนี้มันก็เป็นนิสัยของมนุษย์อ่ะคุณสุวิชัยเนี่ยรู้สึกไหมว่าถ้าเกิดคุณสุวิชัยนี่เป็นเบอร์หนึ่งมีชื่อเสียงอย่างทุกวันเนี่ยนะแล้วก็มีนักข่าวคนอื่นนะแหมมันมาแซงหน้าคุณวิชัยเนี่ยคุณวิชัยนี่เป็นคนที่เรียกว่าปรงนะแต่มีความมั่นใจในตัวเองคุณวิชัยก็ทำของตัวเองไปเนี่ยคุณวิชัยวันนึงเนี่ยโอ้ยมีการหยุดที่ไหนนี่เคยป่วยไหมเนี่ย
1: มันเกี่ยวอะไรกันมันกลับมาเรื่องนี้เรื่องถามเลยผมเรื่องประเด็นเรื่องจีนอเมริกา
0: ก็นี่ไงโดยนิสัยของมนุษย์ไงที่ผมเห็นว่าเขาก็ไม่ค่อยยอมแต่คุณวิชัยนี่ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะทำงานหนักวันหนึ่งนี่ตั้ง8-9รอบเนี่ยใช่ไหม
1: เกี่ยวอีกแล้วไม่เกี่ยวนอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้วเรื่องจริงกับ
0: นอกเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องมันก็สะท้อนนิสัยของมนุษย์ไง
1: แล้วทำไม
0: มนุษย์แค่มนุษย์
1: คนจีนขยันกว่าคนจีนขยันกว่าอเมริกาไหมล่ะ
0: มันอย่างนี้คนอเมริกันเนี่ยนะก็เหมือนกันเมื่อเขาเคยเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอ้วนนี่อ้วนเสียดุลการค้ามันทุกปีเลยนะโอ้คนนี้ไอ้ดุลการค้าที่คำว่าเสียเนี่ยก็หมายความว่าเงินในกระเป๋าของอเมริกันเนี่ยมันไหลไปอยู่ที่กระเป๋าของจีนเนี่ยมากที่สุดปีนึงคือเฉพาะจีนคนเดียวนะ400,000,000,000
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่คุณวิชัยนี่ไม่เป็นอะไรเนี่ยคุณวิชัยก็ทำของคุณวิชัยไปคุณวิชัยก็ไม่ได้ไปกังวลแต่ไม่ใช่อเมริกาคุณวิชัยคิดว่าเฮียทรัมป์เนี่ยแกเนี่ยยอมให้ใครไปชนะแกไหม
1: ก็นั่นไงก็ผมก็ตั้งประเด็นนะว่าแกบอก make America great again
0: เออแต่แกก็มีเป้าหมายอะเรื่องการเมืองว่าให้คนอเมริกันเนี่ยและสนับสนุนเขาเพื่อเขาจะได้ไปทำไมทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
1: ่
0: แต่ความคิดลึกๆเนี่ยคนอเมริกันยอมไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: คราวนี้พอยอมไม่ได้มันก็เกิดความขัดแย้งในเรื่องของทำไมงบกลาโหมธุรกิจการค้าเห็นไหมแล้วดูสิทีแรกๆนะเขาก็มองโอ้ยอาเจกอาแปะนี่หรือคงจะสู้อ้วไม่ได้เพราะว่าดูแล้วคนจีนนี่ไม่ฉลาดคนจีนเอาแต่ขยันอย่างเดียวสมัยก่อนไงคนจีนนี่ยังไม่ค่อยได้เป็นมวยอะไรโอ้ยนี่วัวนี่วัวอีก20ปีวัวค่อยกลับมาดูที่เมืองจีนสมัยก่อนนะก็มักจะคิดอย่างนั้นแต่ลืมไปสองอย่างคนจีนเนี่ยเขาทำสินค้าอะไรก็ได้จะราคาถูกกว่าทุกแห่งในโลกนี้
1: เ
0: พราะเขาเอาคุณวิชัยดูสิมีอะไรบ้างที่คนจีนทำได้แล้วคนอื่นทำได้ถูกกว่าจีนมั้งมีไหม
1: ไม่มี
0: เสร็จไม่มีเหลือผมเนี่ยที่อมตะเนี่ยนะมีโรงงานทำไอ้วินเทอร์ไบไอ้กังหันน่ะ
1: กังหันลม
0: ใหญ่อันดับสองของจีนนะ เขามาสร้างอยู่ที่ในอมตะเนี่ยผมบอกเฮ้ยหรือทำไมทำกังหันนี่ได้ดีอย่างนี้ใหญ่ขนาดนี้เขาบอกเขาทำเนี่ยเป็นเบอร์สองของโลกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าจีนเนี่ยก็เพิ่งมาทำนี
1: ่
0: เขาบอกเฮ้ยของเขานี่วันนี้ทำได้ดีได้ถูกที่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะเขาทุ่มเรื่องของพวกค้นคว้า
1: R&D
0: ฉะนั้นคราวนี้การค้นคว้าและวิจัยทั้งหลายของจีนตัวนี้ทำได้ดีมากๆทำไมสินค้าทุกอย่างเลยคุณวิชัยลองดูตัวเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนก็ไปซื้อบริษัทญี่ปุ่นมาเกี้ยงละเหลืออันสุดท้ายก็โซนี่ครับนั่นเองก็ไปจอยกับ TCL นะไปเรื่องรถยนต์เห็นไหมรถยนต์ที่จีนทำขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเจ๊งหมดเลยนะก็เพราะจีนเขาทำถูกไงเอางี้ดีกว่าผมเคยไปที่มอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเห็นไอ้รถไฟฟ้าของจีนนะสปีดนะหน้าตาอะไรกึ่งๆเป็นรถสปอร์ตของยุโรปแล้วคันหนึ่งเนี่ยประมาณ1.4 ล้านนะตัวเร่งตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยเหมือนกับรถสปอร์ตเลยเพราะ0 ถึง 100เนี่ยเขาจะได้ประมาณเกือบ4 วิเสร็จแล้วผมก็เดินไปรถสปอร์ตของอเมริกันที่เขาทำอยู่มีแต่ที่สำคัญคือรถยุโรปปรากฏว่ารถยุโรป1 คันเนี่ยมูลค่าเนี่ยซื้อรถจีนได้ประมาณ9 คันนะ
1: โอ้โห9 คันเลย
0: โอ้9 คันคุณวิชัยคิดว่าอย่างเงี้ยแล้วแมวที่ไหนมันจะไปซื้อ
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหมมันก็เอาซื้อมาคันนึงนะแล้วก็มาขับดูแล้วผมก็เคยขับนะโอ้โหมันพุ่งฟึ้งไปเลยเชียวของผมนี่ผมก็มีนะแต่ผมนี่คันนึงตั้ง35 ล้านบาทเนี่ย
1: ของคุณพิกรมรถอะไรวะ35 ล้าน
0: ลัมโบกินี่สมัยก่อนนู้นล่ะแล้วผมก็เลย
1: อายุเท่าไรมีลัมโบกินี่แล้วเหร
0: อสมัยก่อนซ่าผมมีเงินเราก็อยากจะมาแหงอยากจะทดสอบฝีเท้าว่าเราเหยียบมากเนี่ย0 ถึง 100เนี่ยประมาณ 3.3 วิโอ้โหแต่เหมือนก็ต้องตั้งลงไอ้นั่นนะปั๊มน้ำมันนะเพราะมันสูดน้ำมัน
1: ใช่
0: น้ำมันหมดไปเยอะเลยแต่พอจีนมาทำไอ้บริษัทต่างๆนี่นะเป็นตั้งแต่บริษัทรถทั่วไปจนรถสปอร์ตตอนนี้อ้วกเป็นเลือดคราวนี้วันนี้เมื่อคนอื่นเขามองจีนเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเฮียทรัมป์อีกก็กลัวนะเพราะอีค้าขายกันนี่คนอเมริกันขาดดุลการค้าหมดมันตลกนะคนอเมริกันนี่ทำธุรกิจกับใครนะก็ขาดดุลการค้าหมดเลยอะ
2: นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในเบรกหน้าเลยแล้วกันครับจริงครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ อยู่ที่ชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1400ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
2: ศ์ขอบคุณมาสู่ Vision Plus กันต่อนะครับก่อนจะไปฟังคุณวิกรมและคุณสุทธิชัยคุยกันต่อนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องนี้น่าสนใจมากทีเดียวครับเพราะว่าสำนักงานกสทช.ได้ลงพื้นที่อุดรธานีส่วนที่กำลังในการปราบมือถือไม่ได้มาตรฐานขายผ่านออนไลน์เตือนประชาชนครับระวังสินค้าที่ไม่ตรงปกนะครับทางคุณสุริศักดิ์ตันตะโยธินนะครับรองเลขาธิการกสทช.กล่าวว่าเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ที่ผ่านมากสทช.ส่วนที่กำลังร่วมกับสรรพสามิตภาค4อุดรธานีเข้าตรวจสอบบริษัทผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตผ่านช่องทางออนไลน์หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากครับว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพสเปคไม่ตรงตามที่โฆษณาและไม่สามารถใช้งานสัญญาณ 5G ได้จริงจากการลงพื้นที่ตรวจค้นนะครับบริษัทผู้จำหน่ายพบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคโดยมีการแอบอ้างใช้เอกสารรับรองของรุ่นอื่นมาสวมสิทธิ์เพื่อ นำเข้าและจำหน่ายทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและเตรียมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุโทรคมนาวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498ในข้อหาค้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตสำนักงานกสทช.ขอเน้นย้ำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผ่านสินค้าผ่านทางออนไลน์นะครับเนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถเห็นสินค้าจริงก่อนจ่ายเงินอีกทั้งสินค้าพวกนี้จะมีการจัดโปรช่วงไลฟ์สดเริ่มต้นราคาเพียง79บาทแต่ราคาค่อยๆขยับสูงถึงประมาณ 3,000 บาทแล้วอ้างว่าผู้ซื้อกดซื้อไม่ทันซึ่งเรื่องนี้อาจเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่นะครับและโฆษณาและโทรศัพท์มือถือเหล่านี้สเปคเครื่องไม่ตรงตามที่ขอรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยครับและมีปัญหาด้านการใช้งานเช่นแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงอุปกรณ์อาจไม่รองรับคลื่นความถี่ในไทยหรือใช้งานฟังก์ชันตามที่โฆษณาไว้ไม่ได้สำหรับคำแนะนำก็คือให้เลือกซื้อสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคจากสำนักงานกสทช.หรือตัวแทนจำหน่ายที่มีหน้าร้านชัดเจนครับทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นโทรศัพท์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกสทช.ได้ที่ mocheck.nbtc.go.th นะครับอีกครั้งนะครับก็ mocheck นะครับ .nbtc.go.th ครับเอาละครับไปฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อเรื่องนี้น่าสนใจครับถ้าหากว่าจีนกับอเมริกาจับมือกันได้อะไรจะเกิดขึ้นครับ
0: มันตลกนะมันตลกนะคนอเมริกันนี่ทำธุรกิจกับใครนะก็ขาดดุลการค้าหมดเลยอ่ะ ไทยนี่ได้ดุลการค้าระหว่างไทยกับอเมริกานี่อยู่ในอันดับที่12เนี่ย
1: ดีกว่าผมเห็นตัวเลขล่าสุดคุณสุภจีบอกอันดับ7แล้วขึ้นมาแล้วอันดับ7เราได้เปรียบดุลการค้าที่อเมริกาเพิ่มขึ้นเองนะ
0: แต่ไอ้ที่เราได้ดุลการค้าเพราะว่าคนมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปที่อเมริกาอันนี้วันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวจีนว่าไอ้จีนตอนนี้คุณวิชัยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของจีนคืออะไร
1: เทคโนโลยี
0: เงินในกระเป๋า
1: เงินเขาเยอะใช่ไหม
0: โอ้โหเงินในแต่จีนนะรวมเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดรวมทั้งทองรวมทั้งเงินนะในฮ่องกงเนี่ยมันประมาณ 4.17 ล้านล้านเหรียญ
1: โ
0: อ้แล้วอเมริกามีเงินทุนสำรองเหมือนกันนะเป็นมีเงินทุนสำรองประมาณ 200,000 ล้านเหรียญ
1: แค่นั้นเอง
0: เหรอแล้วจีนนี่มีมากกว่าตั้ง20เท่าอ่ะคุณวิชัยวันนี้ทรัมป์เนี่ยก็นอนไม่หลับนะฉะนั้นกลางคืนนี่ทรัมป์เนี่ยด้วยความที่แกก็เครียดแกต้องออกมาทวิตอ่ะกลางคืนเพราะแกเครียดอะ
1: แกนอนไม่หลับ
0: จีนนอนไม
1: ่หลับนอนไม่หลับ
0: แล้วแต่ก็มาหลับในกลางวันไง
1: เออใช่หลับ
0: ตอนหลับ
1: มีรูปถ่ายเดี๋ยวหลับนู่นหลับนี่นั่งอยู่กลางทำเนียบขาวสำนักประชุมอยู่นั่นยังหลับได้เลยหน้าตา
0: เห็นไหมทรัมป์เนี่ยหน้าตาเขาโตมนะผมว่าทรัมป์เนี่ยตั้งแต่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีครั้งที่สองเนี่ยเขาโซมเร็วกว่าครั้งแรกไหลเลยแหละเยอะเลยฉะนั้นวันเนี้ยการที่อเมริกาเนี่ยกำลังเสียดุลไปเรื่อยๆแล้วกำลังอ่อนแอไปเรื่อยแล้วอเมริกาก็มีแปลกเขาไม่ยอมแพ้จีน
1: ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
0: เขาบอกว่าเอ้ยว่าอาจจะมีเงินน้อยกว่าลือนะแต่ทหารนี่ของอ้วมีความเข้มแข็งกว่าลือหลายเท่าฉะนั้นเขาก็มีความคิดแหละว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมที่จะนะก้มหัวให้กับจีนแต่วันนี้ผมก็กำลังมองนะสิ่งที่ทรัมป์กำลังคิดอยู่ตอนนี้มันสร้างความเสียหายให้ตัวของทรัมป์เองแล้วให้ตัวของจีนเอง
1: จีนด้วยจีนทำให้ทรัมป์ทำให้จีนเสียหาย
0: โอ้ยตอนนี้คุณริชาร์ดทำไมนะวันนี้ทำไมผมไปเมืองจีนมา3เดือนเนี่ยผมเห็นเลยบริษัทจีนอยู่ไม่ไหวละ
1: บริษัทจีนอยู่ไม่ไหวเพราะอเมริกันเหรอ
0: ใช่ใช่เพราะอเมริกันไปขึ้นภาษีเขาไงฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองว่าการที่อเมริกาเนี่ยทำของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างตอนนี้ที่มาที่กำลังมาไปลบทั้งอิหร่านไปช่วยทั้งยูเครนนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียตะวันออกทรัมป์ก็ไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเกี่ยวกับไต้หวันอะไรต่างไอ้นี่เป็นตัวที่ดูดทรัพย์ของอเมริกาไปเยอะเลยนะ
1: ใช่
0: งบประมาณกลาโหมของอเมริกันเนี่ยตอนนี้มันใช้เข้าไปใหญ่ที่สุดก็ต้องล้านหนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญ ในขณะที่จีนประมาณ 300,000 ล้านฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เสียเงินจีนก็เสียเงินผมก็มามองกลับไปว่าตอนที่อเมริกาจับมือกับจีนใหม่ๆนะดีหมดเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะว่าเราเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแล้วในขณะเดียวกันนี่ตอนที่สงครามเย็นจบใช่ไห
1: ม
0: อเมริกากับจีนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปสร้างอาวุธอะไรที่มาประหัตประหารกันแล้วตอนนั้นจำได้ไห
1: ม
0: ลีแกนกับกอร์บาชอฟแล้วก็จอร์จบุชในช่วงต่อมาเนี่ยก็มีการจับไม้จับมือนะการที่ทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันในสมัยสงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้ทำไมเอ่ยโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเพราะไอ้งบประมาณตอนนั้นที่ต่างคนต่างไปลงนะในช่วงสงครามเย็นนั้นก็หายไป หยุดแล้วยังเอาหัวลบนิวเคลียร์ไปทำลายอีก
1: ใช
0: ่
1: ลด
0: ท่านนั้น
1: แล้วค่าใช้จ่ายไปเยอะแล้วความตึงเครียดแล้วค่าใช้จ่ายเอาตังค์ไปช่วยปากท้องประชาชนนะ
0: เออ
1: จะมีความสุขนะ
0: ฉะนั้นคุณวิชัยดูสิว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่นะจับมือกันจับมือกันตั้งแต่ครั้งแรกนี่นิกสันใช่ไหมไปจับมือกับหมอเจ๋อตุง72ตอนนั้นก็ทำให้นะอเมริกันกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี
1: ้
0: นะมีดีกับดีใช่ไหมแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสงครามเย็นนะนะก็ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันตั้งแต่วันนั้นมาโลกก็อยู่ในความสงบ
1: ใช่
0: โลกก็ไม่ทะเลาะกันและ GDP โลกเนี่ยโตตั้ง 5% ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะว่าสามารถที่เศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจตอนนี้โตทั้งโลกเลยโตประมาณ 3%แล้วถามว่าหายไปไหน 2% ก็นี่ไงเพราะว่าความขัดแย้งกัน
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นวันนี้ผมก็น่าเสียดายเงินนะไอ้ผมก็มองว่าโอ้โหอเมริกันใช้เงินไปนะโอ้ถ้าต้องขีดเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วทรัมป์ก็บอกเอ้ยยุโรปไม่ได้หรือต้องใช้งบประมาณกลาโหมถึง 5% เมื่อก่อนนี้ยุโรปนี่ใช้แค่เปอร์เซ็นต์กว่า
1: ถูกต้องก็บอกไอ้อาร์นาโต้ไอ้พวกนาโต้พวกยุโรปนี่มันมาไอ้เอาเปรียบเรานี่ว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยสหรัฐอเมริกันอย่างเดียวนี่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นประมาณกลาโหม 5% ของ GDP พวกยุโรปก็อ้วกสิครับ
0: เพราะเขาก็รู้ว่าเนี่ยเอาเงินไปไว้ตรงเนี้ย มันกลายเป็นสร้างภาระแล้วประเทศเนี่ยไอ้ GDP มันจะไปโตได้ยังไงยังก็สมัยก่อนนี่พอไอ้งบกลาโหมลดลงเขาก็เอาไอ้งบที่มันเป็นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศเอ้าญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าจะมีงบกลาโหมเนี่ยสูงกว่า 1% ของ GDP เมื่อก่อนเขามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยแมคอาเธอร
1: ์
0: นะไปอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาห้ามเกิน 1% นะของ GDP แต่ตอนนี้มาที่ผ่านมา 1.9% แล้วทรัมป์บอกให้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นลือต้องดูแลตัวเองว่ะวกขอให้ลือนี่เอาเงินนะมาใช้ทางด้านนี้ 5% เหมือนกันโอ้พวกนี้เขาก็ไม่ไหวสิเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระเทือน
1: ใช่
0: นะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มามองว่าอ๋อเพราะว่าทรัมป์นะเขาตอนนี้ aggressive เขาไม่จับมือเขาไม่จับมือกับปูตินไม่จับมือกับสีเหมือนกับที่กอร์บาชอฟจับมือกับรีแกนเหมือนกับนิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตุงถ้าสมมติว่าเราวันนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อเมริกันกับจีนเริ่มจับมือกันเห็นไหมแล้วก็รัสเซียจับมือนะกับอเมริกาโลกมีแต่สิ่งที่ทำไ
1: ม
0: ดีงามสร้างสรรค์วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยผมไม่รู้คุณทิชัยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะ
1: ท่าที
0: คุณวิชัยรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าวันนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันกำลังจะบานปลายไปนะนี่บานไปบานมานี่โลกเปลี่ยนสีคงต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ย เพราะว่าทำไมมันจะไม่มีรายการเราทำได้นะต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่นะคุณวิชัยเห็นไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะเฮียหยุ่นมีอะไรไม่รู้บ้างเนี่ย
1: อะไร
0: อะไรก็ไม่รู้โอ้โหทั้งอิหร่านก็คุยทั้งยูเครนก็คุยทั้งอะไรก็ไม่รู้เฮียหยุ่นนี่เอาหัวไปเอาอะไรของไปไว้ในหัวได้ไงต้องเยอะต้องแยะเนี่ย
1: โลกมัน
0: เห็นไหม
1: เราก็ต้องติดตามแหมโลกมันวุ่นนะใช่ไหม
0: เนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าโลกมันวุ่นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่าง นะแข่งขันกันแล้วก็มีความคิด

0: ยากกันทำไมเราไปดูสองอันที่ผมยกตัวอย่างนั้นนิกสันกับรีแกนเห็นไห
1: ม
0: เป็นคนที่ทำให้โลกสงบเฮดทรัมป์ขึ้นมาโลกนี่ปวนหมดเลยมีใครที่มองโลกออกไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะยายุน
1: ใช
0: ่ไหมเนี่ยคนคนเดียวแล้วก็ไปบ่อยไปบ่อยคนนั้นไปบ่อยคนนี้เดี๋ยวก็จะไปยึดเกาะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาประเทศนี
1: ้
0: อะไรของแกเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าถ้าเกิดว่าแกละลดจากสิ่งที่เมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนที่จะจับมือกันเนี่ยที่จะทำให้โลกเราสงบได้ทันทีเลยนะก็คือเฮียสีนี่แหละคุณนิชัยลองคิดดูที่ว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์นะเข้าใจในอดีตที่โลกเราสงบสุขแล้วเฮียทรัมป์ก็จับมือกับสีเช่นเมื่อก่อนที่นะนิกสันนะกับรีแกนทำเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณอิชัย
1: ใช่ถ้าจับมือกันอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณวิกรมคิดดูว่าต่างคนต่างต้องถอยกันคนละก้าวต้องยอมอะไรกันบ้างมันถึงจะตกลงกันได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองระแวงกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ยอมจับมือกันแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยต่างคนต่างได้ประโยชน์ถ้าโลกสงบใครต้องแลกอะไรบ้าง
0: คือเราอย่างนี้อะไรก็ได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะทำเนี่ยผมมองเป็นแบบบ้านนอกที่เมืองการนะก็เอาเป็นว่าเอ้าเฮ้ยหรือมีอะไรที่ลือกับอ้วเนี่ยนะสองคนเนี่ยมาเอ้ยหรือมาทำกับอ้วแล้วลงทุนคนละครึ่งเราไม่ต้องไปสร้างขัดแย้งเอ้าหรือบอกว่าหรือจะไปอวกาศใช่ไหมอ้วก็จะไปอวกาศใช่ไหมหรือตอนนี้จะลงดวงจันทร์อ้วก็จะลงดวงจันทร์เอ้ยทำไมไม่มาทำร่วมกัน JV ด้วยกัน Joint Venture แล้วลงทุนคนละครึ่งยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณวิชัยถ้าทั้งสองคนเนี่ยมาหุ้นกันการที่มาหุ้นกันเนี่ยมันทำให้เกิดการร่วมมือกันไหมถูกต้องมาก
1: ถูกต้อง Partnership
0: แล้วแล้วก็ยึด50-50ถึงแม้ว่าคนอเมริกันจะแค่330ล้านคนจีนตั้ง 1,400 ล้านแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยครึ่งครึ่งสมมุติว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำด้วยกันคุณวิชัยลงทุนด้วยกันจะเป็นเรื่องรถตอนนี้รถอเมริกันอาจจะเหนื่อยเพราะจีนใช่ไหมมาแรงเอ้าก็เราทำไมลงทุนกันคนละครึ่งครึ่งครึ่งไปเอ้าแล้วจะต้องไปติดไปลดราคากันอย่างทุกวันนี้ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่เอายกตัวอย่างนะเอาว่าธุรกิจอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมมือกันได
1: ้
0: ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไห
1: ม
0: ในประเด็นของความขัดแย้งระหว่างสองสังคม
1: ถ้าเขาจริงใจต่อกันมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าทำเหมือนกับข้อตกลง MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเรื่องสงบสุขสองอาทิตย์มันก็มากำลังถล่มกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ความจริงใจ
0: คุณธวิชัยเนี่ยจะไป Joint Venture กับเฮียทรัมป์เนี่ยคุณธวิชัยเอาไหม
1: ไม่เอา
0: เอาไหม
1: ไม่เอาน
0: ะไม่ยังไม่ทันไรก็ถอยทับกลับมาแล้วยังไง
1: ใช่คุณวิกรมมาไหมล่ะคุณวิกรมทรัมป์โทรมาบอกเฮ้ยวิกรม let's have a partnership 50-50% we have got to keep build Trump Tower in Amata City 50-50% partnership เอาไหม
0: เอาก็ต้องมาดูก่อนว่าจะทำอะไร
1: ก็นี่ไงทรัมป์ทาวเวอร์ทรัมป์ทาวเวอร
0: ์ถ้าทำในสิ่งที่เรากับอเมริกาเนี่ยกำลังแข่งขันกันเราก็จะได้เลิกการแข่งขันกันอะไรก็ได้ที่อเมริกากับจีนนะแข่งขันก็เอาสู้กันนะเอาไอ้สิ่งพลนั้นมาทำไมอ่ะมาจอยเวนเจอร์กันก็ไม่ต้องแข่งนะแล้วก็เป็นเจ้าตลาดพร้อมกันอันนี้มันมีอะไรไม่ดีมั้งอย่าอยู่
1: จอยเวนเจอร์นี่มันต้องตกลงกันว่าเอาเทคโนโลยีใครจะเป็นบอร์ดใครจะเป็นซีอีโอนะลองเสนอสูตรที่ว่าอเมริกากับจีนเนี่ย มีอะไรที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพแล้วก็จะบริหารยังไงเพื่อให้มันประคับประคองสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาก่อนแล้วก็จะได้นำไปสู่ความสงบสุขของชาวโลก
0: เอาผมพูดง่ายๆเรื่องเครื่องบินจีนเนี่ยนะเขาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะเพราะว่าตอนเวลาตุรกีเนี่ยเขาต้องขนย้ายคนเนี่ยประมาณ400ล้านคนคราวนี้ไอ้คนที่จะไปขนเนี่ยมันก็ต้องใช้เครื่องบินใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้รถยนต์ถูกต้องไห
1: ม
0: เอาเฉพาะที่วันนี้จีนที่มีตลาดใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องบินตอนนี้โบอิ้งเนี่ยธุรกิจไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอีตกมาสองเที่ยวคนอย่าไปนั่งแอร์บัสอย่างผมเองเนี่ยผมเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยผมก็ต้องดูว่าเอ๊ะนี่มันเครื่องอะไรเอ่ยถ้าเป็นเครื่องโบอิ้งเนี่ยผมชักเข็ดเหมือนกันนะคุณนิชัยเนี่ยยกตัวอย่างตลาดจีนใหญ่มากแล้วก็โบอิ้งนี่กำลังร่วงเอ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าเอ้ยอเมริกันกับจีนมาแต่งงานกันเปิดบริษัทเครื่องบินด้วยกันลงทุน 50-50 เป้าหมายก็คือทั้งสองคนเนี่ยจะมาทำเครื่องบินเพื่อขายทั่วโลกแต่เฮ้ยหรือจีนนี่หรือใช้ปีหนึ่งตั้งหลายพันลำอ่ะหรือเป็นลูกค้าไปด้วยแล้วก็มาเป็นผู้ถือหุ้นด้วยคุณวิชัยก็ว่าจีนเอาไห
1: มจีนก็ถ้าไว้ใจก็เอาดิ
0: ใช่ไหมล่ะเพราะว่าทำไมเพราะว่าจีนไปซื้อ Boeing จากอเมริกาเท่ากับกำไรนี่อเมริกาก็เอาไปหมดแต่ถ้ามาจอยเวนเจอร์ครึ่งหนึ่งเท่ากันเนี่ยจีนก็นะอีกครึ่งหนึ่งไม่เสียอีกครึ่งหนึ่งเสียอเมริกาก็เหมือนกันถ้ามาจอยเวนเจอร์กันแล้วทำกันตลอดไปเนี่ยคุณสุทธิชัยคิดว่าโบอิ้งกับเครื่องบินจีนน่ะไอ้ CIC อะไรของเขาเนี่ยนะมันก็จะโตไหม
1: ใช
0: ่จีนก็โตไอ้โบอิ้งก็มีธุรกิจมีอะไรไม่ดีมั่งคุณสุทธิชัยว่าคิดง่ายๆคิดง่ายๆเลยมันมีอะไรไม่ดีมั่งนะเอ้ารถยนต์เนี่ยวันนี้ตลาดโลกเนี่ยปีนึงเนี่ยผลิตรถยนต์เนี่ยประมาณ80ล้านคันต่อปีนะจีนตอนนี้ปีหนึ่งผลิตประมาณ15ล้านคันจาก80ล้านนะทั้งโลกจีนเล่นเข้าไปประมาณ35อเมริกาวันนี้ผลิตเท่าไหร่11ล้านคันน้อยกว่าจีนนี่ตั้ง3เท่าตลาดจีนใหญ่กว่าตลาดอเมริกา3เท่าเอ้าอย่างนั้นก็เอารถของอเมริกันที่เป็นนั่นเอามาแต่งงานกันหรือก็ว่ามาแต่งงานคนละครึ่งคนละครึ่งเอาตลาดจีนใหญ่กว่าอเมริกา3เท่าเห็นไห
1: ม
0: เทคโนโลยีจีนก็ดีใช่ไห
1: ม
0: ต้องเอาอย่างนี้บริษัทรถมาแต่งงานกันกลายเป็นรถจีนอเมริกัน
1: สวยเลยเท่เลย
0: เออใช่ไหมเอาเครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าอเมริกันเนี่ยคุณสุทธิชัยมียี่ห้ออะไรมั่งเครื่องไฟฟ้าอเมริกันเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ย
1: ไม่รู้จัก
0: ที่เคยเห็นนะพี่มีวันนี้
1: มีแต่ของญี่ปุ่นกับจีน
0: เขากินญี่ปุ่นไปเกี้ยงทั้งทีวีทั้งอะไรทุกอย่างตู้เย็นพัดลมอะไรแอร์อะไรจีนนี่ตอนนี้ซื้อบริษัทญี่ปุ่นไปหมดละเอ้าแล้วทำไมอเมริกันกับจีนไม่มาทำจอยเวนเจอร์50-50เกี่ยวกับเรื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นได้ว่าเอ้าทุกคนเป็นออลวินไห
1: ม
0: ฉะนั้นวันนี้พอการที่เรามาร่วมกันในเรื่องธุรกิจนะคุณวิชัยอย่างอื่นที่จะมาร่วมกันได้ก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยอ่ะก็คือเรื่องของอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะอะไรทุกอย่างคอมพิวเตอร์ AI ใช่ป่ะวันเนี้ยทั้งสองอันเนี้ยเอามาทำกันแบบนี้50-50จีนอาจจะใหญ่กว่าอเมริกาในแง่ของประชากรนะ ตั้ง 3-4 เท่าไม่เป็นไรแต่เอาครึ่งครึ่งหนึ่งคุณวิชัยนี่ถ้าเป็นอเมริกันผมเป็นจีนผมแฮปปี้ที่จะทำ
2: เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่คุณผู้ชมยกมานะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของผู้นำทั้งจีนและอเมริกาในอดีตนะครับแล้วก็ในแง่ของจุดที่จะเริ่มต้นได้ดีก็คือคุยกันในแง่ของธุรกิจประสานกันในเรื่องของเศรษฐกิจครับและคงจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามเรื่องราวมุมมองทั้งสองท่านได้ใหม่ในทุกวันศุกร์นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราได้ข้อคิดอะไรอย่างไรไปอย่าลืมนำไปลองใช้กันดูครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไ
5: ทย 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
7: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ภูมิใจไทยน่าจะคอนโทรลอะไรไว้ได้หมดแต่ว่าเกมมันก็ดูเหมือนว่ามันหนักขึ้นทุกวันอย่างเรื่องของ Forex ครับรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเรียกคุณภาวุฒิอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการเลื่อนนัดคดี Forex โดยท่านรัฐมนตรีรัฐพลบอกว่าพบหลักฐานใหม่วันนี้คุณภาวุฒิก็ส่งทนายเลื่อนคำชี้แจงนะครับในกรณี Forex ขณะเดียวกันผมเอาเป็นเรื่องๆแล้วก็เอามาประกบกันนะครับส่วนเรื่องทางใต้เมื่อวานเราก็ได้เห็นเสทหารก็จะไล่ล่ารัฐมนตรีกลาโหมวันนี้เหมือนถอนคันเร่งหน่อยขอโทษที่สื่อสารไม่ครบจนถูกมองว่าไม่รักลูกน้องแต่ก็ไม่อยากจะใช้หรือให้ใช้คำว่าไล่ล่าเดี๋ยวรัฐมนตรีจะเป็นเหตุเติมเชื้อฟืนขณะเดียวกันครับนายนราธิวาสมีการยกระดับใช้ประกาศกฎอัยการศึกทั่วจังหวัดนราธิวาสปิดล้อมตรวจค้นอาวุธได้ทันทีเรื่องของคุณภาวุฒิเรื่องของไทย AI Passportก็เปลี่ยนมาเป็นที่เรื่องของคุณภาวุฒิตอนนี้เป็นประเด็นหลักในขณะที่สถานการณ์ภาคใต้ผมไม่แน่ใจครับว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลได้ดีไม่ดีมากน้อยยังไงแบบไหนเพราะตั้งแต่เคสคุณกมลศักดิ์เลวมอกเคสเข้าไปยิงในสถานีตำรวจแล้วก็มีความพยายามในการที่จะเผาจนมาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นขณะเดียวกันครับกรณีคุณยิ่งชีพไอลอเมื่อวานไม่ได้คุยกับคุณมนตรีแต่เส้นทางของข่าวเนี่ยมันก็มีการอัดกันไปอัดกันมาฝั่งหนึ่งก็ใช้ความเป็น NGO แล้วก็มีการเดินเครื่องไม่ได้บอกว่าเป็นพวกเดียวกันครับแต่เป็นการสื่อสารแนวรบของฝ่ายที่เขาต้องการให้มีการตรวจสอบจะเป็นทางภาคประชาชนพรรคประชาชนเอ่ยเนี่ยก็มีการเปิดประเด็นตั้งแต่คุณพฤทธิ์คุณยิ่งชีพไอลอขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่เบาครับตั้งแต่ทางคุณกรวีก่อนคุณกรวีปริศนาตระกูลพี่ชายคุณกรวีเมื่อวานก็มีประเด็นมาอัดวันนี้คุณกรวีนี่ก็อัดด้วยยิ่งชีพในสแตนดาร์ดนี่เขาใช้คำว่าเหมือนโพสต์คำว่ายิ่งชีพอ่ะเอาเจอละในสภาบอกนี่เดี๋ยวจะไปเอ่ยชื่อเขาเอายอชอก็แล้วกันยอชอก็ไม่รู้ว่าอะไรผมโค้ดก็แล้วกันนะคุณผู้ชมแปลความหมายจะยิ่งชีพยิ่งชั่วก็ลองไปว่ากันสมมติว่ามีการกล่าวหาว่าเขาเกี่ยวข้องกับ Forex จะทำยังไงถ้ามีคนกล่าวหาว่านายยช.สมรู้ร่วมคิดกับการปลุกปั่นเยาวชนเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเขาไม่ได้ทำแล้วเขาเสียหายเนี่ยเขาจะรักษาสิทธิ์ตัวเองหรือไม่พวกผมก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเกมโต้ตอบกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณยิ่งชีพรู้ว่าโดนฟ้องเนี่ยหรือจะโดนฟ้องเนี่ยแกก็ดักเอาไว้ก่อนว่าขออย่าไปฟ้องแกตามต่างจังหวัดแบบโน้นแบบนี้ขอให้ขึ้นมาเบิกความด้วยตัวเองขออะไรต่อมีอะไรไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมครับนายกเองแล้วก็ในฝั่งของผู้ที่ถูกคุณยิ่งชีพมาเปิดเผยรายชื่อ9รายชื่อเนี่ยก็ลุยต่อนี่ก็เป็นวิวาทะวงที่3เอามาอีกวงนึงไหมในกรณีบิดคับออนไลน์ที่เพิ่งจะมีการเปิดเผยว่าบิดคับโดนแฮ็กข้อมูลเมื่อ4ปีก่อนประเด็นนี้จริงๆแล้วถามว่าเกิดมาแล้ว4ปีมีประเด็นมีปัญหาไหม ถ้ามันมีปัญหาในช่วงเวลานั้นโดนแฮกแล้วนำเงินมาเติมไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นแต่มันผ่านมา4ปีเรื่องมันเพิ่งมารู้เพิ่งมารายงานหรือเพิ่งที่จะมาเป็นข่าวอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามกันครับว่าหน่วยงานที่เขากำกับดูแลก.ล.ต.เนี่ยได้นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้สืบสวนสอบสวนแจ้งประชาชนหรือแจ้งให้ทราบหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นประเด็นนะครับเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนถ้าเป็นแบงค์ขาดความน่าเชื่อถือคนก็อาจจะมีการถอนเงินออกแต่ในกรณีแบบนี้ไม่ใช่แบงค์อาจจะไม่เหมือนแต่ก็มีความคล้ายที่เรื่องของความน่าเชื่อถือแบงค์ได้เงินก็จะเอาเงินไปลงทุนต่อไปหมุนแปรอะไรสมัยก่อนก็เคยมีถึงขนาดที่แบงค์ต้องเอาเงินมาตั้งเป็นก้อนๆโชว์ว่าเงินยังมีขณะเดียวกันตัวกลางแบบนี้ถ้าไม่ได้เอาเงินไปหมุนแต่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางอย่างเดียวความน่าเชื่อถือก็อาจจะเหมือนหรือคล้ายกันในบางบริบทเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยทั้งเรื่องเงินทองทองทั้งเรื่องคดีสวทั้งเรื่องฟอเร็กและหรือเรื่องของไทย AI Passport นี่ทั้งเรื่องใต้นี่ไม่รับไปไม่นับไปถึงเรื่องสิทธิ์คนจนเนี่ยที่เป็นดราม่ามาเนี่ยเป็นดราม่าซ้อนดราม่าแล้วไม่นับกันที่โอ้โหเยอะแยะเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าเรามาถึงตอนนี้ได้เราก็เชื่อว่ารัฐบาลก็เป็นความได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนจากรัฐมนตรีสามแม่ครัวจากแนวนโยบายที่อาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นชิ้นที่ออกมาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้จะไปยังไงกันต่อถือว่าน่าสนใจเพราะว่าในภาพใหญ่เรายังเห็นการสั่งการถ้าสั่งแล้วไม่ได้ก็กำชับแล้วไม่ได้ก็คาดโทษไม่ได้ก็อะไรก็ว่ากันไปวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ

0: จะผ่านพ้นนะครับ3เดือนเข้าสู่เดือนที่4นะครับเวลาที่เหลืออยู่ในอีก3ปีเสร็จๆก็ยังเป็นไปตามกรอบนะของวาระนะครับที่จะสิ้นสุดนะครับตามวาระของการเลือกตั้งก็คือ4ปีที่บอกว่ามั่นอกมั่นใจก็คือ1ท่าทีของทั้งในส่วนของรัฐมนตรีเมื่อวานที่คุณวิลักษ์พูดถึงคุณพลดอนที่ออกมานะชี้แจงด้วยแล้วก็ตอบโต้ด้วยนะครับคุณยิ่งชีพและวันนี้ก็เป็นคิวของในส่วนของฝ่ายสภาเพราะว่าคุณกรวีก
1: ็
0: เป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับอย่างที่คุณพิรักษ์เรียนไปเมื่อสักครู่ก็ทำให้เห็นถึงความมั่นอกมั่นใจอย่างที่ว่านะครับทีนี้พอไปดูท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้นะครับช่วงสายๆท่านนายกรัฐมนตรีเราก็ห่างหายจากหน้าสื่อไปนะถือว่าหลายเดือนเลยทีเดียวนะเกือบจะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะถี่ยิบเลยนั่นก็คือการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าวันนี้นายกรัฐมนตรีนะเรียกประชุมและเป็นการประชุมครั้งที่1/2569นะผ่านมาครึ่งปีแล้วนะเข้าสู่เดือนที่7แล้วเนี่ยเราก็ลืมไปว่านะครับยังไม่มีการประชุมการประชุมครั้งก่อนถ้าดูจากในข่าวเนี่ยก็ปีที่แล้วนะครับครั้งสุดท้าย9ธันวาคมปี2568นายกรัฐมนตรีบอกในที่ประชุมวันนี้เองว่าเป็นการประชุมก่อนที่จะยุบสภา3วันนะครับดังนั้นวันนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อนะฮะเดือนหน้าก็สิงหากันยาเดี๋ยวก็จะมีข้าราชการใหม่ข้าราชการเกษียณก็ถือโอกาสมีการประชุมในช่วงจังหวะเวลานี้ผมดูที่นายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมยาวๆนะประเด็นแรกนะครับเอาสัก2ประเด็นสั้นๆประเด็นแรกท่านนายกรัฐมนตรีบอกขอชื่นชมและชมเชยหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ได้วางตัวได้อย่างเหมาะสมการที่วางตัวได้อย่างเหมาะสมก็หมายความว่าในการเลือกตั้งไม่ได้ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกถึงความได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีคำติฉินนินทาหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลถึงแม้ว่าจะยุบสภาไปแล้วก็ได้ใช้กลไกหรือองค์ประกอบต่างๆเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะก็ทุกคนวางตัวนะเป็นกลางได้เป็นอย่างดีนี่คือชื่นชมในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะนะในช่วงของการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์นะที่ผ่านมาว่าได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมเป็นกลางถัดมานี้พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันอีกตอนหนึ่งนายกบอกว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในประเทศนี้ขอให้คำยืนยันกับท่านว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงและก็มีเสถียรภาพคือตรงนี้ผมเลยเอาไปต่อภาพกับที่ทั้งนะสองพี่น้องตระกูลปริศนานันทกุลนะครับที่ออกมาชี้แจงออกมาเป็นข่าวบนหน้าสื่อก็น่าจะไปจากตรงนี้ด้วยกระมังนะครับเพราะว่าอยู่ในพรรคเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีคือพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คงจะมีการสื่อสารมีการพูดคุยกันเป็นการภายในและถ้าเราดูจากองค์ประกอบของการเมืองในเวลานี้นั้นเนี่ยก็นะ1เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภา2จะเปิดอีกครั้งหนึ่ง25สิงหาคมนะครับก็เข้าใจว่าของเดิมที่จะมีการเปิดวิสามัญในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยคงจะผ่านพ้นไปถ้าจะมีในช่วงกลางเดือนสิงหาคมอีกไม่กี่วันก็จะเปิดประชุมสมัยทั่วไปแล้วเรื่องที่จะนำพระราชกำหนดเข้าสู่การพิจารณาในสมัยวิสามันก็ไม่แน่ใจว่าจะยังต้องเร่งด่วนถึงขั้นเปิดวิสามันหรือเปล่าอันนั้นต้องรอดูอีกทีเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสภาจะเปิด25สิงหาคมและไปปิดสมัยประชุมในวันที่22ธันวาคมนั่นคือปีที่1ทับ2นะเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมสภาก็มีทั้งงบประมาณที่จะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่30กันยายนนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะและก็เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นนะครับประเด็นตรงนี้ครับก็เลยทำให้ทุกอย่างก็จะดึงกลับเข้าไปที่สภานะส่วนเรื่องของรัฐบาลนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ว่าจะยังไงก็ตามเมื่อมี1 292เสียง แล้วก็บวกกับอีก

0: พรรค158เสียงที่อาจจะเข้าร่วมในวันใดวันหนึ่งก็จะกลายเป็นรัฐบาล350เสียงถ้าไม่มีใครปรับใครออกซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนั้นตรงนี้แหละครับคุณอภิรักษ์ก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีได้สื่อสารออกมาว่าเป็นรัฐบาลที่มีความแข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็มีเสถียรภาพเพราะด้วยเสียงในสภาต่อให้อภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรเนี่ยทุกครั้งฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลด้วยมือในสภาด้วยองค์ประกอบทางการเมืองทั้งหมดนะดูเหมือนจะนะเป็นอกเป็นใจก็เลยทำให้นะการจะต้องระมัดระวังหรืออะไรแบบประคับประคองนั้นเนี่ยยังไม่เกิดนะครับคุณวิลาครับ
1: แล้วองค์ประกอบอื่นมันหนุนด้วยไหมครับคุณมนตรีอย่างวันนี้คุณเศรษฐาก็เข้าไปมีส่วนในฉากในการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็วันก่อนเราก็เห็นทางปีของทางผมนึกชื่อแกไม่ออกอะผู้กองตุ๋ยคุณธรรมนัสเองก็ขยับที่จะไปบี้ทางฝั่งแดงด้วยแม้ว่าจะบี้ไม่ได้บี้ไม่ลงแต่ยังให้เห็นอยู่ว่ายังมีชีวิตอยู่ยังขยับอยู่เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปีกสีเขียวก็ยังโอเคปีกสีแดงก็ยังโอเคนั่นแปลว่าน้ำเงินอย่างในแบบของภูมิใจไทยยังคงมั่นใจยังไงก็แข็งแรงอย่างนั้นใช่ไหม
0: คือเขามั่นใจเพราะว่าหนึ่งเนี่ยฝ่ายที่รอจะเข้าก็มีและฝ่ายที่อยู่ด้วยกันก็ยังอยู่ในระหว่างการฟูมฟักเพื่อรอการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสีแดงก็จะไม่ไปไหนนะไม่สะดวกไม่พร้อมนะเพราะกำลังเริ่มที่จะฟื้นฟูตัวเองแม้กระทั่งที่เราพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นที่เขต3นะอุดรธานีเนี่ยถ้าในทางการเมืองที่ไม่เว้นระยะให้กันเนี่ยมันต้องลงสนามเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงแล้วก็เป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานการเมืองในช่วงที่ผ่านมาว่าไปถึงไหนอย่างไรแต่ก็เลี่ยงที่จะไม่ใช้พื้นที่ตรงนั้นนะนาทีนี้นะฮะเท่าที่ได้ยินได้ฟังก็คือรักษาสัมพันธภาพเอาไว้ได้มา1เสียงก็ไม่คุ้มกับความรู้สึกที่จะต้องสูญเสียและต้องมาแข่งขันแล้วก็จะทำให้เป็นข้อเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะนำไปสู่อะไรในทางการเมืองได้ก็รักษาสัมพันธภาพเอาไว้และก็อยู่ด้วยกันไปโดยที่ไม่ต้องเปิดช่องว่างให้เป็นข้ออ้างหรือเป็นอะไรในการที่จะทำให้ยุ่งยากในทางการเมืองก็ยังไม่พร้อมที่จะต้องหันหลังให้กันนะครับคุณวิลักษ์ครับ
1: ก็แม้ขณะที่ตอนนายกไปเมืองจีนเนี่ยก็หนีบอย่าเรียกว่าหนีบเลยก็ท่านรองยศชนันก็ไปด้วยอ่ะแล้วก็ภาพที่เราเห็นก็เป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับค่อนข้างบวกแล้วก็มีการแนะนำมีทางฝั่งโน้นก็บอกโอ้หน้าตาก็เหมือนกับคุณพ่อท่านคุณพ่อของอาจารย์ยศชนันด้วยซ้ำไปบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะด
0: ีชื่นมื่น
1: ชื่นมื่นครับทีนี้กับประเด็นเรื่องของทางใต้ผมอัปเดตตรงนี้สั้นๆก่อนที่จะปิดเบรกกันก่อนนี้คุณมนตรีจะเติมครับล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับมีการใช้กฎอัยการศึกนะครับเพื่อที่จะปิดล้อมตรวจค้นใช้อาวุธได้ทันทีครับโดยมีการออกคำสั่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับ22กรกฎาคม2569อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกบังคับใช้มาตรการทางยุทธการรักษาความสงบเรียบร้อยเข้มข้นทั่วทุกจังหวัดนราธิวาสโดยมีสาระสำคัญก็คือ1ให้เจ้าหน้าที่อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารปฏิบัติงานรับผิดชอบในนราธิวาสนะครับตามกฎอัยการศึกตรวจค้นในเส้นทางสาธารณะตรวจค้นพาหนะต้องสงสัยตรวจค้นในเคหสถานถ้าหากเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบและมีอำนาจจับกุมกักตัวพฤติการต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบก็ถ้าคนทั่วๆไปอาจจะคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจำเป็นจะต้องมีหมายจำเป็นต้องมีอะไรเนี่ยอันนี้เขาก็มีอำนาจของเขาอยู่ในระดับที่มันมากกว่าปกติอยู่แล้วสองก็คือในการใช้อำนาจเนี่ยทำตามแนวกระทรวงก็คือกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยกฎการใช้กำลังประกอบด้วยใช้อาวุธเมื่อพบเหตุรุนแรงพฤติการที่จะก่อให้เกิดพยันตรายต่อกำลังพลฝ่ายทหารได้ทันทีภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนจริงๆข้อ2ก็ค่อนข้างที่จะตีความกันได้กว้างอยู่แต่ในแง่หลักการก็เข้าใจอยู่ว่าทำได้แค่ไหน3ก็คือว่าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารดำเนินการทางยุทธการรักษาความสงบความมั่นคงโดยใช้อำนาจตรวจค้นตามมาตรา9ห้าม การห้ามตามมาตรา11การจับกุมตัวและกักตัวมาตรา15และใช้อำนาจอื่นๆตามความเหมาะสมแห่งแต่สถานแล้วแต่สถานการณ์4ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนนะครับปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายทหารจริงๆอันนี้ดูเหมือนเบาแต่ว่าก็ค่อนข้างหนักขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยึดการระงับปราบปรามหรือการรักษาความเรียบร้อยในพื้นที่5มีผลตั้งแต่การลงนามเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็น เรื่องที่มาตรการที่เด็ดขาดที่สุดแล้วก็น่าจะเพิ่มจากบรรยากาศเพราะว่าวันก่อนก็ผมได้ยินอยู่แต่ผมก็ไม่กล้าคอมเมนต์เพราะว่าก็มีการคอมเมนต์มีการชื่นชมกันอย่างว่าไล่ล่าเป็นครั้งที่เจ้าหน้าที่จะไม่เป็นฝ่ายที่ ยอมโดนอะไรต่อไปก็เข้าใจถึงความสูญเสียแต่การตอบโต้ด้วยเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้กู้แบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายมากขึ้นกับคุณมนตรี
0: ครับก็ถือว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในพื้นที
1: ่
0: ที
1: ่
0: ใช้กฎหมายพิเศษอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพิเศษยิ่งกว่านะครับเพราะเป็นการใช้กฎอัยการศึกคำว่ากฎอัยการศึกก็เหมือนกับเราลองหลับตานึกภาพนะฮะนี่ผมไม่ได้คือให้เห็นภาพชัดเจนนะในช่วงท้ายๆของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ในตอนนั้นก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลคสช.ก็มีการประกาศนะพื้นที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้กฎอัยการศึกอำนาจก็จะถูกถ่ายโอนไปที่ฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนก็ไปขึ้นตรงกับฝ่ายทหารแม้กระทั่งเรื่องของการปะทะตามแนวชายแดนยก2นะในบางจังหวัดก็มีการใช้กฎอัยการศึกนั่นก็คือจะมีรายละเอียดชัดเจนดังนั้นพอมาถึงจังหวัดนราธิวาสเที่ยวนี้ในเมื่อมีกฎหมายพิเศษอยู่แล้วก็ใช้กฎหมายที่พิเศษกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเพื่อความคล่องตัวในเรื่องของการบริหารจัดการทีนี้ยังไงเสียเนี่ยผมเห็นท่านเลขาธิการสมช.คุณชัดชัยบางชวดท่านให้สัมภาษณ์แต่เช้าเลยนะครับเหมือนกับท่านเองก็ได้รับทราบล่วงหน้าว่าจะต้องมีการยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ภาคใต้ท่านบอกว่าการพูดคุยยังต้องทำควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายที่เข้มข้นนะครับนี่ก็คือการทหารและก็การเมืองยังต้องเดินสองขาอยู่นะเพียงแต่ว่าจะต้องสลับตำแหน่งนะในเรื่องของการทหารที่จะต้องออกหน้าน
1: ำ
0: แต่ยังไงเสียก็ไม่ละทิ้งเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยไปดูท่านพูดถึงตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปมปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับท่านบอกว่านโยบายการพูดคุยนะตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปต้องดำรงไว้เพราะเราเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งที่พร้อมจะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันการจะมาบอกว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่พูดคุยกันนั้นคงไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับสู่สังคมยังมีพอสมควรส่วนกลุ่มใช้ความรุนแรงเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นและยืนยันว่ายังต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนเป็นไปตามที่นายมตรีกล่าวไว้ส่วนความคืบหน้าการพูดคุยนั้นทางหัวหน้าคณะพูดคุยจะมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วและท่านก็ยังย้ำนะครับว่ายังเชื่อว่าภายในกลุ่มผู้เห็นต่างนะฮะเขาสามารถสื่อสารกันออกนักข่าวถามว่าภายในกลุ่มที่เห็นต่างเนี่ยเขาสามารถสื่อสารกันได้ใช่หรือไม่เลขาชัดชัยก็บอกว่าเราเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างทั้งหลายรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงกันในระดับหนึ่งแล้วก็ย้ำว่าน่าจะเป็นคนรู้จักกันด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดเราต้องแยกแยะนะแต่ย้ำว่าถ้าอันไหนใช้ความรุนแรงต้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดแต่ยังต้องดำรงการพูดคุยเอาไว้ตรงนี้เป็นหลักการที่ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยแต่ถ้ามาบอกว่าจะไม่คุยแล้วจะใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวพูดตรงๆจะทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายและความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นและก็ซับซ้อนมากขึ้นตอนท้ายผมรวบรัดไปตอนท้ายที่ถูกถามถึงเรื่องของมาเลเซียนะครับท่านเองก็บอกว่าเชื่อว่ามาเลเซียเนี่ย นะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล

0: เหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการที่จะประสานเพื่อควบคุมการใช้ความรุนแรงมาเลเซียน่าจะทำได้จะเห็นว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยซึ่งเชื่อว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างที่ใช้ความรุนแรงน่าจะเกรงใจมาเลเซียไม่กล้าทำอะไรให้เสียบรรยากาศในช่วงเวลานั้นดังนั้นจึงต้องร่วมมือกับมาเลเซียด้วยคือเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนะฮะมาเลเซียที่ยังอยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยก็ยังถือว่าน่าจะยังต้องรักษาพื้นที่แล้วก็พูดคุยเพราะมาเลเซียเองก็น่าจะนะเป็นที่เกรงอกเกรงใจของกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วก็ยกประเด็นที่นายมนตรีไปในช่วงนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวถึงจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
7: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
8: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
7: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอิ

0: ฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: วันนี้ทางกลต.ได้มีการกล่าวโทษบิดครับนะครับโดยกรณีที่เป็นการปิดข่าวถูกแฮ็กคริปโตนะครับผมเล่ากันแบบคร่าวๆก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราฝากเงินก็คือฝากเงินกับแบงค์เราจะซื้อหุ้นเราก็ซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยมีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นตัวกลางแล้วก็มีกลต.เนี่ยเป็นคนที่เข้าไปทำหน้าที่ในการดูแลอีกทีนึงขณะเดียวกันถ้าเราจะซื้อพวกเหรียญหรือพวกไอ้หลักทรัพย์เขาเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลแบบใหม่ก็แล้วกันกฎหมายบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากมายขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วกลต.ต้องดูแลยังไงแบบไหนแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยบ้านเราก็มีตัวกลางอย่างเช่น Binance หรือว่าจะบิตคับขึ้นมาเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวกลางในการที่จะช่วยให้ประชาชนในการซื้อขายทีนี้ถ้าย้อนกันไปครับคุณมนตรีครับย้อนกันไปเมื่อปี2564บิตคับก็ถูกโจรกรรมคริปโตมูลค่า1,700ล้านบาท ทีนี้ล่าสุดก็ออกมาเป็นข่าวครับกลต.กรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ก็มีการกล่าวโทษบิตคับและก็ผู้บริหารกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จถูกโจรกรรมคริปโต 1.7 พันล้านบาทเมื่อปี64ขณะเดียวกันครับบริษัทเขาก็แจ้งว่าที่ไม่มีการรายงานข้อมูลเนี่ยเพื่อป้องกันแบงก์รันยืนยันผู้ก่อตั้งนะตอนนั้นเวลานั้นเนี่ยควักเงินชดเชยแล้วลูกค้าไม่เสียหายคือถ้ามองในแง่นี้ครับก็คือว่าเขามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่จะรับแล้วก็ไปซื้อเป็นประตูในการที่จะไปซื้อไม่ใช่ซื้อหุ้นซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ทีนี้ครับถ้าย้อนกลับไปก็คือเมื่อวานเนี่ยกลต.ก็มีการแจ้งบุคคล3รายต่อกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปส.ได้แก่บริษัทบิ๊กครับนายสกลกรสักกวีนายทวีทรัพย์ประวันซึ่งตอนนั้นเป็นกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการส่งรายงานข้อหาสำคัญก็คือการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อกลต.แล้วก็ลงข้อความเท็จในเอกสารนิติบุคคลเพื่อทำให้เชื่อว่าทรัพย์สินของลูกค้ายังคงถูกเก็บเอาไว้ตามปกติไม่มีความเสียหายทีนี้เนี่ยย้อนไปก็คือในปี64ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหละก็คือว่าเขาก็โดนขโมยเขาเป็นผู้เสียหายอ่ะโดนขโมยสินทรัพย์ดิจิตอลผ่านทางการโจมตีไซเบอร์ก็คือมีแฮ็กมีมาขโมยผ่านทางออนไลน์เนี่ย 7,100 ล้านบาทแต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลทีนี้ตัวกรรมการตลาดหลักทรัพย์กลต.เนี่ยก็พบว่าในช่วงวันที่10พฤษภาคม64ถึง30ตุลาคม64คือปกติแล้วเราต้องมีหน้าที่ในการแจ้งแต่ก็ไม่ได้แจ้งการถูกขโมยตามรายงานกองทุนสภาพคล่องสุทธิแบบรายวันให้สอดคล้องกับความจริงก็คือไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงนั่นแหละทีนี้ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการคือเหตุการณ์เนี่ยมันย้อนไปตั้งแต่ปี64พฤษภา64ถึงตุลา64ทีนี้เมื่อวานก็คือทางตำรวจเนี่ยก็เพิ่งจะมีการกล่าวโทษหลังจากที่ผ่านมา 4-5 ปีแล้วถามว่าณตอนนี้พอข่าวออกมาถูกกล่าวโทษเมื่อวานทางบริษัทก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดข้อมูลไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่เปิดเผยแต่ตอนนั้นคือเพื่อป้องกันการแห่ถอนสินทรัพย์ทำให้บริษัทจะไม่สามารถหาเงินมาทดแทนได้ก็คือถ้าย้อนไปเหมือนตอนนั้นน่ะถ้าเกิดสมมติว่าข่าวเนี่ยมันออกมาว่าโอ้บริษัทโดนขโมยมูลค่า 1,700 ล้านเนี่ยมันจะทำให้คนไม่มั่นใจไงก็จะเอานำเงินมาไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นเรื่องแบงก์รันแบบนั้นคล้ายๆทีนี้ครับในส่วนของตัวบริษัทเขาก็ออกมาอธิบายว่าคือไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกแต่เหตุการณ์ในวันนั้นอ่ะมันทำให้ไม่สามารถที่จะออกมาอธิบายในตอนนั้นถ้าอธิบายตอนนั้นเนี่ยความเสียหายกับคนฝากความเสียหายอื่นๆเนี่ยมันเยอะไปกว่านั้นอีกแล้วเขาก็บอกว่าณตอนนั้นก็คือนำเงินส่วนตัวนำสินทรัพย์ส่วนตัวมาชดเชยส่วนที่ถูกขโมยไปแล้วตั้งแต่ตุลา64

0: ทีนี้เขาก็ยืนยันครับว่าสินทรัพย์ของลูกค้าปัจจุบันปลอดภัยครบถ้วนปรับปรุงระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและหลังจากการกล่าวโทษเนี่ยคดีก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะโดยพนักงานสอบสวนก็พิจารณาฝั่งสั่งฟ้องโดยอัยการและพิจารณาของศาลตามลำดับทีนี้ครับเขาก็ออกมาอธิบายแล้วก็ออกมาชี้แจงทีนี้คำถามมันก็คือมันก็จะมีประเด็นแหละคุณมนตรีถามว่าณวันนี้ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าเออยังปลอดภัยอยู่เขาก็ใช้ช่องทางตรงนี้ในการที่จะใช้เป็นช่องทางเป็นประตูเปิดให้ทางนี้เป็นทำหน้าที่ในการซื้อขายอยู่แต่ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจก็จะเป็นอีกแบบนึงทีนี้กับตัวเขาเองแม้ว่าเขาไม่ทำให้สถานการณ์มันวิกฤตไปถึงขนาดนั้นณตอนนั้นเวลานั้นแต่ว่ามันเพิ่งจะมีการกล่าวโทษทีเนี้ยไอ้เรื่องความผิดจากการที่ไม่แจ้งก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นแยกเป็นสองเรื่องครับเขาก็ต้องโดนข้อหานั่นแหละที่ไม่ได้แจ้งอันนี้คือผิดข้อที่หนึ่งแต่อันที่สองก็คือว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านมาแล้วลูกค้าจะมองเรื่องนี้ยังไงถ้ามองไม่ดีก็จะมีการเคลื่อนไหวถ้ามองว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ดอกจันทิ้งเอาไว้ครับแต่ว่าณตอนนี้เวลานี้เข้าใจว่าบริษัทก็คงจะต้องเร่งชี้แจงทำให้เกิดความเชื่อมั่นกันต่อไปฮะคุณรู้สึก
1: ฮะเป็นมวยรอจังหวะไหมครับคุณเด
0: ล
1: ัง
0: มวยรอจังหวะก็คือถ้าพูดง่ายๆ
1: จังหวะหนึ่งยังไม่ต้องออกหมัดแต่พอสถานการณ์ผ่านไปแล้วได้จังหวะก็ค่อยออกหมัด
0: ทีนี้ระยะกลางถึงระยะยาวอ่ะถ้าสมมติว่าผมเป็นลูกค้าแล้วผมไม่มั่นใจอ่ะผมก็ต้องมีวิธีการค่อยๆถอยแต่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือต้องรักษาความเชื่อมั่นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในตลาดคนที่เขาจะทำที่เป็นตัวกลางอ่ะมันมีมากกว่าหนึ่งรายแต่ว่ารายนี้คือรายที่ดังที่สุดแล้วก็ผู้บริหารก็ไปโชว์วิสัยทัศน์อะไรต่อเนี่ยอะไรเยอะแยะแต่มันจะมีจุดที่คล้ายๆกับไอศกรีมยี่ห้อหนึ่งถ้าผู้บริหารสิทธิ์เขาเรียกว่าบริสินค้าหรือบริการที่ผูกติดกับใครสักคนหนึ่งและคนนั้นเกิดมีภาพบวกก็จะบวกคนนั้นมีภาพลบก็จะลบอันนี้ใส่ทิ้งเอาไว้ดอกจันนะคุณ
1: มูลค่ามันอาจจะสูงนะครับเหมือนกับเอ๊ะอะไรที่เมืองจีนที่มีคลิปในลิฟต์ในอะไรแล้วก็ทำให้คนตกไปก็ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นมวยที่รอจังหวะหรือไม่รอจังหวะแต่น่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการที่จะไปพบหรือเปล่านะครับก็เรื่องที่คุณอภิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะครับที่ขอเลื่อนนะครับไปพบพนักงานสอบสวนก็วันนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็ไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับท่านก็ไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของคดีฟอเร็กซ์ที่ว่านะครับเนี่ยตามข่าวบอกให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์บอกว่าได้รับแจ้งจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษว่านายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับขอเลื่อนชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งตนไม่ทราบสาเหตุของการขอเลื่อนไม่ได้มีการแจ้งมาทราบแต่เพียงว่าขอเลื่อนและไม่ได้มีการแจ้งเรื่องเวลาว่าจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ถือเป็นขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของ DSI คงจะต้องออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งอ๋อนี่เป็นหมายเรียกครั้งแรกแล้วก็ถ้ายังไม่มาขอเลื่อนก็มีสิทธิ์ออกหมายเรียกครั้งที่สองทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่า DSI สามารถออกหมายเรียกได้กี่ครั้งพลตำรวจโทรุทธพลก็บอกว่าปกติ2ครั้งในส่วนนี้คงจะมีการดำเนินการตามกฎหมายไปนะท่านก็ตอบสั้นๆนักข่าวก็ถามถ้าครบ2ครั้งแล้วจะออกหมายจับเลยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลก็บอกว่าทาง DSI คงจะต้องรอดูเหตุผลอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุผลที่ขอเลื่อนเพราะอะไรมีเหตุผลที่สมควรหรือไม่นักข่าวก็ถามว่าถือเป็นการประวิงเวลาหรือไม่นะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าอันนี้ตนไม่ทราบเหตุผลว่าที่เขาขอเลื่อนเป็นเพราะอะไรแต่ถ้ามันมีเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถมาพบได้ก็อยู่ในการพิจารณาของ DSI นักข่าวถามถึงความคืบหน้าการตรวจสอบของ DSI นะที่พบเส้นเงินมากกว่า21ล้านบาทหรือไม่นะฮะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเท่าที่ทราบและพูดคุยกันได้พบเส้นเงินและที่สำคัญได้รับแจ้งมาว่าพบเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของบริษัท QRSGlobal จำกัดด้วย ซึ่งเซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เป็นการทำธุรกรรมของบริษัทดังกล่าวเมื่อถามไปว่าใครเป็นเจ้าของบริษัท QRS พลโทรัฐพลก็บอกว่าตรงนี้ต้องให้ทาง DSI ได้ดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายถามว่าพบหรือไม่ว่าเส้นทางการเงินนี้เชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองหรือไม่พลโทรัฐพลบอกว่ายังไม่ทราบเอ๊ะน่าจะมีความคืบหน้าอันหนึ่งไหมครับคุณอภิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งแน่นอนเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นคลังเป็นข้อมูลนะที่สามารถตรวจสอบธุรกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท QRS Global จำกัดตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นหลักฐานอีกชิ้นใหญ่หนึ่งที่จะนำไปสู่ความเกี่ยวข้องของใครต่อใครจากถังข้อมูลตรงนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับคุณมนตรีเรื่องไอ้ดราม่าเรื่องคนจนอะไรจบไปแล้วมั้งครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะ
1: น่าจะรอนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ดินะครับเพราะเขาจะมีการประชุมกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนื่องมาจากนะวันอังคารนะติดวันหยุดแล้วก็เลยมีการประชุมมาในวันจันทร์นะครับถ้าจะมีความคืบหน้าวันนี้ผมเห็นคุณบรรดอนปริศนานันทกุลนะก็ถือว่าเป็นบุคคลในข่าวนะครับท่านรับผิดชอบหลายเรื่องนะหนึ่งก็คือเมื่อวานกรณีกับคุณยอชอนะที่เอ๊ะน้องชายหรือพี่ชายท่านคุณกรวี
0: อันนี้พลดอนพี่ชายกรวีเนี่ยน้องชาย
1: นะถ้าจะไม่พูดยาวๆก็ต้องบอกว่าเกี่ยวกับคุณยอชอนะที่น้องชายท่านออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับคือเมื่อวานท่านเป็นประเด็น1ใน9และท่านเองก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานอนุกรรมการที่เขามีการประชุมคตท.นัดแรกแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐและเป็นข่าวบนหน้าสื่อในวันนี้ก็คือจะมีโครงการนำร่องเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวชื่อ1กลม1โปร่งใสไร้เถานะก็คงจะอยู่ระหว่างการคัดสรรว่าในจำนวนกระทรวงต่างๆนั้นเนี่ยจะเอากรมไหนมานำร่องให้เป็นกรมที่โปร่งใสไร้เถา
0: เดี๋ยวคุณมนตรีเรื่องของความโปร่งใสมันควรจะต้องเป็นทุกหน่วยราชการอยู่แล้วป่ะครับมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วป่ะครับทำไมต้องมีการนำร่องผมนึกไปถึงตอนที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านที่เป็นตำรวจไซไลน์อ่ะมีแบบผมขออนุญาตเน็ตท่านจริงๆว่าผมมีความรู้สึกถ้าผมเป็นตำรวจหรือผมเป็นข้าราชการเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันดูถูกวิชาชีพข้าราชการจริงๆอ่ะที่กรณีเสียอะไรก็โอนเงินอะไรแล้วผมที่ผ่านมาผมเป็นตำรวจไซไลน์ตอนนั้นผมจำได้เคสหนึ่งฝรั่งเขาก็ตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะทำไมผบ.ตร.จึงให้รางวัลนำจับคนที่เอาระเบิดไปวางไว้ที่พระพรหมเอราวัณตอนนั้นวางรางวัลเงินสดก็บอกฝรั่งสื่อต่างชาติก็ตั้งคำถามบอกเฮ้ยหน้าที่ของตำรวจก็คือหน้าที่พดุงความยุติธรรมในการจับคนร้ายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องมีรางวัลนำจับด้วยมันก็เลยนั่งย้อมถึงอันนี้ไงว่าเฮ้ยตกลงเราทำงานซื่อสัตย์สุจริตก็ต้องเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเหรอมันต้องมีนำร่องกลมหนึ่งในกระทรวงหนึ่งต้องมีสักกลมหนึ่งในการนำร่องเหรอครับคุณมนตรีฮะ
1: เดิมถ้าผมจะคิดเร็วๆนะคุณอภิรักษ
0: ์ต้องการจะตีเป็นข่าวกลบข่าวอย่างนั้นเหรออ
1: ันเนื่องมาจากนะมันมีปัญหานะมากมายแทบจะทุกหย่อมย่าเกี่ยวกับเรื่องของความไม่โปร่งใสนะที่ถูกพูดถึงดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคณะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยชื่อยาวๆในคตท.คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะฮะคตท.ที่เกิดจากการที่กกร.และเพื่อนไม่ทนแล้วก็นายกก็เรียกประชุมจนกระทั่งนำมาสู่การตั้งคตท.แล้วก็มีท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะเป็นประธานและเมื่อวานก็มีการประชุมครั้งแรกแล้วก็มีการตั้งคุณพลดอนปริศนานันทกุลเป็นประธาน
0: อนุ
1: คตท.แล้วก็ในส่วนของกปร.ก็นำเสนอประเด็นเรื่องของ1กลม1โปร่งใสไร้เถาและเป้าหมายของท่านนะท่านจะทำให้ครบทั้ง335กรมแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้เวลา3เดือน6เดือน1ปีหรือว่ากี่มากน้อย ทีนี้คงเป็นการยอมรับในระดับหนึ่งว่าเมื่อมันมีปัญหาในส่วนของราชการเนี่ยตามที่กกร.เขาจิ้มมาเบื้องต้น10กรมจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่เขามีการสำรวจมีข้อมูลมีอะไรก็เลยจะต้องจัดการปัญหาตรงนี้แล้วก็หยิบยกกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวงนั้นยกสมมติว่าในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะที่ถูกพูดถึงเป็นข่าวคลึกโครมณเวลานั้นและท่านก็ยืนยันมั่นอกมั่นใจก็เอากระทรวงที่ถูกมองว่ามีเอากรมที่ถูกมองว่ามีปัญหามากที่สุดนะก็คือกรมควบคุมมลพิษมาเป็นกรมนำร่องเพื่อให้นะสังคมได้ช่วยได้ร่วมกันสังเกตสังการและก็ตรวจสอบว่าเนี่ยเราจะทำให้เป็นกรมนำร่องของกระทรวงนี้ที่จะเป็นกรมที่ไร้เถาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือด้านหนึ่งเป็นการยอมรับและที่จะทำให้เห็นภาพชัดอีกอันหนึ่งก็คือกรณีปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในบ้านเราเนี่ยนะทั้งอะไรนะซิลสต็อปเซฟนะหมู่บ้านสีขาวนะนี่ก็คือจะต้อง
0: ไอโครงการนี้ยังอยู่เหรอรถตั้งชื่อว่ายังอยู่
1: ผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขา
0: ขยันตั้งชื่อ
1: มันก็เหมือนกับเป็นการนำร่องไงนะคุณอภิรักษ์จะได้เห็นว่านี่แหละคือหมู่บ้านตัวอย่างในยุคอดีตนู้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของศีลธรรมหมู่บ้านศีล5นะเนี่ยผมไม่ได้โม้นะที่บ้านผมที่ลำพูนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านศีล5อยู่ที่นะอำเภอลีนะเป็นชุมชนรอบวัดพระบาทห้วยต้มนะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะทางลำพูนเขาเรียกว่ากะเหรี่ยงนะจะเขาจะมีกะเหรี่ยงหลายชาติพันธุ์แต่ตรงนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเนื้อสัตว์เขายังไม่ให้เอาเข้าหมู่บ้านนะกินมังสวิรัตนะแล้วก็แน่นอนเมื่อมังสวิรัตแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อบายมุขสิ่งของมึนเมาทั้งหลายแหละเนี่ยก็ไม่ได้นั่นคือหมู่บ้านตัวอย่างนะแต่เป็นเรื่องของครูบาครูบาชัยวงศ์สานะก็เป็นผู้นำทั้งชุมชนเป็นผู้นำทั้งจิตวิญญาณก็ปลูกฝังจนกระทั่งนะชุมชนตรงนั้นก็เลยได้เป็นเหมือนกับนำร่องว่าเป็นตัวอย่างซึ่งไม่แน่ใจว่าถัดจากนั้นมาหมู่บ้านศีล5ก็ดีหมู่บ้านสีขาวก็ดีนะได้กระจายได้อะไรไปหรือยังวกกลับมาที่ตรงเนี้ยก็เพราะมันมีปัญหาไงคุณวิรักษ์มันก็เลยต้องมีกรมนำร่องเพื่อที่จะเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะสบายใจได้เลยนะว่ากรมเนี้ยนะไม่มีใต้โต๊ะนะมีแต่ความโปร่งใสไม่มีสีเทาข้าราชการมีความกระตือรือร้นในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นนะมันจะได้เห็นไงก็เอาไหนๆก็อยู่ที่ตรงนี้นะตอนแรกคุณพิรักษ์ถามเรื่องของบัตรคนจนนะว่าไปถึงไหนแล้วพอพูดถ
0: ึงผมกำลังรู้สึกว่าแต่ละเรื่องอ่ะมันถูกเปิดแล้วมันคาอย่างเรื่องสอถอก็คาอย่างเรื่องบัตรคนจนก็มาคือเปิดแต่ละดอกอ่ะคุณมนตรีผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเขาลั่นกันยังไงแบบไหนส่วนหนึ่งก็คือเห็นใจนะเพราะอย่างกรณีคุณสุภจีเนี่ยคุณกรวีเนี่ยต้องออกมารับหน้าแทนหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างเรื่องข้าวแกงอย่างกรณีคมนาคมไม่ใช่คุณคมนาคมเองอย่างกรณีคุณเอกนิติเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ต้องออกมารับหน้าแทนเนี่ยอย่างกรณีอาจจะอย่างกรณีคุณชัยชนกอย่างเงี้ยก็จะเห็นคุณแนนบุญธิดาท่านปลัดอะไรออกมารับหน้าแทนกลายเป็นว่าตอนนี้มันตัวหลักๆที่เป็นตัวขายของพรรคอ่ะมันออกมาแต่ละนโยบายเนี่ยโดนซัดกันทีละดอกสองดอกเนี่ยนี่ถ้าเราไม่นับกันที่ว่าประเด็นเรื่องของการยกเลิก MOU และท่านทูตท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเจอว่าตกลงกัมพูชาไม่ยอมเข้าเจรจาทวิภาคีแล้วไปเข้าไออันครอสแทนเนี่ย ทีนี้เราก็ไม่แม่นพอถึงขนาดที่จะไปตั้งคำถามว่าเรื่องนี้มันไปเข้าเหลี่ยมเขาเนี่ยตกลงเรายังเดินได้ถูกหรือเปล่าก็เหลือหนึ่งเขาเรียกอะไรนะคุณมนตรีขอแพงจริงนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามแม่ครัวเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวที่ยังอยู่รอดปลอดภัยใน
1: ผมเห็น
0: โดนตี
1: การ์ตูนนิสเข้าไปเขียนแล้วนะจากสามแม่ครัวตอนนี้เหลือแม่ครัวเดียวนะอีกสองแม่ครัวนั้นดูเหมือนจะหลุดโผล่แต่ไหลอยู่นิดหนึ่งนั่นคือในความที่คงจะสะท้อนนะความ คิดเห็นของคนในสังคมว่าจากครั้งหนึ่งเนี่ย

0: ยมองเห็นท่านนะครับมีแหมมันเหมือนกับคนนอกที่เข้ามาแล้วมาเรียกเรตติ้งอ่ะนะ
1: ผมก็เลยนั่งคิดเลยคุณรัฐมนตรีขอเพิ่มอีกนิดนึงก็คืออย่างเมื่อก่อนทั้งพลดอนทั้งกลวีเนี่ยถือว่าเป็นตัวดีเป็นตัวสร้างของทางภูมิใจไทยแล้วนะตัวดีที่สุดในบรรดาลูกนักการเมืองอ่ะไม่ถูกเหมาเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มลูกเทพอ่ะแต่กลายเป็นว่าเป็นตัวสร้างอ่ะกับกลายต้องออกมาเล่นบทเป็นหนังหน้าไฟแทนเนี่ยผมรู้สึกว่าภูมิใจไทยก็น่าเสียดายตัวเหมือนกันนะในการที่ต้องลงมาเล่นแบบนี้คุณมนตรี
0: คุณพระดอนตอนเข้ามารับตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความโดดเด่นอย่างมากนะครับแต่พอเปลี่ยนจากฝ่ายนิติบัญญัติมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแรกก็ถูกจับตามองนะครับว่าจะยังไงแต่มีประเด็นผมจำไม่ได้คุณอภิรักษ์
1: ประเด็นทางใต้ที่ไปเรื่องไม่กลุ่มไม่กว่าแล้วก็ไปโดนอย่างอื่นแล้วก็ไปปิดไมค์มองหน้านักข่าวอ่ะเห็นสองสามดอกใช่ไหมแล้วไม่มีมาก
0: กว่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของท่านและจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยท่านต้องรับหน้าในหลายๆเรื่องแล้วก็จริงๆเนี่ยเอาละไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเอาเป็นความเห็นส่วนตัวก็แล้วกันอย่างคุณกลวีเนี่ยอย่างวันเนี้ยก็ตำแหน่งท่านเป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับแน่นอนน่ะต้องมีการตอบโต้ถ้ามีการพาดถูกพาดพิงถึงแต่การใช้ภาษาการสื่อสารโดยเฉพาะยชตรงเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าม
1: ันเป็น
0: สิ่งที่เป็นบวกกับท่านหรือว่าจะทำให้ท่านพูดไปแล้วและเก็บคำพูดคืนไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้ภาพของความเป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่ที่ถูกมองด้วยสายตาในมุมอีกมุมหนึ่งแต่วันนี้พอตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างเนี้ยท่านก็เลยไม่ได้ถูกแยกว่าเป็นคนอีกรุ่นนึงแต่มันก็เลยกลายเป็นนักการเมืองเหมือนกับนักการเมืองทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นประเด็นตรงนี้ผมเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกรณีคุณสุภจีเรื่องข้าวแกงและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดอนนะต้องมาออกชี้แจงต้องมาอะไรเช่นเดียวกันกับกรณีของบัตรคนจนที่เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่กระทรวงการคลังแต่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะต้องเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าภาพมารับหน้าเสืออะไรแทนเนี่ยตรงนี้มันคงจะเกิดจากจุดเริ่มต้นนะที่ได้เห็นปัญหาอันหนึ่งแล้วก็อาจจะได้ปิดช่องโหว่ช่องว่างนั่นคือทั้งกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยนะปลอดเป็นเขตปลอดจากนักการเมืองนะไม่เอาผู้ช่วยไม่เอาทีมงานไม่เอาอะไรไม่ต้องเอามาเพื่อที่จะให้ท่านได้มีความคล่องตัวในการทำงานโดยที่ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของนักการเมืองซึ่งอาจจะมีอะไรที่โยงใยไปได้เยอะนั่นคือให้ความเป็นอิสระแต่บังเอิญว่าความเป็นอิสระตรงนั้นเนี่ยเมื่อมาเจอเรื่องของการเมืองเนี่ยมันก็เลยไม่มีแขนขามือไม้ในการที่จะไม่ใช่เฉพาะตอบโต้อย่างเดียวนะคุณอภิรักษ์บางเรื่องเนี่ยคุยกันในวงเล็กวงน้อยเนี่ยกรณีท่านเอกนิติซึ่งเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็ท่านก็คุยกับปลัดซึ่งเป็นฝ่ายประจำทั้งคู่นะเราจะต้องออกเกณฑ์อย่างเนี้ยกำหนดเกณฑ์ใหม่จะได้ทบทวนสิทธิ์คน
1: ปลัดนี่คือหัวหน้าเก่าท่าน
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีฝ่ายการเมืองอยู่ด้วยอาจจะมองต่างมุมหรือมีอีกมิติหนึ่งที่ทำให้ได้เห็นว่าเกณฑ์ตรงเนี้ยมันอาจจะได้แต่มันจะมีปัญหาในทางการเมืองตามมายกตัวอย่างไม่ต้องอะไรมากมายกับรถ15ปี20ปีเป็นซากที่ท่านทบทวนอยู่ณเวลาเนี้ยคือถ้ามีฝ่ายการเมืองไม่ได้มองด้านที่ว่าเขาจะไปสร้างปัญหาหรือไปสร้างความอึดอัดใจอย่างเดียวแต่มองในมิติของการไปเป็นตัวช่วยมันอาจจะไม่ต้องใช้คุณระดอนไปชี้แจงเรื่องข้าวแกง40บาทมันอาจจะไม่ต้องใช้คุณสิริพงษ์ไปชี้แจงในเรื่องของนะกรอบเงื่อนไขเรื่องของการทบทวนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณในพิรักษ์ครับ
1: ล่าสุดนี่แลนบริดจ์นี่ครับแล้วนะครับจากการประชุมท่านเอกนิติก็บอกว่าพับแผนแลนบริดจ์หลังจากที่พบการผลการศึกษาไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจกระทบสิ่งแวดล้อมสูงปู
0: แต่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะคุณในเวลาไม่ใช่แลนบริดจ์แต่จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแต่ผมมีรายละเอียดอยู
1: ่ไม่ได้ถอยใช่ไหมก็คือแค่เปลี่ยนชื่อนะ
0: เปลี่ยนชื่อแล้วก็ปรับรายละเอียด นะก็ถอยไปอยู่จุดที่พัฒนาท่าเรือระนองนะแล้วก็สร้างระบบที่จะมีการเชื่อมต่อจากอ่าวไทยมาไปฝั่งอันดามันก็ยังอยู่ครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการขนขึ้นขนลงเท่านั้นแหละครับ
1: ครับพรุ่งนี้คุณมนตรีมา10โมงนะครับแต่ข่าวเด่นจะถึงเกือบ4โมงถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 9.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนนับวันที่ตลาดบ้านเราเปิดมาเนี่ยลบนะครับแต่สุดท้ายก็ปิดบวกขึ้นมา 3.36 จุดครับมาฟื้นตัวกันในช่วงท้ายของตลาดนะครับวันนี้เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและแดนลบนะครับภาคเช้าเนี่ยร่วงหนักเลยครับต่ำสุด18จุดจากราคาน้ำมันดิบที่เร่งตัวขึ้นกดดันหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Finance ท่องเที่ยวโรงพยาบาลและระหว่างวันนั้นดัชนีเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจนกลับมาเป็นบวกนะครับทำให้ปิดไปที่ 1,644.39 จุดบวกขึ้นมา 3.36 จุดคิดเป็น 0.2% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายก็ 89,200 กว่าล้านบาทนะครับส่วนตลาด MAI เนี่ยปิดไปที่ 227.13 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.11 จุดครับแทบจะไม่มีนัยสำคัญเลยนะครับ 0.05% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 390.11 ล้านบาทฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่าตลาดฟื้นตัวกลับมาได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิเคราะห์ของเราครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
2: ครับตลาดกลับมาบวกในช่วงท้ายได้ยังไงครับ
3: อ๋อต้องบอกว่าเก่งนะครับต้องชมก่อนเลยว่าเก่งมากเพราะว่าจริงๆแล้วมองในแง่ตลาดเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยเราไม่มีปัจจัยอะไรพิเศษนะครับนะครับแล้วก็แต่เห็นอยู่อย่างนะครับว่าวันนี้อย่างที่คุณวารินกะคือข้างนอกคือราคาน้ำมันกังวลสงครามอเมริกากับทางอิหร่านถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเทขายหุ้นกลุ่มชิปนะฮะก็วันนี้เองหรือกลุ่มเทคนิคกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับไล่มาเนี่ยดาวไล่มาแต่นักแตกลงมาถึงเอเชียลงกันละนาวเลยนะครับเน
2: ี่
3: ยแง่ของกลุ่มเทคนะครับเนี่ยแล้วก็ในแง่ของบ้านเราเองจริงอาจจะมีส่วนหนึ่งก็เรื่องของการขายบริโภคความเสี่ยงในช่วงวันหยุดนะครับนะแล้วจะถือว่าอาทิตย์หน้าเรามีวันหยุดอีก2วันถูกไหมอังคารกับวันพุธนะครับถ้ามองในแง่นี้มันก็เรียกว่าปันหล่อนะครับนะก็ทำให้เห็นแล้วว่านักทุนบางส่วนอาจจะเทรดแล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรที่ปะจะเรื่องนี้ใช้ก็ล็อกกันไปก่อนเลยแล้วความเสี่ยงไปอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทำให้ช่วงเช้าหุ้นมันเลยตกลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับนะแต่พอตกลงมาปุ๊บเนี่ยที่บอกว่าเก่งกว่านี้เพราะว่าหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยซึ่งมัน

0: ยังไงแม้ช่วงเช้ามาเลยเปิดมาเนี่ยก็มีการซื้อดักดันอยู่ทั้งวันเลยนะครับกลุ่มแบงค์นะครับนะก็วันนี้เองกลุ่มแบงค์การเป็นพี่แดกไปนะครับนะก็ขึ้นได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นยังมีสีสันอยู่เพราะกลุ่มแบงค์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนักทุนบางส่วนที่เป็นนักเก็งกำไรหรือคนที่เล่นตามตลาดเทรนด์ตลาดอยู่แล้วเนี่ยเขาเห็นนี้ปุ๊บเนี่ยเขามองว่าเอ๊ะหุ้นมันแข็งอีกเนี่ยเพราะเซนิเมนต์แล้วปุ่มตั้งตลาดมันไม่เสียนะครับนะแล้วก็มองค่าไปช็อตนึงเลยก็คือตัวของต่างชาติด้วยว่าอาจจะซื้ออยู่หรือเปล่าซึ่งจริงแล้วออกมาซื้อจริงๆ3,000 กว่าล้านนะครับนะเพราะกลุ่มแบงก์มันมาได้นะครับก็กลายว่ากลุ่มแบงก์เองเล่นตกใจอยู่ช่วงหนึ่งช่วงงบออกเซลล์แฟกไปเดี๋ยวนั้นมาตั้งต้นกันใหม่แล้วก็เร่งขึ้นมาใหม่นะครับเพราะตอนนี้เองกลุ่มแบงก์ก็มีประเด็นให้ต่างคือเรื่องปันผลว่าผลระหว่างกลางนะครับนะเดี๋ยวรอดูว่าจ่ายกันเท่าไหร่นะครับนะนั้นทำให้ภาพเห็นว่าวันตัวใหญ่ๆตัวแบงก์มาได้แล้วมีAOT มาแล้วในแง่ของตลาดเองเนี่ยตัววันนี้ที่ลงไปเยอะจริงๆเนี่ยเพราะมันการลงแบบกระจายนะครับนะตัวที่ลงเด่นกว่าตลาดจริงคือตัวของเดลต้านะครับแล้วกดลงไปนะครับแต่พอช่วงบ่ายวันนี้ผมว่าเดลต้าเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมานะติดลบอยู่จริงแต่ลบน้อยลงนะครับนะแต่มันก็เลยเหมือนกับเหมือนมีแรงส่งฮะจากที่ติดลบก็เลยคลิกมาเป็นบวกได้เลยอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ถือว่าดีแสดงว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังอยู่ในทรงของการเป็นขาขึ้นแล้วก็มุมด้านแบบนี้ทำให้นักทุนดูมีความมั่นใจที่จะกล้าโฟลโล่ตามตลาดขึ้นมาได้ต่ออะไรเงี้ยนะครับ
1: อืมครับแล้วภาษีทรัมป์นะครับจะมีผลกับตลาดในสัปดาห์หน้ายังไงบ้างไหมครับตอนนี
0: ้คือซึ่งจะออกมา12นิดๆไหมนะผมจะไม่ผิดนะครับนะ
1: 12.5% ครับไทยเราอยู่ใน60ประเทศที่โดนด้วยครับ
0: ใช่ครับใช่ครับนะแต่ผมบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะไม่ค่อยเปลี่ยนจากก่อนหน้าเท่าไหร่อย่างเงี้ยของเรานะนะครับนะนะครับแล้วก็เราก็เลยสุกว่าผมก็เลยสุกว่ามันก็ไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรมากนะครับนะแต่วันนี้มันต้องดูยาวๆเพราะว่าตัวเลขส่งออกบ้านเราเห็นเลยว่าวันนี้ก็รีพอร์ตมาก็เติบโตดีนะสองดิจิตบ้านเราตัวเลขส่งออกนะครับนะอันนี้เองผมถือว่าจริงแล้วอาจจะน้ำหนักคนเลยอาจจะมองข้ามไปก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีการปรับเป้าตัวเลขการส่งออกด้วยซึ่งจะโตขึ้นมาจากแต่เดิมที่คือมองว่ามันจะดรอปลงนะครับรวมถึงที่ดีด้วยนะครับนะซึ่งวันนี้ปรับมาล่าสุดอยู่ที่2.5มั้งฮะนะครับนะแต่เดิมมองไว้10 กว่าเงี้ยนะครับนะนั้นถ้ามองที่ภายเห็นว่าเรามีมุมตั้งที่เรามีการคาดหวังเรื่องการเป็นบวกเพราะว่าการลงทุนภาคเอกชนหรือการบริโภคเอกชนเนี่ยมันดูเริ่มกระตุ้นฟื้นตัวขึ้นมานะครับนะนั้นผมเลยมองว่าประเด็นนี้อาจจะน้ำหนักอาจจะน้อยหน่อยเขาคงไปมองที่ตัวนั้นมากกว่าเรื่องของตัวหนอกกลางนี่แหละนะครับเราไม่รู้ว่าสุดท้ายจะจบยังไงนะแต่อยากให้มันจบนะจบได้ทุกคนคงจะแฮปปี้นะครับนะแต่คนที่มันไม่จบเราไม่รู้มันจะออกมุมไหนฮะนั้นก็ไม่ต้องเห็นความระวังไปได้ส่วนหนึ่งนะครับ
1: ครับครับอาทิตย์หน้าล่ะครับพอมีพลอ2วันหยุด28 29บางคนอาจจะหยุดยาวเลยก็ได้นะครับถ้าวางแผนดีนี้มันกลับไปที3สิงหาเลยนะฮะ
0: ใช
1: ่ๆแนะนำกลยุทธ์ยังไงดีครับผม
0: คืออย่างเงี้ยคืออาทิตย์หน้าเนี่ยมันมีสำคัญอยู่เรื่องคือเฟดเขาประชุมวันพุธนะฮะนะครับเดี๋ยวคราวนี้เขากำลังดูว่าดอกเบี้ยคุณจะว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเพราะตอนนี้น้ำมันมันขึ้นมาก็กลัวว่าเดี๋ยวเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับนะเราคงต้องดูวันพุธเป็นหลักเพราะรู้ว่าวันพุธเราหยุดนะครับนะแล้วเปิดมาวันนี้วันพุธหันจะเจอเลยเอฟเฟกต์ดอกเบี้ยอเมริกาเลยนะนั่นคือความมันปวดนะครับนะแล้ววันจันทร์นี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยเทสอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นหล่อแหละนะครับนะแต่มันจะหันเล่นแค่ประคองตัวแล้วจะดูทีคือช่วงวันพฤหัสแต่ถือว่ามันใกล้สัปดาห์ใกล้ต่อสัปดาห์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับนะงั้นภาพรวมตลาดผมว่าอาจจะดูเป็นลักษณะไซด์เวย์จนถึงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมากกว่านะครับนะงั้นกลุ่มที่เราช่วงนี้เราเป็นลักษณะการอ่อนตัวรับน่าสนใจกว่านะครับ
1: ครับผมคุณเจริญขอบพระคุณมากนะครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xspring นะครับข่าวที่สหรัฐเตรียมเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมทั้งจากแคนาดาและการข่มขู่ผู้ผลิตยาสามัญให้มีการย้ายฐานการผลิตมายังสหรัฐซึ่งตั้งแต่ทรัมป์เปิดประเด็นเรื่องภาษีมาเนี่ยนะครับตัวเลข manufacturing ของอเมริกาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับก็แต่ล่าสุดก็มากับมุกนี้แหละครับที่บอกว่ามีการใช้แรงงานมีการกดขี่แรงงานแล้วก็อ้างเรื่องนี้นะครับในการที่จะใช้มาตรการภาษีตาม section 301เนี่ยนะครับบอกว่ามิเช่นนั้นเนี่ยอาจจะโดนเก็บภาษีนำเข้าถึงอัตรา 100% ด้วยซ้ำนะครับในช่วง2ปีข้างหน้าคือไทยเราเนี่ยแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่อาจจะโดนเรียกเก็บภาษีในอัตรา 12.5% แล้วก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าอาจจะมีการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินหรือไม่นะครับแต่ก็มีการประเมินกันนะครับว่าในกรณีหลังเนี่ยถือว่ามีความซับซ้อนและก็อาจจะใช้เวลานานกว่าที่การตรวจสอบจะรู้ผลแต่ว่าสินค้าส่งออกสำคัญของไทยอย่างยุ่นอิเล็กทรอนิกส์นั

ก็คุณสุภจีนั้นกำลังเร่งการเจรจาอยู่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะคุยกับภาคเอกชนในการรับมือด้วยนะครับยังไม่ได้ปิดประตูการเจรจานะครับกำลังเร่งทำข้อตกลงด้วยความหวังที่จะได้ลดภาษีแล้วก็การปฏิรูปแรงงานภาคบังคับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับวันนี้คุณเอกนิติก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเจรจาภาษีสหรัฐนะครับว่าได้ประสานกับคุณสุภจีเรียบร้อยแล้วนะครับที่กำกับดูแลเรื่องนี้อยู่วันนี้เนี่ยจะคุยกับภาคเอกชนซึ่งมีสินค้าหลายชนิดที่เราได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งในส่วนใหญ่นั้นผลกระทบอาจจะยังไม่ได้มากแต่ก็มีสินค้าบางชนิดที่ยังไม่ได้รับการยกเว้นภาษีครับซึ่งเราจะต้องพูดคุยกับภาคเอกชนส่วนตัวเนี่ยนะครับคุณเอกนิติมองว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยคือเราเนี่ยต้องรีบเจรจาการค้ากับสหรัฐและเขาก็ยังไม่ได้ปิดประตูครับฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำกติกาหรือสัญญาที่เราจะตกลงประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้เจรจาในเรื่องนี้นะครับต่างจากประเทศอื่นที่เขาเจรจาเสร็จเรียบร้อยและได้อัตราภาษี 10% แต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีซึ่งคุณสุภจีเนี่ยก็พยายามเจรจาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะครับส่วนตัวเนี่ยคุณใหญ่นิติคิดว่าหากเราเจรจาเรื่องนี้ได้เร็วเท่าไหร่และนำข้อกังวลใช้โอกาสที่เขาทักเราในเรื่องของการใช้แรงงานชาติบังคับมาปฏิรูปประเทศยกระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยตัวเองก็เชื่อว่าผลกระทบจะทำให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันเท่ากับประเทศอื่นและคิดว่าเราสามารถแข่งขันได้ซึ่งภาพใหญ่อาจจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยในส่วนที่ยังไม่ได้รับการยกเว้นภาษีพอนักข่าวถามว่าอุตสาหกรรมใดที่เราต้องเตรียมรับมือบ้างนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องขอเวลาครับขอลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนจะกระทบกับภาคเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยเพียงไรเนี่ยคุณเอกนิติก็ยังต้องขอเวลาไปดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับที่คือล่าสุดท่าทีล่าสุดจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกสุเนศจริงๆนะครับภูมิภาควันนี้เป็นไงบ้างครับตลาดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบครับหลังจากที่สหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหม่จากประเทศผู้ค้า60ประเทศทั่วโลกอัตราอยู่ที่10-12.5%ซึ่งจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกเรียกเก็บในอัตราสูงสุด12.5% นะครับโดยสหรัฐอ้างว่าเพื่อเป็นการลงโทษประเทศเหล่านี้ที่ปล่อยให้มีการใช้แรงงานบังคับซึ่งก็สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมชางไฮ้คอมโพสิตวันนี้ก็เลยปิดไปที่ 3,814.20 จุดลดลงไป 62.58 จุดคิดเป็น 1.61% นะครับฮ่องกงติดลบครับเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนกลางที่จะมีความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะครับหางเซ็งติดไปที่ 24,963.23 จุดลดลงไป 247.58 จุดคิดเป็น 0.98% ครับโตเกียวร่วงหนักเลยครับวันนี้ระหว่างวันเนี่ยดิ่งลงมากกว่า 3% หลังความกังวลเรื่องของการลงทุนมหาศาลในด้าน AI ที่กลับมาอีกครั้งนึงหลังการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนยิกเคปิดไปที่ 64,611.15 จุดครับลดลงไป 1,800 กว่าจุดคิดเป็น 2.73% คอมโพสิตเกาหลีใต้ครับคอสปี้ร่วงลงเกือบ 6% ในวันนี้ครับหลังจากที่ปิดแดนบวกมา3วันติดต่อกันเนื่องจากสถานการณ์ความแตกแยกในตอนกลางที่รุนแรงขึ้นนะครับโดยทรัมป์ขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทหารครั้งใหญ่ต่อจิรานหลังจากที่กลุ่มฮูตี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิรานได้ก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,690.62 จุดร่วงลงไป400กว่าจุดคิดเป็น 5.72% ครับออสเตรเลียวันนี้ก็ปิดลบนะครับเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายอย่างหนักตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดวอลล์สตรีทครับนอกจากนี้ยังมีแรงเทขายเข้ามาในกลุ่มสินค้าคงทน durable goods และกลุ่ม healthcare นะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,772.30 จุดลดลงไป 66.70 จุดคิดเป็น 0.75% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 8,900

0: 141.51จุด50จุดลดลงไป76จุด60จุดคิดเป็น 0.85% ครับเรามีกิจกรรมที่อยากจะชวนนักธุรกิจไปเปิดวิสัยทัศน์การที่จีนนะครับกับทริป CEO Vision งานนี้นะครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะครับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองกันเลยครับทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนที่รวมเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจและเรื่องดื่มด่ำกับการได้ลิ้มลองรสชาติของ Lobster เที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดเลยนะครับไฮไลท์ของทริปนี้นะครับบอกไปว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราไม่ได้แต่พาไปถ่ายรูปแล้วก็จบกันไปเช็คอินแล้วก็จบไปนะครับแต่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆครับเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนส์หรือว่าไฮเซนส์นะครับยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกไปถึง160ประเทศเลยนะครับไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกครับไปเห็นกันกับตาเลยครับว่าโลกอนาคตนั้นเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดครับเราจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองชิงเต่าโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้เนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับเติมความรู้ครับฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันนะครับไข่มุกแข่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิวๆกันที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึกชั้น81ครับ81ชั้นและภูเขาเซียวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศากันครับไปเช็คอินกันที่แลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นะครับทั้งย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโบงพลาดไม่ได้นะครับต่อจะไปชิมเบียร์กันที่โรงงานเบียร์ชิงเต่าครับไปเจอกับต้นตำรับระดับตำนานถึงที่เลยครับและก่อนกลับแน่นอนครับช้อปปิ้งกันนิดนึงไหมครับไปละลายทรัพย์กันที่ไปเหรียญพลาซ่าให้จุใจกันเลยนะครับทริปนี้7วัน4คืนครับได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่ๆและไอเดียธุรกิจใหม่ๆนะครับออกเดินทางกันในวันที่20กลับถึงไทย26กันยายนนี้นะครับ7วัน4คืนแต่ขอกระซิบดังๆนะครับรับจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นเพื่อให้เราได้ดูแลทุกท่านได้อย่างทั่วถึงและ Exclusive ที่สุดเลยนะครับสนใจขอโปรแกรมทัวร์กันได้นะครับและสำรองที่นั่งกันได้ที่ Line Official ของ Thinking Radio นะครับแอดกันเข้ามาครับ @Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับ @sign นำหน้าและ Thinking Radio เพื่อขอโปรแกรมที่เราจะไปเที่ยวกันที่ชิงเต่า Trip Zero Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะครับก่อติดเศรษฐกิจวันนี้ในช่วงหน้าวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้เราจะมาดูกลยุทธ์ของไทยล่าสุดครับในการที่จะดึงเมียนมากลับเข้ามาสู่กรุงอาเซียนเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีส่วนได้เสียมากที่สุดในบรรดาประเทศในอาเซียนเลยนะครับเราจึงต้องดำเนินกลยุทธ์เช่นนี้ครับที่เขาเรียกกันว่า calibrated re-engagement มันคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาอธิบายและคุยต่อกับอาจารย์ปิตินะครับพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
8: กลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับช่วงนี้ก็ติดเศรษฐกิจครับและตลอดเดือนกรกฎาคมทุกวันศุกร์นั้นเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมาช่วยนั่งพูดคุยกับเราระหว่างที่รอการกลับมาของรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาวิวัฒน์นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ฟังคลื่นความคิดเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องของธนาคารออมสินครับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากที่จะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ก่อนนะครับธนาคารออมสินเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะครับถึง30ธันวาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปดูที่ worldwideweb.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับทาง GSB Contact Center 1115ครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอยากชวนเราคุยเรื่อง calibrated re-engagement นะครับซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่ทางรัฐมนตรีศรีหศักดิ์นั้นนำกลับมาใช้ล่าสุดนะครับในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาซึ่งก็เป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยนะครับ กลยุทธ์ Calibrated Re-Engagement คือการกลับมามีส่วนร่วมหรือสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและค่อยเป็นค่อยไปครับซึ่งก็เป็นแนวทางทางการทูตและภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นเสนอต่อกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเปิดช่องทางและรื้อฟื้นการเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมียนมานั้นถูกโดดเดี่ยวและเว้นว่างจากการประชุมระดับสูงมานานกว่า5ปีนับตั้งแต่การรัฐประหารนะครับคำว่า calibrated ในที่นี้เนี่ยหมายถึงการปรับระดับวัดผลหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างเป็นระบบครับกลยุทธ์นี้เนี่ยจึงไม่ใช่การยอมรับหรือว่าเปิดรับเมียนมากลับเข้าสู่กลุ่มอาเซียนแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่เป็นการเปิดใจพูดคุยโดยตั้งอยู่บนการประเมินตามเกณฑ์และดัชนีชี้วัดความคืบหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะแก้เดดล็อกเพื่อหาทางออกให้กับเมียนมาหลังจากที่แผนฉันทามติ5ข้อหรือว่า5 point consensus ของอาเซียนนั้นหยุดชะงักและไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชายแดนคือประเทศไทยของเราเนี่ยมีพรมแดนติดกับเมียนมาเป็นระยะทางยาวนะครับจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์สแกมนะครับแก๊ง call center ปัญหายาเสพติดและมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนและก็ปรับตัวตามบริบทการเมืองใหม่ครับตอบรับสถานการณ์หลังจากที่เมียนมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปแม้ประชาคมโลกและฝ่ายต่อต้านจะมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เสรีและไม่เป็นธรรมก็ตามนะครับโดยมองว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อขับเคลื่อนสันติภาพต่อนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองเรื่องนี้กันต่อนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: สวัสดีครับอาจารย์ปิติครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
8: เนี่ยนะครับควรสัปดาห์ละ2ครั้งหัวท้าย
10: ครับครับ
8: ครับเมื่อกี้ผมอินโทรไปละเรื่องcalibrated re-engagement นะครับคือ
10: คร
8: ับ พอผมทำความเข้าใจนิยามของ calibrated re-engagement เนี่ยนะครับก็เลยเกิดคำถามครับคือตอนนี้เนี่ยคืออาเซียนกับเมียนมานี่ไม่คุยกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่ายังไงครับถึงต้องมีกลยุทธ์นี้โดยคุณศรีศักดิ์ออกมาเนี่ยฮะ
10: คือต้องเข้าใจก่อนว่าในระดับที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเมียนมาอยู่ในทุกกระบวนการแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นระดับผู้นำที่มาจากการแต่งตั้งในอดีตก็คือการแต่งตั้งโดย SAC ใช่ไหมครับก็คือคณะรัฐประหารปัจจุบันก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลที่ถอดยูนิฟอร์มมาสวมชุดสูทแทนเนี่ยนะครับพอถึงระดับปุ๊บนี้ปุ๊บเนี่ยอาเซียนจะไม่ต้อนรับจะไม่ให้ตัวแทนของรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งของกองทัพเนี่ยเข้ามาประชุมด้วยเพราะฉะนั้นในการประชุมระดับรัฐมนตรีไปจนถึงการประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาลนะครับก็คือซัมมิตเนี่ยของเมียนมาก็จะเป็นได้อย่างมากที่สุดก็คือระดับทูตหรือว่าปลัดกระทรวงนะครับที่ดูแลงานกิจการนั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอย่างเช่นตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนนะครับที่เป็นตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนโดยการเสนอชื่ออย่างเงี้ยตำแหน่งที่ดูแลเสาหลักประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนอย่างเงี้ยตอนนี้ท่านลวินเนี่ยก็เป็นชาวเมียนมาแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยทิ้งเมียนมาเอาไว้เพียงแต่ว่ากระบวนการของอาเซียนในระดับสูงสุดสุดยอดที่จะกำหนดนโยบายต่อไปด้วยกันในอนาคตเนี่ยพอไม่ใช่ผู้นำเมียนมาเข้ามาประชุมไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีเข้ามาประชุมเนี่ยเมียนมาก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะกำหนดอนาคตของอาเซียนในการที่จะกำหนดทิศทางต่อไปในอนาคตซึ่งตรงนี้ทำให้เมียนมาเสียโอกาสมากและเราเองก็เสียโอกาสด้วยเพราะต้องอย่าลืมว่าเมียนมาเนี่ยเป็นปากประตูสู่ทิศตะวันตกของอาเซียนเลยนะครับอินโดนีเซียอาจจะมีพื้นที่ต่อกับอ่าวเบงกอลนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถูกยูทิลไลซ์มากขนาดกรณีของเมียนมาที่มีพรมแดนติดครับทั้งอ่าวเบงกอลอินเดียบังกลาเทศแล้วก็จีนนะครับเพราะฉะนั้นเมียนมาเองก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาอีกเรื่องนึงที่มันห่วงกังวลด้วยก็คือมันทำให้เสียงของ10ประเทศที่เหลือของอาเซียนเนี่ยเสียงมันแตกมากนะครับอาเซียนตอนนี้มันกลายเป็นกลุ่ม3กลุ่ม ก็ต่อกรณีเมียนมาเนี่ยมันกลายเป็น3กลุ่มหลักๆเลยนะครับกลุ่มนึงก็คือกลุ่มซึ่งเขาเรียกอะไรล่ะพยายามที่จะดึงเมียนมากลับมากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมานั่นก็คืออาเซียนภาคพื้นทวีปแหละนะครับก็คือสปป.ลาวไทยนะครับกัมพูชาเองก็แน่นอนกัมพูชาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยในตอนที่จัดทำเรื่องของฉันทามติ5ข้อที่เป็นคนล็อบบี้ให้มินอองหลายซึ่งมาประชุมที่จาการ์ตาเนี่ยยอมรับเรื่องฉันทามติ5ข้อเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยกัมพูชาเคยเรียนรู้มาแล้วนะว่าการถูกทอดทิ้งมันเป็นยังไงเพราะนั้นอย่างน้อยคุณมีฟุตโฮลคุณมีที่ยืนในอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของเวียดนามเองเนี่ยกับเครือข่ายของทัดมาดอหรือว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเขาสนิทสนมกันเวียดนามเขาไปลงทุนอยู่ในย่างกุ้งตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปิดหรือว่าชัตเอาท์ให้เมียนมาออกไปเนี่ยเวียดนามเขาก็ไม่แฮปปี้แต่แน่นอนในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มซึ่งอาจจะเรียกได้เป็นฮาร์ดคอร์หรือว่าฮาร์ดไลน์นะครับก็คือไม่เห็นด้วยนะครับยึดมั่นในหลักการนะครับกลุ่มว่าเอ้ยคุณไม่เป็นประชาธิปไตยคุณรัฐประหารมาเพราะนั้นผมไม่ยอมรับคุณกลุ่มนี้เนี่ยฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ติมอร์เลสเต้ติมอร์เลสเต้เนี่ยแน่นอนถึงขั้นสนับสนุนรัฐบาล NUG แบบออกนอกหน้าเลยด้วยซ้ำนะครับรัฐบาล เขาเรียกรัฐบาล NUG ก็คือ National Unity Government รัฐบาลสหภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับในขณะที่ประเทศซึ่งเงียบเพราะว่าบางทีตัวเองอาจจะเล็กเกินไปหรือว่าเงียบเพราะบางทีตัวเองมีผลประโยชน์อยู่เยอะอย่างเช่นสิงคโปร์กับบรูไนก็จะเป็นกลุ่มที่3 นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันทำให้เสียงของอาเซียนแตกกันด้วย แต่ว่าที่มีผลมากที่สุดก็คือกลุ่มประเทศที่เป็นพันธมิตรผู้เจรจาของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปกลุ่มนี้ไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาเลย นะครับเพราะว่าแน่นอนเรื่องของอุดมการณ์ทางด้านการเมืองมันแตกต่างกันมากจนเกินไปนะครับแต่ไอการที่ Dialogue Partner พวกนี้ไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาแล้วเอาเข้าจริงๆตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาก็คือโดนโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับมันสร้างปัญหาอีกอันหนึ่งซึ่งมันทำให้บางทีที่ประเทศไทยเราต้องมาริเริ่มเรื่องของจริงๆไม่ใช่ริเริ่มอ่ะประเทศไทยเรา re-engage มาตั้งแต่สมัยของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็มาตอนนี้ใช้ชื่อหมายว่าเป็น calibrated re-engagement ในสมัยของรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์แล้วก็นายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยมันมีความจำเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนั่นก็คือเมื่อเมียนมาถูกโดดเดี่ยวมากๆเวลาที่เมียนมาถูกโดดเดี่ยวมากๆเนี่ยเมียนมาพึ่งใครได้ล่ะคนที่เมียนมาพึ่งได้มากที่สุดก็แน่นอนประเทศที่มีพรมแดนติดกันและมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นั่นก็คือจีนครับรองลงมาก็อาจจะเป็นประเทศในกลุ่ม Global South ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับแต่ว่าการที่จีนเข้ามาแล้วจีนกลายเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะสปอนเซอร์เมียนมาได้ในเกือบจะทุกเรื่องรวมถึงมีสิทธิยับยั้งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยเนี่ยถ้าเราโดดเดี่ยวเมียนมามากเกินไปเมียนมาจะมีลักษณะเข้าใกล้ที่จะเป็นรัฐบริวารของจีนแล้วลองนึกภาพดูว่าถ้าเมียนมาเป็นรัฐบริวารของจีนแบบเต็มตัวเนี่ยประเทศไทยเราถึงแม้จะไม่ได้มีพรมแดนติดกับมหาอำนาจอย่างจีนแต่มันจะกลายเป็นว่าเราถูกขนาบโดยรัฐบริวารของจีนทั้ง3ทิศเลยถูกต้องไหมฮะตะวันตกก็เมียนมาเหนือตะวันตกเนี่ยคือเมียนมาเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือก็คือสปป.ลาวแล้วก็ตะวันออกก็คือกัมพูชาซึ่งไอ้แบบเนี้ยมันจะทำให้ประเทศไทยดำเนินนโยบายในการที่จะสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจยากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันบีบให้ไทยเราเองต้องวางนโยบายที่ดีกับเมียนมาแต่เท่านั้นยังไม่พอครับต้องอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ในเมียนมาที่มันเป็นสงครามกลางเมืองแล้วทุกฝ่ายมันรบกันซะจนมันล้าแบบนี้แต่มันยังต้องการจะรบต่อเนี่ยมันทำให้แต่ละฝ่ายหาเงินหาการสนับสนุน ซึ่งไอ้หาเงินหาสนับสนุนเนี่ยในที่สุดเราจะเจอภัยคุกคามหลักๆเลย4ด้านนะครับด้านแรกก็คือไอ้พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่ที่กฎหมายมันหรีตาหรือกฎหมายมันบังคับใช้ไม่ได้เนปิดอร์หรือรัฐบาลกลางควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณพรมแดนไม่ได้โดยเฉพาะพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยเนี่ยอย่างแรกสุดเลยคุณจะเจอการตัดโอกาสที่เราจะทำมาค้าขายกับเขาหรือถ้าไม่ตัดโอกาสก็ทำให้ต้นทุนในการทำมาค้าขายกับเขามันยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลเมียนมากับรัฐบาลไทยอยากจะสร้างถนนเชื่อมกันแล้วก็แน่นอนในอนาคตเรากำลังพูดถึงถนนจะเชื่อมไปถึงอินเดียได้ด้วยซ้ำอินเดียเมียนมาไทยแลนด์ทริลัทรัลไฮเวย์ถนนสายนี้กลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายแดนจะไม่มีทางทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นได้เพราะถ้ามันเป็นไฮเวย์ที่วิ่งได้จริงๆเนี่ยนั่นเท่ากับยุทธโธปกรณ์จากส่วนกลางของทัพมดอหรือกองทัพเมียนมาเนี่ยมันจะสามารถบุกเข้ามาขยี้กองกำลังชาติพันธุ์บริเวณชายแดนได้ถูกต้องไหมฮะเพราะเขาก็จะขัดแข้งขัดขาเตะตัดขาอยู่ตลอดเวลาให้ถนนสายนี้ที่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์มันเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งแน่นอนมันก็เท่ากับเวลาเราขนของเข้าไปขายในเมียนมาต้นทุนมันสูงไงเส้นทางมันไม่สมบูรณ์สักทีถูกต้องไหมครับและในขณะเดียวกันพอคุณข้ามแดนที่ด่านริมแม่น้ำเมยของไทยที่เป็นด่านทางการคุณเสียภาษีไปแล้วรอบนึงอ่ะคุณตรวจสินค้าไปแล้วรอบนึงอ่ะคุณจ่ายใต้โต๊ะไปแล้วรอบนึงอ่ะพอคุณเข้าไปถึงเขตของกะเหรี่ยงที่เกาะกะเล็กป๋าอันคุณเจออีกรอบนึงแต่เที่ยวนี้โดนเก็บไม่ใช่โดยรัฐบาลกลางแต่โดยกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วโดนแบบนี้เบี้ยบ้ายลายทางไปเรื่อยๆจนถึงย่างกุ้งจนถึงเนปิดอร์ใช่ไหมฮะต้นทุนการทำธุรกิจมันก็สูงขึ้นแต่สิ่งที่มันอาจจะแย่กว่าเรื่องของธุรกิจมันจะเป็นเรื่องความมั่นคงครับเพราะว่านอกจากไอ้การคุมพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังเห็นด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอย่างเช่น KNU KNLA ต่างๆนานาหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ากับกองทัพเมียนมาอย่างเช่นกลุ่มที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือกะเหรี่ยงพุทธที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Border Guard Force ไอ้พรมแดนตรงไหนก็ตามที่มันเปลี่ยนชื่อเป็น Border Guard Force เนี่ยแปลว่าฉันเข้ากับรัฐบาลทหารที่ย่างกุงดาที่เนปิดอร์ได้แล้วนะไอ้กลุ่มพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามมันเริ่มหาเงินโดยการสร้างสแกมเซ็นเตอร์ไงฮะใช่ไหมเราอาจจะเคยได้ยินชเวโกโก้เราได้ยิน KK Park ตอนนี้มันเลื่อนเข้าไปจากในติดพรมแดนเนี่ยเลื่อนเข้าไปในพื้นที่ตอนไหนมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็ทำให้เราตรวจตาดูแลได้ยากขึ้นประกอบกับฝ่ายเราเองคนของเราเองก็เห็นแก่ได้ด้วยใช่ไหมรับเศษเงินรับเงินใต้โต๊ะกลายเป็นเรากลายเป็นเกตเวย์ในการที่จะล่อลวงให้คนจำนวนมากเนี่ยเข้าสู่เครือข่ายของ human traffickingหรือว่าขบวนการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติแล้วใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเข้าไปในเมียนมา
11: เจ้าชาด้วยเมียนมาด้วยโอ้โหจบเลยอืม
10: เราเป็นหนึ่งในเครือข่ายไงเพราะว่าเราบังคับใช้กฎหมายไม่ดีคนของเราอยากจะได้เงินหาเศษหาเลยโดยไม่ได้นึกถึงว่าคนที่เขาถูกหลอกมาเข้าเครือข่ายกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยมันกลายเป็นเหยื่อยังไงบ้างเนี่ยเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำลายชีวิตคนหลายๆครอบครัวถูกไหมครับเราเองก็จะโดนแบบนั้นและในขณะเดียวกันไอ้สแกมเซ็นเตอร์ที่มันอยู่สองข้างของชายแดนมันก็หลอกเงินเราอีกใช่ไหมมันก็มาทำให้คนของเราถูกหลอกลวงอีกถูกภัยคุกคามไซเบอร์อีกเพราะนั้นนอกจากการค้ามนุษย์มันยังมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลอกลวงออนไลน์นอกจากหลอกลวงออนไลน์แล้วในอนาคตดีไม่ดีเกิดมันยกระดับขึ้นมาไม่ใช่แค่ทำสแกมเซ็นเตอร์แต่ทำการให้บริการธุรกิจดาร์กต่างๆบนโลกออนไลน์แบบครบวงจรอ่ะมันอาจจะเป็นฐานของไซเบอร์แอทแทคในหลายๆที่มันอาจจะเป็นฐานของไซเบอร์ซิเคียวริตี้เทรดของหลายๆที่ถูกต้องไหมครับอันนั้นประเด็นแรกดังนั้นความมั่นคงจริงๆสองประเด็นนะทั้งเรื่องที่เรากลายเป็นต้นทางของการป้อนคนเข้าแหล่งกับไอ้แหล่งพวกนั้นมาหลอกเงินเรานะครับประเด็นที่สองก็คือไอ้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ที่ยังไงก็ตามเขาก็ต้องต่อต้านกองทัพพม่าจากส่วนกลางเนี่ยเขาก็อยากได้อาวุธอ่ะมันก็แบบเดิมถูกไหมครับประเทศไทยก็กลายเป็นทางผ่านของอาวุธจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่สนับสนุนกองกำลังพวกนี้มักจะเป็นชาติตะวันตกอ่ะ ก็ไหลผ่านประเทศไทยกันฉ่ำเข้าประเทศเขาแล้วในขณะเดียวกันไอ้กลุ่มผู้ก่อการร้ายในอาเซียนน่ะจะเป็นในภาคใต้ของไทยตอนเหนือของมาเลเซียตะวันออกของมาเลเซียตะวันตกของอินโดนีเซียตะวันออกของอินโดนีเซียตอนใต้ของฟิลิปปินส์พวกนี้มันก็มีอาวุธในตลาดมืดพวกนี้กันฉ่ำเลยดูต้องไหมเพราะกองกำลังพวกนี้ได้อ

0: อาวุธไปอย่างเดียวมันไม่พอกองกำลังพวกนี้ได้อาวุธไปเสร็จมันอาจจะครึ่งหนึ่งใช้ต่อสู้อีกครึ่งหนึ่งเอามาขายในตลาดมืดเพื่อหาเงินเลี้ยงกองกำลังของตัวเองด้วยเราก็เจอเรื่องอาร์มทราฟฟิกกิ้งเข้าไปอีกใช่ไหมครับเรื่องของอาวุธเถื่อนใช่ไหมบางกลุ่มอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าเขาจะอยู่ตอนบนอย่างเช่นว้ากลุ่มนี้ทำสองอย่างหาตังค์ทำอะไรบ้างครับอย่างแรกสุดทำยาเสพติดแล้วยาเสพติดพวกนี้เดี๋ยวนี้มันยกระดับขึ้นมาเป็นพวกแบบเคตามีนเมตาแอมเฟตามีนมันเป็นยาเสพติดแบบสังเคราะห์อ่ะแล้วลูกค้าหลักๆมันเป็นใครอ่ะลูกค้าหลักๆมันจะผ่านประเทศไทยไปประเทศที่สามใช่ไหมไปยุโรปไปออสเตรเลียไปอเมริกาซึ่งเราเองก็เจอเข้าไปอีกกลายเป็นทางผ่านนอกจากเป็นทางผ่านแล้วเรายังเสพกันอีกเดี๋ยวนี้ยาบ้ามันแบบเม็ดละเท่าไหร่ผมว่ามันถูกมากอ่ะ
1: โอ้ย
0: ใช่ไหมฮะแล้วบางคดีมันเศร้ามากเลยก็คือเราเจอเด็กที่อายุยังไม่ถึง10 ขวบอ่ะเสพยาพวกเนี้ยแล้วเสพเหมือนกินขนมอ่ะแล้วบางทีบางเรื่องมันร้ายกว่านั้นก็คือปู่ย่าที่ดูแลตายายที่ดูแลเด็กพวกนี้เพราะว่าพ่อแม่มันทำงานกรุงเทพใช่ไหมก็สูบด้วย
1: โอ้
0: มันก็
1: เออ
0: ทั้งบ้านเนี่ยไอเนี้ยน่า
1: ทัก
0: ล
1: ง
0: ัวมากครับเพราะนั้นDrug Trafficking นะครับอีกอันนึงนอกจากDrug Trafficking แล้วพวกนี้หาอย่างหนึ่งก็คือหาแร่เอิร์ธแล้ววิธีการหาแร่เอิร์ธเนี่ยเขาจะฉีดสารเคมีที่มันมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงอะลงไปในพื้นดินอะเพื่อ
1: โอ
0: ท
1: ้
0: ี่
1: โห
0: จะสกัดแร่เอิร์ธขึ้นมาแต่แน่นอนไอ้น้ำที่นำสารเคมีรุนแรงพวกนั้นที่มันมีสารหนูสารปรอทกรดด่างความรุนแรงสูงเนี่ยมันก็ไหลลงไปในแม่น้ำลวกแม่น้ำโขงแม่น้ำสายแม่น้ำโขงไง
1: เราเป็
0: เพ
1: น
0: รา
1: พ
0: ะ
1: ิน ษ
0: ั้น
1: เอง
0: พ
1: แล้
0: วก
1: ว
0: เราก็เจอปัญหามลพิษอีกถูกต้องไหม
1: โ
0: ฮ
1: อ้
0: ะ
1: โห
0: เพราะฉะนั้นเราอยู่เฉยไม่ได้ไงฮะ
1: เข้าใจแล้วฮะ
0: พอฟังมาถึงจุดเนี้ยหลายๆท่านอาจจะรู้อาจจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเราเ
1: ท
0: ลี่ย
1: ำ
0: ง
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ม่ได้จริงๆที่จะ
1: ว่
0: ต้
1: า
0: องต่อกับ
1: ทำไมต้อง re-engagement
0: จะเป็นฝ่ายเนปิดอร์ก็คือ
1: ร
0: น
1: อ
0: ึกออกป
1: บ
0: ่ะ
1: องไม่ได้ละคุณเสียศักดิ์รอประธานอาเซียนไม่ได้แล้ว
0: ใช่เราก็ต้องคุยกับเขาจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เราก็ต้องคุยกับเขาจะเป็นกลุ่มไหนไหนหรือแม้กระทั่งไปเกลี้ยกล่อมให้อาเซียนต้องคุยกับเขาหรือแม้กระทั่งไปคุยกับมหาอำนาจให้เฮ้ยเลิกสักทีนะไอ้การมาแบบสนับสนุนอาวุธเถื่อนเพราะประเทศผมมันเดือดร้อนอ่ะมันมีความจําเป็นนะพอเราเห
1: น
0: ็
1: ี
0: น
1: ่ไ
0: ค
1: ง
0: วามจําเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องมาคิดต่อว่าเฮ้ยแล้วเราทํายังไง
1: แล้วคุณอนุทินได้คุยกับ FBI Director ที่มาไหมฮะคุณแคสปาเทลเนี่ยเรื่องนี้เห็นบอกว่าคุยเรื่องร่วมมือกันเรื่องในการจัดการสแกมได้ไม่ใช่เหรอฮะพวกสแกมเมอร์เนี่ยช่วยอะไรได้ไหมฮะอเมริกาช่วยเราอะไรได้ไหมฮะ
0: ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะช่วยอะไรเราถูกต้องไหมครับเพราะว่าคนที่มีเทคโนโลยีในมือดีที่สุดอ่ะก็คืออเมริกาถูกต้องไหมแล้วเผลอๆคนที่จะสนับสนุนกองกำลังพวกนี้มากที่สุดก็อเมริกาด้วยแหละ
1: ไม่ไกลกันละ
0: ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องแสดงออกให้เขารู้ว่าผมรู้นะว่าคุณเองเนี่ยมีศักยภาพที่จะสต็อปมันได้แล้วคุณสต็อปมันหรือเปล่าหรือคุณจะมาร้องแลกแหกกระเชยแก้วโอ้ยสแกมเซ็นเตอร์ทำให้คนอเมริกาโดนหลอกปีหนึ่งเป็นหลายๆหมื่นล้านอ้าวก็เวลาหลอกลวงมันจะไปถึงอเมริกาได้มันก็อยู่บนโลกออนไลน์ที่คนอเมริกาใช้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครใช้โทรศัพท์ทางไกลจากเมียนมาหมุนไอ้001100อะไรเหมือนสมัยตอนที่เรา
1: ไม
0: เรี
1: ่
0: ยน
1: ม
0: หน
1: ี
0: ังส
1: แล
0: ื
1: ้
0: อ
1: ว
0: กันแล้วไม่มีน้องว่ามัน
1: เอ
0: ก็
1: อ
0: ผ่านไอ้ออนไลน์อินเทอร์เน็ตต่
1: เ
0: า
1: อง
0: ๆน
1: อ
0: านาซึ่งทางบ้านคุณทางฝั่งคุณทําหรือเปล่าไออาวุธที่มันเกลื่อนกลาดพวกนี้เนี่ยเอาเข้าจริงสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือส่วนหนึ่งมันเป็นอาวุธที่หลุดมาจากสงครามอ่ะ
1: อ่า
0: สงครามยูเครนอ่ะอีกส่วนหนึ่งเราเริ่มเห็นนวัตกรรมใหม่ด้วยฮะนวัตกรรมใหม่เช่นโดรนที่เป็นโดรนการเกษตรอ่ะไอโดรนแบบใช้ฉีดยาฆ่าแมลงฉีดปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวนี้มันเอาเครื่องพิมพ์3 มิติพิมพ์ชิ้นส่วนเพิ่มแล้วติดตั้งระเบิดติดตั้งอะไรต่อมีอะไรกับไอ้โดรนพวกเนี้ยแล้วบินไปโจมตีอีกฝั่งหนึ่ง
1: อาจารย์ครับผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าย้อนกลับไปแล้วไม่เกิดรัฐประหารและเป็นรัฐบาลที่มีองซานซูจีก็ดีหรือใครก็ดี NLD ก็ดีเนี่ย

0: จะไม่เกิดปัญหาแบบที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้หรอครับหรือก็เกิดอยู่ดี
1: ผมคิดว่าปัญหามันคงคือต้องเข้าใจว่าปัญหาความรุนแรงในเมียนมาเนี่ยมันเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังต่อเนื่องมาตั้งแต่1960อะแต่มันไม่ถ้ามันจะไม่มันแต่ถ้าแต่ภายใต้การนำของ NLD เนี่ยไอ้ความศรัทธาต่อตัวคุณองซานซูจีเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ต่างๆมันอยู่ในลักษณะที่คุยกันได้แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้ National Ceasefire หรือว่าไอ้กระบวนการที่เริ่มต้นในการหยุดยิงพร้อมกันทั้งประเทศเนี่ยมันเริ่มสมัยเต็งเส่งนะมันเริ่มสมัยประธานาธิบดีที่เป็นประธานาธิบดีจากพรรค USDP นะมันเริ่มต้นตอนนั้นเพราะนั้นในความเป็นจริงเราก็รู้แหละว่าเมียนมาเองเขาก็ตัวทหารเองเขาก็อยากที่จะทำเรื่องพวกนี้อยู่เพียงแต่ว่าแน่นอน approach ของทหารเนี่ยมันก็ไม่นุ่มนวลไม่ได้รับการศรัทธาไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนเท่ากับ approach ของคุณองซานซูจี
0: โดยเฉพาะยิ่งจากตะวันตก
1: ใช่ในสมัยของคุณองซานซูจีเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ก็ไม่ไว้วางใจองซานเหมือนกันองซานเองหลายๆครั้งบางทีก็ compromise กับกองทัพด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นกรณีเรื่องของเบงกาลีโรฮิงญาที่มันไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องว่าเอ๊ะตกลงแล้วเมียนมาจะรับเขาเป็นกลุ่มที่เป็นคนเมียนมาหรือไม่เป็นคนเมียนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนมากๆนะครับแล้วเราเองคงจะคาดการไม่ได้หรอกว่าสถานการณ์มันจะดีกว่านี้หรือมันไม่ดีกว่านี้ถ้าคุณองซานยังเป็นเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นเขาใช้คำว่าเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีใช่ไหมที่ปรึกษาแห่งร
0: ั
1: ฐมีอำนาจสูงกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำเพราะว่าเหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นครับเพราะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพราะคุณไม่ยอมที่จะคอมโพรไมส์กับกองทัพไงคุณถึงโดนรัฐประหารทั้งนั้นที่กองทัพพยายามที่จะดีลกับคุณองซานเยอะมากนะครับในการที่จะแต่ผมไม่ได้เข้าข้างกองทัพนะครับในการที่จะทำรัฐประหารแต่ผมเข้าใจว่าสำหรับกองทัพเมียนมาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือกระบวนการที่จะทำยังไงให้ทัดมาดอหรือว่ากองทัพมันยังมีอำนาจในการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศซึ่งแน่นอนมันก็เป็นการขัดแย้งโดยตรงกับอุดมการณ์ทางด้านการเม
0: ืองต่างใช่ครับอาจารย์เป็นการวิเคราะห์เฉยๆอยู่ครับเพราะว่าคือเขาก็มองได้ครับว่าทางองซานเองก็อาจจะเป็นหมากของตะวันตกถูกไหมครับเขาก็มองเช่นนั้นได้มันก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศมันก็แล้วแต่ว่าจะมองจากมุมของใครนะครับแต่ทีนี้พอเราเริ่มกลับมา re-engage แบบนี้แล้วมันจะวัดผลความสำเร็จยังไงครับอาจารย์มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับที่เราจะเห็นผลเป็นรูปธรรมกับการแก้ปัญหาทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาเนี่ยฮะ arm trafficking drug trafficking border security ของเราเนี่ยมันยังไงฮะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องเน้นเรื่อง transactionalism มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือมันต้องเป็นการดำเนินนโยบายที่มีลักษณะต่างตอบแทน อย่างเช่นไทยเราเองคงต้องยื่นคำขาดกับเนปิดอร์กับรัฐบาลทหารกับรัฐบาลสวมชุดสูทของนายพลของเนปิดอร์ของทัดมาดอว่า ถ้าผมช่วยคุณดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนมีน้องหลายตอนนี้เน้นเดินสายมากนะฮะไปอินเดียไปจีนไปสปป.ลาวถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราจะยื่นมือช่วยเหลือคุณในการที่จะทำให้คุณสามารถที่จะกลับมาอยู่ในอาเซียนได้ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณต้องดิลิเวอร์อะไรบางอย่างนะคุณต้องยอมที่จะแสดงออกให้เห็นนะว่าคุณมีความจริงใจแล้วคุณทำอะไรสำเร็จบางอย่างนะถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นประเทศไทยที่จะเป็นประตูให้คุณเราก็จะไม่เป็นประตูให้คุณนะแล้วเผลอประตูบานนี้สำคัญที่สุดด้วยนะเราหมายเพราะถ้าประตูบานนี้แทนที่จะเปิดแบบดึงคุณเข้ามากลายเป็นเปิดแบบแปลเป็นปิดแล้วผลักคุณออกไปแทนเนี่ยคุณเองก็จะเดือดร้อนนะเพราะเราเองมีแต้มต่อหลายอย่างนะครับอย่าลืมคนงานเมียนมาอยู่ในประเทศไทยเป็นล้านคนนะฮะหลายล้านคนด้วยไม่ใช่เป็นล้านคนนะครับเศรษฐกิจเมียนมาเนี่ยอยู่ได้เพราะเครือข่ายธุรกิจไทยนะของที่เขายังขายแล้วเอาเงินตราต่างประเทศเข้าได้อย่างเช่นพลังงานอ่ะอยู่ประเทศไทยนะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมือในการบีบเพราะฉะนั้นเนปิดอร์ถ้าคุณอยากจะกลับมาคุณก็ต้องแสดงออกถึงความจริงใจอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้ต้องดูว่าแน่นอนมันเป็นศิลปะทาง

0: การทูตแต่ว่าเราเองก็แสดงออกให้เห็นนะครับทั้งการส่งคุณปานปรีทั้งการส่งคุณศิหศักดิ์เนี่ยเดินทางไปเมียนมามาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงเวลาที่เขามีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะครับเรื่องที่สองก็คือเราคงไม่ได้ทำแต่เฉพาะกับเนปิดอร์เราเองคงจะต้องแสดงออกอย่างชัดเจนกับกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายแดนด้วยแน่นอนกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายแดนของเมียนมามีหลายกลุ่มมากแล้วเราก็ไม่ได้สามารถควบคุมได้หลายกลุ่มนะฮะอย่างกลุ่มที่เก่งๆเลยแล้วโอ้โหเล่นเกมเก่งมากอย่างอารากันอย่างเงี้ยอยู่ในรัฐยะไข่ไอ้พวกเนี้ยคนที่ดีลต้องเป็นอินเดียไม่ใช่เรามันไกลเกินความสามารถของเราแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนั้นซับซ้อนมากกว่านั้นอีกเพราะว่านอกจากจะติดพรมแดนกับอินเดียแล้วมีปัญหาเรื่องผู้ก่อการร้ายข้ามชายแดนไปมาเนี่ยมันยังเป็นปากทางของท่าเรือเจ้าผิวหรือว่าจ๊อกผิวของจีนที่ลงทุนเรื่องท่อก๊าซที่จะเชื่อมจากอ่าวเบงกอลเข้าไปที่ยูนนานด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องปิดไปฝั่งจีนไปฝั่งอินเดียเช่นเดียวกันกับตอนเหนือครับเราเองไม่มีศักยภาพพอที่จะคุยกับว้าได้นะฮะถ้าเราคุยได้เนี่ยพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มันมาตั้งฐานที่มั่นไอ้การทําเหมืองการมันโดนจํากัดไปนานแล้วแต่เราคุยไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้ต้องพี่เอื้อยอีกคนหนึ่งคือจีนถ้าเอาเข้าจริงแอร์ไลน์พวกนั้นก็เอาไปขายจีนนั่นแหละ
1: จีน
0: ดังนั้น
1: ครับ
0: กับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเราต้องไปคุยกับมหาอำนาจเราต้องคุยกับทั้งจีนกับทั้งอินเดียและแน่นอนกับทั้งยุโรปและอเมริกาด้วยญี่ปุ่นด้วย
1: รัสเซียด้วย
0: แน่นอนรัสเซียด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เองเนี่ยขอโทษถ้าคุณไม่อยากเห็นพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่นิกสันยีอีกพื้นที่หนึ่งอ่ะคุณเลิกได้ไหมไอการแบบแอบสนับสนุนงบประมาณทางการอาหารกับฝ่ายต่อต้านคุณเลิกได้ไหมกับการส่งอาวุธให้กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะแล้วเปลี่ยนเป็นการเยียวยาแบบมนุษยธรรมได้ไหมแล้วเยียวยาแบบมนุษยธรรมผ่านประเทศไทยผ่านอาเซียนได้ไหมเหมือนกับที่อาจารย์สุรินทร์เคยเสนอไว้อาจารย์สุรินทร์พิศวันเคยเสนอไว้ตอนที่พม่าโดนพายุนาคริสถล่มอ่ะให้อาเซียนกับให้ประเทศไทยเป็นคนสกรีนในการที่จะไปช่วยเหลือเขาแล้วเน้นระเบียงทางด้านมนุษยธรรมได้ไหมแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้คนที่จะได้ประโยชน์คือทั้งทหารเมียนมาทั้งกลุ่มชาติพันธุ์เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องยืนยันกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยก็คือประเทศไทยจะไม่ใช่พวกคุณเป็นรัฐกันชนติดอาวุธเหมือนกับอดีตที่เราเคยใช้ในสมัยสงครามเย็นอีกแล้วต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนให้รัฐกันชนทางด้านกันชนติดอาวุธเนี่ยให้กลายเป็นการชนธรรมภิบาลการชนมนุษยธรรมได้ไห
1: ม
0: เราช่วยเหลือเขาในเรื่องมนุษยธรรมแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณจะกลายเป็นภัยคุกคามผมอย่างเช่นคุณจะเปิดสแกมเซ็นเตอร์แล้วทำให้คนของผมเดือดร้อนและทำให้ประเทศผมโดนโบยว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายค้ามนุษย์อ่ะผมไม่สนับสนุนคุณนะไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตโน่นนี่นั่นอ่ะผมตัดนะผมก็ต้องจริงจังเรื่องพวกนี้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะถูกต้องไหมครับแล้วถ้าทำแบบนี้ได้อะเราค่อยเดินหน้าต่อในเวทีอาเซียนให้เขา
1: ได้ครับ
0: ซึ่งแน่นอนสิงหาคมนี้มีน้องหลายก็จะเยือนประเทศไทยอะครับ
1: สามถึงสี่ป่ะฮะเห็นข่าวใช่ไหมอาทิตย์หน้าแล้ว
0: ใช
1: ่อีกสองอาทิตย์นะครับ
0: คงจะต้องทำเรื่องพวกนี้แล้วก็กำหนดท่าทีของเราให้ชัดเจนนะครับ แล้วเวลาเจอกันระดับผู้นำต่อผู้นำเนี่ยคุณอนุทินเองก็ต้องมีถ้าเป็นศัพท์แบบทรัมป์ก็คือคุณต้องมีไพ่ในมือ
1: น
0: ะคุณต้องมีอำนาจการต่อรองในมือถูกต้องไหมครับ เพราะนั้นนาทีนี้ก็เป็นนาทีของการวางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมว่าจะทำยังไง
1: ได้เลยครับเดี๋ยวค่อยคุยกันครั้งหน้าว่าไพ่ในมือที่เรามีเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ปิติอยู่กับเราอีกครั้งนึงก็เดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับ จันทร์กระสุกตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
4: 90.5 FM Thinking Radio

0: ุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายนะของการทำงานในสัปดาห์นี้นะสำหรับเดือนกรกฎาคมก็เหลือเต็มๆคือสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์หน้านี้วันหยุดนะครับตะเลิกนี่หลายวันนะฮะมีทั้งวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็มีวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันหยุดที่หลายคนอาจจะใช้โอกาสนี้แหละนะที่จะพักผ่อนนะแต่ช่วงนี้ฝนคือหลายพื้นที่นะครับที่ผมถามมาที่มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามอะว่าเอ๊ะทำไมมีใครได้ติดตามเรื่องเอลนีโญหรือว่าซูเปอร์เอลนีโญไหมนะต้องบอกนะครับว่าที่เราเห็นฝนตกในบางที่อย่างเงี้ยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็ทิ้งไปหลายวันนะใช่ไหมทิ้งไปประมาณสัปดาห์นะเสร็จๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มีตกวัน2วันที่ผ่านมานะฝนทิ้งช่วงนะที่บอกว่าทิ้งนี่คือหมายความว่าทิ้งช่วงนะบางพื้นที่เนี่ยผมได้ข่าวว่าอุทัยธานีนะโดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศเนี่ยนะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะแต่ว่าเลยขึ้นไปภาคเหนือตอนล่างอ่ะนะภาคกลางตอนบนแถวๆนั้นอ่ะนะแล้วก็ที่อยู่ในพื้นที่ตอนกลางเนี่ยของประเทศเนี่ยหลายที่นะครับที่ฝนทิ้งช่วงนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่หน้าฝนก็ตามทีตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมถ้าคุณผู้ฟังสังเกตเนี่ยโอเคล่ะฝนมันอาจจะตกแถวฝั่งตะวันตกนะแถวเพราะว่ามันได้รับมรสุมมาใช่ไหมเป็นลมมรสุมที่มาจากทางมหาสมุทรอินเดียหรือว่ามาจากทางเส้นศูนย์สูตรนะแต่ว่าไอ้ฝั่งที่มันเป็นพายุที่มันจะเข้าในฤดูฝนจริงๆเนี่ยของเรานี่มันจะมาจากหลักๆมันจะมาจากทางแปซิฟิกนะผ่านทางฟิลิปปินส์มาเข้าทะเลจีนใต้อาจจะขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะลงมาข้างล่างถ้าลงมาข้างล่างนี่จะเข้ากับเราเราจะได้รับอิทธิพลมากหน่อยนะผ่านทางเวียดนามแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ตามเนี่ยนะพายุหลายลูกนะมันไม่ได้มาที่เวียดนามตอนบนหรือเวียดนามกลางเลยมันขึ้นไปข้างบนเลยคือมันผ่านฟิลิปปินส์มามันอาจจะอยู่บนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ทางตอนบนของฟิลิปปินส์นะแล้วก็ทะลุมาไปไต้หวันแล้วก็เข้าจีนตอนกลางไปนะอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ปรากฏการณ์เอลนีโญนะก็เลยทำให้ฝนนะมันทิ้งช่วงเหมือนกันนะ เรื่องฝนทิ้งช่วงนะผมไปที่พิษณุโลกเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่ต้องยอมรับนะครับผมพยายามชะโงกนะฮะดูแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน่านอะไรพวกนี้นะครับเจ้าพระยาเนี่ยถ้าเราไล่ไปตั้งแต่แถวอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยนะอันนี้เห็นเลยว่าน้ำลดลงนะจริงๆก็เห็นตั้งแต่ปทุมธานีแล้วเห็นตั้งแต่บางปะอินแล้วนะตรงนั้นน้ำมันลดลงน้ำมันเยอะนี่เราก็รู้แล้วปริมาณน้ำมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าน้ำมันแห้งน้ำมันลดลงเนี่ยมันก็ลงกว่าตลิ่งพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วที่ไปเจอที่พิษณุโลกแม่น้ำน่านนี่โอ้โหน่าจะประมาณสัก7เมตร8เมตรได้นะจากท้องน้ำขึ้นมาถึงไอ้ริมตลิ่งอ่ะนะลงไปเยอะลงไปเยอะลงไปเยอะเพราะฉะนั้นปีนี้นี่ต้องฝากทางกรมชลประทานต้องฝากทางการจัดการน้ำอ่ะนะสทนช.อะไรเนี่ยนะต้องบริหารจัดการน้ำดีๆนะนี่ยังไม่ได้แบบเจอเต็มๆนะถ้าช่วงที่ฝนมันทิ้งช่วงจริงๆแล้งจริงๆเนี่ยมันคือหมดหน้าฝนนะก็คือปลายตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันจะลากยาวอ่ะมกรากุมภามีนาเมษานั่นแหละช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนนั่นแหละนะอันนั้นอ่ะจะสาหัสกว่านี้นะก็ต้องระมัดระวังนะต้องดูดีๆจัดการดีๆนะพื้นที่บางพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำอยู่แล้วนะแล้วก็ฝนน้อยอยู่แล้วเนี่ยอย่างทางอะไรล่ะคลองสียัดอย่างเงี้ยนะฉะเชิงเซาแล้วก็รวมไปถึงทาง อีสานใต้นะอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ก่อนนะเตือนกันไว้ก่อนต้องระมัดระวังนะข่าววันนี้มีประเด็นที่ถ้าจะบอกว่าเป็นข่าวดีซะหน่อยนะก็มีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจนะทางด้านของกระทรวงการคลังนะเห็นว่าปรับประมาณการเศรษฐกิจปี2569เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่คาดว่าจะโตเป็นแค่ 1.6% นะแต่บอกว่าปีนี้ถ้าดูจากผลการฉีดเม็ดเงิน
จากไอ้พระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยก็คือ400ล้านบาทโดยเฉพาะที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยก็คือ200,000แรกโครงการไอ้6040แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะจาก300ขึ้นมา 1,000 บาทอ่ะนะกลุ่มเนี้ยนะรวมไปถึงภาคการส่งออกที่ดีขึ้นนะการลงทุนการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยก็ขยายตัวขึ้นเนี่ยนะก็ทำให้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี2569เนี่ยน่าจะโตได้ถึง 2.5% นะอันนี้ก็เดือนกรกฎาคมจะสิ้นเดือนละเหลือกี่เดือนละสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนแต่ขณะเดียวกันพูดถึงส่งออกนี่ล่าสุดทางสหรัฐอเมริกามีการประกาศเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะหลังจากที่reciprocal tariff นะทางศาลสูงสหรัฐเขาบอกว่าอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันผิดจัดเก็บไม่ได้ต้องคืนด้วยนะและหลังจากนั้นทางสหรัฐอเมริกาก็ใช้มาตรา122นะจัดเก็บอะไร 10% นะนี่มาดูเรื่องของแรงงานภาคบังคับนะมาตรา301เพราะว่า122นี่มันครบอายุแล้วเขาประกาศจะเก็บภาษีนะ60คู่ค้าก็คือ60เขตเศรษฐกิจนะมันจะมีประเทศมีเป็นเขตเศรษฐกิจแล้วก็ว่ากันไปแต่มีประมาณ60แห่งก็จัดเก็บใน2อัตราอัตราที่1ก็คือ 10% ใครที่มีข้อกำหนดใครที่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับทางสหรัฐอเมริกาต้องการเกี่ยวกับการใช้แรงงานหรือว่าแรงงานภาคบังคับเนี่ยอันนี้จะถูกจัดเก็บที่ 10% เพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชานี่ถูกเก็บ 10% สำหรับสินค้าที่จะนำเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาของเราเจอที่เท่าไหร่ของเราเจอที่ 12.5% กลุ่มของเราเพราะยังไม่ได้มีกฎหมายไม่มีมาตรการไม่ได้มีข้อตกลงกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะเนี่ยผู้แทนการค้าสห

ฐอเมริกาหรือไม่นะเพราะว่าก็เราได้ดุลการค้าจากสหรัฐพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าให้ดุลที่มันได้จริงๆนี่มันต้องไปดูนะมันมีของที่ใช้ในประเทศมากมายขนาดไหนนะหรือว่ามันเอามาประกอบแล้วก็ส่งไปต่อที่สหรัฐนะจริงๆเราแทบไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับอันนี้คือเรื่องของการค้ารอบใหม่ส่วนทางสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ต้องยอมรับว่ามีความผันผวนแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นคือหลังจากที่ทางฮูตีภายใต้การช่วยเหลือของทางอิหร่านเนี่ยได้โจมตีเรือเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบียสองลำนะที่ไอ้ต้องช่องแคบเมาอะไรนะไอ้คาเดฟอะไรนะนะที่มันจะเข้าไปทะเลแดงแล้วมันจะไปอีกฝั่งหนึ่งไปสามารถที่จะไปทางยุโรปได้ตรงนั้นมันถ้านึกแผนที่คุณผู้ฟังนึกว่ามันมีจะงอยออกมาซ้ายเป็นช่องแคบขวาเป็นช่องแคบจะขวามือนะทางตอนบนของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นทะเลตรงนั้นก็เป็นไอ้ที่จะเข้าไอ้อะไรล่ะไอ้อ่าวเปอร์เซียนะช่องแคบฮอร์มุซอ่ะตรงนั้นอ่ะนี่อยู่ข้างบนแล้วข้างล่างตรงทะเลแดงอันนี้มีช่องแคบอยู่ตรงปลายอยู่ตรงนั้นอีกที่หนึ่งนะเนี่ยแถวโซมาเลียแถวๆนั้นนะเนี่ยอันเนี้ยความกังวลคือว่าถ้ามันปิด2ช่องแคบหรือว่าดำเนินการอย่างเข้มข้นเนี่ยนะไอ้นี่มันจะส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าตรงช่องแคบฮอร์มุซอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะโอ้ 20% ของน้ำมันดิบที่ออกมาแล้วส่วนใหญ่ก็มาทางเอเชียด้วยอันนี้ได้รับผลกระทบอันนี้เรารู้ตั้งแต่ตอนที่มันปิดกันตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาพฤษภาที่ผ่านมาแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเห็นว่ามีน้ำมันที่ส่งทางเนี้ยมันถึงแม้ว่าไม่ได้มากนะประมาณสัก4ล้านกว่าตันต่อวันนะแต่ถ้าปิดไปมันก็ส่งผลกระทบเพราะว่าเขาก็ใช้เป็นช่องทางเลี่ยงที่จะมาออกทางนี้แทนถ้าจะไปทางฝั่งยุโรปถูกไหมแต่ตอนนี้ถ้ามันปิดทั้งสองอันนี่หมายความว่ามีวิธีเดียวคือต้องลงไปข้างล่างอย่างเดียวนะต้องไปอ้อมอะไรล่ะเซาท์แอฟริกาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เรื่องของต้นทุนการส่งออกนะมันสูงขึ้นอันนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงแล้วการโจมตีกันครั้งนี้นะหรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นในระลอก2เนี่ยสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายขนาดไหนมีข้อสังเกตเยอะแยะมากบางท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าต้องดูเรื่องของการปรับเปลี่ยนกำลังหนึ่งต้องดูเรื่องของการปรับเรื่องของอะไรล่ะหน่วยที่จะดูแลนะหรือว่าหน่วยสนับสนุนอย่างเช่นโรงพยาบาลสนามจะมีการจัดตั้งในพื้นที่เยอะขึ้นใหญ่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้มันก็เป็นสัญญาณว่าแสดงว่ามันก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนถูกไหมก็เขาก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะอาจจะรุนแรงมากขึ้นนะอันนี้ก็ต้องดูนะและข่าวที่ออกมาก็เยอะแยะมากนะหลากหลายมากนะนี่ยังไม่รวมทางรัสเซียกับยูเครนที่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ารุนแรงเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะมีไประเบิดไออะไรที่เป็นคลังสินค้าออนไลน์อ่ะในรัสเซียโอ้โหเห็นข่าวไฟไหม้เต็มไปหมดเลยนะครับอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะส่งผลยังไงนะราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้เบนท์ทะเลเหนือเพิ่มขึ้นนะร้อยเหรียญแล้วเมื่อวานนี้ยังบอกอยู่เลยว่าน่าจะ98-99เหรียญวันนี้ทะลุ100เหรียญไปแล้วนะยังกังวลนะบางคนนักวิเคราะห์บางท่านคาดการว่าน้ำมันดิบราคาจะถึง150เหรียญนะครับแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นพีคเนี่ย120เหรียญ122เหรียญเนี่ยแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าคาดการ150เหรียญนะฮะแล้วบอกว่าเนี่ยของจริงแล้วแต่นี่ก็ยังเป็นการคาดการประเมินสถานการณ์ซึ่งจะจริงจะเท็จก็ต้องอยู่กับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเคลื่อนไหวแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและที่แน่ๆทองก็ปรับตัวลดลงราคาทองสปอตโกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4,000

30เหรียญ 4,000 40เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เมื่อวานนี้ 4,120 วันนี้ลงมาทองก็มีความขึ้นไหววันต่อวันนี่คือ100เหรียญ200เหรียญเนี่ยเห็นอยู่แล้วนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นอันนี้ก็ใครที่สนใจเรื่องทองใครที่สนใจ เรื่องของน้ำมันก็ต้องติดตามนะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยส่วนเมื่อวานนี้ที่เป็นไฮไลท์สำคัญแล้วก็ผมก็รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของทางกระทรวงการคลังที่เขามีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่เราเรียกกันว่าบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะเรื่องของการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ผมว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าน่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดสำหรับการทบทวนสิทธิ์หรือว่าการปรับเกณฑ์ดังกล่าวเพราะเหลือขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนเดียวคือเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนะผมจะค่อยๆไล่สรุปให้ฟังว่าประเด็นที่เขาจะมีการปรับเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอันแรกฮะสำหรับเรื่องของการครอบครองรถนะเป็นเจ้าของรถเป็นกรรมสิทธิ์รถเนี่ยรถยนต์นะคือถ้าบอกถ้ามีอายุเกิน20ปีขึ้นไปรถจักรยานยนต์มีอายุเกิน15ปีขึ้นไปรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่แบบสิ้นสภาพเลยคือพังบุโรทั้งแล้วนะเขาบอกว่าจะปรับให้เลยฮะยกเว้นได้รับการยกเว้นทันทีเพราะฉะนั้นก็จะโอนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยให้ทันทีกรณีที่2ฮะถ้าเป็นรถที่โอนลอยนะถูกสวมสิทธิ์นะบอกถ้าไปตรวจสอบคือแต่ต้องไปเอกกดไอ้นั่นนะทบทวนสิทธินะถ้าไปตรวจสอบและยืนยันได้ว่าโอนลอยแล้วคือซื้อขายแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนนะถูกสวมสิทธิ์คนเอาชื่อไปซื้อรถเนี่ยนะอันนี้ก็จะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผมขยายเพิ่มเติมเลยกรมการขนส่งบอกนะครับสำหรับใครที่มีรถยนต์เกิน20ปีรถจักรยานยนต์เกิน15ปีไม่ต้องทำอะไรจะคืนสิทธิ์ให้เลยเพราะนี่เขามีข้อมูลอยู่แล้วบอกไม่ต้องทำอะไรอันนี้มันเข้าเกณฑ์เรื่องของอายุเพราะฉะนั้นมันดูได้จดทะเบียนเมื่อไหร่พอปุ๊บแล้วก็คืนให้เลยแต่ถ้าหากเป็นกรณีสิ้นสภาพครับรถบุโรทั้งเนี่ยนะไม่แต่อาจจะอายุน้อยกว่า15ปี20ปีเนี่ยนะหรือโอนลอยสวมสิทธิ์อันนี้ต้องแจ้งขนส่งนะต้องไปแจ้งขนส่งต้องไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่รถผมใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยผมมีรูปถ่ายพยานหลักฐานมาเอามาให้ดูให้เขาแก้ให้พอแก้ให้เสร็จปุ๊บตอนที่เขาจะส่งให้กระทรวงการคลังมันจะได้มีหลักฐานว่าเฮ้ยรถคุณไม่ได้เป็นเจ้าของรถนี่หว่ารถคุณไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลยเนี่ยมันพังไปแล้วเนี่ยนะล้อก็อยู่อีกข้างนึงนะเครื่องก็ถูกกระจัดกระจายไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยต้องไปนะบอกว่าต้องไปแจ้งที่ขนส่งนะรถสิ้นสภาพโอนลอยหรือว่าสวมสิทธิ์อ่ะผมขยายความให้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะเขาบอกประมาณ 2,500,000 คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งฮะเนื่องจากถือครองรถยนต์ใหม่คือทั้งมือหนึ่งมือสองและใช้งานได้ตามสภาพคือมีรถยนต์อยู่ในครอบครองนี่แหละไอ้2,500,000คนเนี่ยที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์เขาบอกว่าไม่คืนสิทธิ์ให้เพราะอะไรฮะเพราะว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาอันนี้สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรายเดิมอ่ะที่ไปขอทบทวนสิทธิ์อ่ะไปไอ้ที่ไปลงทะเบียนน่ะจาก13ล้านไปลงทะเบียนกี่ล้านน่ะจำได้ไหมไปลงทะเบียนกี่ล้านคนอ่ะประมาณเท่าไหร่ล่ะไอ้8 9ล้านคนมั้งกลุ่มเนี้ย9ล้านกว่าคน9กลุ่มเนี้ยฮะกลุ่มเนี้ยที่ไปลงทะเบียนแล้วพอไปตรวจเจอบอกเฮ้ยช่วงที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณซื้อรถยนต์ดีกว่าเฮ้ยคุณมือ1มือ2ก็ได้นะไม่ว่านะแต่ว่าถึงแม้ว่ารถมือ2สภาพบอกว่าอายุมันเยอะก็ตามทีเนี่ยนะมันบอกเอ้ย

ืนสิทธิ์ให้อันนี้เขาไม่คืนให้นะเหตุผลก็คือว่าเขาถือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณฐานะคุณมีการดูแลตัวเองดีขึ้นสามารถดูแลตัวเองได้นะครับนะกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3คือนักเรียนนักศึกษานอกระบบทั้งกศน.อาชีวะนอกระบบสกร.ส่งเสริมการเรียนรู้คืนสิทธิ์ให้หมดเลยคือสิทธิ์ให้หมดเลยเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเอ้าคุณไปเรียนไปรู้อายุเยอะคุณไปเรียนไปรู้คุณต่อยอดเพื่อจะพัฒนาตัวเองอ่ะนะจะไม่ให้คุณได้ยังไงถูกไหมเอาจริงๆอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะอันนี้ยังไงก็ต้องคืนสิทธิ์ให้เขาต่อยอดเพื่อจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเขามีเพราะว่าเขาต้องการที่จะขวนขวายเขามีฐานะที่อาจจะเรียกว่าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วเขายังขวนขวายอยู่บอกเฮ้ยไปตัดสิทธิ์เขาเพราะว่าเขาขวนขวายเนี่ยเพื่อจะยกระดับตัวเองขึ้นไม่ได้ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการที่คืนสิทธิ์ให้ทันทีบอกว่าคืนสิทธิ์ให้เลยอันนี้เดี๋ยวทางศึกษาธิการนะเขาจะต้องส่งรายชื่อไปนะครับกลุ่มที่4ฮะกลุ่มบุคคลที่เป็นกรรมการวิสาหกิจชุมชนนะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้มีอยู่ประมาณสัก 15,000 คนอันเนี้ยจะได้รับการยกเว้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าคืนสิทธิ์ให้แต่ว่าทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเพราะมันเป็นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมส่วนใหญ่มันเป็นของกระทรวงเกษตรนะจะต้องส่งรายชื่อมาให้กระทรวงการคลังพิจารณานะครับกลุ่มที่5ครับผู้ที่ถูกสวมสิทธิ์เป็นกรรมการของบริษัทของพวกนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนอะไรพวกเนี้ยนะฮะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีบัญชีซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่นานมากแล้วและไม่เคยซื้อขายหรือซื้อขายแบบหลักร้อยบาทอะบอกหลักร้อยหลัก200คือซื้อขายน้อยคือ1นานแล้วคุณไม่เคลื่อนไหว2คือเป็นพวกที่น้อยมากนะซื้อขายน้อยมากอันนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะยกเว้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะคืนให้แต่นะฮะแต่ทางกระทรวงพาณิชย์นะพาณิชย์ที่ต้องไปดูนะคนที่ถูกสวมสิทธิ์เนี่ยลูกขอชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาขอบอกเอ้ยยืมหน่อยสิขอชื่อหน่อยไปตั้งบริษัทไปเนี่ยไปเป็นกรรมการบริษัทหน่อยสิถือหุ้น 1% 8% 5% เนี่ยนะเอาชื่อไปเปล่าๆเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยเนี่ยถือว่าถูกสวมสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์นะแล้วก็ถ้าเป็นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เนี่ย TSD ก็จะต้องส่งรายละเอียดส่งรายชื่อมาแล้วเดี๋ยวกระทรวงการคลังพิจารณาให้นะครับถามว่ากระทรวงพาณิชย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมกระทรวงพาณิชย์บอกว่าใครที่ถูกสวมสิทธิ์ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าถูกแอบอ้างนะอันนี้สิ่งที่ต้องทำคือต้องไปกดทบทวนสิทธิ์ก่อนนะและหลังจากนั้นก็ยื่นขอตรวจสอบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกรอกข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเขาจะส่งเรื่องเนี่ยไปที่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอีกทีนะครับผมขยายความให้เลยส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณตอนนี้ที่มีอยู่แล้ว 13,180,000 คนที่คุณได้300เป็น 1,000 บาทตอนแรกที่เขาบอกว่าถ้าใครถูกตัดสิทธิ์หรือว่าไม่ได้ไปยื่นในการขอรอบใหม่เนี่ยนะเขาจะให้มาใช้60-40ถูกไหมเกณฑ์นี้ยกเลิกนะครับยกเลิกนะครับถามว่าจะทำยังไงเขาบอกให้คุณเลยให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300-1,000 บาท4เดือนเลยไม่ใช่แค่2เดือนแล้ว4เดือนเป็นปกตินะก็2เดือนที่ผ่านมามีสุนทากรกฎาคมนี่ใช้ไปแล้วถูกไหมก็เหลือเดือนที่เหลือก็สิงหากันยา300เป็น 1,000 บาทอันนี้ก็ใช้ได้ตามปกติและหลังจากนั้นทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ทบทวนสิทธิ์รอบนี้ตามที่ประกาศของที่จะเข้าครม.วันที่27กรกฎาคมเนี่ยวันจันทร์หน้าเนี่ยอันนี้เขาจะไปใช้ทั้งหมดพร้อมกันรายใหม่ที่ตอนนี้มีอยู่แล้ว9.5 ล้านแล้วถ้าจะเพิ่มขึ้นมาจะเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่นะตัวเลขทั้งหมดเนี่ยจะไปใช้พร้อมกันอีกที
นับ1ใหม่ขึ้น1ตุลาคม2569นะอ่ะอันนี้ผมสรุปรายละเอียดนะค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะถึงแม้ว่าจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการบอร์ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้มีข้อเสนอออกมา1 2 3แต่เคาะสุดท้ายอยู่ที่ครม.วันจันทร์นะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้แตกต่างจากนี้หรอกนะคงรายละเอียดต่างๆก็คงจะประมาณนี้แหละคงไม่ได้มีอะไรที่โลดโผนกว่านี้นะอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะผมก็เอามาสรุปความให้นะครับส่วนเหตุที่ใต้เราต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์มันรุนแรงแล้วก็มันมีความถี่เกิดขึ้นคือเกิดเหตุเนี่ยนะบ่อยขึ้นนะมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกเลยโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้นะก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงมาคุยด้วยอันนั้นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้คนร้ายที่บุกโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ทหารพานเสียชีวิตไป5นายเนี่ยนะรวมไปถึงชาวบ้านโดนลูกหลงด้วย6คนเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เขาไปลงตรวจสอบผมไปเจอปลอกกระสุนปืนคุณผู้ฟังฮะนับ100นัดนะฮะทั้ง M16 11 มม. อาก้าแล้วคนร้ายก็บอกว่าลักษณะของการกระทำของคนร้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเลยมันคล้ายกับการฝึกมาอย่างดีนะแบบมืออาชีพเลยแล้วแยกเป็นกลุ่มด้วยกลุ่มที่1กลุ่มแรกเนี่ย6คน7คนเนี่ยอันนี้อยู่ในรถกระบะเป็นกลุ่มที่โจมตีก็คือกาดยิงจังหวะที่ทหารพานเขาเผลอเขาอยู่ข้างหลังเขายังหันหลังอยู่เลยนะโอ้ยิงเยอะนะถ้าใครเห็นคลิปข่าวคงแบบโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงเป็นรถจักรยานยนต์นะซึ่งมี2คนล่ะก็คนนึงขี่คนนึงซ้อนท้ายเป็นคนที่ทั้งนำทางแล้วก็เฝ้าระวังนะใช้เวลาเกิดเหตุก่อเหตุสั้นมากประมาณนาทีครึ่งนะนาทีเสร็จๆนะแล้วก็สร้างความเสียหายขนาดนี้นะครับแหล่งข่าวบอกว่าเป็นฝีมือของแนวร่วม BRN นะนี่เขามีชื่อกลุ่มด้วยกลุ่มใครอ่ะนายมาซอฟีติโมนะแล้วก็นายอับดุลเลาะมาแซนะแกนนำระดับปฏิบัติการในพื้นที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่4อำเภอนะคืออำเภอละแงะจันแนะศรีสาครแล้วก็รือสอของนราธิวาสนะเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับเหตุในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะและเนี่ยล่าสุดผมเห็นทางด้านของพื้นที่นะเป็นคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะนี่นะมีการออกประกาศนะเป็นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนะในการปิดล้อมตรวจค้นนะแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสนะก็ใช้พูดง่ายๆแต่ภาษาชาวบ้านก็คือใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเขาก็สามารถที่จะดำเนินการนะในการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะจุดตรวจค้นต่างๆเนี่ยเขาสามารถดำเนินการได้นะมีอำนาจในการกักตัวนะผู้ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยนะที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบเรียบร้อยหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็ยกระดับความเข้มข้นสำหรับการควบคุมหรือว่าการป้องปรามในพื้นที่มากขึ้นนะโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆวันนี้วันศุกร์ก็สบายๆเนาะเรื่องอื่นๆคงค่อยว่ากันแล้วกันนะเผื่อคุณผู้ฟังมีเรื่องมีประเด็นที่จะคุยจะถามอะไรเพิ่มเติมนะช่วงที่2นะช่วงที่3ช่วงที่4นะเดี๋ยวเราว่ากันเนาะอันนี้ก็อันนี้ไม่เป็นไรดีกว่านะผมเก็บเอาให้ดีกว่านะยังไม่คุยให้ฟังแล้วกันนะเรื่องนี้นะครับอีกอันนึงอีกอันนึงสั้นๆนี่เห็นล่าสุดนะสรุปแล้วรัฐบาลนะกรมการขนส่งทางบกกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะสรุปแล้วใบสั่งนี่มาจ๊ะเอ๋กันแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้มาจะเอ๋กันเป็นที่เรียบร้อยถูกไหมแล้วก็ไปที่ศาลปกครองศาลปกครองออกมาเฮ้ยใบสั่งอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีช่องให้อุทธรณ์นะก็หลังจากนั้นก็อ้าวมันไม่ลิงก์กันพอไม่ลิงก์กันตอนนี้เขาจะเอ๋ละจับมือกันละลิงก์ละแล้วจะเริ่มใช้ใบสั่งที่เกิดจากการกระทำความผิดนะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นี้เป็นต้นไปนะฮะแล้วจะไปคือพอไปจ๊ะเอ๋กันอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรื่องของการต่อทะเบียนรถถามว่าต่อได้ไหมต่อได้ฮะต่อได้นะแต่ไม่ออกป้ายวงกลมให้ถ้าไม่ชะไม่ถ้าไม่จ่ายค่าใบสั่งให้เป็นที่เรียบร้อยก็คือเหมือนก็คล้ายๆกับรอบก่อนรอบก่อนก็ต่อได้ไหมต่อได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องจ่ายให้หมดแล้วก็ให้ใบแทนว่าจ่ายนั้นจ่ายมาแล้วแต่ไม่ออกป้ายวงกลมแล้วก็อะไรแล้วก็ให้มาชำระให้เรียบร้อยอ่ะนะเนี่ยเนี่ยนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะเดี๋ยวผมคุยรายละเอียดช่วงหน้าให้ฟังแล้วกันนะครับนะพักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยการเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบCozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีทอล์คนิวส์แอนด์มิวสิกนะครับก็เดี๋ยวผมอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันนะกรณีเรื่องของการเชื่อมข้อมูลกันระหว่างทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องใบสั่งเนี่ยนะฮะที่ต่อทะเบียนอะไรพวกอย่างเงี้ยนะนะก็คือหลักๆไม่มีอะไรนะหลักๆก็เป็นเหมือนของเดิมนั่นแหละนะที่ผมเคยบอกไปนะแล้วก็เป็นเหมือนของเดิมที่ก่อนที่จะไปร้องที่ศาลปกครองใช่ไหมแล้วพอเขาไปแก้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยเขาไปแก้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็มีความเป็นสากลมากขึ้นนะเขาบอกว่าประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในการตรวจสอบใบสั่งของตนเองได้ในการชำระค่าปรับแล้วก็เพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งนะสำเนาเอกสารแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปสนีตอบรับรวมไปถึงข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งนะอันนี้เป็นกลุ่มที่เขาเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าเป็นยังไงนะง่ายๆครับประชาชนที่มาเสียภาษีประจำปีที่ขนส่งเนี่ยถ้ามีข้อมูลนะบอกว่าชำระค้างค่าใบสั่งหรือว่าใบสั่งค้างชำระเนี่ยอันนี้สามารถตรวจสอบแล้วก็ชำระได้เลยนะกับทางนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีนะแล้วก็เป็นการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพกับเจ้าของรถที่ค้างชำระใบสั่งจราจรแม้จะชำระค่าภาษีแล้วแต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนนะเห็นไหมที่

0: บอกไปมันจะเขาจะออกเป็นใบแทนมาให้แต่ยังไม่ได้ให้ป้ายวงกลมอ่ะนะโดยข้อมูลการเชื่อมโยงใบสั่งค้างชำระนั้นจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกให้กับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดจราจรตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปไม่มีผลย้อนหลังสำหรับกระบวนการตามกฎหมายของใบสั่งจราจรข้อมูลของผู้ไม่ชำระใบสั่งจราจรเนี่ยนะจะมีผลต่อการต่อภาษีประจำปีนะที่จะส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกถ้าหากไม่ชำระใบแรกหลังจาก1สิงหาคม2569จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปตามกฎหมายและถ้าหากยังไม่ชำระตามหนังสือแจ้งเตือนอีกในระยะเวลา 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งข้อมูลเนี่ยนะการไม่ชำระใบสั่งนั้นจะถูกเชื่อมโยงฮะไปยังขนส่งทางบกนะคาดว่าประมาณช่วงตุลาพฤศจิกา69เพราะฉะนั้นประชาชนที่จะไปต่อภาษีที่ขนส่งจะทราบข้อมูลการค้างชำระใบสั่งจราจรทันทีนะอันนี้มันลิงก์กันแล้วกลับมาลิงก์กันอีกรอบคือก่อนหน้านี้มันก็ลิงก์กันแล้วนะแต่นี่กลับมาลิงก์กันอีกรอบนะเขาไปแก้กฎหมายแก้ระเบียบอะไรของเขานะเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเปิดสายตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคุณรุตนะสายสองสวัสดีครับ
1: ครับพี่คุณรัตพงศ์ครับ
0: ครับ
1: ที่เราโดนก่อนวันที่หนึ่งนี่เขาถือว่ามีความผิดไหม
0: ใบสั่งมันมีความผิดอยู่แล้วครับ
1: ใช่ค่ะหมายว่าคือเขาจะย้อนหลังไหมเพราะผมจะต่อภาษีประมาณเดือนกันยาอย่างเงี้ย
0: เขาก็ถ้าเอาตามข่าวเนี่ยนะก็ไม่มีผลย้อนหลัง
1: อ๋อหมายว่าคือถ้าตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งใบแต่ก่อนวันที่หนึ่งสิงหานะ
0: ครับ
1: แต่มันจะถึงปีแล้วครับหมายว่าที่ผมยังไม่ได้ไปจ่ายนะผมขับแท็กซี่นะครับหมายว่า
0: ไปจ่ายสิไปจ่ายสิ
1: แต่ผมจะวันที่หนึ่งวันที่ประมาณเดือนกันยาเนี่ยผมไปต่อภาษีเนี่ยมันจะมีผลย้อนหลังไหม
0: ทำไมไม่ไปจ่ายล่ะทำไมเราทำผิดกฎหมายจราจรแล้วเราทำไมไม่ไปจ่ายเราจะต้องรอให้มันหมดอายุ1ปีเพื่อ
1: มันหาเงินไม่มีครับเงินมันหายากครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ตั้ง 1,000 ครับ
0: อ้าวแล้วเราทำไมยอมไปทำผิดล่ะถ้าเราไม่ทำผิดตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีปัญหานี
1: ่จอดที่ป้ายรถเมย์ครับ
0: อ้าวเห็นไหมล่ะเขาก็ห้ามจอดอยู่แล้วพี่ไปจอดแช่ใครมันก็ผิดสิ
1: ครับครับใช่ครับยอมรับ
0: ใช่ไหม
1: โอ้ครับ
0: คืออย่างนี้คุณรุตคือผมเนี่ยผมค่อนข้างชัดเจนนะถ้าผิดผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณไปทำให้มันถูกเถอะก็ไปจ่ายตังค์ผมจะไม่ค่อยแนะนำเอ้ยช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะมันก็จะสร้างนิสัยคุณให้คุณฝ่าฝืนกฎหมายไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะมาแล้วคุณอ่ะเวลาจะร้องเรียนหรือว่าจะว่าอะไรคนอื่นอ่ะแล้วตัวเองทำผิดกฎหมายอ่ะมันจะพูดไม่ได้เต็มปากไม่ใช่อะไรหรอก
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณจะไปบอกโอ้โหทำไมตำรวจถึงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะได้พูดมันจะได้แบบเฮ้ยเราพูดให้เต็มปากหน่อยอ่ะ
1: ครับครับครับ
0: นะแต่ถ้าตามข่าวมันไม่มีผลย้อนหลังแล้วแต่ละกันนะพิจารณาดู
1: ครับ
0: เนาะ
1: ครับผม
0: เนาะนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับสายสาม
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: คือผมจะขอแสดง
0: ปิดวิทยุก่อน
2: ครับปิดแล้วครับผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องใบสั่งเลยครับ
0: ครับครับ
2: คืออย่างนี้ครับคือตอนนี้มันมีกฎหมายพระราชบัญญัติปรับเป็นพินัยออกมา
0: ครับ
2: อันนี้คือใช้ให้คือถ้าคุณจะต่อสู้คดีเรื่องใบสั่งเนี้ยก็ไปที่ศาล
0: ครับ
2: ยื่นข้อต่อสู้ได
0: ้ครับ
2: ถูกไหมครับ
0: ครับ
2: แต่การที่ทางกรมขนส่งมาจับมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแล้วลงเอ็มยูอะไรเงี้ยเท่ากับว่าบังคับไม่ให้ต่อสู้คดีซึ่งมันผิดหลักการปัญหานี้มันเป็นคือถึงแม้ว่าขนส่งจะมีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกไอ้นั่นน่ะแต่มันก็ไปขัดต่อพระราชบัญญัติปรับเป็นพินัยเพราะการที่กฎหมายฉบับนี้มันมีให้ต่อสู้ทางคดีทางศาลได้ถ้าคุณเห็นว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากข้อหาไปสั่ง
0: เขาถึงสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ห้ามนะคุณถ้าคุณได้รับใบสั่งแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ถูกไม่ได้ผิดคุณก็ยังต่อสู้คดีได้นะแต่ว่าการปรับเป็นพินัยเนี่ยเพื่ออ่ะผมเข้าใจ
2: คือประเด็นเนี่ยเกิดคำถามคือว่าถ้าเราไม่ยอมจ่ายค่าปรับนะเราเห็นว่าข้อกล่าวหาของทางตำรวจไม่เป็นธรรมนี้นะ

0: อ้าวแล้วคุณจะออกทะเบียนออกไอ้เล่มตัวจริงให้ผมไหมไอ้ป้ายวงกลมอ่ะผมเสียภาษีอ่ะ
1: ก็คุณก็ต้องไปสู้ให้เสร็จก่อนไงคุณก็ไปสู้สิคุณก็ไปสู้คดีให้เสร็จเรียบร้อยสิ
0: เวลานานนะครับ
1: อ้าว
0: แต่ป้ายวงกลมมันตัวจริงอ่ะคุณจะออกให้ผมไหม
1: เอาอย่างนี้ผมรู้ว่าคุณเป็นทนายเนาะลอง
0: ไม่ใช่ทนาย
1: ลองทำเลยลองทำเลยจะได้เป็นแนวทางผมก็อยากรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: มันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกันเองหลายเรื่อง
1: ไม่ย้อนเขาปรับเป็นพินัยนี่คือต้องการให้ถ้าสมมติปรับปุ๊บแล้วก็จบไปไม่ต้องไป1 2 3
0: ไม่ใช่คืออย่าลืมว่าใบสั่งเนี่ยก็เอาครับ
1: อย่าม
0: ันใช่ว่าคุณเป็นศาลมาตัดสินเขาถูกไหมประชาชนขอ
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวคือเถียงกับผมไปไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเรา
0: แต่ผม
1: ไม่ฟังถ้าเห็นว่าคิดว่าไอ้การลงมือครั้งเนี้ยหรือว่าการร่วมมือครั้งเนี้ยเราไม่ถูกต้องไม่เห็นด้วยไปที่นู่นเลยไปที่อะไรล่ะสำนักงานทนายความเลยไปบอกเขาเลยหรือว่าไปศาลปกครองได้เลยอันนั้นคือช่องทางตรง
0: ใช่ไม่
1: ไปสิ
0: เหมือนมัดมือชกอ่ะ
1: ช่องทางตรงช่องทางตรง
0: ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะ
1: ช่องทางตรง
0: ก็คุณไม่ขอต่อสู้คดีหรอกคุณจะบังคับขอโดยใช้วิธีไม่ให้เอาป้ายวงกลมตัวจริงเนี่ยมันบีบบังคับทางอ้อมอย่างนี้ถูกไหมคุณต้องไปต่อสู้คดีดิ
1: ผมไม่สามารถตอบได้ว่าถูกไหมไม่ถูกไหมเพราะว่าหลักคิดคุณกับหลักคิดผมเห็นไม่ตรงกัน
0: เพราะว่าหลักคิดตรงนี้มันก็มาจากศาลปกครองที่ขอชี้มาแล้วปัญหาครั้งนี้ไอ้เรื่องปัญหา
1: คนละเรื่องฮะคนละเรื่อง
0: ไม่ศาล
1: ไม่ก็ไม่ได้ชี้เรื่องนี้ฮะอันนั้นคือแบบของใบสั่งเดิมไม่มีการอุทธรณ์ฮะแต่อันนี้เขาทำมาใหม่หมดแล้วครับคนละเรื่องครับ
0: มันมีลักษณะว่ามีบังคับทางอ
1: ้
0: อม
1: ก็ไปศาลปกครองเลยพี่นี่ไงให้ไปศาลปกครองไง
0: ไปสิ
1: ชื่ออะไรนะชื่ออะไรเราชื่ออะไร
0: คุณศักดิ์ครับ
1: คุณศักดิ์ศักดิ์เหรอศักดิ์เฉยๆชื่อจริง
0: ฮะ
1: ชื่อจริง
0: คุณป่าศักดิ์ครับ
1: คุณป่าศักดิ์นะคุณไอ้คุณป่าศักดิ์ถูกห้ามไม่ให้โทรมาไม่ใช่เหร
0: อก็ผมไม่ได้คุยกับอาจารย์พีระนะครับ
1: โอ้เราเอาอย่างงี้ป่าศักดิ์ใช่คือเปลี่ยนชื่อบ่อยนะไม่เป็นไรแต่ว่าเอาอย่างนี้ฟังผมไปร้องศาลปกครองไม่ต้องมาร้องทางนี
0: ้
1: ไม่ต้องมาร้องทางนี้ไปร้องศาลปกครองอันนั้นทางตรงแล้วคุณช่วยประชาชนได้ด้วยถ้าสมมติว่าการร้องของคุณถูก
0: ผมมาร้องผมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก
1: ับก็นี่ไงก็ผมไม่เห็นเหมือนคุณไง
0: ก็ไม่เห็น
1: ก็นี่ไงผมก็บอกว่าคุณไปทางนู้น
0: เราไปฟัง
1: ผมให้คุณไปทางนู้นไง
0: โอเคไม่เป็นไรผมก็จะเล่าสู่กันฟังว่าจะเรียนความคิดเห็นปัญหานี้
1: อ่ะโอเครับทราบนะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับผมหายใจ ผมบอกคุณผู้ฟังตามตรงนะผมไม่ได้อยากต่อล้อต่อเถียงหรือว่าอะไรนะคือคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ควรจะมาลงที่ผมอะอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงมันมีช่องทางเยอะแยะมันมีช่องทางเยอะแยะไม่ได้เดดแอร์นะผมคือมันต้องเคลียร์ของที่มันอยู่ในหัวออกไปก่อนนะเดี๋ยวคุยกับคนอื่นแล้วมันจะมีนั่นนะคืออ่ะโอเคมาได้ละคุณแวนครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: โอ้ผมนึกว่าจะไม่ได้พูดแล้วฟังเหมือนมีเดดแอร
1: ์
2: ให้สมาธิก่อนโอเคคือผมมีเรื่องถามว่าคือผมอ่ะเป็นผู้ลงบัตรสวัสดิการรายเก่าไว้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: แล้วผมถูกตัดสิทธิ
1: ์ครับ
2: เนื่องจากว่ามีหนี้สินเกิน 100,000 บาท
1: ครับ
2: ไอ้หนี้สินเนี่ยมันเป็นหนี้สินที่ผมเอารถเข้าไฟแนนซ์
1: ครับ
2: เราออกมาผ่อนตอนนี้ผมผ่อนไปได้ 3-4 ปีแล้วหนี้สินมันลดเหลือไม่ถึงแสนน่ะ
1: ครับ
2: ตรงนี้ผมอุทธรณ์ได้มั้ย
1: ก็ถ้าอยากทบทวนสิทธิ์สามารถกดทบทวนสิทธิ์ได้เลยครับแต่ว่าถ้าอุทธรณ์ได้ไม่ได้เนี่ยถ้าผมฟังจากไอ้ข้อมูลที่คุณให้มาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่น่าจะผ่านครับ
2: ไม่น่าจะผ่านใช่ไหม
1: ครับผม
2: เขาใช้เกณฑ์อะไรอ่ะ
1: ก็เขาใช้เกณฑ์สินเชื่อไงครับเขาใช้เกณฑ์สินเชื่อไงครับสินเชื่อเกิน 100,000 บาทครับ
2: แสดงว่าเขาไม่นับไอ้หนี้ที่เหลือใช่ไหมครับ
1: ถึงแม้สินเชื่อคุณเกินสินเชื่อคุณผิดไปแล้วนะอันที่หนึ่งถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณผ่อนมานั่นเหลือ 30,000 50,000 80,000 เนี่ยนะมันต่ำกว่า 100,000 คุณก็โดนเกณฑ์เรื่องลดอยู่ดีครับ สำหรับรถที่มาในช่วงที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับ3ปีเนี่ยครับ
2: ครับคือครอบครองรถเกิน
1: ไม่ได้ครอบครองมีครอบครองรถฮะก็โดนอยู่ดี
2: โดนอยู่ดีคือบอกว่ามันไม่ถึง20ปีใช่มั้ย
1: ไม่ใช่เค้าถือว่ากลุ่มที่ซื้อรถช่วงที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ซื้อรถมาได้เนี่ยช่วง3ปี5ปีเนี่ยคือสามารถฟังสิสามารถ
2: ที่ผมซื้อก่อนรถผม15ปีนะฮัลโหล
1: ครับ
2: รถผมซื้อก่อนที่จะไอ้นี่ผมซื้อมาตั้ง15ปีรถแล้วมันจะเข้าเกณฑ์ไหม
1: สรุปว่ายังไงครับสรุปว่าคุณมีสินเชื่อหรืออะไรครับ
2: คือผมเอารถก็ไปเข้าไปแนนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: 250,000 แล้วผมผ่อนมาแล้วอ่ะจนเหลือมูลค่านี่มันไม่ถึงแสนอ่ะ
1: ครับก็สินเชื่อเกินไงครับ
2: สินเชื่อเกินตรง 250,000 นั่นแล้วใช่
1: ไหมสินเชื่อเกิน 100,000 บาทครับครับผม
2: เกณฑ์ตัวนั้น
1: ครับ
2: แสดงว่าก็องค์ทอนไปก็คงไม่ผ่าน
1: ก็เขาแจ้งคุณว่าคุณสินเชื่อเกิน 100,000 บาท
2: ใช่ใช่ใช่
1: ครับผม
2: มันก็มีรถอยู่คันเดียวมันต้องไปเข้าไปแนนเพื่อมาทำมาหากินเพื่อจะมาใช้จ่ายภายในบ้านไงที่มันเป็น
1: ครับ
2: เป็นแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีผมว่าขายของไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยไง
1: ครับครับครับก็อยากอุทธรณ์ไปครับถ้าอยากอุทธรณ์ก็อุทธรณ
2: ์แล้วอีกเรื่องนึงถ้าสมมติว่า
1: เอาเท่านี้ก่อนได้ไหมพอดีมันมีสายมารออีกสองสายอ
2: ่
1: ะ
2: ขอนิดนึงคือผมต้องลงทะเบียนใหม่ไหมหกสิบสี่สิบไม่ต้องลง
1: ไม่ต้องแล้วครับเขา60-40ถ้าสมมติว่าคุณไม่ผ่านไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณยังใช้ได้อีก2เดือนครับ
2: ต่อไป2เดือนพันหนึ่งพันหนึ่งสองเดือนใช่ไหม
1: ถูกต้องครับครับ
2: โอเคครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับคุณแจ็คครับสายสองครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับเชิญครับ
3: เหมือนฟังช่วงอาสาใครทุก
1: ข์นี่มันเพิ่มทุกข์หรือเปล่าเนี่ยผมนั่งคิดอยู่ทุกวันนะเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็นั่งคิดนะผมเออเวลาที่เราตอบคำถามหรือว่าบางเรื่องเนี่ยที่มันเออเราเห็นไม่เหมือนกันทำไมเราจะต้องเอาเป็นเอาตายอะไรล่ะมันมีช่องทางตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนี่มันไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ย
3: ไม่ใช่เรื่องของคุณนัทคือผมเอาหลักการเวลานะก็ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันเลยเนี่ยไอ้ที่ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ย
1: ไม่แต่มันเอามาทับถมเราไง
3: เข้าใจ
1: ใช่ไหมถ้าเราเคลียร์เร็วได้ไวมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเคลียร์ได้ช้ามันก็ขุ่นใจเนี่ยมันไม่สนุกหรอกอุตส่าห์ไม่ทำงานที่มันแบบต้องฟังคนทะเลาะกันแล้วนะ
3: ผมก็นั่งลุ้นนะคุยได้คุยดีเดี๋ยวจะเป็นคุยไม่ได้คุยดีคุยไม่ดีคุยไม่ได้มั้งเนี่ย
1: ว่าคือแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะก็
3: เข้าใจเข้าใจแต่ผมจะบอกนะนะโฟงอย่างนี้ผมดีใจมากเลยนะแล้วผมอ่ะเชียร์เต็มสุดริมทิ่มประตูเลยกับเคสเรื่องของการผูกไปต่างไปกับการต่อทะเบียนเนี่ย
1: ครับ
3: เพราะว่าผมมองอย่างนี้คุณณัฐพงศ์ระเบียบของสังคมในเรื่องของการจราจรในผมเอาโฟกัสเฉพาะในกรุงเทพที่เราเจอกันนะมันเละเทะมากแล้วมันไม่มีการบังคับใช้คือบางทีบังคับใช้กฎหมายไปแต่มันไม่มีแบบบทคือเขียนค่าปรับเขียนไปไม่สนใจไม่ต้องต่อไม่จะจ่ายก็ได้ตอนนี
1: ้
3: กินเขาเรียกกินปูนร้อนทองแล้วเริ่มแบบโอ้ยแล้วคือนะผมว่าทีนี้ไอ้คนที่เคยอยู่นอกกรอบเนี่ยพอเขาตีกรอบปุ๊บมันจะเริ่มแบบเหมือนเวลาอามันถูกตูหิงดึงอ่ะมันก็ดิ้นกระเดวกระเดวโอ้ยไม่ได้ไม่ไหวเนี่ยพวกกินปูร้อนเท่าแต่ไอปลาที่อยู่นอกตูหิงที่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนกับกฎหมายอ่ะถ้าคนไม่ได้ทำผิดกฎหมายเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกต่อให้คุณออกกฎหมายมาประหารชีวิตเลยก็ได้พวกเขาไม่ได้ทำผิดเขาไม่ได้เดือดร้อน
1: แต่ไม่ได้แล้วคุณแจ๊ค
3: คนที่เดือดใช่
1: เวลามันขอบพระคุณสวัสดีครับโทษทีจริงๆคุณวรยศขออภัยนะไม่ทันนะเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าแล้วกันพักสักครู่ครับ

0: FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: เมื่อสักครู่นี้คุณวรยศนะขออภัยนะที่ไม่ทันถ้าจะโทรศัพท์กลับมาคุยกันต่อก็เชิญนะครับคุณอดุลครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
1: ครับอยากจะแนะนำผู้ฟังนะครับเวลาโทรเข้ามานะพยายามเป็นผู้ที่แบบน่าฟังหน่อยอย่าพูดอะไรให้มันรกอ่ะบางทีนะ
0: ไม่เป็นไรผ่านไปแล้ว
1: มันฟังแล้วบางทีมันรกมันน่าเบื่อบอกตรงเลย
0: ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วผมอาจจะคุยกับพี่เขาไม่ดีก็ได้นะอันนี้ความผิดผมเองนะ
1: ไม่ใช่
0: ผ่านไปแล้วคุณอดุลไม่เป็นไร
1: โอเคผมแนะนำแค่นี้แหละ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาไม่มีละพอละนะฮะคุณอะไรเอ่ยคุณเซ็กซิตครับสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: ครับผมพอดีก็ต่อเนื่องไอ้ตัวเรื่องใบสั่งนะครับ
0: ครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยเขามีแอปนึงอ่ะเขาเรียกว่าแอปขับดีนะครับ
0: คืออะไรแอปขับดี
2: แอปขับดีนี่คือเป็นแอปที่ลิงก์กับพวกของตำรวจอ่ะนะที่เกี่ยวกับเรื่องสำนักงานตำรวจแก้เกี่ยวเรื่องใบสั่งเนี่ยฮะโหลดลงมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าถ้าเราสมัครนะมันก็จะขึ้นเลยว่าเรามีค้างใบสั่งกี่ใบเหตุเกิดเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ย
0: อ๋อแล้วทำไมไม่ใช้นี่ล่ะไม่ใช้ของทางรัฐอ่ะทางรัฐมันดูใบสั่งได้อยู่แล้วนี
2: ่ไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นผมยังไม่มีทางรัฐไงผมไปโหลดแอปนี้มาก่อนแล้วก็คือก็ได้มีดีเทลเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ใบสั่งแล้วเนี่ยเขาให้เราโต้แย้งได้นะว่าโอเคคุณจะโต้แย้งไหมใบสั่ง
0: อ
2: ันนี้อะไรเงี้ยมันมีช่องทางของมันอยู่แล้วไงสำหรับคนบอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรแล้วแต
0: ่ครับ
2: หรือแม้กระทั่งใบสั่งที่มาจากมาที่บ้านเนี่ยก็มีรูปไปเสร็จแหละว่าขับรถทับเส้นไม่ความเร็วอะไรมันมีหมดแหละลงรูป
0: อันนี้ของใครอ่ะของใครก็เป็นคนทำอ่ะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหรอ
2: ตำรวจแห่งชาตินี่แหละ
0: อ๋อโอเค
2: ก็ใครอย่าไปใช้ตอนนี้ผมก็ยังโดนตัดอยู่ของแต้มนะ
0: มีตัดแต้มด้วยเหรอ
2: เขาบอกเลยว่าแต้มเหลือเท่าไหร
0: ่อ๋อเหรอเออไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวลองไปดูก่อนละกันนะได้แอปชื่ออะไรนะขับดีนะ
2: ชื่อแอปขับดีครับ
0: พิมพ์ภาษาไทยไปเลยเนาะขับดีธรรมดาเนาะ
2: ขับดีฮะไปโหลดได้เลยแล้วลงทะเบียนน่ะ
0: โอเค
2: เขาจะตัดเลยว่าโอเคคุณโดนตอนนี้โดนตัดไปกี่แต้มนะผมโดนไป2แต้ม
0: อ้าวเหรอโอเคได้
2: ลองดูละกันครับผม
0: ขอบคุณมากสวัสดีครับอ่ะนะอันนี้น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์อะไรผ่านช่องทางนี้ได้เลยก็น่าจะดีนะคุณพรชัยครับสาย1
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: วันนี้คุณอาวิรัตไม่อยู่แล้ววันนี
0: ้โอ้ทำไมล่ะมีอะไรหรอ
3: บางที่มีอะไรถามตัวเอ๊ะหลายวันแล้วไปไหนอะไร
0: เอาก็เขาประชุมกรรมธิการไง
3: อ๋อมันไม่ได้เปิดทุกวันไม่รู้
0: อ
3: ๋
0: อ
3: สวัสดีคุณอาวิรัตสวัสดีคุณนันทิมนด้วยนะครับ
0: สวัสดีใครนะสรุปว่าสวัสดีใครบ้างงง
3: สวัสดีคุณนันทิมนไงที่รับสายผมอีกน
0: ะอ๋ออ่าๆๆเชิญ
3: โอเคนี่อยากจะสอบถามนิดนึง
0: แ
3: หมอยู่ดีมาเขียนหลานจาวิระได้ไงคนมีอีนะนี่หลานจบ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: เออธรรมดานะครับ
0: ธรรมดาผมก็คนธรรมดาคนนึงนี่แหละมาของเราดีกว่า
3: ธรรมดาเลยผมจุฬาธรรมดาที่ไหนหรอก
0: เออธรรมดาอ่ะของเราดีกว่าเข้าเรื่องของ
3: เราเฮียนี่ถามนิดนึงว่าทำไมเดี๋ยวนี้ฮีวีทำไมเดี๋ยวไม่มีข่าวว่าไปไม่รอดไปไม่รอดหลายช่องมากเลยนะครับเนี่ย
0: อ้าวก็โอ้โหธุรกิจมันไม่ดีนี่คุณพรชัยก็รู้นี่ธุรกิจทีวีเดี๋ยวนี้มันไม่ดีมันก็เหมือนวิทยุธุรกิจเดี๋ยวนี้มันไม่ดีคนเขาไม่ได้ซื้อโฆษณาเค้กก้อนเดียวโอ้โหมันถูกแบ่งไปต้องเยอะแล้วคนทำแพลตฟอร์มที่ออกมาต้องเยอะแยะก็
3: เนี่ยไม่ใช่หรอกคอนเทนต์เพราะว่าอาหารในของรหัสเนี่ยคอนเทนต์ชู้ที่คนดูเราไม่ได้หรอกคอนเทนต์ไม่น่าสนใจหรือเปล่าคนนั้นเลยไม่ค่อยดูอย่างนั้น
0: ม
3: ีส่วน
0: มันหลายอย่างหลายปัจจัยต้นทุนนะ
3: อ
0: ันนี้อันที่หนึ่งนะไอ้ค่าโสหุ้ยที่ต้องจ่ายเป็นรายปีอะไรพวกอย่างเงี้ยไอ้ค่าประมูล
3: อ
0: ่ะถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณทำผ่านช่องทางออนไลน์คุณไม่ได้เสียนี
3: ่ไอ้ช่องนั้นแหละ ND เอาพูดจริงๆนะแบบเอาสมคไฮทีบีเอสเนี่ยนะถ้ามีอาจารย์วิระไม่เข้าไปจัดในคอนเทนต์และ ND ลูกค้าเข้าเยอะครับ
0: อ๋อเหรอเออ
3: ของผมสเอ็ดดูหลายปีแล้ว
0: ครับ
3: เขาว่าเขาไม่อาจารย์วิระหรือว่าไอ้อะไรอีคนเนี่ยอาจารย์ยินสักใช่ไหมไปจับไปอ่านนะดำอะไรคนเนี่ย
0: อ
3: ันโสดอันชายยุคคนอะไรคนเนี่ยเลยอินดีแค่นั้นแหละ
0: ครับ
3: เขาว่าคนพวกนี้เป็นแม่เลย แต่ว่าอย่างนี้ถ้ามีคุณหลาวิระเนี่ยผมชอบเลยคุณออกไหมถ้าไม่ไม่แยกไปอีกไปจากในอันอีกในอันเนี่ยนะแล้วหามออกมาอับ
0: คุณเคยทำมาแล้ว
3: อะไรนะ
0: ผมเคยทำมาแล้ว
3: อ๋อยังทำมาแล้วเหรอ
0: เออตั้งแต่ปี2543-44อ่ะที
3: ่เช้าๆอ่ะ
0: ไม่ใช่ผมทำรายการชื่อว่ารายการคุยเฟื่องเรื่องคดีตอนปี2500ประมาณ2544มั้งตอนนั้นเนี่ยคือคุณวิระจัดที่101ฮะพอจัดรายพอจบรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินจบอ่ะก็ต่อด้วยคุยเฟื่องเรื่องคดี
3: อ๋อ
0: เออทำมาแล้ว
3: เราเปิดเราไปไหนเอ็นดีไหมผมไม่รู
0: ้อ้าวอยู่ได้ต้องจนผมออกอะคุณจนผมเลิกจ่าเนี่ยคุณ
3: อยู่ไหนมากไม่รู
0: ้เออตอนนั้นคุณยังไม่ได้เข้าวงการเลยคุณยังไม่รู้เลย
3: แล้ว
0: เออคุณฟังแต่ตอนบ่ายพรชัยแต่ตอนเช้าคุณไม่ได้ฟัง
3: ใช่ใช่ผมไม่รู
0: ้เออไม่รู้ไม่รู้ไม่ผิดไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
3: ครับผมผมมาครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
4: ไม่เคยได้ยินคุณณัฐพงศ์จะเดทแอร์นานขนาดนี้เลยแต่เคยฟังมาครับตอนที่อาจารย์วีระกับคุณณัฐพงศ์จัดค่อนข้างที่จะโอ้มีความขัดแย้งกันแต่ว่าก็ต้องฟังอะครับเพราะว่าเราโทรมาในรายการเนี่ยมันมีความขัดแย้งอยู่แล้วบางอย่างมันไม่ได้เห็นตรงกันทุกเรื่องใช่ไหมฮะก็จะต้องแบบรับฟังด้วยโดยเฉพาะเจ้าของรายการที่เป็นโฮสต์เขาต้องฟังเขานะฮะก็โอเคผ่านไปนะผ่านไปผมสงส
0: ัยอย่าว่าผมเลยผมเป็นคนคุมรายการแล้วผมรู้ว่าจังหวะไหนควรจะทำอะไรนะไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้คือไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้พูดอะไรได้เยอะแยะนะอย่าตำหนิผมเลยนะ
4: ครับไม่เป็นไร
0: ไม่งั้นผมก็จะเดทแอร์ไปอีกสักครึ่งชั่วโมงอ่ะนะ
4: กำลังใจให้นะ
0: ไม่ต้องกำลังใจคุณพูดมาขนาดนี้คุณตำหนิผมขนาดนี้คุณจะมาเป็นกำลังใจให้ผมทำไม
4: ไม่ได้ตำหนิคร
0: ับ คุณเป็นคนพูดเองว่าโค้ชควรจะฟังทุกอย่างผมก็ฟังแล้วผมก็สรุปความแล้วผมก็ให้คนที่โทรศัพท์มามีช่องทางที่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ควรจะเป็นทำยังไงผมก็บอกเขาไปแนะนำเขาไปแล้วเขาก็ไม่ทำคุณไม่ต้องตำหนิผม
4: ครับ
0: นะหยุดโทรมาสักเคยโทรมาครั้งแรกไหม
4: อ๋อไม่ครั้งแรกครับก็เคยโทรอยู่ตลอดครับ
0: เคยโทรนะยังไม่ต้องโทรมาสักเดือนนึงเนาะ นะ
4: ผมบอกไม่ตำหนิคุณณัฐพงษ์นะฮะแต่ว่า
0: ไม่เป็นไร
4: ตำหนิคนที่เขา
0: ไม่ต้องตำหนิใครอ่ะไม่ต้องแสดงความเห็นละนะเอาสักเดือนนึงนะดีกว่าขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณวรวุฒิครับคุณพันธ์ครับผมตั้งหลักก่อนนะวันนี้ของขึ้นเว้ยจะหยุดหลายวันนี่ของขึ้นเว้ยคุณวรวุฒิสายสามสวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณณัฐพง
0: ษ์สวัสดีครับ
5: ผมไม่ได้ยินเสียงคุณพรชัยมาหลายปีมากเลยนะเนี่ย
0: โอ้ยเขามาตั้งหลายรอบแล้ว
5: เออแต่ผมไม่ช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ฟังเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะ

0: อันนี้เขาอย่างคุณเนวทีนี่เขาไม่ส่งทนายไปฟ้องหรอ
1: ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง
0: อ๋อไม่รู้เรื่องใช่ไหม
1: ครับผมไม่รู้เรื่องคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องครับ
0: โอเคงั้นเท่านี้นะครับ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับไม่เคยฟังจริงๆไม่รู้เรื่องจริงๆคุณพันธ์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
2: ครับวันนี้ดูเดือดนะครับ
1: นานๆทีแหมต้องให้ออกฤทธิ์บ้างสิใช่ไหมกวนอูเข้าแล้วต้องโชว์หน่อยเว้ย
2: ผมโทรมาแจ้งนะครับเมื่อวานเห็นมีคนเขาถามเรื่อง TOU meter นะฮะนะพอดีมีประสบการณ์นะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยติด TOU meter นะครับเสร็จแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์ขายไฟให้กับไฟฟ้าเมื่อล็อตที่แล้วที่เขาการไฟฟ้าเขารับซื้อไฟนะฮะ
1: ครับ
2: การคิดเงินของไอ้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะของที่เขาอยู่ก็ยังคิดเหมือนเดิมนะครับก็คือมีช่วงเวลาเขาคิดปกติ
1: อันใหม่นี่เขารับหรอผมอ่านผ่านตาเขารับไหม
2: อันใหม่ที่ผมไม่แน่ใจ
1: เออเออ
2: ที่แล้วเนี่ยมีนะ
1: คำถามของเขาเนี่ยคือล็อตใหม่เนี่ยคือที่ไอ้2.20 บาทเนี่ยTOU เนี่ยเขารับด้วยไหม
2: TOU นี่นี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าครั้งก่อนเนี่ยเขารับนะเพราะว่า TOU meter มันก็เป็นพวกดิจิตอลแล้วก็มันมีบันทึกปะถัดไฟเข้าไฟออกได้
1: เข้าใจแล้วครั้งที่แล้วก็ได้คุณได้หน่วยละเท่าไหร่ล่ะ
2: 2.20 บาทเหมือนกันฮะ
1: 2.20 บาทเหมือนกันใช่ไหมอ๋อๆ
2: ครับ
1: ผมผมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรล่ะของไอ้งบไอ้200,000 ล้านเนาะแล้วก็นะไอ้ส่งเสริมให้คนอาจจะติดใช้โซลาร์เซลล์ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปดูอ่ะคือผมว่าผมขอรออ่านรายละเอียดอีกทีดีไหมได้ไหมถ้าเขามีมาตรการออกมาเงี้ยมันถึงจะชัดอ่ะถึงตอนนั้นอ่ะเพราะว่าผมคล้ายกับว่าผมอ่านผ่านตาแล้วผมเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับ TOU เลยสักอย่างแต่ผมอาจจะจำผิดก็ได้นะสำหรับรอบนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าที่เขาจะรับซื้อไฟเขากำหนดมาจำนวนเท่าไหร่อ่ะถูกไห
2: ม
1: แล้วก็รับซื้อหน่วยละ2.20 บาทอันนี้เฉพาะใครบ้างเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีรายละเอียดอ่ะ
2: ครับครับถ้ายังไงชัดเจนแล้วก็แจ้งให้ทราบด้วยกัน
1: ได้ขอบพระคุณสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมคุณเทิดศักดิ์ครับสายสองสวัสดีครับ
3: โอ้สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: ผมขออนุญาตเรียนว่าได้เปิดคลิปของอาจารย์ท่านอยู่ในสภาท่านเป็นอะไรคณะกรรมการเดี่ยวประมาณอะไรอย่างนี้ครับ
1: ครับ
3: เพราะปกติผมก็ศรัทธาในความในเป็นตัวของอาจารย์ก็มีความศรัทธาค่อนข้างมากระดับนะ
1: ครับ
3: ยิ่งได้ฟังแต่ละช็อตนี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่รู้สึกมันตื่นเต้นว่าโอ้โหเราอาจารย์นี่เหมือนกับตัวเราอ่ะแต่ตัวเราไปพูดอ่ะมันเหมือนแบบอาจารย์ท่านแบบใส่ได้แบบอะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้แล้วมันเป็นอะไรที่ท่านใส่แบบท่านไม่มีส่วนได้เสียกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วท่านว่าไปตามแบบเนื้อผ้าเลยแบบโอ้โหแต่ละคำแต่อะไรนี่มันฟังถ่ายทอดมาผมรู้สึกผมยืนหรือผมนั่งอยู่ผมเนี่ยมีความสุขมากเลยดูอาจารย์แบ
1: บ
3: ใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปนี่มันทำให้เรารู้ว่าอ๋อเฮ้ยมึงเป็นพวกมึงเป็นกันอย่างนี้เหรออะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ก็อยากจะโทรมาสบายตรงนี้ออกไป
1: ได้ครับได้ครับได้ครับ
3: อาจารย์มากครับ
1: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่จะพูดถึงเรื่องของในชั้นตัดสายไปนะเป็นกล้องอยู่พูดถึงเรื่องของคุณวิระนะที่มีในช่วงของการอภิปรายอ่ะนะในการถามสักถามเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนะหลายเรื่องนะหลายประเด็นแล้วเราก็เอามาเปิดให้ฟังนะเอาบางช่วงบางตอนน่ะที่คุณวิระได้มีการเสนอความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะมาเปิดให้ฟังนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องทำใจอ่ะใช่ไหมภารกิจคุณวิระเยอะจริงนะเยอะจริงผมบอกเลยเยอะมากนะแล้วก็นี่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยนะไปต่างจังหวัดมานะวัน2วันนะครับแล้วก็บอกว่าอันไหนที่ดูแล้วมีประโยชน์เนี่ยนะก็ให้ผมจัดสรรนะดูว่าอย่างวันก่อนนี่ก็เอา ไอ้ประกันสังคมคุณผู้ฟังถามกันเยอะ

0: ามาเปิดให้ฟังนะแต่ว่ามาจากฟังหูไว้หูถ้าบางวันช่วงนี้จะเป็นกรรมธิการก็เอาเนื้อหาในกรรมธิการนี่แหละนะบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังนะมุมมองหรือว่าประเด็นบางประเด็นนะก็มาเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะว่านะเวลาคุณวีระไม่อยู่แล้วเปิดแต่มหากาพย์มหาภารตะนะเปิดแต่อะไรล่ะเรื่องพม่าเรื่องอยุธยานี่ก็ทำให้มันหลากหลายครับอันนี้คือสิ่งที่พยายามทำให้มันหลากหลายนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีบางท่านที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะฟังอยู่แต่นั่นก็เป็นโอกาสเหมือนกันก็ต้องดูนะว่ามันพอเหมาะพอเจาะไหมถ้าพอเหมาะพอเจาะคือหมายความว่าระยะเวลาที่มันเปิดเราสามารถฟังต่อเนื่องได้นะแล้วมันติดต่อกันหลายวันอย่างเงี้ยอันนั้นผมอาจจะพิจารณาตามสมควรว่าควรจะเป็นเรื่องอยุธยาควรจะเป็นเรื่องอะไรล่ะมหาพารตะแต่มหาพารตะนี่คงจะต้องพักไปสักพักแล้วนะเพราะว่าเปิดยาวมาจนจบเลยนะอันนั้นให้ฟังต่อเนื่องเลยหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าถ้าจังหวะแบบนี้เนี่ยนะก็นี่แหละเราจะได้มีความหลากหลายนะในรายการนะอ่ะยังพอจะรับได้สักสายสองสายแล้วกันนะครับมาผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะเชิญนะยังพอมีเวลานะไม่เรื่องที่ผ่านมาวันนี้ไม่มีอะไรนะฮะจบไปแล้วนะฮะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะออกยิ้วบ้างบางทีมันก็ต้องมีนะแหมคนทำมาอย่างนี้ตั้งกี่ปีฮะคือผมก็เป็นคนที่ต้องฟังที่ต้องผมก็เป็นคนเปิดโอกาสให้คนพูดเยอะอยู่แล้วนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะฮะแต่ว่าอันไหนที่มันคิดว่าเอ้ยไปแล้วมันดูแล้วมันอาจจะมีข้อโต้แย้งเงี้ยผมก็ตัดบทว่าเฮ้ยต้องไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้นะอันนี้เกรงใจคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะแต่ว่าถ้าคุณจะลากผมไปนะให้มันเกิดไอ้ความพีคของรายการเนี่ยนะบางคนอาจจะชอบนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนชอบแบบนั้นนะป้าเล็กครับสายสอง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พอดีอยากจะถามหน่อยอะค่ะ
0: ว่า
1: ก็พอดีว่าที่คุณณัฐพงษ์บอกอะว่าพวกที่มีหุ้นน้อยแกมีคนนี้แกเป็นคนสวนป้าแกมีอยู่แค่ยังไม่ถึง100บาทเลยค่ะหุ้นแก
0: โอ้คนสวนเนี่ยนะทำไมไปซื้อหุ้นล่ะทำไมมีหุ้นล่ะ
1: ก็คือว่าเขาอะตอนก่อนนู้นนะเมื่อ40ปีที่แล้วอะแกทำงานอยู่อะค่ะแล้วบริษัททูก็ให้พนักงานนะซื้อหุ้นได้ตอนนั้นมันเป็นออเรนนะเมื่อ40ปีที่แล้ว
0: เอ๊ะแล้วเดี๋ยว
1: พนักงานซื้อหุ้นได้คนละ
0: เดี๋ยวแล้วของเขานี่เป็นยังไงของเขาไปลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไป
0: แล้วผล
1: ว่ามีทุกอย่างผ่านหมดเพราะแกไม่มีอะไรเลยแต่บอกมีหุ้นพอดีมันละอันแกลืมไปแล้วด้วย
0: หุ้นทรูเหรอ
1: ค่ะของทรูตอนนั้นยังเป็นออเรนจ์อยู่เลย
0: เข้าใจ
1: ที่แกมีอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้ของทรูมันไม่ได้อยู่ในบริษัทหลักเอ้ไม่ได้จดทะเบียนไหมทรู
1: อยู่กับกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
0: อ๋อทรูคอร์ปอเรชั่นอ่ะเนาะ
1: ค่ะอ๋อ
0: แต่มีน้อยเนาะ
1: ใช่มีไม่ถึง100บาท
0: มีไม่ถึง100บาทเหรอเออ
1: แล้วก็ไปที่กระทรวงพาณิชย์เขาก็ยังขำเลย
0: เฮ้ยมันต้อง
1: จังหวัดอะค่ะ
0: มันต้องไป TSD อะไปศูนย์ข้อมูลแล้วฝากหลักทรัพย์อะแล้วไปแจ้งกับเขาอะ
1: อ้าวไม่ได้ไปที่กระทรวงพาณิชย์เหรอเพราะ
0: ไม่ใช
1: ่ไปแล้วกระทรวงพาณิชย์เขาปลดเขาทำให้แล้วอะ
0: ก็ทำให้แล้วนะ
1: ลุงตอนนี้ของลุงอะไม่ใช่เหลือ6ด้วยสิเหลือแค่สี่หุ้นเอง
0: อ๋อโอเคถ้ากระทรวงพาณิชย์เขาทำให้แล้วก็เดี๋ยวเขาส่งเรื่องไป
1: แล้วกระทรวงพาณิชย์เขาทำให้แล้วเขาก็บอกแม่แง่ลุงถือไปที่คลังได้เลยรับรองว่าได้
0: แต่เรากดทบทวนสิทธิ์ไปแล้ว
1: แกก็ถือไปที่คลังจังหวัดแล้วค่ะ
0: ค
1: ลังจังหวัดเขาบอกว่าให้รอวันจันทร์เหรอคะ
0: รอวันจันทร์เนี่ยคือรอที่จะต้องผ่านไอ้เกณฑ์อันเนี้ยมันยังไม่ได้ผ่านที่ประชุมครม.
1: อ๋อต้องรอผ่านก่อน
0: เออต้องรอผ่านครม.ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสิงหาก็ได้ สิงหาคมอ่ะช่วงวันที่1วันที่2วันที่3อะไรเนี่ยนะวันไหนว่างก็ไปที่คลังจังหวัดแล้วก็ไปอธิบายเขาไปบอกเขาบอกว่าไอ้ที่ถูกเกณฑ์ถือหุ้นเนี่ยเขามีแค่นี้มีแค่4หุ้นนะก็บอกเขาไป
1: แล้วอันนี้ต้องไปทำอุทธรณ์ที่ธนาคารต่อคะ
0: ไม่ก็ไปที่คลังจังหวัดเลยไงเราจะไปที่คลังจังหวัดอยู่แล้วนี
1: ่อ๋อพอแกออกมาจากที่กระทรวงพาณิชย์นะคะที่คลังเขาก็บอกว่าให้แกไปเอาไปยื่นที่คลังเลย
0: เออก็ไปที่คลังจังหวัด
1: นั่นแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้วันจันทร์ก่อน
0: ใช่ก็เดี๋ยวให้ไปคลังจังหวัดแล้วพอเดี๋ยวคลังเขาก็ทำให้แล้วก็บอกว่าขอทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเกณฑ์ก็คือถูกตัดเพราะว่ามีทุนนะมีทุนนะแล้วนี่ได้รับการยกเว้นมาแล้วก็ยื่นให้เขาไปนะ
1: อ๋อค่ะ
0: โอเคแล้วก็ฟังจากที่คลังจังหวัดเขาว่ายังไงบอกทบทวนสิทธิ์แล้วเดี๋ยวรอประกาศผลวันที่เท่าไหร่ก็ถามเขานะ
1: ค่ะค่ะ
0: โอเคครับคุณป้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: ค
0: ุณบุพกาครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
2: ฟังคุณณัฐพงษ์กับอาจารย์วีระอยู่นะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็หลายวันมานี้คุณณัฐพงษ์รับศึกหนักเลยนะคะ
0: มันอย่างนี้แหละครับผมเข้าใจครับ
2: เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: คือมีอย่างเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะคุณณัฐพงษ์
0: จ๋าว่า
2: คือพอเขามีประเด็นมีกฎหมายอย่างเรื่องของรถหรือว่าเรื่องของหุ้นเนี่ยค่ะคือมองว่ามันเป็นผลดีกับตัวเรานะคะว่าเราจะได้ไปทบทวนอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่าอะไรที่มันค้างคาอยู่เนี่ยเราก็จะได้ไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับผม
2: ค่ะแล้วก็ในสภาค่ะเชียร์อาจารย์วีระค่ะทางวิทยุก็เชียร์คุณณัฐพงษ์ค่ะ
0: ครับขอบคุณ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอิทธิเดชครับสาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ผมอยากไปสอบถามว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผมอ่ะผมให้เด็กมันไปยืนยันตัวตนแล้วมันยืนยันตัวตนไม่สำเร็จแล้วผมมากดดูทีหลังอ่ะแล้วไม่จะมีผลอะไรต่อผมได้บ้างอีก
0: ยืนยันตอนไหนล่ะ
3: ยืนยันตอนก่อนวันที่21หรืออะไรอ่ะแล้วไม่ว่าแล้วผลมันออกมาว่าไม่ผ่านหรืออะไร
0: อ้าวเอาให้ชัดเราได้ไป
3: ผมทำให้เด็กมันทำในโทรศัพท์ให้เพราะผมเป็นผู้พิการไง
0: แล้วตอนนี้เข้าไปเช็คหรือยังเข้าไปตรวจสอบหรือยังสรุปเราได้ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ย
3: เข้าไปตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้
0: เพราะ
3: ไม่เห็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียน
0: ไม่ได้ลงทะเบียนก็จบอ่ะไม่ได้ลงทะเบียนก็คือไม่ได้ลงทะเบียนก็จบ
3: ก็คือไม่ว่าไม่ได้
0: แล้วไม่ได้รอบใหม่แต่ว่าอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยเดือนอะไรล่ะเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยนะก็ใช้สิทธิ์เหมือนเดิม300ถึง 1,000 เนี่ย
3: อ๋อก็ใช้ได้อีก2เดือน
0: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอที่ประชุมครม.วันจันทร
3: ์ครับ
0: ครับผมแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
3: โอเคครับไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้
0: ก็คือไม่ได้ถูกต้องครับผม
3: ผมรอสอบถามดูแค่นี้ครับ
0: ครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดี
3: ถ้าจะได้ได้แค่2เดือนนี
0: ้ใช่ๆๆๆๆโอเคครับข
3: อบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณสมบัติครับสาย2
4: คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับผม
4: ชูๆเข้ามาคอมเมนต์สู้ๆหน่อย
0: ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาพี่
4: ใช่เขาฟังหนูก็ฟังเลยอันไหนมันก็จะอันไหนมันจะโทรไปคอมเมนต์กันได้คอมเมนต์หน่อยสู้ๆ
0: ได้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณไม่ต้องคอมเมนต์นะเดี๋ยวมันมีต่อเยอะไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องคอมเมนต์พอแล้วนะจบแล้วนะสบายแล้วนะตอนนี้หายใจโล่งแล้วโปร่งสบายนะเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่านะพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
5: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
8: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
8: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะผมนะไม่แน่ใจนะพอดีคุณวิระเข้าใจว่าน่าจะติดภารกิจแหละนะในการประชุมกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคงมีเรื่องสำคัญนะเพราะว่าจนถึงนาทีนี้เนี่ยนะผมยังไม่ทราบเลยว่าจะเข้ามาหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าผมก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะสำหรับการประชุมกรรมธิการงบปี6ไอปี70เนี่ยนะเป็นเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยคุณวิระเนี่ยนะไปต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางกลับมาเข้าใจว่าถึงกรุงเทพนะประมาณช่วงสักเที่ยงบ่ายๆนะอาบน้ำอาบท่าเสร็จเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบก็คือรีบขับรถไปประชุมกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็มีข้อเสนอถึงกระทรวงมหาดไทยนะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะแล้วก็น่าจะตรงใจคุณผู้ฟังในหลายเรื่องนะอย่างเรื่องอะไรศูนย์โอท็อปใช่ไหมที่มันมีการโอ้โหทำกันทั่วประเทศนะแล้วก็บางที่เนี่ยทำก็ขายได้นะก็มีคนนะแต่น้อยบางที่นี่ล้างเลยนะสร้างเสร็จคือหลายที่มากของราชการเนี่ยเวลาทำเสร็จมาแล้วก็ล้างนะด้วยเหตุผล108,000ประการนะคือจุดที่ก่อสร้างบางทีโอ้ออกไปซะไกลเลยไกลกว่าตัวเมืองไกลกว่าคนที่เขาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติเนี่ยแล้วมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยมันมีอย่างนั้นเยอะนะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยหลายที่นะก็เห็นเหมือนกันนะว่าเวลาขับรถผ่านไปแล้วก็สังเกตอ้าวสถานีขนส่งโอ้โหทำไมออกมาอยู่ไกลอย่างนี้ยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยบางอำเภอเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะต้องออกไปไกล2กิโล3กิโลบางทีผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยโอ้ถ้าออกมาไกลขนาดนี้แล้วชาวบ้านชาวไร่เนี่ยนะเขาออกมาธนาคารเนี่ยเขาซื้อของเนี่ยแล้วเขาจะไปติดต่อธนาคารเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายค่าเดินทางอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นไปอีกทั้งๆที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มพี่น้องเกษตรกรบางส่วนเขาก็รายได้ไม่ได้สูงมากนักใช่ไหมไอ้นี่มันก็เป็นภาระต้นทุนเราถึงเห็นแต่ละครั้งที่เวลามีการลงทะเบียนหรืออะไรเงี้ยนะชาวบ้านชาวไร่ที่อยู่บนเนินบนเขาเนี่ยนะเขาจะต้องลงมาเนี่ยเพื่อทำธุระเนี่ยก็ต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวนะเพราะมันเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะไอ้นี่ก็เป็นปัญหามันไม่ตอบโจทย์ว่าเพราะบางครั้งการสร้างอะไรพวกนี้มันอยู่ไกลอยู่กว่าพื้นที่ที่ประชาชนเขาใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าไอ้ความต้องการนะศูนย์โอท็อปอย่างเงี้ยถามว่ามันควรจะอยู่ไหนมันควรจะอยู่ริมถนนถูกไหมให้เป็นทางรถที่สัญจรนะที่เป็นสัญจรหลักอะนะเวลาเดินทางอย่างเงี้ยนะแต่ของเราไม่ใช่เราอาจจะไปอยู่ในตำบลนั้นตำบลนี้ไกลเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกเนี่ยเพราะว่าที่มันไม่มีมันจัดสรรได้แบบนี้นี่ก็เป็นปัญหาผมเกิดมาถึงขนาดนี้เนี่ยเพื่อให้คุณผู้ฟังเรื่องที่คุณวีระตั้งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพิจารณางบของปี2570ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้คุณวิระคุยไว้นะประมาณสักเอาบางช่วงนะมีช่วงหนึ่งสั้นๆประมาณสัก10 นาทีนิดๆไปติดตามกับคุณวิระกันครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานผมวิระธีรพัฒน์ในฐานะกรรมาธิการต้องขออภัยผมไม่ได้มาประชุมตั้งแต่ตอนเช้านะครับพอดีผมเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเพิ่งกลับมาถึงตอนเที่ยงนะครับก็รีบมาเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอย่างที่ขอเป็นฝากที่พูดไปแล้ว2หน่วยงานนะคราวนี้ผมจะเข้าของกรมอะไรนะกรมการพัฒนาชุมชนนะใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: พอดีก็พอรู้จักเพราะว่าน้องๆเขาเคยเป็นทิปดีเป็นอะไรพวกนี้ผมก็พอเข้าใจงานที่ท่านทำนะครับงบที่ท่านขอมาเนี่ยผมไม่มีปัญหา 5,800 ล้านนะผมไม่ติดใจอะไรนะแต่สิ่งที่ผมขอพูดเพียงประเด็นเดียวคือกิจกรรมที่ท่านทำแล้วก็ท่านก็พูดค่อนข้างเยอะเมื่อกี้นี้นะครับคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกว่าอะไรเรื่องโอท็อปนะ ช่ไหมรู้สึกท่านจะรับผิดชอบโอท็อปใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เงินประมาณ291ล้านสำหรับเรื่องโอท็อปอันนี้ถูกต้องนะครับข้อมูลคอร์เรกต์นะฮะท่านจำได้หรือเปล่าครับ
2: ครับใช้มากกว่านั้นครับ
1: ใช้มากกว่านั้นนะคร
2: ับ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงอันใช่มันมีหลายก้อนเนาะมันมีก้อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรพวกนี้เนาะ291ล้านนะมีประชุมอะไรต่ออะไรพวกนี้นะส่งเสริมเรียนรู้อะไรต่ออะไรคือสิ่งที่ผมจะถามท่านเป็นกิจกรรมคือตัวเลขที่ท่านพูดมาเมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านไปเอามาจากไหนไอ้300,000ล้านอะไรของท่านนะครับผมไม่รู้ว่าท่านใช้ฐานข้อมูลอะไรในการมาคำนวณได้ขนาดนั้นนะครับผมไม่มีความรู้ว่าจริงไม่จริงแต่ผมไม่เชื่อว่าข้อมูลตัวเลขการขายสินค้าโอท็อป300,000ล้านเนี่ยผมไม่เชื่อท่านต้องหาข้อมูลมายืนยันกับผมว่ามันมาได้ยังไงนะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะถามต่อไปก็คือว่าท่านใช้เงินในการไปจัดนิทรรศการที่เอาร้านโอท็อปจากทุกที่มาไว้ที่เดียวกันเนี่ยจัดกี่จังหวัดจัดกี่ครั้งใช้เงินไปเท่าไหร่เฉพาะค่าเช่านะครับค่าดำเนินการของท่านให้เจ้าหน้าที่หามาเลยนะครับผมต้องให้ตอบในห้องประชุมผมไม่เอาเอกสารนะครับเอาปีที่แล้วพอปีนี้ก็ได้สักครึ่งปีก็ได้ถ้าขอปีที่แล้วรวมยอดท่านจัดงานนิทรรศการเอ็กซิบิชันที่ท่านคุยที่เมืองทองธานีทานแอร์อะไรเนี่ยท่านจัดกี่ครั้งปีที่แล้วมีโอท็อปมาร่วมกี่ที่ที่เป็นโอท็อป5ดาวผมก็ไปเดินนะครับไม่ใช่ไปเดินผมสนับสนุนกิจกรรมท่านนะครับแต่ผมถามท่านว่าท่านจัดกี่จังหวัดจัดกี่ครั้งใช้เงินเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเลขที่ผมจะมาคำนวณว่าที่ท่านบอกว่าท่านพัฒนาโอท็อปได้300,000ล้านเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันที่2ร้านโอท็อปที่ท่านสนับสนุนใช้เงินของทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ในประเทศขณะนี้ต้องใช้งบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนไปในลักษณะที่เป็นร้านค้าอาจจะท่านถ้ามีก็ทำถ้าไม่มีก็ไม่มีคือจบนะครับแล้วที่ไปสนับสนุนแล้วเลิกไปแล้วมีกี่เจ้าอันนี้จะมาถึงเรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องเก่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นท่านเป็นอธิบดีมากี่ปีผมไม่ทราบท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้ผมเป็นคนชอบสังเกตเวลาผมลงทางด่วนจากถนนทางด่วนรามอินทราอาจจะลงเรียบทางด่วนลงไปแล้วผมจะเลี้ยวไปหลักสี่หรือถ้าเกิดนั่นผมก็จะตีโค้งกลับมาเนี่ยตรงที่ลงทางด่วนที่จะไปหลักสี่ผมจำได้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ของการทางพิเศษอยู่ใต้ถุนการทางพิเศษแล้วก็ไปสร้างร้านโอท็อปลงทุนไปเท่าไหร่ผมไม่รู้ขาดทุนไปเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ตอนนี้มันลื้อไปแล้วตอนนี้ลื้อทิ้งไปแล้วผมต้องการข้อมูลเรื่องนี้จากปากคำของท่านว่าเจ๊งไปเท่าไหร่แล้วมีเจ๊งแบบนี้อีกกี่ที่คือจะได้ฟังด้านที่มันเป็นคือท่านพูดเนี่ยผมโอ้โหมันสวยรู้หมดปัญหาท่านไม่พูดเลยนะครับถ้าผมไม่ได้ตำหนิท่านนะครับผมเอาข้อเท็จจริงเพราะผมเป็นคนชอบสังเกตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเนี่ยผมรู้ว่าการทางพิเศษต้องให้ที่ท่านตรงนั้นมันเป็นที่ที่มีขสบก.เนี่ยมาใช้ที่ของการทางเพราะเอกชนเข้าไปใช้ไม่ได้จะต้องเป็นรัฐบาลซึ่งก็ผมเข้าใจว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ไปขอใช้ตรงนั้นแล้วก็ทำเป็นที่โอท็อปไม่มีคนไปซื้อคาราคาซังอยู่ค่าน้ำค่าไฟผมไม่รู้ใครจ่ายในท้ายที่สุดก็ลื้อทิ้งตรงเนี้ยถลุงไปเท่าไหร่ถลุงตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนนะครับอันนี้ท่านจดต้องตอบนะครับผมไม่เอาเอกสารเพราะเจ้าหน้าที่ท่านฟังอยู่เพราะเป็นเรื่องเก่าอีกเรื่องนึงท่านดูกองทุนพัฒนาสตรีถ้าผมตาไม่ถั่วเนี่ยไม่มีงบการเงินของกองทุนพัฒนาสตรีให้ผมดูหรือผมหาไม่เจอมีไหมครับ มีนะฮะมีเดี๋ยวผมไปอ่านก่อนนั้นท่านไม่ต้องตอบอันนี้แล้วค่อยฉายอีกทีทีหลังคราวนี้เรื่องที่ผมขอฝากตอนเช้านะมันมีรายการของเอกสารเล่มของกระทรวงมหาดไทยอยู่เล่มหนึ่งเล่มแรกเลยนะครับมันมีรายการในหน้าท่านเจ้าหน้าที่ช่วยจดและทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องแจ้งเป็นข้อมูลให้ผมมันมีรายการอยู่รายการหนึ่งซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเออประเทศนี้เป็นอย่างนี้เว้ยขอประทานโทษนะครับอยู่หน้าเดี๋ยวนะครับเล่มแรกผมไปช้าๆนะครับท่านประธานเพราะผมหาแล้วผมโน้ตไว้แล้วมันหายไปไหนไม่รู้ขอประทานโทษนะครับไปหาไปไหนครับโทษนะครับโทษผมพับหน้าไว้แล้วแต่ว่ามันไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนนะครับผมข้ามนี่ไปก่อนก็ได้ระหว่างที่นั่นนะครับสิ่งที่ผมขอทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะผมขอพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยผมขอระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดทั้งหมดของทุกหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมเข้าใจว่าท่านมีอยู่แล้วเวลาท่านประชุมผมเห็นท่านเป็นเล่มเบลเลอร์ขอนะครับอันที่สามมันมีตัวเลขอ่ะต้องผมต้องพูดตัวเลขโอ้โอเคเจอแล้วหมายค่อนชั่วหน้า61ในเล่มแรกนะครับของสำนักปลัดนะผมฝากในปีงบประมาณ69มีการอนุญาตอนุมัติคำขอทั้งหมด 378,842 รายการงานอาวุธปืน 165,248 รายการงานการพนัน 65,653 รายการงานเรี่ยราย 340 รายการงานขายทอดตลาด38,941 รายการงานโรงแรม3,775 รายการงานโรงรับจำนำ 1,142 รายการงานสถานบริการ 1,280 รายการงานมูลนิธิสมาคม 2,324 รายการงานโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 92,139 รายการอันนี้คือการขออนุมัติและอนุญาตรวมทั้งหมด 378,442 รายการสิ่งที่ผมต้องการคือใบอนุญาตทั้งหมดของกระทรวงมหาดไทยทุกประเภททุกชนิดมียอดคงค้างเท่าไหร่ 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตมันจะมี2 อย่างค่าใบอนุญาตนี่เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นจะเป็นค่าธรรมเนียมเก็บรายปีรายครั้งรายเฉพาะกิจทั้งหมดในปี68เจ้าหน้าที่ต้องหามาให้ผมนะครับผมไม่เอาเอกสารเพราะเอกสารมันมาช้าไม่ทันใจนะครับถัดจากนั้นเรื่องของโครงการศูนย์ราชการมหาดไทยผมขออันนี้ท่านไม่เกี่ยวโดยตรงผมขอเป็นเอกสารรายงานสถานภาพล่าสุดเพราะผมเห็นตึกร้างหลายที่มากผมกลัวว่าศูนย์ราชการมหาดไทยก็จะเหมือนกับตึกกกพที่อยู่ตรงข้างกับโรงพยาบาลวิภาวดีรังสิตตรงถนนวิภาวดีรังสิตแล้วยังมีที่อื่นอีกฮะกสทชก็เหมือนกันอีกอันที่ผมขอจำนวนอสทั้งหมดที่มีของกรมการปกครองและจำนวนเงินที่ใช้เกี่ยวข้องกับกิจการอสทั้งหมดนะครับอีกอันหนึ่งผมได้ยินบอกแววผมฟังที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองพูดเรื่องชรปชรปชรบอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านนอกขนาดนั้น แต่ว่าผมไม่ได้อยู่ชายแดนไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องการทราบคือจำนวนชรบทั้งหมดถึงผมเข้าใจว่านี่เป็นอาสาหรือเป็นอะไรไม่รู้นะไม่ใช่เป็นพนักงานอำนวยจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการนี้ทางตรงและทางอ้อมเท่าไหร่เพราะมันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมอสก็เหมือนกันมันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะสองอันนี้เนี่ยเป็นกองกำลังสำหรับฝ่ายปกครองซึ่งมีความสำคัญมากแล้วเราต้องบริหารจัดการบุคลากรอย่างดีนะครับไม่ให้ไปช่วยงานแบบประเภทงานผมไม่พูดเดี๋ยวจะไปกันใหญ่สุดท้ายผมของบการเงินของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดทั้งที่เดี๋ยวต้องเจอกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งที่ขอเงินงบประมาณและไม่ขอเงินงบประมาณช่วยจัดให้ด้วยขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณ
0: นี่ก็โอ้จัดเต็มนะใช่ไหมฮะโอ้โหขอเอกสารเต็มเลยนะแต่ถามว่าก็คืออันนี้แหละนะเป็นบรรยากาศในการประชุมงบประมาณส่วนใหญ่กรรมาธิการแต่ละท่านก็จะขอรายละเอียดอะไรพวกนี้ฮะเพื่อพิจารณาคือสำคัญคือว่าคือเขาขอรายละเอียดพวกนี้มาก็คือเพื่อพิจารณาว่าเฮ้ยงบประมาณที่ขอมาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมนะและหลังจากนั้นก็ดูว่าถ้าสมเหตุสมผลนะกับวัตถุประสงค์ที่จะไปทำต่อ1 2 3ซึ่งก็จะมีโครงการต่างๆที่อนุกรรมธิการที่จะต้องไปไล่ดำเนินการเพื่อจะสอบถามกับทางหน่วยรับงบประมาณอีกเนี่ยนั่นก็ต้องชี้แจงรายละเอียดพวกนี้เหมือนกันนะแต่นี้ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมนะเป็นชุดของกรรมธิการชุดใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพรวมของการจัดทำงบประมาณนะอ่ะหมดเวลาแล้วนะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 1.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
9: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและรายการออนทัวร์ทั่วไทยช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับนุ้ยจิรภาสอนวัฒน์นะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการเนี่ยเดี๋ยวคุณกระแตจะตามเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะก็ในเบรกแรกนี้ค่ะคุยกับนุ้ยกันก่อนนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรายการของเรานะคะก็เหมือนเดิมเลยจะผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ารายการของเราก็ไลฟ์กันสดๆนะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio ก็ได้จะผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็ FM 96.5 ได้เลยหรือว่าจะพูดคุยกันง่ายๆผ่านทาง LINE @ก็ @thinking radio นะคะผ่านทางหลากหลายช่องทางค่ะร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้แล้วก็ในช่วงแรกวันนี้เนี่ยนะคะนุ้ยมีเรื่องราวที่น่าประทับใจค่ะก็เมื่อตอนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันธรรมดาเนี่ยวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสค่ะได้ร่วมเดินทางไปกับกรมการท่องเที่ยวนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดแคมเปญนะคะที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากชื่อแคมเปญของเขาเนี่ยก็คือ 10+10 My Adventure Work Hard Play Hard Work Hard Play Smart นะคะซึ่งเขาจะชวนคนทำงานเนี่ยออกจากห้องประชุมไปสู่ประสบการณ์การผจญภัยแบบทั่วไทยเลยนะคะเพื่อที่จะป ลุกตลาดไหมโดยเฉพาะอันนี้คือตื่นเต้นมากเราก็คือเป็น target group เลยนะคะเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ เป็นพนักงานออฟฟิศเนาะประชุมบ่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ากำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะเพราะว่าการกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยแหละค่ะเขาก็เปิดตัวโครงการใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโครงการใหญ่แห่งปีเลยนะคะโดยที่โครงการนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้นะคะก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเขาจะชวนคนทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่านักเดินทางยุคใหม่นะคะออกไปชวนไปออกไปค้นพบมิติใหม่เลยของการประชุมและการเดินทางที่ไม่ได้สามารถที่จะประชุมอยู่แค่เพียงห้องสัมมนานะคะแต่ว่าเขาจะไปเปิดประสบการณ์แบบตื่นเต้นแล้วก็ต้องบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจได้แบบดีทีเดียวนะคะสำหรับโครงการนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการพลิกโฉมการท่องเที่ยวของไทยเลยนะคะโดยจะมีเส้นทางเชื่อมโยงแบบ10จังหวัดเลยสำหรับจังหวัดที่เป็นไมซิตี้นะคะแล้วก็จังหวัดเครือข่ายโดยเขาจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนะคะก็จะมีการผสมผสานธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมการสร้างทีมบิลดิ้งนะคะไว้แบบลงตัวเลยเพื่อที่จะทำมาตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่ที่ต้องการทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดนะคะและแน่นอนค่ะเป็นดิฉันเองนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยประสบการณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโครงการนี้เนี่ยยังจะมุ่งเน้นในการที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชุมชนท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโฮมสเตย์หรือว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะเพราะว่าทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขามีการพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานของการท่องเที่ยวไทยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำเพื่อที่จะยกระดับพื้นที่ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของตลาดไม้ระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญเนี่ยนะคะของฟาร์มทิปเนี่ยเขาต้องบอกว่าเชิญนะคะดิฉันไปร่วมกิจกรรมนี้มานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางแรกเลยนะต้องบอกว่าไฮไลท์นี่น่าสนใจมากๆเลยมันมีเสน่ห์มากๆวันนี้ในช่วงแรกของรายการก็เลยจะชวนแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันเนี่ยละค่ะสำหรับเส้นทางที่หนูได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมมาด้วยนะคะนั่นก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะทางนี้เนี่ยทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เชื่อว่าหัวใจของการท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เพียงการเดินทางนะแต่มันคือการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับชุมชนค่ะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายแล้วก็จะเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ของแรงบันดาลใจสำหรับคนทำงานยุคใหม่ด้วยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์รูปแบบใหม่มากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าการประชุมแล้วก็การผจญภัยเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นไปพร้อมกันได้นะคะและเส้นทางที่นุ้ยบอกว่านุ้ยได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมมาด้วยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเนี่ยมีหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าประทับใจมากๆนะคะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนที่เปิดประสบการณ์ให้กับเรามากๆเลยต้องบอกเลยว่าไม่เคยไปทำกิจกรรมแบบนี้มาก่อนนะคะกิจกรรมที่นุ้ยพูดถึงเนี่ยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการล่องเรือนะคะผ่านป่าชายเลนนะคะไปทำสปาโคลนกลางทะเลเลยนะโอ้ฟิลลิ่งนี่แบบว่าดีมากๆนะคะแล้วก็วิวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยความประทับใจนี่ล้นเลยแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยนุ้ยก็ได้เชิญแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันในช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณทักษิณหมิ่นหมันนะคะซึ่งเป็นประธานแล้วก็ผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์อยู่ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้คุณทักษิณอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
9: ค่ะ
10: ทุกวันสุดสัปดาห์ครับ
9: ค่ะวันนี้ที่เชิญมาร่วมพูดคุยกันเพราะว่าหนูก็ได้มีโอกาสไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นี่มาแล้วนะคะแล้วก็ประทับใจมากเลยก็อยากที่จะมาส่งต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะต้องขอสัมภาษณ์นะคะพี่ทักษิณนิดนึงละกันว่าสำหรับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์นี่เปิดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนานหรือยังคะแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
10: ยินดีครับผม
9: ค่ะ
10: ว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์นะครับต
9: ั
10: ้งมาย่างเข้าปีที่15นะครับผม
9: อืมค่ะ15ปีแล้ว
10: แรงบันดาลครับผมแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเราก่อตั้งก็มันเกิดจากการที่พวกเราอยากจะหารายได้เสริมนะครับซึ่งอยากได้หลักจากรายได้ประจำนะครับซึ่งเป็นการออกเรือประมงชายฝั่ง
9: ค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้เรามีภาพเปิดให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าหนูไปเก็บภาพมาเต็มเลยค่ะพี่ทักษิณค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
10: ผม
9: ค่ะ
10: ครับผมทีนี้พอทุกคนมีปัญหากับเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวนะครับม
9: ัน
10: ก็เริ่มเกิดการอพยพย้ายถิ่นนะครับพ่อต้องจากลูกแม่ต้องจากพ่อนะครับ
9: ค่ะ
10: ทีนี้ด้วยความจำด้วยความจำเป็นในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะครับทีนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับผมไม่อยากให้พวกเราย้ายถิ่นที่อยู่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดภาระนะครับถ้าย้ายกันหมดมันจะเกิดการภาระทิ้งลูกทิ้งหลานไว้กับพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายนะครับทีนี้พวกเราก็เลยตั้งใจกันว่าร่วมกันคิดนะครับในชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ขึ้นมานะครับ
9: ค่ะ
10: เป้าหมายของพวกเราตอนนั้นต้องการให้คนภายนอกนะครับรู้จักพื้นที่ของพวกเรารู้จักบริบทของพวกเรานะครับอยากให้เขามาเที่ยวมาชมมาซื้ออาหารกับพวกเรามาเที่ยวชมดูวิถีชีวิตของพวกเรานะครับ
9: ค่ะ
10: ซึ่งการทำท่องเที่ยวชุมชนแบบพวกเรามีความเห็นตรงกันว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ต้องลงทุนด้วยทรัพย์สินอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราขอแค่ปรับพฤติกรรมของพวกเรานะครับมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดของพวกเราให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับให้ซึ่งสิ่งที่ทรัพยากรในชุมชนเรามีอยู่แล้วมากมายนะครับทั้งวิถีชีวิตกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาต่างๆนะครับท
9: ั้
10: งป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในอ่าวไทยนะครับขอย้ำนะครับทีนี้พวกเราก็เลยร่วมกันก่อตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ขึ้นมานะครับโดยร่วมมือกับชาวประมงชายฝั่งกลุ่มเล็กๆนะครับขอความอนุเคราะห์จากบ้านในชุมชนที่มีบ้านพักพอที่จะแบ่งให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกมานอนมาพักได้นะครับชวนแม่บ้านนะครับซึ่งที่มีทำอาหารเก่งๆมาทำกับข้าวให้นักท่องเที่ยวได้ทานนะครับด้วยอาหารทะเลของชาวบ้านที่ได้มาวันต่อวัน
9: ค่ะ
10: ทีนี้บ้านเราทะเลบ้านเรามันเป็นอุปสรรคมากเลยสำหรับถ้าเรามองในแง่ของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าก็เอ่ยถึงทะเลใครๆก็ต้องนึกถึงหาดสะอาด
9: ใสขา
10: วน้ำใสใช่ไหมครับคุณนุ้ย
9: ค่ะใช่
10: แต่ทีนี้ทะเลบ้านผมมันติดกับป่าโกงกลางนะครับ
9: ค่ะ
10: พื้นในทะเลมันเต็มไปด้วยตะกอนโคลนนะครับไหลลงมาจากเทือกเขาหลวงนะครับผ
9: ่
10: านแม่น้ำลำคลองกระแสคลื่นก็พัดมาทับถมอยู่ที่อ่าวบ้านเรา
9: ค่ะ
10: มันก็เลยเกิดเป็นอ่าวโคลนนะครับเป็นทะเลโคลนทีนี้พวกเราก็ถือปรับตัวนะครับพวกเราก็ถือโอกาสนี้เอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสพวกเราก็เลยเอาโคลนทะเลครับมาทำเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวนะครับนอกจากคุณจะได้มาทานอาหารทะเลจากชาวบ้านสดๆแล้วนะครับ
9: ค
10: ุณจะได้มาอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยการมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลนการปล่อยปูตะเหมและก็ไฮไลท์ที่เราคิดว่ามันสำคัญและมันแตกต่างจากที่อื่นนะครับก็คือการสปาโคลนที่พี่กรได้สัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าม
9: ัน
10: โคลนที่สะอาดนะครับแล้วก็มีความละเอียด
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ก็ครับความเป็นมาคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผม
9: ค่ะนุ้ยถามถึงไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือการทำสปาโคลนแบบกลางทะเลเลยนะนะคะทำไมถึงสามารถที่จะเอาโคลนที่เนี่ย มาทำสปากับตัวกับผิวหนังกับอะไรได้คือเราไปค้นพบหรือว่ามันผ่านการวิจัยหรือรับรองหรืออะไรยังไงผ่านหน่วยงานไหนมาบ้างคะถึงเกิดการเป็นแบบการทำสปาโครนแบบนี้มาได้แล้วเป็นต้องถือว่าเป็นไฮไลท์เลยอ่ะ
10: ครับทั้งครับตอนเราทำรวมกลุ่มกันใหม่ๆนะครับเราก็พานักท่องเที่ยวไปปลูกป่าชายเลนไปนั่งเรือ
9: ค่ะ
10: ทานอาหารเช้าในทะเลอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้ผมดูสังเกตดูอาการนักท่องเที่ยวหรือว่าดูพฤติกรรมดูกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยผมคิดว่าที่อื่นเขาก็
9: ม
10: ีถ้าเราจะดึงคนต่างจังหวัดต
9: ่
10: างภูมิภาคให้มาบ้านเรามาทำกิจกรรมแค่นี
9: ้
10: เขาไม่ยันดลมาหาเราแน่นอนเพราะว่าที่อื่นกิจกรรมเหล่านี้มันพื้นที่ปลูกป่าชายเลนที่กรุงแถวกรุงเทพประจวบเพชรบุรีอย่างนู้นมันก็มีใช่ไหมครับผมทีนี้พวกเราเลยคิดว่าถ้าเราต้องคิดเนี่ยเราต้องหาวิธีการต้องหาความต่างให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนใจและอยากจะมาหาเรามากกว่านี
9: ้
10: ค่ะแต่ระหว่างที่ผมคิดไปนะครับผมลงอยู่ในลงยืนอยู่ในทะเลโคลนเพื่อจะเอาน้ำล้างเท้าให้กับนักเรียนที่เขามาปลูกป่าชายเลนนะครับ
9: ค่ะ
10: เพราะว่าที่ตอนนั้นที่มันน่าจิตใจนะครับด้วยความเป็นสีขุ่นของน้ำครับอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวจะอาบเลยแม้จะเอามือจุ่มไปจวัดน้ำมาล้างมือเขายังรู้สึกว่าน้ำมันขุ่นไม่อยากจะแตะเลย
9: ค่ะ
10: ที่ผมเห็นถึงแบบนั้นผมรู้สึกถ้าเป็นแบบนี้พวกเราไปกันไม่ถึงไหนแน่เลย
9: ค่ะ
10: ในวาง

0: าของผมเอาหัวของผมไปเหย่เพื่อน้องเขาปาให้ใครรู้ว่าเนี่ยไม่เจ็บนักคุณปามาผมก็แค่เอามือปาดออกแล้วก็เอาดำน้ำแล้วก็ล้างมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้มีการเจ็บหรืออันตรายอะไรทั้งสิ้น
1: อือฮึค่ะ
0: แต่ทีนี้พอมันปาดผ่านหน้าหลายๆครั้งอ่ะความรู้สึกผมอ่ะมันรู้สึกว่าเออทำไมโคลนของเราอ่ะมันเป็นแบบนี้ปกติถ้าเอ่ยถึงโคลนคนเราก็รู้สึกยังเปียกมันเป็นต้นยืนลมเดิมอยู่แล้วนะครับ
1: อืมเปื้อน
0: ความรู้สึกผมจะครับมันเปื้อนอยู่แล้วของเลือดของสุขภพในบริบทของความเป็นพวกเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมก็เลยเอาโคลนนั่นผมทดลองเอาโคลนนั้น
1: อ
0: ่ะมาป้ายเห็นผมแล้วก็พาน้องๆกลับมาจากทะเลแล้วก็มาดูตาดทิ้งไว้ว่าดูว่าถ้าเราเอามาทาเราแบบนี้แล้วทิ้งไว้มันจะเป็นอันตรายต่อผิวหรือว่าเป็นฝุ่นผื่นคันหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมทดลองอยู่สัก 2-3 ชั่วโมงผมเห็นว่ามันไม่มีอันตรายอะไรผมก็เลยให้น้องสมาชิกในชุมชนนะครับซึ่งน้องก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับตอนนั้นเขารู้เขามีความรู้เรื่องเทคโนโลยีหรือว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้จักนะครับGoogle หรือว่า YouTube ผมยังไม่รู้จักนะครับมาปีที่แล้วนี่ผมบอกว่าเธอไปดูหน่อยสิโคลนทะเลอ่ะมันมีประโยชน์อะไรบ้างมีสรรพคุณอะไรบ้างในโคลนทะเลตอนนั้นนะครับทีนี้น้องก็ไปค้นข้อมูลให้น้องก็บอกว่าโคลนที่ต่างประเทศนะบางทีมันมีคุณภาพแบบนี้เขาเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายราคาแบบนี้
1: ค่ะ
0: มันทำครับทีนี้มันทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจว่าเอาล่ะเธอพวกเราต่อไปนี้พวกเราจะเอาเราจะดึงสิ่งเหล่านี
1: ้
0: มาสร้างคุณค่ามาสร้างความต่างให้กับนักท่องเที่ยวนะ
1: ค่ะ
0: แต่กระบวนการระหว่างที่กว่าจะนักท่องเที่ยวให้ความเชื่อถือนะครับบังเอิญพวกผมโชคดีพวกผมก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับครั้งแรกนะครับตอนนี้ท่านครั้งแรกท่านได้เอาโคลนนะครับไปวิจัยที่ศูนย์ที่คุณทองศูนย์ที่คุณทองนะครับมันก็ให้ค่ามาบอกว่าในโคลนนี้มันจะมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอะไรประมาณนี้ครับครั้งนั้นผมก็รู้สึกว่าโพแทสเซียมมันคืออะไรฟอสฟอรัสมันคืออะไรพวกเราก็ยังงงอยู
1: ่
0: แต่อาจารย์ก็บอกว่าบางท่าโคลนเนี่ยมันมีสรรพคุณดีมากนะถ้าเราเอามาบำรุงต้นไม้ได้ประมาณนี้ครั้งแรกนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่โชคดีของเราก็มันมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวเป็นชาวญี่ปุ่นเขาเห็นมีคนบอกเขาว่าที่สปาโคลนเขาก็พาแฟนเขามาเที่ยวมาเล่นโคลนด้วยแต่บังเอิญนะครับแฟนของเขาว่าทำงานอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับคุณนี่พอจะเคยได้ยินชื่อไหมครับ
1: คุ้นค่ะ
0: ทีนี้เขาบอกว่าเขาจะขอซื้อโคลนไปทำกิจกรรมที่บ้านได้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมบอกผมไม่กล้าขายหรอกครับถ้าคุณชอบว่าถ้าท่านชอบก็แบ่งไปได้เลยทีนี้ผมก็ให้ไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผลที่ตอบรับมานะครับหล
1: ัง
0: จากนั้น3เดือนนะครับนักท่องเที่ยวผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงของเราตอนนั้นท่านก็เอาใบซื้อโคลนเนี่ยมาให้เราเขาบอกว่าโคลนนี้นะครับมันไม่มีสารที่เป็นอันตรายสารตะกั่วที่มันตกค้างที่มันเป็นอันตรายต่อผิวแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับมันธาตุสารอาหารอย่างอื่นธาตุแร่ธาตุอื่นๆมันล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายในปริมาณที่ร่างกายที่เหมาะสมต่อร่างกายพอดีเลยครับผม
1: ค่ะ
0: ทีนี้หลังจากนั้นก็เราก็ได้ส่งโคลนไปให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ค่ะ
0: ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันแต่ว่าเขาวงเล็บมาว่าโคลนที่นี
1: ่
0: มีคุณภาพเทียบเท่ากับโคลนต่างประเทศครับผม
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเราได้ใบเชิญเราก็ประกาศออกไปหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาช่วยเหลือให้ความสนับสนุนนะครับทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆล้วนเข้ามาให้ความสนับสนุนพวกเราพานักเรียนมาทำวิจัยพานักสุขกับชวนกระบวนการต่างๆนะครับสู่การเปิดการท่องเที่ยวแบบสปาโคลนเป็นทางการแล้วก็มีรายการทีวีต่างๆเยอะมากครับเรื่องนี้ครับ
1: จนสามารถต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่โคลนที่ใช้สำหรับบำรุงฟื้นฟูผิวโดยเฉพาะเลยนุ้ยถ่ายภาพมาด้วยตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: โอ้ราคาหรือว่าสรรพคุณของมันเป็นยังไงคะแล้วก็ขายช่องทางไหนบ้างอะไรบ้าง
0: สรรพคุณนะครับสรรพคุณของตัวเนี้ย

0: เอาที่ผมพอเข้าใจนะครับที่ผมสัมผัสเองได้แล้วก็ที่นักท่องเที่ยวเขาคอมเมนต์มาดีกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: โคลนมันช่วยดูดกระจัดเซลล์ผิวชั้นนอกนะครับ
1: ค่ะ
0: โคลนมันช่วยบำรุงดูแลรักษาผิวนะครับโคลนคาลีมีคุณสมบัติในการรักษาแผลกดผื่นคันนะครับโรคผิวหนังต่างๆอันนี้ผมขอการันตีเลยนะครับทางโดยหลักวิทยาศาสตร์โคลนในโคลนคาลีมันมีส่วนผสมของเกลือ ทีนี้เกลือมันมีส่วนเกลือนะครับหรือว่าโซเดียมคลอไรด์ที่อยู่ในทะเลมันมีคุณสมบัติในการรักษาแผลสดหรือว่าแผลเรื้อรังอยู่แล้วนะครับอันนี
1: ้
0: มันเป็นอยู่โดยบังเอิญอยู่แล้วทีนี้พอเราเอาโคลนทะเลนี้ไปให้มหาวิทยาลัยเขาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเขาก็ผสมสรรพคุณต่างๆอย่างเช่นเอาโคลนมังหน้านะครับโคลนทะเลไปทำเป็นโคลนมังหน้าโดยมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับจากต้นน้ำที่เครือเขาหลวงนะครับเป็นสองวิสาหกิจนะครับมารวมกันเป็นหนึ่งพันผลิตภัณฑ์นะครับราคาก็อยู่ที่350 บาทนะครับต่อตองนะครับ
1: น้องหนึ่งกระปุก
0: ทีนี้ช่องทางการจำใช่ครับช่องทางจัดจำหน่ายเราก็เดี๋ยวนี้นะครับเราก็ขายกับลูกค้าประจำและนักท่องเที่ยวอย่างเดียวครับผม
1: ค่ะ
0: ยังไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนครับผม
1: แล้วถ้าจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนี่มี Facebook มีเว็บไซต์หรือว่าต้องติดต่อยังไงคะ
0: มีเว็บไซต์บ้านแหลมมสตีนะครับผม
1: ค่ะเป็นเว็บไซต์เลย
0: แล้วก็มีครับผมแล้วก็มีเพจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมมสตีเป็นเพจภาษาไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเบอร์ติดต่อ065 537273
1: ค่ะก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อไปก็ได้จริงๆกิจกรรมของที่นี่นี่มีเยอะเลยไม่ใช่แค่ทำสปาโคลนใช่ไหมคะมีเยอะเลย
0: ใช่ครับผม
1: ไปดูรายละเอียดได้มีทั้งทำผ้ามัดย้อมแล้วก็ปลูกป่าชายเลนกิจกรรมเยอะมากนะ
0: หรือว่าจะนั่งรถซาเล้งเที่ยวหมู่บ้านของพวกเรานะครับดูวิถีชีวิตของพวกเราดูกลุ่มอาชีพต่างๆดูวัดดูมัสยิดนะครับเราทำท่องเที่ยวเป็นเชิงพระอูฐวัฒนธรรมนะครับเราก็พานักท่องเที่ยวไปดูวัดนะครับในชุมชนเราแล้วก็ดูมัสยิดนะครับสีชมพูนะครับในชุมชนพวกเรานะครับ
1: กิจกรรมมีหลากหลายมากนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่นุ้ยชอบมากๆเหมือนกันนะคะสูสีมากับการทำสปาโคลนเลยนั่นก็คืออาหารทะเลน่าทานมากแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ไฮไลท์ที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยนั่นก็คือข้าวหมักโคลนนุ้ยพูดถูกไหมคะ
0: ถูกครับถูกครับ
1: โอ้ไม่เคยทานเลยช่วยบอกนิดนึงนี่นุ้ยมีรูปมาให้ดูนะแต่ว่าเป็นอาหารรวมอันนี้คือข้าวหมักโคลนเห็นที่เห็นดำๆนี่คือทำมาจากอะไรคะ
0: ที่ดำๆเนี่ยมันคือทำมาจากดีปลาหมึกนะครับดีปลาหมึกที่อยู่ในทะเลบ้านผมนะครับที่ทะเลโคลนนี่แหละพอเลยทีนี้สีมันเข้ากับโคลนผมพวกเราก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าเป็นข้าวหมักโคลนนะครับข้าวหมักโคลนนี้มันเป็นข้าวที่ต่อยอดมาจากข้าวมันทะเลจากภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายที่อยู่ในชุมชนนะครับเป็นข้าวที่เขาไปหุงกินในตอนออกทะเลเมื่อครั้งพ่อแม่ของเราที่ทำประมงอะครับผมทีนี้เราก็เอามาต่อยอดเอาข้าวมันเลที่เขาหุงในทะเลเราเอามาหุงบนฝั่งนะครับโดยมีการผสมดีของปลาหมึกที่อยู่ในชุมชนเรานะครับอันนี้ต้องให้เครดิตกับนักท่องเที่ยวนะครับพี่นกคนปากปนังเป็นคนต่อยอดและก็แนะนำให้พวกผมเป็นคนเป็นมาให้พวกเราทำเมนูนี้นะครับทุกอย่างนี้ครับ
1: ค่ะรสชาติมันก็จะแบบเค็มๆหน่อยๆเนาะอร่อยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วก็อาหารทะเลซีฟู้ดที่นี่นะคะทั้งปลากุ้งปลาหมึกนี่คือปูนี่คือดูสดแล้วก็อร่อยมากมาก
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วถ้าใครสนใจนี่โปรแกรมเป็นยังไงคะว่าเป็นโฮมสเตย์ด้วยเนาะจะไปแบบวันเดย์ทริปได้ไหมหรือจะไปค้างแบบโฮมสเตย์หรือว่าราคายังไงแล้วก็มีแบบไฮไลท์อะไรแบบให้เลือกบ้างถ้าให้แนะนำในช่วงเนี้ยถ้าเกิดไปเที่ยวในช่วงเนี้ย
0: ถ้าชอบอาหารทะเลอย่างเช่นปูปลากั้งนะครับ
1: ค่ะ
0: มาได้เลยช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงต้นเดือนสิงหาต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเข้ามาฤดูมรสุมแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อาหารทะเลที่นี่นะครับเราจะเน้นนำเสนออาหารทะเลตามฤดูกาล
1: ค่ะ
0: เน้นอาหารของชาวบ้านชาวประมงชายฝั่งที่ได้มาวันต่อวันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะกินวัตถุดิบอะไรก็เพราะว่าวัตถุดิบพวกเราก็จำเป็นต้องเอาของชาวบ้านที่ได้
1: ม
0: าในแต่ละวันนั้นมาให้นักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่โปรแกรมการท่องเที่ยวที่นี่มันมีทั้ง2วัน1คืนและก็วันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย
1: ์ค่ะก็คือแล้วแต่สะดวกเลยแต่ถ้าแบบอยากฟูลเต็มออปชันก็ควรจะเป็น2วัน1คืนเนาะพักโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็กิจกรรมเยอะด้วยสปาโคนวัน1นี่สนุกสนานนุ้ยว่ามันทั้งวันแหละได้ค่ะช่วงท้ายฝากสักนิดนึงถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เลยค่ะเชิญชวนไปท่องเที่ยวที่นี่ก็ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: กับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณนุ้ยนะครับสมมติเลยนะครับให้โอกาสผมมาได้มาพูดในค่ำคืนนี้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าเวทมาเที่ยวนครนะครับยิ่งที่จังหวัดนครมีที่เที่ยวหลากหลายมากเลยนะครับมีทะเลมีป่ามีเขานะครับท่านไม่ชอบโอเคเราก็มีโรงแรมที่พักมีทั้งภูวิลล่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามีมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีศูนย์การแพทย์ที่เป็นโดดเด่นแล้วก็ที่สำคัญนะครับในวันสองวันนี้เราจะอาจจะมีข่าวดีเราจะได้พระธาตุนะครับอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชของภาคใต้อาจจะได้ขึ้นเป็นมรด
1: กโล
0: กนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าใครมาภาคใต้เวทนครนะครับม
1: ี
0: โอกาสก็เวทมาที่บ้านแหลมโฮมสตีนะครับอยากกินอาหารทะเลสด
1: ๆ
0: สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับเชิญชวนที่บ้านแหลมโฮมสตีได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมขออนุญาตทักทายได้ไหมครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: สำหรับคนที่ติดต่อมาทางรายการนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมยินดีพวกเรายินดีลดให้ 20%
1: โอ้ 20% เลย
0: ใช่ครับของรายการหรือไม่ว่าท่านจะมาวันดีทิปหรือว่า2วัน1คืนครับผมแจ้งมาได้เลยว่ารู้จักเบอร์ผมมาจากรายการของคุณนุ้ยนะครับ
1: บอกเล่า965นะคะจากอสมทก็รับส่วนลดไปเลย 20% จะเป็น one day trip หรือว่า2โปรแกรม2วัน1คืนก็ได
0: ้ครับผม
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับการไปทำสปาโคลนกลางทะเลนะคะสนุกมากแล้วก็อาหารทะเลอร่อยมากไม่อยากให้คุณผู้ชมคุณฟังพลาดโปรแกรมดีๆแบบนี้จริงๆนะคะและที่สำคัญก็คือบอกว่ามาจากรายการของเรานี่รับส่วนลดไปเลย 20% พิเศษมากๆเลยนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าจดรายละเอียดไม่ทันนะคะทักมาทาง LINE แอดขึ้นก่อนก็ได้หรือว่าจะไปผ่านทาง Facebook Pageนะคะของที่ชุมชนเองเลยก็ได้นะคะก็ช่องทางการติดต่อหลากหลายเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ทักษิณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันต้องบอกว่าช่วงนี้เหมาะสุดๆแล้วสำหรับการไปเที่ยวที่นี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณมากๆครับผม
1: ค่ะและใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับทริปแบบว่า10+10 Mile Adventure Work Hard Play Smart ของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยที่กรมการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ของกรมการท่องเที่ยว Department of Tourism ก็ได้หรือเว็บไซต์ www.dot.go.th ก็ได้หรืออะไรก็ตามที่ฟังไม่ทันสอบถามมาได้อีกที่ LINE @thinking radio นะคะช่วงแรกวันนี้เดี๋ยวเราต้องพักกันแป๊บนึงแล้วก็ช่วงที่2กลับมาคุยกันใหม่แล้วก็เจอกับคุณกระแตด้วยค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 95 FM thinking radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมัน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
1: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะเข้ามาในระบบซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะกระแตค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
10: ค่ะก็เข้ามาแล้วก็บอกข่าวดีกับคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าใครที่กำลังจะคิดจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ทั้งเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.9 95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569
1: ค่ะ
10: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมใช่ไหมที
10: ่
1: เราเชิญชวนไปใช่ไหม
10: ค่ะเป็นทริปท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะชิงเต่าค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองนะคะนี่ก็คือทริป CEO Vision Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่รวมเรื่องดูงานธุรกิจเรื่องกินนะคะมีล็อบสเตอร์ด้วยค่ะเที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดค่ะไฮไลท์ของทริปนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาคุณไปถ่ายรูปแล้วก็จบนะคะแต่ว่าเราจะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆค่ะจะพาไปเจาะลึกดูงานนะคะที่โรงงานไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออก160ประเทศนะคะไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะคะดูให้เห็นกับตาว่าโลกอนาคตเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะคะที่สำคัญที่สุดเรามีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็แขกพิเศษณเมืองชิงเต่าอีกด้วยค่ะเราจะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หากไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะคะแล้วก็ยังได้เติมความฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันนะคะกับสายท่องเที่ยวนะคะรับรองว่าฟินกับไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเสี่ยวหยูซานนะคะชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศาเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาตากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลนะคะแล้วก็ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณกี่โมนะคะพลาดไม่ได้ค่ะโรงงานเบียร์ชิงเต่าไปเจอกับต้นตำรับระดับตำนานถึงที่ค่ะก่อนกลับก็พาไปละลายซับให้จุใจที่ไปเหลียนพลาซ่านะคะทริปคุ้มๆแบบนี้นะคะ7วัน4คืนได้ทางเที่ยวได้ทางเพื่อนใหม่แล้วก็ได้คอนเนคชั่นใหม่ๆไอเดียธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะออกเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะคะจะขอกระซิบดังๆนะคะรับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นค่ะเพื่อจะได้ดูแลทุกท่านได้อย่างทั่วถึงและ Exclusive แบบสุดๆเลยนะคะใครสนใจสามารถขอโปรแกรมทัวร์แล้วก็สำรองที่นั่งได้นะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามานะคะดิฉันแอบไปดูหลังบ้านมานี้มีคนสอบถามกันมาหลายท่านเลยก็สนใจโปรแกรมนี้เนาะนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางการพูดคุยกับรายการของเรานี่วันนี้ก็ข้อความค่อนข้างคึกคักนะคะก็มีทักทายกันเข้ามาเยอะเลยทาง Facebook Fanpage นะคะก็มีคุณอัชราปิ่นทองคุณทัศิยะนะคะคุณสัสิมานะคะแล้วก็คุณเขมราชนะคะคุณทัศิยะนี่บอกว่าออกไปซื้อ ไอศครีมกับมันฝรั่งทอดนี่มาทานเพื่อที่จะรอชมรายการของเราเลยนะสุดยอดมากนะคะแล้วก็เอบอกว่าเอธุรกิจใหม่กว่าครึ่งของญี่ปุ่นปิดตัวลงล้มละลายภายใน3ปีนับตั้งแต่เริ่มกิจการโอ้แล้วก็ก็คือนับถือที่ในช่วงแรกของรายการใช่ไหมที่บอกว่าเริ่มต้นในการทำโฮมสเตย์นี่มา15ปีแล้วจนตอนนี้ก็ยังน่าท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหมคะก็ช่วงนี้การทำธุรกิจก็ยากนิดไม่นิดอะจะบอกนิดก็ไม่ได้เนาะทุกคนก็จะต้องมีกลยุทธ์นะคะหรือมีช่องทางต่างๆจริงๆการฟังคลื่นของเรานี่ก็ช่วยได้นะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็พยายามมีหลายแคมเปญหลายโครงการหรือว่ารายการของแต่ละรายการของเรานี้ก็พยายามที่จะหาเนื้อหาสาระมาซัพพอร์ตนะคะใครที่ทำในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะก็ง่ายๆเลยก็ที่ถ้าฟังรายการ Modern Market นะคะตลาดนัดในช่วง 11:00 น. ถึงเที่ยงเนี่ยเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้นักธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นธุรกิจ SME อะไรอย่างเงี้ยอยากจะฝากร้านหรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจมีประสบการณ์ยังไงผ่านมายังไงนี่ก็สามารถมาแชร์ในรายการ Modern Market ของเราได้เหมือนกันนะแล้วก็กิจกรรมที่เราจะสอนในการขาย AI ใช่ไหมนี่ก็คือเต็มแล้วใช่ไหมคะ
10: ใช่แล้วค่ะทั้ง2วัน1และ2สิงหาคมนะคะใครที่สมัครทันก็ยินดีด้วยนะคะก็มาเจอกับพวกเราได้นะคะ1และ2สิงหาคมค่ะ
1: ค่ะใครที่สมัครไม่ทันก็ต้องรอปีหน้าแล้วนะ
10: ใช่แล้ว
1: ทาง YouTube ก็มีทักมาเหมือนกันนะคะคุณประดับอินแป้นนี่ทักทายเข้ามาพูดคุยเข้ามาใน YouTube นะคะ
10: ค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใกล้วันหยุดยาวแล้วเนาะหลายๆท่านถ้าสมมติว่าลาดีๆเนี่ยลาวันจันทร์กับวันศุกร์นี้ได้อยู่วันหยุดถึง9วันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็น่าจะแบบเดินทางกันแล้วแหละหรือว่ากำลังวางแผนที่จะเริ่มเดินทางออกท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วงหยุดยาวนี้ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาของเรานั่นคือวันอาสาฬหบูชาสถานที่ต่างๆแล้วก็จังหวัดต่างๆโหเขาแบบว่าเหมือนแข่งขันกันจัดงานนะคะเพื่อให้แบบว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็น่าจะได้ซึมซับประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายแต่ละจังหวัดนะคะวันนี้ก็จะชวนไปท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่หนึ่งนะคะที่เขาเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกได้ว่าหนึ่งเดียวในโลกเลยก็คือการจัดเวียนเทียนทางน้ำค่ะที่กวานพะเยานะคะหนึ่งเดียวในโลกยังไม่มีที่ไหนที่ทับกันนะคะแล้วก็เช่นเคยในวันอาสาฬหบูชานี้นะคะจังหวัดพะเยาก็มีการจัดเวียนเทียนที่วัดติโลกะอารามนะคะเนื่องในวันเข้าพรรษาแล้วก็อาสาฬหบูชานะคะจัดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมนะคะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะคะกิจกรรมเขาเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะตั้งแต่เช้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็พระสงฆ์สามเณรนะคะที่บริเวณท่าเรือริมกวานพะเยาค่ะหลังจากนั้นบ่าย2เป็นต้นไปก็จะเป็นกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรการตาทั้ง15ชุมชนในเขตเมืองพะเยานะคะโดยที่สถานที่จัดนะคะที่วัดติโลกะอารามนะคะเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีที่จมอยู่ใต้กวานพะเยาถือเป็นเอกลักษณ์นะคะทางพุทธศิลป์แล้วก็ประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกโดยการจัดกิจกรรมในปีนี้นะคะก็ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างจังหวัดพะเยาเทศบาลเมืองพะเยาแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะคะที่มาร่วมกันนะคะแล้วก็เขาจะมีขบวนแห่ด้วยนะคะเริ่มจากศาลหลักเมืองพะเยาเลยนะคะไปยังถนนหน้าตลาดเขตพะเยาลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองแล้วก็ถนนชายหาดกวานพะเยานะคะแล้วก็ช่วงเย็นตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นพิธีกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำนะคะนั่งเรือเป็นเรือพายด้วยที่สำคัญไม่ใช่เรือเครื่องเป็นมนุษย์เราเนี่ยแหละเป็นชาวบ้านชาวชุมชนพายเรือไปนะคะซึ่งหาชมหาเที่ยวไม่ค่อยได้ง่ายแล้วนะคะแล้วก็ ไปเวียนเทียนแล้วก็นอกจากการเวียนเทียนแล้วเขาก็จะมีแฝงสีเสียงตระการตาแล้วก็มีสินค้าโอท็อปให้ได้ช้อปปิ้งด้วยนะคะก็ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนนะคะแต่งกายสุภาพโทนสีขาวหรือว่าชุดพื้นเมืองนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำอย่างเคร่งครัดโดยต้องสวมเสื้อชูชีพขณะนั่งเรือทุกท่านนะคะแล้วก็อยากจะเชิญมาสัมผัสบรรยากาศยามเย็นของกวางพะเยานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะใครที่มีโอกาสก็อยากจะพาไปท่องเที่ยวนะคะ
1: ค่ะ
10: แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะที่ใกล้ๆอันนี้ใกล้ๆที่จังหวัดอยุธยาค่ะเป็นการแห่เทียนทางน้ำที่ราชโดครั้งที่15นะคะเป็นการอันนี้เป็นการไม่ใช่เวียนเทียนทางน้ำเหมือนแบบเป็นการนั่งเรือเที่ยวมากกว่าเขามีแบบว่าท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยให้ได้ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมน้ำนะคะที่ยังคงงดงามไม่เปลี่ยนค่ะก็เขามีงานนาวาบุญวิถีราชโดภักดีเทิดท้ายองค์ราชันนะคะร่วมชมประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะที่ราชโดสัมผัสมนต์เสน่ห์ของขบวนเรือแห่เทียนพรรษาที่ล่องตามสายน้ำนะคะท่ามกลางวิถีชุมชนริมคลองตลาดราชโดที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมแล้วก็ความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน้ำนะคะในวันที่19 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่8 นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณตลาดราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะได้ชมวิถีริมคลองสองฝั่งสัมผัสวัฒนธรรมร่วมทำบุญตักบาทนะคะในช่วงเช้าบริเวณท่าน้ำตลาดราชโดนะคะแล้วก็เส้นทางสายน้ำแห่งชีวิตชมการยกยอท้องทุ่งนาเขียวขจีแล้วก็มีที่นี่นะคะเขาก็มีการชมชิมช็อปอาหารพื้นบ้านที่ตลาดราชโดด้วยแล้วก็ไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าน่าจะถูกใจพ่อยกแม่ยกนะคะ มีคณะลิเกค่ะคุณจากคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะหัวนี้ได้ตื่นตาตื่นใจกับคณะลิเกนะคะชื่อดังที่ไม่ได้มาแสดงให้ได้ชมกันบ่อยๆนะคะแล้วก็งานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ค่ะเอาสายบุญแล้วการใครที่แบบชอบเที่ยววัดเนาะอย่างที่ช่วงแรกบอกไปว่าดิฉันไปอเวนเจอร์มานะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีหนึ่งที่ที่อยากแนะนำสวยมากสวยมากจริงๆนะนั่นก็คืออุทยานธรรมเขานาในหลวงนะคะต้องบอกว่าที่นี่นี่เป็นสถานที่ที่ผสมผสานระหว่างความสงบทางจิตใจนะคะแล้วก็มันจะอยู่ในทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามเลยสำหรับอุทยานธรรมเขานาในหลวงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยมากๆเลยความโดดเด่นของเขานี่ก็คือจะเป็นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีแบบเจดีย์ลอยฟ้าซึ่งเราสามารถเดินนะคะเขาก็จะมีขั้นบันไดหรือว่ามันก็เป็นทางที่ค่อนข้างคล้ายๆเดินป่านิดๆนะคะแต่ว่าไม่ลำบากนะคะเดินแบบว่าชิลๆได้อยู่แต่ว่าข้างบนนี่คือสวยมากเราจะได้เห็นเจดีย์ลอยฟ้ามันจะตั้งเหมือนตั้งอยู่บนยอดเขาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของที่นี่ด้วยจะมีเจดีย์ร้อยยอดนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันพุทธวดี25ศตวรรษนะคะมันก็จะตั้งอยู่บนยอดเขาของที่นี่นะคะการเดินขึ้นบันไดนี่ก็ประมาณ1,000 ขั้นนะคะที่จะขึ้นไปนมัสการดิฉันก็ขาแข็งกันไปเลยทีเดียวลงมานี่ก็คือลมแทบจับนะคะแต่ว่าพอขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนี่มันสวยจริงๆนะคะอยากให้ไปหาภาพชมกันเดี๋ยวใต้คอมเมนต์ใส่ภาพได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองใส่ภาพให้ดูนะคะเหมือนในหนังเลยเขามีหนังมีละครหลายเรื่องที่ไปถ่ายทำที่นี่เหมือนกันนะอยากให้ไปดูค่ะเพราะว่าใครที่แบบเป็นสายลุยๆหน่อยแล้วก็ต้องการชมความงามของเจดีย์นะคะทางศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นไปนี่เหมือนอยู่บนสวรรค์เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะเห็นเมฆลอยแบบเทียบยอดเจดีย์อ่ะสีขาวอ่ะสวยจริงๆก็อยากแนะนำให้ไปถ้าเกิดใครมีโปรแกรมได้เดินทางไปท่องเที่ยวทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ห้ามพลาดที่นี่ค่ะ
10: ค่ะ
1: ก็ ช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะขอขายสินค้าสักนิดนึงก็แล้วกันวันหยุดยาวหลายวันนี้นะคะหลายท่านนุ้ยเชื่อว่าจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่แล้วแหละเนาะไม่ไปท่องเที่ยวก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เนาะนะคะก็มีอุปกรณ์หนึ่งที่ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกบ้านต้องมีแล้วนะคะนั่นก็คือกล้องวงจรปิดค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนนี่คุณสามารถรู้สึก อุ่นใจได้นะคะสามารถเช็คได้ทุกที่ทุกเวลาเลยถ้าเกิดว่าคุณมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ที่บ้านของคุณนะคะจะเที่ยวไหนก็สบายใจใครที่บ้านมีน้องหมาน้องแมวเราจะปล่อยเขาไว้อยู่สักวันสองวันก็ได้อยู่นะถ้าเกิดว่ามันมีกล้องวงจรปิดเนาะหรือใครที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าคนชราหรืออะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านน่ะก็คือจะต้องมีเจ้ากล้องตัวนี้ติดไว้เลยนะคะแล้วก็รุ่นที่จะมาแนะนำนะคะก็คือ Mr. CCTVกล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะสามารถดูภาพสดหรือว่าคุยแบบโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาเห็นเสียงได้ยินเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยทำผ่านมือถือผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วก็ความละเอียดของกล้องเนี่ยเขามีถึง8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าเลยความคมชัดระดับ 4K UHD นะแล้วก็ติดตั้งง่ายนะคะได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยเขาทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็สามารถเพิ่ม memory card HD card เนี่ยได้สูงถึง128 GB นะคะบันทึกต่อเนื่องได้30 วันแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยเขาหมุนได้นะกล้องเนี่ยเขาหมุนได้355 องศานะคะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้ด้วย75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดก็ง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละสามารถดูภาพดูภาพตอนกลางคืนได้ด้วยนะเป็นภาพสีนะคะเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดเพื่อที่จะสามารถใช้แล้วก็เห็นได้ในที่มืดนะคะแล้วก็รับประกันให้ด้วย1 ปีนะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษภายในเดือนนี้เลยก็คือทางช็อปมาเนี่ยนะคะเขาจัดโปรโมชั่นมาให้1 แถม 1นะคะ1 ตัวในบ้าน1 ตัวนอกบ้านได้เลยนะสบายมากๆนะคะเพียงแค่ราคา 1,290 บาทแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่โทรไปซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์021143990 021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไม่ต้องห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าอสมท.MCOTของเรานี่การันตีนะคะก็หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนเนาะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะวันนี้เราลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่คลื่น FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดขณะนี้เป็นเวลาตีห้านะคะรายการของดิฉันได้รับการเปลี่ยนมาเป็นตีห้าถึงหกโมงค่ะอีก2วันก็จะถึงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็คือวันที่29วันพุธที่29กรกฎาคมนะคะรัฐบาลใจดีก็ให้หยุดหลายวันดิฉันก็คิดว่าในการที่เราจะมาหาข้อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในเวลานี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแรกเรื่องเพื่อนจะบอกก่อนอื่นจะพูดถึงชื่อของวันก่อนคนไทย190เรียกผิดเรียกว่าอาสาฬหบูชาจริงๆต้องเรียกว่าอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะมีหลักธรรมและข้อคิดสำคัญเนื่องในวันอาสาฬหบูชารวมทั้งวันเข้าพรรษาด้วยจากพระไพศาลวิสาโลนะคะท่านบอกว่าวันอาสาฬหบูชาปีนี้ก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคมการระลึกถึงพระรัตนตรัยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์3พระอาจารย์แนะนำให้ใช้หลักธรรมเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ภายนอกนี่ข้อที่1 นะคะข้อที่2การเข้าหาธรรมะอย่างแท้จริงการเข้าวัดทำบุญเวียนเทียนตักบาตรเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ควรเปิดโอกาสให้จิตใจได้สัมผัสกับความสงบและฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษาดิฉันว่าข้อนี้สำคัญที่สุดข้อต่อไปนะคะการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันลดความยึดติดและมีความมั่นคงบนทางสายกลางเพื่อความสุขทางใจถ้าเราอยู่แล้วเราภาวนาด้วยการภาวนาโดยเฉพาะการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวที่จริงก็ไม่ได้ยากอะไรมันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วด้วยซ้ำเรามีสติมาตั้งแต่เรารู้ความค่ะเรามีความรู้สึกตัวมาตั้งแต่เรารู้ความไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถโตมาได้หรือแก่มาจนถึงวันนี้หรือว่าที่มีอยู่มันไม่พอมันอาจจะพอสำหรับชีวิตที่ไม่มีอะไรมากระทบมากชีวิตที่ราบรื่นแต่ชีวิตคนเราก็ไม่ได้ราบรื่นไปหมดมันก็เหมือนจะมีอะไรที่ขรุขระหรือว่าสิ่งกระทบไปเกิดความไม่พอใจให้เกิดความทุกข์บางทีก็เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าอย่างเช่นคนในเมืองคนในกรุงเทพตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกไปทำงานเจอรถติดอันนี้มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ประสงค์พอเจอรถติดเข้าก็หงุดหงิดจิตตกที่จริงมันยังเล็กน้อยยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเกิดขึ้นขนาดสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในชีวิตประจำวันก็ยังรักษาใจไม่ได้ยังเป็นทุกข์เพราะว่าสติความรู้สึกตัวที่มีอยู่เดิมเอาออกไม่อยู่คือเอาไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยดิฉันขอแทรกหน่อยหนึ่งเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยจำไม่ได้วันจันทร์หรือวันอังคารรถไฟสายพญาไทสุวรรณภูมิขัดข้องตั้งแต่ข้ามมากลางคืนจนถึงรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งบ่ายคนที่ต้องใช้รถขบวนนี้เดินทางไปทำงานไปทำธุระระหว่างใจกลางกรุงเทพกับสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสถานีการบินก็เกิดความยากลำบากมากบางคนต้องเปลี่ยนรถบางคนต้องอ้อมถ้าขับรถเองก็ต้องอ้อมไปอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็คือความขรุขระและทุกข์ซึ่งมีอยู่ประจำวันเรารักษาใจไม่ได้เพราะว่าสติความรู้สึกตัวที่มีอยู่เดิมเอาไม่อยู่ฉะนั้นจำเป็นต้องลงมือปฏิบัติที่บอกแล้วนะคะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิด
แต่เพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราหรือมาบงการชีวิตจิตใจของเราต่างหากความสุขไม่ได้วัดด้วยความมีวัตถุสิ่งเสพไม่ได้วัดกันตรงนั้นแต่วัดว่าถ้าอยู่นิ่งๆแล้วมีความสุขถึงแม้ไม่มีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมีความสุขหรือเปล่าสามารถอยู่ได้โดยไม่กระสับกระส่ายไหมแต่ถ้าเราพิจารณาก็จะพบว่าการมีวัตถุสิ่งเสพมันให้ความสุขทางกายก็จริงแต่ว่ามันก็เจือไปด้วยทุกข์ที่ว่าคือทุกข์ใจสุขกายแต่ทุกข์ใจเพราะว่าต้องห่วงในการรักษาสิ่งนั้นที่จริงก่อนจะได้มาก็ต้องเหนื่อยกับการหามาอีกด้วยก่อนที่จะพูดถึงวันเข้าพรรษานะคะดิฉันอยากให้ทุกท่านสงบจิตสงบใจแล้วช่วยกันร้องบทสวดบทหนึ่งซึ่งเป็นทำนองประพันธ์โดยสรัญคุ้งบางพศขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูการสวดมนต์สวดสรพัญญะนะคะพร้อมแล้วเริ่มฟังไปพลางสวดไปด้วยค่ะ

เป็นไงคะจิตใจสงบลงไหมคะตอนนี้เราจะพูดถึงวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคมปีนี้นะคะอาสาฬบูชาคือ29อาสาฬบูชารุ่งขึ้นก็เป็นวันเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาควรเป็นเวลาและโอกาสที่เราจะเข้าหาธรรมะอย่างจริงจังใครที่มีธรรมารักษาจิตใจอยู่แล้วก็ควรใช้โอกาสนี้พาจิตใจเข้าหาธรรมะให้เข้มข้นและจริงจังมากขึ้นส่วนใครที่ห่างไกลจากธรรมะก็ควรให้โอกาสแก่ตัวเองได้สัมผัสกับธรรมะในช่วง3เดือนนี้เข้าพรรษาคือ3เดือนนะคะ3เดือนหน้าฝนนะคะเพราะว่าธรรมะนั้นช่วยให้จิตใจของเราเป็นสุขผ่อนคลายโปร่งเบาชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันไม่ควรเป็นไปเพื่อมีเงินมีทองหรือมีอำนาจบริษัทบริวารเท่านั้นแต่เราควรมีชีวิตเพื่อการพบความสุขภายในมีจิตใจที่โปร่งเบาและช่วงเวลาเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราควรพบความสุขแบบนี้อธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอนะคะแต่หมายถึงการตั้งจิตแน่วแน่ที่จะทำสิ่งดีงามถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้เราก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องตลอด3เดือนโดยเฉพาะคนที่ติดอบายมุขร่างกายถูกอบายมุขโดยเฉพาะสุรายาเสพติดหรือแม้แต่บุหรี่กัดกร่อนบรรเทาทำให้อายุสั้นลงเราควรรักร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราด้วยการละเลิกอบายมุขเหล่านี้สิ่งนี้จะเป็นของขวัญที่เราสามารถจะมอบให้แก่ชีวิตเราได้มีหลายอย่างที่เราสามารถจะทำได้ในช่วงเข้าพรรษาเพื่อทำให้จิตชีวิตจิตใจโปร่งเบาเช่นนะคะทำได้หลายอย่างบางคนอาจจะตั้งจิตว่าก่อนนอนทุกคืนตลอดพรรษานี้จะสวดมนต์เนี่ยดิฉันแนะนำบทสวดสรพันญาณนั่นนะสวดก่อนนอนสิคะท่านที่นอนหลับยากก็จะหลับดีขึ้นบางวันแม่จะเหนื่อยแม่จะกลับบ้านดึกก็จะไม่ทิ้งการสวดมนต์นะคะแต่ท่านที่จะสวดยาวสวดสั้นก็ได้แต่ขอให้สวดอย่างตั้งใจบางคนอาจจะเลือกนั่งสมาธิก่อนนอนอย่างน้อยวันละ5นาทีก็ยังดีหรือว่าถ้าสามารถทำเมื่อตื่นนอนได้ด้วยก็จะยิ่งดีข้อนี้ดิฉันก็ทำอยู่นะคะฟังเพลงแล้วสวดสรพันยักษ์ก็ทำอยู่นะคะแต่ว่าบางวันก็ง่วงก็ไม่ได้ทำเราสามารถทำอะไรดีๆได้ตั้งหลายอย่างในช่วงเข้าพรรษาตลอด3เดือนนี้ก็เพื่อให้เราได้เข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นเป็นการเติมความสุขให้แก่จิตใจของเราเปิดโอกาสให้ชีวิตของเราซึ่งปกติก็วุ่นวายกับภารกิจการงานการทำมาหากินหรือบางทีก็ถูกสิ่งยั่วยุดึงดูดกระตุ้นเราจิตใจจนกระทั่งหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเราใช้โอกาสนี้สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเองเราก็จะพบความสงบมากขึ้นเราลองพิจารณาดูนะว่าที่ผ่านมามีนิสัยอะไรบ้างที่ทำความกังวลทำความหนักใจให้เราไม่ว่าจะเป็นการติดเที่ยวติดสนุกติดอบายมุขติดสุราหรือว่าติดความบันเทิงเรื่องรมดิฉันขอบอกว่าติดรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุ

ในส่วนลึกของจิตใจเราก็รู้ว่ามันสร้างภาระให้กับจิตใจบางทีก็บั่นทอนร่างกายแต่เราก็ไม่มีกำลังที่จะเลิกเราก็ต้องอาศัยช่วงโอกาสสำคัญเช่นวันพระหรือช่วงวันเข้าพรรษานี่แหละ3เดือนนี่แหละเป็นโอกาสที่เราจะได้พักผ่อนทางกายและใจได้เรายังทำงานอยู่แต่เราไม่ใช้ร่างกายไปในทางที่บั่นทอนคือเพียงแต่เราไม่ติดอบายมุขไม่ว่าจะเป็นเหล้าการพนันความบันเทิงเริงรมหรืออบายมุขแบบใหม่เช่นเกมออนไลน์การเที่ยวห้างการเที่ยวห้างดีกว่าเห็นพอวันหยุดแทนที่จะไปวัดไปห้างแทนถ้าเราสามารถที่จะลดละหรือเลิกสิ่งเหล่านี้ได้เราจะพบกับความสบายเราเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มากมายมันบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจถ้าเราไม่รู้จักควบคุมมันต่อไปเราก็จะต้องกลายเป็นทาสของมันดิฉันมีคนรู้จักคนหนึ่งก็น่ารักอ่ะคุณแม่เขาอายุ90กว่าแล้วเขาจะคุยกับโทรทัศน์เปิดโทรทัศน์แล้วก็คุยกับโทรทัศน์ทุกวันเลยก็เป็นการเพลิดเพลินชนิดหนึ่งมีผู้สูงอายุอีกท่านหนึ่งอีกแบบนึงค่ะโทรทัศน์พูดอะไรเขาก็เถียงทะเลาะกับรายการโทรทัศน์ดิฉันว่าก็เป็นความสุขสนุกดีสำหรับผู้สูงอายุนะคะช่วงท้ายนี้มีเปิดเพลงจะให้ท่านรับฟังเพลงนี้ชื่อลมหายใจแห่งสันติเขียนในโอกาสวันวิสาขบูชาครบปีประพันธ์โดยไกวันกุลวัฒโนไทยขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนภูฟังเพลงลมหายใจแห่งชีวิตแล้วก็พักสักครู่นะคะ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
6: ท่านยังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่ช่อง9คลื่น FM 96.5 ทุกวันเสาร์เช้าเวลาดีมากๆเลยค่ะ5-6 โมงเช้าค่ะสำหรับท่านที่ตื่นเช้ามีเรื่องที่จะมาเล่ากันอาจจะบางคนก็ขำขันบางคนก็ซีเรียสนะคะคือเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีไทยไปร้องเพลงเถียนมีอันโด่งดังของไต้หวันในงานเลี้ยงอาหารระดับชาติที่ปักกิ่งโดยสีจิ้นผิงเป็นเจ้าภาพนะคะทีนี้คนก็เอ๊ะคนไทยชอบร้องนะคะเพลงนี้โชคดีที่ดิฉันร้องไม่เป็นเพลงนี้เดิมทีมันไม่ใช่เพลงจีนหรอกค่ะมันเป็นเพลงที่ดัดแปลงจากทำนองพื้นเมืองของอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียเนี่ยมีเกาะเยอะหลายพันเกาะใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละเกาะบางทีเขาก็มีวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขาบางทีเขาก็มีชนหมู่น้อยของเขาก็มีทำนองเพลงพื้นเมืองของอินโดนีเซียชื่อเพลงดายุงสัมปันดายุงสัมปันเนี่ยข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรก็ไม่มีใครรู้แต่รู้ว่าเพลงเขียนมีแปลตรงตัวนะเทียนแบบว่าหวานมีก็คือน้ำผึ้งอะน้ำผึ้ง หวานปานน้ำผึ้งอะไรเงี้ยทีนี้คนไทยส่วนใหญ่อ่ะโดยเฉพาะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปอ่ะส่วนใหญ่จะคนไทยเชื้อสายจีนนะคะส่วนใหญ่จะรู้จักเพลงนี้กันทั้งนั้นเลยแล้วขับร้องโดยใครนักร้องที่โด่งดังระดับโลกเสียงเพราะและสวยด้วยแต่เสียดายเธอมาตายที่เชียงใหม่เธอชื่อตึ้งลี่จุนมีชื่อฝรั่งด้วยเทเรซาตึ้งเธอดังระดับโลกเลยค่ะแต่เธอเป็นชาวไต้หวันเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นเพลงประจำตัวเมื่อพูดถึงตึ้งลี่จุนก็ต้องคิดถึงเพลงนี้ทีนี้เทียมมี่ที่บอกแล้วแปลว่าหวานปานน้ำผึ้งเนี่ยเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นภาษาจีนกลางมันมีที่มาที่เมื่อกี้บอกว่ามาจากการผสมผสานเพลงพื้นเมืองอินโดนีเซียกับจีนค่ะเมื่อ 3-40 ปีก่อนเนี่ยนะคะมีนักแต่งเพลงชาวไต้หวันชื่อจ้วงหนูจ้วงหนูเนี่ยใช้ทำนองเพลงที่บอกแล้วดายุงสัมปันของอินโดนีเซียแต่เนื้อหาบทเพลงนั้นไม่ได้เหมือนหรือเกี่ยวข้องกับเพลงได้ยุงสัมปันเลยว่ากันว่าจ้วงหนูเนี่ยใช้เวลาแต่งเนื้อเพลงนี้เพียง5นาทีเท่านั้นอันนี้ในคราวต่อๆไปดิฉันคงจะเล่าให้ฟังว่าเพลง My Way เพลง Autumn Leaves The Sea และอีกหลายๆเพลงมันก็มาจากเพลงอีกชาติหนึ่งแล้วก็ความหมายบางทีก็เปลี่ยนไปเลยนะคะรอรับฟังคราวหน้ากลับมาพูดถึงเพลงดายุงค่ะดายุงสัมปันสัมปันนี่เดี๋ยวจะบอกว่าแปลว่าอะไรเป็นหนึ่งในเพลงพื้นบ้านของชาวเบอร์ตาวีและเปอรานากันเป็นรูปผสมระหว่างชาวจีนกับชาวพื้นเมืองที่อินโดนีเซียนี่มีการผสมเผ่าพันธุ์ระหว่างจีนกับอินโดนีเซียมากกว่าไทยอีกนะคะที่เรียกกันว่าแนวเพลงกำปังรอมองเสียงเพนทาโทนิกสเกลก็คือโดเรมีโซลาโซมีเรโดเขาเรียกว่าเพนทาโทนิกสเกลก็คือเป็นเพลงที่ดนตรีจีนใช้เพนทาโทนิกสเกลนะคะมันมีเพนทาโทนิกสเกลมันมีไมเนอร์สเกลเมเจอร์สเกลเหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่เวลาแห่งการสอนดนตรีเพราะฉะนั้นแค่บอกว่าเพนทาโทนิกสเกลก็เป็นบทสเกลที่ใช้ในตะวันออกแล้วกันแต่ญี่ปุ่นยกเว้นนะคะทีนี้มันก็เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีกาเมอรันกับเครื่องดนตรีจีนเดิมทีเนี่ยนักร้องคนเก่าที่ร้องไว้เนี่ยร้องชื่อปาซินเดนผู้ให้กำเนิดวงกำปังกรอมองคือนีโยกองผู้นำชุมชนชาวจีนในเขตปัตตาเวียที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเจ้าอาณานิคมดัตช์ช่วงปีคริสตศักราช 1736 ถึง 1740คือแต่ก่อนนี้อินโดนีเซียเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์หรือดัตช์ทีนี้เพลงดายุงสัมปันก็มีต้นกำเนิดประมาณทศวรรษที่1940มาร้อยกว่าปีนี้เองพูดถึงการพายเรือสัมปันในแม่น้ำและทะเลของชาวประมงเพราะที่บอกแล้วประเทศนี้มีพันกว่าเกาะนะคะสะท้อนชีวิตของชาวเบอร์ตาวีในยุคนั้นและความสัมพันธ์กับผู้คนที่อยู่ชายฝั่งกับทะเลและช่วงนั้นก็ขับร้องโดยคนชื่อดาซิมาคำว่าสัมปันในชื่อเพลงหมายถึงเรือไม้มีต้นกำเนิดจากคำภาษาจีนซานปานที่แปลว่าไม้สามแผ่นหมายถึงกรรมวิธีการทำเรือที่ประกอบด้วยไม้สามแผ่นได้แก่ฐานเรือหนึ่งแผ่นส่วนสองแผ่นคือกาบเรือเรือสัมปันเขาเรียกเรือสัมปันนะสะท้อนสภาพความยากไร้และเรียบง่ายของชาวจีนอพยพรุ่นแรกๆที่เดินทางมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสัมปันนี่แหละชาวเปอรานาการกล่าวคือลูกผสมระหว่างชาวจีนกับชาวพื้นเมืองเพราะฉะนั้นบางทีชาวอินโดนีเซียจริงๆเขาต้องผิวคล้ำมากแต่พอผสมกับจีนแล้วมันก็เลยสีผ ผิวที่ดำคร้ำก็เลยจางลงไปแต่ก็ไทยยังขาวกว่านะคะและยังคงเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยความที่มีวัฒนธรรมชาวเบอร์ตาวีและเปรานาการสืบทอดมาจากชาวจีนแล้วยังมีกลิ่นอายของความเป็นจีนอยู่เยอะเลยในชีวิตความเป็นอยู่ของเขาทำให้เปลี่ยนได้ยุงสัมปันเข้าถึงชาวจีนได้ง่ายจีนเป็นดินใหญ่จีนพ้นทะเลที่ตั้งรกรากอยู่ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็รู้จักเป็นนี้กันทั้งนั้นทีนี้จีนกับอินโดนีเซียโกรธกันตัดความสัมพันธ์ทางการทูตในปลายปี1967 2510นั่นเองคงจำได้นะเกิดเหตุการณ์ที่การเมืองเป็นโศกนาฏกรรมคือมีกลุ่มบุคคลที่ต้องการยึดอำนาจแต่ไม่สำเร็จนำไปสู่การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองผลสุดท้ายก็มีผู้สนับสนุนรวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียเป็นเดือนแสนนะคะถึงล้านคนถูกสังหารทีนี้เนื่องจากรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่นี่คือรัฐบาลที่ปราบคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ลูกจีนด้วยรัฐบาลใหม่อ้างว่าพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อการยึดอำนาจดังกล่าวนอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้ประธานาธิบดีสุฮาโตเคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะขึ้นมามีอำนาจหลังเหตุการณ์ดังกล่าวยังประกาศยุบพรรคคอมมิวนิสต์ให้เป็นผิดกฎหมายและประกาศให้การเผยแพร่ลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งต้องห้ามในอินโดนีเซียทั้งยังกล่าวว่าประเทศจีนเป็นตัวการสนับสนุนที่ต้องการยึดอำนาจแต่ทั้งสองประเทศในที่สุดก็กลับมารักกันกอดกันเป็นทางการเมื่อปี1990คือโกรธกันประมาณโอ้ย1910โอ้หลายสิบปีละทีนี้แม้ว่าจะโด่งดังและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วเอเชียแต่ผู้ร้องคือตึ้งหลี่จิ้งเนี่ยเชื่อไหมคะเขาไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตในประเทศจีนแดงเลยจีนคอมมิวนิสต์แต่ครั้งเดียวเพลงของเธอก็ถูกสั่งห้ามเผยแพร่ในประเทศจีนในช่วงทศวรรษ1980ด้วยเหตุผลทางการเมืองจากความตึงเครียดระหว่างจีนเป็นใหญ่กับไต้หวันทีนี้ก็มีคนบอกว่ารัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์มองว่าเพลงเนี่ยมีความเป็นชนชั้นกลางมากเกินไปเน้นแต่เรื่องรักโรแมนติกและเสื่อมทรามทีนี้ก็มีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าในประเทศจีนนะคะผู้นำเติ้งหรือเติ้งใหญ่คือเติ้งเสี่ยวผิงปกครองจีนในเวลากลางวันผู้นำเติ้งน้อยคือเติ้งลี่จุนปกครองจีนในช่วงเวลากลางคืนคือกลางวันก็ปกครองโดยจีนคอมมิวนิสต์เติ้งเสี่ยวผิงพอกลางคืนหลายแห่งก็เปิดเพลงหรือร้องเพลงเคมีมีของเติ้งลี่จุนนะคะก็มีการจัดคอนเสิร์ตมีอะไรต่ออะไรเรื่องส่วนตึ้งลี่จุนเนี่ยเธอก็ไปที่คอนเสิร์ตนั้นแต่ที่ไต้หวันนะแต่เธอไม่ได้ร้องเพลงตึ้งที่มีเธอร้องเพลงชื่อ My Home Is On The Other Side To The Mountain นี่รัฐบาลจีนเป็นนิยายได้ข่าวว่าเคยเชิญตึ้งไปร้องเพลงที่ประเทศจีนแต่เธอไม่ยอมตอบคำรับเชิญและไม่ยอมไปตึ้งลี่จุนพูดก่อนจะตายมั้งคะว่าที่ไหนมีคนจีนที่นั่นคุณจะพบเพลงของตึ้งลี่จุนคำกล่าวนี้คงไม่เกินจริง เดี๋ยวสิ่งที่ดิฉันจะนำมาให้ท่านฟังเนี่ยไม่ใช่เพลงตึ้งลี่จุนไม่ใช่เพลงเทียนมิมีที่ถูกแบนในแผ่นดินใหญ่ทีนี้จะพูดถึงปัญหาสาเหตุของการแบนเขาบอกว่าแนวเพลงรักหวานชื่นในยุคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมวัฒนธรรมอย่างเข้มงวดบทเพลงรักใสๆเป็นหรือเพลงที่ไม่มีเนื้อหาปลุกใจคอมมิวนิสต์ถูกมองว่าทำให้จิตใจคนอ่อนแอและเสื่อมทรามตึ้งลี่จุนเป็นศิลปินชาวไต้หวันซึ่งเขามีจุดยืนที่ชัดเจนที่ว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลจีนเป็นดินใหญ่ซึ่งต้องการรวมจีนเป็นประเทศเดียว ทีนี้สินค้าเอ่ยซีดีแผ่นเสียงเพลงที่เธอที่ร้องโดยเธอก็ถูกแบนนะฮะถูกเก็บหมดแต่คนจีนก็ยังแอบฟังเพลงของเขาอยู่เรื่อยปัจจุบันนี้นะฮะเพลงเทียนมี่มี่เนี่ยไม่ได้เป็นเพลงต้องห้ามแล้วล่ะเพราะว่าจีนเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศคอมมิวนิสต์แล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วดิฉันจะเล่าเรื่องสมัยเมืองจีนดิฉันก็ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงแบนเพลงนี้ด้วยความเห็นส่วนตัวนะคะจะบอกว่าเป็นเพลงของพวกเขาบอกเป็นพวกของพวกบูชัวดีเคเดนส์หรือก็ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้หรือเพราะว่าคนที่ร้องเป็นชาวไต้หวันก็ไม่แน่ใจหรือคนที่ร้องเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องให้ไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งแยกออกจากแผ่นดินใหญ่จีนก็ไม่รู้คือไม่รู้ทั้งนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยใครร้องเพลงนี้ก็จะต้องโดนถูกจับผิดกฎหมายทีนี้จะบอกว่าเพราะเป็นเพลงรักทำให้คนจีนมีความอ่อนไหวทางการเมืองในยุคสงครามเย็นแต่ไปนึกถึงเรื่องความรักเอ๊ะก็ไม่น่าใช่เพราะว่า เมื่อ30กว่าปีก่อนคณะนักร้องประสานเสียงสูงพลูได้เดินรับเชิญนะคะไปเป็นผู้ร่วมแข่งขันเพลงจีนเพลงจีนเป็นฝรั่งอะไรด้วยแล้วเราก็ได้รางวัลที่หนึ่งการออกเสียงเพลงจีนชัดเพลงนั้นชื่อคังติ้งชิงเกอร์ซึ่งเพลงคังติ้งชิงเกอร์เนี่ยมันก็พูดถึงความรักอะคือความรักของหนุ่มสาวเนี่ยรักกันเป็นชนส่วนน้อยอยู่แถวๆคุณหมิงจะไปทางทิเบตทางนั้นนะแล้วหนุ่มสาวก็หนุ่มก็ขี่ม้าไปหาสาวแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็นั่งคุยจีบกันอะไรนี่ก็ใช้เพลงที่ดิฉันจะนำมาเปิดให้ท่านฟังอีกเพลงนึงที่จะนำมาเปิดให้ฟังก็พูดถึงเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่เป็นเด็กเสิร์ฟชงน้ำชานะคะเมืองจีนอะไรก็ทานชาใช่ไหมชงน้ำชาที่ร้านอาหารแล้วเขาก็เคาะตะเกียบไปพรางร้องเพลงนี้ไปพรางเนื้อความก็บอกว่าคนรวยอยู่ตึกรามสูงสูงสวยๆมีอาหารดีๆกินใส่เสื้อผ้างดงามแต่คนจนต้องเร่ร่อนหาที่นอนก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีต้องร้องเพลงเคาะตะเกียบไปตามร้านอาหารต่างๆเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงชีพแต่เราถึงจะไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่เราก็มีความรักเห็นไหมฮะมันก็ความรักเหมือนกันก็อยากจะเชิญท่านรับฟังสองเพลงนี้เพลงแรกคือคังติงชิงเกอร์มีคุณแม่ท่านหนึ่งท่านชอบฟังคุณลูกบอกคุณแม่ฟังเพลงนี้นะคะคังติงชิงเกอร์คุณแม่

เชิญฟังนะคะสาวน้อยแต่จริงๆอายุมากเคาะตะเกียบไปพรางร้องเพลงไปพรางคนเคาะตะเกียบและร้องเพลงคือดิฉันส่วนคนที่สีซอนเขาเจียวจะหลีหุยค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้อาจารย์ดุษฎีและครูเขยหยุ่นด้วยครับ
1: ที่บอกว่าเทียมี่มี่เป็นเพลงรักหรือห้ามร้องดิฉันว่ามันมีอะไรอยู่ภายในมากกว่านั้นนะคะเพราะตอนนี้ดิฉันจะร้องเพลงจีนอีกเพลงนึงสมัยอยู่เมืองจีนก็ร้องบ่อยอยู่เหมือนกันก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเป็นเรื่องของหนุ่มสาวค่ะทางใต้อีกอะทางแถวๆคุณหมิงก็สาวก็นั่งรอหนุ่มจะมาหาแล้วก็นั่งดูสายน้ำในลำธารที่ไหลเอื่อยๆแต่ว่าใสมากก็เมื่อไรหนุ่มน้อยจะมาหาเขานะเขาก็แสดงความคิดถึงนะคะก็เป็นเรื่องความรักที่แสนจะธรรมดาแสนจะเป็นธรรมชาติตอนขอเชิญรับฟังนะคะบทเพลงชื่อว่าเสี่ยวเหอทางสวยค่ะ
2: เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเราได้เชิญสื่อแปรดุษฎีพนมยงมาขับร้องเพลงฝรั่งซึ่งเป็นที่ประทับใจมากวันนี้เราก็เลยคิดว่าจะเชิญทั้งอาจารย์มาร้องเพลงจีนวันนี้ท่านจะมาร้องกับคุณหลี่หยางซึ่งจะบรรเลงคิมจีนในเพลงเสี่ยวเหอทั้งฉุยซึ่งแปลว่าลำธารหลายเลนร้องก็อยากฟังเพลงก็อยากท่านต้องชมด้วยสายตาของท่านเอง

0: พบกันคราวหน้านะคะกับดิฉันดุษฎีพนมยงเกี่ยวกับเรื่องเพลงเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุยกับครูดุษที่ MCOT Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
12: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิริญญามงคลวัฒน์ค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะแต่อย่างที่เป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะเราจะมาเจอกันนะคะกับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีในช่วงพิเศษนะคะ MCOT ESG Insight ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณธีรเมธเลิศเสวตพงษ์นะคะเป็นผู้ก่อตั้งคาเฟ่เวโลโดมนะคะเป็นไบค์คาเฟ่แล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ของคนรักจักรยานค่ะที่เชื่อว่าการเปลี่ยนเมืองให้ดีขึ้นอาจเริ่มต้นได้ด้วยการปั่นจักรยานนะคะใครที่สนใจนะคะในเรื่องของจักรยานหรือว่าเป็นสายปั่นอยู่แล้วนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่แบบหลายๆท่านเนี่ยอยากจะให้ฟังมากๆเลยทีเดียวค่ะในช่วงพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าจะได้แรงบันดาลใจที่ดีมากๆนะคะแล้วก็อาจจะได้กิจกรรมแบบงานอดิเรกในเรื่องของการปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะไปติดตามฟังกันให้ได้นะคะกับจิตอาสารับเชิญของเราในช่วงของ MCOT ESG Insight การวันนี้นะคะสำหรับในช่วงแรก ได้นะคะเราก็จะมีเรื่องเล่าจิตอาสาค่ะแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาในช่วงของปฏิทินอาสานะคะที่จะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับเรื่องเล่าจิตอาสาวันนี้นะคะก็แบบขอไปที่โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบในเรื่องของการจัดการขยะละกันนะคะสำหรับที่โรงเรียนป่าเด็งวิทยานะคะตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีค่ะต้องบอกว่าที่ตำบลป่าเด็งเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่แบบมีความท้าทายในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปริมาณขยะในชุมชนนะคะเพราะว่าที่นี่นี่นะคะแบบขยะเนี่ยแบบเฉลี่ยวันละกว่า2ตันเลยทีเดียวนะคะแล้วบางทีก็จะมีโขลงช้างป่านะคะที่มาขุดคุ้ยเขี่ยขยะแบบหาอาหารเนี่ยนะคะก็ส่งผลในเรื่องของสุขอนามัยของคนในพื้นที่ค่ะแต่สำหรับโรงเรียนป่าเด็งวิทยานะคะเป็นสถานศึกษาต้นแบบค่ะที่ตระหนักถึงปัญหาขยะทั้งภายในโรงเรียนแล้วก็ในเขตรอบนอกนะคะโดยที่ทางโรงเรียนเนี่ยนะคะเขาก็มีการขับเคลื่อนโครงการที่มีชื่อว่าโรงเรียนปลอดขยะนะคะสร้างกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนอื่นๆเนี่ยนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามหลัก 3R's นะคะก็คือตามหลัก 3R นะคะก็จะมี reduce นะคะลดการใช้ reuse ใช้ซ้ำแล้วก็ recycle นะคะนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะในเรื่องของ 3R เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น reduce reuse recycle ค่ะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาจากต้นทางนะคะรณรงค์ให้ครูค่ะแล้วก็นักเรียนนะคะลดใช้โฟมแล้วก็ใช้ถุงผ้าพลาสติกใช้ถุงผ้าเนี่ยแทนถุงพลาสติกนะคะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยห่อข้าวใส่กล่องข้าวนะคะหรือว่าพกปิ่นโตขวดน้ำเนี่ยมาที่โรงเรียนเพื่อที่จะลดปริมาณขยะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพวกขยะอินทรีย์ก็มีการแยกประเภทนะคะพวกเศษอาหารเนี่ยก็จะนำไปรวมกับเศษใบไม้แห้งนะคะแล้วก็มูลสัตว์เพื่อที่จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่บ่อแก๊สชีวภาพนะคะขยะรีไซเคิลนะคะก็จะนำเข้าสู่ระบบธนาคารขยะแล้วก็เป็นขยะแลกแต้มค่ะเพื่อสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นพฤติกรรมให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการทิ้งขยะอย่างถูกต้องด้วยนะคะขยะทั่วไปอย่างถุงขนมค่ะก็จะนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของเหลือใช้นะคะส่วนขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานกับอบต.นะคะให้ไปกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะส่วนขยะที่เหลือเนี่ยก็จะมีนำไปเผาในเตาเผานะคะซึ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ในเรื่องของเตาเผาขยะนี่นะคะเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสุภานิมิตเนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพบอลลูนเพื่อที่จะรองรับขยะเศษอาหารในโรงอาหารในหอพักนักเรียนด้วยนะคะนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่แบบในส่วนของโรงเรียนบ้านป่าเด็งวิทยานะคะที่เป็นต้นแบบนะคะในการติดตั้งแล้วก็ยังมีการติดตั้งเตาเผาซึ่งเป็นแก๊สที่แบบผลิตได้เนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการหุงต้มในหอพักโรงเรียนนักเรียนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในเรื่องของการจัดการขยะที่นำมาฝากค่ะแต่อีกสิ่งนึงนะคะต้องบอกว่าคลื่นความคิดของเราค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่แบบอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมทริปมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเปิดประสบการณ์ใหม่บินตรงสู่ชิงเต่าค่ะเมืองชายทะเลแสนโรแมนติกแห่งมหานครซานตงประเทศจีนกันนะคะวันที่20ถึง26กันยายนค่ะ7วัน4คืนที่คุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาไปเยอะมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหาดหมายเลข3 Silver Fish Street นะคะมหาวิหารเซนต์ไมเคิลตึกไห่เทียนนะคะที่เป็นจุดชมวิวสูงที่สุดนะคะแล้วก็สะพานจ้านเฉียวนะคะเมืองโบราณจีโม่นะคะเรียกว่าเป็นแบบแลนด์มาร์คของชิงเต่าเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะพาไปศึกษาดูงาน3ไฮไลท์ระดับโลกค่ะเยี่ยมชมไฮเซนกรุ๊ปนะคะบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกศูนย์ฝึกและพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะคะพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าค่ะไปเรียนรู้วิธีการผลิตแล้วก็ชิมเบียร์สดกันจากโรงงานค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีดินเนอร์ทอล์คแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจด้วยนะคะเรียกว่าดูแลแบบเต็มที่ด้วยนะคะกับอาหารครบทุกมื้อซีฟู้ดสดใหม่จัดเต็มกุ้งมังกรอาหารพื้นเมืองนะคะแล้วก็สัมผัสเบียร์ชิงเต่าสดจากถังด้วยค่ะเรียกว่าโอ้โหแบบแล้วยังมีช้อปปิ้งจุใจที่เมืองชิงเต่าด้วยนะคะคุ้มค่ามากๆค่ะได้ทั้งการท่องเที่ยวทุกแลนด์มาร์คนะคะรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจมืออาชีพด้วยนะคะใครสนใจนะคะกับทริป ชิมเต่านะคะวันที่20-26 กันยายนนะคะติดต่อกันไปได้นะคะโดยที่ค่าใช้จ่ายนะคะเพียง 61,000 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะถ้าเทียบกับตัวของกิจกรรมนะคะถือว่าแบบคุ้มค่ามากๆค่ะติดต่อกันไปได้นะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะหรือ022016527ค่ะ022016527ในเวลาทำการนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมของคลื่นความคิดที่นำมาฝากกันนะคะแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับจิตอาสารับเชิญที่รออยู่ค่ะ
11: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: อ้าวสายต่อไป
14: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
13: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
15: เลือกนี่สิครับ
13: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
15: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
16: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
17: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
12: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะรายการที่จะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับผู้คนและเรื่องราวที่เริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆนะคะก่อนที่จะค่อยๆเติบโตเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งต่อไปยังสังคมของเราค่ะสร้างความร่มเย็นร่มเงาให้กับสังคมนะคะสำหรับในทุกเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะก็เป็นช่วงพิเศษค่ะกับ MCOT ESG Insight นะคะที่จะชวนทุกท่านค่ะมามองคำว่า ESG นะคะให้เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะผ่านบทสนทนานะคะที่ไม่ใช่เพียงแค่การพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ยังรวมถึงผู้คนชุมชนสังคมและก็คุณภาพชีวิตค่ะรวมถึงแนวคิดในการสร้างเมืองที่น่าอยู่ให้กับทุกคนด้วยนะคะ
11: ช่วงMCOT ESG Insight สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน
12: วันนี้เนี่ยเราจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวของจักรยานนะคะที่ไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะ2ล้อนะคะแต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้คนกับเมืองนะคะสร้างสุขภาพลดมลพิษแล้วก็สร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันด้วยค่ะ แขกรับเชิญของเราในช่วงของ NCOT ESG Insight ในวันนี้นะคะเราจะไปต้อนรับคุณธีรเมธเลิศเสวตพงศ์นะคะหรือว่าคุณเป้ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะคาเฟ่เวโรโดมนะคะเป็นไบค์คาเฟ่แล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ของคนรักจักรยานนะคะผู้ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเมืองให้ดีขึ้นอาจเริ่มต้นได้ด้วยการปั่นจักรยานเพียง1คันเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะอยู่ร่วมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
12: ค่ะต้องขอบคุณคุณเป้มากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเราในช่วงของ MCOT ESG Insight ในวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะอาจจะมีหลายท่านที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งนักปั่นนะคะหรือว่าเป็นสายปั่นเนี่ยนะคะที่แบบจะต้องรู้จักกับคาเฟ่เวโรโดมแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟของคนรักจักรยานนะคะแต่สำหรับคุณเป้ค่ะถ้าย้อนกลับไปในวันที่เริ่มต้นการก่อตั้งคาเฟ่เวโรโดมนะคะอะไรคือภาพในฝันหรือว่าความรู้สึกข้างในที่แบบเราอยากจะสร้างไบคาเฟ่ที่ไม่ใช่แค่แบบขายกาแฟนะคะแต่เป็นจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่เชื่อมโยงผู้คนกับเมืองเข้าด้วยกันคะ
18: ก็โอ้จริงๆเล่านี่ยาวมากฮะแต่ว่าพยายามรวบรัดที่สุดก็คือเอาตัวเองเป็นหลักก่อนเนา
12: ะ
18: ร้านเวโรโดมอ่ะมันมีหุ้นส่วน3ท่านครับผมเนี่ยจะเป็นฝั่งกาแฟครับผมถูกทับทามกึ่งบังคับนะให้มาช่วยการเปิดร้านเนี้ยในส่วนของกาแฟทีนี้ผู้ก่อตั้งที่แท้จริงก็คือเป็นน้องสาวของภรรยานะครับเขาเหมือนกับมีความเชื่อมต่อกับธรรมศาสตร์แล้วก็คุณแนนเนี่ยน้องสาวภรรยาคือคุณแนนนรณีเนี่ยเหมือนกับได้มีโอกาสพบกับท่านอาจารย์ปริญญาตอนนั้นก็เป็นรองอธิการอยู่ที่ธรรมศาสตร์อันนี้14ปีที่แล้วธรรมศาสตร์เหมือนมีมิชชั่นว่าอยากให้ธรรมศาสตร์เนี่ยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้จักรยานได้จริงในชีวิตประจำวันบนเกาะรัตนโกสินทร์ทีเนี้ยก็ทั้งสองท่านน่าจะไปพบกันในการประชุมเรียกว่าอะไรนะการจัดแบงคอกคาร์ฟรีเดย์ครั้งแรกอะครับทีนี้มันก็เลยเกิดการเชื่อมต่อว่าคุณแนนถ้าเกิดคุณช่วยให้ธรรมศาสตร์เนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้บุคลากรนักศึกษาหรือว่าผู้คนในบริเวณโดยรอบใช้จักรยานได้เนี่ยก็จะมีที่ที่หนึ่งในมหาลัยเนี่ยสามารถออฟเฟอร์ให้ในเช่าในอัตราพิเศษแต่คุณต้องขับเคลื่อน

0: าเฟ่เนี้ยในธรรมศาสตร์เขาบอกแนนแต่แนนขาดคนช่วยเรื่องกาแฟนะแนนแนนกินกาแฟไม่เป็นแนนชงกาแฟไม่เป็น อะไรแบบนั้นผมก็เลยงั้นก็ช่วยเขาละกันตอนนั้นเรายังไม่อินฮะแล้วก็ขออนุญาตเล่าต่อเลยว่าผมถ้าถามว่าอะไรเป็นจุดคำถามคืออะไรเป็นจุดที่เปลี่ยนใจใช่ไหมที่เริ่มรู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าผมเป็นคนจริงจังครับถ้าเราจะทำคาเฟ่เนี่ยแล้วถ้าผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยเนี่ยผมอายคือพูดง่ายๆเลยว่าเราทำร้านเราต้องรู้เรื่องในสิ่งที่เราทำเราจะรู้เรื่องกาแฟไม่ได้อย่างเดียวเราก็เลยบอกคุณแนนว่าไหนลองพาไปดูดิมันมีอะไรนักหนาหรืออะไรเงี้ยก็เขาก็ออฟเฟอร์พาปั่นทริปนะครับนั่นเป็นทริปจักรยานครั้งแรกของผมในกรุงเทพเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเรากลัวการขี่จักรยานออกไปในถนนมากถ้าตอนนั้นนะครับแต่ทริปที่เขาหลอกผมว่าเขาจะพาผมขี่เล่นๆรอบธรรมศาสตร์4กิโลเนี่ยมันกลายไปจบด้วย10กิโลนะฮะแล้วก็ผมก็จะซึ่งผมก็แบบว่าตอนแรกแบบว่าพอผ่าน4กิโลไปเรากำลังเหนื่อยมากกำลังจะว่าเขาอยู่แล้วเราว่านี่หลอกฉันมาทำอะไรเหงื่อโซมกายอะไรเงี้ยเขาพาผมเลี้ยวไปตรงสะพานปิ่นเกล้าฮะซึ่งตรงนั้นผมไม่เคยรู้ว่ามันเลี้ยวเข้าไปได้มาก่อนแล้วพอมันเลี้ยวขวาฟับคนเจอกับทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลมปะทะหน้าฟุบหนึ่งแล้วเรามองเห็นสะพานพระราม8อยู่ไกลๆ
1: สวยมากค่ะ
0: เราตกใจมากว่าเราขับรถมาตลอดชีวิตเราไม่เคยรู้เลยว่าตรงนี้มันเลี้ยวออกไปแล้วมันเดินและขี่จักรยานได
1: ้ค่ะ
0: จากนั้นโลกของผมมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับคือมันก็เป็นโลกใบเดิมแหละแต่ว่าพอเราเปลี่ยนวิธีเดินทางเนี่ยเราจะเห็นกรุงเทพชัดขึ้นในมุมที่รถยนต์ไม่สามารถพาเราไปเห็นครับ
1: ค่ะเหมือนแบบ slow life เหมือนกันนะคะแล้วก็เรียกว่าแบบเป็นการวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า eco-friendly lifestyle มากขึ้นด้วยไหมคะ
0: มันตอนแรกตรงนั้นสนใจผมมาสนใจเรื่องต้นไม้แต่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าจักรยานเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพาหนะที่ออโต้มากแบบว่าทันทีที่คุณขี่เนี่ยใช่ไหมฮะ
1: คุ
0: ณไม่ใช่แค่ slow ride นะคือ slow ในที่นี้มันหมายถึงว่ามันช้าพอที่จะมองเห็นทุกอย่างรอบตัวชัดแต่ว่ามันก็เร็วพอเร็วกว่าเดินมากคือเร็วจนเราทิ้งความร้อนไว้ข้างหลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสองทันทีที่เราขี่บ่อยๆเนี่ยเราก็แข็งแรงขึ้นเนา
1: ะ
0: เราประหยัดค่าเดินทางแล้วก็ค่อยๆมาเรียนรู้ว่าเอาตายแล้วการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยเราเป็นzero carbon ว่ะเราไม่ได้เผาฟอสซิลใดๆเลยเราเผาแต่แคลอรี่ใช่มั้ยฮะแล้วเค้าเรียกว่าอะไรนะการขี่จักรยานไปมันแปลกมากฮะคือเมื่อก่อนผมเดินกับขับรถผมขับรถไปที่ไหนเนี่ยเวลาเราจะจอดเราก็จะถูกคนเค้าไล่ใช่มั้ยอย่ามาจอดขวางเกะกะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเดินไปเค้าก็จะบอกว่าเดินเข้ามาทําไมเนี่ยหาอะไรมีธุระอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ประหลาดคือเวลาเราขี่จักรยานไปครับพี่คือคนเขาจะบอกเอ้าทางนี้ไปได้นะเอ้าทางนี้อย่าไปนะทางนี้มันตันเอ้าไปไหนมาละอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกมากนะครับมันเป็นพาหนะที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่อง break the ice ที่ผมทั้งที่ตอนแรกไม่ได้มีความตั้งใจเลยอะไอทริปนั้นอะหลังจากนั้นมันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ต้องมีใครมาขอแล้วครับผมไปขี่ของผมเองเลยมันแล้วมารู้ยิ่งมารู้ทีหลังว่ามันดีกับเรื่อง SDG ดีกับเรื่องโลกดีกับเรื่องอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนที่ไปอ่ะมันกลายเป็นตอนนี้นะครับมันผมว่ามันผมไม่รู้จะปฏิเสธมันยังไงผมใช้คำนั้นดีกว่าครับ
1: ค่ะเรียกว่าแบบติดใจเลยใช่ไหมคะครั้งจากครั้งแรกมามีหลายๆครั้งต่อมาเป็นเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปซะแล้วแต่ชอบประโยคนี้มากเลยค่ะแบบว่าการปั่นจักรยานเนี่ยแบบเป็นซีโร่ค่ะแบบในเรื่องของการซีโร่คาร์บอนแล้วก็เหมือนเราได้เผาแคลอรี่ของเราก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพดีด้วยแล้วก็ยังช่วยลดมลพิษด้วยนะคะ
0: ใช่ครับมันเป็น all in one ครับคือเราก็ไม่ได้มุ่งมั่นว่าจะทำอันนี้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดเวโลโดมเนา
1: ะ
0: เราแค่รู้สึกว่าเรารู้ว่ามันดีแหละแต่เราไม่คิดว่ามันดีขนาดนี้คือการที่เรารู้ว่ามันดีจากการที่เราอ่านเปเปอร์หรืออ่านบทความเนี่ยก
1: ับ
0: การที่เราเอาตัวเรากระโดดลงไปทำแล้วเราสัมผัสได้ถึงความดีที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราก
1: ับ
0: ทัศนคติที่เรามองเห็นโลกมองเห็นเมืองหรือมองเห็นคนรอบตัวครับผมถึงได้รู้ว่าความไอ้คำว่าที่มันรู้สึกว่ามันดีกับการที่มันดีจริงๆเพราะตัวเรารู้สึกมันจริงๆหรือความคิดของเรารู้สึกจริงๆมันต่างจากการแค่อ่านมากๆ

0: เลยแล้วก็เลยมาเข้าใจทีหลังว่าอ๋อมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะครับ
1: คืออ
0: ธิบายง่ายๆว่าสมมติว่าคุณดูคลิปสอนว่ายน้ำอ่ะเขาบอกทำอย่างนี้ยกแขนอย่างนี้ใช่ไหมกับคุณกระโดดตูมลงไปอ่ะคุณก็จะพบว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะทำได้อย่างนั้นเลยจริงๆทันทีถูกไหมฮะแต่ถ้าเราสโลลี่หัดไปตามนั้นทำจนมันค่อยๆทำว่ายน้ำได้จริงๆมันไม่เหมือนครับคือสมมติว่าเราอ่านนั่นแหละผมก็วนกลับมาอยู่แค่นี้ว่าการที่เราอ่านแล้วเราแค่เชื่อหรือรู้สึกว่ามันดีโดยที่เรายังไม่ได้ลงมือทำมันไม่ได้แปลว่าคุณรู้สึกถึงความดีนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยแต่การปั่นจักรยานเนี่ยมันง่ายมากเลยอ่ะมันหมายความว่าคุณมีจักรยานเก่าๆสักคันนึงอ่ะแล้วคุณลองขี่มันออกไปอ่ะแล้วอาจจะต้องอดทนกับตอนแรกๆรู้สึกว่าจะเมื่อยแขนเมื่อยขาอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอมันผ่านระยะความเมื่อยความหงุดหงิดความอะไรตอนแรกนั้นไปอ่ะมันเบนฟิตที่ได้กลับมาผมว่ามันเกินแรงที่จ่ายออกไปเสมอเลยครับทุกครั้ง
1: ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าที่คาเฟ่เวโลโดมเนี่ยนะคะก็คือแบบเป็นที่ที่แบบทุกคนคนที่แบบคนรักจักรยานเนี่ยแบบชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งที่จอดรถจักรยานมีที่ปั๊มลมมีแบบแผนที่เส้นทางเกาะรัตนโกสินทร์แล้วรวมถึงถ้าใครไม่มีจักรยานแต่อยากจะเป็นแบบได้ปั่นจักรยานรอบเมืองอะไรเงี้ยก็มีจักรยานให้ยืมฟรีด้วยนะคะตรงนี้ก็คือแบบเราตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกเลยเหมือนกันไหมคะ
0: ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำตั้งแต่แรกครับแล้วก็มันไม่ได้สำเร็จด้วยเราคนเดียวคือพอเราตั้งใจจะทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีผู้ที่อย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าคนที่เป็นร้านจักรยานหรือว่าเป็นผู้นำเข้าจักรยานอะไรในหลายภาคส่วนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้อะไรนะจัดให้มีการขี่จักรยานสำหรับมือใหม่เป็นฟรีทริปด้วยไม่คิดสตังค์ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากช่วยบางอย่างไหมฮะอย่างกรณีถ้าปัจจุบันสุดเนี่ยจักรยานที่เราให้ยืมเนี่ยตอนนี้มีอยู่10คันใช่ไหมฮะเราซื้อไว้เอง5คันซึ่งอีก5คันเนี่ยเราก็ได้สปอนเซอร์สนับสนุนมานะฮะก็อย่างทางนาวาไบค์ก็ส่งจักรยานที่ขี่ง่ายๆแบบเหมือนกับว่ามาถึงก็ไม่ต้องมีคอมมิตเมนต์อะไรไม่ต้องทำอะไรที่ยากเลยก็แค่มาถึงแสดงเจตจำนงว่าอยากจะลืมจักรยานเพื่อไปออกทริปกับเวโลโดมแล้วผมก็ถามว่าทำสิ่งนี้ทำไมก็เรารู้สึกว่าความที่เราเชื่อว่ามันต้องเป็นประสบการณ์ตรงอ่ะเราแค่ไปชวนคนว่ามาขี่จักรยานกันเถอะกับการที่เราบอกว่าทุกเสาร์8โมงเช้าถ้าใครสนใจจะลองขี่แล้วไม่มีเพื่อนมาที่นี่เราจะพาคุณออกไปในเวลา90นาทียังไม่เหนื่อยเกินแล้วก็หนีกลับเข้ามาก่อนแดดจะร้อนเกินไปอะไรเงี้ยมันต่างกันมากเลยนะกับการที่เราไปบอกว่าเธอออกไปขี่สิกับเราบอกว่ามาขี่กับฉันไหมเนี่ยแล้วเราก็พาเขาออกไปด้วยกันแล้วแล้วถ้าถามผมมันเป็นรอบการออกกำลังของผมอยู่แล้วครับคือไม่ถึงว่า8โมงเช้าวันเสาร์เนี่ยถ้าผมไม่ทำที่เวโลโดมเนี่ยผมก็จะขี่จักรยานอยู่สักที่นึงอยู่แล้วนึกออกไหมฮะ
1: คือ
0: มันเป็นอะไรที่ผมไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ่ะหมายถึงผมก็จะขี่ออกกำลังอยู่แล้วแล้วก็พอเราประกาศว่ามันเป็นทุกเสาร์เช้าหรือเสาร์เย็นอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นคนอื่นเขาก็เอ้าจริงเหรอจริงเหรอตอนแรกเขาอาจจะสงสัยพอมันผ่านการเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยคนเขารู้แล้วไอ้นี่มันออกแน่ๆเนาะเสาร์8โมงเนี่ยเดี๋ยวมันจะขี่จักรยานออกไปกับใครสักคนอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็จะเริ่มเห็นว่าอุ๊ยตายแล้วมันก็มีคนมาเนาะที่ตอนแรกเราก็คิดว่าอาจจะไม่มีใครมาก็ได้อะครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอเราทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่ถามก็คือที่จะตอบก็ผมว่ามันมีประโยชน์นะมันเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์จริงๆแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักใช่ไหมฮะตอนแรกๆมันก็ประกาศไปเถอะ 3-4 อาทิตย์แรกไม่มีใครมาเลยนะ
1: ฮะอ๋อค่ะ
0: ก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วพอผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยในตอนนี้ในสัปดาห์ที่เคยมากที่สุดนี่เกิน80คันนะครับ
1: โ
0: อ้คือมากันแบบผมก็งงว่าแบบคือแบบอย่างเงี้ยฮะแบบว่าจัดการหลวมๆอย่างเงี้ยคือทุกคนที่มาก็มาด้วยความรู้สึกว่าคือเขาสนุกนะที่ผมรู้สึกก็คือเหมือนเขาไม่ได้สนุกเพราะผมนะครับเขาสนุกเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามาเขาจะเจอใครก็ไม่รู้แล้วก็เขาจะต้องเจอใครสักคนที่น่าจะยังขี่จักรยานไม่เก่งแล้วพอเขาเจอคนที่ยังขี่จักรยานไม่เก่งหรือยังไม่รู้วิธีเขาก็จะเข้าไปสอนหรือว่าแนะนำคือผมว่ามนุษย์มันน่าสนใจตรงนี้ว่าเวลาเราได้ช่วยใครสักคนหรือว่าเราได้ยื่นมือออกไปทำให้ใครสักคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆคนที่ทำเรื่องนั้นก็รู้สึกดีเองไปด้วยนะครับ เขาไม่ได้รู้สึกดีกับผมอะไรขนาดนั้นผมคิดว่านะไม่งั้นมันจะทํามาเป็น10ปีอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: คือความสนุกมันกลายเป็นว่านั่นแหละเราได้ทําให้ใครสักคนเนี่ยขี่จักรยานขึ้นมาในเมืองที่คนส่วนหนึ่งเชื่อว่ามันขี่ไม่ได้อะแต่ว่าพอเขามาปุ๊บอาสามาขี่เล่นเอาเฮ้ยมีคนน้องคนนี้มาพี่คนนั้นมาเขาเข้าไปแนะนําเนาะขี่อย่างนี้ปรับอันอย่างนั้นวิธีเบรกทำอย่างนี้เข้าเกียร์อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วพอกลับไปน้องคนนั้นหรือพี่คนนั้นเขาขี่เป็นขึ้นมาจริงๆอ่ะไอคนแนะนำดีใจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือแล้วมีที่ผมเจ๋งมากก็คือแบบคือเราเป็นทริปที่ความที่เราไม่ได้มีสปอนเซอร์ในเรื่องเงินเรื่องอะไรใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องออร์แกนิกมากๆอย่างเงี้ยอย่างมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดเรื่อยๆว่าอย่างเสาร์ที่แล้วเนี่ยชัดเจนมากว่ามีการขับขบวนออกไปแล้วมีท่านหนึ่งยางแตกอย่างเงี้ยก็จะมีพี่ที่ยกมือพี่สันติเนี่ยแกยกมือเอ้ามาไหนแกยางแตกมาจัดให้แกปะให้การทริปเลยซึ่งผมก็แบบทำได้แค่ยกมือว่ายกมือแล้วอีกโอ้มันพี่คิดดูดิคือบางคนเอายาดงยาแดงลาล้างแผลอะไรเนี่ยติดมาในกระเป๋าตัวเองเนี่ยพอเพื่อนร่วมทริปคนนึงไปเกี่ยวอะไรสักอย่างแล้วมีแผลขึ้นมาเล็กๆเนี่ยเขาเอายาไปใส่ให้เลยนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งผมรู้สึกโอ้โหเราดูสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกเราตกใจนะคือ
1: น่ารักอ่ะค่ะ
0: มันผมก็เลยยิ่งทำยิ่งเชื่อมั่นว่าจริงๆมนุษย์นี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากจะมีประโยชน์นะคือเหมือนเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราได้ทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์กับใครสักคนน่ะแล้วมันไม่เกินกำลังเนี่ยเราจะทำทันทีอันเนี้ยผมเห็นในทริปเวลโดมมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาช่วยให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้น
1: ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าจากครั้งแรกเนี่ยคือคนก็อาจจะยังไม่คิดว่าแบบเอ๊ะไปแล้วจะม
0: ีคนครับ
1: จะมีจริงๆ หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอแบบคือทุกคนก็คือมาแบบมาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยทีเดียวนะคะแบบวันเสาร์มาเจอกันนะคะแต่แบบสูงสุดถึง80คันนี่จัดการยังไงคะเวลาที่แบบขบวนเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องพูดเลยว่ามันจัดการอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบเป็นทางการขนาดนั้นไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าคนจำนวนมากกว่าที่เขามาเนี่ยเขาจัดการตัวเองได้ดีอยู่แล้วหมายถึงว่าเขารู้เขาพอรู้กฎกติกามารยาทที่ว่าจะทำอย่างไรให้มันปลอดภัยพวกเราก็จะไปกันด้วยวิธีการว่าเราเคารพกฎจราจรทุกประเด็นเวลาเราเคลื่อนบนถนนเราให้สัญญาณมือแล้วเราก็เรียกว่าอะไรเราเคลื่อนที่แบบเราใช้ eye contact เนาะคือเรามองคือถ้าต้องหยุดก็หยุดแล้วเราก็จะมองตาให้เห็นว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซ้ายขวาหน้าหลังเราเขาจะให้ทางหรือเขาจะไม่ให้ทาง
1: คือ
0: ถ้าเราเอาเขาเรียกว่าอะไรดีเอา common sense ของความปลอดภัยอะเอามาใช้เสมอเราออกไปด้วยความเร็วไม่เกิน15กิโลต่อชั่วโมงค
1: ือ
0: เราไปด้วยศักยภาพของเราเรารู้ว่าจักรยานเนี่ยมันไม่ได้มีความเร็วในแบบพาหนะเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเราก็ประกาศกับทุกคนตั้งแต่ก่อนออกทริปเลยว่าเฮ้ยพี่ครับน้องครับเราจะไปช้าๆกันนะเราจะเคารพกฎจราจรเราจะเรียงหนึ่งเราจะขอทางอย่างเงี้ยพอเราไปแบบเนี้ยแล้วทำมันไปเรื่อยๆมันก็ตั้งแต่หัวขบวนจนจบท้ายขบวนเวลาเราทำในสิ่งเดียวกันมันก็สื่อสารเรื่องความปลอดภัยได้ดีครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมันเป็นทริปคาเฟ่โดมไม่ได้มีวิทยุสื่อสารไม่ได้มีการต้องไปอะไรนะขออนุญาตปิดถนนอะไรแบบนี้เราไปแบบเราไปแบบเหมือนคนธรรมดาที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมมันก็เป็นไปได้จริงๆครับ
1: ค่ะโหแต่ว่าอยากจะรู้จริงๆนะคะว่าคนที่ไปนะคะอายุมากที่สุดกับอายุน้อยที่สุดนี่อายุประมาณเท่าไหร่คะคุณเต้คะ
0: เท่าที่ทราบเขาไม่ชอบถามอายุกันนะครับเขาบอกว่าเขาบอกเป็น confidential แต่ว่าผมจะใช้การเดาเอาแล้วกันนะครับ
1: คือ
0: คนสูงสุดเท่าที่ผมเคยพบเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นต้นด้วยเลข8เลยนะเกิน
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็ถ้าน้อยสุดเนี่ยผมเคยเจอที่5ขวบนะครับหมายถึงว่าถ้าขี่เองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดระดับเบบี้เลยเนี่ยต่ำกว่า1ขวบก็เคยมีมานะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีเครดิตครับเหมือนมีเปลมาแล้วก็อยู่ตรงข้างหน้าระหว่างแฮนด์เนี่ยแล
1: ้
0: วคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนขี่แต่ลูกน้อยเขาจะอยู่ตรงกลางครับซึ่งมันน่ารักโคตรอุ๊ยขอโทษพูดคำว่าโคตรไม่ได้ใช่ไหมครับขอโทษนะ
1: แต่น่ารักจริงๆค่ะ
0: มันน่ารักจริงๆครับมันน่ารักมากครับแล้วก็เราก็รู้สึกดีมากที่มีคนจำนวนหนึ่งเลยว่าเหมือนกับเขาก็เชื่อว่าการใช้จักรยานในเมืองเนี่ยอันนี้ขอนอกเรื่องนะครับ
1: คือ
0: ถ้าในกลุ่มประเทศที่พัฒนาในเรื่องการสัญจรแล้วเนี่ยเข้าใจเรื่องสิทธิ์ของพลเมืองดีแล้วเนี่ยเขาจะใช้อินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเมืองนั้นเนี่ยเด็กเล็กและสุภาพสตรีเนี่ย สามารถขี่จักรยานได้โดยลำพังแต่ว่าเมืองนั้นน่ะเมืองปลอดภัยครับ
1: ค่ะ
0: คือเนี้ยมันเป็นสัญญาณระดับสากลเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเวลาโดมรณรงค์ว่าเราจะใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการสัญจรเพื่อการเรคเรชั่นแบบช้าๆนะครับไม่ได้ออกกำลังเนี่ยมันเลยมีคนที่เข้าใจในเรื่องนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยด้วยพอเขารับรู้เขาก็จะแวะมาที่นี่เขาก็จะเอาจักรยานของเขาหรือเช่าจักรยานหรือว่ามายืนเนี่ยมาร่วมทริปไปกับเราแล้วก็ส่งสัญญาณไปกับเราผมก็บอกว่าเออรู้นะว่าเองอ่ะพยายามอะไรอยู่อยากช่วยอะไรเงี้ยเขาเหมือนมาขี่ด้วยสนุกแล้วก็บายบายฮัลโหลแล้วถ่ายรูปไปแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวของเขาเนี่ยครับ
1: ค
0: ือมันกลายเป็นว่ามันเป็นมูฟเมนต์นะครับตอนนี้ความรู้สึกผมคือมันเป็นมูฟเมนต์ที่เกิดในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกว่าเขารู้แล้วว่าการที่เมืองพยายามจะสร้างการสัญจรด้วยการเน้นรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลักอ่ะมันสร้างผลกระทบในเชิงลบมากมายซึ่งต้องแลกมากับความสบายของคนกลุ่มเล็กๆอ่ะครับคือเมืองที่ดีควรจะเดินหน้าไปในทางที่ทำให้คนเดินได้วีลแชร์ไปดีสามารถขี่จักรยานได้นั่งรถเมย์ก็สะดวกรถไฟฟ้าก็ราคาไม่สูงคือเรื่องพวกนี้มันเป็น people movement แล้วบางทีพอดีเวลาโดมันทำเรื่องนี้มาเข้าปีที่14มันตั้งแต่ตอนที่เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ถูกพูดถึงมากแต่ตอนนี้มันเป็นกระแสสำคัญที่คนรุ่นใหม่ตื่นตัวขึ้นมาเรียกร้องกันในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกครับมันก็เลยอยู่ๆมันก็ถูกพูดถึงป๊อปปูล่าขึ้นมานิดนึงนะครับจากที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักอยู่มากแต่ว่ารู้จักมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับในหมู่คนอีกกลุ่มนึงครับครับ
1: ค่ะแล้วแบบจากที่เราปั่นกันมาแบบหลายสิบปีนะคะถามว่าตอนในกรุงเทพแบบเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานขนาดไหนแล้วคะคุณเต้คะ
0: ผมคิดว่ามากขึ้นเรื่อยๆครับคือมันก็ยังไม่ถึงขนาดผมว่าเรายังห่างไกลความว่าเมืองจักรยานอยู่มากคือการเป็นเมืองจักรยานหมายความว่าอะไรคือหมายความว่าถ้าคุณนึกจะไปไหนเนี่ยอยู่คุณขี่จักรยานออกจากบ้านคุณไปเนี่ยคุณก็ทำได้เลยถูกไหมตอนนี้มันยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันยังไม่ใช่แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมเห็นความพยายามจากทั้งระดับเมืองเนาะที่จะแก้ไขว่าอย่างเงี้ยการทำให้ทางเท้าเรียบขึ้นหรือว่าการอย่างเงี้ยถ้าคุณมาหลายๆเส้นเนาะเกาะรัตนโกสินทร์หรือว่าบางบริเวณในบางรักสาทรเนี่ยก็จะมีการปรับพื้นผิวจราจรให้มันเรียบแล้วก็ในช่องทางทางซ้ายเนี่ยมีการขยายเส้นขอบทางก็คือไอ้เส้นขาวทึบเนี่ยนะครับเส้นไหลทางที่บางคนเรียกเนี่ยทำให้มันกว้างขึ้นเป็น1เมตรเนี่ยแค่นี้จักรยานก็ขี่ได้แล้วหรือว่ามีความพยายามของทางชุมชนเองซึ่งผมว่าน่ารักมากในหลายๆชุมชนที่เราขี่จักรยานเข้าไปเขาก็จะมีป้ายเนาะเขาก็จะเขียนเหมือนชุมชนทำกันเองเลยแปะป้ายเลยทางเลี้ยวขวานะทางซ้ายตันอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันมีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อย่างผู้บริหารกทมชุดที่แล้วเอ๊ะก็ชุดนี้แล้วนี่หว่าก็ชุดเดียวกันอ่ะนั่นแหละก็คือเขามีความพยายามจะสนับสนุนเรื่องที่เขาเรียกว่า first mile last mile อะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ก่อนหน้าเลยนานๆเนี่ยตอนเปิดเวลาโดม10กว่าปีที่แล้วไม่มีคำว่า first mile last mile
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันหมายถึงว่าเขาก็รู้ว่ากทม.เนี่ยถ้าบ้านอยู่ห่างไป15กิโลจากที่ทำงานเนี่ยมันขี่ไม่ถึงหรอกเขาก็เลยบอกว่าอ้าว what if ว่าถ้าเรานั่งรถไฟฟ้ามาแล้วเราลงแล้วเราขี่จักรยานสัก 2-3 โลแล้วไปถึงที่ทำงานอะไรแบบเนี้ยเราก็เห็นการมาของ bike sharing แล้วก็เห็นการมาของที่จอดจักรยานในที่สาธารณะซึ่งมันค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยครับหรือว่าตอนนี้มันก็ไปถึงเรื่องของท่าเรือเนาะ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยเรือแสนแสบเรือของครอบครัวขนส่งก็สามารถเอาจักรยานขึ้นได
1: ้ค่ะ
0: มาลงที่ปลายทางขี่จักรยานต่อเลยอะไรแบบเนี้ยครับคือผมคงพูดว่ามันยังไม่ใช่เมืองจักรยานแต่ผมพูดว่ามันเข้าใจจักรยานมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ค่ะเพราะว่าก็จะมีแบบเป็นฮาร์ปแบบเชื่อมต่อจักรยานกับระบบขนส่งสาธารณะทําให้แบบคนใช้จักรยานเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วตอนเนี้ยคือถ้าแบบขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีพอลงจากสถานีก็จะเจอแบบว่าให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วก็เห็น
0: แต่ไม่ฟรีนะครับถ้าที่ลงจากรถไฟฟ้าเนี่ยต้องเสียเงินครับเพียงแต่ว่าอัตรามัน อัตรามันเป็นมิตรครับก็30นาที10บาทอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าโอเคอยู่ครับ
1: ค่ะไปตามท้องถนนก็เห็นหลายคนที่แบบว่าเช่าจักรยานเนี่ยมาใช้สัญจรไปมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะคะ ค่ะแต่สำหรับคุณเป้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แบบว่าใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนะคะหรือว่าการออกกำลังกายแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบ

0: ในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการเส้นทางจักรยานนะคะแล้วก็ส่งเสริมโครงการปั่นเปลี่ยนเมืองด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการขับเคลื่อนในเรื่องนี้
1: อ๋อจริงๆก็ผมเป็นแค่ส่วนเล็กๆครับต้องออกตัวอย่างนี้ก่อนคือมันจริงๆมันที่ผมไม่แน่ใจว่าโครงการปั่นเปลี่ยนเมืองที่ว่ามันหมายถึงการผลักดันโดยบูก้าหรือเปล่าครับภาคีจักรยานเมืองใช่ไหมหมายถึงว่า
0: ค่ะค่ะ
1: ที่มันเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีผู้ใช้จักรยานหลากหลายรูปแบบเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะขี่จักรยานคนละสไตล์เนี่ยแต่เราอยากให้การใช้จักรยานในชีวิตประจําวันในเมืองให้มันดีขึ้นและปลอดภัยขึ้นเนี่ยถ้าพูดถึงกลุ่มนั้นเนี่ยผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานครับผมจะทำงานในส่วนของการสื่อสารแล้วก็การสำรวจเส้นทางเราก็เชื่อว่าไอ้บูก้าเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจริงจังนะแม้ว่าอาสาสมัครเนี่ยพวกเราค่อนข้างทำรีเสิร์ชเรามีนักวิชาการเรามีนักวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นัก NGO หลายนักมากฮะอยู่ในองค์กรเนี้ยแล้วเราเห็นบทสรุปตรงกันว่าวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงอ่ะเราต้องทำสองเรื่องนะครับเรื่องที่แรกเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานเพราะว่าถ้าจำนวนผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยบรรดาภาครัฐทั้งในระดับเมืองและในระดับประเทศเนี่ยเขาก็จะเห็นถึงความสำคัญแล้วเขาก็จะต้องจัดให้เกิดงบประมาณจัดให้เกิดการศึกษาจัดให้เกิดสารพัดวิธีที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานน่ะของจักรยานเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ในส่วนที่สองบูก้าต้องทำก็คือทำการเขาเรียกว่าอะไรดีนะอย่าใช้คำว่าปรับทัศนคติเลยมันฟังดูเหมือนโหดๆนะทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วจักรยานก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเดินทางของเมืองแบบกรุงเทพได้จริงมากมากด้วยคือถ้าเกิดทำเรื่องจักรยานเนี่ยมันแก้ไปหลายล้านในการทำช็อตเดียวเนา
0: ะ
1: มันแก้เรื่องมลพิษถูกไหมมันแก้เรื่องสุขภาวะมันแก้เรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจด้วยมันทำให้คนน่ะจ่ายค่าเดินทางลดลงแล้วมีเงินเหลือไปช้อปปิ้งมากขึ้นมันแก้เรื่องร้านค้าชุมชนคอมมูนิตี้ทั้งหลายเนี่ยที่เมื่อก่อนคนเข้าไม่ถึงจักรยานจะทำให้มันเข้าถึงมันเป็นวันช็อตที่ถ้าทำเรื่องนี้แล้วมันแก้ปัญหาเมืองไปหลายๆเรื่องเนี่ยครับเพราะนั้นบูก้าก็เลยมุ่งมั่นมากที่จะทำเรื่องนี้แล้วผมก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของมันครับทีนี้ถ้าถามว่ามันมีความก้าวหน้าอะไรก็บูก้าเพิ่งตั้งมา2ปีกว่ามันก็เกิดกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะครับบูก้าเข้าไปมีส่วนร่วมในทั้งวัน World Bicycle Day หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะงาน Bangkok Design Week ใช่ไหมฮะบูก้าก็เข้าไปจัดสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมไบบัสเนี่ยพาคนเข้าออกงานโดยที่ไม่จำเป็นต้องขับรถยนต์ส่วนตัวไปแต่ว่าใช้จักรยานเข้าไปในรูปของแบบมีคนนำทางปิดหัวท้ายพาคนเข้าไปทีละ10 คน 10 คนอย่างเงี้ยครับซึ่งมันสร้างประสบการณ์ใหม่ในการที่เขาบอกว่าเวลางานใหญ่ๆคนไปเป็นหมื่นๆนะฮะถ้าทุกคนขับรถเข้าไปคนละคันเนี่ยเทศกาลก็จะเรียกว่าเคลื่อนตัวไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีจักรยานเข้าไปลงจอดแล้วเราคนเสร็จแล้วก็พาเขากลับออกไปส่งที่ระบบขนส่งสาธารณะจักรยานก็สามารถทำหน้าที่ที่ดีแล้วก็เป็นมิตรกับเมืองอย่างมากครับ
0: ค่ะบูก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลักๆนะคะนอกจากบูก้านะคะที่เป็นแบบว่าคอมมูนิตี้นะคะของคนรักจักรยานแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของคาเฟ่เวโลโดมแล้วเนี่ยในแวดวงของคนรักจักรยานหรือว่าคอมมูนิตี้เนี่ยของคนรักจักรยานเนี่ยมีเยอะมากกว่านี้ไหมคะคุณเป้คะ
1: โอ้ถ้าพูดแค่บูก้ากับเวโลโดเป็นส่วนที่ไม่ถึง 1% เลยครับนี่เราผมว่ากระแสการคิดกลับมาขี่จักรยานเนี่ยมันหนักหน่วงมาแรงนะครับมาแรงมากเลยมีกลุ่มจักรยานอีกมากมายแล้วไม่ใช่แค่กรุงเทพผมยืนยันตอนนี้ชลบุรีบางแสนอยุธยาสมุทรสงครามเชียงใหม่โอ้โหแล้วก็หรือแม้แต่ทะลงใต้สุดเลยเนี่ยอย่างยะลาป
0: ั
1: ตตานีเนี่ยมันมีความสนุกสนานของการรวมตัวของคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอย่างที่เรียกว่า26 MTB อย่างเงี้ยครับจักรยานมอเตอร์ไบค์126นิ้วเนี่ยหรือผมเห็นกลุ่มวินเทจมันกำลังจะมาแล้วนะแล้วยังจะมีกลุ่มสนามฟ้าซึ่งเขาจะขี่เพื่อความเร็วนะอันนั้นเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ
0: ์
1: หรือว่าจะมีกลุ่มทัวริงที่ผมขี่กันไปแบบข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: คือ
1: ผมว่าเวโลโดมและบูก้าเป็นส่วนน้อยดีกว่ากล้าพูดถึงนี้เลยเพียงแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยยังทำสิ่งนั้นด้วยแพชชั่นทำด้วยความสนุกทำด้วยความมันส่วนตัวเอาว่าอย่างนั้นนะหรือว่าเป็นเพียงแต่เรคเรชั่น

0: ั้นเนี่ยแต่เขายังไม่ได้ลุกขึ้นมายกมือบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะช่วยบูก้าหรือคาเฟ่โรโดมเนี่ยทำให้การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมันดีขึ้นด้วยซึ่งมันไม่ได้ขัดอะไรกันซึ่งผมโอเคมากคือคุณยังยุ่งอยู่คุณยังสนุกกับเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานวันอาทิตย์ละ5วันแล้วก็พักผ่อนในการขี่จักรยานสักวัน2วัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยครับคือผมว่าทันทีที่เห็นคนขี่จักรยานเราก็เป็นเพื่อนกันละมันง่ายดายระดับนั้นเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้พอดีถามว่ามันมีอีกเยอะไหมผมว่ามันเยอะมากนะปัญหาของประเทศเราคือเราไม่มีระบบเก็บข้อมูลครับคือจักรยานเป็นพาหนะที่ไม่ต้องลงทะเบียนทีเนี้ยพอมันไม่ต้องลงทะเบียนเราก็เลยไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีเท่าไหร่กันแน่แต่ถ้าคุณมองกวาดสายตามองไปรอบตัวเนี่ยคุณจะเห็นพี่ๆรปภ.แม่บ้านพนักงานออฟฟิศหรือตอนนี้มันถึงระดับผู้บริหารแล้วนะครับคือคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็จะขี่จักรยานในชีวิตประจำวันในจังหวัดที่เขาควรขี่ครับดังนั้นผมมั่นใจมากว่าแล้วก็เรียกร้องเลยนะว่าให้มีการทำยังไงก็ได้เก็บข้อมูลจะใช้กล้อง AI นับหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ให้เป็นรู้กันสักทีว่าจริงๆแล้วมันมีผู้ใช้จักรยานอยู่เท่าไหร่กันแน่ครับ
1: ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเยอะนะคะส่วนตัวก็เป็นคนขี่จักรยานเหมือนกันแล้วก็
0: โอ้ชโย
1: มีพี่ที่ออฟฟิศนะคะก็คือแบบใช้เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่นะคะแบบว่าเขาอาจจะขับรถยนต์แต่ว่ามีแบบว่าจักรยานเนี่ยใส่รถไปแล้วก็ไปปั่นกับในแก๊งเขาเนี่ยนะคะก็ถือว่าถ้าแบบเหมือนเป็นพลังเงียบก็ว่าได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนแบบมีการแบบรวมตัวกันจริงอ่ะเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะถือว่าการใช้จักรยานก็คือเป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตมากบ้างน้อยมากของแต่ละคนนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะเริ่มปั่นจักรยานหรือว่าฟังคุณเป้แล้วบอกโอ้โหอยากได้แรงบันดาลใจวันเสาร์8โมงใช่ไหมคะหลังจากฟังรายการมาเลยทันความดีจบแล้วนะคะก็ไปปั่นจักรยานกับคุณเป้ต่อเนี่ยนะคะอยากจะเริ่มต้นปั่นจักรยานเนี่ยค่ะจะเริ่มจากตรงไหนแนะนำเป็นเจ้าแรกสำหรับมือใหม่นะคะคุณเป้คะ
0: โอเคถ้าก้าวแรกสำหรับมือใหม่เนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มจากใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงานใกล้ที่ที่เราใช้ชีวิตอยู
1: ่ผ
0: มว่าเพียงแต่ว่าให้มันมีจักรยานที่เราเข้าถึงได้ง่ายๆสักคันหนึ่งมันมีทางแน่นอนที่ปกติเราขับรถยนต์จนจุดชินเนอะแล้วก็คิดไปแล้วว่ามันใช้ไม่ได้แต่เชื่อผมลองมองหาคนรถขายลอตเตอรี่สาวยาคูหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานเซเว่นเนา
1: ะ
0: ใกล้บ้านท่านเดี๋ยวนี้เขาขี่จักรยานมาส่งของให้ท่านอยู่แล้วผมว่าเรามีจักรยานงอกงอกแง่แง่ของเราหนึ่งคันแล้วเราลองขี่ตามเขาเนี่ยเราจะพบว่าหุ้ยตายแล้วทำไมรอบๆบ้านเรามีโลกอีกใบหนึ่งซ่อนอยู
1: ่
0: คือมันมีอยู่ในทุกกรุงเทพมีตั้ง50เขตนะครับแล้วแต่ละเขตเนี่ยก็มีภูมิประเทศที่ต่างกันไปมันมองมันซะว่ามันเป็นการผจญภัยเล็กๆของเราวันละ 2-3 โลในรัศมีไม่เกินที่พักอาศัยของเราหรือว่าที่ทำงานของเราแล้วคุณจะพบว่าโอ้โลกใบนี้มันน่าสนุกขึ้นอีกเยอะเลยครับเพราะว่ามันสามารถเริ่มได้จากจุดที่เราอยู่จริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าต้องการมีเพื่อนจริงๆหมายถึงว่าแล้วมาสะดวกที่จะมาในย่านพระนครเนี่ยก็ร้านเมโลโดมก็อยู่ตรงถนนพระสุเมรุนะครับก็ใกล้ๆสะพานผ่านฟ้าริมคลองบางลำพูก็เราก็แอบเข้าไปดูรูปก่อนได้ครับเราก็มี Facebook ก็สะกดตรงตัวเลยนะครับคาเฟ่แล้วก็เวโลแล้วก็โดมครับโดมนี่ก็ DOME ก็มีทั้ง Facebook มีทั้ง IG นะครับลองเข้าไปทักไปคุยกันอาจจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมครับก็ยินดีให้คำแนะนำเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะโอ้โหใน Facebook เนี่ยก็จะมีแบบว่าภาพกิจกรรมในแต่ละครั้งที่ไปทำไปปั่นจักรยานกันด้วยนะคะเห็นมีช่วงเย็นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นแบบว่ามีแบบโปรแกรมว่าช่วงเย็นเนี่ยพอแบบหลังจากปั่นเสร็จเนี่ยใครจะแยกย้ายไปเป็นสายกินต่อเป็นนักชิมต่อก็ได้
0: อันนั้นพี่ๆเขาไปทำกันเองเลยฮะ
1: คือน่าสนุกมากๆเลยค่ะ
0: คือเช้าเนี่ยจะเป็นบิกินเนอร์ครับแต่ว่าก็คือจะขี่กันไม่เกิน2ชั่วโมงมากสุดแต่ว่าเย็นเนี่ยก็จะเป็นรอบของคนที่ดูแลตัวเองได้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการขี่ได้ไกลขึ้นหรือว่าหาจุดหมายไปทางที่ท้าทายขึ้นนิดนึงระยะทางก็จะไกลขึ้นก็จะได้ถึง3ชั่วโมงครับก็ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือเช้าเสาร์8โมงแล้วก็เสาร์เย็น5โมงก็จะมี2คลิปก็เลือกจอยตามอัธยาศัยครับ
1: ค่ะเอาช่วงที่แบบสะดวกได้ด้วยนะคะแบบว่างเวลาไหนก็มาจอยกันได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นน่ารักนะคะฟังดูแล้วแบบว่าทุกคนในกลุ่มสายปั่นนะคะก็คือแบบน่ารักกันมากๆแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบเพิ่มขึ้นมาเป็นโปรแกรมต่างๆแบบ น่ารักมากๆนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังอยู่แล้วเนี่ยไม่แน่ว่าแบบฟังรายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะจบแบบช่วงประมาณ7โมงเนี่ยนะคะอาจจะหยิบจักรยานแล้วก็8โมงไปเจอคุณเป้ที่ร้านเวโลโดมต่อแล้วก็ได้นะคะคุณเป้คะวันนี้
0: ด้วยความยินดีครับเป็นพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเสาร์ได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
1: ค่ะพอดีว่าเราอัดรายการกับคุณเป้ไว้วันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังคะแต่สำหรับรายการออกอากาศวันเสาร์ค่ะ
0: วัน
1: น
0: ี้เข้าใจแล้วโอเคขออภัยด้วยครับ
1: คุณฟังหลายท่านวันนี้ฟังจบอาจจะหยิบจักรยานไปแบบว่าอ๋อขอไปจอยกับคุณเป้สักครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีใช่ไหมคะคุณเป้คะ
0: อุ้ยยินดีที่สุดเลยครับผมว่าแล้วเราผมอย่างนี้มันจริงๆสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียเนาะมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากแชร์คือตอนถ้ากลับไปเส้นเรื่องตอนแรกเลยเนี่ยผมเองก็ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะเป็นนักปั่นจักรยานขนาดนี้ถูกไหมครับผมแค่สนใจจะช่วยน้องสาวภรรยาให้เขาทำจุดมุ่งหมายของเขาประสบความสำเร็จแต่ผมก็ยังยืนยันว่า14ปีผ่านไปผมก็ยังไม่ได้รักจักรยานเท่าพี่ๆหลายๆคนที่เขามาขี่น
1: ะ
0: ความรักของผมหมายถึงว่าเนี่ยแบบจักรยานเขาจะถูกดูแลอย่างดีไร้ริ้วรอยเขามาด้วยรอยยิ้มชวนเพื่อนมาอย่างสนุกสนานผมอาจจะยังไม่ได้มีกวนจักรยานที่กงเกลียวแน่นหนาแน่นขนาดพี่ๆเขาขนาดนั้นที่เขามาร่วมอ่ะแต่ผมอ่ะรู้สึกว่ายิ่งขี่ไปเมื่อกี้ผมใช้คำมาตอนแรกก็ผมไม่รู้จะปฏิเสธมันยังไงครับคือมันกลายเป็นว่าผมกับเจอสิ่งที่ผมสนุกได้จริงๆก็คือผมสนุกกับการสำรวจเส้นทาง
1: คือ
0: การที่เราต้องจัดทริปจักรยานทุกอาทิตย์ต่อเนื่องยาวนานหลายๆปีเนี่ยมันยังไงมันก็เบิร์นเอาเนา
1: ะ
0: มันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเขาจะสนุกไหมว่าทำไมเขาถึงจะยังอยากมากันอีกเหรออะไรแบบเนี้ยคือพอเราไปทำมันเป็นจ็อบหรือเราไปทำมันเป็นคอมมิตเมนต์แบบนั้นอ่ะมันก็จะคล้ายๆคนที่ทำเรื่องสีเขียวอื่นๆเนาะอย่างเช่นแยกขยะอย่างเช่นอะไรแบบเนี้ยคือผมเลสเปกพี่ๆน้องๆเหล่านั้นมากว่าตอนแรกผมไม่เข้าใจเขาเนาะว่าที่จะแยกขยะไปตลอดชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรนึกออกไหมครับแต่ผมเนี่ยกลับกลายเป็นพบว่าโอ้เราอะมัวเดี๋ยวไปสงสัยเขาเพราะเราไม่เคยลงมือทำขนาดนั้นเท่าเขาจริงๆไงจริงๆเขาสนุกจะตายคือผมมาเข้าใจเรื่องจักรยานนะผมไม่ได้สนุกกับการแต่งรถผมไม่ได้สนุกกับการขี่จักรยานไปเร็วๆนะผมไม่ได้สนุกกับการขี่จักรยานขึ้นภูเขาสูงๆเพื่อพิชิตอะไรเลยแต่ผมรู้สึกว่าพอโจทย์ที่เรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้คนยังสนใจที่จะขี่จักรยานกับเวโลโดมอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมก็ต้องออกสำรวจเส้นทางไงครับเพื่อจะได้มีเส้นทางใหม่ๆมีแง่มุมใหม่ๆหรือว่ามีวิธีเลี้ยวหรือมีเส้นทางที่คนเขาขี่เข้าไปแล้วเขารู้สึกเฮ้ยทำไมเขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเฮ้ยกรุงเทพมันสวยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยทำไมมันมีอาหารอร่อยซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยวะฉันไม่เคยรู้มาก่อนหรือที่ฮามากและประทับใจมากของผมก็คืออย่างที่บอกว่านี่มันบ้านผมนะพี่รู้ได้ไงอ่ะผมยังไม่เคยผมอยู่บ้านผมตรงนี้มาตลอดชีวิตผมยังไม่เคยรู้เลยว่าซอยนี้มันเลี้ยวได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผมพาเขาเลี้ยวไปแล้วพอจบทริปนะเขาเรียกผมแล้วเขาหยุดเลยนะแล้วเขาเข้ามาขยับผมบอกพี่เต้ขอบคุณมากนะผมไม่เคยรู้เลยว่าซอยนี้มันผ่านได้คือ
1: กลายเป็นอันซีนไปแล
0: ้วผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วความอันซีนความอะไรแบบนี้มันใกล้ตัวมากที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรือเสียเวลาหรือเดินทางไกลเลยครับเพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีเดินทางเนี่ยแล้วในกรณีผมก็เลยรู้สึกขอบคุณคุณแนนมากว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นมันเหมือนเขาก็ไม่ได้บังคับเราเนอะเขาขอให้เราช่วยแต่ว่าการที่เราไปช่วยเขามันกลับกลายเป็นอันล็อกบางอย่างให้เราเจอสิ่งที่เราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเอ้าเราสนุกกับสิ่งนี้ว่ะเราสนุกกับการสำรวจเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบมันก็เลยทำได้โดยไม่เบื่อเลยเนอะคือมันแบบว่าเราออกไปเราก็รู้สึกโอเคอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพี่ๆเขามาสนุกด้วยแล้วเขายิ่งชวนเพื่อนมาเราก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเอ้าเราไม่ได้สนุกของเราคนเดียวสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำให้คนอื่นเนี่ยสนุกไปด้วยแล้วพวกเขาได้ประโยชน์แล้วหนักไปกว่านั้นคือถ้าคนใช้จักรยานมันเปลี่ยนจากเรือนร้อยเป็นเรือนพันเป็นเรือนหมื่นเนี่ยหร
1: ือ
0: เป็นเรือนแสนเนี่ยคราวนี้คุณประหยัดค่าน้ำมันให้ประเทศวันนึงเป็นไม่รู้กี่สิบล้านบาทเลยนะ
1: คือ
0: เป็นนึกออกไหมสเกลมันใหญ่มากคือถ้าเราจำนวนมากพอพร้อมใจกันจนเกิด critical mass เนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันเปลี่ยนใจมวลชนจำนวนมากว่าเอ๊ะจริงๆก็ไม่ต้องขับรถทุกครั้งที่ออกจากบ้านไหมทำไมไม่ลองวิธีอื่นอะไรแบบเนี้ยโอ้พอยิ่งทำเรารู้สึกเรายิ่งสูงว่าเรารู้สึกว่าตัวเรามีประโยชน์ว่ะอะไรแบบเนี้ย เออมันเลยมันก็เลยทำได้โดยที่ชิลมากเลยครับแบบเหนื่อยแต่เหนื่อยแบบโอ้มันก็เหนื่อยกายว่ะแต่ว่าพอเรามองเห็นไอ้ความงอกงามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าเออพรุ่งนี้ไปขี่จักรยานกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยฮะเออประมาณนั้นฮะ
1: ก็คือเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองด้วยนะคะรวมถึงสังคมนะคะแล้วก็ในถึงในถ้าทุกคนมาแบบเป็นพลังมวลชนอย่างที่คุณเป้ว่าเนี่ยมันก็คือส่งผลต่อระดับประเทศด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คือฟังแล้วแบบว่าอันนี้คือในมุมแบบว่าของคนในเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ถ้าในมุมของเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะคุณเป้คะสำหรับคนที่แบบคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่คนธรรมดาคนนึงเนี่ยจะสามารถแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าไปช่วยในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสาเนี่ยได้ยังไงบ้างคุณเป้อยากจะฝากข้อคิดอะไรไว้กับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่บ้างคะ
0: โอเคทำให้สั้นที่สุดนะครับผมก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาอยู่นะครับเราก็เป็นคนธรรมดาที่ทำเรื่องเล็กๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในมุมจากตัวผมมองออกไปมันไม่ได้เป็นอะไรที่พิเศษเลยแต่ว่ามันทำเขาเรียกว่าอะไรมันทำจากสิ่งที่เราเห็นประโยชน์ของมันชัดมากๆแล้วเรารู้ว่าแม้ว่าวันนี้คนยังไม่เห็นเนี่ยสักวันนึงมันจะต้องมีคนเห็นแน่นอนแต่เราไม่ได้ต้องการจะทำสิ่งนี้เพื่อให้ใครเห็นไงครับเราต้องการทำสิ่งนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าเรากำลังทำอยู่แล้วเราอย่างนี้อยู่ในตัวเองอ่ะคือเราดีใจอย่างที่ผมบอกว่ามันหัวใจฟูมากอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่าพี่คนเมื่อกี้เขาบอกคุณเต้ผมเกิดมาตรงนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าซอยนี้มันเข้าได้อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเขาดันมาบอกแต่ว่าก่อนหน้าผมมาดีใจไปแล้วนึกออกไหมฮะ
1: ค
0: ือผมว่าเวลาเราขี่ตามคนอื่นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพี่เขาไม่ลองเลี้ยวซอยนั้นวะแต่เขาก็พาเราผ่านไปแต่พอเวลาเรากลับไปแล้วเราเลี้ยวเข้าไปเองแล้วเราดีใจไงว่ามันไปได้
1: คือ
0: ความสุขความดีตรงนั้นมันเกิดนะตัวเราไปแล้วโดยที่ตั้งแต่เรายังไม่ต้องมีใครมาเห็นนะครับ
1: ค่ะ
0: เรารู้แล้วว่าการขี่จักรยานมันดีสุขภาพเราดีเนี่ยเราก็ดูฮาร์ทเรทใช่ไหมเราก็เห็นเงินในบัญชีที่มันมีเพิ่มขึ้นว่าเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1: ค่ะ
0: คือทุกอย่างถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีแท้ทำไปเราได้ประโยชน์ไปแล้วนะโดยที่คนอื่นเขาจะเห็นหรือไม่ก็ไม่รู
1: ้
0: ถูกไหมครับอันนั้นในโซนที่หนึ่งทีนี้ในโซนที่สองเนี่ยผมชอบสิ่งที่อาจารย์เอเชียพูดมากอาจารย์เอเชียนี่เป็นเจ้าพ่อเรื่องอาสานะครับผมเจอกับท่านที่งานซัสเทรนเนี่ยที่จัดโดยเดอะคลาวด์เนี่ยอาจารย์เอเชียเนี่ยมาเขกกะโหลกผมอย่างแรงเขาพูดว่ารู้เปล่าว่าอาสาเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีนะเว้ยว่าอาสังผมก็บอกไม่รู้ไปทำไมวะก็แบบตอนแรกก็แบบสงสัยเขาบอกอาสังอะแปลว่าความหวังเว้ยผมเลยบอกโอ้พระเจ้าคำว่าอาสาเนี่ยแปลว่าความหวังเนาะ
1: คือ
0: แปลว่าการที่คุณอาสาทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณคือความหวังเลยนะเว้ย
1: คืออ
0: ย่างน้อยมันแสดงให้เห็นว่าในจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์หรือทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณกำลังอาสาทำอะไรสักอย่างอยู่คุณกำลังเป็นความหวังของใครสักคนครับที่เขาเห็นคุณเนี่ยมันเหมือนอย่างเนี้ยจิตอาสาพระราชทานเก็บขยะอยู่หรืออาสาอะไรนะอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังถูกไหมฮะคือมันไม่ได้มีใครมาเห็นคุณตอนนั้นหรอกเนาะแต่ว่าไอคนที่ฟังเสียงคุณตอนที่เขาสมมติว่าเขาเป็นผู้พิการแล้วเขาฟังเสียงคุณอ่านหนังสือเขายิ้มแล้วอ่ะว่ามีคนอ่านหนังสือเขาฟังนึกออกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วสิ่งนั้นมันไม่ใช่ความหวังเหรอแล้วผมรู้สึกว่าในภาวะที่สังคมมันดูเหมือนจะมืดมากหรือแย่มากในหลายๆมุมอ่ะแต่ไม่มีใครไม่อยากได้ความหวังหรอกครับคือถ้าคุณเป็นอาสาแล้วรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นคือความหวังแล้วคุณจะไม่ทำหรอครับนั่นแหละขออนุญาตอธิบายแค่นั้นครับ
1: เพราะอย่างน้อยตัวเราเวลาที่เราได้เริ่มต้นทำอย่างที่คุณเป้บอกว่าใจเรามันก็ฟูไปแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกหรือว่ามาได้ทันได้เห็นด้วยสามสายนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเราได้เรียนรู้แบบว่าได้ฟังประสบการณ์การแบ่งปันของคุณเป้นะคะเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากเลยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเมืองนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าเริ่มต้นจากโครงการใหญ่ๆหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะคะแค่เริ่มต้นจากการที่เราแบบคนคนนึงนี่แหละแบบกล้าที่จะลุกขึ้นมาปั่นจักรยานเลือกใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชวนคนรอบตัวออกเดินทางไปด้วยกันนี่นะคะที่แบบทุกครั้งที่เราเลือกเดินเลือกปั่นหรือว่าเลือกแบ่งปันพื้นที่ให้กันเนี่ยเมืองก็จะค่อยๆน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็นี่ก็คือหัวใจของ ESG นะคะที่เริ่มต้นจากการลงมือทำของเราคนธรรมดาคนทั่วไปนี่แหละนะคะแต่ เมื่อรวมพลังกันแล้วเนี่ยก็จะส่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับในสังคมของเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณธีรเมธเลิศเสวตพงศ์นะคะหรือว่าคุณเป้นะคะจากคาเฟ่เวโรโดมนะคะที่มาร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านนะคะที่แบบติดตามฟังรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะโดยเฉพาะช่วงพิเศษนะคะ Encode ESG Insight นะคะต้องบอกว่าวันนี้แบบโอ้หลายท่านฟังแล้วแบบเนี่ยเตรียมไปหยิบจักรยานแล้วนะคะคุณเต้คะ8โมงเช้าวันนี้เจอกันนะคะคุณเต
0: ้ตัดไปครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณเต้ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับที่ให้เวลานะครับ
1: ค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะขออนุญาตเชื้อเชิญมาร่วมพูดคุยกันต่อนะคะแบบฟังแล้วแบบสนุกแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ
0: เป็นเกียรติมากๆและขอบพระคุณเช่นกันครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วก็ดิฉันแล้วก็ทีมงานนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณค่ะเราเชื่อว่าทุกความดีที่ลงมือทำในวันนี้นะคะก็คือเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังอย่างที่คุณเต้บอกนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของวันพรุ่งนี้ค่ะมาร่วมกันสร้างร่มเงาให้กับสังคมไทยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งลักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาล์ฟมาราธอน
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์